ไข่เป็นส่วนผสมหลักค่ะแล้วก็จะเป็นบทสรุปค่ะประวัติความเป็นมาของผลิตภัณฑ์เค้กค่ะเราก็เริ่มจากที่ในยุคที่1ค่ะในยุคหินนะคะชาวอียิปต์เนี่ยได้ผลิตแป้งสาลีแล้วเทลงบนแผ่นหินร้อนนะคะก็จะมีแป้งสาลีอย่างเดียวไม่มีส่วนผสมอื่นเลยพอเทลงไปก็จะกลายเป็นแผ่นแป้งที่พองขึ้นมาค่ะในศตวรรษที่2ค่ะเป็นยุคที่เริ่มมีผงฟูขึ้นมาแล้วพอมีผงฟูแล้วถ้าเราไปเรียนในเรื่องของหลักของการทำส่วนผสมก็จะพบว่าไอ้ตัวผงฟูตัวนี้ค่ะพอใส่ไปในแป้งก็จะทำให้ส่วนผสมของโครงสร้างของแป้งนั้นฟูเบาเกิดมากขึ้นอันที่3ค่ะในศตวรรษที่19ค่ะก็เปลี่ยนจากยุคหินเป็นยุคเตาแก๊สหรือว่ายุคเตาไฟฟ้าที่มีเตาอบเพิ่มมากขึ้นพอมีเตาอบเพิ่มมากขึ้นก็เริ่มจะควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้นยุคที่4ค่ะเป็นยุคของการปรับปรุงตำรับเค้กให้มีส่วนผสมในการแต่งหน้ามีไขมันเป็นส่วนผสมแล้วก็ยุคที่5ค่ะได้มีส่วนผสมมีตัวส่วนผสมมีไขมันมีการทาไข่เพิ่มมากขึ้นจนยุคปัจจุบันค่ะก็จะมีการแต่งหน้าผลิตภัณฑ์ให้เกิดความหลากหลายมากขึ้นความหมายของเค้กค่ะหมายถึงผลิตภัณฑ์ขนมอบที่มีส่วนประกอบของแป้งสาลีที่มีโปรตีนต่ำนะคะทำไมจะต้องเป็นแป้งโปรตีนต่ำเพราะว่าโปรตีนของแป้งสาลีที่ต่ำอะค่ะจะช่วยให้โครงสร้างของเค้กหรือเนื้อเค้กเนี่ยเกิดการฟูเบานะคะเพราะว่าเมื่อโปรตีนต่ำอะค่ะเขาก็จะดูดซับของเหลวในปริมาณที่น้อยนะคะเนื่องจากจะแป้งที่มีโปรตีนต่ำแล้วค่ะก็จะมีการใช้สารเสริมเพื่อให้ทำให้เนื้อของส่วนผสมเนียนขึ้นมีการเทของเหลวลงในส่วนผสมของแป้งแล้วตีให้เป็นเนื้อเดียวกันค่ะได้มาจากส่วนผสมหลักของแป้งสาลีน้ำตาลไข่สารช่วยฟูเกลือนมนะคะแล้วก็นมผงกลิ่นหรือน้ำนำไปอบในอุณหภูมิที่พอดีเลยค่ะลักษณะที่ดีของเค้กเนี่ยจะต้องเป็นลักษณะที่มีเนื้อสัมผัสละเอียดแล้วมีการขึ้นฟูเบาในหลายๆรูปร่างตลอดจนกลิ่นรสต่างๆเนาะอย่างเช่นมีส่วนผสมของผลไม้หรือโกโก้อย่างเงี้ยค่ะเราก็เปลี่ยนชื่อกันไปตามส่วนผสมที่ใส่ลักษณะทั่วไปของเค้กอะค่ะในช่วงอดีตอะค่ะในช่วงอียิปต์หรือในช่วงอียิปต์โบราณค่ะลักษณะทั่วไปเนี่ยจะมีส่วนประกอบของส่วนฐานส่วนไส้นะคะส่วนเนื้อเค้กเนี่ยก็จะมีเป็นแป้งสาลีไขมันไข่ไก่สารให้กลิ่นรสชาติผงฟูหรือว่าเบกกิ้งโซดาค่ะพอนำมาผ่านกระบวนการผสมด้วยกันแล้วเนี่ยก็จะได้เนื้อเค้กที่มีลักษณะสัมผัสที่นุ่มละเอียดแล้วก็หวานแล้วก็มันนะคะก็คือลักษณะของเค้กโดยทั่วไปนะมันก็จะมีหลายแบบอย่างเช่นขนมไข่ที่เราซื้อตามร้านทั่วไปค่ะก็จะจัดเป็นขนมไข่ในกลุ่มของเค้กไข่นะคะทีนี้เวลาเราได้เนื้อเค้กชนิดเดียวกันมาแล้วเนี่ยถ้าเรานำมาเทใส่ถ้วยค่ะเราก็จะเรียกว่าคัพเค้กถ้าเรานำไปเป็นโลเราก็จะเรียกว่าเค้กม้วนหรือถ้าเรานำไปใส่ในพิมพ์รูปผลไม้อะค่ะเราก็จะเรียกเป็นเค้กมะพร้าวเค้กส้มนำไปใส่เป็นปอมเป็นโลบตัดเป็นชิ้นก็เรียกเป็นแบบบัตเตอร์เค้กก็คือเรียกตามส่วนผสมที่เราใส่ลงไปนะคะเค้กที่เรารับประทานกันทุกวันนี้ค่ะก็เราจะเห็นเป็นแบบหลายรูปร่างหน้าตาเลยมาจากส่วนผสมที่ต่างกันนะคะเขาบอกว่าเค้กเนี่ยมันเป็นผลิตภัณฑ์ขนมอบที่มีความหวานหลายรูปแบบรวมถึงลักษณะที่ละเอียดนุ่มฟูเบานะคะมีกลิ่นหอมรสชาติหวานส่วนประกอบหลักก็คือมีแป้งสาลีโปรตีนต่ำแล้วก็มีการใช้สารช่วยฟูมีเนยน้ำตาลไข่ไก่ที่ใส่ในวัตถุดิบที่เพิ่มกลิ่นรสจะสังเกตได้ว่าเค้กเนี่ยแบ่งออกเป็น3ชนิดกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นเค้กไข่ทั้งฟองตัวนี้เราจะเรียกว่าสปันเค้กนะคะกลุ่มที่มีไข่แยกไข่แดงกับไข่ขาวเราจะเรียกตัวนี้ว่าชิฟฟ่อนเค้กทีนี้ลักษณะของเค้กไข่เนี่ยจะมีลักษณะนุ่มใช่ไหมคะเพราะว่าไข่พอไปตีกับน้ำตาลเนี่ยจะเกิดส่วนผสมที่เรียกว่าโฟมอันที่3ก็คือไขมันจะเป็นกลุ่มของบัตเตอร์เค้กนะคะเรามารู้ประเภทหรือลักษณะทั่วไปของเค้กแล้วเนี่ยต่อไปค่ะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของประเภทที่ใช้วัตถุดิบที่ใช้แล้วก็วิธีการผลิตนะคะลักษณะของเค้กเนยค่ะแล้วเขาบอกเค้กเนยที่ดีเนี่ยจะต้องมีลักษณะเนื้อละเอียดสีอ่อนๆเหมือนที่เราจะเห็นที่ขายตามแบรนด์ดังๆทั่วไปเนาะสมมุติว่าเราจะทานเค้กเราก็จะนึกถึง S&P ที่เป็นตัดมาแล้วพอเห็นที่ขายเนี่ยค่ะก็จะต้องเป็นเนื้อสัมผัสที่ละเอียดแล้วก็

มีลักษณะสีเหลืองอ่อนๆพอกินเข้าไปแล้วนุ่มเนาะไม่เกิดการกระด้างนะคะนั่นเกิดจากความชุ่มชื้นของไขมันและการใส่แป้งหรือส่วนผสมที่พอดีอันที่3ค่ะมันจะแตกต่างกันที่รสชาติกลิ่นรสหรือว่าการแต่งหน้าผลไม้ถ้าเราใส่ผลไม้ลงไปเราจะเรียกว่าฟู้ดเค้กเราใส่เค้กกล้วยหอมลงไปก็จะเรียกว่าบานานาเบรดก็ขึ้นอยู่กับว่าอาจจะมีพื้นฐานการตีเหมือนกันแต่ว่าพอใส่ผลไม้ต่างกันก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่ชื่อที่ไม่เหมือนกันนะคะปัจจัยที่ส่งผลให้ตัวเค้กของเราขึ้นฟูหรือสำเร็จอะค่ะอันแรกก็จะขึ้นอยู่กับขั้นตอนการผสมเนาะเราจะต้องตีเนยกับน้ำตาลให้ขึ้นฟูก่อนนะคะซึ่งการที่เราตีเนยกับน้ำตาลให้ขึ้นฟูมากเท่าไหร่เนี่ยส่วนผสมเราก็จะฟูเบาเท่านั้นเหตุผลที่เราทำเค้กแล้วไม่สำเร็จเนื่องจากว่าในบางท่านอะค่ะใจร้อนพอตีเนยกับน้ำตาลแค่พอเริ่มขาวก็จะทำให้ส่วนผสมเนี่ยเกิดเนื้อแน่นขึ้นมานะคะเพราะเนื่องจากว่าเนยกับน้ำตาลเนี่ยยังตีผสมไม่ได้ที่อากาศยังเข้าไปแทรกในเนยไม่เพียงพอก็เลยทำให้ส่วนผสมไม่ฟูเบา 2. อุณหภูมิของเนยสดค่ะเหมือนที่ถ้าเกิดท่านผู้ชมที่ติดตามมาตั้งแต่ในตอนแรกๆเลยจะเราจะพูดถึงว่าอุณหภูมิของของเนยเนี่ยมีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในหลายๆอย่างจะเห็นได้ชัดในเรื่องของซอฟต์คุกกี้ถ้าเราใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีอุณหภูมิใช้เนยที่ละลายเกินไปก็จะได้คุกกี้ที่แผ่ขยายหรือแบนใช่ไหมคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะถ้าใช้เนยสดที่อุณหภูมิที่เกิดการละลายการตีขึ้นฟูหรือเนื้อสัมผัสหรือปริมาตรของเนยก็จะน้อยลงนะคะระยะเวลาและอุณหภูมิอุณหภูมิกับระยะเวลาในการอบเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับพิมพ์ขึ้นอยู่กับปริมาตรที่ใส่ไขมันและน้ำตาลที่สูงหมายความว่าในส่วนผสมของเค้กเนี่ยควรจะมีไขมันกับน้ำตาลที่สูงเพราะตัวไขมันจะช่วยให้ทำให้ส่วนผสมนุ่มแต่ตัวของน้ำตาลค่ะจะช่วยทำให้เนื้อเค้กตัวไขมันจะช่วยทำให้ส่วนผสมนุ่มแต่ว่าตัวของน้ำตาลสูงอะค่ะจะช่วยทำให้เนื้อเค้กมีสีน้ำตาลจะสังเกตได้ว่าถ้าเราทำเค้กออกมาแล้วเนี่ยอบไปแล้วเนี่ยลักษณะของเนื้อเค้กออกมาเป็นสีขาวข้างหน้าไม่เป็นสีเหลืองทองเราก็จะพบได้ว่าตัวไขมันหรือตัวน้ำตาลเนี่ยจะมีส่วนใดส่วนหนึ่งในสัดส่วนที่ผิดไปนะคะก็จะทำให้ไอตัวเค้กออกมาเนี่ยได้ผลิตภัณฑ์ไม่ดีนะคะสุดท้ายค่ะคือวัตถุดิบที่มีคุณภาพดียิ่งมีเปอร์เซ็นต์เนยที่มีไขมันเนยมากเท่าไหร่จะทำให้กลิ่นรสชาติของแล้วคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของตัวเค้กเนยอันนี้มีคุณภาพยิ่งดีมากขึ้นค่ะในการผลิตเค้กเนยค่ะเราแบ่งการตีครีมหรือขั้นตอนผสมเอาเป็น5ประเภทในสไลด์นี้กำลังจะสื่อว่าใน5ประเภทนี้ค่ะท่านตีวิธีการไหนก็ได้มันก็จะออกมาเป็นเค้กเนยทั้งหมดแหละเรียกว่าเค้กเนยเพียงแต่ว่ามันจะต่างกันที่กระบวนการทำแล้วลักษณะเนื้อสัมผัสลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ที่ออกมาไม่เหมือนกันนะคะวิธีแรกที่เราจะต้องมาเรียนรู้กันค่ะก็จะเป็นเรื่องของวิธีของครีมเนยเนาะวิธีครีมเนยก็คือการตีเนยกับน้ำตาลให้ขึ้นฟูก่อนนะคะแล้วถึงจะใส่ส่วนผสมเป็นไข่ลงไปใส่แป้งสลับกับนม3ครั้งคนผสมให้เข้ากันแล้วนำไปอบวิธีการนี้จะเสียเวลาในการตีเนยให้ขึ้นฟูค่ะก็จะอยู่ในช่วงที่เราหลังจากใส่น้ำตาลกับเกลือไปขอโทษใส่เนยกับน้ำตาลไปอะค่ะจะใช้เวลาประมาณ15นาทีนะคะส่วนผสมถึงจะขึ้นฟูแล้วถึงจะใส่ตัวส่วนผสมของเหลวลงไปวิธีที่2ค่ะวิธีคนผสมวิธีการนี้จะใส่ทุกอย่างรวมกันหมดเลยค่ะแล้วก็ตีไขมันกับน้ำตาลให้ขึ้นฟูขึ้นมานะคะหลังจากนั้นถึงจะใส่ไข่แล้วก็ใส่ไขมันที่เป็นส่วนผสมเหลวนะคะวิธีนี้ก็จะประหยัดเวลากว่าวิธีที่1วิธีที่2ค่ะวิธีชูการ์วอเตอร์วิธีนี้คือจะใช้วิธีการละลายของเหลวก่อนนะคะละลายของเหลวให้เข้ากันหลังจากนั้นเนี่ยนำไปใส่ในส่วนผสมที่เป็นของแห้งแล้วก็ตีให้เข้ากันอีกครั้งจนมีลักษณะขึ้นฟูเนียนนะคะวิธีการนี้เนี่ยเรามักจะเอาไปทำฟู้ดเค้กหมายความว่าเป็นเค้กที่ไม่ต้องการความนุ่มฟูมากอะถึงใช้วิธีการนี้ได้นะคะวิธีที่4ค่ะวิธีการตีผสมขั้นตอนเดียวก็คือใส่ทุกอย่างรวมกันหมดเลยแล้วก็ตีจนส่วนผสมขึ้นฟูขึ้นมาวิธีที่5ค่ะวิธีการผสมแบบมัลติเบิลหมายความว่าการที่เรา
ใส่ส่วนผสมที่เป็นแบตเตอร์ลงไปนะคะก็จะมีไขมันน้ำตาลและเกลือด้วยความเร็วปานกลางผสมจนส่วนผสมเป็นครีมค่ะหลังจากนั้นเติมไข่ไก่หรือส่วนผสมของไข่ทีละฟองลงไปเนาะแล้วก็นำมาผสมรวมกันเท่ากับว่าสรุปได้ว่าส่วนผสมเนี้ยเป็นการตีแบบแยกไข่แดงไข่ขาวก็คือตีโฟมของไข่ขาวแล้วนำมาผสมกับส่วนผสมที่เป็นส่วนของแห้งแล้วก็ไข่รวมกันแล้วก็ตีให้เข้ากันอีกครั้งค่ะมาดูวัตถุดิบแล้ววัตถุดิบรองที่ใช้ในการผลิตเค้กเนยค่ะวัตถุดิบหลักก็จะประกอบไปด้วยแป้งสาลีซึ่งเป็นแป้งที่มีโปรตีนต่ำเนาะช่วยทำหน้าที่ให้เกิดโครงสร้างให้กับผลิตภัณฑ์ค่ะตัวที่สองค่ะก็จะเป็นเนยเนยจะช่วยในด้านของกลิ่นรสสีแล้วก็น้ำตาลจะทําให้ลักษณะของผิวเนี่ยเกิดความชุ่มชื้นไม่แห้งกรอบไม่กระด้างอันที่สามค่ะจะเป็นลักษณะของการใช้สารช่วยฟูไม่ว่าจะเป็นผงฟูนะคะช่วยให้ส่วนผสมฟูเบาครีมออฟทาท่าช่วยให้ไข่เกิดการแข็งตัวมาดูวัตถุดิบของเค้กเนยนะคะจะพบว่าแป้งที่ใช้เนี่ยจะเป็นแป้งโปรตีนต่ำที่มีอยู่ในช่วง 7% ขึ้นไปนะคะเพราะแป้งที่มีโปรตีนต่ำเนี่ยจะมีส่วนผสมของคอลีนสูงนะคะก็คือจะช่วยทำให้เกิดความนุ่มของเค้กไข่ไก่ที่ใช้ค่ะจะเป็นไข่ไก่ที่คุณจะต้องเป็นไข่ไก่ที่สดใหม่เนาะเพื่อให้เกิดการขึ้นฟูหรือเกิดปริมาตรของเค้กที่มากขึ้นสารให้ความหวานค่ะจะมีผลต่อการขยายตัวของเนื้อสัมผัสหรือว่ากลิ่นหอมของส่วนผสมกลิ่นหอมของตัวผลิตภัณฑ์ถ้าเราใช้น้ำตาลละเอียดค่ะก็จะให้เกิดการคนผสมที่ละลายได้ง่ายไม่เกิดตัวผิวหน้าเป็นจุดสีขาวๆที่บริเวณของเนื้อเค้กตัวไขมันและน้ำมันค่ะตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวที่ช่วยทำให้เกิดความชุ่มชื้นหรือ เกิดความนุ่มในระหว่างตัวผลิตภัณฑ์ได้เกลือค่ะช่วยให้รสชาติดีมากขึ้นแล้วก็สารช่วยฟูค่ะจะช่วยให้ตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นฟูมากขึ้นค่ะนมค่ะช่วยให้ส่วนผสมระหว่างของเหลวกับของแห้งเข้ากันดีและเกิดความชุ่มชื้นกับผลิตภัณฑ์ค่ะวัตถุดิบรองค่ะวัตถุดิบรองคือส่วนผสมอื่นๆถ้าไม่ใส่แล้วจะส่งผลต่อคุณภาพของลักษณะของตัวเนื้อเค้กหรือไม่ตัวนี้ไม่เกี่ยวถ้าสมมุติว่าไม่ใส่ค่ะก็ยังเค้กเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าสมมุติว่าเราทำเค้กไข่เราทำเค้กเนยใช่ไหมคะแล้วเราไม่ใส่ SP ลงไปส่วนผสมก็อาจจะ เกิดการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเกิดความเนียนน้อยลงเนาะถ้าเราใส่สีก็จะสวยมากขึ้นแต่ว่ากลิ่นนะคะมีความจำเป็นต้องใส่เพื่อจะดับกลิ่นของไข่ไก่นะคะเพื่อไม่ให้มีกลิ่นคาวออกมาทีนี้ในส่วนของผงโกโก้หรือตัวช็อกโกแลตหรือผลไม้แห้งค่ะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ส่วนผสมอันนี้ไปทำเพื่อเค้กอะไรนะคะขั้นตอนในการผลิตเค้กเนยค่ะเราจะประกอบไปด้วย7ขั้นตอนขั้นตอนที่1ค่ะเราจะต้องชั่งส่วนผสมอย่างดีเนาะเพื่อกันความผิดพลาดที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ตัวนั้นออกมาไม่สำเร็จการผสมค่ะสามารถผสมได้5วิธีเหมือนที่ได้กล่าวไปในช่วงขั้นต้นก็เลือกมา1วิธีค่ะเพื่อจะได้ทำหลังจากนั้นค่ะเรานำมาขึ้นรูปร่างขึ้นอยู่กับว่าเราจะนำไปใส่ในพิมพ์ไหนไม่ว่าจะเป็นพิมพ์กระบอกพิมพ์ที่มีพิมพ์กลมเป็นชิ้นหรือเป็นถาดก็จะสามารถขึ้นรูปร่างที่แตกต่างกันแล้วก็นำมาตกแต่งให้สวยงามทีนี้ความสัมพันธ์ของการขึ้นรูปร่างในขั้นตอนที่3กับขั้นตอนที่5อุณหภูมิและเวลาค่ะมันจะมีความสัมพันธ์กับพิมพ์ที่อบนะคะถ้าอุณหภูมิและเวลาตัวนี้พิมพ์เล็กก็จะอบสั้นเพราะฉะนั้นเวลาอบเค้กเนี่ยเราควรจะแยกกันอบระหว่างพิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่หลังจากนั้นนำมาพักให้เย็นค่ะแล้วก็นำมาเก็บรักษาทีนี้การเก็บรักษาตัวเค้กเนี่ยจะต่างจากคุกกี้นะคะเนื่องจากว่าเค้กเนี่ยมีความชื้นสูงอายุการเก็บสั้นจะต้องแพ็คให้เย็นสนิทจริงๆเพื่อไม่ให้เกิดไอน้ำนะคะเมื่อได้เกิดไอน้ำในตัวผลิตภัณฑ์ก็จะเกิดการขึ้นราเกิดขึ้นมาดูขั้นตอนในการผลิตเค้กเนยค่ะให้เราชั่งตวงส่วนผสมตามตำรับให้เกิดความแม่นยำหลังจากนั้นให้เราเตรียมถาดอบทาเนยให้เรียบร้อยรองกระดาษให้เรียบร้อยนะคะผสมแป้งสารช่วยฟูคือของแห้งรวมกันก่อนโดยเบสิกเนี่ยใช้วิธีการนี้หลังจากนั้นให้เราล่อนแป้งกับส่วนผสมที่แห้งกับผงฟูวานิลาผงโกโก้ล่อนรวมกันนะคะ
หรือถ้าไม่มีผงโกโก้ในสูตรนั้นก็ตัดออกไปได้ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็

ลั่นสักสองครั้งค่ะเพื่อให้ส่วนผสมเนี่ยเกิดการฟูเบาเกิดขึ้นอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการผสมก็จะเริ่มจากตีไขมันกับน้ำตาลค่ะเติมไข่ลงไปทีละฟองนะคะในโถที่มีของเหลวใส่ส่วนผสมที่มีของเหลวด้วยแป้งแล้วก็ตัวเนยนะคะหลังจาก

ระหว่างตีเนยเพราะว่าในอ่างผสมอะค่ะมันจะมีเนยอันนึงที่หัวตีเนี่ยไม่ถึงมันจะตีไปแล้วไม่ถึงก้นภาชนะของที่เราจะตีมันก็จะทําให้เกิดส่วนผสมที่ไม่เนียนและพอเวลาอบออกมาค่ะตรงหน้าของส่วนผสมเนี่ยมันก็จะแฉะบริเวณด้านบนทีนี้มาดูการขึ้นรูปร่างในการผลิตเค้กเนยถ้าเราใส่พิมพ์โหลหรือพิมพ์ลูกทรงกระบอกก็จะมีหลายขนาดเนาะที่เราเอามาตัดเป็นชิ้นๆขายถ้าเราเอามาใส่พิมพ์ปอนค่ะในกรณีที่ใส่พิมพ์ปอนตัวนี้เราจะสามารถมาตัดที่เรียกว่าเค้กชิ้นได้นะคะถ้าใส่พิมพ์ถ้วยเราตัวเลขเราจะเรียกตัวนี้ว่าคัพเค้กถ้าใส่ถาดและแต่งหน้าเราจะเรียกเค้กตัวนี้ว่าเค้กถาดเนาะเหมือนแบบเอาชิฟฟ่อนเค้กกี่ถาดเอาเค้กส้มกี่ถาดก็คือตัดออกจากถาดอะค่ะความหมายมาจากการขึ้นรูปร่างตรงนี้ทีนี้การจัดตกแต่งค่ะเหมือนที่บอกไปว่าในสูตรเดียวกันอย่างเช่นในการทำอย่างภาพที่หนึ่งที่เห็นรูปของมาร์เบิลเค้กอะค่ะการตีบัตเตอร์เค้กในสูตรเดียวกันแต่ใช้ส่วนผสมที่เป็นวัตถุดิบรองไม่ว่าจะเป็นโกโก้นำมาใส่ในตัวของส่วนผสมตัวนี้ก็จะทำให้เค้กเกิดเลเยอร์2ชั้นขึ้นมานะคะก็จะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ Double Cake แต่ถ้าเราไม่ใส่โกโก้ก็จะเป็นบัตเตอร์เค้กในการตี2ครั้งก็จะได้2ตัวนะคะอันที่2ก็จะเป็นฟู้ดเค้กค่ะตัวนี้ก็คือจะสวยหรือไม่สวยอยู่ที่เราใช้วัตถุดิบรองในการแต่งหน้าเลยจะแพงหรือไม่แพงอะค่ะอยู่ที่การใช้วัตถุดิบรองในการแต่งเลยไม่ว่าจะเป็นกีวีส้มลูกเกดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันที่3ค่ะจะเป็นโอเปร่าเค้กตรงนี้จะใช้ส่วนผสมที่เป็นวัตถุดิบรองนะคะก็จะเป็นในเรื่องของช็อกโกแลตเนาะกับครีมที่มาปาดสลับเค้กสลับชั้นกันประมาณ9ชั้นเขาบอกว่าโอเปร่าเค้กเนี่ยมันมีกุศโลบายว่าถ้าเด็กเรียนในวิชาเบเกอรี่พฤกษากรรมเนี่ยเด็กจะถามว่าอาจารย์ทำไมถึงชื่อว่าโอเปร่าเค้กก็คือเหมือนมันเป็นขนมที่คนจะไปดูละครโอเปร่าค่ะแล้วเราใส่ส่วนผสมของกาแฟเข้าไปเพื่อทานแล้วเนี่ยจะเกิดทำให้เราไม่ง่วงนอนไอ้เค้กตัวนี้ค่ะมันก็เลยชื่อว่าโอเปร่าเค้กทีนี้ด้วยการที่มันมีส่วนผสมที่เข้มข้นอ่ะมีอิตาเลียนบัตเตอร์ครีมมีเนื้อเค้กมีกาแฟที่นุ่มๆ มีเค้กที่อยู่ด้านบนของขนมมีช็อกโกแลตตัวนี้ครับทำแล้วรสชาติมันจะแบบเข้มข้นเนาะก็คือจำหน่ายในราคาที่สูงชิ้นหนึ่งก็เกือบ200บาทตัวที่2ค่ะคือเค้กธัญพืชเนาะก็คือเค้กตัวนี้ก็คือเป็นเค้กแบบโบราณใส่ธัญพืชข้างบนโรยด้วยตัวเม็ดมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันสุดท้ายก็จะเป็นคัพเค้กที่แต่งด้วยรูปของตัวครีมนะคะทีนี้การอบเค้กมีความสำคัญก็คือหนึ่งเราจะต้องทาไขมันบางๆลงที่พิมพ์เราจะต้องเตาอบก่อนนะคะการอบเค้กเนี่ยจะอบให้เกิดประสบผลสำเร็จถ้าในกรณีที่เป็นพิมพ์โลบเนี่ยจะต้องอบที่อุณหภูมิ160ถึง175องศาขึ้นไประยะเวลาในการอบเนี่ยก็ตั้งแต่10นาทีขึ้นไปอะค่ะขึ้นอยู่กับพิมพ์เนาะทีนี้ในเวลาอบแล้วเนี่ยเค้กจะไม่เหมือนคุกกี้เขามีความเซนซิทีฟตรงที่ว่าพอเราใส่ส่วนผสมไปแล้วใช่ไหมคะเค้กเราต้องการฟูเบาในขณะที่เราอบเนี่ยเค้กจะต้องอบผ่านไปก่อนครึ่งเวลาเราถึงจะเปิดเตาเช็คได้นะคะพอไม่งั้นส่วนผสมที่มันกำลังเดือดอยู่อะค่ะไอตัวเค้กตัวนี้ค่ะมันก็จะเริ่มยุบลงนะคะทำให้ไม่สามารถที่จะพองฟูได้แล้วก็เกิดการเสียสภาพเกิดขึ้นการทำให้เย็นค่ะเวลาเราทำเค้กมาแล้วเนี่ยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเทออกจากพิมพ์ก่อนเนาะเพื่อถ้าเค้กมันอยู่ในพิมพ์มันเกิดอะไรขึ้นคะมันจะทำให้ไอ้ส่วนผสมของไอน้ำเนี่ยมันหยดลงที่ก้นพิมพ์แล้วเกิดการแฉะเกิดขึ้นเขาจึงต้องเทเค้กออกมาก่อนแล้วก็นำมาระบายให้เย็นสนิทหมายความว่ามาระบายความร้อนออกให้เย็นสนิทถึงจะนำไปแต่งหน้าการเก็บรักษาก็ขึ้นอยู่กับว่าจะใส่ในภาชนะไหนบรรจุภัณฑ์ไหนแต่ว่าเค้กจะเก็บได้ไม่นานอยู่แล้วค่ะยิ่งไม่ใส่สารที่เป็นสารกันเสียหรือสารกันบูดนะคะทีนี้การเก็บรักษาเนี่ยควรเก็บในอุณหภูมิที่เย็นเพื่อจะได้ควบคุมการทำงานของยีสต์และลาได้นะคะทีนี้โดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราทำเค้กเนยอะค่ะเราก็จะเริ่มจากการทำเค้กพื้นฐานมาก่อนตัวนี้เราเรียกว่ามาร์เบิลเค้กนะคะก็เหมือนที่บอกไปว่าเราจะเริ่มฝึกตีจากส่วนผสมนี้ก่อนเพื่อจะได้เกิดให้เกิดความชำนาญว่าเราดูวิธีการของการตีครีมได้ไหมดูลักษณะของการขึ้นฟูได้ไหมนะคะถ้าเนยที่ขึ้นฟูได้ที่ดูพื้นฐานโดยการทำวิธีการตีแบบครีมมิ่งเมทอดได้เนี่ยพื้นฐานตัวนี้ก็จะสามารถดัดแปลงไปทำผลิตภัณฑ์ได้หลายอย่างลักษณะทั่วไปของเค้กเนยสดตัวนี้ค่ะจะต้องมีลักษณะที่
เกิดมันวาวนะคะมีส่วนผสมที่นุ่มมีเนื้อละเอียดสม่ำเสมอและมีความคงตัวไม่ยุบตัว

นะคะก็ส่วนผสมในการทำตัวนี้ก็จะประกอบไปด้วยไข่มันเนยแป้งนมนะคะแล้วก็มีไข่เป็นโครงสร้างโดยปริมาตรของเค้กที่ขึ้นฟูเนี่ยมันเกิดจากการตีเนยกับน้ำตาลซึ่งทำให้ไขมันตัวนี้เก็บอากาศในระหว่างที่ตีจนลักษณะเป็นครีมนะคะความหมายนี้สามารถหมายความได้ว่าพอเรายิ่งตีเนยไปเรื่อยๆมากขึ้นนะคะจากสีน้ำตาลขอโทษจากสีเหลืองเข้มก็จะกลายเป็นสีขาวเพราะว่าอากาศจะแทรกเข้าไปในระหว่างที่เราตีเนยยิ่งเนยฟูเท่าไหร่ก็จะทำให้เค้กของเรามีลักษณะนุ่มมากเท่านั้นวัตถุดิบหลักในการทำเค้กเนยค่ะก็จะประกอบด้วยแป้งสาลีที่มีโปรตีนต่ำเนาะไขมันควรจะใช้เป็นเนยสดที่มีไขมันปริมาณ 80% เข้าไปจริงๆในการทำเค้กเนี่ยถ้าเราใช้ไขมันที่เป็นไขมันผสมเยอะข้อดีคือเนื้อจะนุ่มเลยค่ะฟูเลยแต่กลิ่นและรสไม่ได้น้ำตาลที่ใช้ค่ะควรจะเป็นน้ำตาลทรายที่มีเกล็ดละเอียดเพราะว่าจะได้ง่ายต่อการละลายแล้วไม่ตกค้างอยู่ที่ผิวของตัวผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ที่ใช้ควรเป็นไข่ไก่เบอร์สองค่ะถ้าเราใช้ไข่ไก่เบอร์หนึ่งเนี่ยปริมาณของไอตัวน้ำตัวนี้มันจะเยอะและทำให้ส่วนผสมเหลววัตถุดิบรองที่ใช้ค่ะก็จะเป็นในกลุ่มของครีมออฟทาร์ท่าเกลือนมหรือว่าวานิลาวิธีการทำเค้กเนยค่ะเราจะเริ่มจากร่อนส่วนผสมของของแห้งก่อนที่จะเป็นแป้งสาลีในตำรับนี้ใช้350กรัมค่ะใช้สารช่วยฟูก็คือตัวของผงฟูประมาณ1ช้อนชาใช้เนยสดนะคะเนยสดแท้ใช้250กรัมใช้น้ำตาลทรายสารให้ความหวานที่250กรัมเกลือ1ช้อนชาไข่2ฟองนม70กรัมค่ะวานิลา1ช้อนชาสิ่งหนึ่งที่น่าสังเกตจากการเตรียมวัตถุดิบตรงนี้เนี่ยค่ะเราจะสังเกตได้ว่าแป้งสาลีถ้าเราเทียบ 100% นะแป้งสาลีใช้350ใช้เนย250ใช้น้ำตาล250กลุ่มนี้ค่ะรวมกันเนี่ยก็จะประมาณ700กว่าแล้ว700กว่านะ350บวก250เป็น700เป็น800เป็น900เราจะพบว่าตัวนี้ค่ะเขาถึงเรียกว่าส่วนผสมหลักจะสังเกตได้ว่าถ้าเวลาเราไปดูตำรับเราจะสังเกตสัดส่วนว่าถ้าเมื่อใดที่ไขมันกับน้ำตาลมีความใกล้เคียงกันแล้วมีแป้งมากกว่าประมาณ 20% แสดงว่าสูตรนั้นเนี่ยทำเค้กออกมาต้องประสบผลสำเร็จเราจะสังเกตง่ายๆเลยว่าสูตรนั้นเป็นสูตรผีบอกหรือสูตรผีหลอกอันนี้ค่ะมันก็จะดูได้จากส่วนผสมตรงนี้อุปกรณ์ที่ใช้ค่ะก็จะมีตาช่างช้อนตวงถาดอบก็ขึ้นอยู่แต่ขนาดค่ะก็ได้บอกไปเมื่อข้างต้นแล้วนะคะพายางอ่างผสมพิมพ์แล้วแต่ขนาดที่ใช้ค่ะตะแกรงพักขนมเครื่องตีผสมแล้วก็เตาอบไฟฟ้าในการอบเค้กค่ะเราจะใช้การอบโดยไม่ใช้ลมนะคะก็คือถ้าเราใช้ลมเมื่อไหร่เนี่ยตัวหน้าผลิตภัณฑ์ของเราจะกรอบซึ่งจะต่างจากคุกกี้เมื่อตอนที่ผ่านมาว่าเราจะต้องใช้ลมในการอบเพื่อให้ส่วนผสมนั้นเกิดความกรอบมากขึ้นมาดูขั้นตอนการผลิตเค้กเนยค่ะเราจะเริ่มจากผสมแป้งและสารช่วยฟูร่อนให้เข้ากัน1ครั้งก่อนการร่อนในครั้งนี้ช่วยทำให้เกิดอะไรเกิดขึ้นนะคะการร่อนในครั้งนี้เนี่ยจะช่วยทำให้ส่วนผสมที่เป็นสารช่วยฟูหรือตัวนี้เข้ากันดีแล้วก็กรองในส่วนผสมของอันที่เป็นตะกอนออกอันที่2ค่ะเราจะต้องนำเนยมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆตีเนยสดกับเกลือและน้ำตาลจนขึ้นเป็นฟูขาวหรือสีขาวนวลเทคนิคในการผลิตในขั้นตอนนี้มีความสำคัญมาก1จะต้องปาดอ่างของส่วนผสมให้บ่อยๆอ่ะปาดสมมติว่าในสูตรนั้นกำหนดการตี15นาทีจะต้องปาดทุกๆ15นาทีการปาดตรงนี้ช่วยอะไรช่วยไม่ให้ส่วนผสมของเนยที่เป็นสีเหลืองๆหรือไม่ละลายค่ะติดค้างอยู่ที่บริเวณข้างอ่างผสมหลังจากนั้นค่ะเติมไข่ไก่ทีละฟองตามด้วยกลิ่นนมเนยครีมนะคะแล้วก็ผสมแป้งสาลีกับนมแบ่งสลับกัน3ครั้งต่อจนส่วนผสมเข้ากันดีนะคะหลังจากนั้นเทส่วนผสมลงในพิมพ์เค้กค่ะเทเข้าด้วยกันจนได้ปริมาณเส้น1ส่วน4ของพิมพ์อบที่อุณหภูมิ160องศาเซลเซียสประมาณ45ถึง60นาทีอุณหภูมิในการอบเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับพิมพ์เหมือนที่บอกเอาไว้อะค่ะแต่ว่าในการอบเค้กเนื่องจากปริมาตรของของเหลวมันเยอะหรือว่าปริมาตรของแป้งมันเยอะระยะเวลาอบมันก็จึงจะต้องนานมากขึ้นหลังจากนั้นค่ะนำออกจากพิมพ์แล้ววางบนตะแกรงพักขนมนะคะเพื่อให้เค้กนั้นเย็นลงนะคะนำพิมพ์กระบอกหรือว่าพิมพ์ปอนที่มีหลายขนาดค่ะเมื่ออบเสร็จแล้วเนี่ยนำมาตัดเป็นชิ้นบางๆเช่นเค้กเนยหรือเค้กชิ้นที่นำไปใส่ถ้วยเค้กค่ะทำให้เกิดชิ้นเล็กๆหรือกะ

เกิดพิมพ์เล็กเกิดขึ้นก็สามารถสร้างมูลค่าในการขายได้มากขึ้นเรามาดูสรุปผลแล้วการแก้ไขปัญหาของการทำเค้กค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าเวลาเด็กที่จะเรียนในเรื่องของผลิตภัณฑ์ขนมอบเบื้องต้นหรือเรียนในวิชาของการทำเบเกอรี่เนี่ยสิ่งแรกที่เขาให้เรียนรู้ในการทำก็คือการทำคุกกี้หนึ่งโดยลักษณะทางกายภาพหรือลักษณะของผลิตภัณฑ์ของคุกกี้ตัวนี้ค่ะมันจะไม่เกิดมันจะเสียได้ยากคือทำยังไงมันก็ไม่เสียซึ่งจะต่างจากเค้กซึ่งต้องหนึ่งเลยต้องใช้ความละเอียดอ่อนในการทำสองต้องมีทักษะหรือเทคนิคในการผลิตพอสมควรนะคะก็คือหนึ่งเราจะต้องเลือกน้ำตาลค่ะถ้าน้ำตาลสีขาวเนี่ยหรือเกล็ดละเอียดเนี่ยจะให้รสหวานทำให้ตัวเค้กเนี่ยมีเนื้อสัมผัสที่นุ่มและแน่นตัวที่สองค่ะตัวน้ำตาลทรายแดงค่ะน้ำตาลทรายแดงเนี่ยจะทำให้สีเค้กมีสีน้ำตาลมากขึ้นในกรณีที่ทุกท่านหรือท่านที่ดูอยู่เนี่ยจะทำตัวผลิตภัณฑ์ของฟุตเค้กหรือเค้กผลไม้เราจะสังเกตได้ว่าตัวเค้กเนี่ยจะมีสีน้ำตาลแดงก็คือเกิดจากส่วนผสมของน้ำตาลทรายแดงที่เราใส่ลงไปค่ะทีนี้ไอ้ตัวน้ำตาลทรายแดงเนี่ยมันสามารถใช้ได้อย่างเดียว 100% ไหมมันไม่สามารถใช้ได้เพราะว่ามันจะทำให้ลักษณะของเค้กเนี่ยมีสีน้ำตาลเข้มมากขึ้นและลักษณะของการขึ้นฟูเนี่ยไม่ดีเท่ากับการที่เราใช้น้ำตาลทรายขาวเม็ดละเอียดซึ่งในปัจจุบันเนี้ยค่ะมันเป็นวิวัฒนาการของความโชคดีของเจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการที่จะทำธุรกิจเบเกอรี่นะคะก็คือหนึ่งก็คือเราเริ่มจากการที่เรามีน้ำตาลทรายเม็ดใหญ่ใช่ไหมแล้วเราตีในอดีตเราจะตีนั้นมากกว่าไอ้น้ำตาลเม็ดใหญ่นี่มันจะละลายแต่ตอนนี้ค่ะมันมีน้ำตาลที่เราใช้ทำเบเกอรี่แล้วก็ละลายง่ายปัญหาของการตกเป็นสะเก็ดขาวๆบริเวณหน้าของเนื้อเค้กก็จะหมดไปในกรณีที่เราทำบัตเตอร์เค้กอันที่สองค่ะเนยสดเราควรจะใช้ปริมาณไขมันที่สูงนะคะเพื่อจะทำให้ลักษณะของเค้กเนี่ยมีกลิ่นหอมสีเหลืองแล้วก็เนื้อสัมผัสนุ่มการแช่เย็นค่ะในการทำเค้กเนี่ยมันมีผลต่อการตัดหรือการขึ้นรูปร่างถ้าเราทำเค้กใหม่ๆเลยเนี่ยเราจะต้องทิ้งเอาไว้ในอุณหภูมิห้องหรือเก็บในตู้เย็นเนี่ยอย่างน้อย2ชั่วโมงเพื่อจะได้ตัดได้นะคะถ้าเกิดเค้กเสร็จใหม่ๆเลยเนื้อสัมผัสมันจะนิ่มแล้วมันก็จะไม่สามารถตัดได้จะทำให้รูปทรงนั้นเสียนะคะนอกจากเทคนิคในการผลิตนี้แล้วเนี่ยปัญหาของเค้กที่เราอบแล้วหน้าแตกเนี่ยมันเกิดจาก1ลักษณะพิมพ์ที่ไซส์2ไฟแรงเกินไปค่ะพอไฟแรงหน้าเค้กก็จะแบบทะลุออกมาเหมือนมันเดือดๆอ่ะมันเดือดมากๆแล้วอุณหภูมิมันสูงเนาะแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรก็เลยทะลุออกมาหน้าเค้กก็เลยนูนแต่ว่าลักษณะนูนอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นลักษณะที่ดีของการทำเค้กกล้วยหอมอันที่สองค่ะจะเป็นเค้กที่มีเนื้อแห้งนะคะเค้กที่มีเนื้อแห้งแสดงว่าเราอบนานค่ะเราอบจนแบบมันร่นออกจากขอบเลยอ่ะมันก็เลยทำให้ส่วนผสมตัวเนี้ยแห้งเนื้อเค้กแน่นไม่นุ่มฟูแสดงว่าเราตีไขมันกับน้ำตาลในเวลาที่น้อยเกินไปนะคะเราก็ควรจะแก้ปัญหาด้วยการ1ก็คือตั้งอุณหภูมิให้เหมาะสมไม่อบนานเกินไปนะคะน่าจะได้ไม่แตกแล้วก็เพิ่มเช็คให้ดีว่าเราได้ใส่ผงฟูลงไหมหรือเราตีเนื้อเค้กเนี่ยเป็นทำให้ลักษณะของครีมเนี่ยเกิดการฟูขาวหรือลักษณะครีมที่ฟูขาวเพิ่มมากขึ้นไหมอันนี้ก็จะเป็นการสรุปปัญหาค่ะของการเรียนเราจะพบได้ว่าการใส่ปริมาตรของเนื้อตัวของเนื้อเค้กหรือเนื้อฟุตเค้กที่เป็นผลิตภัณฑ์นะคะที่เราใช้ในตัวผลิตภัณฑ์ของขนมตัวนี้ค่ะในปริมาณมากเท่าไหร่มันจะส่งผลทำให้เนื้อสัมผัสของขนมเนาะภาพ1 2 3ในภาพที่1ฟู้ดเค้กอ่ะค่ะจะใส่เนื้อผลไม้ที่เยอะพอใส่เนื้อผลไม้ที่เยอะเนี่ยก็จะทำให้โครงสร้างเนี้ยเกิดความแข็งแรงขึ้นแต่จะพบว่าสีน้ำตาลมันจะเข้มขึ้นนะคะมันเกิดจากตัวปริมาณของสารให้ความหวานหรือน้ำที่อยู่ในน้ำตาลของผลไม้ตัวนี้ออกมาในตัวที่2ค่ะเรามีการได้ใช้ตัวปริมาณของช็อกโกแลตในการทำบราวนี่ในปริมาณที่แตกต่างกันหรือทำเค้กช็อกโกแลตที่แตกต่างกันเราจะพบว่าการใส่ 100% ทำให้สีของขนมมีความเข้มมากที่สุดนะคะทีนี้เรามาดูในการผลิตเค้กเนยอีกตัวหนึ่งค่ะเค้กเนยตัวนี้เราเรียกว่าเค้กเลดเวลเวตคำว่าเลดเวลเวตแปลว่าเค้กที่เป็นสีกำมะหยี่ซึ่งเป็นเค้กที่นิยมในอุตสาหกรรมขนมอบหรือว่าอุตสาหกรรมการบริการอาหารมากไม่ว่าจะสังเกตว่าเราไปคาเฟ่ที่ไหนหรือไปรับประทานอาหารที่ไหนหรือในห้างสรรพสินค้าเราจะเห็นว่าเค้กตัวนี้เป็นเค้กที่
มีวางจำหน่ายในเกือบทุกๆร้านลักษณะที่น่ากินคือเขาบอกว่ามันมีลักษณะสีแดงเนาะ

ราะว่าเราจะกินเค้กเลดเวลเวตเนี่ยครีมที่ใช้ในการรับประทานเค้กเลดเวลเวตจะต้องเป็นครีมชีสฟอสซิ่งทำไมต้องเป็นตัวนี้เพราะว่าตัวครีมชีสตัวนี้ค่ะมันจะทำให้ส่วนผสมของตัวเค้กตัวนี้มีความเปรี้ยวกินกับเนื้อเค้กที่มีลักษณะสีแดงนะคะก็จะเกิดรสชาติที่พอดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเมื่อใดที่เป็นเลดเวลเวตสีจะต้องแดงเป็นกำมะหยี่ทันทีจะบ่งบอกความเด่นชัดของลักษณะของตัวเค้กตัวนี้มาดูวัตถุดิบหลักที่เราใช้ในการทำค่ะก็จะมีแป้งสาลีไขมันนะคะสารให้ความหวานไข่ไก่ผงโกโก้วานิลาชนิดน้ำสิ่งช่วยฟูก็จะมีในเรื่องของตัวของผงฟูเกลือนมนะคะแล้วก็สีแดงทีนี้จะสังเกตได้ว่าในส่วนผสมตรงนี้ค่ะจะมีผงโกโก้กับตัวสีแดงเข้ามาเกี่ยวพันกันด้วยนะคะถ้าเราจะทำเค้กเลดเวลเวตเนี่ยเราจะต้องมีทั้งสีแดงและสีผงโกโก้เพราะว่าเมื่อใดที่ส่วนผสมนี้เกิดรวมกันมันจะเกิดสีตัวหนึ่งที่เรียกว่าสีกำมะหยี่เนาะก็คือเค้กกำมะหยี่หรือเค้กเลดเวลเวตนั่นเองนะคะวิธีการทำค่ะก็ให้เรา เตรียมในส่วนผสมของแป้งสาลีสิ่งผงฟูผงโกโก้ค่ะร่อนรวมกันทีนี้เหมือนที่บอกไปดังขั้นต้นว่ายิ่งผงโกโก้สีเข้มเท่าไหร่ก็จะทำให้ผลิตภัณฑ์มีรสชาติที่ดีมีรสชาติที่หอมเท่านั้นเพียงแต่ว่าถ้าในตำรับเนี้ยเราสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ผงโกโก้ที่เป็นระดับเกรดทั่วๆไปได้ไม่ต้องมีความเข้มข้นมากก็ได้เพราะว่าจะช่วยแค่เรื่องกลิ่นหรือสีแดงเนาะเหมือนดำกับแดงรวมกันจะเกิดกำมะหยี่อันที่สองค่ะจะต้องมีไขมันและน้ำมันมีสารให้ความหวาน220กรัมมีเกลือมีไข่ไก่มีนมสดมีน้ำส้มสายชูนะคะแล้วก็มีวานิลามีสีแดงทีนี้ทำไมในส่วนผสมนี้จะต้องมีน้ำส้มสายชูเพราะว่าตัวน้ำส้มสายชูตัวนี้ค่ะเป็นกรดเมื่อเรานำไปใส่ในส่วนผสมที่เป็นสีแดงกับนมแล้วเนี่ยจะทำให้จับตัวเป็นตะกอนนะคะหรือเราจะเรียกตัวนี้ว่าบัตเตอร์มิลค์นะคะก็จะทำให้เค้กเนี่ยมีความกินไปแล้วมีความชุ่มชื้นมากขึ้นแล้วก็มีรสชาติที่ดีมากขึ้นอุปกรณ์ต่อไปค่ะก็จะเป็นตาช่างช้อนตวงถัดอบพายยางอ่านผสมพิมพ์เค้กตะแกรงพักขนมเครื่องผสมไฟฟ้าแล้วก็เตาไฟฟ้าก็จะเป็นเหมือนกับที่เราทำในบัตเตอร์เค้กในส่วนผสมแรกเลยนะคะ เริ่มแรกค่ะเราจะเริ่มจากร่อนแป้งสาลีผงฟูเช่นเดียวกันวิธีการเดียวกันสิ่งที่กำลังจะเอ่ยดังต่อไปนี้คือวิธีการเดียวกันกับการทำเค้กเนยเลยเทคนิคเดียวกันแต่มันจะออกมาอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะให้เราตีเนยเกลือน้ำตาล15นาทีปาดอ่างทุกๆ3นาทีค่ะหลังจากนั้นค่ะเติมไข่ไก่เติมกลิ่นนมเนยนะคะแล้วก็ตัวเตรียมส่วนผสมที่เป็นของเหลวเหมือนที่บอกเมื่อสักครู่ค่ะว่ามันจะมีส่วนผสมนึงที่เป็นของเหลวก็คือมันน้ำส้มสายชูกับสีแดงแล้วก็ตัวนมตัวนี้ต้องผสมรอไว้เลยนะคะก่อนที่เราจะทำขั้นตอนที่1 2 3 4และเทลงไปในส่วนผสมของแป้งสลับกับนมตัวนี้เรียกบัตเตอร์มิลค์นะคะหลังจากนั้นค่ะพอคนเข้ากันดีแล้วเนี่ยเราจะเทใส่พิมพ์ที่ทาด้วยเนยขาวแล้วนำมารองด้วยกระดาษอบไขมันแล้วนำไปอบนะคะหลังจากนั้นเราก็จะนำมาพักไว้ให้เย็นค่ะแล้วก็จะนำมาแต่งหน้าด้วยตัวครีมชีสแล้วก็โรยด้วยกำมะหยี่สีแดงทีนี้ไอ้ตัวกำมะหยี่สีแดงที่อยู่บนพื้นผิวขนมเนี่ยมันก็ได้จากขอบขนมที่เราตัดนะคะเอาไปใส่ตะแกรงร่อนยีให้เกิดฟาร์มฟูเบาแล้วก็นำมาโรยที่หน้าขนมได้การผลิตเค้กเนยหรือเค้กเลดเวลเวตตรงนี้ค่ะเนื่องจากว่า เป็นปัญหาเดียวกันกับการผลิตเค้กเนยในเมื่อสักข้างต้นที่แจ้งไปแล้วนะคะมันก็จะต้องดูในส่วนของน้ำตาลใสขาวน้ำตาลใสแดงรวมถึงเนยสดที่มีคุณภาพที่ดีนะคะทีนี้เวลาเราแต่งเค้กเลดเวลเวตเนี่ยพอแต่งเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องนำไปแช่เย็นเพราะว่ามันมีส่วนผสมตัวหนึ่งที่เรียกว่าครีมชีสที่เราแต่งหน้าถ้าเราไม่นำไปแช่เย็นนะคะเราก็จะพบว่าไอ้ตัวส่วนผสมของครีมชีสตัวนี้มันจะเลอะแล้วตัดไม่ได้เนาะเทคนิคในการทำก็คือเราจะต้องนำเค้กทั้งก้อนมาก่อนสไลด์เป็น3ชั้นเป็นเลเยอร์ถ้าไม่แช่เย็นจะสไลด์ไม่ได้แล้วก็ปาดเค้กอีก1ครั้งค่ะปาดส่วนผสมลงไปนะคะหลังจากนั้นนำไปแช่เย็นอีกครั้งเพื่อให้ส่วนผสมตัวนั้นเซตตัวแล้วนำมาตัดนะคะแล้วถึงจะนำมาแต่งหน้าทีนี้เรามาดูว่าในการทำในการผลิตเค้กเนยค่ะ
เราสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เค้กเนยได้อย่างไรในขั้นตอนทั้ง7ขั้นตอนที่ได้กล่าวไปนะคะถ้าทุกท่านเหมือนที่บอกว่าภาพบนถ้าท่านตีอย่างเดียวแล้วไม่ใส่ส่วนผสมของโกโก้ลงไปท่านก็จะได้ตัวบัตเตอร์เค้กเราเรียกว่าบัตเตอร์เค้กถ้าใส่โกโก้ลงไปสลับชั้นอย่างละครึ่งๆของพิมพ์เราก็จะได้มาร์เบิลเค้กเราถ้านำเค้กก้อนๆเหมือนครั้งแรกเอามาแต่งด้วยครีมเผือกแต่งหน้าด้วยเผือกเราเรียกเค้กเผือกเอามาแต่งด้วยครีมไข่แดงโรยฝอยทองเราเรียกว่าเค้กฝอยทองนะคะหรือถ้าเราจะนำมาเทใส่พิมพ์เป็นพิมพ์เล็กๆก็จะได้เค้กขนาดเล็กขึ้นอยู่กับว่าจุดประสงค์ของการใช้เค้กในวันนั้นนะคะเราต้องการที่จะไปเสิร์ฟใครไปขายใครเหมือนกำลังจะบอกว่าถ้านำไปขายเนี่ยลูกค้าของเราเป็นใครที่สามารถที่จะขายได้นะคะทีนี้การตัดเนี่ยมันมีผลอย่างไรนะคะการตัดเนี่ยในอุตสาหกรรมเนี่ยจะไม่นิยมตัดเค้กที่เป็นสี่เหลี่ยมที่เป็นสี่เหลี่ยมขอโทษไม่นิยมตัดเค้กที่เป็นสามเหลี่ยมนะเพราะว่าหนึ่งมันขนส่งยากสองก็คือเวลาใส่กล่องเนี่ยไอตัวชิ้นหรือตัวขนมเนี่ยมันอาจจะสูงไม่พอดีแล้วทำให้เลอะฝาเกิดขึ้นนะคะในการที่ในการรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการนำเสนอในเรื่องนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วยเอกสารในเรื่องของคุณกิตสดาค้าเจริญค่ะก็จะเป็นในเรื่องของอุตสาหกรรมในการผลิตขนมอบเอกสารประกอบการสอนวิชาเบเกอรี่เอกสารประกอบการสอนวิจารณ์ของอาจารย์ในหลายๆท่านในโชติเวศนะคะแล้วก็รวมของเอกสารของอาจารย์ณภัทรพีที่พูดในเรื่องของศาสตร์หรือทรายในการทำขนมอบหรือตัวเค้กออกมาให้ได้ดีค่ะหนังสือที่อ่านค้นคว้าเพิ่มเติมค่ะเหมือนที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้แล้วค่ะก็จะเป็นตัวในเรื่องของคุกกี้ไบเบิลเบเกอรี่ในเรื่องของอุตสาหกรรมขนมอบในเรื่องของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่แล้วก็มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเหมือนเดิมนะคะก่อนที่จะจบกันในวันนี้ค่ะก็ขออนุญาตสรุปให้ฟังว่าหากท่านผู้ชมนะคะต้องการที่จะทำเค้กเนี่ยในส่วนแรกเนี่ยขอให้ท่านเตรียมความพร้อมในเรื่องของวัตถุดิบให้พร้อมเพราะเนื่องจากว่าในการทำผลิตภัณฑ์เค้กตัวนี้ค่ะเราจะต้องมีการวอร์มเตาอบไว้ก่อนซึ่งมันแตกต่างจากการทำคุกกี้ซึ่งไม่สามารถที่จะรอได้นะคะเพราะว่าเมื่อเราตีในส่วนของครีมกับเนยเรียบร้อยแล้วนะคะการที่ทิ้งส่วนผสมไว้ก็อาจจะทำให้ส่วนผสมยุบตัวลงแล้วควรจะทำในอุณหภูมิห้องที่เย็นเท่านั้นการเลือกพิมพ์ที่ใส่นะคะถ้าเลือกพิมพ์ที่ใส่เค้กเนื่องจากพอเป็นพิมพ์ที่ใหม่เนี่ยจะต้องใช้ไขมันที่ทาเนี่ยในปริมาณมากพอสมควรมิฉะนั้นเนี่ยไอตัวผลิตภัณฑ์เค้กอะค่ะมันจะติดอยู่ที่ขอบของพิมพ์พอแกะมาแล้วจะเสียรูปทรงนะคะการเลือกบรรจุภัณฑ์ในการทำผลิตภัณฑ์เค้กควรจะต้องเลือกบรรจุภัณฑ์ที่ใสเนาะเพราะว่าเค้กเนี่ยเราแต่งหน้าแบบสวยงามเลยทีนี้ในการแต่งหน้าเนี่ยมันสามารถเพิ่มมูลค่าเค้กได้อย่างไรจากเค้กก้อนเดียวที่เห็นเป็นก้อนขาวๆเห็นไหมคะเค้กที่เป็นก้อนเห็นขาวๆพอเราปาดครีมพอเราทำขนมนะคะก็จะเห็นได้ว่าลักษณะของหน้าตาเค้กเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะคะทีนี้ครีมที่เราใช้ในการตกแต่งหน้าเค้กเนี่ยก็จะมีหลายชนิดตั้งแต่ครีมชีสฟอสซิ่งอิตาเลียนบัตเตอร์ครีมอิตาเลียนไข่แดงนะคะตัวช็อกโกแลตครีมที่เป็นช็อกโกแลตกานาตตัววัตถุดิบรองที่เราเอานำมาใช้แต่งก็คือตัวเพิ่มมูลค่าเช่นการติดช็อกโกแลตหรือว่าการปิดทองลงบนขนมยิ่งเราทำเค้กที่มีขนาดเล็กเท่าไหร่ความเข้าใจผิดของบุคคลทั่วไปก็คือพอพิมพ์ฟอยล์ใช่ไหมคะเราก็จะเทเค้กลงไปในฟอยล์เลยกับดักสำคัญที่เราเจอก็คือจะทำให้ตัวผลิตภัณฑ์เค้กนี่หดตัวเราควรจะใช้ในตัวของเค้กที่เป็นถาดที่ใหญ่จากนั้นนะคะก็ตัดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วพรมน้ำเชื่อมเล็กน้อยแล้วใส่ลงไปในพิมพ์เล็กค่ะหรือในขนาดเล็กแค่เราเทเค้ก1ถาดแล้วเราใช้รูปร่างในการแบ่งหรือการตัดที่แตกต่างกันก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการวางแผนหรือในการทำธุรกิจเบเกอรี่ที่เราทำเนี่ยเราอาจจะมีความรู้ทางด้านในการทำเค้กแค่1ถาดแต่มันจะต้องควบคู่กับทักษะหรือศิลปะในการแต่งหน้าเค้กก็จะสามารถทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ได้มากมายเกิน5ชนิด10ชนิดขึ้นไปค่ะก็เป็นช่องทางในการประกอบธุรกิจอีกอย่างหนึ่งในวันนี้นะคะในเรื่องของ
ในการมาบรรยายหรือการเล่าสู่กันฟังในการผลิตเค้กเนยหรือเค้กที่มีไขมันเป็นส่วนผสมหลักค่ะก็ขออนุญาตจบไว้เท่านี้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะจะเป็นเรื่องของเค้กไข่ที่เป็นส่วนผสมหลักค่ะมาดูเทคนิคและวิธีทำกันค่ะว่าทำอย่างไรถึงจะออกมาได้ดีวันนี้

0: การติดตั้งและเดินสายไฟควบคุมระบบปรับอากาศระบบปรับอากาศในรถยนต์จะมีตัวควบคุมระบบต่างๆทั้งหมดภายในรถยนต์ซึ่งก็จะมีสวิตช์ควบคุมอยู่หลายส่วนด้วยกันทำให้สามารถควบคุมอุณหภูมิควบคุมความเร็วพัดลมได้การเตรียมอุปกรณ์เดินสายไฟควบคุมระบบปรับอากาศเทอร์โมสตัตสวิตช์พัดลมสวิตช์ควบคุมแรงดันสายวงจรไฟฟ้าตามแบบและรุ่นของระบบปรับอากาศวงจรพื้นฐานของระบบไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศรถยนต
1: ์ภายในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ระบบก็คือมีระบบวงจรสารทำความเย็นแล้วก็เป็นระบบวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นะครับอันนี้วงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีหลักการทำงานดังต่อไปนี้นะครับก็คืออันดับแรกนะครับไฟ12โวลต์ตรงนี้นะครับคือเราจะต่อมาจากสวิตช์กุญแจนะครับก็อาจจะเป็นตำแหน่ง ACC หรือตำแหน่งออนนะครับคือไฟนี้ก็จะวิ่งผ่านมาที่ฟิวนะครับฟิวเราจะใช้ขนาดสักกี่แอมป์ก็จะขึ้นอยู่กับการใช้ไฟของอุปกรณ์ในวงจรนั้นๆ นะฮะก็อาจจะเป็น10แอมป์เป็น15แอมป์นะก็ขึ้นอยู่กับนะครับไฟเส้นนี้ก็จะเดินทางมาที่สวิตช์พัดลมนะครับที่สวิตช์พัดลมในขณะนี้ก็จะเป็นตำแหน่งเร็วสุดนะครับก็เวลาเราเปิดสวิตช์พัดลมมาตำแหน่งเร็วนะครับไฟก็จะวิ่งฮะวิ่งไปที่ตัวมอเตอร์เลยนะครับก็วิ่งไปที่ตัวมอเตอร์เลยโดยไม่ได้ผ่านความต้านทานนะครับพัดลมก็จะทำงานจังหวะแรงนะครับแล้วส่วนหนึ่งนะครับก็ไฟก็จะวิ่งไปที่เทอร์โมสตาตนะครับตัวเทอร์โมสตาตก็เป็นมีหน้าที่ควบคุมอุณหภูมินะครับก็จะนะฮะควบคุมอุณหภูมิก็ถ้าเกิดอุณหภูมิภายในห้องโดยสารยังไม่ได้หน้าสัมผัสก็ยังถูกต่ออยู่นะพอถูกต่ออยู่ไฟก็วิ่งไปเลี้ยงที่ชุดแมกเนติกคัตนะครับพอชุดแมกเนติกคัตทำงานก็เท่ากับว่าคอมเพรสเซอร์ก็จะทำงานด้วยชุดแมกเนติกคัตนะครับของคอมเพรสเซอร์นะครับประกอบด้วย3ส่วนหลักๆนะฮะคือที่เราเห็นเป็นสีแดงตัวนี้เขาจะเรียกว่าเป็นสเตเตอร์ก็คือเป็นขดลวดนะครับขดลวดอันที่เราเห็นเป็นสีเหลืองๆก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวโรเตอร์เป็นล่องฉุดสายพานนะซึ่งเราจะเอาสายพานเข้ามาคล้องส่วนแผ่นหน้าสุดก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแผ่นเพชเชอร์เพลทหรือแผ่นอัดนะฮะหรือที่เราเรียกทั่วๆไปคือเป็นหน้าคัดนะครับก็คือหลักการทำงานก็คือว่าถ้าเกิดมีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะครับขดลวดเกิดอำนาจแม่เหล็กขึ้นนะครับก็จะดึงให้แผ่นอัดตัวเนี้ยติดเข้ากับตัวโรเตอร์นะครับถ้าเกิดตัวแผ่นอัดติดกับตัวโรเตอร์เมื่อไหร่ก็แล้วแต่มันถ้าเกิดเรามีสายพานก็จะฉุดให้เกิดการหมุนนะถ้าเกิดแผ่นอัดเกิดการหมุนก็แสดงว่าชิ้นส่วนภายในคอมเพรสเซอร์ก็จะหมุนตามไปด้วยนะคอมเพรสเซอร์ก็จะทำงานก็จะมีการดูดอัดสารแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ไม่มีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะครับแผ่นอัดตัวนี้ก็จะจากออกจากตัวโรเตอร์ตัวโรเตอร์ก็จะหมุนฟรีไปเฉยๆนะครับโรเตอร์ก็จะหมุนฟรีไปเฉยๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะฮะเกิดอำนาจแม่เหล็กขึ้นมันก็จะดึงให้แผ่นอัดเนี่ยนะติดกับตัวโรเตอร์แล้วก็จะหมุนไปพร้อมๆกันนะพอหมุนไปพร้อมๆกันนะฮะก็พอแผ่นเพชเชอร์เพลทหมุนนะครับก็จะทำให้ตัวภายในคอมเพรสเซอร์ก็จะหมุนตามไปด้วยนะครับเพราะว่าที่แผ่นเพชเชอร์เพลทอ่ะเขาจะล็อกเข้าไปกับที่แกนของเพลาคอมเพรสเซอร์ด้วยนะครับก็เลยจะหมุนตามกันไปนะถ้าเผื่อเป็นจังหวะ จังหวะกลางนะฮะก็เปรียบก็เปรียบเสมือนว่าตรงนี้ก็ถูกบิดมาอยู่ตำแหน่งกลางนะครับไฟก็จะวิ่งผ่านตัวนี้ฮะก็ผ่านตัวรีซิสเตอร์ก็ผ่าน1ขดลวดนะครับ1ขดลวดก็จะวิ่งไปที่ตัวมอเตอร์แล้วก็ลงกาวนะครับพัดลมก็จะหมุนช้าลงมาเพราะว่าผ่าน1ขดลวดนะครับถ้าเกิดในกรณีที่เราจังหวะเบานะจังหวะเบาก็บิดตรงนี้ไฟก็จะวิ่งนะฮะผ่านเข้าความทาน1ขดลวดแล้วก็ผ่านอีก1ขดลวดนะครับแล้วก็มาที่ตัวมอตัวมอเตอร์จากตัวมอเตอร์ก็จะไปลงกาวนะฮะพัดลมก็จะผ่าน2ขดลวดก็จะหมุนช้าลงนะครับก็จะหมุนช้าลงครับนะฮะทีนี้ถ้าเกิดในกรณีที่อยู่ลักษณะของการปิดนะฮะก็คือไอ้หน้าสัมผัสก็จะไม่ต่อไปทางพัดลมก็จะไม่ได้ต่อมาทางตัวเทอร์โมสตาตด้วยนะฮะทำให้ภายในระบบก็ไม่ได้ทำงานเลยเกี่ยวกับเรื่องโค้ดสีสายไฟนะฮะก็มันจะมีเราจะใช้อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษอย่างเช่นตัว W นะฮะภาษาอังกฤษก็คือตัว White ก็หมายความว่าเป็นสีขาวเราก็จะใช้อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสีส้มก็คือเราก็ใช้เป็นตัว O นะเพราะว่าสีส้มก็คือตัว Orange นะครับแต่มันจะมีอยู่สีเดียวนะที่ต้องใช้เป็นตัวที่2ก็คือเป็นสีน้ำเงินนะฮะน้ำเงินจริงแล้วมันก็คือ Blue นะฮะแต่มันก็เลยจำเป็นต้องมาใช้เป็นตัว L นะครับเพราะว่าไอ้สีดำเนี่ย Black มันใช้ตัว B ไปแล้วนะฮะก็เลยมีอยู่แค่สีเดียวก็คือเป็นสีน้ำเงินซึ่งจะต้องใช้เป็นตัว L เป็นอักษรตัวที่2นะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นสีเขียวก็จะตรงตัวก็คือสีเขียวคือกรีนคือก็ใช้เป็นตัว G นะครับสีแดงก็นะฮะก็คือใช้เป็นตัว R ก็คือ Red ทีนี้ทางด้านผังวงจรไฟฟ้านะฮะมันก็จะมีตัวอักษรของสายไฟฟ้ากำกับไว้อย่างเช่นตรงนี้ก็คือจะต้องเป็นสีแดงนะฮะตรงนี้ต่อออกจากฟิวก็ต้องเป็นสีแดงด้วยนะครับแล้วก็ไปถึงสวิตช์พัดลมก็จะเป็นสีแดงนะครับทีนี้ต่อออกไปที่เป็นพัดลมจังหวะเร็วก็ยังเป็นสีขาวนะครับก็คือสีขาวตรงนี้ก็ยังเป็นสีขาวด้วยนะครับไปถึงตัวมอเตอร์ก็ยังใช้เป็นสีขาวนะครับสีขาวพอออกจากตัวมอเตอร์ก็จะเป็นสีเขียวแล้วฮะสีจนไปถึงกาวถ้าเผื่อเป็นจังหวะกลางก็จะใช้เป็นโค้ดสีก็คือตัว O ก็คือตัวสีส้มนะครับเป็นตัว O นะครับก็ครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นตำแหน่งเบาก็ใช้เป็นตัว L ก็คือสีน้ำเงินทีนี้ทางที่จะมาทางเทอร์โมสตาตนะครับก็คือจะเป็นสีดำนะครับสีดำก็ต่อไปถึงแมกเนติกคัทของคอมเพรสเซอร์เลยก็ยังเป็นสีดำอยู่นะครับเพราะจริงๆแล้วโค้ดสีนะฮะของวงจรไฟแต่ละรุ่นนะครับมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอาจจะไม่เหมือนกันถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นนี้นะฮะโค้ดสีสายไฟก็จะเป็นไปตามนี้นะครับครับจากชุดสายไฟของเครื่องปรับอากาศรถยนต์เครื่องนี้นะครับมันก็จะมีสายที่เป็นสีแดงอันนี้เราจะต่อมาจากขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับส่วนอันนี้ก็จะต่อมาจากสวิตช์กุญแจก็อาจจะใช้ตำแหน่ง ACC หรืออาจจะใช้ตำแหน่งออนนะครับส่วนสายไฟเส้นนี้ก็จะเป็นสายที่ลงดินนะครับก็คือการต่อเราก็จะมีไฟจากแบตบวกมาเส้นหนึ่งแล้วก็ไฟจากสวิตช์แจอาจจะ

จาก ACC หรืออาจจะใช้จากออนอีก1เส้นนะครับก็ต่อนะครับอันนี้พอต่อเสร็จปุ๊บก็นะไฟก็จะไปสู่สวิตช์พัดลมนะครับสวิตช์พัดลมก็จะปรับจังหวะเบาจังหวะกลางหรือจังหวะแรงนะครับพอจากสวิตช์พัดลมแล้วนะครับก็จะไปที่ตัวรีซิสเตอร์ฮะตัวปรับจะจังหวะพัดลมว่าจะให้มีจังหวะเบาเป็นจังหวะกลางหรือจังหวะแรงนะครับรีซิสเตอร์แล้วตรงนี้ก็จะต่อเข้าที่ตัวมอเตอร์โบเวอร์นะครับมอเตอร์โบเวอร์นะครับนะแต่อันนี้ก็จะเป็นชุดของพัดลมนะฮะเราก็จะเสร็จของชุดพัดลมแล้วนะฮะจากสวิตช์พัดลมนะฮะก็จะถูกต่อไปที่ตัวเทอร์โมสตาตเพื่อเป็นการควบคุมอุณหภูมินะครับแล้วนะฮะไฟก็จะถูกต่อไปที่รีเลย์ของคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็ไฟก็จะถูกต่อไปที่รีเลย์ของมอเตอร์คอนเดนเซอร์ก็คือเป็นพัดลมระบายความร้อนให้กับแผงคอนเดนเซอร์นะครับก็ไอตัวนี้ก็จะถูกต่อไปที่ตัวจะไปที่ตัวมอเตอร์คอนเดนเซอร์นะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีเพรสเชอร์สวิตช์ด้วยนะครับก็จะมีเรื่องสวิตช์แรงดันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

お。การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อน
คงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: วัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: จ้าแล้วจะซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้า
2: น่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อย
0: ๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปนั่งเครื่องบินทีนึงนานมากเหนื่อยจะตาย
3: สมัยนี้ดีแล้วนะเมฆนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
0: โหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
3: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อน
0: ไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นตื่นได้แล้วเจ้าขุนนกตื่นสิ
4: ท่าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
2: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโห
5: พวกเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
0: เปล่าครับคือพวกผม
5: อ๋อรู้แล้วอยากมาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะ
0: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
5: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย
2: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเสร็จได้เลยเหรอคะ
5: ไม่ใช่แค่นั้นนะสิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายๆชาติแต่ชาติที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัสเซีย
0: ทำไมต้องเป็นรัสเซียเหรอครับ
5: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นเพื่อนกับกษัตริย์ของรัสเซียยังไงล่ะดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
0: โอ้โห
3: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อราษฎรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนถวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่

ชีพที่หลากหลายได้นะคะเพราะนั้นเราสามารถที่จะโค้ดตัวเลขในแต่ละกลุ่มของตัวแปรได้นะคะเพื่อในการวิเคราะห์เชิงปริมาณต่อไป 1.2 นะคะก็เป็นลักษณะตัวแปรที่เป็นลักษณะทางกายภาพจะแบ่งเป็นช่วงของรายได้ก็ได้นะคะหรืออาจจะให้เขาตอบคำถามข้อคำถามว่าในสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันนะฐานะทางเศรษฐกิจของท่านดีขึ้นนะอันเนี้ยถ้าเขาเห็นด้วยเขาก็จะติ๊กในคะแนนในระดับที่มากเช่น5คะแนนแต่ถ้าเขาไม่เห็นด้วยในสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันนะท่านคิดว่าฐานะทางเศรษฐกิจของท่านดีขึ้นเขาบอกไม่เห็นด้วยเขาไม่เห็นจะดีขึ้นเลยนะเขาก็ติ๊กไม่เห็นด้วยคะแนนก็น้อยลงนะดังนั้นเราก็ต้องตั้งคำถามนะที่มันสื่อตรงกันกับผู้ที่ตอบแบบสอบถามนะคะแล้วก็เขาสามารถตัดสินใจวัดเป็นตัวเลขออกมาได้นะคะในข้อถัดไปนะคะตัวแปรที่เป็นภาวะสันนิษฐานนะหรือ construct นะหรือ trait นะคะอันนี้ก็ได้แก่ระดับของจิตสำนึกความสนใจเจตคติชอบไม่ชอบทัศนคติต่างๆความระดับความรับผิดชอบระดับความพึงพอใจพวกนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องของนามธรรมเช่นเดียวกันนะมีความใกล้เคียงกันกับตัวแปรที่เป็นลักษณะกายภาพที่เป็นตัวแปรรวมนะคะเช่นเดียวกันนะเราก็ต้องแปลงให้เป็นข้อคำถามที่วัดและให้คะแนนได้นะคะนะทำการสร้างข้อคำถามที่ครอบคลุมเนื้อหาและทำให้เกิดสารสนเทศสูงสุดนะเพราะนั้นข้อคำถามอันนี้ก็ต้องครอบคลุมเนื้อหาซึ่งมีความตรงทางเนื้อหานะคะทำให้เกิดสารสนเทศก็คือขยายความนะไม่ได้เจาะจงนะที่จะอธิบายเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะก็จะมีสารสนเทศที่ครอบคลุมทั้งเนื้อหาเลยนะคะแล้วก็ข้อคำถามเนี่ยจะต้องใช้จิตวิทยาด้วยนะคะเพราะว่ามันอาจจะทำให้เกิดการกระทบต่อความรู้สึกของผู้ที่ตอบแบบสอบถามโดยเฉพาะกลุ่มผู้เปราะบางนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของข้อมูลทางเศรษฐกิจนะคะอย่างเช่นรายได้บางคนก็ไม่อยากตอบใช่ไหมนะหรือแม้กระทั่งการมีหนี้สินนะการกู้ยืมเงินเช่นเดียวกันเขาก็ไม่อยากจะตอบนะเพราะว่าเขาอาจจะไม่แน่ใจว่าเราจะไปเอาข้อมูลนี้ไปให้ใครดูหรือว่าในขณะตอบคำถามก็มีคนตอบเยอะแยะเลยนะอาจจะมีคนข้างหลังมาแอบดูอะไรเงี้ยเขาก็เลยไม่กล้าตอบนะคะอันนี้ก็ถือว่าข้อมูลในทางเศรษฐกิจได้แก่พวกนะแล้วกลุ่มตัวอย่างเหล่านั้นเนี่ยก็ต้องอ่านออกเขียนได้ด้วยนะคะนะเราแจกแบบสอบถามให้เขาแล้วก็ให้เขาให้คะแนนให้ข้อมูลกับเรามานะเขาก็ต้องอ่านออกเขียนได้นะทำการตัดสินใจได้นะแต่บางทีในการสอบถามโดยไม่ได้เผชิญหน้าเขาก็อาจจะให้คนอื่นตอบแทนเราก็ได้ซึ่งก็เป็นข้อจำกัดอย่างหนึ่งนะแล้วก็ในการใช้แบบสอบถามกับคนจำนวนมากเนี่ยปัจจุบันนี้ก็เห็นน้อยมากนะในการที่จะมากรอกแบบสอบถามนะใช้ questionnaire ต่างๆก็กลายเป็นว่าทำการสอบถามโดยใช้ Google Form นะบนสามารถที่จะให้คะแนนบนสมาร์ทโฟนแท็บเล็ต PC ได้นะคะก็จะทำให้ได้รับคำตอบที่จำนวนมากแล้วก็ในเวลาที่กำหนดได้นะผู้ตอบแบบสอบถามมีสมาร์ทโฟนมีอุปกรณ์พร้อมเขาก็ไม่จำเป็นจะต้องมาหาเรานะเราก็ไม่จำเป็นต้องไปหาเขาด้วยนะคะเพราะนั้นเขาก็
ให้คะแนนบนสมาร์ท

ปวดแล้วก็นะกด submit ส่งรีพอร์ตข้อมูลมาที่อีเมลของเราได้เลยนะคะอันนี้ก็ทำให้เกิดความสะดวกสบายระหว่างผู้ให้แบบผู้ที่สอบถามแล้วผู้ที่ตอบแบบสอบถามด้วยนะซึ่งการใช้ปัจจุบันนี้ก็มีการใช้แบบสอบถามออนไลน์ใช่ไหมคะก็ทำให้ลดเวลาลดต้นทุนนะทั้งตัวเปเปอร์ของแบบสอบถามเองแล้วก็ค่าจ้างนะให้นะมีการจ้างเหมานะผู้ที่ทำหน้าที่แจกแบบสอบถามแทนเราก็ได้นะคะต่อไปก็คือวิธีการของการสังเกตนะหรือ observation นะนี่ก็เป็นการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลนะเป็นปรากฏการณ์สภาวะการทางสังคมนะซึ่งบางทีเราก็ไม่อยากให้บุคคลที่เราเข้าไปสังเกตการรู้ตัวหรอกนะคะเพราะว่าพฤติกรรมอาจจะเปลี่ยนนะเราก็เข้าไปฝังตัวเสมือนกับเราเป็นสมาชิกในชุมชนนั้นกลมกลืนเข้าไปนะก็ไม่ได้เป็นจุดเด่นอะไรนะเพราะนั้นในเมื่อเราอยู่ในพื้นที่เป้าหมายการวิจัยของเราแล้วก็สังเกตตั้งแต่เริ่มก่อนที่จะเริ่มเข้าในพื้นที่นั้นด้วยซ้ำนะแล้วก็ดำเนินการเข้าไปพื้นที่ทำความคุ้นเคยกับสมาชิกกับผู้นำชุมชนนะเพื่อให้เกิดการยอมรับแล้วก็เข้าใจนะคะเพราะนั้นในเรื่องของการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเนี่ยก็เป็นทักษะเป็นอาจจะเป็นพรสวรรค์นะของนักศึกษาบางคนก็ได้นะคะเรื่องของการฝึกสังเกตนะคะนี่พฤติกรรมของบุคคลที่มันแสดงออกมาที่เราสังเกตได้บางทีสิ่งที่เห็นมันก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ใช่ก็ได้นะคะเพราะนั้นพฤติกรรมบางทีก็ต้องดูซ้ำๆไม่ใช่ดูครั้งเดียวแล้วเชื่อเลยนะดูซ้ำๆนะเมื่อเวลาผ่านไปพฤติกรรมนั้นยังเหมือนเดิมไหมนะก็ทำให้เรามั่นใจว่าพฤติกรรมของบุคคลนั้นเป็นเช่นนั้นจริงๆนะเพราะนั้นเราก็จะใช้แบบสังเกตนะที่เป็นการจดประเด็นข้อสังเกตแบบกว้างๆเอาไว้นะคะนะในเรื่องของวิธีของการเข้าไปมีส่วนร่วมหรือว่า participation นะจากการที่เราได้นะเข้าไปในพื้นที่นะคะเราก็เข้าไปมีส่วนร่วมนะทำให้กลุ่มทำให้มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆที่กลมกลืนนะแล้วก็การมีส่วนร่วมนะถ้าเราไปแบบเป็นทางการนะเราไม่ได้แบบฝังตัวนะเราไปแบบเป็นทางการมีหนังสือนำเนี่ยนะจากหน่วยงานนะในสังกัดของเรานะแจ้งไปยังหน่วยงานในชุมชนนั้นในพื้นที่เป้าหมายของเรานะเขาก็ได้รู้นะว่าเออมันเป็นระดับทางการแล้วนะเขาก็จะมีการยอมรับนะผู้วิจัยมาจากสถาบันมหาลัยนี้นะฮะเข้าไปเขาก็ต้อนรับขับสู้เราด้วยดีแล้วก็ยอมให้เราเนี่ยเข้าไปประชาสัมพันธ์กิจกรรมนะในงานวิจัยตามวัตถุประสงค์ต่างๆนะแล้วก็ให้เกียรตินะเขาก็ในการให้ข้อมูลต่างๆในบางด้านเขาก็จะนำเสนอได้อย่างดีเลยนะคะซึ่งในการแสดงออกถึงพฤติกรรมเหล่านี้นะเหมือนกับว่าให้ยอมรับนะนักวิจัยนะที่ร่วมกันทำกิจกรรมบางทีนะบางทีก็โอเวอร์เกินไปอ่ะนะอวยเกินไปหรือบางทีอาจจะหลบมุมนะหลบมุมนอกพื้นที่ไม่อยากจะเข้ามาข้องเกี่ยวนะก็เป็นไปได้นะคะเพราะเขารู้เนี่ยว่าเรามาจากไหนนะเพราะนั้นในการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลน่ะในลักษณะที่เป็นทางการนะหรือชัดเจนเนี่ยมันก็จะได้พฤติกรรมที่ไม่สะท้อนความเป็นจริงเท่าไหร่หรืออาจจะไม่ได้ครบถ้วนนะนะแต่ก็ยังดีที่ชุมชนนะมีการยอมรับในการเข้าไปมีส่วนร่วมของเราทีนี้ถ้ายกตัวอย่างในการพัฒนาชุมชนนะผู้วิจัยก็
นะเข้าไปแล้วก็ประชาสัมพันธ์โครงการนะมีผู้นำชุมชนรับทราบประชาชนในชุมชนรับทราบก็เขาก็จะมาฟังกิจกรรมการดำเนินกิจกรรมของเราว่ามันเป็นไปได้ไหมพวกเขาที่อยู่ในชุมชนเนี่ยจะได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนจากการวิจัยครั้งนี้เขาจะรอฟังจากเราก่อนถ้าเขาโอเคนะโดยไม่ได้รับการบังคับจากหัวหน้าชุมชนนะคะนะพอเขาเปิดใจรับฟังนะมันมีทางเป็นไปได้นะแล้วก็เข้าใจว่าผู้วิจัยเนี่ยต้องการการมีส่วนเขานะเขาก็จะภูมิใจนะว่าเขาสามารถทำประโยชน์ให้กับชุมชนโดยผ่านงานวิจัยของเราเพราะนั้นตัวผู้วิจัยก็ต้องสร้างความน่าเชื่อถือนะคะไม่ไบแอดไม่ลำเอียงกับกลุ่มชนนะหรือสมาชิกกลุ่มในชุมชนนะคะมันก็จะทำให้เกิดพอเขาเห็นทีหลังเนี่ยว่าเออนักวิจัยเข้ามาแล้วเนี่ยให้ประโยชน์กับคนบางกลุ่มไม่ทั่วถึงเขาก็มองเราในแง่ลบแล้วก็จะไม่ให้ความร่วมมือกับเราต่อไปนะอันนี้ก็ต้องเป็นข้อที่พึงระวังอย่างมากเลยนะทีนี้พอเราได้ใจได้ใจสมาชิกนะเขาก็ให้ความร่วมมือในกิจกรรมของเราแล้วก็เข้าไปมีส่วนร่วมกับเขานะก็คือละลายพฤติกรรมกันแหละนะออกของตัวแปรหรือองค์ประกอบของตัวแปรนะแล้วก็ทำความเข้าใจนะเรื่องของประเภทของเครื่องมือที่ใช้วัดตัวแปรนะให้มันสอดคล้องกันกับตัวแปรนะวิธีการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมืออันนี้ได้กล่าวไปแล้วนะแล้วก็ผลที่ได้จากเครื่องมือนะผลที่ได้จากการตรวจสอบคุณภาพก่อนว่ามันว่าสามารถนำเครื่องมือแบบสอบถามนี้ไปใช้กับกลุ่มของเราได้ไหมพอผ่านแล้วแล้วก็รวบรวมข้อมูลจริงๆนะแล้วก็ทำการประมวลผลนะก็จะได้ผลที่ได้จากเครื่องมือนั้นจริงๆนะนำไปสรุปผลและอภิปรายผลต่อไปทีนี้ถ้าเครื่องมือที่เราไม่ผ่านเกณฑ์สักทีเนี่ยมันก็เสียเวลานะเพราะนั้นก็อาจจะมีเทคนิคในเรื่องของการไปดูเครื่องมือของงานวิจัยที่เราเคยรีวิวแล้วมาเป็นต้นแบบของเรามาประยุกต์ใช้ต่อได้นะคะนะนำผลการศึกษาที่ได้จากการออกแบบเครื่องมือเนี่ยนะคะนะมากำหนดนิยามเชิงทฤษฎีนิยามเชิงปฏิบัติการเพราะนั้นตัวแปรจะต้องถูกแปลงเราไม่ควรที่จะใช้ตัวแปรที่เป็นนามธรรมนะที่เป็นนิยามเชิงทฤษฎีไปถามตรงๆนะเราควรจะแปลงให้เป็นตัวแปรที่สังเกตได้ที่เป็นเชิงปฏิบัติการนะแล้วก็เลือกวิธีการเก็บข้อมูลนะตามรูปแบบของเครื่องมือเลยนะคะอย่างแบบทดสอบก็เป็นการวัดระดับความรู้ความเข้าใจของกลุ่มคนหนึ่งแบบสอบถามก็ใช้สอบถามในประเด็นต่างๆของงานวิจัยของกลุ่มตัวอย่างที่มีจำนวนมากนะแบบสัมภาษณ์นะในเชิงลึกก็ใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีจำนวนน้อยนะแล้วก็แบบสังเกตนะบันทึกประเด็นของพฤติกรรมตามที่เราสังเกตตามความเป็นจริงข้อ4ก็คือถ้าใช้แบบสอบถามนะต้องพิจารณาลักษณะของประเภทคำถามอันนี้ได้ย้ำเลยนะคะถือว่าเป็นทักษะของนักศึกษาเลยนะคะเราจะออกแบบคำถามอย่างไรเพื่อให้สื่อสารชัดเจนเป็นคำถามที่เข้าใจง่ายตอบง่ายใช้เวลาสั้นนะคะแล้วก็ไม่ควรเอาคำในเชิงวิชาการไปถามนะคะทำการสร้างข้อคำถามจากนิยามปฏิบัติการนะเพื่อให้ได้ตัวแปรที่สังเกตได้วัดได้จริงนะคะนำเครื่องมือไปทดลองใช้กับกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายกันกับกลุ่มตัวอย่างอันนี้คือการ try out นะอย่างน้อยนะคนที่จะตอบแบบสอบถามในขั้นของ try out นะ30คนนำผลที่ได้จากการทดลองนะไปวิเคราะห์นะจากการ try out เนี่ยเอาผลที่ได้จากแบบสอบถามเนี่ยไปตรวจสอบคุณภาพนะก็คือความเที่ยงของแบบสอบถามนั่นเอง
นะว่าแบบสอบถามนี้จะเอาไปใช้กับกลุ่ม

เป้าหมายของเราจริงๆได้หรือไม่ถ้ามันไม่ได้นะค่าอัลฟาคอนบากมันไม่ถึง5มันไม่ถึง 0.5 ก็ต้องกลับมา IOC ใหม่หรือคัดเลือกข้อคำถามอันไหนที่มันซ้ำซ้อนก็ตัดออกหรือปรับปรุงข้อคำถามนะให้มันมีความชัดเจนมากขึ้นไม่ซ้ำซ้อนกันนะแล้วก็สะท้อนถึงตัวแปรนะในการวิจัยของเราได้ด้วยนะคะนะเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นเทคนิคในการสร้างแบบสอบถามนะเพราะฉะนั้นตาสามารถที่จะนำความรู้นี้นะไปใช้กับงานของตนเองก็ได้นะคะนะหรือแม้กระทั่งการทำวิจัยตลาดเนี่ยก็จะต้องมีเครื่องมือแบบสอบถามอยู่แล้วเพราะว่าเราต้องถามกับกลุ่มตัวอย่างจำนวนมากนะคะในคราวต่อไปนะเราจะมาพูดถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการ

ื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

สวัสดีทุกท่านนะคะมาพบกับรายการการพัฒนาจิตเจริญปัญญาสู่การเรียนรู้เพื่อทักษะชีวิตในศตวรรษที่21วันนี้เป็นชั่วโมงที่8แล้วนะคะเราจะเข้าสู่เรื่องทักษะชีวิตกับการบูรณาการหลักปฏิบัติที่ยั่งยืนค่ะทักษะชีวิตนะคะหมายถึงความสามารถที่เราสามารถดำเนินชีวิตนะคะอย่างมีเหตุและมีผลและมีความสุขไม่ว่าจะเป็นการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาการสื่อสารการจัดการอารมณ์ทักษะชีวิตนะคะก็จะช่วยให้เราปรับตัวกับสถานการณ์ต่างๆรอบตัวนะคะยกตัวอย่างเช่นทางด้านการเรียนการทำงานหรือการอยู่ร่วมกับผู้อื่นหรือมีทักษะที่ดีนะคะในการตัดสินใจและรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะที่เราเกิดขึ้นในสังคมแล้วก็คุณภาพชีวิตเราด้วยส่วนความยั่งยืนนะคะก็หมายถึงการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะที่เกิดผลยังต่อเนื่องยาวนานโดยไม่ทำลายสิ่งแวดและสังคมนะคะหรือทรัพยากรคนรุ่นต่อไปตัวอย่างเช่นการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดการดูแลธรรมชาติและการพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่ทำลายโลกความยั่งยืนนะคะก็เป็นแนวทางที่จะทำให้ทุกๆคนนะคะอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุล นะคะทั้งทางแนวคิดนี้นะคะก็สัมพันธ์กันนะคะเพราะว่าทั้งสองส่วนนี้นะคะเป็นทักษะชีวิตที่จะช่วยให้เราดำเนินชีวิตได้อย่างยั่งยืนแล้วก็ในระยะเวลาที่ยาวด้วยค่ะต่อไปเรามาดูทักษะที่สำคัญในยุคปัจจุบันนะคะทักษะที่สำคัญในยุคปัจจุบันที่เราควรจะมีก็คืออย่างแรกเลยก็คือการคิดเชิงวิพากษ์การคิดเชิงวิพากษ์ก็คือกระบวนการที่เราคิดอย่างมีเหตุและมีผลไม่เชื่อสิ่งใดโดยที่เราไม่พิจารณาก่อนนะคะเพราะว่าสิ่งนั้นที่เรายังไม่ได้พิจารณานะคะก็อาจจะมีข้อมูลผิดพลาดได้นะคะยกตัวอย่างเช่นข้อมูลสังคมออนไลน์นะคะการคิดเชิงวิพากษ์จึงสำคัญมากนะคะมันจะช่วยให้เราวิเคราะห์ข่าวสารนะคะได้อย่างถูกต้องแล้วก็ตรงประเด็นนะคะไม่หลงเชื่อนะคะกับข้อมูลเท็จหรือข้อมูลที่ปลอมแปลงมานะคะคนที่มีความคิดเชิงวิพากษ์นะคะก็จะสามารถตั้งคำถามแล้วเขาก็สามารถที่จะค้นหาหลักฐานที่น่าเชื่อถือสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยในเรื่องของการตัดสินใจของเราได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในการใช้ชีวิตนะคะในการทำงานในการเรียนต่างๆนะคะเพราะว่าโลกของเทคโนโลยีนะคะ AI นะคะเข้ามามีส่วนช่วยนะคะที่จะทำให้พวกเรานะคะเป็นข้อมูลต่างๆที่ทำให้พวกเราเนี่ยนำไปใช้ได้แต่ข้อมูลใดควรระวังนะคะการคิดเชิงวิพากษ์จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะเพราะเราจะต้องเปิดใจฟังความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างมีเหตุผลเพราะว่าเยาวชนรุ่นใหม่นะคะก็มักจะตั้งข้อสงสัยแล้วก็มุมมองจากเรื่องราวต่างๆนะคะเมื่อเราคิดเป็นนะคะคิดวิเคราะห์ได้เราก็จะไม่ถูกจักจูงไปในทางที่ไม่ดีนะคะแล้วก็จะทำให้เราอยู่รอดในโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้ด้วยค่ะต่อไปในข้อที่2ก็คือการจัดการอารมณ์ถ้าในยุคสมัยที่มันเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมคะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงในโลกต่างๆมากยิ่งขึ้นความสามารถในการเข้าใจความควบคุมการแสดงออกทางด้านอารมณ์นั้นนะคะเป็นสิ่งที่ต้องแสดงออกอย่างเหมาะสมทั้งตนเองแล้วก็คนรอบข้างด้วยเพราะว่าปัจจุบันนะคะในโลกของยุคศตวรรษที่21นะคะก็มีการแข่งขันกันสูงขึ้นความเครียดจากการใช้สื่อออนไลน์นะคะแล้วก็การมี EI ก็ถือว่าเป็นทักษะของคนที่ใช้ยุคดิจิทัลนะคะเพราะว่าเราจะรู้จักระงับอารมณ์ไม่ตอบโต้เมื่อเราถูกวิจารณ์ในโซเชียลเราจะเห็นนะคะข้อมูลต่างๆนะคะที่เราลงไปในโซเชียลแล้วมีการพูดถึงในการพิมพ์ต่างๆไปนะคะถ้าเรามีวุฒิทางอารมณ์นะคะคนที่มี EI สูงนะคะเขาก็จะมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะคะทำงานเป็นทีมได้นะคะแล้วก็รับมือกับแรงกดดันได้อย่างดีนะคะนอกจากนี้ยังเข้าใจอารมณ์ผู้อื่นด้วยนะคะแล้วก็ลดความขัดแย้งในสังคมนะคะถ้าเรามีทักษะตรงนี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยค่ะต่อไปเรามาดูทักษะการสื่อสารนะคะข้อที่3นะคะก็คือทักษะการสื่อสารนะคะก็ถ้าเรามีการทักษะการสื่อสารที่ดีนะคะการส่งสารและการรับสารก็จะมีประสิทธิภาพใช่มั้ยคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพูดการฟังการอ่านหรือการเขียนต่างๆการใช้ภาษากายต่างๆเพราะว่าในยุคปัจจุบันนะคะเทคโนโลยีนั้นก้าวหน้าอย่างรวดเร็วการสื่อสารเนี่ยไม่จำกัดนะคะแค่เราพบหน้ากันเราก็จะมีการออนไลน์ต่างๆนะคะในช่องทางของแชทอีเมลหรือโซเชียลมีเดียต่างๆผู้ที่มีทักษะการสื่อสารที่ดีเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะถ่ายทอดความคิดของตนเองได้อย่างชัดเจนแล้วก็ใช้คำพูดที่สุภาพแล้วก็ช่วยให้การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในสังคมนอกจากนี้นะคะควรฝึกการสื่อสารแบบสร้างสรรค์หลีกเลี่ยงการเข้าใจผิดนะคะ
ซึ่งทักษะนี้นะคะสำหรับการเรียนรู้งานการใช้ชีวิตในโลกดิจิทัลค่ะต่อไปมาดูข้อที่4การทำงานร่วมกันการที่บุคคลต่างๆนะคะสามารถทำงานร่วมกันนะคะแล้วก็ในยุคปัจจุบันนะคะการทำงานนั้นร่วมกันเป็นสิ่งจำเป็นเพราะว่าเทคโนโลยีของเราได้สื่อสารได้อย่างไปอย่างรวดเร็วไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดก็ตามเราสามารถประชุมออนไลน์ได้นะคะหรือสามารถที่จะเกิดความคิดสร้างสรรค์ได้นะคะแล้วก็ทุกคนก็สามารถเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของกันและกันได้งานก็จะมีคุณภาพแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าองค์กรของเรานะคะนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะคะแล้วก็มีการทำงานเป็นทีมเวิร์กนะคะยกตัวอย่างเครื่องมือที่เราใช้ในปัจจุบันนะคะมีหลากหลายมากนะคะเช่นนะคะ Google Workspace นะคะหรือ Microsoft Teams นะคะจะช่วยทำให้ทำงานง่ายแล้วก็เป็นระบบนอกจากนี้นะคะการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและบรรยากาศที่ดีนะคะก็จะทำให้เราสามารถเรียนรู้กันอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็สามารถแบ่งปันความคิดแล้วก็แรงบันดาลใจให้ทุกคนมีเป้าหมายไปในทางที่เดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นการอยู่ร่วมกันนะคะในสังคมจึงต้องใส่อาศัยการทำงานเป็นทีมค่ะค่ะทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะการเรียนรู้ตลอดชีวิตหมายถึงการที่เราแสวงหาความรู้โดยไม่มีขีดจำกัดนะคะไม่ได้ว่าอยู่ในแค่ห้องเรียนนะคะแต่เป็นการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิตของเรานะคะไม่ว่าเราจะอยู่ในยุคไหนนะคะหรือวัยไหนก็ตามนะคะเราก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วนะคะทักษะที่เคยสำคัญนะคะอาจจะล้าสมัยไปแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าในโลกยุคปัจจุบันนะคะในศตวรรษที่21ก็มีการปรับตัวแล้วก็โลกก็หมุนไปอย่างรวดเร็วการเรียนรู้แบบออนไลน์นะคะเช่นประสบการณ์จริงนะคะผู้เรียนบางคนไม่จำเป็นต้องเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยนะคะแต่เราสามารถเปิดโลกทัศน์เปิดทัศนคตินะคะทั้งในคุณภาพชีวิตของตนเองนะคะในด้านอาชีพแล้วก็ชีวิตส่วนตัวนะคะเมื่อเราหมั่นการเรียนรู้นะคะแล้วก็สามารถสร้างสรรค์งานต่างๆนะคะก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมได้ค่ะต่อไปหลักบูรณาการที่ยั่งยืนนะคะเมื่อเราเรียนรู้ตลอดชีวิตเราใช่ไหมคะเราก็จะต้องมีการเรียนรู้ที่ยั่งยืน

นะคะสามารถที่จะใช้ในโลกยุคปัจจุบันได้นะคะเพราะว่าการบูรณาการปฏิบัติที่ยั่งยืนเนี่ยนะคะก็จะจําเป็นต่อการสมดุลในเรื่องของการพัฒนาและก็การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพราะว่ามนุษย์ของเราใช้ทรัพยากรอย่างไม่รู้คุณค่าใช่ไหมคะแต่ถ้าเราสามารถที่จะลดการใช้พลาสติกได้ส่งเสริมการรีไซเคิลต่างๆได้นะคะแยกขยะได้นะคะองค์กรต่างๆก็จะนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้นะคะเพราะว่าวัตถุนะคะนำมาถูกใช้ซ้ำแล้วก็ลดการเสียนะคะให้น้อยที่สุดภาคธุรกิจก็สามารถจัดการเป็นพลังงานสะอาดได้นะคะแล้วก็พลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานลมต่างๆนะคะก็จะช่วยให้ลดการปล่อยคาร์บอนนะคะแล้วก็ภาครัฐก็ยังส่งเสริมความรู้ให้ความรู้กับประชาชนเยาวชนต่างๆด้วยเพื่อปลูกฝังพัฒนาจิตใจให้กับนักเด็กๆนักเรียนของเราเยาวชนของเรานะคะให้รุ่นหลังนะคะได้เติบโตนะคะอย่างเข้าใจแล้วก็ได้บูรณาการจิตสำนึกปลูกจิตสำนึกนะคะในการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างแท้จริงด้วยนะคะต่อไปเรามาดูหลักที่สำคัญในการบูรณาการอย่างยั่งยืนนั้นมีอะไรบ้างข้อแรกเลยนะคะก็คือการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพนะคะเมื่อทรัพยากรของเรานะคะถูกใช้ไปใช่ไหมคะเราก็จะต้องนำมารีไซเคิลได้นะคะแล้วก็ใช้อย่างประหยัดแล้วก็รู้จักคุ้มค่าได้นะคะยกตัวอย่างเช่นทรัพยากรน้ำป่าไม้พลังงานแล้วก็แร่ธาตุต่างๆนะคะหากเราไม่รู้จักคิดใช้แบบว่าไม่รู้จักวิธีจัดการที่ดีนะคะก็อาจจะเกิดปัญหาขาดแคลนนะคะสิ่งแวดล้อมก็อาจจะเสื่อมโทรมได้เพราะว่ายุคเทคโนโลยีเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพจึงหมายถึงการนำเทคโนโลยีต่างยกตัวอย่างเช่นการรีไซเคิลวัสดุการใช้พลังงานหมุนเวียนแทนน้ำมันหรือการใช้เครื่องจักรประหยัดพลังงานธุรกิจอุตสาหกรรมก็หันมาให้ความสำคัญกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่าเราสามารถประหยัดได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะลดของเสียแล้วก็ใช้ทรัพยากรได้ซ้ำได้ด้วยนะคะการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ช่วยโลกได้ด้วยนะคะแล้วก็ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนค่ะค่ะการพัฒนาสังคมนะคะการพัฒนาสังคมก็คือการทำให้สังคมนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นทางด้านเศรษฐกิจการศึกษาสุขภาพหรือความเท่าเทียมกันในสังคมซึ่งเป็นปัญหาที่จะต้องมีการแก้ไขมีการปรับปรุงนะคะตามยุคปัจจุบันนะคะเพราะว่าการสร้างตึกรามบ้านช่องโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะคะก็คือมันไม่ได้มีความหมายมากต่อการพัฒนาคุณค่านะคะทางศักยภาพนะคะในเรื่องของการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนพวกเทคโนโลยีต่างๆนะคะแล้วก็โลกออนไลน์เนี่ยมีบทบาทในการเชื่อมโยงผู้คนนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราก็สามารถที่จะติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วและก็ทั่วถึงด้วยนะคะภาครัฐและเอกชนก็ร่วมมือกันนะคะในเรื่องของการสร้างสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนทั้งในด้านเศรษฐกิจสีเขียวการจ้างงานที่เป็นธรรมการศึกษาที่สามารถเข้าถึงได้กับทุกคนนะคะรวมถึงจิตสำนึกในเรื่องของความมีจิตสำนึกสาธารณะและก็ความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะเป็นเรื่องที่ต้องปลูกฝังให้กับเยาวชนไทยด้วยนะคะเพราะว่าเราจะต้องรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะยังจะต้องนำไปสู่ในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมด้วยค่ะสังคมนะคะก็ต้องมีการปรับตัวให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะคะแล้วก็สังคมดิจิทัลแล้วก็พัฒนาสังคมที่ดีในเรื่องของนวัตกรรมความรู้ควบคู่คุณธรรมไปพร้อมกันนะคะเพราะฉะนั้นสังคมก็จะเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขแล้วก็ในเรื่องของความมั่นคงด้วยต่อไปเรามาดูเศรษฐกิจหมุนเวียนนะคะหลายๆคนก็ไม่ทราบใช่ไหมคะว่าประเทศไทยของเรานะคะมีแนวคิดทางเศรษฐกิจนะคะที่มุ่งใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าแล้วก็ยั่งยืนลดการใช้ของเสียให้น้อยที่สุดแล้วก็นำมาหมุนเวียนใหม่นะคะเพื่อที่จะต้องสร้างระบบเศรษฐกิจนะคะแบบเส้นตรงในอดีตที่เน้นการผลิตใช้แล้วทิ้งเนี่ยซึ่งปัญหาตรงนี้จะทำให้เกิดปัญหาใช่ไหมคะมันเป็นปัญหามานะคะขยะก็ล้นทรัพยากรก็ล่อยหลอแนวคิดนี้นะคะก็เน้นให้ทุกคนนะคะสามารถที่จะมีการผลิตนะคะแล้วก็ออกแบบแล้วก็ซ่อมแซมแยกชิ้นส่วนแล้วก็นำไปรีไซเคิลรวมไปถึงการส่งเสริมพฤติกรรมของผู้บริโภคให้รู้จักรักษารักโลกนะคะรักสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเศรษฐกิจหมุนเวียนนะคะก็เป็นแนวทางสำคัญนะคะที่หลายๆประเทศนะคะหรือว่าบริษัทใหญ่ๆเนี่ยนำไปใช้นะคะเพราะว่ามันเป็นการ
แปะมันเป็นการนำพลาสติกกลับมาใช้ใหม่แล้วก็มีการแปรรูปพลังงานจากแปรรูปเศษอาหารเป็นพลังงานชีวภาพนะคะเพราะว่าลดในเรื่องของการต้นทุนในระยะยาวแต่ก็ยังเป็นการสร้างโอกาสด้วยนะคะในธุรกิจใหม่ๆที่จะเติบโตขึ้นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะให้ทั่วโลกได้ให้ความสำคัญนะคะลดการปล่อยคาร์บอนแล้วก็ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็คุ้มค่าด้วยนะคะเราก็ควรปลูกฝังให้กับนักเรียนนะคะได้นำไปใช้นะคะเพื่อที่จะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยค่ะค่ะการพัฒนายั่งยืนในชีวิตประจำวันของเราการใช้ชีวิตนะคะโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสังคมเศรษฐกิจทุกคนสามารถเริ่มต้นได้จากสิ่งเล็กๆเช่นการประหยัดน้ำประหยัดไฟต่างๆลดการใช้ถุงพลาสติกแล้วก็มีการแยกขยะอย่างถูกวิธีว่าการเลือกใช้สินค้าที่ผลิตในท้องถิ่นนะคะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก็จะช่วยให้เทคโนโลยีนะคะต่างๆเนี่ยเราสามารถใช้เทคโนโลยีมาด้วยนะคะเกิดประโยชน์เช่นใช้แอปพลิเคชันติดตามการใช้พลังงานการซื้อของออนไลน์สนับสนุนการผลิตที่ยั่งยืนนะคะแล้วก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะตรงนี้นะคะก็เป็นในเรื่องของการดูแลนะคะทำให้เรานะคะมีความยั่งยืนนะคะและความยั่งยืนหมายถึงการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วเราก็มีพลังงานสร้างสิ่งที่ดีต่อโลกนะคะกินอาหารครบถ้วนและลดการใช้นะคะทรัพยากรนะคะที่เกินความจำเป็นด้วยการลดของเหลือก็เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่านะคะชีวิตยั่งยืนนะคะไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวนะคะแต่เป็นพฤติกรรมที่เราสามารถแก้ไขได้แล้วก็สามารถนำไปปรับใช้ได้เมื่อทุกคนร่วมมือกันนะคะโลกก็จะสะอาดขึ้นสังคมก็จะน่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งเราสามารถเริ่มจากตัวเราได้ค่ะการบูรณาการทักษะชีวิตแล้วก็หลักการยั่งยืนในชีวิตประจำวันนะคะเราจะต้องนำมาบูรณาการนะคะให้เป็นทักษะในชีวิตนะคะเพราะว่าในยุคศตวรรษที่21นะคะเรามีการปรับตัวด้วยนะคะได้เรียนรู้ต่อสถานการณ์ต่างๆการคิดการแก้ไขปัญหาหรือแม้แต่การทำงานร่วมกับผู้อื่ นะคะหลักการยั่งยืนเนี่ยจะทำให้เรามองการไกลนะคะว่าความสะดวกนะคะยกตัวอย่างเช่นการใช้พลาสติกการประหยัดพลังงานการเลือกใช้ทรัพยากรอย่างมีสตินะคะแล้วก็ใช้ทักษะชีวิตควบคู่ไปกับแนวคิดนี้นะคะจะทำให้เราสามารถวางแผนตัดสินใจรับผิดชอบวางแผนการเงินดูแลสุขภาพบริโภคสิ่งที่พอเพียงนะคะสังคมยุคดิจิทัลนะคะก็ต้องการคนที่คิดเป็นทำเป็นแล้วก็รับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมต่างๆสิ่งแวดล้อมต่างๆได้ด้วยนะคะวิธีการบูรณาการการตัดสินใจนะคะในชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันอาจแยกออกจากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นการตัดสินใจเล็กๆของแต่ละคนนะคะสามารถสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่โดยใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและทำให้เกิดง่ายขึ้นนะคะพกขวดน้ำ

0: รถขยะจากขวดพลาสติกนะคะปิดไฟหรือถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้งานนะคะแล้วก็ประหยัดพลังงานแล้วก็ลดการปล่อยคาร์บอนเลือกเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะนะคะแทนการขับรถคนเดียวก็จะช่วยลดมลพิษได้ซื้อสินค้าท้องถิ่นนะคะไม่เพียงแต่จะช่วยเศรษฐกิจในชุมชนแล้วแต่ก็ยังลดการขนส่งที่สิ้นเปลืองน้ำมันด้วยแล้วก็มีการแยกขยะในบ้านนะคะให้ทำเป็นการรีไซเคิลนะคะเลือกกินอาหารจากพืชนะคะมากขึ้นนะคะการปลูกต้นไม้เล็กๆรอบบ้านนะคะก็จะช่วยให้อากาศบริสุทธิ์แล้วก็ช่วยเรื่องของมีการมุมพักผ่อนที่ดีการใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติเช่นลดเวลาหน้าจอมือถือนะคะสร้างพลังงานหมุนเวียนในบ้านแล้วก็สามารถที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะไปด้วยค่ะการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมที่ยั่งยืนนะคะทุกคนสามารถที่จะมีส่วนร่วมได้แม้เป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะยุคปัจจุบันนะคะซึ่งสามารถที่จะเติบโตนะคะอย่างรวดเร็วแล้วก็เต็มไปด้วยปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะเศรษฐกิจแล้วก็ความเหลื่อมล้ำทางสังคมการร่วมมือกันนะคะในทุกภาคส่วนนะคะก็จะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่จะเป็นกุญแจนะคะไปสู่ความยั่งยืนนะคะเริ่มต้นที่ดีเริ่มจากตนเองนะคะเช่นการลดการใช้พลาสติกประหยัดพลังงานแยกขยะอย่างถูกวิธีนะคะแล้วก็เป็นพื้นฐานที่จะสามารถช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้จริงนอกจากนี้ก็สนับสนุนสินค้าท้องถิ่นด้วยนะคะเป็นสิ่งจำเป็นมีสินค้านะคะที่เราอุปโภคบริโภคในชุมชนเนี่ยสามารถที่จะสนับสนุนได้นะคะการใช้เทคโนโลยีอย่างรับผิดชอบเช่นการเผยแพร่ข้อมูลอย่างถูกต้องนะคะแล้วก็เรียนรู้ร่วมกันในสื่อสังคมออนไลน์ฝึกกันเป็นผู้สร้างสังคมคุณภาพนะคะคนรุ่นใหม่นะก็จะมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงเพราะคนรุ่นใหม่เขาก็จะมีความชอบเรียนรู้นะคะในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนะคะก็เป็นกลุ่มที่มีพลังมีความคิดสร้างสรรค์นะคะเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วถ้าเราสามารถที่จะให้เขาเห็นคุณค่านะคะต่างๆได้นะคะเขาเข้าใจได้นะคะแล้วเขาก็จะร่วมมือนะคะในสังคมนะคะแล้วก็มุ่งสร้างอนาคตร่วมกันกับเราด้วยนะคะต่อไปเรามาดูการพัฒนาองค์ความรู้แล้วก็ทักษะที่สามารถนำไปใช้ในอนาคตได้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยข้อมูลข่าวสารมันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะการพัฒนาองค์ความรู้นะคะการเข้ารับการอบรมการเรียนรู้นะคะต่างๆมันไม่ได้จำกัดอยู่แต่ในห้องเรียนแต่สามารถที่จะเรียนรู้ได้ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆอินเทอร์เน็ตต่างๆนะคะแล้วก็สามารถสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีให้เกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของAI นะคะหรือแม้แต่การเขียนโปรแกรมนะคะหรือการคิดเชิงวิเคราะห์ก็จะช่วยให้เราปรับตัวให้เข้ากับโลกอนาคตได้ดีด้วยนะคะรวมไปถึงทักษะการสื่อสารการทำงานร่วมกับผู้อื่นก็เป็นทักษะนะคะในเรื่องของนำไปใช้นะคะอีกทักษะหนึ่งนะคะก็คือทักษะการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ก็มีความสำคัญไม่แพ้กันนะคะเพราะว่าเราได้พัฒนาความรู้แล้วก็ปลูกฝังในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเพื่อทำนำความรู้เนี่ยไปพัฒนาแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะก็ต้องเป็นแนวทางที่เราจะปลูกฝังตั้งแต่เด็กนะคะจนเกิดเป็นนิสัยนะคะจนโตนะคะเติบโตไปนะคะผู้ที่มีความรู้แล้วก็ทักษะที่หลากหลายย่อมสามารถสร้างโอกาสใหม่ในอาชีพได้เสมอนะคะเมื่อเรานำไปพัฒนาตนเองนะคะเราก็สามารถที่จะไปพัฒนาสังคมนะคะอย่างมีความสุขได้ค่ะ
1: การใช้ชีวิตในปัจจุบันท่ามกลางวันที่แสนว้าวุ่นวายนอกจากการมีทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำอาชีพต่างๆอย่างเช่นทักษะการใช้เทคโนโลยีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองทักษะด้านภาษาหรือทักษะอื่นอีกมากมายก็ยังมีทักษะชีวิตที่คนเราต้องใส่ใจนะครับในตอนนี้ผมได้รวบรวมมา10ทักษะชีวิตที่เราสามารถพกติดตัวเอาไว้ใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัยทักษะชีวิตที่จะทำให้เรานั้นมีทัศนคติและจิตใจที่มั่นคงเป็นพื้นฐานให้ตัวเรานั้นปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงได้ติดตามฟังในอาหารสมองกับ The Book Teller ตอนนี้จ้า

ายและการตัดสินใจครั้งสำคัญอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของเราก็เป็นได้โดยเฉพาะเมื่อเราเจอกับปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนตัวแปรเยอะการปล่อยให้เรื่องบางเรื่องคาราคาซังยืดเยื้อเป็นความลังเลรักพี่เสียดายน้องจับปลาสองมือก็อาจจะทำให้เกิดผลเสียตามมาได้ดังนั้นครับทักษะการตัดสินใจจึงมีบทบาทสำคัญกับชีวิตของเราอย่างมากคนที่ชอบลังเลไม่รู้จะตัดสินใจยังไงเป็นนิสัยก็ลองฝึกฝนแบบนี้ครับก่อนจะตัดสินใจเลือกอะไรอย่ารีบครับใจเย็นๆสำรวจความรู้สึกของตัวเองว่าตอนนี้รู้สึกอย่างไรเราประหม่าไหมเราคิดเยอะเกินไปหรือเปล่าแยกแยะอารมณ์ของเราออกมาก่อนพยายามอย่าตัดสินใจเรื่องสำคัญตามมาเพราะมันอาจจะทำให้เรานั้นเสียใจภายหลังได้ถ้าหากเรามีตัวเลือกเยอะๆครับเราก็ค่อยๆพิจารณาว่าเราต้องการอะไรจริงๆพิจารณาอย่างมีสติแล้วดูว่ามีทางเลือกกี่ทางมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างค่อยๆตัดทางเลือกที่เราไม่อยากได้หรือไม่จำเป็นที่สุดออกไปก่อนแล้วมันจะเหลือสิ่งที่เราต้องการจริงๆเพราะเวลาที่เรามีตัวเลือกเยอะใช่ไหมครับเรามักจะตัดสินใจเลือกได้ยากขึ้นนั่นเองทักษะการตัดสินใจที่ดีจะช่วยให้เรานั้นประเมินทางเลือกได้ง่ายขึ้นแถมยังช่วยให้สุขภาพจิตใจของเราดีขึ้นด้วยนะเพราะไม่ต้องมาปวดหัวปวดกระบาลกับความลังเลหรือมานั่งเสียใจในสิ่งที่เราเลือกไปตามอารมณ์หรือนั่งเสียใจกับสิ่งที่เราไม่ได้เลือกต่อมาทักษะที่2ครับทักษะการแก้ปัญหาไม่มีชีวิตไหนที่ไร้ซึ่งปัญหาใช่ไหมครับเราต่างต้องเจอกับปัญหาที่เข้ามาเป็นบททดสอบชีวิตของเราทั้งนั้นปัญหาล้วนเป็นครูที่จะสอนบทเรียนชีวิตให้เราได้เติบโตเป็นในวันข้างหน้าซึ่งปัญหาจะหนักหนาขนาดไหนไม่ได้สำคัญเท่ากับว่าเราตอบสนองต่อปัญหาเหล่านั้นอย่างไรบางคนเจอปัญหาชีวิตก็เลือกที่จะหนีห่างเลือกที่จะจมทุกข์ไม่ทำอะไรเลือกที่จะบั่นทอนกดตัวเองลงให้แย่กว่าเดิมหรือบางคนเลือกที่จะลุกขึ้นสู้ยืดอกยอมรับปัญหานั้นและค่อยๆคิดค่อยๆหาทางแก้กันไปคุณฟังจะเลือกแบบไหนล่ะครับคนเรามี1สมอง2มือหากเรามีความมุ่งมั่นมากพอปัญหาที่เราเจอมันก็จะไม่หนักหนาเกินกว่าความสามารถของเราแม้บางครั้งมันอาจจะยากนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเราจะแก้มันไม่ได้เรื่องนี้อยู่ที่ใจของเราไปแล้วครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็เป็นความพยายามที่เราจะลุกขึ้นแล้วเผชิญหน้ากับปัญหานั้นๆซึ่งการใช้ชีวิตของเราในทุกวันจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอปัญหาหนึ่งจบไปปัญหาใหม่ก็จะตามมาดังนั้นทักษะการแก้ปัญหาจึงเป็นความสามารถในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตอย่างมีระบบเพื่อไม่ให้เกิดความเครียดทั้งทางร่างกายและจิตใจจนอาจลุกลามเป็นปัญหาใหญ่โตเกินแก้ไขได้ถ้าคุณฟังอยากฝึกฝนให้ตัวเองนั้นมีทักษะการแก้ปัญหาได้ดีก็ลองทำตามวิธีเบื้องต้นดังนี้นะครับเมื่อเราเจอปัญหาให้เราตีแผ่ปัญหาที่เราเจอออกมาให้หมดอย่าหมกเม็ดอย่าหลอกตัวเองเพราะเราจำเป็นต้องมองเห็นปัญหาของเราให้ชัดเจนเสียก่อนเราจึงจะแก้ไขมันได้รวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องต่อมาก็หาแนวทางแก้ไขปัญหาหลายๆทางเอาไว้เตรียมแผน A แผน B แผน C เตรียมเอาไว้เลยเมื่อเราพร้อมเราเตรียมตัวมาดีจะทำให้เรานั้นมีสติที่จะแก้ปัญหาได้และให้เราครับเลือกวิธีที่เป็นไปได้มากที่สุดและเหมาะสมที่สุดในสถานการณ์ตอนนั้นและที่สำคัญก็คืออย่าคาดหวังว่าเราจะต้องแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็วเพราะบางเรื่องมันต้องใช้เวลาพยายามเก็บประสบการณ์ที่ได้มาปรับปรุงมาแก้ไขปัญหาในครั้งต่อๆไปเพราะทุกๆปมปัญหาที่เราได้แก้ไขมันจะพัฒนากลายเป็นสกิลหรือทักษะที่ทำให้เรานั้นเก่งและแกร่งขึ้นได้หากตอนนี้ครับคุณฟังกำลังเจอปัญหาในชีวิตอยู่ก็เป็นกำลังใจให้นะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปกับตัวเองใจดีกับตัวเองหน่อยและอย่าถอดใจยอมแพ้นะครับต่อมาทักษะที่3ครับทักษะการคิดสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถซึ่งจะเป็นส่วนช่วยเราได้หลายเรื่องในชีวิตเช่นการตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆรวมไปถึงเป็นพื้นฐานสำหรับการทำงานที่ดีด้วยบางครั้งคนเรามักปล่อยให้ความเคยชินเป็นตัวกำหนดวิธีปฏิบัติเรายึดติดกับกรอบคิดเดิมๆวิธีการแก้ปัญหาเดิมๆแนวทางเดิมๆที่มันใช้ไม่ได้แล้วในยุคสมัยปัจจุบันเมื่อสิ่งเดิมมันใช้ไม่ได้แล้วเราก็จำเป็นต้องปล่อยวางมันลงบ้างแล้วเรียนรู้เปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ๆที่เหมาะสมกับยุคสมัยปัจจุบันความคิดสร้างสรรค์กับชีวิตนั้นต่างเกี่ยวข้องกันในหลายๆเรื่องเช่นการหางานหาเงินการค้าขายการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขหากเราอยากฝึกให้ตัวเองเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ก็สามารถฝึกทำได้ง่าย

10ทักษะชีวิตที่เราควรพกติดตัวไว้เริ่มที่ทักษะแรกครับทักษะการตัดสินใจการตัดสินใจกับการใช้ชีวิตนั้นมีส่วนสำคัญอย่างมากเลยใช่ไหมครับคนเราแต่ละวันต้องอยู่กับการตัดสินใจมาก

ได้ครับโดยการลองฝึกทำอะไรที่เราไม่คุ้นเคยบ้างเปิดรับความรู้ใหม่ๆเปิดรับความคิดไอเดียของคนอื่นที่แปลกและอาจจะไม่ตรงกับความคิดของเราบ้างกล้าเรียนรู้ไม่ต้องกลัวเสียมาตรเสียฟอร์มหรือเสียหน้านะจ๊ะรวมถึงเอาตัวเองออกจากสังคมที่มีแต่ความคิดลบๆพาตัวเองไปอยู่กับคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มีความคิดเชิงบวกอย่าด่วนตัดสินอะไรตามกรอบความคิดเดิมของเราและอย่าตีค่าสิ่งใดไว้แย่หากสิ่งนั้นเรายังไม่เคยรู้จักมันจริงต่อมาทักษะที่4ครับทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณทักษะนี้สำหรับส่วนตัวผมแล้วนับว่าเป็นทักษะที่สำคัญมากเลยทีเดียวเชียวนะครับเพราะเดี๋ยวนี้คนเราเข้าถึงสื่อต่างๆได้หลากหลายช่องทางมากเราดูแต่ตัวเลขจำนวนผู้ติดตามดูแต่จำนวนยอดไลค์ยอดวิวยอดแชร์จนอาจจะไม่ได้ดูเลยว่าสิ่งที่เรากำลังดูกำลังแชร์ต่อๆกันนั้นมันเป็นจริงหรือเท็จดีหรือแย่อย่างไรกันแน่หลายคนมักเชื่อในสิ่งที่เขาบอกต่อๆกันมาหลายคนเชื่อในสิ่งที่เขาแชร์ต่อกันมาหลายคนก็งมงายกับการแอบอ้างหลอกลวงสารพัดหรือแม้กระทั่งหลายคนก็อาจจะตกเป็นเหยื่อพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้ง่ายๆหากเราฝึกให้ตัวเองนั้นมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณก็จะช่วยให้เรานั้นรอดพ้นจากสื่อจากมิจฉาชีพปลอมๆได้วิธีการก็แค่ให้เรานั้นฝึกเอ๊ะใจบ้างฝึกให้ตัวเองได้หยุดคิดก่อนอย่างเช่นมีคนมาบอกว่างานนี้ดีเงินดีนะแต่ต้องโอนเงินให้มันก่อนนะมันใช่หรือนี่มีคนชวนลงทุนในหุ้นและบอกว่าได้ผลตอบแทนที่ดีได้ปันผลดีเวอร์แบบ 100% ต่อปีมันใช่ไหมนะมีคนแชร์เรื่องการทำ IF มันไม่ดีต่อสุขภาพนะให้เราหยุดคิดและหาข้อเท็จจริงก่อนว่าเรื่องนี้มันจริงเท็จอย่างไรกันแน่หากเราฝึกเป็นคนเอ๊ะไว้ก่อนก็จะช่วยให้เรานั้นได้ตั้งคำถามและไม่หลงเชื่ออะไรง่ายๆทำให้เรานั้นเป็นคนที่มีวิธีคิดอย่างรอบคอบมากขึ้นครับต่อมาทักษะที่5ครับที่ควรพกติดตัวไว้ก็คือทักษะการตระหนักรู้ในตนเองหรือพูดง่ายๆว่าการรู้จักหรือเข้าใจตนเองบ่อยครั้งที่คนเรามักจะสับสนไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนดีไม่รู้จะทำอย่างไรกับชีวิตดีไม่รู้จะเลือกเรียนคณะอะไรดีไม่รู้จะทำงานอะไรดีนะหรือไม่รู้จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีกว่านี้ได้อย่างไรสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นเพราะเราไม่รู้ว่าตัวเองนั้นต้องการอะไรเพราะเราไม่รู้จักตัวเองซึ่งในการใช้ชีวิตของคนเรามักถูกชักจูงชักนำด้วยเสียงจากคนรอบข้างจากครอบครัวจากสังคมที่เราอยู่จนไม่เคยรับฟังเสียงข้างในของตัวเองจริงๆเลยสักครั้งหนึ่งการมีทักษะตระหนักรู้ในตนเองจะช่วยให้เรานั้นค้นหาและรู้จักเข้าใจตัวเองมากขึ้นรู้จักข้อดีข้อด้อยของตนเองรู้ความต้องการและสิ่งที่ไม่ต้องการของตนเองซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับล้วนเป็นพื้นฐานของชีวิตและการพัฒนาทักษะอื่นๆได้ดีมากๆแบบเวลาที่เราจะเลือกอะไรจะตัดสินใจทำอะไรก็ใช้เวลาสักพักถามใจตัวเองว่าเราเลือกตามคนอื่นบอกหรือไม่เราเลือกสิ่งนี้เพราะมีคนอื่นอยู่ในนั้นมากน้อยแค่ไหนกันเราซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตัวเองหรือไม่และถ้าหากพอมีเวลาครับก็ลองสำรวจข้อดีและยอมรับข้อด้อยของตัวเองด้วยเมื่อเราตระหนักรู้ในตัวเองมากเท่าไหร่เราจะมีความสุขจากภายในมากเท่านั้นนะครับและเมื่อเราพยายามที่จะรู้จักตัวเองให้มากขึ้นสิ่งต่างๆในชีวิตของเราจะชัดเจนและดีขึ้นตามไปด้วยนะครับเรามาคุยกันต่อกับทักษะชีวิตที่จำเป็นสำหรับทุกยุคทุกสมัยที่เราควรพกติดตัวไว้ในทักษะที่6ครับก็คือทักษะเห็นอกเห็นใจผู้อื่นทักษะนี้เป็นทักษะที่จำเป็นอย่างมากในการใช้ชีวิตในสังคมเมื่อเรามีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นครับเราจะไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางเราจะมีความห่วงใยผู้อื่นมีน้ำใจคิดถึงความรู้สึกของผู้อื่นรู้จักมีใจช่วยเหลือกันรู้จักเป็นผู้ให้ที่ดีมากกว่าเป็นผู้รับที่เห็นแก่ตัวเองทักษะการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นฝึกได้โดยการมีใจที่เมตตาเอาใจเขามาใส่ใจเราไม่ยึดติดคิดแค่มุมมองของเราฝ่ายเดียวสิ่งที่พูดมานี้ครับสำหรับบางคนไม่ได้เป็นเรื่องที่ง่ายเลยแต่มันไม่ได้หมายความว่าคุณจะทำมันไม่ได้นะครับต่อมาทักษะที่7ทักษะจัดการกับอารมณ์เรื่องของอารมณ์เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเป็นเรื่องที่เราไม่ควรมองข้ามเลยเพราะบ่อยครั้งที่อารมณ์นั้นชอบชักจูงเราให้เราทำในเรื่องที่ไม่ดีได้หากเราอยากฝึกทักษะการจัดการกับอารมณ์ก็เริ่มง่ายๆครับโดยการยอมรับอารมณ์ต่างๆที่เข้ามาอย่าปิดกั้นหลีกหนีมันปล่อยให้มันเข้ามาให้เราได้ทำความรู้จักมันได้เข้าใจมันเห็นอารมณ์นั้นแต่

อย่าเข้าไปเป็นมันให้เราพิจารณาถึงเหตุผลและปัจจัยที่ทำให้เกิดความรู้สึกนั้นเช่นมันเกิดจากอะไรทำไมเราถึงเป็นแบบนี้แท้จริงแล้วเรากำลังคิดมากเกินไปหรือเปล่าหรือมีปมปัญหาในใจที่เรายังไม่ได้แก้ไขมันหรือเปล่าหากวันใดที่เราต้องหงุดหงิดเป็นทุกข์ซึมเศร้าครับพยายามปรับที่ใจของเรามองสุขทุกข์ให้เป็นธรรมดาของโลกและที่สำคัญก็คือมีเมตตาต่อตัวเองให้มากเพราะบางครั้งอารมณ์จะพาให้เราทำร้ายตัวเองได้ปลอบโยนตัวเองใจดีกับตัวเองฝึกสติให้อยู่กับปัจจุบันค่อยๆก้าวไปทีละก้าวทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปเรื่องของอารมณ์มันต้องใช้เวลาในการปรับตัวนะครับมันไม่ใช่แบบจะฟังคลิปนี้หรือฝึกวันนี้ตัวเราจะเปลี่ยนแปลงทันทีมันไม่ใช่แบบนั้นมันจะค่อยๆพัฒนาขึ้นเราอาจจะเผลอมีอารมณ์แบบเมื่อก่อนบ้างเผลอทำตัวแย่ไปบ้างแต่ขอให้รู้ไว้ว่าแค่เรารู้ว่าตัวเองกำลังมีอารมณ์โมโหกำลังโกรธหงุดหงิดหรือมีอารมณ์ไปในทางเสื่อมเสียใดๆก็ตามหรือมีพฤติกรรมแย่ๆแบบไหนก็ตามหากเรารับรู้ว่ามันเกิดขึ้นนั่นก็เป็นสัญญาณที่ดีว่าเรากำลังตั้งใจสังเกตตัวเองอยู่รู้จักเพิ่มมุมมองด้านบวกนึกถึงเรื่องดีๆที่ผ่านเข้ามาในแต่ละวันฝึกขอบคุณสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นเพราะเมื่อเรารู้จักโฟกัสและมองหาสิ่งดีๆด้วยความใส่ใจจิตใจของเราจะเบาและสบายมากขึ้นนะครับ

ต่อมาทักษะที่8ที่ควรพกติดตัวไว้ก็คือทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพคารมเป็นต่อรูปหล่อเป็นรองนะจ๊ะคนที่มีทักษะการสื่อสารที่ดีก็ซื้อใจคนไปแล้วได้ครึ่งหนึ่งคุณฟังคงชอบใช่ไหมครับคนที่พูดจาดีๆเพราะๆนุ่มๆมีกาลเทศะตลกบ้างยิ้มบ้างทำให้เรานั้นอารมณ์ดีผ่อนคลายเมื่อได้ฟังหรือที่เราเรียกกันว่าคนที่มีวาทศิลป์นั่นเองซึ่งวาทศิลป์นั้นเป็นทักษะที่จะสร้างแต้มต่อในชีวิตให้เราได้มากมายดังนั้นครับหากเราอยากฝึกทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพลองยึดแนวทางเบื้องต้นดังนี้ครับให้เรามีความชัดเจนในเรื่องที่เราจะสื่อสารออกไปไม่อ้อมค้อไม่พูดกำกวมเลือกใช้ภาษาน้ำเสียงสีหน้าท่าทางที่สุภาพสอดคล้องกับเจตนาที่พูดฝึกพูดจาชัดถ้อยชัดคำกระชับได้ใจความแสดงทัศนคติหรือมุมมองที่เป็นประโยชน์มีการลัดเทศะรู้ว่าเมื่อไหร่ควรพูดเมื่อไหร่ควรเงียบเรื่องไหนเหมาะสมไม่เหมาะสมสังเกตกิริยาและให้เกียรติคู่สนทนาทุกครั้งรวมถึงรู้จักฟังและตอบสนองด้วยความใส่ใจจริงๆต่อมาทักษะที่9ครับทักษะการสร้างความสัมพันธ์ทักษะนี้เป็นความสามารถที่เป็นพื้นฐานในการสร้างความที่ดีระหว่างกันมันทำให้เรานั้นได้รักษาความสัมพันธ์เอาไว้ได้อย่างยาวนานคุณฟังลองสำรวจตัวเองครับว่าตอนนี้เรากำลังหลงลืมที่จะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีของเราไว้หรือไม่เพื่อนของเราแฟนของเราพ่อแม่ของเราญาติพี่น้องของเราเราหลงลืมหรือตกหล่นเรื่องนี้ไปหรือไม่การรักษาและฝึกทักษะการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีครับคือการที่เราไม่ลืมคนๆนั้นแม้ตัวจะห่างไกลกันแต่อย่าทำให้ใจของเราห่างกันก็พอนะจ๊ะเอาใจเขามาใส่ใจเรามีความจริงใจต่อกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันรู้จักเป็นผู้ให้และให้เขาคนนั้นเป็นผู้ให้กับเราด้วยเช่นกันแบ่งปันประสบการณ์ดีๆให้กันเมื่อมีความสำเร็จก็ร่วมยินดีกันมีความทุกข์เป็นกำลังใจให้กันเพียงเท่านี้ครับก็จะช่วยให้เรานั้นได้พัฒนาทักษะการสร้างความสัมพันธ์และรักษาความสัมพันธ์ที่ดีเอาไว้อย่างยั่งยืนยาวนานได้และทักษะชีวิตที่จำเป็นสำหรับทุกยุคทุกสมัยที่เราควรพกติดตัวไว้ในทักษะที่10ครับทักษะการจัดการกับความเครียดยิ่งเราเติบโตยิ่งมีเรื่องให้คิดให้เครียดให้รับผิดชอบมากขึ้นใช่ไหมครับความเครียดจึงเกิดขึ้นได้เสมอแต่อย่าให้มันมาทำลายชีวิตของเราความเครียดน้อยๆแบบพอดีอาจจะส่งผลดีกับชีวิตทำให้เรานั้นแอคทีฟตื่นตัวได้ดีแต่ความเครียดที่มากเกินไปความเครียดเรื้อรังจะส่งผลเสียต่อจิตใจและสุขภาพของเราได้อย่าละเลยที่จะใส่ใจกับการจัดการความเครียดนะครับหากความเครียดเกิดขึ้นหากิจกรรมที่ช่วยให้เรานั้นผ่อนคลายสบายใจเราอาจจะต้องให้ตัวเองนั้นปล่อยวางความเครียดนั้นลงสักครู่ก่อนหากมันหนักก็วางมันลงก่อนให้ใจและร่างกายได้พักแล้วค่อยกลับไปสู้ใหม่มันไม่ใช่การหลีกหนีนะครับแต่เป็นการหยุดพักก่อนให้ใจได้ผ่อนคลายลงก่อนแต่ถ้าหากเราไม่ไหวจริงๆมันเครียดมากเหลือเกินอย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับลองหาใครสักคนหรือชุมชนในกลุ่มโซเชียลก็ได้ปรึกษาให้กำลังใจกันอย่าเก็บเอาไว้มาหมกมุ่นคนเดียวเพราะเวลาที่เราเครียดมากๆครับ

ามักจะคิดอะไรฟุ้งซ่านได้ซึ่งเมื่อเราได้กำลังใจดีๆมุมมองใหม่ๆแรงบันดาลใจดีๆความคิดที่มีต่อความเครียดนั้นก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นและบรรเทาลงได้และก็อย่าลืมนะครับว่าบางเรื่องนั้นมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปตามจังหวะของตัวเราเองนะครับ

นี่ก็เป็น10ทักษะชีวิตที่เราควรพกติดตัวเอาไว้เสมอซึ่งทักษะเหล่านี้ต้องอาศัยการฝึกฝนและนำมาใช้อย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วหลายๆด้านในชีวิตของเราก็จะดีขึ้นและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงได้และก่อนจากกันในตอนนี้ครับผมขอทบทวนให้ฟังอีกครั้งนะจ๊ะทักษะที่1ครับทักษะการตัดสินใจก่อนจะตัดสินใจเลือกอะไรอย่ารีบร้อนพยายามอย่าตัดสินใจตามอารมณ์ค่อยๆตัดทางเลือกที่ไม่ใช่แล้วทางเลือกที่ใช่จะปรากฏขึ้นมา2ทักษะการแก้ปัญหาเมื่อเราเจอปัญหาใดๆก็ตามให้ตีแผ่ปัญหานั้นออกมาให้หมดเพราะเราจำเป็นต้องมองเห็นปัญหาให้ชัดเจนก่อนเราถึงจะแก้ไขมันได้3ทักษะการคิดสร้างสรรค์เลิกยึดติดกับกรอบความคิดเดิมๆ4ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณฝึกเอ๊ะใจฝึกให้ตัวเองได้หยุดคิดก่อนอย่าหลงเชื่ออะไรง่ายๆหรือเชื่อตามกระแสไปหมด5ทักษะการตระหนักรู้ในตนเองเมื่อเราพยายามที่จะรู้จักตัวเองให้มากขึ้นสิ่งต่างๆในชีวิตจะชัดเจนและดีขึ้นตามไปด้วย6ทักษะการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมีใจที่เมตตาเอาใจเขามาใส่ใจเราให้มากขึ้น7ทักษะการจัดการกับอารมณ์พยายามปรับใจให้มองสุขและทุกข์เป็นธรรมดาของโลกเมตตาต่อตัวเองให้มากปลอบโยนใจดีกับตัวเองฝึกสติอยู่กับปัจจุบัน8ทักษะการสื่อสารยังมีประสาทการสื่อสารที่ดีนั้นต้องรู้จักพูดให้เป็นพูดให้ถูกจังหวะไม่ใช่พูดมากเรื่อยเปื่อย9ทักษะการสร้างความสัมพันธ์รู้จักรักษาความสัมพันธ์ที่ดีเอาไว้แม้ตัวจะห่างไกลแต่อย่าทำให้ใจนั้นห่างกันก็พอและ10ครับทักษะการจัดการกับความเครียดหากความเครียดนั้นเกิดขึ้นหากิจกรรมที่ช่วยให้เรานั้นผ่อนคลายปล่อยวางความเครียดนั้นลงสักพักมองหากำลังใจดีๆมุมมองใหม่ๆแรงบันดาลใจดีๆจะทำให้ความเครียดของเรานั้นบรรเทาลงได้ขอบคุณนะครับที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The Book Teller แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ

ทักษะการบริหารจัดการความเครียดและการทำงานอย่างมีความสุขนะคะในยุคปัจจุบันนะคะความเครียดนะเข้ามานะคะเพราะว่ามันมีเทคโนโลยีที่หลากหลายนะคะมีสังคมนะคะที่รีบเร่งนะคะในยุคปัจจุบันนะคะการบริหารจัดการความเครียดนะคะเป็นสิ่งจำเป็นมากๆนะคะในยุคปัจจุบันนะคะเพราะทำอะไรเนี่ยเราสามารถที่จะต้องควบคุมอารมณ์ไม่ให้เกิดขึ้นนะคะที่มันเป็นแนวทางที่ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีการจัดสรรนะคะในการควบคุมตนเองการจัดการความเครียดนะคะเพราะว่าการตั้งเป้าหมายที่เหมาะสมเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานอย่างมีความสุขนอกจากนี้การพักผ่อนให้เพียงพอดูแลสุขภาพนะคะกายสุขภาพจิตก็เป็นสิ่งจำเป็นนะคะเราไม่จำเป็นต้องเครียดมากเกินไปแต่เราสามารถนะคะนำความเครียดนะคะต่างๆนะมาปรับนะคะให้เรานั้นนะคะมีกำลังกายกำลังใจที่ดีนะคะแล้วก็ให้กำลังใจตนเองยอมรับข้อผิดพลาดนำมาปรับปรุงแก้ไขนะคะสร้างจิตใจที่เข้มแข็งมองโลกในแง่บวกนะคะแล้วก็สามารถที่จะรับมือกับปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์การทำงานอย่างมีความสุขนะคะไม่ได้หมายถึงการไม่มีปัญหาแต่ก็คือการรู้จักปรับตัวและหาความหมายจากสิ่งที่ทำการแบ่งเวลาให้กับครอบครัวและเพื่อนฝูงนะคะที่จะทำให้ต่อสู้อยู่ในสังคมได้เทคโนโลยีนี้นะคะก็ช่วยทำให้การทำงานสะดวกขึ้นนะคะแต่ก็ควรใช้อย่างพอดีเพื่อไม่ให้กลายเป็นภาระทางสมองนะคะแล้วก็มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานด้วยความเครียดในชีวิตประจำวันแล้วก็ผลกระทบนะคะความเครียดเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเผชิญไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนการทำงานหรือว่าความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็วนะคะทำให้ชีวิตสะดวกขึ้นแต่ก็ไปเพิ่มความกดดันที่จะต้องแข่งขันให้ทันเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจนะคะจนลืมว่าความเครียดเนี่ยส่งผลต่อสุขภาพต่อตนเองเช่นปวดหัวนอนไม่หลับภูมิคุ้มกันอ่อนแอจนอาจจะเป็นผลกระทบทางด้านจิตใจไม่ว่าจะเป็นในโรคของโรคซึมเศร้าซึ่งหลายๆท่านนะคะก็มีอาการมากนะคะเพราะว่าเรา

0: จัดการความเครียดไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาเริ่มต้นที่ตัวเรารู้จักปล่อยวางแล้วก็โฟกัสกับสิ่งที่ควบคุมได้นะคะช่วยให้จิตใจสงบสังคมนะคะถ้ามีปัญหาอะไรเปิดใจพูดคุยกันนะคะกล้าขอความช่วยเหลือเมื่อจำเป็นหรือแม้ความเครียดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เราสามารถเรียนรู้ที่จะยอมรับมันนะคะและไม่ทำลายความสุขของเราการบริหารความเครียดการบริหารความเครียดในยุคปัจจุบันนะคะเป็นสิ่งจำเป็นมากๆเลยนะคะเพราะว่าความคาดหวังจากตนเองแล้วก็ผู้อื่นความเครียดนะคะไม่ใช่สิ่งเลวร้ายนะคะแต่เป็นวิธีการจัดการที่ถูกต้องรู้เท่าทันอารมณ์ของตนเองรู้ว่าเราควรหยุดพักแล้วก็หาวิธีการระบายอย่างสร้างสรรค์เช่นการออกกำลังกายการฟังเพลงการทำกิจกรรมการแบ่งเวลาให้สมดุลกันนะคะเพราะว่าการที่เราได้พูดคุยได้ผ่อนคลายหรือได้ทำกิจกรรมต่างๆนะก็จะทำให้เรานะคะมีความสุขมากยิ่งนะคะบริหารจัดการความเครียดได้ดีขึ้นนะคะลดการวิตกกังวลมีการฝึกสมาธิมีการฝึกหายใจลึกๆก็จะช่วยให้จิตใจสงบนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะหาอาหารที่มีประโยชน์รับประทานการบริหารความเครียดไม่ใช่การหลีกเลี่ยงแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัญหาแล้วก็เข้าใจมันแล้วก็ควบคุมมันนะคะได้นะแก้ไขปัญหาได้นะคะไม่ใช่ให้มันควบคุมเราแล้วก็เราจะได้ความสมดุลของชีวิตไปด้วยกัน
1: งานที่ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 กับหอคอยฟอกอากาศขนาดยักษ์ที่นอกจากจะฟอกอากาศได้ยังเก็บอนุภาคฝุ่นมาอัดรวมกันทำเป็นเครื่องประดับได้ด้วยค่ะโดยผลงานนี้มีชื่อว่า Smog Free Tower ของ Danceรูสการ์ดซึ่งเป็นดีไซเนอร์ชาวเนเธอร์แลนด์ที่ได้เสนอผลงานการสร้างสรรค์หอคอยยักษ์ฟอกอากาศมีความสูงถึง7เมตรด้วยกันค่ะโดยตัวหอคอยจะดูดอากาศเข้าทางด้านบนจากนั้นก็ปล่อยอากาศบริสุทธิ์ออกมาทางช่องระบายทั้ง6ด้านพร้อมกำจัดอนุภาคฝุ่นละอองละเอียดด้วยเทคโนโลยีที่ใช้พลังงานต่ำโดยกรองได้ถึง 30,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงค่ะนอกจากจะช่วยฟอกอากาศแล้วหอคอยนี้ยังช่วยเปลี่ยนมลพิษให้กลายเป็นผลงานศิลปะที่สวมใส่ได้อีกด้วยนะคะโดยนำเอาอนุภาคของคาร์บอนที่เก็บรวบรวมได้ 1,000 ลูกบาศก์เมตรมาบีบอัดด้วยแรงดันมหาศาลจนมีความหนาแน่นสูงและปิดผนึกในลูกบาศก์เรซินเพื่อทำแหวนแล้วก็กระดุมข้อมือค่ะแค่นี้อนุภาคฝุ่นที่เคยเป็นปัญหาก็จะกลายมาเป็นเครื่องประดับสุดพิเศษที่สามารถเล่าเรื่องราวความยั่งยืนได้อย่างน่าประทับใจค่ะข่าวต่อไปเป็นนวัตกรรมลดการปล่อยคาร์บอนจากอุตสาหกรรมการก่อสร้างด้วยการพัฒนาอิฐรีไซเคิลจากขยะผลงานนี้มาจากบริษัทในสกอตแลนด์ชื่อว่า K-Brick ค่ะทำมาจากขยะที่ได้มาจากการก่อสร้างการรื้อถอนการขุดเจาะซึ่งทางบริษัทจะรับเอาขยะจากแหล่งทรัพยากรเหล่านี้มาทำอิฐรีไซเคิลพร้อมใช้ใน24ชั่วโมงโดยบริษัทระบุว่าอิฐรีไซเคิลจากขยะนี้สามารถลดคาร์บอนได้ดีกว่าอิฐดินเผาแบบเดิมได้มากถึง95%โดยตัวอย่างการใช้งานก็ยกตัวอย่างเช่นในบ้านแบบ2ห้องนอนที่ปกติแล้วต้องใช้อิฐมากถึง 12,000 ก้อนก็เปลี่ยนมาใช้อิฐเคบริกซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า CO2e จาก 5.46 ตันให้เหลือเพียง 0.2 ตันหรือเทียบกับการนำรถยนต์ที่ใช้น้ำมันออกจากถนนเป็นเวลา1ปีค่ะและด้วยโซลูชันนี้บริษัทเชื่อว่าการพัฒนาอิฐรีไซเคิลจะช่วยแก้ปัญหาการผลิตอิฐก่อสร้างแบบเดิมๆที่ขุดวัสดุจากทรัพยากรที่จำกัดของโลกแต่ลดการปล่อยคาร์บอนลงลดการใช้พลังงานเพราะไม่ต้องผ่านการเผาแต่ยังได้อิฐก่อสร้างที่ยังคงความแข็งแรงทนทานเหมือนกับอิฐก่อสร้างดินเผาแบบดั้งเดิมค่ะถัดมาไปต่อกันที่ญี่ปุ่นนะคะชมการพัฒนาพลาสติกที่สามารถย่อยสลายตัวเองได้ในน้ำทะเลเพื่อแก้ปัญหามลพิษจากขยะพลาสติกในแหล่งน้ำธรรมชาติสำหรับพลาสติกชนิดใหม่ซึ่งพัฒนาร่วมกันกับมหาวิทยาลัยโตเกียวนี้ระบุว่ามีความแข็งแรงเทียบเท่ากับพลาสติกที่ทำมาจากปิโตรเลียมทั่วไปแต่ผลิตขึ้นจากการผสมของไอโอนิกโมโนเมอร์หรือว่าโมเลกุลเดียวที่มีประจุไฟฟ้า2ชนิดผสมกันเพื่อสร้างพันธะที่ทำให้ได้พลาสติกที่ทั้งแข็งแรงแล้วก็ยืดหยุ่นด้วยวิธีนี้จะทำให้เราได้พลาสติกที่เมื่อสัมผัสกับเกลือหรือว่าอิเล็กโทรไลต์หรือว่าสารละลายที่นำไฟฟ้าได้ด้วยตัวอื่นในน้ำทะเลก็จะทำให้สลายตัวกลายเป็นโมโนเมอร์ดั้งเดิมซึ่งแบคทีเรียสามารถย่อยสลายได้รวมถึงยังได้เป็นผลงานพลาสติกที่ไม่เป็นพิษแล้วก็ไม่ติดไฟด้วยค่ะโดยระหว่างการทดลองก็ได้มีการนำพลาสติกไปใส่ในสารละลายน้ำที่มีความเข้มข้นของเกลือเท่ากับน้ำทะเลซึ่งทีมวิจัยก็พบว่าพลาสติกจะละลายอย่างรวดเร็ว ในเวลา 2-3 ชั่วโมงเท่านั้นค่ะขึ้นอยู่กับความหนาแน่นแล้วก็ขนาดและยังไม่ทิ้งไมโครพลาสติกที่เป็นอันตรายเอาไว้ซึ่งอาจจะพัฒนาเพื่อบรรจุภัณฑ์แบบใหม่ในอนาคตนั่นเองจากปัญหาขยะพลาสติกคราวนี้ไปต่อกันที่การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่สูงที่สุดในโลกอย่างเอเวอเรสต์โดยใช้โดรนบินเข้ามาช่วยขนย้ายขยะทำให้ลดภาระของนักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่รวมถึงลดความเสี่ยงได้มากขึ้นนะคะโดยปัจจุบันนี้ยอดเขาเอเวอเรสต์กำลังเผชิญกับปัญหาขยะสะสมจากบรรดานักปีนเขาที่ต่างเข้ามาเยือนสถานที่แห่งนี้กันอย่างต่อเนื่องนานหลายทศวรรษและก่อให้เกิดขยะมากมายค่ะโดยเฉพาะบริเวณแคมป์ที่เต็มไปด้วยเต็นท์ที่มีสภาพขาดซองอาหารขวดออกซิเจนเปล่าหรือแม้กระทั่งของเสียที่นักบินเขาทิ้งไว้นะคะและเพื่อแก้ปัญหานี้บริษัท Airlift Technology จึงใช้โดรนบินเพื่อช่วยขนสัมภาระขึ้นสู่จุดอันตรายและใช้เพื่อขนย้ายขยะกลับลงมาค่ะซึ่งนับแต่ที่บริษัทได้เริ่มให้บริการในปี2024พวกเขาก็พบว่าวิธีนี้สามารถช่วยจัดการปัญหาขยะบนเขาสูงที่มีประสิทธิภาพได้มากขึ้นโดยจากสถิติในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมในปี2025ก็พบว่าบริษัทสามารถกำจัดขยะได้แล้วกว่า 1,000 กิโลกรัมและยังช่วยลดความเสี่ยงให้กับทั้งนักปีนเขาแล้วก็ลูกหาบได้อีกด้วยค่ะสำหรับโดรนที่จะใช้นะคะก็จะเป็นรุ่น DJI Flycard 30ซึ่งจะบินจากค่ายฐานเอเวอเรสต์ที่มีระดับความสูงอยู่ที่ประมาณ 5,364 เมตรไปยังบริเวณค่าย1ที่มีความสูงอยู่ที่ประมาณ 6,065 เมตรส่วนขากลับก็จะบินขนขยะกลับลงมาใช้เวลาบินเพียงแค่3นาทีหากอยู่ในสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยค่ะโดยตั้งแต่ปี2024มีผู้คนมากกว่า 7,000 คนที่ปีนขึ้นยอดเขาเอเวอเรสต์ที่มีความสูง 8,850 เมตรซึ่งบริษัทก็หวังนะคะว่าบริการนี้จะเป็นเครื่องมือใหม่ในการช่วยกำจัดขยะจำนวนมหาศาลที่ยังคงเหลืออยู่ในค่ายต่างๆและคาดว่ามีมากกว่า50ตันและยังคงสะสมไปเรื่อยๆตราบใดที่ยังมีการปล่อยให้นักปีนเขาขึ้นไปเยือนเขาเอเวอเรสต์อันยิ่งใหญ่แห่งนี้ค่ะปิดท้ายกันด้วยแนวคิดต้นแบบรถยนต์แห่งอนาคตที่สามารถขับเคลื่อนได้ด้วยพลังไฮโดรเจนจากระบบการบำบัดน้ำเสียผู้สร้างคือทีมวิศวกรจาก Warwick Manufacturing Group หรือว่า WMG หรือแผนกการวิจัยจาก University of Warwick ในสหราชอาณาจักรซึ่งได้พัฒนาต้นแบบรถแข่งภายใต้ชื่อ West to Rest โดยเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียเพื่อสร้างพลังงานไฮโดรเจนที่ใช้ในรถคันนี้เป็นผลงานการพัฒนาโดยบริษัท West Water Fuels ที่จะเปลี่ยนน้ำเสียให้กลายมาเป็นแหล่งพลังงานสะอาดซึ่งก็ได้แสดงให้เห็นถึงแนวทางใหม่ในการจัดการของเสียและการผลิตพลังงานหมุนเวียนในแง่ของตัวถังต้นแบบของรถแข่งสร้างขึ้นมาจากอะไหล่และชิ้นส่วนเหลือใช้ของยานยนต์ต่างๆโดยบางชิ้นส่วนดัดแปลงให้ใช้กับวัสดุที่มีความยั่งยืนเช่นตัวถังใช้วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์รีไซเคิลพวงมาลัยทำจากวัสดุชีวภาพ 100% ในขณะที่แบตเตอรี่ก็ใช้ซ้ำแล้วก็นำมาจากการถอดชิ้นส่วนรถยนต์เก่าๆสำหรับโครงการพัฒนารถแข่ง West to Rest มีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนความยั่งยืนในวงการแข่งรถในขณะเดียวกันก็สาธิตเทคโนโลยีการขับเคลื่อนแบบใหม่ที่อาจเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์กระแสหลักที่ต้องการใช้พลังงานที่ยั่งยืนปูทางไปสู่การสร้างสรรค์ยานยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นและทั้งหมดนี้ก็แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมที่ออกแบบมาเพื่อสิ่งแวดล้อมและยังแสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ที่เปลี่ยนวิกฤตให้กลายเป็นมูลค่าและสิ่งเหล่านี้เองค่ะตอกย้ำว่าความยั่งยืนไม่ใช่แค่เพียงการลดการทำลายแต่คือการรื้อฟื้นและสร้างระบบใหม่ที่ช่วยให้มนุษย์และธรรมชาติอยู่รวมกันได้อย่างสมดุลผ่านนวัตกรรมที่จับต้องได้จริงเพื่อโลกของเราที่น่าอยู่กว่าเดิม
0: ค่ะการทำงานในโลกนะคะมีความเร็วและมีการเปลี่ยนแปลงสูงนะคะการทำงานในโลกนี้นะคะก็มีความเร็วการเปลี่ยนแปลงสูงในยุคปัจจุบันเพราะว่ามีต้องอาศัยการยืดหยุ่นแล้วก็ปรับตัวอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเทคโนโลยีนั้นค่ะได้ก้าวหน้าไปอย่างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารหรือแม้แต่วิธีการทำงานของคนเรานะคะก็เปลี่ยนไปนะคะตามยุคตามสมัยทุกวันนะคะเราจึงจำเป็นจะต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลานะคะให้ทันกับกระแสของโลกการทำงานแบบเดิมนะคะจะต้องอาศัยประสบการณ์อย่างเดียวไม่เพียงพอนะคะแต่จะต้องอาศัยในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็ทักษะสำคัญนะคะที่เราจะต้องควบคุมนะคะเกี่ยวกับพวกองค์กรต่างๆนะคะแล้วก็การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนะคะก็จะทำให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้นะคะใน ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนะคะยกตัวอย่างเช่นในปัจจุบันก็จะมีในเรื่องของการ

0: ชุมออนไลน์นะคะด้วยระบบอัตโนมัติต่างๆนะคะก็จะช่วยความรวดเร็วนะคะไม่ว่าเราจะอยู่มุมไหนของโลกเราก็สามารถที่จะเข้าร่วมประชุมได้นะคะแล้วก็ลดข้อผิดพลาดแต่ขนาดเดียวกันนะคะก็ต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอนะคะเช่นเทคโนโลยีต่างๆนะคะให้ทันสมัยแล้วก็มีการบริหารเวลานะคะและสมาธินะคะก็มีความสำคัญนะคะไม่แพ้กันนะคะเพราะว่าโลกหมุนเร็วนะคะทำให้เราถูกรบกวนได้ง่ายนะคะอาจจะถูกรบกวนในเรื่องของการทำงานต่างๆนะคะจึงต้องอาศัยสมาธินะคะเพื่อที่จะต้องนำความรู้ความเข้าใจนะคะแล้วก็ทัศนคติที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สังคมนะคะไม่หยุดนิ่งนะคะตลอดไปนะคะค่ะต่อไปในเรื่องของการสร้างความสุขจากสิ่งที่เราทำนะคะในสิ่งที่เรารักนะคะความสุขเนี่ยเกิดได้จากสิ่งที่เราทำแล้วก็สิ่งที่เรารักใช่ไหมคะเมื่อเราชอบใจเราก็จะสามารถทำสิ่งต่างๆได้ดีนะคะแล้วก็เมื่อลงมือทำนะคะก็จะทำให้เราเกิดแรงบันดาลใจต่างๆโลกยุคปัจจุบันนะคะก็เกิดทำให้ทุกคนนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆมากมายนะคะทุกคนก็จะตามหาความฝันของตัวเองนะคะไม่ว่าจะผ่านเทคโนโลยีต่างๆหรือผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆนะคะการทำสิ่งที่ตนรักนะคะก็ยังมีคุณค่าในตัวเองอยู่เสมอนะคะก็จะช่วยลดในเรื่องของความตึงเครียดนะคะในเรื่องของการเข้าสังคมได้ด้วยนะคะแล้วก็ผู้คนในยุคนี้ก็หันมาให้ความสำคัญกับการสมดุลในเรื่องของการทำงานนะคะแล้วก็ชีวิตส่วนตัวมากยิ่งขึ้นนะคะตื่นมาก็ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็เพิ่มพลังกายพลังใจให้กับตนเองนะคะแม้ว่าเราจะมีอุปสรรคและความเหนื่อยล้ามากเท่าไหร่นะคะแต่เราก็ต้องใช้ชีวิตให้สมดุลนะคะเพื่อที่จะพบกับความสุขนะคะแล้วก็สิ่งที่เราเลือกนะคะอย่างมีความหมายนะคะก็จะทำให้การทำงานมีความสุขแล้วมีประสิทธิภาพด้วยค่ะค่ะต่อไปก็คือการเรียนรู้และทำความเข้าใจในเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้วก็ช่วยทำให้ชีวิตมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นถ้าเราเรียนรู้นะคะและทำความเข้าใจนะคะเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนเราก็จะมองเห็นว่าคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตนะคะไม่ใช่เพียงที่เราใช้ทรัพยากรนะคะหรือเทคโนโลยีเท่านั้นนะคะแต่คือการสร้างอนาคตที่ดีนะคะให้กับคนรุ่นต่อไปการเข้าใจว่าทุกการกระทำนะคะมีผลต่อสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจนะคะสังคมก็จะทำให้เรานะคะรู้สึกรับผิดชอบกับตนเองมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพราะว่าจะไปช่วยในเรื่องของแนวคิดที่ช่วยปรับสมดุลนะคะระหว่างความก้าวหน้านะคะกับความสุขของคนเรานะคะเมื่อเราตระหนักนะคะถึงความสำคัญก่อต่อสิ่งแวดล้อมนะคะเราก็จะรู้จักลดนะคะการใช้นะคะของพลังงานนะคะแล้วก็ตระหนักถึงคุณค่าของมันอย่างใช้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะคะการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนจะทำให้เรารู้เห็นคุณค่าของสิ่งเล็กๆรอบข้างไม่ว่าจะเป็นทั้งธรรมชาติผู้คนเวลาการเรียนรู้เรื่องนี้นะคะไม่ใช่เป็นเรื่องแนววิชาการนะคะแต่เป็นเรื่องที่เราจะต้องเข้าใจในเรื่องของทักษะนะคะการใช้ชีวิตนะคะบนโลกใบนี้นะคะเพื่อให้เราสามารถสร้างชีวิตที่มีคุณค่ามีความหมายแล้วก็ยั่งยืนต่อตนเองและโลกใบนี้อย่างแท้จริงค่ะ
1: ทุกคนใฝ่หาความสุขแต่จะทำอย่างไรให้ความสุขอยู่กับเราอย่างยั่งยืนและนำพาเราไปสู่สิ่งที่ดีกว่าวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีปฏิบัติกับความสุขตามหลักธรรมในเทวทหสูตรของพระพุทธเจ้าหลักการสำคัญมี4ข้อข้อแรกคือไม่เอาทุกข์ทับถมตนที่ไม่เป็นทุกข์ไม่สร้างปัญหาให้ตัวเองเมื่อไม่มีเรื่องทุกข์ส่วนข้อที่2คือไม่ลับทิ้งสุขที่ชอบทำเอนจอยกับความสุขที่ดีงามไม่เบียดเบียนใครในข้อที่3แม้ในสุขที่ชอบทำนั้นก็ไม่หมกมุ่นสยบสุขได้แต่อย่าติดยึดและข้อสุดท้ายคือเพียรทำเหตุแห่งทุกข์ให้หมดสิ้นไปมุ่งมั่นจัดการต้นตอของความทุกข์ให้หมดไปแต่ถ้าจะนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันเรามี3จุดเน้นง่ายๆที่ควรจำ1คือไม่ประมาทความสุขมักชวนให้เราเคลิบเคลิ้มหลงไหลจนอาจละเลยหน้าที่หรือเกียจคร้านได้ฉะนั้นต้องมีสติระวังไม่ให้ความสุขนำไปสู่ความประมาท 2. ใช้เป็นโอกาสไม่ว่าสุขหรือทุกข์เราต้องรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์ยามทุกข์เราอาจได้ฝึกฝนความเพียรแต่ยามสุขเราก็สามารถใช้พลังงานที่ดีนี้เป็นโอกาสในการสร้างสรรค์และพัฒนาตนเองได้เช่นกันผู้ปฏิบัติธรรมที่แท้จริงคือผู้ที่มองเห็นประโยชน์ได้จากทุกสถานการณ์ 3. ไม่พึ่งพา เป้าหมายสูงสุดคืออิสรภาพทางจิตใจที่เป็นอิสระแม้แต่กระทั่งจากความสุขไม่ใช่การหลงระเริงหรือถูกครอบงำด้วยความสุขจนไม่สามารถก้าวต่อไปได้เมื่อเข้าใจทั้ง3จุดนี้ก็จะนำไปสู่ข้อสุดท้ายคือพัฒนาต่อไปนั่นคือการพัฒนาความสุขให้สูงขึ้นเรื่อยๆไม่หยุดนิ่งจากความสุขในปัจจุบันสู่ความสุขที่ละเอียดขึ้นจนกระทั่งถึงความสุขที่สูงสุดไร้ทุกข์โดยสิ้นเชิงนี่คือการเดินทางของชีวิตที่มีแต่ความสุขตลอดกระบวนการพัฒนาขอให้ทุกท่านมีความสุขและก้าวไปข้างหน้าอย่างมีสติครับ
0: สรุปชั่วโมงที่8นะคะในเรื่องของทักษะชีวิตกับการบูรณาการสุขหลักปฏิบัติที่ยั่งยืนนะคะก็จะมีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะในยุคปัจจุบันนะคะยุคที่มีเทคโนโลยีนะคะเข้ามานะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงของสังคมแล้วก็เทคโนโลยีอย่างรวดเร็วเนี่ยทักษะชีวิตเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการปรับตัวการตัดสินใจทำให้เรามีสติมากยิ่งขึ้นนะคะทำให้เราใช้สตินะคะแล้วก็ใช้ปัญญาในการคิดเชิงวิพากษ์การจัดการอารมณ์การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและในขณะเดียวกันนะคะการปฏิบัติที่ยั่งยืนก็จะทำให้เราคำนึงถึงผลกระทบระยะยาวนะคะต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็สังคมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานการเลือกใช้สินค้าที่รักโลกนะคะก็เป็นการดำเนินชีวิตที่เราสามารถทำได้ทุกวันนะคะสิ่งเหล่านี้จะสร้างสมดุลนะคะในการพัฒนาและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและยังฝึกทักษะชีวิตนะคะควบคู่กับแนวคิดความยั่งยืนนะคะจะทำให้เรามีชีวิตที่สมดุลและมีความสุขได้นะคะเมื่อพวกเราทุกคนร่วมมือกันนะคะสังคมก็จะน่าอยู่สิ่งแวดล้อมนะคะและสังคมเราก็จะดีตามไปด้วยนะคะค่ะสัปดาห์หน้านะคะมาพบกับชั่วโมงที่9นะคะธรรมะกับการรักษาโรคนะคะเรามาดูว่าธรรมะจะรักษาโรคอย่างไรนะคะในรายการการพัฒนาจิตเจริญปัญญาสู่การเรียนรู้เพื่อทักษะชีวิตในศตวรรษที่21ทางช่อง DLTV 13ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์วังอ่อนโพนิ่มแดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะนำเสนอการทำพานพุ่มนะคะของภาคการศึกษาที่สองนี้ปีพ.ศ. 2568นะคะพานพุ่มนี้นะคะเป็นพานพุ่มลูกปัดทองแต่ทีนี้ลูกปัดนั้นช่วงนั้นค่อนข้างหาลำบากนิดนึงก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นพานพุ่มดิ้นทองนะคะก็จะผิดจากต้นแบบนิดนึงนะคะจากรายการแต่ก็ทำเรื่องของพานพุ่มนะคะเรานำพานพุ่มมานะคะที่หาพานพุ่มก็จะต้องเป็นพานพุ่มนั้นจะแล้วแต่ลักษณะของที่ท่านเลือกจะต้องข้อสำคัญต้องมีพานนะคะพานนะคะจะเป็นพานแก้วหรือพานอะไรก็ได้นะคะที่เราหาได้นะคะที่เรามีอยู่นะคะหรือตอนนี้นิยมเป็นพานแก้วแล้วก็พานอันนี้เป็นเซรามิกนะคะวัสดุที่ใช้ดิ้นนี้

ป็นดิ้นบอกว่าจะเป็นดิ้นตัวตะขาบก็ได้นะคะเป็นดิ้นเลข8ก็ได้นะคะเลขนะคะทีนี้การทำเนี่ยนะคะจะต้อง1ดิ้นหาดิ้นนะคะวัสดุคือพุ่มนะคะพุ่มเบอร์3เบอร์4หรือท่านจะใช้ใหญ่กว่าพุ่มนี้นะคะก็ต้องหาพานที่ให้เข้ากันได้ของในของวางของพานนะคะกับของพุ่มนะคะถ้าเปิดพุ่มเบอร์4ก็ต้องขนาดแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะก็จะเป็นเรื่องของใช้กาวกาวนี่เวลาใช้เราจะใช้ไม่เยอะไม่มากนะคะเพราะว่าถ้าแบบมากแล้วเนื้อของพุ่มนี่จะละลายได้นะคะเราก็ใช้ส่วนประกอบเล็กน้อยนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของกาวกาวร้อนเหมือนกันแต่กาวเหนียวนะคะเราใช้กาวเหนียวนะคะเป็นกาวอเนกประสงค์นะคะอันนี้กาวนี้ต้องใช้ความร้อนความร้อนทีนี้ถ้าเผื่อเราทาไปบนพุ่มที่โฟมเนี่ยมีการหดตัวได้นะคะจะละลายได้นะคะอันนี้เป็นแท่งกาวโดนความร้อนก็จะละลายโดยการใช้นะคะแท่งปืนกาวนี้นะคะกรรไกรนะคะต้องมีใช้ครีมแล้วแต่ที่จะใช้งานได้กรรไกรแล้วแต่ขนาดอาจบางครั้งอาจจะใช้แม็กนี้เข็มหมุดเล็กน้อยนะคะเป็นตัวนำนะคะไม้แหลมนี่สำคัญเวลาทำงานประดิษฐ์เนี่ยจะต้องใช้ไม้แหลมนะคะจากนั้นนะคะการเริ่มทำงานนะคะเราก็จะต้องจะทำให้ท่านผู้ชมชมเล็กน้อยนะคะว่าการขึ้นพานนั้นเราต้องเริ่มจากยอดนะคะนี่ทำไว้แล้วเดี๋ยวในเวลานี่จะไม่ทันนะคะจบไม่ทันนะคะประโยชน์การทำพานพุ่มนี้ใช้ในการบูชาพระเพื่อเป็นพุทธบูชาหรืองานตอนนี้งานสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะก็ใช้นะคะโดยการทำพานพุ่มสีต่างๆส่วนมากจะเป็นสีขาวสีเงินสีทองก็ได้นะคะเวลาเราไม่ใช้เราจะตัดออกนิดนึงเขาจะได้ไม่ลุ่ยนะคะจากนั้นนะคะเริ่มทากาวนะคะถ้าเปิดทากาวนี่มันจะเริ่มจะแห้งช้านิดหนึ่งนะคะเนี่ยเริ่มนะคะนะคะเนี่ยนะคะเริ่มแบบนี้นะคะเริ่มไปแล้วก็วนไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยนะคะนี่ทำให้ท่านผู้ชมเล็กน้อยไว้ดูนะคะว่าการเริ่มเราไม่ตัดนะคะต้องคอยให้กาวแห้งนิดหนึ่งนะคะหรือไม่ก็ใช้กาวทาบนแนวนี้นะคะได้นะคะค่อยแตะไปนะคะวนไปโดยรอบนะคะ

ใช้เข็มหมุดเล็กน้อยนะคะตรึงไว้ให้อยู่นะคะพอเสร็จแล้วก็ถึงจะนำออกนะคะวนไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยนะคะ

เนี่ยนะคะช่วงแรกๆจะค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะคะเพราะเราต้องประกอบให้เข้ากับตัวพุ่มนะคะแล้วทารองทากาวนะคะต่อไปทากาวนะคะ

คะคือทำไว้ให้ท่านผู้ชมว่าการขึ้นต้นจะเป็นอย่างไรนะคะท่านเข้าใจแล้วนะคะจากนั้นที่ทำไว้แล้วนี้นะคะก็จะเริ่มติดกาวนะคะ

วนไปเรื่อยๆนะคะวนไปให้รอบนะคะบางทีเนี่ยนะคะเราก็ต้องอาจจะต้องติดใช้เข็มหมุดปักไว้นิดนึงนะคะให้เขาอยู่นะคะให้ดิ้นเนี่ยจะติดอยู่ที่เป็นนำไว้นะคะจะได้ไม่เคลื่อนไหวไปมานะคะ

ลูกไม้ที่เรามีอยู่นะคะเราก็สามารถมาทำพุ่มได้นะคะตอนนี้ลูกไม้เขาลดราคาก็ซื้อมาทำพุ่มเหมือนกันค่ะแล้วเราก็มาวางเป็นวงเช่นกันนะคะ

วางไปทาบไปนะคะจะบังโฟมด้วยนะคะนี้เราผสมเปลี่ยนบ้างนะคะแล้วก็ใช้กาว

ข้อสำคัญนะคะจากทากาวแล้วเราต้องเข็มหมุดปักไว้ก่อนนะคะ

ทำไปเรื่อยๆวนไปนะคะการทำงานประดิษฐ์นะคะจะเป็นการใช้สมาธิอย่างหนึ่งนะคะเพราะใจเรามุ่งอยู่กับงานนี่นะคะแล้วเราก็ต้องเราติดเข็มหมุดแล้วเราก็ต้องนำออกด้วยนะคะไม่งั้นจะติดเวลานำออกเนี่ยจะค่อนข้างจะลำบากนิดหนึ่งมันแห้งถ้าเกิดมันแห้งนะคะถ้าเกิดกาวแห้งเนี่ยมันก็จะติดแน่นนะคะ

วนไปสับมันก็สับวางด้วยนะคะประคองอันเดิมไว้ด้วยนะคะถ้าเผื่อเราไม่ติดเข็มหมุดนะคะ

ติดต้องติดส่วนปลายของปลายของแนวเดิมนะคะเราไม่ต้องไปทาที่โฟมนะคะเพราะทาที่โฟมแล้วมันจะยุบนะโฟมจะยุบไปได้นะคะมันมีรอยตรงที่รอยตรงแนวนี้นะคะเนี่ยนะคะแล้วก็วางทาบไปเลยค่ะ

เราต้องคอยดึงส่วนที่เกินออกมาเล็กน้อยเราก็พอแห้งแล้วเราก็ดึงได้นะคะนำออกไปเลยนะคะใช้มือค่อยๆแกะใช้ครีมก็ได้นะคะถ้าบอกใช้ครีมต้องเป็นครีมเหล็กไอ้ครีมแต่เลดอะไรพวกนี้นะคะดีที่สุดถ้าบอกครีมพลาสติกนี่มันจะเวลาใช้งานมันจะหักง่ายแล้วก็เสียหายง่ายนะคะแล้วก็ดึงเวลาติดมันจะติดหักด้วยนะคะ

ใช้นิ้วค่อยๆแตะไปด้วยนะคะแตะเบาๆนะคะ

อันนี้ยอดบางทีเราจะทำให้มันหรูหราแล้วก็ทำได้นะคะใช้ตัวดิ้นของดิ้นทองนี่เลยก็ได้นะคะ

เราต้องคอยจับให้เขาตรงรอยต่อทับวางนะคะลายมันจะตรงกันนะคะจะเข้ากันพอดีตรงส่วนที่มันโค้งนะคะ

ผ่ากาวนะคะผ่ากาวตรงส่วนโค้งของดิ้นทองนะคะแล้วก็ใช้มือใช้ไม้แหลมก็ได้นะคะกดลงไปอีกทีหนึ่งนะคะทีนี้กาวหมดแล้วนะคะเวลาเติมกาวเราก็ต้อง

เวลาดิ้นหมดนะคะเราก็ต้องต่อนะคะต่อส่วนให้มันต่อลายให้ดีนะคะ

เนี่ยนะคะเราก็นำแต้มกาวไว้นิดนึงนะคะถ้าเผื่อเราตัดไปเลยทีเดียวเนี่ยจะขาดนะคะเป็นขุยนะคะเราทาการแล้วจะได้ไม่เป็นขุยนะคะ

เราต้องหมุดปากไว้นิดนึงนะคะเพื่อที่จะได้อยู่เขาจะได้ไม่หลุดออกจากแนวนะคะ

เวลาทำงานกับประดิษฐ์พวกนี้นะคะกาวจะติดมือนะคะเราก็ต้องแกะออกนะคะอีกทีเราก็ต้องทาวัสลีนนะคะบางทีทาวัสลีนไปก็งานก็จะโดนไปด้วยนะคะบางอย่างงานบางอย่างอย่างเป็นเรื่องของสีของขาวๆเนี่ยมันก็จะเลอะครีมนะคะ

ใกล้ใกล้จบนะคะใกล้จบแล้วนะคะใกล้จบพุ่มถ้าเปิดเป็นมุกลูกปัดก็จะเป็นเส้นๆแล้วก็มาเรียงนะคะ

อันนี้นะคะเวลาจะไม่ทันนะคะก็ทำให้ชมได้เป็นอย่างนี้นะคะแต่แล้วเราก็วางบนพานนะคะทีนี้ยอดของพุ่มเนี่ยนะคะเราก็ใช้ลูกปัดนะคะแล้วก็เป็นงานประดิษฐ์นะคะดิ้นเงินดิ้นทองนี้นะคะต้องทากาวให้อยู่นะคะมีมุกนะคะเราก็ค่อยๆร้อยนะคะไม่ยากเลยนะคะสามารถทำเองได้นะคะเพิ่มความสวยงามให้ด้วยนะคะใช้เป็นของพวกนี้หาซื้อได้ไม่ยากนะคะหรือไม่ก็เป็นมุกสีเหลืองก็ได้อันนี้มุกขาวคือเราต้องการทำให้เป็นให้สีสันให้เพิ่มคุณค่าของชิ้นงานนะคะต้องทากาวนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ปักลงไปนะคะให้อยู่ส่วนกลางของพุ่มนะคะนี่นะคะพุ่มลูกปัดหรือดิ้นนะคะดิ้นทองนะคะเนี่ยนะคะก็วันนี้ก็ประโยชน์นะคะเราต้องถ้าเผื่อนั้นเราต้องทากาวถ้าเผื่อเราจะใช้เราต้องทากาวโดยรอบส่วนนี้แล้วก็ปิดไว้นะคะเนี่ยนะคะสามารถที่จะใช้งานได้เลยนะคะอันนี้เดี๋ยวพานเราจะมีงานเรื่องของคานพุ่มอีกหลายชนิดนะคะหลายแบบนะคะวัสดุที่ใช้เนี่ยมันไม่หาไม่ยากเกินไปสามารถทำได้เป็นผ้าก็ได้นะคะลักษณะดิ้นแบบนี้นะคะหรือลูกปัดที่มันเป็นเส้นๆนะคะเป็นสายมีท่านก็มาทำได้เลยนะคะเราก็มาเรียงทำจากเริ่มต้นจากส่วนนี้ก่อนนะคะส่วนบนแล้วค่อยๆเรียงลงไปเรียงให้วนให้รอบแล้วก็ทากาวนะคะจะเป็นกาวชนิดอเนกประสงค์นี่ก็ได้หรือกาวร้อนนี่โดยใช้แท่งปืนกาวนี้ทำงานนะคะใช้ได้ทั้งนั้นนะคะทีนี้วัสดุนะคะก็เป็นดิ้นเป็นโฟมข้อสำคัญต้องดูพุ่มนะคะพุ่มสมัยก่อนนี่ที่ทำพุ่มพวกพานพุ่มเนี่ยจะใช้ปั้นมีแหล่งปั้นอยู่แถวสะพานหัวช้างหรือที่แต่เป็นนักเรียนก็จะใช้แถวสะพานหัวช้างนะคะตรงข้างวังตะปทุมนะมีแม่บ้านแม่ของเพื่อนเนี่ยเขาปั้นจำหน่ายเวลาวันไหว้ครูทุกคนก็จะไปซื้อที่นั่นเดี๋ยวนี้ยุคปัจจุบันนี้นะคะก็มีโฟมนะคะได้นะคะหรือไม่ก็จะปั้นเป็นดินน้ำมันก็ได้นะคะสามารถทำได้นะคะถ้าเผื่ออยู่ต่างจังหวัดเนี่ยหาไม่ได้ส่วนมากเดี๋ยวนี้จะทันสมัยมีหมดนะคะหาซื้อได้ไม่ยากเกินไปใช้สั่งก็ได้นะคะแล้วก็กับพานนี่ต้องให้เหมาะอันนี้เป็นพานแก้วพานทองแล้วแต่นะคะอันนี้พานเซรามิกนะคะวิธีทำก็จะต้องเริ่มต้นก่อนทำอย่างทำให้ดูเนี่ยนะคะทำให้ท่านผู้ชมชมแล้วนะคะดูมีคุณค่านะคะการใช้งานนะคะเราจะวางบนหิ้งบูชาพระแล้วก็สามารถที่จะทำได้ด้วยวางผ้าดอยลี่ลงไปนะคะให้เล็กๆหน่อยก็ได้นะคะเนี่ยนะคะวางไปแบบนี้เป็นพานแก้วก็จะหรูขึ้นนะคะเดี๋ยวนี้มีพานแก้วราคาค่อนข้างย่อมเยานะคะท่านผู้ชมประโยชน์นะคะใช้เพื่อเป็นพุทธบูชาไหว้พระกราบไหว้พระนะคะแล้วก็จัดตอนนี้จัดซุ้มที่เป็นของพระนางเจ้าพระพันปีหลวงเนี่ยนะคะก็ใช้พุ่มได้นะคะก็ท่านผู้ชมก็สามารถชมรายการแล้ว
ช่วงนี้เป็นเรื่องของการทำพานพุ่มของภาคการศึกษาที่สองนี้นะคะเป็นเรื่องของคำพันพุ่มพุ่มจากดอกไม้สดดอกไม้แห้งนะคะดิ้นเงินดิ้นทองแล้วพุ่มที่หาได้ที่หาง่ายนะคะมาทำเพื่อให้เกิดประโยชน์ประโยชน์ก็มีก็จะเป็นเรื่องของใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะให้คุ้มค่าเป็นการเสริมสร้างชิ้นงานเพิ่มเติมเสริมรายได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เป็นของชำร่วยในโอกาสอันควรอย่างเช่นขึ้นบ้านใหม่เนี่ยนะคะขึ้นบ้านใหม่ก็สามารถทำพานพุ่มไปให้เป็นของชำร่วยได้นะคะแล้วก็ทำจำหน่ายนี่ก็ได้เป็นการเพิ่มเติมเสริมรายได้อย่างดีนะคะเนี่ยมีคุณค่าสัปดาห์หน้าก็จะเรื่องของพานพุ่มต่อนะคะลักษณะก็จะลักษณะที่คล้ายกันกับแบบนี้อีกนะคะค่ะวันนี้ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์บางออนโพนิ่มแดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันสัปดาห์ต่อไปนะคะค่ะสวัสดีค่ะ

ำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับนะควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ3ผ้าเช็ดทำความสะอาด4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทําการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัด

0: แต่ถ้ามันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโบเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

0: ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการทรงพระเกษมสำราญจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาธรรมิกราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและขอเจริญพรแด่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาเลื่อมใสในคุณของพระรัตนตรัยอัตมภาพพระมหาสลันวุฒิปิยรัตโนวัดสุขสำราญหัวหินทำหน้าที่ดำเนินรายการคุยธรรมตามศีลออกอากาศช่อง DLTV 13ณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลคุยธรรมตามศีลรายการที่จะนำพาพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ร่วมเดินทางค้นหาความสงบสุขในจิตใจพร้อมแนวทางการดำเนินชีวิตที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมในยุคสมัยที่เทคโนโลยีและสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการก้าวตามโลกให้ทันนั้นเป็นสิ่งสำคัญแต่ทว่าสิ่งสำคัญที่ยิ่งกว่าก็คือการรักษาความดีงามในจิตใจให้มั่นคงคุยธรรมตามศีลนี้จึงตั้งปณิธานที่จะทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมโยงหลักธรรมคำสั่งสอนอันทรงคุณค่าขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เข้ากับวิถีชีวิตของคนในยุคปัจจุบันเราจะร่วมกันย่อยหลักศีลธรรมอันลึกซึ้งให้กลายเป็นหลักคิดที่เข้าใจง่ายสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในการบริหารชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมเพราะเราเชื่อมั่นว่าคุยธรรมตามศีลธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรือจำกัดอยู่เพียงแต่ในตำราเท่านั้นหากแต่คือแนวทางปฏิบัติที่ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้ร่มเย็นและยั่งยืนต่อไปณโอกาสนี้กระผมได้รับความเมตตาจากท่านพระมหาสมภพกันตะพะโวปเรียนธรรมเจ็ดประโยคผู้ช่วยเจ้าวาดวัดธรรมิการามวรวิหารเมตตาให้ความรู้ในหัวข้อที่8ครับศีลธรรมนำความมั่นคงครับขอกราบอรณาด้วยความเคารพเป็นอย่างยิ่งครับ
1: สวัสดีครับท่านมหาสลันวุฒิครับ
0: ครับ
1: ในหัวข้อนี้จะเป็นเรื่องศีลธรรมนำความมั่นคง
0: ครับ
1: การเคารพกติกาของบ้านเมืองหัวใจหลักก็คือศีลธรรมของเราครับคืออะไรคือกฎหมายใจและกฎหมายก็คือศีลของสังคม
0: ครับ
1: การเคารพกฎกติกาก็คือการรักษาความมั่นคงของชาติในแบบแผนที่ยั่งยืนที่สุดครับเหมือนท่านกล่าวว่าศีลธรรมกลับมาสังคมสว่างสวยเพราะอะไรทำไมอย่างไรเดี๋ยวจะอธิบาย

0: ละข
1: ้
0: อ
1: ครับ
0: คำว่าศีลธรรมก็คือการสร้างความปกติศีลแปลว่าปกติอะไรที่มันถ้าไม่เกิดความปกติทั้งหมดนั่นแหละเราจะเรียกว่าศีลธรรม
1: คร
0: ับปกติในส่วนบุคคลปกติสบายดีปกติในครอบครัวปกติในโลกทั้งโลกนี้หรือโลกหน้ามันอยู่ที่ปกติถ้าไม่ปกติมันก็วุ่นวายและก็เดือดร้อนฉะนั้นเราจงมีธรรมะในลักษณะนี้ก็คือรู้จักหน้าที่ทำให้เกิดความปกติในตัวเราเองสังคมครอบครัวประเทศชาติ
1: ห
0: รือทั้งโลกนี้และโลกหน้า
1: ครับ
0: ท่านสาธุชนผู้สนใจทั้งหลายคำว่าศีลธรรมนี้คือสร้างความปกติเพราะว่าศีลก็คือแปลว่าปกติ
1: คร
0: ับ ทุกคนมีศีลก็จะมีความปกติมันคือพื้นฐานของเราทั่วไปแล้วที่เราพูดมาตลอดก็คืออยากทุกคนมีศีลมีศีลเสร็จมีสมาธิแล้วมีปัญญาถูกไหมครับแต่ควรจะมีศีลได้ปุ๊บเราต้องรู้ก่อนว่าศีลคืออะไรศีลก็คือความปกติ
1: ครับ
0: ถ้าเรามีศีลแล้วก็คือความปกติครับทีนี้รู้เรื่องที่ทำให้เกิดความปกติไม่ปกติทุกอย่างอย่างเช่นเราไม่เจ็บไข้สบายดี
1: ครับ
0: แล้วก็ปกติถ้าทำอะไรที่ถูกต้องตามทำนองของธรรมเราก็เป็นปกติ
1: ครับ
0: ถ้าทำอะไรผิดเราก็รู้สึกว่ามันไม่ปกติถูกไหมครับบ้านเมืองก็เช่นเดียวกันโลกเราก็เช่นเดียวกันมันปกติอยู่แล้ว
1: ครับ
0: เราเพียงแค่รับรู้แล้วก็ทำให้มันเป็นปกติปกติที่ตัวเรานี่แหละเราถึงว่าเราสร้างความปกติถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ดังนั้นท่านจึงถือเป็นหลักทั่วไปว่าโดยปกติความสุขนั่นแหละเป็นพื้นฐานของสิ่งทั่วไป
1: ครับ
0: ครับต่อเมื่อเราทำผิดมันจึงเกิดความไม่ปกติความวุ่นวายขึ้นเป็นทุกข์ขึ้นมาฉะนั้นถ้าเราอย่าทำผิดในศีลเราจะได้เป็นผู้ที่ปกติถูกไหมครับอย่าสร้างกิเลสขึ้นมา
1: คร
0: ับโดยจิตมันจะสงบสะอาดและสว่างมันเองนี่แหละคือศีลธรรมที่จะทำให้ตัวเราครอบครัวเราสังคมเราประเทศชาติเราเป็นปกติเพราะเราทุกคนมีศีล
1: ใช่
0: ครับถ้าไม่มีศีลธรรมเราก็มองว่ามันผิดหมดนั่นแหละ
1: ครับ
0: ใครมีอำนาจก็อยากได้ความเป็นใหญ
1: ่ใช่
0: ครับโลกเราก็เดือดร้อนสังเกตดูให้ดีถ้าไม่มีศีลธรรมประจำบุคคลทุกอย่างจะดูแล้วมันจะผิดหมดระบบเศรษฐกิจก็จะช่วยอะไรไม่ได้เลย
1: ครับ
0: จะสร้างปัญหาถ้าไม่มีศีลธรรมเศรษฐกิจนั่นแหละจะสร้างปัญหาและเลวร้าย
1: ครับ
0: เพราะมันเห็นแก่ตัวเศรษฐกิจเมื่อไม่มีธรรมะควบคุมมันก็เป็นเครื่องสำหรับบุคคลที่เห็นแก่ตัวถูกครับ
1: ใช่
0: เป็นเครื่องมือสำหรับคนเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นฉะนั้นจะแก้ปัญหาด้วยเศรษฐกิจก็ควรจะแก้ที่ตัวบุคคลให้มีศีลมีคุณธรรมเข้าไปแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
1: ครับ
0: เรามักจะพูดกันหนักกันหนาว่าจะแก้ปัญหาด้วยเศรษฐกิจนั้นนี่มันก็เหมือนกับว่าเราหลับตาพูดถูกไหมครับจะพูดได้ถูกก็คือมันต้องแก้ที่ตัวบุคคล
1: ครับ
0: แก้ที่การบริหารใส่คำว่าศีลธรรมจรรยาบรรณเข้าไปครับมันก็จะทำให้เกิดความสงบแล้วก็เศรษฐกิจก็จะดีขึ้นครับผมเรื่องการเมืองมันก็เหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าเราเรื่องการเมืองมานิดนึงใช่ไหมครับมันก็เนื่องเกี่ยวกันถ้าการเมืองไม่มีศีลธรรมมันก็คือการทะเลาะกันอย่างเลวร้ายที่สุดท่านถึงบอกว่าเห็นต่างได้แต่ห้ามแตกแยกหมายถึงคนที่มีศีลแต่คนถ้าไม่มีศีลปุ๊บก็จะเอาความถูกของตัวเองเป็นใหญ่หาพรรคหาพวกถูกไหมคร
1: ับ
0: ไม่คิดถึงประโยชน์ของส่วนรวม
1: ครับ
0: คิดถึงแค่ประโยชน์ของตัวเองตลอด
1: ใช่
0: ไหมครับเพราะฉะนั้นมันสำคัญที่สุดครับ
1: หลายคนอาจจะบอกว่าที่ความเป็นอยู่ไม่ดีขึ้นก
0: ็
1: โทษว่าเศรษฐกิจไม่ดีอะไรก็ไม่ดีสุดท้ายให้เรามองว่าคนเรามีศีลธรรมหรือยังใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเราคนเรามีศีลธรรมเศรษฐกิจมันก็ต้องดีเพราะว่ามันจะไม่เกิดการคดโกงกันไม่เกิดการคอร์รัปชันกันอันนี้นะครับขึ้นอยู่ที่ศีลธรรมประจำตัวบุคคล
0: ใช่ครับ
1: ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเศรษฐกิจ จะดีหรือไม่ดีไม่ได้เกี่ยวกันเลยแต่ถ้าคนที่เข้ามามีอำนาจเข้ามาบริหารมีศีลธรรมประจำตัวมันก็ทำให้การบริหารเนี่ยเกิดประโยชน์สูงสุดเกิดเขาเรียกว่าเกิดผลประโยชน์แก่ประชาชนเนี่ยมากที่สุดมันก็ทำให้เศรษฐกิจมันดีขึ้น
0: ถูกต้องครับ
1: สุดท้ายมันคือจุดเล็กๆที่อยู่ในตัวบุคคลนี่เองทุกทำ
0: ใช่ครับคือหมายความว่าให้เราเริ่มจากวันนี้น้องๆทุกคนที่นักศึกษาอยู่ควรจะเริ่มมีศีลธรรมเมื่อเราโตไปเป็นผู้บริหารปุ๊บเราจะได้ศีลธรรมเนี่ยบริหารตัวเองสังคมและเศรษฐกิจประเทศชาติเราจะได้ดีขึ้นถูกครับก็ต้องบอกว่าเราแก้ที่ใครไม่ได
1: ้
0: ต้องแก้ที่ตัวเรา
1: แก้ที่ตัวเราก่อน
0: แก้จากตอนเราเรียนตัวเล็กๆนี่แหละถ้าเรายังเป็นเด็กอยู่และเราเกิดแอนตี้หรือความไม่ดีเราจะแก้อะไรไม่เลยทำก็เห็นไม่ถูกเราควรจะแก้ที่ตัวบุคคลแก้ที่ตัวเราเอง
1: ใช่
0: ไหมครับคำว่าการเมืองนี้มันจะจัดสันติภาพโดยไม่ต้องใช้อัจฉริยะหมายความว่าไม่ต้องใช้ข้อบังคับบทนิยามของคำว่าการเมืองนี่คือจับมนุษย์ให้อยู่กันเป็นสุขทำไงก็ได้โดยไม่ต้องใช้ข้อบังคับ
1: คร
0: ับมันทำได้ยากแต่ถ้าเกิดจะใช้อัจฉริยะอาวุธแล้วก็ไม่ใช่การเมืองมันก็ผิดอุดมคติถูกไหมครับการเสรีภาพคือเปิดโอกาสให้คนแสดงความคิดแล้วก็เอาคนที่ดีมาบริหาร
1: ใช่ครับ
0: ทำความคิดของประชาชนครับ
1: ครับ
0: ถ้าการเมืองนำอาวุธมาใช้เราก็แค่อย่าใช้อาวุธในทางที่ผิด
1: ใ
0: ช้เฉพาะบทลงโทษก็คือการล่ากฎหมาย
1: ครับ
0: ใครทำผิดคุณก็ควรจะได้รับโทษ
1: รับโทษตามกฎหมาย
0: ใช่ถูกต้องนี่แหละเรียกใช้อาวุธที่ถูกเพราะคนเราทำผิดปุ๊บอาจจะขัดขืนได้เราต้องมีอัตยาบทลงโทษเอาไว้มีอาวุธไว้ใช้ในสิ่งที่ถูกต้องครับการเมืองที่ไม่มีศีลธรรมก็คือสิ่งที่เลวร้ายที่สุดจะสร้างความขัดแย้งกับทุกๆคนทุกๆอย่างครับประเทศไทยการเมืองประเทศไทยเราควรจะต้องมีศีลมีธรรมมีจรรยาบรรณเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของตนและพวกพ้องครับเดี๋ยวนี้ในโลกของเรามีแต่การเมืองที่สร้างความขัดแย้งไม่มีการเมืองที่ว่าทำให้เกิดความปณีประนอมรักให้ผู้อื่นเพราะว่าการศึกษาการสอนลักษณะมันก็ไม่ค่อยถูกต้องจะพัฒนาวัตถุอย่างเดียวแต่ไม่พัฒนาบุคคล
1: คร
0: ับการศึกษาที่ไม่สร้างจิตใจบุคคลให้สูงขึ้น บ้านเมืองก็จะเดือดร้อนมีแต่ความวุ่นวายอย่างเดียวโลกเรายิ่งพัฒนาไปมากความล้มจมก็จะมากขึ้น
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เพราะเราจะไม่มองถึงประโยชน์ของลูกหลานเรา
1: ใช
0: ่ครับเราจะฟังความเจริญแข่งขันกันอย่างเดียวถูกไหมครับเดี๋ยวนี้การศึกษาในโลกเราไม่ค่อยสร้างให้คนเราเป็นมิตรกัน
1: ครับ
0: ชอบสร้างให้คนเรา
1: แข่งแย่ง
0: แข่งแย่ง
1: กินกัน
0: แข่งขันกันเพราะสังเกตดูสมัยนี้แข่งขันกันสูงมาก
1: ใช่ครับ
0: ถูกไหมครับ
1: ใช่
0: ทุกคนก็ลำบากกันหมด
1: ครับ
0: ถูกครับ
1: ก็คือพยายามหลายโรงเรียนครับก็พยายามเอานักเรียนไปแข่งเพื่อหาความเป็นเลิศของในตัวนักเรียน
0: ใช่ครับ
1: แต่เราต้องอย่าลืมไปว่าก็ยังมีนักเรียนอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาไม่มีความสามารถไม่มีความเป็นเลิศเขาก็ยังเขาเรียกว่ายังอยู่ในสังคมนี
0: ้
1: ถ้าวันใดวันหนึ่งเขารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นปมด้อยเป็นตัวถ่วงของเพื่อนอย่างเงี้ยครับมันจะทำให้เกิดปัญหาต่อมาอ
0: ัน
1: นี้ก็เป็นสิ่งสำคัญ
0: ครับการศึกษามันไม่สร้างนักเศรษฐกิจที่ถูกต้องครับสิ่งที่สร้างก็คือจะต้องสร้างศีลธรรมประจำใจบุคคลของนักศึกษานั้นๆครับถ้าดูอีกทีว่าการปกครองที่ดีจะต้องมีศีลธรรมมีจรรยาบรรณนักปกครองก็ยังมีตัวกูของกูประโยชน์แก่ตัวกูของกูมากกว่าที่จะเป็นประโยชน์ของบ้านเมือง
1: ใช่ครับ
0: หรือของมนุษย์ส่วนรวมนักเศรษฐกิจมันก็เพื่อใครเพื่อตัวกู
1: ใช่ครับ
0: เพื่อนักการเมืองอย่างดีก็คือเพื่อพรรคพวกของกู
1: ใช
0: ่ครับไม่เห็นนักการเมืองไหนที่มันทำเพื่อประเทศชาติจริง
1: ๆครับ
0: มันก็เพื่อตัวกูพรรคกูนั่นแหละ
1: ครับ
0: นะครับนี่คือเรามองทั่วๆไปถูกไหมครับทีนี้นักปกครองที่จะจัดบ้านเมืองก็อย่างเดียวกันกลับกลายเป็นอาชีพไปเสียแล้ว
1: ใช่
0: นะครับเป็นอาชีพนักการเมืองไม่กลายเป็นปูชนียบุคคล
1: ครับ
0: ที่ว่าสร้างประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง
1: ครับ
0: สร้างให้คุณรุ่นหลังคิดว่าเออเฮ้ยบริหารจัดการประเทศดีเจริญรุ่งเรืองดูตามบรรพบุรุษของเรา
1: ครับ

0: ครับการปกครองที่ไม่มีศีลธรรมเป็นการปกครองที่ไร้ประโยชน
1: ์ครับ
0: เป็นการเกื้อกูลแต่คนเฉพาะกลุ่มๆหนึ่ง
1: ใช่ครับ
0: ไม่ได้เกื้อกูลส่วนรวมครับประชาธิปไตยมันก็คือประโยชน์ของประชาชน
1: ครับ
0: เป็นหมู่ใหญ
1: ่ใช่ครับ
0: คำมักพูดกันว่าประชาธิปไตยคือประชาชนเป็นใหญ่คิดว่าเราก็ไม่ค่อยเห็นด้วย
1: ครับ
0: ถูกไหมครับประชาชนเป็นใหญ่มันไม่ได้หรอกมันจะประชาชนเป็นใหญ่ได้อย่างไร
1: ครับ
0: เพราะว่าแต่ละคนก็ยังมีกิเลสอยู
1: ่ครับ
0: นะครับต้องเอาคนที่ไม่มีกิเลสมาบริหารจัดการ
1: ใช่
0: ครับมาขจัดกิเลสให้หมดไป
1: ครับ
0: อย่างนั้นแหละนั่นก็คือประชาธิปไตยจริงจัง
1: ครับ
0: ครับจะทำประโยชน์เพื่อประชาชนของเรา
1: ใช่
0: ครับถ้าในโลกนี้เป็นระบบประชาธิปไตยก็ไม่ต้องมีใครมาช่วยจัดถูกไหมทุกคนบริหารกันเอง
1: ใช่ครับ
0: แต่เราต้องเอาคนที่ดีที่สุดคนทำที่สุดเพื่อมาบริหารจัดการ
1: ครับ
0: เพื่อให้เกิดความปองดองเกิดประโยชน์สูงสุดเพราะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันชอบไม่เหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: อยากจะได้นู่นอยากจะได้นี
1: ่
0: ทุกคนชอบมองเห็นของส่วนตัว
1: ใช่
0: แต่คนที่เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นนักปกครอง
1: ค
0: ุณต้องมองเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นใหญ่
1: ใช่
0: ถูกครับบางครั้งบางอย่างยอมลำบากเพื่อทำให้คนอื่นมีความสุข
1: ครับ
0: ถูกไหมครับถ้าเราสามารถที่จะมีศีลธรรมตรงนี้ผูกเข้าไปปุ๊บประเทศชาติก็เจริญรุ่งเรือง
1: ใช่ครับ
0: เมื่อประเทศชาติเรารุ่งเรืองปุ๊บสังคมโลกเราก็มีแต่ความปกติสุข
1: ครับ
0: ถ้ามีศีลธรรมถ้ามีศาสนาถ้ามีธรรมะมันก็มีความรักต่อผู้อื่นนักเศรษฐกิจมันก็ทำประโยชน์ขึ้นแก่มนุษย
1: ์
0: แก่ทุกคนทั่วไป
1: ใช่
0: ไม่ใช่แก่พวกกูตัวกูของกูถูกไหมครับนักปกครองก็ทำประโยชน์เพื่อการปกครอง
1: ครับ
0: เพื่อสิ่งที่ดีครับไม่มีใครทำหน้าที่เพื่อตัวกูพรรคกูพวกกูอีกต่อไป
1: ใช่ครับ
0: ถ้าคนเรามีศีลธรรมถูกไหมครับนึกถึงจรรยาบรรณครับการเมืองมันก็จะไม่เกิดปัญหาการปกครองก็ไม่มีปัญหาถ้าทุกคนมีศีลธรรมมีจรรยาบรรณ
1: ใช่ครับ
0: ครับถ้าว่ามีการจัดให้โลกมีศีลธรรมทั้งหมดเลยมันก็หมดปัญหาอยากจะมองให้ลึกตรงไปว่าการจัดโลกให้มีศีลธรรมนั่นแหละจะไม่มีการขัดแย้งกัน
1: คร
0: ับ ขอให้มองเห็นอันนี้ว่าต้องช่วยกันจัดโลกให้มีศีลธรรมเรามีศีลธรรมเพื่อให้เพื่อนมนุษย
1: ์ครับ
0: มีความอ่อนโยนรักใคร่กลมเกี่ยวกันให้ทุกคนมีศีลมีความรัก
1: ครับ
0: มีความผูกพันเมตตากันแม้แต่สรรพสัตว
1: ์ใช่
0: เราเกิดมาแล้วเพื่ออะไรเพื่ออาศัยโลกถูกมั้ยครับเมื่อเราอาศัยแล้วปุ๊บวันนึงเราก็ต้องไป
1: ครับ
0: เมื่อเราไปแล้วอะไรที่เหลืออยู่ก็เหลือเป็นแค่สิ่งที่เราทํา
1: ครับ
0: แต่สิ่งที่เหลืออยู่ก็คือลูกหลานของเราถ
1: ู
0: กคร
1: ับ
0: ให้เรามองตรงนี้ชีวิตเราจะมีความสุขทุกวันนี้ที่เราแย่งไฟฟ้าดิ้นรนมาก็เพื่ออะไรเพื่อได้อำนาจ
1: ครับ
0: เมื่อคุณได้อำนาจแล้วปุ๊บคุณต้องใช้อำนาจให้เกิดประโยชน์
1: ให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือบริหารให้เกิดผลดีมากที่ส
0: ุ
1: ด
0: ใช่ถูกถูกคนที่ไปแล้วหมายความว่าเป็นคนที่ทุกคนเห็นประโยชน
1: ์ครับ
0: เลือกคุณไปทำงาน
1: ใช่
0: ครับเมื่อคุณทำงานแล้วต้องทำงานที่เกิดประโยชน์ให้ได้ครับนี่แหละจะทำได้ก็ต่อเมื่อทุกคนจะต้องมีศีลโลกเราก็เช่นเดียวกันศาสนาพุทธเราถ้าคนเข้าใจจะสอนให้เรารักกัน
1: ครับ
0: ให้อภัยกัน
1: ครับ
0: กฎหมายของเราจะเป็นกฎหมายที่ให้อภัย
1: ครับ
0: แก่บุคคลที่ความผิด
1: ใช่
0: ถูกไหมครับเพราะเราทุกคนว่าเราต้องสร้างรูปนามตัวเองถ้าทุกคนมีศีลกฎหมายก็แทบไม่ใช้ประโยชน
1: ์ใช่
0: ถูกไหมครับ
1: ใช่
0: ไอ้คนที่ปกตินอกศีลเท่านั้นเราใช้ประหยัดกฎหมายควบคุมลงบทลงโทษกับมันทุกอย่างทุกเรื่องนะครับทุกระดับชั้นครอบครัวก็มีศีล
1: ครับ
0: นักการเมืองก็มีศีลประเทศชาติก็มีศีล
1: ใช่
0: หมายความประเทศก็สงบ
1: ใช่
0: ใครเข้ามาอยู่ใกล้ศีลก็มีความสุข
1: ครับ
0: ครับผมท่านถึงบอกว่าบ้านที่มีขื่อมีแปรหมายความว่าบ้านเมืองที่มีกฎระเบียบ
1: ครับ
0: ที่เจริญและน่าอยู่ไม่ใช่แค่เพราะว่าเขารวยแต่เพราะคนในชาติเขามีระเบียบ
1: ครับ
0: มีวินัยมีศีลมีความรักความมองดองกันมันก็มีความสุขจะประเทศชาติไทยของเราประเทศมันยาว
1: ครับ
0: อยากจะไปหนาวๆก็ขึ้นทางเหนือ
1: ใช่
0: อยากจะไปมีฝนก็ลงใต
1: ้ครับ
0: ครับตกทุกอย่างดีหมดขอให้เรารักกันเคารพปรองดองกัน
1: ใช่
0: เราก็

0: ก็จะมีความสุข
1: ใช่ครับ
0: บ้านของเราเราต้องทำให้มีความสุขให้ได
1: ้ใช่ครับ
0: บริหารจัดการให้ดีครับความรักชาติที่แท้จริงไม่ใช่การเรียกร้องสิทธิของตัวเองของตัวเองฝ่ายเดียวอยากจะได้นู่นอยากจะได้นี่แต่ให้เราลองรักษาสิทธิของส่วนรวมดูบ้าง
1: คร
0: ับผ่านการเคารพกฎกติกาที่เขาบัญญัติมาให้แล้วยกตัวอย่างเช่นเราเห็นทางม้าลายทำไมเราไม่ข้าม

0: ตายถูกไหม
1: ใช่
0: ขอให้เสียภาษี
1: ครับ
0: ทำไมถึงไม่
1: เส
0: ีย
1: ภาษ
0: ีเรามองง่ายๆแค่นี้พอเห็นไหมท่านบอกว่ากฎหมายคือศีลทางโลกศีล5กับกฎหมายอธิบายว่ากฎหมายส่วนใหญ่มีรากฐานมาจากศีลธรรม
1: ครับ
0: ถ้าเรามีศีลอยู่ในใจเราจะอยู่เหนือกฎหมายหมายความว่ากฎหมายทำอะไรเราไม่ได
1: ้ครับ
0: เพราะว่าเราไม่ทำความผิดถูกไหมครับเรามีศีลธรรมค
1: ือ
0: เราอยู่เหนือกฎหมายอยู่แล้วครับทำไมวัยรุ่นต้องสนรู้ไหมเพราะอะไรการเคารพกติกาสำคัญมากเช่นการต่อคิว
1: ครับ
0: ถูกไหมครับการไม่ละเมิดสิทธิของคนอื่น
1: ครับ
0: หรือการสร้างโซเชียลทัชหรือความไว้ใจกันในชาติถูกไหมครับเมื่อคนในชาติไว้ใจกันประเทศก็พัฒนาได้เร็วขึ้นทีนี้จะยกตัวอย่างที่ฐานประกอบอยู่เรื่องหนึ่ง
1: ครับ
0: ลองฟังดูนะครับเรื่องฝูงนกกับตะข่ายนายพรานครับมีนกฝูงกระจาฝูงใหญ่ถูกนายพรานทอดตะข่ายคุมไว้ได้ทั้งหมดเลยทุกคนหนีไม่ได้เลยนกแต่ละตัวต่างตื่นตระหนกและพยายามจะบินไปคนละทิศคนละทางถูกไหมครับตามใจของตัวเองเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนคนในชาติที่ไม่เคารพกฎ
1: ระเบียบ
0: ต่างคนต่างทำตามใจตัวเองไม่นิ่งไม่สงบผลก็คือตาข่ายยิ่งรัดแน่นจนไม่มีใครรอด
1: คร
0: ับจุดสำคัญคือคนที่เป็นหัวหน้าครับจะต้องเป็นผู้นิ่งดูสถานการณ
1: ์
0: สั่งให้ทุกคนนิ่งทำสมาธิแล้วคอยฟังคำสั่งให้ดีให้ทุกคนทำกติกาเดียวกันก็คือให้ทุกคนมีศีลมีระเบียบมีวินัยให้ทุกคนกระพือปีกพร้อมๆกันในจังหวะเดียวกันและทิศทางเดียวกันทุกตัวเข้าใจผู้นำแล้วทำตามกติกานี
1: ้
0: นกทุกตัวก็คือปีกพร้อมกันก็ยกแหตะข่ายลอยทั้งหมดข้ามพ้นวิกฤตไปได้เห็นไหมครับรอดได้แล้วต้องทำตามผู้นำทำด้วยสมาธิทำด้วยปัญญาครับบทเรียนถึงสอนให้เรารู้ว่าคนเราอยู่ในชาติถ้าเราอยู่ในชาติแล้วเราเคารพกฎกติกาชาติเราก็รอด
1: ใช่
0: ครับอย่ามัวแต่เรียกร้องสิทธิ์อย่างเดียว
1: ครับ
0: ถูกไหมครับควรจะรักษาสิทธิ์ของเราตามที่เขาวางไว้ครับความเสรีที่ปราศจากระเบียบก็คือหายนะ
1: ครับ
0: เพราะต่างคนก็ต่างได้ทุกอย่างแต่ความสามัคคีที่ยึดมั่นในกติกาเดียวกันคือพลังที่ทำให้ชาติพ้นจากอันตราย
1: ครับ
0: ท่านว่าจริงไหมยกตัวอย่างเรื่องนกเมื่อกี้นี้ประกอบเลยครับครับรักชาติด้วยการเป็นพลเมืองมีคุณภาพทำยังไงหนึ่งเลยนะเคารพกฎจราจร
1: ค
0: ุณทำได้ทุกคนน้องๆก็ทำได้เห็นไหมข้ามทางม้าลายจบสองทิ้งขยะให้ลงถังจริงไหมช่วยชาติเราบางประเทศถ้าขยะไม่มีเลย
1: ใช่
0: แต่ประเทศเขาสะอาด
1: ใช่
0: ประเทศไทยเราขยะเต็มแต่มันลบมันก็แปลก
1: ครับ
0: ถ้าขยะไม่ทิ้งให้ตรงทางจริงไหมครับแล้วก็สามเคารพสิทธิของผู้อื่น
1: ครับ
0: ถูกไหมครับเคารพกันสามสี่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที
1: ่ครับ
0: หน้าที่เรารู้ต้องทำอะไร
1: ครับ
0: ทุกคนจะมีพลังมีแรงทุกคนจะมุ่งก้าวไปครับการรักชาติไม่ใช่การทำเรื่องใหญ่โตเสมอไปแต่เริ่มจากเป็นคนที่มีแบบวินัยในทุกย่างก้าวเริ่มจากตอนเด็กเนี่ย
1: ครับเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญครับว่าคนเราเนี่ยให้รู้จักหน้าที่ของตนเองให้รู้จักสิทธิ์ของตนเองทุกคนเนี่ยเกิดมาไม่มีใครไม่มีหน้าที
0: ่
1: มีหน้าที่มาตั้งแต่เกิดแล้วแต่ว่าหน้าที่ของแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันออกไปเราเป็นนักศึกษาใช่ไหมครับมีหน้าที่เรียนก็ต้องเรียนให้เต็มที
0: ่
1: นะครับพ่อแม่มีหน้าที่หาเงินมาให้ลูกส่งเคราะห์บุตรให้บุตรได้มีการศึกษาที่ดีนี่แหละครับเป็นหน้าที่ของพ่อแม
0: ่
1: ทีนี้เราเป็นนักศึกษาเราก็ต้องตั้งใจเรียนต
0: ั
1: ้งใจศึกษาแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือระเบียบวินัย
0: ใช่ครับ
1: เราต้องเคารพกฎเกณฑ์กติกาของสถานศึกษาด้วยกฎเกณฑ์ของโรงเรียนด้วยต้องเขาเรียกว่ามีหน้าที่ในการรักษาระเบียบวินัยเพื่อที่จะอะไรครับเพื่อที่จะให้ตนเองเนี่ยมีความเจริญ
0: ถูกต้องครับ
1: ถ้าเรามีระเบียบวินัยเราเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นก็คือไม่ไปก้าวไก่สิทธิ์ของคนอื่น
0: ใช่คร
1: ับ
0: อ
1: ะไรที่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่ควรจะไปก้าวไก่เนี่ยเราก็อย่าไปก้าวไก่
0: คร
1: ับ เขาเรียกว่าปกป้องตนเองแล้วก็ปกป้องผู้อื่นด้วย
0: ใช
1: ่อันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญ
0: ครับ
1: ทีนี้ส่วนสุดท้ายก็คือความซื่อสัตย์
0: ใช่ครับ
1: ต้องซื่อสัตย์ต่อหน้าที
0: ่
1: เรามีหน้าที่อย่างไรเราต้องซื่อสัตย์แบบนั้นท ทำให้เต็มที่

0: ครับ
1: ถูกต้องครับ
0: ทีนี้ประเทศชาติไม่จำเป็นว่าเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดีแต่หน้าที่เราทำได้ดีแล้วมันจะทำนำพาเขาเรียกว่านำพาประเทศชาติเนี่ยไปได
1: ้ครับ
0: ครับเพราะว่าก็เปรียบเสมือนการรักษาระเบียบวินัยการเคารพศีลเนี่ยก็เหมือนเป็นการรักชาติถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เขาบอกว่าวินัยเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญ คนจะประสบความสำเร็จได้นี่ต้องวินัยมาก่อนครับ
1: ครับ
0: วินัยก็คือทำให้สม่ำเสมอ
1: วินัยจริงครับวินัยก็คือข้อบังคับถูกไหมครับข้อควรละเว้นก
0: ็
1: คือศีล นี่แหละท่านถึงบอกว่าวินัยคือพลังถูกไหมครั
0: รบ
1: ชาติที่มีคนมีวินัยและเคารพกติกาคือชาติที่เข้มแข็งและไม่มีใครมาดูถูกได้
0: ใช่
1: ถูกไหมเพราะเราใช้วินัยเนี่ยตัวการสุดวินัยก็คือการทำให้พลังเคารพกติการะเบียบของสังคม
0: ใช่
1: คร
0: ับ
1: เราจะได้อยู่ด้วยกันมีความสุขระเบียบในที่ทำงานระเบียบในวัดระเบียบในโรงเรียนระเบียบของทุกคนไม่ล่วงละเมิดถูกไหมครับท่านถึงบอกว่าต่อไปศีลก็คือมาตรฐานสังคมการรักษาศีลธรรมและกฎหมายคือการรักษาความสุขให้คนไทยทุกคนถามว่าจริงไหมคร
0: ับ
1: ทุกคนถ้ามีศีลก็แทบไม่มีกฎหมายเลย
0: ใช่ไ
1: หมเพราะศีลไม่รักฐานมาจากกฎหมายอยู่แล้ว
0: ใช่
1: ไหมครับกฎหมายก็ไม่ได้ถัดจากศีล
0: ครับ
1: ไว้ควบคุมคนที่ผิดปกติ
0: ครับ
1: ถ้าคนปกติปุ๊บกฎหมายก็ทำอะไรเขาไม่ได้
0: ใช่ครับ
1: ถูกต้องไหมครับสรุปง่ายๆคือการรักชาติไม่ใช่การทำเรื่องเหยียดตัวเสมอไปแต่มันจากการเป็นคนที่มีระเบียบวินัยในทุกย่างก้าวจริงจะบอกจริงไหมครับ
0: อันนี้เป็น
1: เคารพกฎกติกา
0: ครับครับก็คือให้เคารพกฎกติกาต่อกันเพราะว่าความปกติสุขจะเกิดขึ้นได้เนี่ยเกิดจากการที่เราเนี่ยมีความเคารพเอื้อเฟื้อต่อกัน
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราขาดการเคารพขาดการเอื้อเฟื้
1: อ
0: เราก็จะเขาเรียกว่าความเห็นแก่ตัวมันจะเกิดขึ้นเมื่อความเห็นแก่ตัวเนี่ยถ้ามันมีมากมันก็เกิดผลมากเขาเรียกว่าผลเสียที่ตามมาเนี่ยมีเยอะแต่ถ้าเรามีความเห็นแก่ตัวน้อยเราก็จะมองว่าสิ่งนี้ทำไปแล้วผู้อื่นเดือดร้อนเราก็จะหลีกเลี่ยงที่จะไม่ทำแต่ถ้าเราเมื่อไรที่เรามีความเห็นแก่ตัวมากเราก็ยิ่งกอบโกยมาก
1: ใช่ครับ
0: เมื่อกอบโกยมากทีนี้ก็เป็นการคอร์รัปชันทำให้เสียผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองมันก็เริ่มจากสุดท้ายแล้วก็เริ่มจากที่ตัวเราฝึกตัวเราให้มีศีล
1: เราลองมองคิดกันทุกคนว่าเมื่อเราฟังแล้วปุ๊บให้เรามองว่าให้เรามาสร้างพลังของการทำตามกฎกติกากฎหมายของบ้านเมือง
0: ใช่อ
1: ย่างกฎหมายของประเทศไทยก็ใช้ในประเทศไทยกฎหมายต่างประเทศก็ใช้ต่างประเทศถ้าเราอยู่นี้เราลองทำตามกฎหมายของประเทศไทยทำให้เกิดแรงเกิดพลังเมื่อเราทุกคนพร้อมใจกันรักษาระเบียบเราจะสามารถแก้ปัญหาระดับชาติได
0: ้
1: เหมือนอะไรฝึกฝนนกกระจาบที่ยกตัวอย่างขึ้นกล
0: ้
1: าพร้อมไปปุ๊
0: บ
1: ไปด้วยกันไว้ใจผู้นำของเราว่าจะนำชาติเราให้รอดพ้นจากวิกฤตให้ได้ทุกคนต้องช่วยกัน
0: ใช่
1: ไหมครับ
0: ก็ในเมื่อเราเลือกเขาให้มาเป็นผู้นำเราแล้วเราต้องไว้ใจต้องเชื่อใจเมื่อเขานำพาไปทางไหนเราก็ต้องปฏิบัติตามแต่ถ้าเราขัดแย้งขึ้นมาเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการเขาเรียกว่าถกเถียง
1: เหมือนเฟืองแล้ว
0: ครับ
1: ทุกอย่าง
0: ดีหมด
1: มันคือขับเคลื่อน
0: ครับ
1: ถ้าไม่เฟืองเล็กตัวหน่อยมันเดินได้จริงแต่มันสะดุดเราอย่าเป็นเฟืองที่เป็นเสียตัวนั้น
0: อ
1: ย่าทำให้สะดุดท่านถึงบอกมาว่าอิสรภาพที่แท้จริงไม่ใช่การทำอะไรก็ได้ตามใจตนเองแต่คือการที่เราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขภายใต้กฎกติกาที่เราบัญญัติที่สร้างขึ้นไว
0: ้
1: กฎหมายก็เกิดจากการที่เราเลือกคนเข้าไป
0: บ
1: ัญญัติกฎหมายขึ้นมาจริงครับ
0: ใช่ครับ
1: เราเปรียบเหมือนฟันเฟืองตัวเล็ก
0: ๆ
1: ถ้าเรามัวแต่ไปแข่งขืนอยู่มีทำให้พังต่อไปไม่ทำเดินแต่เราปล่อยไปตามปุ๊บมันจะมีน้ำมันหล่อลื่นจะไปได้เองให้เราดูว่าสิทธิ์ของเราอยู่ตรงไหนใช้สิทธิ์เราให้เต็มที่ไม่ละเมิดสิทธิ์ของใครนะครับแล้วก็ใช้สิทธิ์เราให้ถูกต้องเคารพกฎหมายทุกอย่างรู้หน้าที่ตัวเองเราจะนำชาติเรารอดพ้นจากวิกฤตได้
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ก็เป็นความเขาเรียกว่าอีกอย่างนึงก็คือความไว้เนื้อเชื่อใจ
1: ใช่คร
0: ับ เราต้องมีความไว้เนื้อเชื่อใจเมื่อเราใช้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยให้ไปทำงานแทนเราเนี่ยเราต้องไว้ใจเขาเราต้องเชื่อใจงานจะออกมาดีหรือไม่ดีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคลซึ่งไม่เท่ากันครับแต่ว่าเราต้องไว้ใจเราต้องเชื่อใจเมื่อปล่อยไปแล้วเราต้องก็เรียกว่าต้องคอยกำกับดู
1: ค
0: อยดูด้วยว่าถ้าตรงไหนไม่ถูกต้องเราก็แนะนำได้ใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมเข้ามาเสริมได้แต่ถ้าเรา เขาเรียกว่าขัดขืนไม่ฟังกฎไม่ฟังระเบีย
1: บ
0: มันก็ทำให้ถอยหลัง
1: ถูกต้องครับ
0: ถอยหลัง
1: ใช่
0: เพราะว่าคนในสังคมใช่ไหมครับมีหลักธรรมยธรรมเนี่ยในการยึดเหนี่ยว
1: ถูกต้องครับ
0: ยิ่งเฉพาะเราคนไทยพุทธมีหลักศีลชัดเจนก็คือศีล5ช
1: ั
0: ดเจนเราไปวัดเราสมาทานศีลพอเราออกจากวัดเราก็คืนศีลให้กับวัดอันนี้ก็ไม่ถูกต้อง
1: ผมมองว่ามันเป็นความภูมิใจของเรานะ
0: ครับ
1: เราชาติไทยเรามีชาติ
0: ครับ
1: ศาสนาพระมหากษัตริย์
0: ใช่
1: เราควรจะรักษาไว
0: ้ครับ
1: เพราะของพันนี้ปุ๊บมันเกิดมานานแล้ว
0: ครับ
1: เกิดตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายรุ่นพ
0: ่
1: อรุ่นแม่ของเราไม่ใช่รุ่นเรา
0: ครับ
1: เราเพียงแค่มาอยู่ตรงนี้แค่เรารักษาให้ดี
0: ครับช่วยกันรักษา
1: อย่าให้เสื่อมที่ตัวเราถูกไหมครับ
0: ครับ
1: ช่วยกันดูแลปกป้องรักษาให้ดีเพราะท่านบอกว่าศีลธรรมนำความมั่นคงมาได้เพราะเป็นการสร้างความปกติสุขและความไว้เนื้อเชื่อใจกัน
0: ใช่
1: ไหมครับจากจิตสำนึกภายในเมื่อคนในสังคมมีหลักจริยธรรมก็คือศีลธรรมยึดเหนี่ยวแล้วจะช่วยลดปัญหาการเบียดเบียนซึ่งกันและกันลดการคอร์รัปชันและสร้างความสามัคคีทำให้เกิดรากฐานที่แข็งแกร่งทำในระดับอะไรครอบครัวชุมชนระดับประเทศหลักการสำคัญที่สุดก็คือสร้างให้ทุกคนมีศีลธรรม
0: ครับ
1: ครับให้เกิดขึ้นเพื่อลดความขัดแย้งการปฏิบัติตามศีลธรรมทำให้เกิดความเคารพในสิทธิและเสรีภาพของกันและกันแก้ไขปัญหาด้วยหลักเหตุผลแทนการใช้ความรุนแรงสร้างความสุจริตและความโปร่งใสในหน้าที่การทำงานความซื่อสัตย์สุจริตเป็นรากฐานของความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมป้องกันการเอารัดเอาเปรียบสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อส่วนรวมส่งเสริมให้ประชาชนทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นทำให้สังคมเราแข็งแกร่งและพึ่งพาอาศัยกันได้ในยามลำบากและให้เรารอดจากวิกฤตให้ได
0: ้ครับ
1: ครับ
0: ก็คือเราต้องมองในยุคสมัยด้วย
1: ครับ
0: อดีตอาจจะมองว่าบ้านเมืองที่ไม่มีสงครามอาจจะเป็นความมั่นคงแต่ว่าในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยเราต้องมองในเรื่องของเศรษฐกิจใช่ไหมครับที่เป็นความมั่นคงแต่ว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก็ดีความเจริญของวัตถุก็ดีเราอาจจะมองว่าสิ่งพวกนี้เป็นความมั่นคงของชีวิตแต่จริงๆแล้วมันเป็นแค่ความแข็งแกร่งของสิ่งปลูกสร้างไม่ใช่สิ่งที่ว่าเป็นความมั่นคงทางชีวิตจริงๆเพราะว่าความมั่นคงของจริงๆในชีวิตก็คือศีลธรรมประจำใจ
1: จุดเรื่องจริงครับใช่
0: เพราะว่าศีลธรรมเนี่ยเราอาจจะมองว่าเป็นสิ่งเปราะบางเป็นสิ่งที่ว่ามันไม่เห็นเป็นรูปธรรมมันเป็นแค่นามธรรม
1: มันสิ่งที่อยู่ภายในของเราคุมตัวเราเอง
0: เขาเรียกว่าเราจับต้องไม่ได้
1: ใช่ครับ
0: มันก็ไม่เหมือนกับวัตถุที่มันเจริญขึ้นเจริญขึ้นแต่เมื่อไหร่ที่ศีลธรรมเราเนี่ยมันต่ำลงบางครั้งบางทีวัตถุที่เราทำมาเต็มที่เนี่ยมันก็สามารถที่จะพังลงได้ใช่ไหมครับเพราะว่าขาดศีลธรรม
1: ก็ดูอย่างตึกสูง
0: ๆครับ
1: ถ้าเอาบุคคลที่ขาดศีลธรรมเข้าไปทำสร้างวัตถุไม่ดีเพื่อเกิดปัญหาปุ๊บ
0: นี่แหละครับ
1: มันก็พังทลายขึ้นมาตัวอย่างให้เห็นนี่เราไม่ได้อะไรใครนั้นเรามองดูเฉยถ้าเราคำนวณให้ดีใช้วัตถุที่ดีปุ
0: ๊บ
1: ต่อให้เกิดภัยพิบัติเกิดแล้วแต่มันไม่พังแน่ๆ
0: ครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่ามองศีลธรรมที่ตัวบุคคล
1: จรรยาบรรณใช่ครับจรรยาบรรณมีศีลธรรมที่บุคคลคนที่มีอำนาจเข้าไปดูแลณจุดนั้นก็ขออยากจะฝากเอาไว
0: ้
1: ทุกคนช่วยกันเริ่มตั้งแต่วันนี้คนเราผิดได้พลาดได้แต่คุณดีต้องรู้จักการแก้ท่านถึงบอกว่ากรรมคำกลาง
0: ๆ
1: คือการกระทำทำดีก็คือกรรมดี
0: ใช
1: ่ทำชั่วก็คือกรรมชั่วแต่ทุกอย่างที่เราทำแล้วทุกอย่างมีเวลาถูกไหมครับเมื่อเราทำไม่ดีเราก็เริ่มวันนี้ทำความดีเป็นซะถูกไหมเดี๋ยวความดีที่เราทำปุ๊บความชั่วที่ผ่านมามันจะตามไม่ทัน
0: ใช่คร
1: ับจนกลายเป็นอโหสิกรรม คนเราล้างกันได้ทุกความดีถูกครับท่านบอกว่าศาสนาพุทธเราทำอะไรได้อย่างนั้นมันจริงแต่ถ้าเราทำความดีนำความชั่วตามไม่ทันมันถึงมีการขออโหสิกรรมกัน
0: ค
1: นเราผิดแล้วเริ่มต้นใหม่ได
0: ้
1: นี่แหละคือหลักของพุทธเราศีลธรรมของเราครับให้อภัย
0: เขาเรียกว่า เราให้โอกาสกันได้ตลอด
1: ถูกต้องครับ
0: ครับก็จะมีพิธีเขาเรียกว่าสามีจีกรรมของศาสนาพุทธเราก็คือการขอขมากันการ

0: โอกาสก่อนที่จะเข้าจำพรรษาก็จะมีการขอขมาคำว่าขอให้ท่านเนี่ยได้ช่วยติเตียนสิ่งไหนที่มันไม่ดีเราทำไปแล้วล่วงเกินก็ให้ขออโหสิกรรมกันเมื่อขออโหสิกรรมกันแล้วให้อภัยกันแล้วทีนี้แหละครับมันจะทำให้จิตใจเราเนี่ยสามารถที่จะเจริญรุ่งเรืองพัฒนาต่อไปได้อันนี้เราเป็นสิ่งสำคัญการให้อโหสิกรรมกันการขอขมากรรมกันมันจะไม่ติดค้างกัน
1: ใช่ๆ
0: โดยเฉพาะเวลาที่เราผิดพลาดเราก็ไม่รู้ว่าเราจะแก้กรรมตรงนี้ได้อย่างไร
1: ครับ
0: นี่แหละครับลองเอาโหสิกรรม
1: ไม่ใช่เพียงแค่พระเท่านั้น
0: ครับ
1: ยังควรทํางานราชการแล้วแต่ทุกคนจะเข้าวิธีสัตตปฏิญาณ
0: ทําสัตตปฏิญาณ
1: เราจะทําหน้าที่เราให้ดีที่สุด
0: ครับ
1: แต่คนลาปุ๊บถ้าขาดศีลธรรมปุ๊บคุณก็ปฏิญาณเป็นอย่างนั้น
0: ครับ
1: แต่ถ้าคุณมีศีลธรรมปุ๊บเขาจะมองว่าถึงแม้เราผิดเราก็เหมือนพระปุงอาบัติ
0: ครับ
1: เฮ้ยเราจะไม่ทําผิดอีก
0: ครับ
1: เราจะทําให้ดีสุดก็ค่อยๆแก้ปัญหาไปเรื่อยไปเรื่อยๆถ้าเราคิดได้ทุกคนปุ๊บปัญหาทุกอย่างมันจะแก้ได้หมด
0: ครับแก้ไขได
1: ้เพราะคนเราถ้าทำงานแล้วไม่พ้นคำว่าผิดหรือถูกน
0: ี่
1: คือคนทำงานถูกไหมครับและอย่างการทำงานไม่คำว่าถูกเสมอเพราะคนเราเห็นต่างกัน
0: ครับ
1: นะครับสิ่งบางอย่างเราทำแล้วคนนี้อาจจะชอบก็ได
0: ้ถูกต้อง
1: อีกคนอาจจะไม่ชอบก็ได้เพื่อแต
0: ่
1: ให้เราทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักทำแล้วโดยที่บริสุทธิ์ใจนั่นแหละพอท้ายที่สุดแล้วเดี๋ยวพอผลงานมันโผล่ขึ้นมาทุกคนดูเองว่าโอ้จิตเรามองปุ๊บมันไม่ใช่อย่างที่คิด
0: ครับ
1: เนี่ยความดีมันปรากฏท
0: ุ
1: กคนก็จะชมเชยชื่อเราก็จะลึกอยู
0: ่ครับ
1: ครับ
0: ก็ให้มองพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดเพราะว่าอะไรครับตอนที่ท่านเผยแผ่ครั้งแรกท่านไม่ได้บอกก็เรียกว่าเผยแผ่กับผู้คนมากมาย
1: ครับ
0: แค่ปัญจวัคคีย์แค่5คน
1: ครับ
0: ท่านเผยแผ่ด้วยธรรมมาจากกัปปวัตตนสูตรก
1: ็
0: คือธรรมสั้นๆทางที่สุด2 อย่างก็คือไม่ทรมานตนให้ลำบากไม่สำคัญในกามมากเกินไปแค่ทำสองอย่างนี่ครับทำให้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยเข้าใจหลักธรรมของพระพุทธเจ้าได้เรามามองดูว่าถ้าเราเป็นปุถุชนคนธรรมดาหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยครับเป็นสิ่งที่ช่วยประคองชีวิตเราเนี่ยให้อยู่ในศีลในธรรมอยู่ในความเจริญรุ่งเรืองงอกงามเป็นสิ่งสำคัญครับเราต้องเอาศีลและธรรมเนี่ยนำเมื่อมีศีลและธรรมนำแล้วความมั่นคงจะตามมาในภายหลัง
1: ก็คือท่านบอกว่าเมื่อเรามีอำนาจแล้วอย่าหลงยุ่งกับอำนาจ
0: ถูกต้อง
1: เมื่อเวลาอำนาจหมดเวลาหมด
0: ครับ
1: เราจะไม่เสียดายในภายหลังว
0: ่
1: าเราอู้ไม่น่าทำเลยอย่างนั้นอย่างนี้ถูกไหมเราเริ่มต้นตั้งวันนี้แหละเริ
0: ่
1: มต้นใหม่เริ่มลงทำใหม
0: ่
1: ทำสิ่งที่ดีที่สุดนะครับแล้วเราจะมีความสุขท
0: ั
1: ้งตอนนี้ตอนหน้าโลกนี้และโลกหน้าให้เรามองเชื่อเราจะพูดเราต้องเชื่อในสิ่งที่เรากระทำ
0: ครับ
1: ครับต้องเชื่อคำว่ากรรม
0: ก็เขาเรียกว่าใช้อำนาจในทางที่ถูกต้อง
1: ใช่ครับ
0: ทำความดีให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
1: ครับ
0: แต่ถ้าเมื่อไหร่เราเอาอำนาจมาใช้ในการเบียดเบียนเอาทรัพย์สินของหลวงก็ดีคอร์รัปชันก็ดีเม
1: ื
0: ่อนั้นแหละครับวันหนึ่งกรรมมันก็จะตามทันเรา
1: ถูกต้องครับ
0: เราก็ต้องยอมรับสภาพ
1: มองว่าท้ายสุดแล้วเราก็อะไรไปไม่ได้
0: ครับ
1: ครับให้มองอย่างนี
0: ้ครับ
1: ถูกไหมครับเรามาเพื่อสร้างเพื่อให้ดีกว่า
0: ครับ
1: จะเป็นผู้เอา
0: ครับ
1: ถ้าเราเป็นผู้เอาปุ๊บ
0: ครับ
1: ใครจะเป็นผู้ให
0: ้ครับ
1: ขอให้เราเป็นผู้ให้ดีกว่าคนเราให้ได้มีความสุขคนให้แ
0: บ
1: บคำว่าคนที่มีพร้อมทุกอย่างถูกไหมครับให้เราเลือกเอาเราชอบเป็นผู้รับเป็นผู้ให้แล้วลองเปลี่ยนดู
0: ครับ
1: ถูกไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ผมเองก็อยากเป็นผู้ให้มากกว่า
0: ครับ
1: เพราะเราเป็นผู้ให้ปุ๊บเราจะมองด้วยว่าเราจะให้สิ่งนี้แก่บุคคลนี
0: ้ครับ
1: การให้ก็คือการสร้างบุญอย่างหนึ่ง
0: ครับ
1: ถูกไหมครับ
0: ถูกต้อง
1: ให้ประโยชน์ตนเพื่อบุคคลอื่นมีความสุขเหมือนการอุทิศตนเหม
0: ือ
1: นพระเจ้าเราเป็นแบบอย่างให้เรามองท่านเลยท่านมีพร้อมทุกอย่างทำไมท่านถึงออกมาเสิร์ฟหาเพ
0: ื่
1: อหาสัจธรรมทางโลกท
0: ่
1: านก็ได้พบจริงๆว่าท
0: ุ
1: กอย่างมันตั้งอยู
0: ่
1: เก
0: ิ
1: ดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปไม่ได้ยั่งยืนเรามีอำนาจแป๊บเดียวเราก็หมดอำนาจเราอย่าใช้อำนาจในทางที่ผิด
0: ครับ
1: ควรจะทำให้เกิดความรักความมิตรกันและกันทุกอย่างให้ชื่อเราประจักษ์ว่าเออเราได้เต็มที่แล
0: ้
1: วสร้างความดีแล้วนั่นแหละลูกหลานเราก็จำเราไว
0: ้
1: ครับ
0: ก็เราต้องเอาศีลธรรมเนี่ยครับมาเป็นเกาะกำบังเขาเรียกว่าไม่ต้องกำบังอะไรครับกำบังใจเราเนี่ยครับ ให้เราประคองอยู่ในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ให้เราตกไปเป็นทาสของอบายมุขก็ดีการพนันก็ดีสิ่งต่างๆพวกนี้ครับเขาเรียกว่าเราไปเป็นทาสมันทั้งนั้นทีนี้ทาสอีกอย่างหนึ่งก็คือความทุจริต
1: ใช่คร
0: ับ ทุจริตทางอะไรบ้างครับทางกาย
1: วาจา
0: แล้วก็ใจเนี่ย3 อย่างครับเป็นสิ่งสำคัญ ทำให้ชีวิตเนี่ยดำเนินไปในเส้นทางที่ไม่ปลอดภัยแต่ถ้าเมื่อไรเรามีกายวาจาใจที่สุจริตแล้วเนี่ยชีวิตเราก็จะปลอดภัยในทุกๆด้านในทุกๆมิติไม่ต้องหวาดระแวงกับภัยพิบัติต่างๆไม่ว่ากฎหมายจะออกมาในรูปแบบไหนก็แล้วแต่คนที่ทำชั่วก็จะมองว่ากฎหมายทำไมรุนแรงจังทำไมออกมาเพื่อบทลงโทษมากแต่เรามองในมุมกลับกันก็คือคนที่ทำความดีออกมาก็ไม่ได้มีผลต่อคนที่ทำดีใช่ไหมครับมันจะมีผลเฉพาะ
1: เพื่อปกป้องคนทำดีถูกไหมคนด
0: ี
1: จะไม่ทุกข
0: ์
1: คนที่เรียกร้องคนที่ทุกข์คือคนที่ไม่ดี
0: ใช
1: ่ครับ
0: คนที่ออกมาต่อต้านก็คือคนที่ทำไม่ดีกฎหมายจะออกมาแบบไหนก็แล้วแต่พวกนี้จะต่อต้านหมดเพราะว่าตัวเองทำไม่ดีต
1: ั
0: วเองจะเดือดร้อนแต่คนที่ทำดีทำถูกต้องตามกฎระเบียบก็จะไม่เดือดร้อนไปด้วยอ
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้เป็นสิ่งสำคัญ
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันที่สองก็คือเป็นการสร้างความมั่นคงเมื่อกี้นี้ก็คือในระดับของตัวบุคคล
1: ครับ
0: ต่อมาก็คือความมั่นคงในระดับครอบครัว
1: ครอบครัว
0: เมื่อบุคคลเนี่ยมั่นคงแล้วทีนี้ครอบครัวครับเมื่อสมาชิกในบ้านของเราเนี่ยมีศีลธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว
1: ครับ
0: แล้วก็มีความรักความเข้าใจความไว้วางใจนี่แหละครับเป็นกำแพงเป็นเหล็กกล้าที่ดีที่สุดกว่าการสร้างรั้วลวดหนาม
1: ใช่ถูกไหมครับเรื่องจริงครับใช่
0: เมื่อมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันก็จะไม่มีปัญหาร้ายแรงใดๆเกิดขึ้นแล้วก็ไม่มีผู้อื่นที่จะเขาเรียกว่ามาย่ำยี
1: ครอ
0: บครัวเราได
1: ้
0: นี่แหละครับคุณธรรมก็คือความไว้เนื้อเชื่อใจการมีศีลธรรมเป็นสิ่งสำคัญส่วนความมั่นคงในระดับที่3ก็คือความมั่นคงในระดับประเทศชาติอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่สุดเพราะว่าสังคมที่อยู่คู่กับศีลธรรมกำกับจะทำให้เป็นสังคมที่มีความเกื้อกูลมีความซื่อสัตย์มีความโปร่งใสซึ่งลิงเหล่านี้ก็เกิดขึ้นจากพื้นฐานของจิตใจ
1: ใช่ครับ
0: ครับเราต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆ
1: ใช่ครับ
0: ปลูกฝังโดยการที่นำพาเด็กๆนี่แหละครับให้ได้รู้จักธรรมะของพระพุทธเจ้าตั้งแต่เล็ก
1: ให้มีศีลให้มีธรรม
0: เริ่มต้น
1: ใจ
0: เริ่มต้นเด็กเวลาเด็กมาเวียนเทียนวัดก็เริ่มยังไงรู้ไหมครับ
1: ครับ
0: ให้เขาได้รู้จักการไหว้ก่อนไหว้อย่างถูกต้องไหว้แบบไหน
1: ให้รู้สึกตามความเคารพการไหว้
0: ตามความเคารพอันไหนพุทธเจ้า
1: ใ
0: ช่อันไหนคือพระธรรม
1: คร
0: ับ อันไหนคือพระสงฆ์ให้เขาเห็นภาพก่อน
1: ใช่ครับ
0: เพราะเด็กจะมีความจำโดยการนำภาพที่เขาเห็นเนี่ย
1: ครับ
0: เป็นความจำอันดับแรก
1: คร
0: ับ พอมาอันดับที่สองก็ให้เขารู้จักการทำสมาธิ
1: คร
0: ับ ก็คือนั่งหลับตา
1: ครับ
0: แล้วก
1: ็นำคำดึงจิตมาที่ตัวเองจะให้ส่งใจไปที
0: ่อื่นครับแล้วให้เขาว่าตามพุทโธหรืออะไรก็ได
1: ้เนี่ย
0: แหละ
1: ครับบริกรรมกรรมฐาน
0: ครับเพราะว่าเด็กจะไม่รู้เรื่องอะไรทีนี้ก็ให้เขาลองพูดตามลองให้เขาได้ออกบทเขาเรียกว่าเผยแผ่เมตตาหรือว่าอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเนี่ยเราพูดตามเขาเดี๋ยวเขาก็พูดตามเรา
1: เมื่อเราทำความดีก
0: ็ครับ
1: อุทิศบุญกุศลประทานสิ่งให้ใครให้พ่อให้แม่สรรพสัตว
0: ์นั่นแหละครับ
1: เหมือนกับว่าเราแผ่เมตตาไป
0: ครับ
1: ให้ตัวเรามีความสุข
0: นี่แหละครับเป็นการปลูกฝังตั้งแต่เริ่มต้น
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ปลูกฝังวัฒนธรรมที่ดีก็คือความเป็นระเบียบเรียบร้อย
1: ใช่รู้จักกฎกติกามารยาทแต่ละที่แต่ละสถานครับดี
0: ก็ส่วนใหญ่ก็ครูในสถานศึกษาก็จะปลูกฝังโดยเฉพาะตอนเช้าก็คือการเข้าแถวการเคารพธงชาติก็ดีการสวดมนต์ไหว้พระก็ดีอันนี้เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่สำคัญครับ
1: ครับ
0: ปลูกฝังแต่เด็กๆพอเราโตมาในวัยนักเรียนนักศึกษาเนี่ยก็จะมีสิ่งพวกนี้เหมือนกันก็ต้องยึดไว
1: ้ครับ
0: ต้องเขาเรียกว่าเป็นหลักปฏิบัติมาตั้งแต่โบราณเราก็ต้องทำกันต่อไป
1: เรื่องจริงครับพอเราโตปุ๊บไปทำงาน
0: ครับ
1: คุณก็เคารพกฎทำงาน
0: แ
1: ต่เป็นข้าราชการเอกชนรัฐบาลแต่ถ้าคุณเคารพกฎกติการู้หน้าที
0: ่
1: เจริญทุกอย่างจริงถ้าต้องเริ่มจากตอนเด็กนี่นะครับ
0: ต้องเริ่มจากเด็กๆเลยครับเมื่อเด็กมีคุณธรรมแล้วมีจิตใจที่ว่าเขาเรียกว่าเป็นระเบียบเป็นกฎเกณฑ์ดีๆมันก็ปลูกฝังไปจนโต
1: ก็อยู่ในกรอบได้อยู่ในกฎระเบียบวินัยของสังคมแล้วที่บัญญัติไว้ได้
0: คร
1: ับ ใช่ครับ
0: เขาบอกว่าตึกรามบ้านช่องที่ยิ่งใหญ่ครับบางครั้งบางทีอาจเสื่อมสลายไปตามกาลเวลาถูกไหมครับ
1: ถูกครับ
0: แต่ว่าสังคมที่ค้ำจุนด้วยศีลธรรมจะเป็นสังคมที่มั่นคงและยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่น
1: ถูกต้องใช่ครับ
0: รุ่นพ่อแม่มีคุณธรรมมีศีลธรรมไม่ต้องไปมองที่ไหนไกลเลยครับมองรุ่นลูกเนี่ยยังไงก็มีศีลธรรม
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ว่าพ่อแม่ขาดศีลธรรมลูกนี่ไม่ต้องไปหาเลยครับ
1: ครับ
0: ไม่อยู่แน
1: ่ครับ
0: คือแบบสุดโต่งแน่
1: ๆครับ
0: ทีนี้เราก็ต้องปลูกฝัง
1: ครับ
0: คือรุ่นพ่อแม่เนี่ยมีแล้วก็ต้องรุ่นลูกก็ต้องช่วยกัน
1: ครับ
0: ช่วยกันปลูกฝังนำพาให้มีศีลธรรมด้วยเป็นความร่มเย็นที่ว่าเงินทองมีเท่าไหร่ก็ไม่สามารถที่จะซื้อได้
1: ใช่คร
0: ับ เรามีลูกหนึ่งคนเนี่ยเรามีเงินมากมายก็จริงแต่ถ้าลูกเราไม่ดีเนี่ยครับไม่สามารถเอาเงินทองมาซื้อให้ลูกเราเป็นคนดีได
1: ้เรื่องจริงครับ
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช่เลย
0: แต่ถ้าเราปลูกฝังด้วยการนำพาลูกไปอยู่ในสังคมที่เขามีศีลธรรมมีคุณธรรมมีจริยธรรมลูกเราก็จะมีไปด้วย
1: ใช่คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้เป็นสิ่งสำคัญครับอยู่ที่สภาพแวดล้อมเป็นหลัก
1: ใช่ครับ
0: ครับเมื่อสภาพแวดล้อมดีลูกเราก็จะดีไปด้วยแล้วก็มีความปลอดภัยในทรัพย์สินและชีวิตลูกเราเติบโตมามีศีลธรรมประจำใจมีจริยธรรมประจำใจก็ทำให้ชีวิตปลอดภัยแล้วก็เจริญรุ่งเรืองไม่ว่าจะอยู่ในสถาบันตั้งแต่ชั้นเล็กใช่ไหมครับโตขึ้นมามัธยมอุดมก็จะมีศีลธรรมประจำใจอย่างน้อยเมื่ออยู่ในกลุ่มเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็จะมองว่าคนนี้มีศีลธรรมนะมีจริยธรรมนะเลือกให้เขาได้เป็นหัวหน้าเมื่อเขาได้เป็นหัวหน้าเนี่ยเขาก็จะนำพาเพื่อนๆที่เกเรใช่ไหมครับเพื่อที่แตกแถวเนี่ยดึงกลับเข้ามา
1: ให้อยู่ด้วยกันมีความสุข
0: ดึงกลับเข้ามาให้มีศีลธรรมเหมือนกันเพื่อนไม่เข้าห้องเรียนก็ดึงเข้ามาให้เข้าห้องเรียนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผู้นำเรามีคุณธรรมทีนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็น
1: เราไม่ตามเพื่อนที่ไม่ดีแต
0: ่
1: เราดึงเพื่อนที่ไม่ดีกลับเข้ามาก
0: ลับเข้ามาได
1: ้ช่วยกันได
0: ้ก็ตรงกับพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ว่าท่านตัดไว้ว่าเราไม่สามารถที่จะทำให้ทุกคนเป็นคนดี
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับแต่เราสามารถที่จะส่งเสริม
1: คนดี
0: คนดีให้เขาได้ปกครองให้เขาได้เป็นผู้นำเพื่อที่จะนำพา
1: ใช่ครับนำพาคนที่ดีแล้วควบคุมคนไม่ดี
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ควบคุมเพื่อที่ให้คนไม่ดีเนี่ยไม่ให้มีอำนาจ
1: ใช่
0: ให้มาปกครอง
1: ความเดือดร้อนวุ่นวาย
0: ครับแต่ส่งเสริมให้คนดีเนี่ยเขามีอำนาจ
1: ใช่ครับ
0: ได้มีการปกครอง
1: ครับ
0: นี่แหละครับจะทำให้บ้านเมืองเราอยู่เย็นเป็นสุขได้
1: ใช่คร
0: ับท้ายที่สุดของตอนที่8ก็คือศีลธรรมนำความมั่นคง
1: ครับ
0: นำความมั่นคงได้อย่างไรบ้างก็คือนำความมั่นคงในชีวิตของตนเองก่อน
1: ใช่ครับ
0: เมื่อชีวิตตนเองมีความมั่นคงแล้วครอบครัวก็มั่นคง
1: ใช่ครับ
0: สุดท้ายแล้วก็คือประเทศชาติครับเมื่อประเทศชาติมั่นคงเราก็อยู่กันอย่างเป็นสุข
1: ประเทศชาติก็เหมือนบ้านของเราคร
0: ับ คร
1: ับ ครับให้มีศีลมีธรรม
0: ครับมองในมุมเขาเรียกว่ามองในมุมของประเทศชาติ
1: ครับ
0: สุดท้ายนี้คุยทำตามศีลในหัวข้อที่8ศีลธรรมนำความมั่นคงก็อาตมาภาพขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้อิมินากตปุญเยนะด้วยความดีที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้บำเพ็ญไว้แล้วอาตมาภาพขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธรัตนะคุณพระธรรมรัตนะและคุณพระสังฆรัตนะตลอดจนองค์บารมีธรรมพระประธานประจำอุโบสถแห่งนี้ได้โปรดประทานพรให้สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายจงเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณตลอดธรรมสารสมบัติปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดตั้งจิตไว้ชอบอันประกอบไปด้วยธรรมแล้วขอความปรารถนานั้นๆจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จทุกท่านทุกคนเทอญ
1: สาธุ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้

0: เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชีสอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
0: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟนัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟนัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับแล้วลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอริงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

0: รัชกาลที่5นี
1: ่เฮ้ยจะบ้าหรอในหลวงท่านจะไปนั่งกับพื้นดินแบบนี้ได้ไงเล่า
2: ใช่แล้วล่ะนั่นแหละพระองค์เป็นภาพตอนที่ท่านเสด็จประพาสต้นน่ะ
0: เห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าใช่
1: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
2: เสด็จประพาสต้นก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าไงล่ะ
1: ทำไมต้องไม่บอกใครด้วยครับไม่เห็นเข้าใจเลย
2: เดี๋ยวปู่มีอะไรจะให้ดู
1: เอ้าปากกาหายไปไหนอ่ะ
0: พาไปตอนนั้นทีสิ

0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2449
1: ที่ไหนเนี่ย
2: สิงพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
1: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลย
3: อ๋อเสด็จประพาสต้นไงมีข่าวว่าท่านจะมาแถวนี้เหรอคะ
2: เขาลือกันนะว่าเดือนก่อนที่วัดแถวบ้านใต้วันดีคืนดีก็มีผู้ชายมา3คนพายเรือมาแล้วก็มานั่งคุยกับเจ้าอาวาสถามไถ่ความเป็นอยู่ของชาวบ้านมีปัญหาอะไรยังไงบ้างแล้วก็กลับไปแต่พอผ่านไปไม่กี่วันก็เพิ่งรู้ว่าคนที่เจ้าอาวาสคุยด้วยนั่นแหละไหนหลวงอ่ะ
1: โหแล้วทำไมต้องแอบมาด้วยเหรอครับ
2: ก็เพราะถ้าบอกก่อนก็จะมีการจัดการรับเสด็จใหญ่โตจนไม่ได้รู้ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชาวบ้านยังไงล่ะแล้วพอรู้ว่าอะไรเป็นปัญหาก็สั่งให้แก้ไขเรียกว่าเสด็จไปที่ไหนแถวนั้นก็เจริญเอาเจริญเอาเลยล่ะเดี๋ยวนั่นในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆเลย

0: นี่ดูอะไรนี่สิน
1: ี่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยคะ
0: ใช่การเสด็จประพาสต้นตาลแม่น้ำ

0: ไปเกือบทั่วทุกภูมิภาคของในหลวงรัชกาลที่5ก็เหมือนกับที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือราษฎรไปทั่วประเทศถึงได้มีโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการแล้วในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทั้งหมดของพระราชบิดาแล้วยังมีโครงการพระราชดำริเพิ่มในสมัยของพระองค์อีกหลายร้อยโครงการทั้งหมดก็เพื่อคนไทยทั้งนั้น
1: คนไทยเนี่ยโชคดีจังเลยนะคะ
2: จ้า นี่ไงเห็นไหมโอ
3: ้ประภาสต้นคือการที่ในหลวงรัชกาลที่5ปลอมตัวเป็นคนธรรมดาเข้าไปเยี่ยมเยียนประชาชนในที่ต่างๆโดยไม่บอกใครเพื่อจะได้เห็นความเป็นอยู่และปัญหาต่างๆของประชาชนได้อย่างแท้จริง

0: เมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: แล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีเป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ

ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการทรงพระเกษมสำราญจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาธรรมิการาชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและขอเจริญพรแด่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาเลื่อมใสในคุณของพระรัตนตรัยอาตมภาพพระมหาสรณวุฒิปิยรัตโนวัดสุขสำราญหัวหินทำหน้าที่ดำเนินรายการก้าวแรกสู่ชีวิตดีด้วยธรรมภายใต้สโลแกนก้าวเล็กๆวันนี้ชีวิตใหญ่ในวันหน้าออกอากาศทางช่อง DLTV 13ณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลชีวิตนี้สั้นแต่จิตใจนั้นลึกในแต่ละวันนั้นเราตื่นขึ้นมาพร้อมกับความคาดหวังความกลัวความเร่งรีบและความไม่แน่นอนซึ่งสิ่งเหล่านี้คือความจริงของชีวิตที่ทุกคนนั้นไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสัพพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่เที่ยงนี้ไม่ใช่คำสอนเพื่อที่จะทำให้ชีวิตเรานั้นเกิดความหดหู่แต่คือคำสอนที่ชี้ให้เรานั้นเห็นว่าเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงเราจะไม่ยึดติดเมื่อเราไม่ยึดติดเราก็จะมีทุกข์น้อยลงธรรมะที่แท้นั้นไม่ได้อยู่ที่คัมภีร์เพียงอย่างเดียวแต่ซ่อนอยู่ในใจเราในลมหายใจเข้าออกให้เรายอมรับการเปลี่ยนแปลงลองถามตนเองในตอนนี้ดูว่าสิ่งที่เรายึดอยู่นั้นจำเป็นแค่ไหนความสุขที่เราวิ่งหานั้นแท้จริงมันอยู่ตรงไหนเราได้ให้เวลากับความสงบในใจบ้างหรือยังและการเจริญสติคือการกลับมาอยู่กับลมหายใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันณขณะ

0: ือกุญแจสำคัญในการพ้นทุกข์ในชีวิตประจำวันฉะนั้นแล้วธรรมะไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่คือความเข้าใจในตัวเราเองโอกาสนี้กระผมได้รับความเมตตาจากท่านพระมหาสมภพกันตะพะโวปเรียนธรรม7ประโยควัดธรรมิการามวรวิหารได้เมตตาให้ความรู้ในหัวข้อที่8คือธรรมะกับการทำงานและอนาคตสำหรับอนาคตในการใช้ชีวิตโดยมีธรรมะก็ขอความเมตตาให้พระมหาสมภพได้ช่วยอธิบายในหัวข้อนี้
1: ครับสวัสดีครับท่านมหาสารวุฒิครับ
0: ครับสาธุครับ
1: ตอนนี้จะคุยกันเรื่อง
0: ครับ
1: ธรรมะการทำงานอนาคตสำหรับน้องนักศึกษา
0: ครับ
1: ทุกคนได้เกิดมาต้องเรียนรู้ทุกอย่างเรียนรู้ในบ้านรู้ที่โรงเรียนโรงเรียนก็แบ่งเป็นชั้นประถมชั้นมัธยมชั้นมหาลัยทุกอย่างเรียนรู้ไม่ได้ที่ทำงานก็ต้องเรียนรู้ทุกที
0: ่ครับ
1: ให้เรามาจำแนกกันว่าธรรมะคืออะไร
0: ครับ
1: การเรียนยังไงเพื่ออะไรอนาคตคืออะไรให้เรามองตรงนี้ให้เราตั้งเป็นกระทู้ไว้กับหัวข้อไว
0: ้
1: เรามาแก้กันทีละข้อธรรมะทุกคนก็เข้าใจธรรมะให้เรามองคือธรรมชาติสิ่งที่เป็นไปโดยธรรมชาติถ้าเราเข้าใจธรรมชาติชีวิตเราจะมีความสุข
0: ครับ
1: ถ้าเราฝืนธรรมชาติชีวิตเราจะเป็นทุกข์ให้มองนี้เลยแล้วคุณค่อยเจาะไปเรื่อยๆธรรมะพระพุทธเจ้ามีทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์ก็คือข้อแบ่งเป็นหมู่ไว้ลองศึกษาดูให้ที
0: ครับ
1: แต่ให้มองที่ว่าธรรมะก็คือธรรมชาติเข้าใจธรรมชาติเข้าใจชีวิตของเรามีเกิดขึ้นในช่วงเริ่มต้นมีตั้งอยู่ในท่ามกลางดับไปที่สุดเปรียบเหมือนช่วงอายุของเราถ้าได้เกิดมาถึงวัยประมาณ25ปีวัยเรียนรู
0: ้
1: ให้เราแบ่งอย่างนี้25ถึง50ปีควรจะมองเป็นวัยทำงานสร้างครอบครัว50ปีขึ้นไปคือเป็นวังแสวงหาความรู
0: ้ให
1: ้เกิดประโยชน์เข้าใจธรรมะให้มากที่สุดทีนี้เรามาดูเรื่องคำว่าการเรียนทำไมเราต้องเรียนด้วยลองถามตัวเองดูทำไมเราต้องเรียนทำไมว่าเราเกิดมาปุ๊บพ่อแม่ต้องเอ้ยไปเรียนลูกไปเรียนให้เรามองตรงนี้เพราะว่าการเรียนรู้ก็คือการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตให้เรามองว่าพ่อแม่ยิ่งให้ลูกเรียนหมายความว่าพ่อแม่ให้ทรัพย์อันประเสริฐ
0: ครับ
1: ต่อให้พ่อแม่ร่ำรวยล้นฟ้า
0: ครับ
1: ถ้าลูกไม่มีความรู้ทรัพย์สมบัติที่พ่อแม่มีก็หมดไป
0: ครับ
1: ถูกไหมทรัพย์ใหม่ก็ไม่ได้เกิดเพราะนั้นพ่อแม่ที่ดีจะให้ลูกเรียนให้สูงที่สุด
0: ครับ
1: ถูกไหมเพื่ออะไรจะได้มอบสวัสดิ์องค์ตระกูลให้
0: ครับ
1: ให้รักษาทรัพย์ของพ่อแม่ที่ทำเหนื่อยทั้งชีวิตให้เรียน
0: ครับ
1: เข้าใจว่าการเรียนก็คือเตรียมสู่การทำงาน
0: ครับ
1: ไอการทำงานเนี่ยอย่ามองว่าทุกคนต้องทำงานให้มองว่าชีวิตคนเราจะปล่อยให้ว่าง
0: ครับ
1: ถ้าว่างปุ๊บชีวิตจะไร้สาระไม่มีแก่นสารทุกคนต้องทำงานทำงานตามอะไรตามความสามารถ
0: ครับ
1: ตามสู่การของเรา
0: ครับ
1: แม้เราเป็นนักเรียนเราก็ทำงานได้ทุกคนเห็นไหมบางคนเรียนด้วยทำงานไปด้วย
0: ครับ
1: นะบางคนก็เรียนอย่างเดียวบางคนก็รอให้จบก่อนแล้วก็ทำงานแล้วแต่เราแต่ขอให้เราเรียนเอาไว้ก่อนครับเรียนคือเตรียมสู่การทำงานพอเราเรียนปุ๊บให้เรามองถึงคำว่าอนาคตอนาคตเนี่ยคือสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น
0: ครับ
1: แต่จะเกิดขึ้นแน่ๆในอนาคตถูกไหมคือสิ่งที่อยู่ตรงหน้าให้เรามองว่าอนาคตเนี่ยมันยังมาไม่ถึงแต่เราจะกำหนดอนาคตได้กำหนดจากปัจจุบันให้เรามองปัจจุบันณเวลานี้นี่คือปัจจุบันถ้าสิ่งที่ยังมาไม่ถึงให้เรามองว่านั่นคืออนาคต
0: ครับ
1: สิ่งที่ล่วงไปแล้วให้มองคืออดีต
0: ครับ
1: ถ้าเราเข้าใจ3สิ่งเราจะเข้าใจเองเออเฮ้ยอดีตคือสิ่งที่ผ่านมาแล้วมันแก้ไขไม่ได้ให้เรามองประสบการณ์สำหรับเราปัจจุบันคือสิ่งปัจจุบันตรงนี้เราอยู่ตรงนี้เราทำตรงนี้ประเทศนี้สังคมนี้เราทำนี้เมื่อเราทำแล้วปุ๊บอนาคตสิ่งมาไม่ถึงถ้าเราอยากได้คนดีเราต้องทำปัจจุบันที่ดีเมื่อเราเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างคนผู้ใหญ่เขาผ่านมาแล้วเขาจะบอกสิ่งที่อดีตปัจจุบันอนาคตบอกให้เราเรียนรู้นี่คือการเรียนเราเรียนเพื่อเราเรียนให้เกิดอดีตปัจจุบันอนาคตเรียนเพื่อให้มีอนาคตที่ดีเอาไปสร้างฐานะสร้างทำงานได้หลายคนอาจเคยคิดว่าไอ้คำว่าธรรมะเนี่ยมันเหมาะกับคนแก่คนวัยหรือคนที่ว่างจากงานเพราะต้องนั่งสมาธิแบบทำต่างให้เรามองใหม่ว่าธรรมะก็คือแผนที่ชีวิตที่จะเราทำให้เราพ้นจากความทุกข์ไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างมั่นคงจะเกิดแต่ประโยชน์ไม่เกิดโทษ
0: ครับ
1: ถ้าคนเราไม่มีธรรมะอยู่ในใจแล้วทุกคนก็จะมีความบิดเบียนกัน
0: ครับ
1: อยากจะได้เดียวไม่การเผยแผ่แต่คำว่าทานคือการให้เนี่ย
0: ครับ
1: ก็คือธรรมะของพระพุทธเจ้าทุกคนเกิดมาล้มโลกเป็นสัตว์โลกด้วยกัน

0: คนต้องให้กันและกันให้ความรักให้อภัยให้สิ่งดีงามเกื้อกูลกันและกันพวกคนเรามันมีไม่เท่ากันถูกไหมครับพระองค์ถึงบอกว่าคนเราต้องมีคำว่าทานมีศีลคือข้อห้ามแล้วก็มีการเจริญภาวนาทำแล้วให้มีเป็นไม่ใช่ให้แค่เดี๋ยวกูจุกกูให้แล้วควรจะทำบ่อยๆให้บ่อยๆให้ทุกวันให้เป็นนิสัยถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็หลักการธรรมะอีกข้อนึงที่อยู่คำจุนโลกของเราก็คือภูมิวิหารสี
1: ่
0: สำคัญมากคนเราต้องอยู่ด้วยกันต้องมีความเมตตากันและกันถามว่าถ้าคนเราไม่เมตตากันและกันถามว่าจะไปรักเล็กขโมยน้อยเขาไหมก็ไม่หรอกสงสารเขาเขาทำมาเหนื่อยไปรักเขาทำไมกับที่การงานเราดีกว่ารู้จักคำว่าพอมีความสุขช่วยเหลือกุศลเขาถูกไหมครับ
1: ใช่คร
0: ับ กรุณาเนี่ยคนเราถ้ามีกรุณาในใจปุ๊บเวลาเดินปุ๊บเห็นคนตกลำบากเราจะช่วยเขาเพราะเรามีกรุณาถ้าคนเราไม่มีกรุณาปุ๊บก็ไม่อยากยุ่งใครถูกไหมครับมุทิตาก็คือทุกคนอยากหวังดีได้ดีทุกคนเมื่อเขาได้ดีพอได้ดีเขาด้วยท้ายสุดแล้วก็ถืออุเบกขาไว้ให้นักน้องนักเรียนลองมองอย่างนี้ว่าทำหน้าที่เราดีสุดเข้าใจธรรมะพระพุทธเจ้าว่าธรรมะไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวที่สุดครับทีนี้เรามองอีกว่าคำว่าธรรมะถ้าแปลให้กว้างคือธรรมะมองอีกอย่างคือให้มองว่าเป็นสัจธรรมสัจจะคือความจริงธรรมที่เป็นจริงก็คือความจริงของชีวิตธรรมชาติของคนเราทั้งหลายถ้าเรามองได้ตอนนี้นะให้มองว่ามีการเกิดก็ต้องมีอะไรม
1: ี
0: การแก่ถูกไหมมีแก่ก่อนถูกไหมครับ
1: แก
0: ่เจ็บก็ตายมองสี่อย่างเนี่ยนี่คือธรรมชาติแต่ถามว่าเกิดแล้วกว่าจะแก่ต้องเข้าสู่หลักของอนิจจลักษณะสามอย่างเกิดขึ้นก่อนตั้งอยู่ไปพักหนึ่งถึงจะแก
1: ่
0: ถูกไหมท้ายสุดแล้วดับไปก็คือการตายถ้าเรามองในชีวิตเราจะมีจะรู้จักตัวเองทำหน้าที่เราแต่ละช่วงแต่ละวัยและจะไม่เบียดซึ่งกันและกันจะได้เกิดประโยชน์ครับเพราะคนเราทุกคนไม่พ้นกฎแห่งกรรมไปได้ก็คือถ้าเราทำกรรมกรรมคือการกระทำทำดีท่านเรียกว่ากุศลท่านเรียกความฉลาดทำชั่วก็คือบาปท่านเรียกว่าอกุศลคือสิ่งที่ไม่ดีเหมือนสุภาษิตที่อาจารย์ยอดคนจะรู้จักยกมาบ่อยๆอาจารย์ยอดจะพูดบ่อยว่านัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมนั้นไม่มีก็คือแรงการกระทำของเราหมายความว่าถ้าเราทำกรรมดีกรรมดีต้องตอบสนองเราแน่ไม่ต้องห่วงจะใช้ตัวเลี้ยวแต่คนทำกรรมชั่วถึงแม้วันนี้เวรกรรมไม่ตอบสนองรอให้บุญมูลก่อนเถอะเดี๋ยวเวรกรรมก็ตามสนองเขาเองให้เรามองแค่ตรงนี้และเราจะไปตัดสินใจแค่ว่าคนนี้ดีหรือไม่ดีให้เรามองว่ามันคือเวรกรรมของเขาถ้าเราช่วยได้ก็ช่วยแต่เราไม่ซ้ำเติมใครถูกไหมครับแต่ให้คำบอกกล่าวแนะนำได้ครับธรรมะไม่ใช่เรื่องแค่นั่งสมาธิอย่างเดียวธรรมะก็คือหลักคิดในการชีวิตให้ถูกทางไม่ทำให้เราหลงผิดจะเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติของเราครับคำถามนักเรียนมักมีมากบ่อยๆก็คือนักเรียนจะพูดบ่อยว่าจะเรียนไปเพื่ออะไรต้องตั้งคำถามให้ดี
1: ครับ
0: สองเรียนจบจะมีงานทำไหมใช่ไหมคำถามต้องบ่อยอ้าวเรียนสาขานี้จบทำงานไหมถ้าเลือกผิดทางจะล้มเหลวไหมจะถามบ่อยถามตลอดจะไม่ทำยังไม่ได้ลองเลยถามตลอดแล้วเราก็รู้สึกเครียดเพราะเราเปรียบเทียบคนอื่นตลอดเวลาถูกครับ
1: ถูกต้องครับ
0: คนเรานี่เขาบอกว่าจะเรียนจะแล้วแต่ถ้าเราคิดว่าเอ้ยเรียนไปทำอะไรเรียนแล้วจบได้ทำงานไหมชีวิตเราก็จะล้มเหลวแต่ต้นต้นให้ลองเรียนดูก่อนอย่างที่ได้เคยบอกมาว่าขอให้เราเรียนประถมเขาจะให้เรียนทุกวิชาถูกไหมเราเรียนให้ได้รู้เรื่องเมื่อเราเรียนก็เรียนไปพอเราจบมันปุ๊บให้เราเลือกสาขาดูว่าเราจะเป็นช่างหรือเป็นหมอเป็นครูก็ลองเรียนดูถ้าสมัครมหาลัยปุ๊บเราเอ็นทานเข้าไปถ้าเราชอบสาขานี้คุณเรียนไปถึงที่สุดเรียนให้จบก่อนเมื่อจบมาแล้วปุ๊บจะทำงานไม่ทำงานแล้วต่อเราถ้าไม่ชอบปุ๊บออกมาเอ็นทานใหม
1: ่
0: เพราะเพื่อนๆของมาภาพหลายคนก็ทำอย่างนี้แล้วชีวิตเขามีความสุขคนเราไม่สายในเรื่องการเรียนถ้าเราเรียนจบปริญญาตรีเราพอก่อนหรือจบปวช.ปวส.ทำงานไปถ้าเราถึงจุดหนึ่งปุ๊บอยากเรียนไปเรียนเถอะเราจะได้ความรู
1: ้
0: เสริมทักษะการทำงานของเราด้วยมันเป็นเรื่องที่ไม่ไกลตัวเพราะอะไรเพราะบอกว่าชีวิตเรานั้นเป็นผลของการทำในวันนี
1: ้
0: ถ้าคนเรารู้จักธรรมะรู้จักธรรมชาติชีวิตเราก็จะมีความสุขครับเพราะพระองค์ทรงบอกว่าทุกอย่างไม่ใช่เหตุบังเอิญจะมีเหตุปัจจัยมาทุกอย่าง
1: ครับ
0: คนเราจะบรรลุธรรมขั้นสูงพระองค์ทรงวางไว้สมมติว่าวางไว้ห้าอย่างถ้าเราเลือกอย่างนี้ปุ๊บคุณก็เดินไปทางนี
1: ้
0: เลือกทางอย่างนี้เพิ่งบอกแล้วเราเป็นผู้แค่ผู้ชี้ทางสุขคุณจะเลือกทางไหนแล้วแต่คุณพิสุส่งก็เหมือนกันเรียนธรรมะจากพระพุทธเจ้ามา

0: ชี้ทางบอกกล่าวญาติโยมบอกเลยว่าถ้าคุณทำอย่างเงี้ยนรกที่ไปในเบื้องหน้าทำความดีทำใจสะอาดเนี่ยรับรองเลยมีแต่สุคติสวรรค์ที่ไปในเบื้องหน้าเหมือนกันและแต่ว่าญาติโยมจะเลือกนักเรียนจะเลือกถูกไหม
1: ใช่อ
0: ย่างธรรมะที่สอนหลายๆอย่างเนี่ยถ้านักเรียนทุกคนเรียนด้วยสติปัญญามีสมาธิสำเร็จแน่ๆครับ จิตอยู่กับตนถามว่าถ้าเรียนในห้องใจเราอยู่กับตรงเนี้ยอยู่กับการจดบันทึกอยู่กับเนี้ยรู้ไหมไงก็รู
1: ้
0: ไม่มีหรอกที่ว่าใจอยู่นี้จะไม่รู
1: ้ใช่
0: เพราะ

0: ครับ
1: เสร็จแล้วให้ลิขิตคิดเขียนไว้ท่องไว้เลย4อย่างครับสุจิปุริตแล้วเราจะได้เองครับ
0: ครับ
1: เราต้องเข้าใจตัวเองด้วยว่าทำยังไงอยากเรียนให้เก่งธรรมะพระพุทธเจ้าที่เราเคยพูดมาทุกคนควรใช้หลักการของอิทธิบาท4
0: ครับ
1: ใช้มาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
0: ครับ
1: เพราะว่าพวกเราทุกคนต้องมีอยู่4อย่างให้ท่องไว้เลย1ฉันทะคือความพอใจ
0: ครับ
1: ต่อให้บังคับทำอะไรแล้วแต่จะบังคับทำงานบังคับเรียนให้เราพอใจในสิ่งนั้น
0: ครับ
1: พอใจที่จะทำเมื่อพอใจไม่พอต้องมีวิริยะมีความเพียรด้วยอย่างเช่นเราเรียนไม่ใช่ว่าสักว่าไปเรียนต้องเข้าเรียนให้ทันเวลาอย่าไปสาย
0: ครับ
1: ถ้าไม่จำเป็นทำงานก็เช่นเดียวกันไปก่อนเวลา
0: ครับ
1: เลิกทีหลังนายถูกไหมคิดเราก็เจริญก้าวหน้าทำงานด้วยจิตด้วยใจเราทำด้วยสมาธิอยู่กับตนไม่ใช่ใจแล้วมือลอยยังทำงานในโรงงานเนี่ยเครื่องจักรถ้าทำงานด้วยใจมือลอยอันตรายรอบด้านจริง
0: ใช่ครับ
1: มีสติอยู่กับตนมีสมาธิอยู่กับตนข้อสุดท้ายเลยใช้ปัญญาวิเคราะห์มองดูว่าเอองานที่เราทำเนี่ยเราทำไงให้เกิดดีที่สุดเสนอเจ้านายไปเสนอครูบาอาจารย์ไปเรามองดูครูเขาสอนสอนเพียบเลยสรุปเป็นคอนเซ็ปต์ของเรา
0: ครับ
1: ว่ามันคืออะไรเนี่ยปัญญาก็จะเกิดตรงนี้จากการของอิทธิบาท4
0: ครับ
1: ทีนี้เรารู้จักกับคำว่าสติกับการจัดการอารมณ์นักศึกษาสมัยนี้ถามว่าเรียนเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจเหนื่อยทุกอย่างเลยแต่สติก็คือการระลึกให้ได้เหนื่อยก็รู้ว่าเหนื่อยเราต้องฝึกสติฝึกการระลึกให้ได้วิธีการฝึกยังไงให้เรามองว่าเราเรียนมาตลอดเนี่ยเราเหนื่อยให้หาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอหรือไม่เวลาก่อนสอบเนี่ยก่อนจะเรียนให้เราลองฝึกการหายใจหายใจเข้าลึกๆให้เอาลมธรรมชาติลมดีๆเข้าไปหายใจสบายนั่งหายใจลึกให้ลมลงข้างล่างแล้วไปออกทัก1นาที2 3นาทีแต่ทําให้สบายสดชื่นสดชื่นแล้วทําให้เต็มที
0: ่ครับ
1: เมื่อเราทําเต็มที่ปุ๊บจงพอใจกับสิ่งที่เราทํา
0: ครับ
1: ครับถึงแม้เราสอบมาถึงแม้จะสอบตกก็ไม่เป็นไรทําเต็มที่แล้วกินหน้าฟ้าใหม่ยังมีอยู
0: ่ครับ
1: แต่มาเชื่ออย่างคุณเราถ้าตั้งใจเรียนปุ๊บมีสมาธิในการสอบได้ไม่ต้องตื่นสนาม
0: ครับ
1: แล้วก็เวลาเครียดให้เราพยายามอยู่คนเดียวเดินช้าๆ
0: คร
1: ับ หรือไม่ก็ปรึกษากับเพื่อนเราโอ้เครียดเรื่องนั้นนี่เวลาเครียดท่านบอกว่าอย่าอยู่คนเดียวเพราะว่าความคิดมันจะต่างนานาให้เราหาเพื่อนที่ดีเพราะปรึกษาเขาว่าคิดเรื่องนี้ถ้าไม่รู้ให้ถามครูบาอาจารย์เรามันจะช่วยแก้เครียดได้ครับทีนี้จะมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องนึงศิษย์คนหนึ่งถามอาจารย์ว่าอาจารย์ครับผมพยายามเต็มที่แล้วแต่ก็ยังไม่เห็นผลเลยเรียนต่อคงไม่ไหวแล้วเกิดความท้อแท
0: ้ครับ
1: รู้ไหมอาจารย์คนนั้นพาศิษย์ไปไหนพาศิษย์ไปเดินขึ้นเขา
0: ครับ
1: เดินขึ้นไปเรื่อยๆๆๆๆแล้วให้นักเรียนเดินตามหลังก็สังเกตดูเรื่อยๆว่าเห็นอะไรบ้าง
0: ครับ
1: เดินไปเรื่อยเหนื่อยมากท้อแท้มากพอเดินขึ้นถึงยอดปุ๊บอาจารย์ถามศิษย์ว่าทุกศิษย์ตอนเราเดินที่แรกเราเห็นยอดเขาไหมรู้สึกว่าไม่เห็นครับอาจารย์แล้วตอนนี้เห็นยังเห็นแล้วครับนั่นแหละการเรียนก็เช่นเดียวกันเราเรียนไปตอนนี้อาจจะมองไม่เห็นอะไร
0: ครับ
1: แต่เมื่อถึงจุดหมายทุบเราจะเห็นอนาคตเอง
0: ใช่
1: ถูกไหมครับ
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นแต่การเรียนคู่กับธรรมะถ้าเรามีอนาคตที่ดีครับถ้าเรียนไปโดยที่ไม่มีธรรมะเลยถึงแม้เราจะได้ดีแต่ไอ้การดีที่ได้อาจจะไม่เป็นประโยชน์แต่ตัวเองก็ได
0: ้ครับ
1: ถูกครับคือใช้ในทางที่ผิด
0: ครับ
1: เมื่อเราเรียนรู้แล้วควรจะนำความรู้ของเราสร้างอนาคตที่ดีดีต่อใครครอบครัวสังคมประเทศชาติของเราคิดเรามีความสุขครับ
0: ครับ
1: อืมครับแล้วอีกอย่างนึงท่านบอกมาว่าก่อนทำได้แต่คนเราควรจะมีสติระลึกให้ได้ไม่ควรที่จะขาดสติเด็ดขาดให้เรามองว่าตั้งแต่เราตื่นเช้ามาปุ๊บสิ่งแรกเลยระลึกเลยว่าตื่นเช้ามาปุ๊บต้องทำอะไรก่อนหายใจ ระบบหายใจให้ดีให้เรามีสติระลึกเข้าห้องน้ำแปรงฟันล้างหน้ากินอาหารเช้าเดือดตอนออกจากบ้านเพื่อรู้ว่าเฮ้ยเราจะเดินทางอยู่แล้วจะไปด้วยจำใจลอยและอย่างสมัยนี้อยู่ในโลกโซเชียลโทรศัพท์อย่าเล่นให้มากถ้าเล่นมากปุ๊บมันทำให้จิตเราไปมันจะขาดสติเราจะตามโซเชียลตลอดมันอันตรายรอบด้านให้มีสติสัมปชัญญะแล้วเราก็จะรู้ตัวเองแล้วก็อีกอย่างนึงรู้จักความสันโดษพอใจในสิ่งที่เรามียิ่งนักเรียนนะปุ๊บบางทีเนี่ยเห็นเพื่อนมีของทุกอย่างเราก็อยากได้นั่นอยากได้นี่ถูกไหมครับถ้าเราอยากได้ปุ๊บถ้าพ่อแม่ให้เราไม่ได้คิดเราจะเป็นทุกข
0: ์
1: ถ้าเราอยากได้ปุ๊บให้เราบอกพ่อบอกแม่เราว่าเออเราอยากได้นี้นะแต่พ่อแม่เราถ้าจะสอนเราดีถ้าบอกว่าเออถ้าอยากได้นะเรียนให้เก่งเรียนให้ผ่านเดี๋ยวท่านจะให้เองเพราะฉะนั้นไม่ได้คำว่ายากและเมื่อเรามองดูว่าเมื่อเราได้มาปุ๊บทุกอย่างก็แค่นั้นถูกไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: แต่เวลาอยากได้ผู้คนก็ทะเลาะ

0: มานไม่เป็นโรงเรียนบ้างอะไรบ้างเพราะแต่จะทำอย่างนั้นแล้วพอเราไปเรียนปุ๊บให้เราฝึกมีความเมตตาต่อเพื่อนๆต่ออาจารย์ต่อครอบครัวของเราให้มีความรักความเมตตาเออครูบาอาจารย์เขาดีไว้เพื่อนเราดีไว้ถูกไหมถ้าเรามีความเมตตาปุ๊บคิดเราจะมีแต่ความสุขเราก็สรุปธรรมะกับอนาคตอนาคตท่านมองว่าคือสิ่งที่ยังมาไม่ถึงใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ธรรมะคือสิ่งที่เป็นธรรมชาติเป
1: ็
0: นหลักความเป็นจริง
1: ครับ
0: ให้เรามองทุกวันนี้เลยว่าหน้าที่ของเราขั้นสุดหน้าที่เราต้องคู่กับธรรมะ
1: ครับ
0: เรียนเพื่ออะไรเพื่อให้ได้อนาคตที่ดี
1: ครับ
0: เพื่อให้งานที่ดีครับนี่ผมก็อธิบายเขาเนี้ยครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็คือให้เรารู้จักว่าธรรมะกับการทำงานแล้วก็อนาคตเนี่ยม
0: ัน
1: เป็นของคู่กัน
0: ใช่ครับ
1: คือไปด้วยกันได
0: ้ครับ
1: อย่าไปทำงานโดยไม่มีธรรมะ
0: ใช่ครับ
1: หรือว่าอย่าไปคาดหวังอนาคตมากเกินไป
0: ครับ
1: ให้เอาธรรมะเนี่ยมาปรับปรุงใช้ในชีวิตประจำวัน
0: ถูกต้อง
1: อันดับแรกเลยครับถ้าอนาคตเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงในชีวิตข้างหน้าใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: แต่เราสามารถที่จะกำหนดอนาคตได้โดยการทำปัจจุบันเนี่ยให้ดีที่สุด
0: ถูกต้อง
1: ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าปัจจุบันก็คืออนาคตของอดีตที่ผ่านมาใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: อนาคตจะดีไม่ดีก็อยู่ที่ปัจจุบันที่เรากำลังทำ
0: ถูกต้องครับ
1: ถ้าเราทำดีแล้วเราไม่ต้องกังวลครับว่าอนาคต
0: จะไม่ดีต้องดีแน่ๆครับคือนี่คือแรงกรรมการกระทำครับ
1: แล้วทีนี้เราจะทำอย่างไรล่ะครับให้อนาคตดีเราก็ต้องดูอันดับแรกครับนักศึกษา
0: ต้องมีธรรมะ
1: ต้องมีธรรมะใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: เป็นนักเรียน
0: ช่วยเลย
1: เป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาต้องตั้งใจครับตั้งใจเรียนตามหลักอิทธิบาท4
0: ครับ
1: ต้องมุ่งมั่นพอใจแม้อย่างที่พระมหาสมโภชท่านบอกว่าภูเขาใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: เรายังไม่เห็นยอดใช่ไหมครับเรายืนอยู่ที่
0: ข้างล่าง
1: เดินตีนภูเขาเดินไปก็ยังไม่เห็นยอด
0: ใช่
1: ขึ้นบันไดไปเรื่อยๆจนไปถึง
0: ยอดเขาย
1: อดเขาโดยผ่านอะไรครับ
0: อุปสรรค
1: มากมายครับ
0: ความเหนื่อยความล้าท้อแท้ถึงที่สุด
1: อันนี้แหละครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นการเปรียบเทียบที่ทำให้เราเนี่ยมองเห็นภาพ
0: ครับ
1: เราอยากเห็นอนาคตเราต้องยืนอยู่ที่สูง
0: ถูกต้องต้องขึ้นที่สูงให้ได้
1: ต้องขึ้นที่สูงให้ได้แต่ที่สูงนั้นน่ะมันจะผ่านได้ด้วยการเรียนรู
0: ้ครับ
1: จากเส้นทางที่เราเดินก็คือบันไดแต่ละขั้นที่เราได้เรียน
0: นั่นแหละ
1: จะผ่านเช่นปฐม
0: ครับ
1: อนุบาลก่อน
0: อนุบาล
1: ปฐม
0: เนี่ยคือ
1: มัธยม
0: ยากทุกอย่าง
1: แล้วก็อุดม
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับ
0: มหาลัยยิ่งยากเข้าไปใหญ่
1: นี่แหละครับถ้าเราเรียนมาตรงสายถือว่าเป็นความโชคดีของเราแต
0: ่
1: ถ้าเราเรียนมาไม่ตรงสายไม่ใช่ปัญหาครับก็คือให้มองเป็นประสบการณ
0: ์ถูกต้องนั่นจริงครับนี่คือประสบการณ์สำคัญคือการเรียนรู้ครับใช่
1: เพราะว่าหลายคนเนี่ยสังเกตได้เลยว่าเรียนมาแล้วสิ่งที่เรียนมาเนี่ยแทบจะไม่ได้ใช้เลย
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าถามว่าเราต้องเรียนไปเพื่ออะไรเรียนไปเพื่อเพิ่มความรู
0: ้ถูกต้องครับ
1: เพิ่มทักษะเน
0: ี่
1: ยแหละครับทักษะในการคิดทักษะในการวิเคราะห์เนี่ยแหละครับคือการเรียนเพื่อเพิ่มทักษะตรงนี้แต่ถามว่าจบมาจริงๆเนี่ยได้ใช้ไหมอาจจะไม่ได้ใช้แต่ว่าสิ่งพวกนี้มันจะเป็นพื้นฐานพอเวลาเราคิดเลขบวกเลขอย่างเงี้ยครับมันก็จะนำมาใช้อยู่ดีอันนี้แหละครับคือเขาเรียกว่าเป็นบันไดที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จให้เรานั้นตั้งใจศึกษาตั้งใจเล่าเรียนเขาบอกว่าไม่มีคำว่าแก่เกินเรียนครับอายุเท่าไหร่ก็เรียนได้
0: เรื่องจริงครับ
1: แล้วก็มหาลัยเปิดก็มีเยอะครับให้เราควยคว้าอย่างเดียวค้นคว้าหาความรู้ทีนี้พอเราเรียนแล้วก็ให้เรามาโฟกัสที่ตัวเราโฟกัสที่ปัจจุบันนี่แหละครับ อนาคตจะดีไม่ดีการทำงานจะดีไม่ดีก็ให้ดูปัจจุบันเมื่อเรามีปัจจุบันที่ดีจดจ่ออยู่กับการงานที่ทำแล้วการงานนั้นออกมาดีก็ทำให้อนาคตเนี่ยดีด้วยน
0: ี่
1: ครับเป็นปัจจุเขาเรียกว่าอดีตเนี่ยเป็นบทเรียนที่ผ่านมาแล้วแต่อนาคตยังมาไม่ถึงทั้งอดีตและอนาคตเมื่อมารวมกันอยู่ที่ปัจจุบันการกระทำความคิดแล้วก็การดำเนินชีวิตเป็นสิ่งสำคัญที่สุดครับทีนี้เราจะสร้างอนาคตที่ดีได้ด้วยอะไรก็ต้องด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้า
0: ถูกต้องท่องไปเลยครับหลักธรรมะ
1: หนีไม่พ้นครับหน
0: ี
1: ไม่พ้นธรรมะพระพุทธเจ้าการปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าก็คือง่ายๆครับตามหลักโอวาท3ที่พี่มหาได้พูดไปก็คือละชั่วใช่ไหมละความชั่วทำความดีแล้วก็ทำ
0: จิ
1: ตทำจิตทำใจของเราให้ผ่องใส
0: ใช
1: ่ให้อยู่กับปัจจุบันแล้วก็จะทำให้อนาคตเราดีได้นี่แหละครับ3สิ่งนี้ให้เรายึดติดไว้เลยว่าสิ่งไหนไม่ดีก็อย่ารวมตัวเข้าไปทำ
0: ใช่ครับ
1: สิ่งไหนที่ดีแล้วก็ให้เราทำยิ่งขึ้นไป
0: รักษาไว้ให้ได้ครับ
1: แล้วก็รักษา
0: ความดีไว
1: ้จริงๆแล้วความดีไม่ใช่ว่าทำยากนะครับสิ่งที่ยากก็คือการรักษานะครับ
0: ถูกต้องครับ
1: รักษาดีไว้เนี่ยมันทำยากเพราะว่าอะไรครับ เพราะว่าคนเราเนี่ยเมื่อดีแล้วส่วนใหญ่จะไปเสียครับเสียเพราะว่าอะไรครับไม่ยอมรักษาไม่มีความอดทนไม่มีความอดกั้นเนี่ยสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญแต่ถ้าเราอดทนอดกั้นรักษาความดีที่เราได้ทำมาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นผลในอนาคตอนาคตเราก็จะดียิ่งขึ้นไปสุดท้ายก็คืออย่าให้เราเนี่ยกังวลมากเกินไปครับกับอดีตและอนาคตอดีตที่ผ่านมามองเป็นบทเรียนแล้วก็อนาคตที่ยังไม่ถึงก็อย่าไปกังวลมากเกินไป
0: คร
1: ับเพราะว่าการกังวลการยึดติดอยู่กับอดีตและอนาคตเนี่ยบางทีมันทำให้เราอะไรครับขาดสติครับ
0: ใช่ครับ
1: ขาดเวลาที
0: ่คิดเพ้อเจ้อไปทุกอย่างนะครับให้คิดได้แต่ให้กลับปัจจุบันที่ตัวเราพยายามทำมองย้อนไปย้อนมา
1: คือมันจะทำให้ปัจจุบันเราเนี่ยไม่มีความสุข
0: ใช่ครับ
1: คือง่ายๆก็คือปัจจุบันเราไม่มีความสุขแล้วเราจะไปห่วงคิดว่าอนาคตเราจะต้องเป็นอย่างนั้นอดีตที่ผ่านมามันไม่ดีอย่างนี้เนี่ยครับมันจะทำให้เราขาดความสุขในปัจจุบันทั้งที่ปัจจุบันเนี่ยเรามีความสุขได้แต่เรากลับกังวลอยู่กับอนาคต
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็พะวงอยู่กับอดีตที่ผ่านมา
0: ใช่ครับ
1: นี่แหละครับสุดท้ายเลยก็ให้เราใช้สติปัญญา
0: เรื่องจริงสติเนี่ยอุปการะมากระลึกให้ได้เสมอครับระลึกให้ได้เสมอ
1: ครับใช้สติปัญญาเป็นหลักธรรมในการพิจารณาในการดำเนินชีวิตอย่างรอบด้านเนี่ยสิ่งนี้แหละครับจะช่วยให้เราไม่ตกหลุมพรางหลุมพรางในที่นี้ก็คือหลุมพรางของความกังวลในอดีตแล้วก็ความกังวลในอนาคตอันนี้ครับเป็นหลุมพรางที่สำคัญที่จะทำให้เรานั้นไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตวางแผนให้ดีๆครับสำหรับวัยนักศึกษาก็ต้องวางแผนอนาคตว่าเราเรียนสายนี้จบแล้วจะไปทำงานในที่ไหนเมื่อเราเรียนจบแล้วเราได้งานที่ตรงแล้วเราต้องตั้งใจทำงานนั้นด้วยก็คือทำหน้าที่ของตนให้ดีครับทำหน้าที่ให้ประสบความสำเร็จเมื่อเราทำหน้าที่ดีตั้งใจปัจจุบันนี้เราก็ไม่ต้องวางผลอะไรมากครับผลมันออกมาอยู่แล้วครับยังไงก็ต้องดีแน่นอนแต่ถ้ามันยังไม่ดีก็อย่าไปโทษครับว่าเพื่อนร่วมงานไม่ดีหัวหน้างานไม่ดีไม่ใช่ครับบางครั้งบางทีเนี่ยความดีมันไม่ใช่ว่าทำปุ๊บแล้วจะให้ผลเลยใช่ไหมครับตามหลักพระพุทธศาสนา
0: ใช่มันต้องรอเวลาที่เหมาะสมถึงความดีถึงจะตอบสนองเราครับ
1: เขาบอกว่าความดีเนี่ยเปรียบเสมือนอะไรครับเปรียบเสมือนเงาที่ตามตัวใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: วันใดที่แดดจ้านะครับเราจะเห็นเงาชัดเจนแต่วันไหนที่ไม่มีแดดนะครับมันก็ไม่เห็นเงา
0: ไม่เห็นเงาเลย
1: แต่ถามว่าเงายังอยู่กับเราไหมครับ
0: อยู่ครับ
1: ถูกต้องครับนี่แหละครับความดีก็เช่นเดียวกันความดีก็เปรียบเสมือนเงาถ้าวันไหนที่เขาจะให้ผลก็จะให้ผลชัดเจน
0: ครับ
1: แต่วันไหนที่ว่าเรารอผลวันเนี้ยมันไม่ได้ใช่ไหมเราก็ไม่ต้องเสียใจให้เราคิดซะว่าเนี่ยแหละครับความดีก็เปรียบเสมือนเงามันอยู่กับเราทุกที่ทุกเวลา
0: ท้อถอยครับ
1: ส่วนความชั่วนั้นเขาเปรียบเสมือนอะไรครับเปรียบเสมือนรอยเกวียนที่ตามเท้าโคใช่ไหมครับมันจะเป็นรอยจารึกคนเราเนี่ยทำความดีมาร้อยครั้งไม่เท่ากับทำความชั่วครั้งเดียว
0: ใช่ไหมครับคนจะจำแต่สิ่งที่ไม่ดีตลอด
1: ถูกต้องครับถ้าทำความดีมาร้อยครั้งเนี่ยเขาไม่จำแน่นอนแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราทำชั่วหรือมีความผิดครั้งเดียวเท่านั้นเลยครับเขาจะมันเปรียบเสมือนตาบาปที่จะติดตัวเราไปตลอดชีวิตอันนี้แหละครับที่จะทำให้อนาคตในการทำงานหรือว่าชีวิตเราเนี่ยจะดำเนินไปที่ดีไม่ดีเนี่ยให้เราเพียรระวัง
0: ข้อนี้ท่านบอกมาว่าอังคตังทุกตังเสื่อโยมหมายความว่าความชั่วไม่ทำซะเลยดีกว่าแต่ถ้าเกิดเราทำไปแล้วให้เรามองว่าชีวิตคนเราแก้ไขได้ไม่ทำแล้วให้บอกตัวว่ากูจะไม่ทำอีกให้บอกไปเรื่อยๆชีวิตเราจะมีความสุข
1: ครับ
0: เพราะเราแก้อดีตแก้การทำได้แต่เราสามารถจะทำให้มันเบาบางได
1: ้
0: โดยทำความดีนำครับอันนี้คือสิ่งที่เสริมให้กำลังใจกันและกันครับเพราะคนบางทีอาจจะเคยทำความไม่ดีมาเราต้องกลับตัวให้ได้เหมือนองค์กีมาให้ท่องไว้เลยว่าคนความชั่วความรู้ทำขั้นสูงได
1: ้
0: ขอให้เราอยู่ปัจจุบันทำให้ดีที่สุดครับ
1: เหมือนกับที่ท่านพิมพ์มหาพูดว่าองคุลีมาเนี่ยคร
0: ับ
1: ท่านทำชั่วมาตลอดชีวิตคืออะไรครับวิ่งเที่ยวไล่ตัดนิ้ว
0: ฆ่าคนไปทั่วหมด
1: อันดับแรกก่อนที่ท่านจะชั่วเนี่ยมันเกิดจากที่ว่าท่านไปอยู่ในสำนักที่เขาเป็นมิจฉาทิฐิ
0: ใช่
1: ไปอยู่กับอาจารย์ที
0: ่โดนคนโดนเพื่อนไม่ดีด้วยมิตรไม่ดีด้วยหลอก
1: ไปอยู่กับนายอาจารย์ที่ดีแหละสัมมาทิฐิแต่ว่าโดนมิตรคิดว่าอิจฉาริษยา
0: ใช่
1: เนี่ยแหละครับความอิจฉาริษยาก็ปกปั่นพระอาจารย์ว่าอหิงสกะหรือองคุลิมานเนี่ยจะตั้งตนเป็นหัวหน้าสำนักถูกไหมครับก็เลยไปบอกอาจารย์ว่าอหิงสกะหรือองคุลิมานเนี่ยจะตั้งตนเป็นเจ้าสำนักทีนี้อาจารย์ก็ด้วยความที่เป็นอาจารย์นะครับแต่หูเบา
0: ช่
1: ฟังลูกศิษย์เชื่อศิษย์ครับทำให้ต้องออกอุบายให้องคุลิมานเนี่ยไปฆ่าคนเพื่อที่จะเอานิ้วเนี่ย
0: ให้ครบ
1: 1,000 ใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: ก็ฆ่ามาจนจะครบแล้วได้999เหลือนิ้วสุดท้ายครับ
0: คือนิ้วมันดาไม่ได้เลยนี่เป็นอนันตยกรรมกรรมที่แก้ไม่ได้พระเจ้าเห็นก็ว่าเออดิบุตรทำขั้นสูงไม่ได้ก็เลยทรงเสด็จมาโปรด
1: ครับ
0: ครับ
1: ขนาดฆ่าคนมาเยอะใช่ไหมครับยังบรรลุธรรมได้เพราะว่าอะไรครับแค่เห็นเขาเรียกว่าเห็นใจตัวเอง
0: เห็นพระพุทธเจ้า
1: เห็นพระพุทธเจ้ามาโปรดเนี่ยครับคือพระพุทธก่อนที่พระเจ้าจะโปรดเนี่ยท่านทำยังไงรู้ไหมครับท่านเดินหนีครับ
0: เดินหนีพระองค์ก็วิ่งไล่ตามแล้วก็ร้องหยุดหยุดหยุดหยุดพระองค์ว่าเราหยุดแล้วยังไม่หยุด
1: ใช่ครับ
0: ก็เลยสนทนาธรรมกันให้เข้าใจ
1: ครับไอสิ่งที่หยุดเนี่ยคือหยุดทำความชั่ว
0: หยุดทำความชั่วหยุดทุกอย่างเลยครับเราหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดยังไม่ได้ตามความชั่วอยู่เลย
1: นั่นแหละก็ทำให้องคุลิมานเนี่ยคิดได้แต่บวชมาแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะหนีก
0: ลับไม่สบายนะออกบิณฑบาตรู้ประมาณปุ๊บปุ๊บก็ปิดบ้านอาหารไม่ได้เลยบางคนก็เอาหินเฟี้ยงใส่หัวมั่งพระองค์ก็บอกเออเราก็ทำบาตรยอมรับสภาพความ
1: ต้องรับกรรมที่เคยได้ทำมาน
0: ั่นแหละคือกรรมหนีไม่พ้นครับ
1: ครับหนีไม่พ้นก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นกรรมที่เราได้เคยทำมาก็เบียดเบียนเข้ามานะครับก็สุดท้ายตัวเองก็ต้องมาโดนเบียดเบียนบ้างก็ต้องยอมรับไปแต่สุดท้ายก็ยังเป็นพระอรหันต
0: ์ถูกต้องครับ
1: เป็นพระอรหันต์ก็คือยังมีเชื้อของพระอรหันต์อยู่ทำให้พระเจ้าเนี่ยโปรดองคุลิมานได้กลับตัวกลับใจได้
0: พระพุทธองค์ถึงบอกว่าจุดประสงค์สุดแห่งพุทธเราก็คือการนิพพานนิพพานจริงแล้วมีสองอย่างนิพพานขณะที่มีชีวิตอยู่เรียกว่าดับกิเลสดับความทุกอย่างจนรับสภาพความเป็นไปถูกไหมอยู่กับความดีพอเพียงทำหน้าที่ดีสุดตามสถานะกับสองคือดับทั้งสังขารกิเลสด้วยดับทุกอย่าง
1: ค
0: ือไม่เกิดอีกให้เรามองสองอย่างคนเรามีชีวิตอยู่ก็สามารถนิพพานได้เหมือนกันคือดับจากความทุกข์ความไข้ความบิดเบียนดับจากสิ่งไม่ดีสร้างกุศลกับความดีให้เกิดประโยชน์เพราะเกิดมาครั้งหนึ่งแล้วถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เนี่ยเราองค์ขึ้นมาเป็นตัวอย่างได้คุณเรามันถ้าเราไม่ทำความชั่วก็ให้คอยทำความดี
1: ครับ
0: ถ้าทำความดีแล้วก็อย่าทำความชั่วรักษาความดีให้ดีที่สุด
1: ครับ
0: คิดเราจะมีความสุขและความดีจริงๆแล้วอ่ะบัญญัติของความดีก็คือคนความดีอ่ะไม่ใช่หมอไม่ใช่ครู
1: ครับ
0: อยู่ที่การกระทำของเรา
1: ครับ
0: ทำแล้วตัวเองก็ไม่เดือดร้อนครอบครัวก็ไม่เดือดร้อนสังคมก็ไม่เดือดร้อนแต่คนจะทำความดีได้ต้องมีพื้นฐานพื้นฐานอะไรครอบครัวที่ดีครอบครัวที่มีศีล5ขวัตขวาคือจะเป็นคนดีหมดอย่างน้อยให้มองเลยว่าควรจะเป็นคนดีได้คุณต้องรักษาศีล5 1เราไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนนั่นแหละเห็นไหมเป็นความดีคนก็ยืนยอด้วยไม่ผิดทางโลกผิดทางธรรมถ้าเรารักทรัพย์เราฆ่าสัตว์หรือไม่ฆ่าคนตายติดคุกติดตารางถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: 2การรักทรัพย์เราไม่รักทรัพย์ถ้าเราไปรักปุ๊บก็จะกลางมีโทษอยู่แล้วก็3ปุ๊บอยากให้ครอบครัวอุ่นรักครอบครัวเราให้มากแล้วก็4ปุ๊บคำพูดของเราฆ่าคุณได้ให้เรามองว่าเราจะพูดให้พูดแต่คำที่จริงพูดคำที่อ่อนหวานไม่พูดว่าร้ายส่อเสียดใครไม่ดูหมิ่นใครข้อสุดท้ายเลยทำตัวเองมีสติโดยปลอดจากอะไรสุราเมรัยของมันจะผิดให้โทษอย่าไปยุ่งยิ่งเพื่อนชวนเราด้วยว่าเฮ้ยลองตัวนี้มันดีมาใครเครียดอย่าเลยเราได้เห็นอยู่แล้วที่แยะไปหมด
1: ครับ
0: 5อย่างเนี่ยลองฝึกใช้ดูครับ
1: ครับก็สำหรับวัยนักศึกษาก็ให้เรามองว่าวัยเราเนี่ยเป็นวัยที่กำลังศึกษาใช่ไหมครับก็ให้โฟกัสในเรื่องของการเรียน
0: การเรียนให้เยอะที่สุดครับ
1: การเรียนแล้วก็ให้เราลงเขาเรียกว่าลงหลักปักชีวิตให้สำคัญที่สุดก็คือการศึกษา
0: ครับ
1: เพราะเมื่อเราจบจากการเรียนไปแล้วการศึกษาไปแล้วทีนี้เราไปสู่วัยทำงานเต็มตัว
0: ครับ
1: ทีนี้แหละครับมันจะไม่ต้องเขาเรียกว่าไม่ต้องกลับมาเรียนแล้วทีนี้ศึกษาในชีวิตจริงได้เลยเขาเรียกว่าประสบการณ์ในการทำงานเนี่ยเป็นบทเรียนของเราได
0: ้
1: เพราะว่าอะไรครับวันหนึ่งคือนักศึกษาจะได้มาอยู่ในจุดที่ว่าประสบการณ์ที่นักศึกษาได้พบเจอมาเนี่ยสามารถบอกต่อรุ่นน้องได้
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับก็คือการงานทุกอย่างเนี่ยมันจะดีขึ้นได้เนี่ยแหละครับส่วนใหญ่พอเราจบไปในสถานที่ทำงานเราต้องมาเปิดคู่มือไหมครับไม่ต้องครับคือรุ่นพี่นี่แหละครับคือ
0: ผู้ที่ถ้าเรามองดูดีแล้วทำงานก็แข่งขันแล้วเข้าไปใหม่เขาเรียกว่าอะไรพนักงานใหม
1: ่ครับ
0: ทำงานสักพักหนึ่งมีการโปรโมทขึ้นไปเลยเป็นซีเนีย
1: ร์
0: เป็นซูเปอร์วิเซอร์เป็นเมนเจอร์นะทุกผู้จัดการมันหลายขั้นตอนแข่งขันทุกอย่างถูกไหมครับบางคนก็ได้มาด้วยความไม่ชอบ
1: ครับ
0: แต่อยากให้ทุกคนได้มาด้วยปัญญาความรู้ของเรา
1: ครับ
0: ได้มาด้วยอิทธิบาท4พอใจในงานที่ทำแล้วให้มียับมีความเพียรขยันงานท่านบอกว่าคนอยากจะเจริญก้าวหน้า ให้มาก่อนทำงานแล้วก็เลิกหลังทำงานอย่ากลับก่อนชีวิตเรามีความสุขและทำด้วยทำจิตใจของเราแล้วก็สุดท้ายเลยทำงานด้วยปัญญาท่านบอกว่าคุณมีปัญญาจะมองปัญหาทุกอย่างมีทางออกแต่คนไม่มีปัญญาปุ๊บจะมองปัญหายิ่งเป็นปัญหาเข้าไปใหญ่เลยไม่ใช่ปัญหาแค่นิดเดียวก็มองเป็นปัญหาไม่อยากทำให้เราคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเราจะสร้างบารมีด้วยแล้วพยายามทำปัญหาให้เคลียร์เมื่อเราคิดแล้วปุ๊บช่วยเหลือคนอื่นเขาเนี่ยเริ่มเมตตาต่อเพื่อนร่วมงานคิดเราจะมีความสุข
1: ครับก็คือถ้าคนที่เขาไม่มีปัญญานะครับเขาจะทำปัญหาเล็กๆเนี่ยให้มันใหญ่ขึ้น
0: ใช่ครับ
1: ส่วนปัญหาไหนที่ว่ามันใหญ่อยู่แล้วก็ยิ่งทำให้มันยุ่งขึ้นไป
0: ใช่ครับ
1: นี่แหละครับคือคนที่ว่าไม่มีการศึกษา
0: ครับ
1: เพราะว่าไม่รู้จักแก้ปัญหา
0: ครับ
1: ถ้าเรามีการศึกษาบวกด้วยกับมีธรรมะ
0: ถูกต้องธรรมะต้องคู่ใช่ครับ
1: ดีขึ้นไปเพราะว่าอะไรครับทำดีได้ดีใช่ไหมครับถ้าเราไม่ขยันเราไม่ต้องนึกถึงอนาคตเลยครับอนาคตเนี่ยไม่มีความมั่นคงแน่นอนเพราะว่าขาดความขยันทีนี้อนาคตจะดีไม่ดีขึ้นกับเหตุปัจจัยในปัจจุบัน
0: ถูกต้อง
1: ฝากให้นักศึกษาได้คิดวิเคราะห์ตรงนี้ว่าอนาคตของเราเนี่ยจะไปทางไหนจะดีหรือไม่ดีก็ให้ดูเหตุในปัจจุบันครับเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงย่อมเป็นอะไรครับกัมมุนาวัตติโลโกครับสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงย่อม
0: เป็นไปตาม
1: เป็นไปตามกรรม
0: คือการกระทำของเราก
1: รรมนี่นะครับเป็นตัวกำหนดชีวิตเราเลยว่าเราจะมีชีวิตที่ดีหรือไม่ดีแต่ให้เราคิดเสมอว่าชีวิตเราเนี่ยมีเป้าหมาย
0: เรากำหนดได
1: ้
0: กำหนดที่การกระทำอยากได้เลยกำหนดดู
1: ครับ
0: ครับ
1: กำหนดดูลองสลับเวลา
0: ให้เก็บคิดชีวิตลองนั่งดูอย่างที่บอกปฏิทินควรจะมีไว้กำหนดเวลาไว้เวลานี้ควรทำอะไรบ้างอะไรยังไงให้เรามองเลยจะมีเป้าหมายในชีวิตเราจะได้ไม่ออกต้องนุ่งต้องทาน
1: ใช่ให้เขียนเข็มทิศชีวิตให้ชัดเจน
0: ใช่เขียนไว้เลยจดบันทึกเอาไว
1: ้ครับเพราะว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยครับที่เขารู้เรารู้กันอยู่แล้วว่าการแข่งขันเนี่ยมันสูงแต่ถามว่าการแข่งขันสูงเนี่ยมันเป็นอุปสรรคไหมไม่ได้เป็นอุปสรรคเลย
0: คร
1: ับเพราะว่า
0: เป็นความท้าทายที่มองไว้
1: เป็นความท้าทาย
0: เป็นโอกาส
1: เขาเรียกว่าชีวิตคนรุ่นใหม่ใช่ไหมครับคนรุ่นใหม่ก็ต้องเติบโตไปกับเทคโนโลยี
0: ใช่ครับ
1: เติบโตไปกับยุคดิจิตอล
0: ครับ
1: ยุคดิจิตอลเมื่อก่อนนี้อะไรครับยุคอนาล็อกใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ต้องเป็นไปตามเขาเรียกว่าค่อยๆไปตามกฎของมัน
0: ใช
1: ่แต่ว่าดิจิตอลนี่มันมา
0: สัมผัสเท่านั้นไปเองหมดทุกอย่าง
1: มันไปคลิกเดียวก็
0: คลิกเดียวใช้ทรงใช้เสียงเปลี่ยนหมดทุกอย่างระบบอันตรายทุกอย่างรอบด้าน
1: คลิกเดียวชีวิตเปลี่ยนเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: อันนี้เรื่องจริงเลยก็อยากให้ตระหนักในตรงการเรื่องการใช้โซเชียลด้วย
0: ใช้ชีวิตความเป็นอยู่ใช้โซเชียลต้องใช้ให้เกิดประโยชน์ให้ได้
1: หรือว่าใช้ในทางที่เกิดประโยชน์มันก็จะมีแต่ผลดีกับชีวิต
0: ครับ
1: แค่คลิกอย่างน้อยๆจากเป็นคนที่ไม่มีความประสบความสำเร็จอะไรเลยแต่ว่าถ้ามาจับถูกทางก็สำเร็จได้เหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเราเรียนรู้ถูกวิธีหรือทำถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการมันก็ทำให้ชีวิตเราเนี่ยประสบความสำเร็จได้เหมือนกันแต่เราต้องเขาเรียกว่ามีธรรมะ
0: แล้วก็อีกอย่างครับคนเราทุกคนน่ะจะชอบอยู่สิ่งหนึ่ง
1: ครับ
0: เรียกไอดอล
1: ครับ
0: ให้เราหาไอดอลให้ได้
1: ใช่ครับ
0: ดูคนที่ความประสบในชีวิตก็ทำอะไรเขาเรียนตรงไหนให้เราดูศึกษาชีวิตของเขาเปรียบเหมือนอะไรเหมือนเราเรียนชีวิตดูประวัติพระพุทธเจ้าของเรา
1: ครับ
0: พระองค์เหนื่อยมาก
1: ถูกต้องครับ
0: ดูถึงคนที่ว่าตามปฏิปทาแล้วไม่ต้องลองตามแค่เราเรียนรู้เฉยก็เหมือนกันทุกคนต้องมีไอดอลให้เรามองดูเฮ้ยเขาเรียนมหาลัยรุ่นพี่เป็นยังไงยังไงดูให้ดีแต่ถึงอย่างเราอยากเข้ามหาลัยถ้าเข้าไม่ได้มันไหนก็ได้ให้เรามีความรู้แล้วก็ต่อยอดไปเรื่อย
1: จริง
0: เราต้องมองเป็นไอดอลเราจะมีกำลังใจถูกไหมครับ
1: ใช่ครับก็คือต้องมีก็เรียกว่าบุคคลที่ประสบความสำเร็จ
0: เรามองดูเป็นตัวอย่างครับแล้วทำตามให้ได้ดูว่าทำยังไงใช่ครับ
1: เป็นแบบอย่างแล้วทีนี้เราก็เอาเยี่ยงอย่างครับ
0: ถูกต้อง
1: ว่าท่านปฏิบัติมาโดยวิธีการไหน
0: ครับ
1: สิ่งไหนที่มันสุดโต่งหรือว่าทุกข์เกินไปเช่นประวัติของพระพุทธเจ้าที่เราได้ศึกษามานะครับพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญทุกขละกิริยาใช่ไหมครับ ก็คือปฏิบัติส่วนสุดเลย2 อย่าง
0: ครับ
1: ก็คือสุดทางกามแล้วก็สุดทางกายใช่ไหมครับทีนี้พระพุทธเจ้าบำเพ็ญทุกขละกิริยา3วาระท่านทำจนชนิดแบบว่าไม่มีเนื้อหนัง
0: ใช่ไม่แต่คนมันทำได้มันตายไปแล้วโอ้ทำจนแบบมันก็ไม่รู้สักที
1: วาระแรกก็คืออะไรครับเอาลิ้นดุลเพดานกัดฟันครับวาระที่2ก็คืออะไรครับกั้นลมหายใจ
0: กั้นลมหายใจ
1: นี่แหละครับวาระสุดท้ายก็คืออดอาหารขนาดพระองค์ท่านทำขนาดนี้ก็ยังไม่สุดทางที่พ้นทุกข์ได้
0: ใช่
1: ใช่ไหมครับทีนี้ก็หันมา
0: ฝึกทั้งจิตทั้งใจเราเนี่ยแหละคุมอารมณ์ตัวเองความรู้สึกอยู่กับปัจจุบันเนี่ยถึงได้บรรลุได้
1: ใช่ครับ
0: ให้มองทุกอย่างเป็นทางสายกลางพินสามสาย
1: พินสามสายก็คือ
0: ไม่ตึงไม่หย่อนเราต้องไปตามทางของเรา
1: ครับ
0: ครับ
1: ให้ใช้ชีวิตโดยเขาเรียกว่า
0: ไม่ประมาท
1: ไม่ประมาทสำคัญเลยครับไม่ทำความไม่ประมาทนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตโดยพอเพียงพอประมาณก
0: ็
1: คืออยู่ในทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทา
0: ถ
1: ู
0: กต้องถูกต้อง
1: ครับทีนี้นี่แหละครับจะทำให้เรียกว่าชีวิตเราเนี่ยมีทั้งอนาคตที่ดีแล้วก็มีการงานดีได้โดยใช้หลักของพระพุทธเจ้าของพระพุทธเจ้าเนี่ยครับเป็นแบบอย่าง
0: ใช่
1: ครับเอาเป็นปฏิปทาเอาเป็นไอดอลที่ดีที่สุดครับไม่มีใครที่จะประเสริฐยิ่งกว่าใช่ไหมครับเพราะว่าพระองค์เนี่ยทรงสั่งสอนทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู
0: ้แต่พระองค์นี่ก็ทรงเป็นกษัตริย์ด้วยมีทรัพย์สมบัติล้นฟ้าทุกอย่างทำไมถึงสละออกมาเพราะว่าทุกอย่างมันไม่ยั่งยืน
1: ถูกต้องครับ
0: ถูกไหมครับต่อให้เราสุขทางกายเดี๋ยวมันก็หมดไปเรากินของดีพุทธนะถ่ายอุจจาระออกหมดถูกไหมเราเมื่อเราอยากกินของดีแพงๆท้ายสุดก็อิ่มท้องเหมือนกันอยากได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดเราฝึกจิตฝึกใจปุ๊บสุขทุกเวลาสุขกับการไม่ยึดติดสุขกับการใช้ชีวิตไปมีความสุขที่สุดแล้ว
1: ครับ
0: แต่ตัวหน้าที่ของเราครับ
1: นี่แหละครับคือสิ่งที่ทำให้พระพุทธองค์ทรงสละจากความเป็นเจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์ก็คืออะไรครับเทวทูตสี่อย่าง
0: ใช่
1: เทวทูตสี่อย่างนั้นมีอะไรครับ
0: เกิด
1: มีแก
0: ่แก่ก่อน
1: มีแก่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จประพาสอุทยานใช่ไหมครับเห็นคนแก่ครับคนแก่ทำไมมีความลำบากขนาดนี
0: ้
1: พอมาเห็นคนแก่แล้วเราก็ต้องแก่พอมองมาถึงตัวพระองค์เองครับเราก็ต้องแก่เหมือนกันพอผ่านคนแก่ไปก็ไปเห็นคนเจ็บ
0: คนเจ็บ
1: เจ็บ
0: เกิดความหุนทุยเอ๊ะแก่ทุกเราโรคภัยไข้เจ็บเบียนตลอด
1: ใช่ครับเพราะว่าพระองค์เนี่ยถูกเลี้ยงดูมาอย่างดี
0: ใช่อ
1: ยู่ในปราสาทสามฤดูมีแต่สิ่ง
0: บิดามารดาเนี่ยไม่เคยให้เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเลยเห็นแต่หนุ่มสาวสวยๆงั้นนั้น
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: พอมาเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บต่อไปก็มาเห็นคนตาย
0: เห็นคนตาย
1: มันทำให้พระองค์เนี่ยเกิดความหุนทุย
0: อยากจะหลุดพ้นคิดอยู่สักพักนึงทำไงหาทางออกให้ได
1: ้
0: มาเห็นข้อที่4ในหัวใจเลยครับ
1: ครับเห็นสมณะ
0: ความสงบนิ่งที่สุดมันจะรอดพ้นได้พระองค์คิดเฮ้ยมันมีโอกาสให้เราได้หลุดพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายพระองค์ทรงทรงอกบวช
1: ครับ
0: ใช่
1: นี่แหละครับเป็น
0: ต้องเรียนรู้ดู
1: เป็นนิมิต
0: ใช่
1: เป็นนิมิตที่จะทำให้พระองค์เนี่ยทรงสละจากความเป็นเจ้าฟ้าพระมหากษัตริย
0: ์ใช
1: ่ออกบวชเพื่อสละความแก
0: ่
1: ความเจ็บแล้วก
0: ็
1: ความตายได
0: ้ครับ
1: ทีนี้เราก็นำมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบอย่างในการศึกษา
0: พระองค์ก็ทรงศึกษาดูเรื่อยๆท้ายสุดพระองค์ก็ทรงเห็นอะไรเห็นลักษณะไตรลักษ
1: ณ์เ
0: ราหนีมันไม่พ้นหรอกแต่เราต้องอยู่กับมันรับมันให้ได้จิตเราจะมีความสุขธรรมจริงไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: เข้าใจหลักการของอริยสัจ4
1: อริยสัจ4เนี่ยสำคัญ
0: หัวใจที่สุดเนี่ยที่องค์เปิดเผยมาเนี่ยของทุกอย่างมันมีอยู่แล้วเพียงแค่พระองค์เนี่ยของทุกอย่างคือมันคว่ำอยู
1: ่
0: พระองค์แค่ง่ายออกมาให้คนได้เห็นนี่ของจริงนะชี้ความจริงให้เห็นชี้หลักของโลกของเรา
1: ครับ
0: คือหลักธรรมะกับความจริงก็เห็นถ้าคนเข้าใจธรรมะ
1: ครับ
0: เข้าใจตัวตนเข้าหลักอริยสัจ4
1: ครับ
0: ชีวิตเรามีความสุขก็ต้องเบียดกัน
1: ครับ
0: มั้ยครับ
1: ก็ในหลักอริยสัจ4ก็จะประกอบไปด้วยอะไรครับ1ความทุกข์ที่ต้องเจอกันแน่ๆ
0: ใช่
1: ทุกข์ก็คือความไม่สบายกายไม่สบายใจ
0: ครับ
1: ครับนี่แหละครับที่เรียกว่าทุกข
0: ์
1: พอเจอทุกข์แล้วเจออะไรครับเจอสมุทัย
0: เหตุให้เกิดความทุกข์เหตุนะให้เกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจถูกมั้ยต้องหาเหตุที่เจอ
1: ใช่ครับตัวสุดท้ายก็คือนิโรธ
0: เราจะดับเหตุนั้นไหมถูกเครื่องยาเห็นไหม
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเราอยากดับเหตุปุ๊บต้องมาหามรรคคือทางดับเหตุให้ได
1: ้ครับ
0: เนี่ยสี่อย่างเนี่ย
1: สี่อย่างเป็นสิ่งที่ประเสริฐนะครับ
0: ใช่ประเสริฐที่สุดแล้ว
1: ประเสริฐที่สุดเลยครับแต่ว่าวิธีการที่สอนของพุทธเจ้าเนี่ยทรงสอนไม่เหมือนกัน
0: ใช่
1: บางคนเนี่ยจะมาอยู่ดีๆจะฟังอริยสัจสี่แล้วบรรลุเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้
0: ใช่
1: เพราะว่าจริตที่สร้างมาเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนเพียบพร้อมมาด้วยธรรมคือสะสมบารมีมาครบถ้วนแล้ว
0: ตรวจดูก่อน
1: ตรวจดูครับ
0: ตรวจดูวิญญาณสัตว์ก่อน
1: ว่าเราจะ
0: ตัดธรรมะข้อไหนดีให้พ้นตรงนี
1: ้ใช่ครับ
0: ก่อนจะพระองค์จะแสดงยัสสัตสีเนี่ยพระองค์ต้องไปโปรดก่อนให้เกิดความรู้สึกศรัทธาก่อนฉันได้ฉันนั้นญาติโยมคนก็เช่นเดียวกัน
1: ครับ
0: เมื่อเราฟังแล้วถ้าเราไม่มีความเชื่อศรัทธาปุ๊บเราจะไม่มีแรงใจในการปฏิบัติ
1: ครับ
0: ให้เราหาไอดอลหาความทางความเชื่อมั่น
1: ครับ
0: ว่าคำสอนพระเจ้าอ่ะตั้งแต่อดีตจนดีทุกอย่างให้เรามองดูให้ดีหลักอันนี้ไอ้สัตว์สี่น่ะหลักอันนี้จังทุกขังหน้าตาเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันมีทุกการทุกคนคิดเราจะไม่ประมาทต่อชีวิตครับ
1: อันนี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นไอดอลทางธรรม
0: ใช่
1: เขาเรียกว่าเป็นความสำเร็จถ้าอยากประสบความสำเร็จทางธรรมลองปฏิบัติตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ใช่ครับ
1: หรือว่าปฏิบัติตามพระอริยสาวก
0: ใช
1: ่ก็มีวิธี
0: เยอะแยะ
1: ใช่ครับมีวิธีบรรลุเยอะหลากหลายมาก
0: การฝึกสมาธิฝึกสติไปเรียนรู้แต่ละสำนักสอนไม่เหมือนกัน
1: ใ
0: ช่ที่สุดแล้วได้เหมือนกันคือสงบทางใจ
1: ใช่ครับ
0: ถูกไหมทุกอย่างพระมาสอนท่านมหาสอนอาจจะสอนไม่เหมือนกันแต่ที่สุดแล้วคือจิตมันสงบ
1: ครับ
0: ให้เราอยู่กับลมหายใจเราอยู่กับตัวเราที่เรามีความสุขที่สุดให้รู้ว่าเออเราจะมีชีวิตอยู่ถูกไหม
1: ใช่
0: เออนี่แหละ
1: อันนี้คือเรียกว่าความสำเร็จทางธรรม

0: ช่ครับ
1: ทีนี้ถ้าเรายังเป็นนักศึกษา
0: ครับ
1: เป็นมนุษย์อยู่ทางโลกก็ให้เราหาเขาเรียกว่าผู้ที่สำเร็จทางโลก
0: ใช่บุคคลที่เราเป็นแบบอย่าง
1: ครับจะเอา
0: เป็นไอดอลเรียนรู้เข้าไปเขาต้องทำยังไงบ้างลองเรียนรู้ดูมันทำได้ทุกคนแต่ถามว่าเราจะทำได้เท่าเขาไหมให้ลองทำดูก่อนอย่าไปท้อแท้
1: ครับอย่าไปท้อแท้ครับ
0: ถ้าเรายิ่งไปคาดหวังไว้เยอะชีวิตเราจะเป็นทุกข์ให้อยู่ปัจจุบันทำไปเรื่อยทำตามอย่างน้อยก็มีแบบแผนแบบอย่างเหมือนเรามีเข็มทิศชีวิตเหมือนเราจะเดินได้หน้าถ้ามีเข็มทิศจะไปถูกทาง
1: ครับ
0: ถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าไม่มีปุ๊บจะไปซ้ำเพิ่มหมดเลย
1: คร
0: ับ
1: ก็เหมือนกับว่าอย่างคนที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะสอบครั้งเดียวเราจะได้บรรจุหรือว่าทำงานราชการเลยบางคนก็เป็นสิบครั้ง
0: หลายปีมีนะกว่าจะสำเร็จ
1: บางคนก็สอบได้ในอายุมากแล้วน
0: ี่
1: แหละครับก็คือความภาคเพียรความเขาเรียกว่าความมุ่งมั่นความขยัน
0: อุตสาหะความขยันครับไม่ย่อท
1: ้อให้นักศึกษาเนี่ยดูเป็นตัวอย่างจะเอาใครเป็นแบบอย่างหรือว่าจะมีความสำเร็จในด้านไหนก็ศึกษาคนที่เขาประสบความสำเร็จมาก่อน
0: แล้วก็ให้เรามองอีกอย่างนึงคนเราต้องอยู่ที่การทำงานถูกไหมจะมีกินมีใช้ให้เรามองว่าเราจะทำงานเหนื่อยทางกาย
1: หร
0: ือเหนื่อยทางปัญญาให้เรามองดูคนสมัยก่อนหาเช้ากินค
1: ่
0: ำกลางวันเหนื่อยร้อนก็ร้อนแดดก็ออกคุณชอบไหมให้ถามตัวเองอย่ามาพ่อแม่ตามาเนี่ยท่านทำไร่ร้อนทุกวันกลางคืนก็พักผ่อนหาเช้ากินค่ำก็ส่งลูกให้เรียนเพราะฉะนั้นแต่พ่อแม่ก็จะส่งลูกให้เรียนเพื่อให้ลูกได้สบายจะไม่ต้องทำงานเหมือนพ่อเหมือนแม
1: ่ใช่ครับ
0: ให้เราทำงานด้วยปัญญาทำงานด้วยความรู้ของเรา
1: ครับ
0: สมัยนี้ก็นั่งคอมพิวเตอร์อย่างเดียว
1: ครับ
0: อยู่ที่เดียวแล้วเงินที่ได้มาก็ใช้เกิดประโยชน
1: ์ครับ
0: เก็บให้ได้3ส่วนจริงๆนะถ้าคนเราคิดได้นะ1เงินที่ได้มาปุ๊บเก็บไปใช
1: ้ครับ
0: อย่างจําเป็น
1: ครับ
0: 1 2ใช้ในชีวิตประจำวันของเราต้องใช้อะไรบ้างให้พ่อให้แม่บ้างท้ายสุดแล้วแบ่งเงินที่นั้นให้เกิดประโยชน์คือการทําบุญ
1: ครับ
0: ทําบุญเนี่ยไม่ใช่ว่าถวายพระอย่างเดียวใครที่เดือดร้อนอยู่บริจาคให้ทาน
1: ครับ
0: ช่วยเหลือเขาอย่างเช่นข่าวน้ําท่วมมาบริจาค
1: ครับ
0: คนละ10 20บาทเอ้ยเป็นล้านเป็นหมื่นแสนเหมือนกันนะมันได้เยอะเหมือนกันนะค
1: ือ
0: เรื่องน้ําใจเห็นมั้ยสิน้ําใจของเราเออมีความสุขครับให้เรามองคิดว่ามีความสุขได้ให้
1: ครับ
0: ครับ
1: สุขจากการเป็นผู้ให้ครับพูดง่ายๆก็ในเรื่องของธรรมะกับการทำงานและอนาคตก็เป็นสิ่งที่มาควบคู่กันกับนักศึกษาทุกพอพ้นวัยจากการเป็นนักศึกษาแล้วสุดท้ายทุกคนก็หนีไม่พ้นก็คือการทำงาน
0: ใช่ครับ
1: หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือหน้าที่ในการทำงานสุดท้ายแล้วอนาคตจะดีไม่ดีก็ให้อยู่กับปัจจุบันถ้าเราประพฤติปฏิบัติตนดีแล้วมีหลักธรรมมีการดำเนินชีวิตที่ดีก็ไม่ต้องกังวลเรื่องอนาคต
0: อ
1: นาคตดีแน่นอนก็สุดท้ายในรายการก้าวแรกสู่ชีวิตดีด้วยธรรมภายใต้สโลแกนก้าวเล็กๆวันนี้คือชีวิตใหญ่ในวันหน้าในหัวข้อที่8คือธรรมะกับการทำงานและอนาคตคือความสุขในปัจจุบันก็คือทิฏฐธรรมมิกถประโยชน์และการใช้ธรรมะร่วมกันกับผู้อื่นก็สิ้นสุดลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้อิมินากตปุญเยนะด้วยความดีที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายบำเพ็ญไว้แล้วนั้นอาตมภาพขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธรัตนะคุณพระธรรมรัตนะและคุณพระสังฆรัตนะตลอดจนบารมีองค์พระประธานประจำอุโบสถแห่งนี้ขอได้โปรดประทานพรให้ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญสมบูรณ์พูนผลไปด้วยจตุรพิทธพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขภละและปฏิภาณธรรมสารสมบัติมีความปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดตั้งจิตไว้ชอบอันประกอบไปด้วยธรรมแล้วขอความปรารถนานั้นๆจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จอันเป็นที่พึงใจของทุกท่านทุกคนเธอ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยพอชั่นผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ประกอบ University เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับรายการทัศนียภาพเชิงสร้างสรรค์ในงานสถาปัตยกรรมนะครับผู้ดำเนินรายการนะครับรองศาสตราจารย์ธงเทพสิริโสดาครับแล้วก็วันนี้มีวิทยากรรับเชิญอีกท่านหนึ่งนะฮะคืออาจารย์บาสครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: วันนี้นะครับเราจะมาพูดเกี่ยวกับหัวข้อการประเมินงานวาดเส้นทางสถาปัตยกรรมนะครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์บาสลองพูดเรื่องของทฤษฎีนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมานำเสนอแล้วก็มาสรุปว่างานที่ดีควรจะเป็นยังไงใช่ไหมฮะอาจารย์บาส
1: ครับ
0: เดี๋ยวลองชมสไลด์ดูก่อนนะฮะว่าการประเมินเบื้องต้นสำหรับนักศึกษาทางสถาปัตยกรรมใช้ในการนำเสนอเนี่ยควรจะเป็นงานลักษณะแบบไหนนะครับอาจารย์บาสลองแนะนำสักนิดนึงฮะว่าข้อแรกการประเมินงานวาดเส้นทัศนียภาพในงานสถาปัตยกรรมเนี่ยข้อแรกเลยที่เราต้องคำนึงถึงเนี่ยคือเรื่องอะไรฮะ
1: คือเมื่อเราได้ทำการวาดภาพหรือว่าสร้างสรรค์ผลงานไปแล้วนะครับหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็อาจจะยังไม่ทราบว่าผลงานเราอยู่ในเกณฑ์หรือว่าในระดับไหนเพราะฉะนั้นการประเมินงานแล้วก็การฟังเสียงสะท้อนผลงานเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับดังนั้นการประเมินนะครับจึงมีความสำคัญสำหรับการออกแบบภาพวาดหรือว่าผลงานของเรานะครับเนื่องจากการประเมินเนี่ยนะครับจะช่วยระบุจุดแข็งแล้วก็จุดอ่อนของผลงานเราได้นะครับว่าจุดไหนเราจำเป็นต้องปรับปรุงไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคนิคการเขียนภาพหรือว่ามุมมองนะครับหรือว่าความละเอียดหรือว่าความสะอาดของผลงานนะครับรวมไปถึงเรายังใช้เป็นพื้นฐานนะครับสำหรับการพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อเราทราบแล้วว่านะครับเรามีฟีดแบ็กหรือว่ามีผลตอบรับในเรื่องของการวิจารณ์งานมายังไงนะครับเราก็จะใช้ตัวคำวิจารณ์เหล่านี้นะครับเป็นพื้นฐานในการพัฒนาแล้วก็แก้ไขผลงานต่อไปนะครับตัวสุดท้ายเลยก็จะช่วยให้เรานะครับเข้าใจอย่างลึกซึ้งนะครับเกี่ยวกับผลงานของตัวเราเองนะครับแล้วก็ผลงานของผู้วาดนะครับว่ามีแนวคิดหรือว่ามีรูปแบบนะครับในลักษณะไหนนะครับรวมไปถึงข้อดีข้อเสียยังไงนะครับ
0: ครับสิ่งสำคัญของความเป็นพื้นฐานนะฮะก็น่าจะเป็นเรื่องของรูปทรง
1: ครับ
0: สัดส่วนนะฮะแล้วก็เรื่องของจุดนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของการให้แสงและเงาหรือน้ำหนักอันนี้คือพื้นฐานในการเขียนทัศนียภาพอย่างที่อาจารย์บาสบอกนะครับอันนี้ก็คือเป็นองค์ประกอบส่วนย่อยแล้วก็มีองค์ประกอบหลักใช่ไหมฮะเรื่องของการจัดมุมมองนะฮะว่ามันมีความคิดสร้างสรรค์หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาการประเมินเบื้องต้นนะฮะพอเราประเมินพื้นฐานที่อาจารย์บาสได้พูดไปแล้วนะฮะแล้วก็ผมได้พูดไปแล้วก็อาจจะเห็นได้ว่า

0: เรามีเรื่องของจุดแข็งว่าเป็นจุดไหนจุดแข็งเนี่ยก็คือในเรื่องของอ่ะเราอาจจะสัดส่วนที่ชัดเจนอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดแข็งหรือการให้น้ำหนักการลงน้ำหนักหรือการให้เรื่องขององค์ประกอบหรือมุมมองอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดแข็งเราต้องเลือกมานะครับว่าเรามีจุดแข็งด้านไหนพอเรามีเรื่องของจุดแข็งเสร็จปุ๊บทีนี้เราก็จะเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่เราจะนำเสนอในผลงานนะฮะมันนำเสนอสื่อสารได้ตรงประเด็นหรือเปล่าในงานออกแบบหรือการเขียนทัศนียภาพในงานวาดเส้นนะฮะทีนี้สิ่งสำคัญในการประเมินอีกอันนึงก็คือการตั้งเกณฑ
1: ์
0: การประเมินอาจารย์บาสมองยังไงฮะในการประเมินมันมีหัวข้ออะไรบ้างฮะ
1: ทีนี้เวลาเราจะประเมินผลงานหรือว่าเช็คนะครับข้อผิดพลาดนะครับมันก็จะมีเกณฑ์ต่างๆที่เราสามารถเอามาใช้ในการเช็คนะครับในตัวผลงานของเราซึ่งเกณฑ์เหล่านี้นะครับก็มีทั้งการประเมินจากเทคนิคการวาดภาพแล้วก็การใช้สื่อต่างๆเช่นใช้รูปแบบการวาดในรูปแบบไหนไม่ว่าจะเป็นการ drawing ด้วยดินสอหรือว่าการวาดด้วยสีน้ำอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เทคนิคในการทำนะครับว่าเรามีเทคนิคยากง่ายแล้วก็ความเข้าใจเรื่องของเทคนิคจุดเด่นในแต่ละรูปแบบยังไงนะครับข้อ2ก็คือเราจะนะครับสื่อในเรื่องของอารมณ์ของภาพแล้วก็แนวคิดนะครับไม่ว่าจะงานวาดภาพของเราเนี่ยนะครับไม่ว่าจะวาดด้วยรูปแบบหรือเทคนิคไหนนะครับเราก็อาจจะตั้งเกณฑ์ในเรื่องของการสื่อสารทั้งนั้นอารมณ์แล้วก็แนวคิดออกมาจากการสะท้อนในเรื่องของการใส่จังหวะของสีนะครับวอลลุ่มหรือว่าในเรื่องของเรียกอะไรในเรื่องของการสื่อสารจากการแสดงภาพนะครับเช่นแววตาหรือว่าdirection ที่เกิดขึ้นในรูปภาพนะครับหรือว่าข้อที่3ก็คือเราจะประเมินในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะครับแล้วก็เอกลักษณ์ของผลงานซึ่งในบางงานเนี่ยนะครับเราอาจจะมีการใส่ในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ลงไปได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคนิคทางด้านการวาดภาพต่างๆหรือว่าในเรื่องของมุมมองนะครับหรือว่าในเรื่องของเอกลักษณ์ในรูปที่เราวาดนะครับว่าเราใส่เอกลักษณ์แล้วก็ความเป็นตัวตนของเราลงไปยังไงรวมไปถึงเรื่องของแนวความคิดแล้วก็คอนเซปต์ในภาพนั้นๆนะครับเพื่อให้มันออกมาแล้วมีผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ประกอบด้วย
0: จากภาพที่จะให้ดูฮะก็คือเป็นวัดสะเกดนะครับหรือภูเขาทองนะฮะอยากให้นักศึกษาลองดูสไลด์อันนี้สักนิดนึงฮะเมื่อกี้เกณฑ์ที่อาจารย์บาสท่านได้บอกเรื่องของงานสร้างสรรค์นะฮะหรือมุมมองอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงนะฮะที่อยากจะให้ดูนิดนึงว่าสิ่งที่เรื่องของมุมมองในการมองการเขียนทัศนียภาพของภูเขาทองสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือมุมมองที่แปลกตาก็คือเหมือนกับยืนอยู่บนหลังคานะฮะสิ่งที่เห็นในการเขียนทัศนียภาพอันนี้อย่างแรกเลยเนี่ยภูเขาทองเนี่ยเป็นสิ่งที่ให้เห็นในเชิงสัญลักษณ์ว่ามีความสำคัญยังไงนะครับระยะถ้านักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปเห็นมันจะมีระยะที่1 2และ3สิ่งที่การให้น้ำหนักของการประเมินงานที่เห็นได้ชัดก็คือระยะที่1กับระยะที่3มีการให้น้ำหนักที่มีความเข้มเพื่อให้มีการผลักตัวอาคารที่เป็นภูเขาทองเป็นลักษณะเด่นการจัดวางองค์ประกอบถ้าสังเกตดูนะครับจะเห็นได้ว่าลักษณะการจัดของตัวอาคารที่เป็นภูเขาทองเนี่ยไม่ได้จัดอยู่ตรงกึ่งกลางแต่มีการจัดเบี่ยงไปทางมุมภาพนะฮะก็จะเห็นเรื่องของการใช้มุมมองการใช้ความคิดสร้างสรรค์นะฮะการตีความหมายนะฮะแล้วก็การใช้แสงเงาที่มี

0: การขับระยะและมิตินะฮะจนเกิดเป็นภาพนี้ด้วยคาแรคเตอร์ของตัวอาคารเป็นอาคารที่เป็นรูปทรงของทรงไทยแล้วก็เป็นอาคารทางศาสนาสิ่งที่อาจารย์บาสบอกตะกี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการประเมินภาพนี้นะครับสามารถนำไปใช้นะฮะในการประเมินเบื้องต้นได้อาจารย์มาร์ทมองว่าในเกณฑ์เรื่องของกรอบเมื่อกี้แล้วก็งานสร้างสรรค์ของสไลด์ครั้งที่แล้วเนี่ยอาจารย์บาร์ทอยากจะเสริมอะไรอีกไหมฮะ
1: ก็จากในรูปนะครับก็จะเห็นได้ว่ารูปภาพเนี่ยเราสามารถเอาสิ่งที่เราได้กล่าวมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคนิคการวาดภาพนะครับเช่นการลงน้ำหนักการให้แสงเงาหรือว่าการสเก็ตลายเส้นต่างๆนะครับก็เราสามารถเอาสิ่งเหล่านั้นมาประเมินได้รวมไปถึงเรื่องของการสื่อสารอารมณ์นะครับในภาพนี้เองก็จะมีเรื่องของการสื่อสารอารมณ์ของภาพออกมาด้วยซึ่งตรงเนี้ยเราก็เอาเข้ามาใช้ในการสร้างเกณฑ์ว่าอยู่ในระดับที่เราพอใจหรือไม่พอใจแค่ไหนนะครับรวมไปถึงเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะครับในรูปภาพเนี่ยก็จะมีเรื่องของการสร้างมุมมองนะครับของทางอาจารย์ดิวที่เลือกมุมมองของภาพนะครับแล้วก็การเลือกทิศเรื่องของการมองเรื่องของการออกแบบทิศทางของแสงอะไรต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องของการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมุมมองของภาพออกมา
0: เมื่อกี้ใช่ฮะอย่างที่อาจารย์บาสบอกฮะเรื่องของการประเมินเรื่องของเทคนิคนะฮะสิ่งที่เห็นก็คือการใช้เส้นแนวตั้ง
1: ครับ
0: คือด้วยบริบทของตัวที่เราสเก็ตนะฮะเป็นวัดซึ่งก็มีความตรงไปตรงมาการเคารพสถานที่ในการรับรู้ของพื้นที่ในเชิงสัญลักษณ์เส้นตรงนี้ก็เป็นถือว่าเป็นเส้นที่มีความนิ่งสงบนะฮะการใช้เทคนิคอันนี้นะฮะอย่างที่อาจารย์บาสได้กล่าวไว้3ข้อตะกี้อันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่เป็นใช้เทคนิคเชิงเส้นตรงนะฮะเป็นการเคารพสถานที่ด้วยแล้วก็เป็นการใช้เทคนิคในเชิงสร้างสรรค์นะฮะบวกกับแนวคิดสร้างสรรค์ด้วยนะฮะทีนี้การประเมินตนเอง
1: ครับ
0: อาจารย์บาสมองว่ามันจะมีหัวข้ออะไรบ้างฮะเกี่ยวกับตอนเราประเมินผลงานตัวเองในการเขียนทัศนียภาพเชิงสร้างสรรค์
1: นอกจากผลงานที่เราต้องทำการประเมินแล้วเนี่ยครับเราอาจจะต้องประเมินตัวของเราเองก่อนนะครับก่อนที่จะวาดภาพหรือหลังที่จะวาดภาพนะครับว่าเราเนี่ยมีจุดแข็งนะครับแล้วก็ข้อบกพร่องในส่วนไหนนะครับเช่นเรื่องของความอ่อนหรือว่าเทคนิคในเรื่องของการวาดภาพหรือว่ามุมมองนะครับหรือว่าประสบการณ์ที่อาจจะยังไม่ได้มีมากอะไรเงี้ยครับก็ให้สังเกตตัวเราเองก่อนนะครับรวมไปถึงเรื่องของการจดบันทึกนะครับสะท้อนความคิดต่างๆเกี่ยวกับผลงานนะครับว่า เรามีแนวความคิดของผลงานมายังไงแล้วก็ เรามีที่มาที่ไปยังไงเพื่อให้ทราบว่าดีเทลของงานนะครับแล้วก็ที่มาที่ไปเป็นยังไงเพื่อที่จะใช้พัฒนาในการปรับปรุงครั้งต่อไปรวมไปถึงเรื่องของการตั้งเป้าหมายนะครับเพื่อที่จะปรับปรุงแล้วก็พัฒนาผลงานในครั้งหน้าด้วยครับอันนี้ก็คือเรื่องของการประเมินตัวเราเองก่อนเพื่อที่จะทำงานออกมาได้ดีในครั้งต่อไปนะครับ
0: ก็ถ้าดูจากประเมิน3ข้อที่อาจารย์บาสได้กล่าวไว้นะฮะก็จะเห็นในเรื่องของการใช้เทคนิคถ้าดูจากในสไลด์ที่ดูจะเห็นได้ว่า3เทคนิคนะฮะจะเป็นการใช้เทคนิคหรือใช้จุดแข็งที่มีความแตกต่างกันนะฮะอย่างภาพที่1เนี่ยมันมีเรื่องของการใช้เส้นที่มีความเรียบร้อยนะครับส่วนที่2เนี่ยภาพที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องของการใช้เท็กเจอร์หรือพื้นผิวนะครับและส่วนที่3เนี่ยคือการใช้ภาพวาดแบบเส้นแบบร้อยขนานหรือ45องศานะฮะก็สังเกตดูนะฮะว่าการประเมินเบื้องต้นของเราเนี่ยเรามีจุดแข็งตรงไหนนะฮะว่าจุดแข็งทั้ง3เทคนิคอันนี้อาจารย์ยกมาเบื้องต้นนะฮะว่าถ้า3เทคนิคแบบเนี้ยเราเทคนิคแบบไหนก็หาจุดแข็งนำมาใช้นะครับว่าถ้าเรามี

0: แข็งในเรื่องของการใช้เส้นแบบมีพื้นผิวมีเท็กเจอร์ฉะนั้นจุดแข็งของภาพนี้พื้นผิวที่เราจะสเก็ตเนี่ยอาจจะเป็นกระดาษ100ปอนด์ที่เป็นหยานะฮะก็เพื่อส่งเสริมความเป็นจุดแข็งของงานเรานะครับหรือสิ่งที่จะเห็นได้ชัดเจนเลยสิ่งที่อาจารย์บาสได้บอกนะฮะเรื่องของจุดแข็งแล้วก็เรื่องของเป้าหมายที่เราจะสื่อสารเนี่ยถ้าสังเกตทั้ง3ภาพเนี่ยเป็นเรื่องของมุมมองที่ต้องการนําเสนอว่ามุมมองที่เห็นตัวอาคารเห็นบริบทถ้าสังเกตภาพที่1กับภาพที่3จะเห็นได้ว่าบริบทของสภาพแวดล้อมที่มันล้อมรอบอาคารไม่ว่าจะเป็นเมฆต้นไม้ที่ล้อมรอบอาคารหรือวัตถุที่อยู่ด้านหน้าเป็นการส่งเสริมให้เห็นว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยมันส่งเสริมต่อตัวอาคารแต่ถ้าดูจากภาพตรงกลางคือภาพที่2เนี่ยจะเห็นได้ว่าจะเป็นการเน้นเฉพาะรูปทรงของอาคารเนื่องจากฟอร์มตัวอาคารเนี่ยมันจะไม่เหมือนอาคารภาพแรกกับภาพที่3เพราะว่าอาคารตรงภาพตรงกลางเนี่ยจะแสดงให้เห็นถึงงานสถาปัตยกรรมทางยุโรปนะฮะซึ่งสภาพแวดล้อมหรือบริบทที่อยู่ในเนี้ยคือที่ตั้งเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพการจะเห็นสภาพแวดล้อมที่เห็นต้นไม้อะไรเนี่ยมันอาจจะน้อยฉะนั้นเนี่ยการกำหนดเป้าหมายที่จะนำเสนอเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญนะฮะแล้วสิ่งอันที่สองก็คือการจดบันทึกใช่ไหมฮะอาจารย์บาส
1: ครับใช่ครับ
0: การจดบันทึกเนี่ยก็คือเหมือนกับการบอกว่าเอ๊สิ่งตรงเนี้ยเราต้องการนำเสนออะไรใช่ไหมฮะอาจารย์บาสหรือว่าจะเป็นลักษณะแบบไหนครับอาจารย
1: ์ก็เราจะต้องมีการจดบันทึกนะครับว่าแนวคิดหรือว่าที่มาที่ไปของผลงานของเราเนี่ยมันมีลักษณะยังไงนะครับเพื่อที่จะใช้เป็นข้อมูลนะครับในการวิเคราะห์นะครับแล้วก็สร้างผลงานในครั้งต่อไปนะครับว่าจะเปลี่ยนคอนเซปต์หรือว่าเปลี่ยนที่มาที่ไปยังไงเราก็จะได้นำตัวเก่านะครับจากข้อมูลมาเป็นตัวอ้างอิงในการพัฒนาครั้งต่อไปครับ
0: หรือเป็นฐานข้อมูลที่อาจจะมาใช้ในงานนำเสนอครั้งต่อไปก็ได้ว่าเราขาดจุดไหนบ้างจุดไหนเด่นบ้างจุดไหนแข็งบ้างเนาะแล้วก็จุดไหนที่ควรจะปล่อยบ้างไม่ใช่ว่าเน้นหมดทุกจุดใช่ไหมฮะอาจารย์บาสสิ่งที่เรานอกจากเราประเมินตัวเองแล้วเนี่ยเราควรที่จะเอางานไปนำเสนอไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หรือคนที่มาดูผลงานเราเนี่ยมันควรจะมีข้อติชมยังไงบ้างอาจารย์
1: ก็หลังจากที่เราได้เผยแพร่ผลงานหรือว่านำผลงานหรือว่าการวาดภาพของเราเนี่ยนำเสนอสู่สายตาคนอื่นนะครับก็แน่นอนมันน่าจะได้รับคำติชมจากผู้อื่นเป็นฟีดแบ็กกลับมานะครับแล้วก็น่าจะใช้ตัวนี้แหละในการพัฒนานะครับแล้วก็ทำผลงานครั้งต่อไปได้ดีขึ้นนะครับทีนี้เมื่อเราได้รับคำติชมแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องนำมาใช้ก็คือเรื่องของเราจะต้องเปิดใจก่อนนะครับจากคำแนะนำว่ามีเราต้องเข้าใจว่าทั้งคำชมแล้วก็คำติเนี่ยนะครับทั้งหมดเป็นประโยชน์ต่อผลงานเราทั้งนั้นไม่ว่าคำที่ชมแล้วเราก็สามารถเอาคำชมเหล่านั้นเนี่ยมาพัฒนางานต่อไปในส่วนที่เขาอาจจะไม่ได้ชอบในบางส่วนนะครับเช่นเป็นคำที่มีติตำหนิอะไรมาอย่างเงี้ยครับเราก็อาจจะใช้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยครับเป็นการแก้ไขตัวเราเองนะครับทำให้ผลงานครั้งต่อไปเราเกิดข้อผิดพลาดน้อยขึ้นนะครับอันที่สองก็คือเรื่องของการแยกแยะข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ข้อคิดเห็นต่างๆนะครับเพื่อใช้ในการเอาไปปรับปรุงนะครับผลงานครั้งต่อไปนะครับแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลอย่างที่ผมได้กล่าวมานะครับก็คือมันก็คือฟีดแบคนะครับที่เราจำเป็นที่จะต้องเปิดใจรับนะครับไม่ว่าจะเป็นคำติหรือว่าคำชมนะครับเราสามารถที่จะใช้ทั้งหมดเนี่ยเพื่อเป็นข้อมูลนะครับในการพัฒนางานของเราใช่ครับ
0: คือสิ่งสำคัญในการทำงานนะฮะคือเวลา

เราสเก็ตแบบให้ลูกค้าหรือให้นำเสนอผลงานนะฮะคือครั้งการนำเสนอครั้งเดียวเนี่ยมันเป็นไปได้น้อยมากในงานจริงส่วนใหญ่เนี่ยในการนำเสนอเนี่ยอย่างต่ำเนี่ยต้องเป็น5ครั้งใช่ไหมฮะอาจารย์บาส

0: มันเป็นสิ่งสำคัญในการออกแบบหรือการเขียนให้เขาเห็นว่าอันนี้มันรองรับกับพฤติกรรมของเขานะรองรับกับสิ่งที่เขาต้องการนะอันนี้มันคือเหมือนกับการติชมหรือการบอกประโยชน์ใช้สอยในพื้นที่ของเขาใช่ไหมฮะอาจารย์บาสทีนี้ถ้าในเชิงเรื่องของการวาดเส้นนะฮะถ้าดูในเรื่องของการนำเสนองานวาดเส้นแบบประเมินนะฮะก็คือสิ่งแรกเลยที่เห็นภาพนี้ก็คือเป็นภาพของหลวงพ่อโตนะฮะวัดพนังเชิงสิ่งสำคัญที่จะให้ดูก็คือภาพนี้เป็นภาพที่อยู่กึ่งกลางเห็นไหมฮะเป็นหลวงพ่อที่อยู่กึ่งกลางของภาพสิ่งสำคัญที่จะให้ดูนะครับก็คือภาพนี้ในการประเมินเบื้องต้นมันเป็นเหมือนกับการจัดองค์ประกอบที่ตรงไปตรงมาโดยการเน้นนะครับรูปทรงขององค์พระทำไมถึงต้องเน้นรูปทรงขององค์พระเพื่อแสดงถึงคุณค่านะครับแล้วการใช้เทคนิคแล้วก็มีการนำจุดเด่นที่สะท้อนว่าวัดพนังเชิงเนี่ยจุดเด่นของตัวอาคารเนี่ยอยู่ที่จุดไหนสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็คือเรื่องของการผักระยะนะครับแล้วก็การนำเสนอเรื่องของมุมมองและคุณค่าของตัวองค์พระที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานถ้าสังเกตดูนะฮะการใช้เทคนิคนี้เขาจะเน้นเรื่องของตัวพระนะฮะแต่ลวดลายหรือรูปทรงเนี่ยอาจจะไม่ได้เน้นเรื่องของรายละเอียดมากนักถ้าสังเกตจากในภาพแต่จะเป็นการใช้เทคนิคโดยการเน้นองค์พระแล้วการผักระยะบีบสายตาเพื่อให้ตัวพระสมเด็จโตองค์โตเนี่ยฮะเด่นนะฮะฉะนั้นเนี่ยการสเก็ตอันเนี้ยเป็นการสเก็ตเบื้องต้นแล้วประเมินด้วยตนเองพอเราสเก็ตแบบนี้เสร็จเราสามารถเอางานชิ้นนี้ไปให้คนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยสามารถนำมาดูแล้วก็อาจจะมีข้อโต้แย้งหรืออาจว่ามันนอกจากองค์พระแล้วยังมีส่วนอื่นที่มีความสำคัญอีกอาจารย์บาสมองว่าการนำผลงานเอาไปอันนี้เอาไปใช้เนี่ยมันควรที่จะมีการนำไปให้คนในพื้นที่หรือคนที่จะนำไปใช้ประโยชน์เนี่ยดูผลงานเราไหมฮะในการเขียนทัศนียภาพ
1: ถ้าเราวาดภาพภาพหนึ่งอะครับคือจริงๆแล้วในทางศิลปะก็คือเรานำเสนอในมุมมองของเราจริงๆอย่างที่เราได้คุยกันในหลายๆสไลด์ก่อนหน้านี้ว่าจริงๆแล้วผลงานมันไม่มีข้อผิดแล้วก็ข้อถูกนะในการทำศิลปะแต่ว่าเราอาจจะนำผลงานของเราเนี่ยได้นำไปนำเสนอหรือว่าเผยแพร่หรือทำการโชว์อะไรเงี้ยแน่นอนว่ามันอาจจะมีฟีดแบ็กจากคนที่ได้เห็นนะครับว่าจะมีแนวคิดหรือว่ามี
0: มุมมอง
1: ความรู้สึกมุมมองตรงกับเราหรือเปล่าซึ่งเราอาจจะได้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยครับมาใช้ในการปรับปรุงครั้งต่อไปอาจจะไม่ได้เป็นข้อมูลที่เราจะต้องแก้ไขแต่ว่าอาจจะเป็นข้อมูลที่เป็นแนวคิดใหม่หรือว่าเป็นแนวทางใหม่ที่เราสามารถเอามาสร้างรูปแบบใหม่ก็ได้ในอนาคต
0: ใช่ฮะก็เป็นเหมือนกับเป็นการพัฒนาเนาะรูปแบบให้มันดีขึ้นกว่าเดิมจุดไหนที่เราขาดตกบกพร่องไปนะครับทีนี้เรื่องของการเปรียบเทียบผลงานที่อาจารย์บาสได้เคยเล่าให้ฟังนะฮะมันมีทั้งหมด3ข้อใช่ไหมฮะอาจารย์
1: ใช่ครับซึ่งการเปรียบเทียบผลงานเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เอาผลงานของเราไปเปรียบเทียบกับผลงานของคนอื่นซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าในทางศิลปะเนี่ยรูปแบบการนําเสนอหรือว่าเทคนิคการวาดนะครับมันก็จะเป็นสไตล์ของแต่ละบุคคลไปแต่ว่าในการเปรียบเทียบเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของการนําเปรียบเทียบผลงานเก่าของเราแล้วก็ผลงานที่เรากําลังทําอยู่นะครับหรือว่าผลงานที่เรากําลังจะทําในอนาคตนะครับเพื่อมาวิเคราะห์แล้วก็เปรียบเทียบกันว่าพัฒนาการของเราเนี่ยมันได้เดินไปในลักษณะไหนนะครับมีเทคนิคที่ใหม่ขึ้นหรือเปล่าหรือว่า

0: รูปแบบงานที่ดูมีรายละเอียดมากขึ้นหรือเปล่าเพื่อที่ใช้ข้อมูลเหล่านี้นะครับเป็นการวิเคราะห์นะครับในการพัฒนาแล้วก็เพิ่มความก้าวหน้าแล้วก็ทักษะทางด้านการวาดภาพของเรานะครับรวมไปถึงเรื่องของการสร้างความตระหนักแล้วก็มองเห็นจุดแข็งที่เรามีนะครับรวมไปถึงข้อด้อยที่เราอาจจะยังต้องปรับปรุงนะครับเพื่อที่จะทำผลงานครั้งหน้าให้มีข้อผิดพลาดน้อยที่สุดครับ
1: ก็จากที่อาจารย์บาสบอกนะฮะการเปรียบเทียบเบื้องต้นนะฮะถ้าดูจากในภาพที่นำเสนอนะฮะอันนี้มันเป็นเรื่องของภาพของอโลคยสารที่ปราจีนบุรีฮะสิ่งแรกเลยในเบื้องต้นในการเปรียบเทียบนะฮะที่อาจารย์บาสบอกผลงานก็คือสิ่งแรกเลยเราต้องดูจากของจริงก่อน
0: คร
1: ับ ผมมองในมุมมองนี้นะฮะว่าคือเริ่มต้นง่ายๆก็คือเราต้องดูมุมมองเรื่องของจริงก่อนว่าอาคารเนี้ยสัดส่วนเนี่ยมันตรงกับของจริงไหมการให้ระยะหรือน้ำหนักเป็นยังไงนะฮะในการประเมินงานวาดเส้นเบื้องต้นนะฮะแล้วก็พอเราเห็นสิ่งที่เราสเก็ตไปเบื้องต้นเราเห็นเรื่องของจุดแข็งนะฮะเพื่อมาใช้ในการปรับปรุงหรือเป็นองค์ประกอบหรือเทคนิคใหม่ในการนำเสนอใช่ไหมฮะอาจารย์บาสสิ่งแรกเลยที่เราจะเห็นได้ชัดเลยเรื่องจากในภาพนี้เราจะเห็นได้ชัดเลยว่ามันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของเส้นแสงและเงาแล้วก็น้ำหนักและองค์ประกอบบริบทของพื้นที่ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของพื้นที่นะครับทีนี้การตั้งคำถามหรือการสะท้อนผลงานเวลาเราจะประเมินนะครับหรือสะท้อนผลงานเนี่ยเราควรจะมีคำถามหรือการตั้งคำถามยังไงครับอาจารย์บาส
0: การที่เราจะตั้งคำถามนะครับมันอาจจะต้องมองเห็นตัวผลงานของเราก่อนนะครับแล้วก็หัดตั้งคำถามจากผลงานของเราว่าภาพที่เราทำเนี่ยนะครับมันมีการสื่อความคิดแล้วก็สื่อความหมายออกมาในลักษณะไหนนะครับแล้วก็มีอารมณ์ของภาพครบถ้วนแล้วหรือยังนะครับถ้าเกิดว่าคำตอบว่ามันยังอะไรเงี้ยเราก็ควรที่จะหาทางนะครับในการพัฒนาในครั้งต่อไปนะครับแล้วก็อาจจะมีคำถามในเรื่องส่วนใดนะครับหรือว่าจุดไหนที่เราสามารถที่จะเอามาปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมุมมองนะครับหรือว่าเทคนิคการวาดภาพหรือว่าการให้รายละเอียดต่างๆหรือว่าการสังเกตแบบที่เราวาดนะครับมันอาจจะสังเกตได้ไม่ละเอียดมากนักนะครับรวมไปถึงในสิ่งที่เราเนี่ยได้อะไรจากผลงานชิ้นนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างสรรค์ผลงานหรือว่าการได้แสดงออกทางความคิดนะครับหรือว่าสิ่งที่มันได้เรียนรู้นะครับจากภาพที่เรานำเสนอนะครับว่าเราได้อะไรมาบ้างนะครับ
1: จากหัวข้อที่อาจารย์บาสบอกไปนะฮะเราก็ลองมาดูภาพที่สเก็ตเกี่ยวกับของเมืองศรีมโหสถนะครับเป็นการสเก็ตของสระแก้วนะสิ่งที่อาจารย์บาสบอกตะกี้นะครับก็คือในเรื่องของข้อที่3นะฮะว่าเราสเก็ตแล้วเราได้อะไรอันนี้เป็นโบราณสถานนะฮะถ้านักศึกษาหรือท่านผู้ชมได้เห็นนะฮะอันนี้เป็นสระแก้วเป็นสระโบราณฮะสมัยธราวดีชื่อเมืองศรีมโหสถนะฮะการสเก็ตหรือการใช้เทคนิคเชิงช่างถ้าดูจากในภาพเป็นการสกัดหินศิลาแรงนะฮะอันนี้เป็นการสเก็ตหรือการเขียนทัศนียภาพโบราณสถานที่สะท้อนให้เห็นว่าอันนี้คือเป็นการให้เห็นถึงเทคนิคเชิงช่างในการสกัดหินให้มีความคมและมีลวดลายของหินในการใช้ภูมิปัญญานะฮะของคนโบราณที่มีการกักเก็บน้ำสระแก้วอันนี้มีความสำคัญตรงที่ว่าเป็นสระที่เป็นการตั้งปราบดาของตัวเอง หมายความว่ากษัตริย์เนี่ยก่อนขึ้นครองราชเนี่ยท่านก็ใช้บ่อน้ำอันนี้ในการปราบดาพิเศษฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ตรงนี้จึงมีความสำคัญแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือการสเก็ตอันนี้มันบ่งบอกอะไรหนึ่งเลยก็คือบ่งบอกเรื่องกระบวนการคิดอย่างที่สองเลยเนี่ยจุดแข็งว่าทำไมถึงต้องสเก็ตมุมนี้นะครับอย่างที่สามเลยเนี่ยก็คือเรื่องของทิศทางว่าทำไมถึงจะต้องมีมุมนี้หรือมุมมองที่จะเห็นว่ามุมมองอันนี้มันมีการมุมมองที่ดีไหมนะฮะเราก็ต้องสเก็ตแล้วเราก็ต้องดูเรื่องของกระบวนการคิดว่าการคิดว่าวิเคราะห์ว่าทำไมผลงานเนี้ยทำไมเราถึงต้องสเก็ตมุมมองนี้ทำไมถึงต้องสื่อสารให้เห็นว่าบ่อน้ำเนี้ยทำไมถึงสำคัญทั้งๆที่มันอยู่ในมุมมองที่เหมือนกับอยู่ใต้ดินอยู่ลึกลงไปแต่สิ่งสำคัญก็คือคนที่สเก็ตนะฮะถ้านักศึกษาสังเกตเห็นนะฮะสมัยธราวดีมีการสกัดหินที่เป็นเหมือนทางเดินลงแล้วในมุมมองที่อยู่ด้านหลังสุดเนี่ยมันจะเป็นเหมือนการแกะสลักนะฮะเขาเรียกว่ามะกรนะฮะมะกรเนี่ยคือสัตว์โบราณที่มีอยู่ในที่เดียวในประเทศไทยนะฮะการเขียนทัศนียภาพอันนี้จึงมีความสำคัญนะฮะในการให้เห็นถึงทัศนียภาพเชิงสร้างสรรค์ว่านี่คือภูมิปัญญาของชาวเมืองศรีมโหสถนะฮะในการสเก็ตทีนี้พอเรื่องของสเก็ตเนี่ยเราก็จะมาดูเรื่องของการบันทึกความคิดหรือการเรียนรู้เนี่ยว่าการเขียนทัศนียภาพมันเกิดการบันทึกหรือแง่คิดหรือการเรียนรู้ยังไงบ้างอาจารย์บาสอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะ
0: ทีนี้พอเราได้ข้อคิดหรือว่าแนวคิดหรือว่าข้อบกพร่องของเราในการตั้งคำถามนะครับแล้วก็มองผลงานของเราแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำต่อนะครับก็คือเรื่องของการจดสิ่งเหล่านั้นนะครับเพื่อไปบันทึกข้อเรียนรู้นะครับว่าจากการที่เราประเมินจากคำติชมของเราเองหรือว่าสิ่งที่เราวิเคราะห์ในผลงานของเราเองเนี่ยนะครับมันมีข้อบกพร่องแล้วก็ข้อดียังไงนะครับรวมไปถึงสิ่งเหล่านี้เราสามารถที่จะเอามาสร้างข้อสรุปทางด้านเทคนิคนะครับในการพัฒนาผลงานของเราในครั้งต่อไปได้ว่าข้อดีของเราคืออะไรแล้วก็เทคนิคที่เราจะต้องนำเสนอแล้วก็พัฒนานะครับคือสิ่งไหนนะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้นะครับมันถือว่าเราสามารถใช้เป็นแนวทางนะครับที่ชัดเจนได้ในการพัฒนาครั้งต่อๆไปนะครับ
1: ก็ถ้าดูจาก3หัวข้อที่อาจารย์บาสได้อธิบายให้ฟังนะฮะก็จะเห็นว่าเราสามารถนำมาปรับใช้ในภาพที่จะให้ดูก็คือเรื่องขององค์ประกอบนะฮะแล้วก็เทคนิคแล้วก็การนำปรับไปใช้ถ้าดูจากในภาพนะฮะอันนี้เป็นพานหินฮะก็อยู่ในเมืองศรีมโหสถเหมือนกันฮะสิ่งที่นำมาจดหรือบันทึกเนี่ยสิ่งที่อาจารย์บาสเล่าให้ฟังเนี่ยในการสเก็ตเนี่ยเราต้องดูเรื่องขององค์ประกอบในเรื่องของความสมดุลเรื่องของจังหวะเรื่องของความมีเอกภาพนะฮะแล้วก็เรื่องของการเน้นนะฮะอันนี้เป็นเหมือนการจดบันทึกไว้ว่าเอ้ยสิ่งเนี้ยองค์ประกอบเหล่านี้มันควรที่จะต้องมีในภาพใช่ไหมฮะอาจารย์บาสสิ่งสำคัญหนึ่งที่จะเห็นได้ชัดเลยในเรื่องของการบันทึกคือหนึ่งเลยเรื่องของความถูกต้องเรื่องของสัดส่วนนะฮะการสเก็ตที่ดีเนี่ยมันควรที่จะมีเรื่องของสัดส่วนที่ดีนะฮะแล้วก็องค์ประกอบที่ดีในการสื่อสารเพื่อใช้เป็นเหมือนกับหลักฐานหรือการบันทึกว่ามุมมองนี้เป็นการบันทึกเบื้องต้นว่ามันมีลักษณะแบบไหนรูปแบบยังไงลวดลายเป็นแบบไหนนะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือเหมือนกับเป็นมิติการประเมินงานเบื้องต้นแต่ในงานวาดเส้นที่เรานำเสนอเนี่ยเป็นงานวาดเส้นในเชิงสถาปัตยกรรมนะฮะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะเขียนหรือนำเสนอยังไงเนี่ยมันมีความสำคัญนะฮะต่อการนำเสนอหรือการนำไปใช้ในการออกแบบอันนี้คือสิ่งสำคัญนะฮะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์บาส เคยบอกผมว่าการสเก็ตแบบนี้มันต้องดูเรื่องขององค์ประกอบบริบทโดยรอบนะฮะแล้วก็เราควรจะพัฒนายังไงต่อนอกจากสเก็ตภายในห้องแล้วเราก็ยังใช้ในวิชาชีพด้วยถูกไหมฮะอาจารย์บาส
0: ครับ
1: แล้วก็นอกจากใช้ในวิชาชีพแล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะนำไปใช้ในงานออกแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานอินทีเรียผังเมืองนะแลนด์สเคปใช่ไหมฮะอาจารย
0: ์ครับ
1: ฉะนั้นเนี่ยการพัฒนาการวาดเส้นจากจุดเล็กๆจากจุดหนึ่งเป็นเส้นเนี่ยแล้วก็เป็นทัศนียภาพมันจะเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องถูกไหมฮะอาจารย
0: ์ครับเพราะว่าการวาดภาพเนี่ยมันจะฝึกให้เราได้สังเกตเรื่องของสัดส่วนนะครับแล้วสามารถจะมองสัดส่วนแล้วก็เรื่องของระยะนะครับได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นพอเราเข้าใจเรื่องของระยะแล้วก็สัดส่วนที่ดีแล้วเนี่ยเราก็จะใช้สิ่งเหล่านี้นะครับเป็นข้อมูลที่ใช้ในการออกแบบต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมภายในหรือว่างานภูมิสถาปัตย์นะครับทีนี้เมื่อเราได้ฟีดแบคแล้วเราก็ได้ทำการประเมินต่างๆแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อดีข้อเสียต่างๆคำติชมนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำต่อก็คือเรื่องของการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเมื่อเราได้การประเมินแล้วก็สะท้อนผลงานอย่างสม่ำเสมอแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาเป็นข้อบ่งชี้ว่างานของเราเนี่ยจะต้องปรับปรุงไปในทางทิศทางไหนนะครับแล้วก็ใช้ในการปรับปรุงเทคนิคต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของการออกแบบสไตล์ที่พัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็การหาสไตล์ที่เป็นของตัวเองนะครับรวมไปถึงการสร้างความก้าวหน้าแล้วก็พัฒนางานแล้วก็ศิลปะของเรานะครับอย่างยั่งยืนนะครับ
1: สิ่งที่อาจารย์บาสได้พูดไปนะฮะมันเป็นเหมือนกับการประเมินหรือการวิเคราะห์ภาพอย่างเป็นระบบ
0: ครับ
1: ก็คือเหมือนเป็นการเก็บข้อมูลเพื่อที่จะนำไปปรับปรุงสร้างเทคนิคใหม่ๆนะฮะการสเก็ตแต่ละครั้งเนี่ยมันเป็นเหมือนกับการฝึกอย่างที่อาจารย์หน่อยพูดในครั้งที่แล้ว
0: ครับ
1: ว่าการสเก็ตแต่ละครั้งเนี่ยก็เหมือนกับการฝึกแล้วก็การเห็นมุมมองใหม่ๆเพื่อที่จะรู้ว่าการเขียนเนี่ยมันมีคุณภาพยังไงนะฮะทีนี้เราก็ลองมาดูเรื่องของถ้าเราสเก็ตภาพเนี่ยคือการประเมินเบื้องต้นเนี่ยถ้าเราใช้การสเก็ตภาพในโบราณสถานเนี่ยถ้าดูจากในภาพก็จะเห็นว่าภาพทั้งหมดเนี่ยมันจะมืดนะฮะแต่ความมืดเนี่ยมันจะมีเรื่องของระยะนะฮะการแบ่งน้ำหนักนะฮะหรือการประเมินสะท้อนผลงานให้เห็นได้ชัดเลยว่าเขาต้องการให้ตัวพระพิฆเนศเนี่ยมีลักษณะเด่นนะฮะถ้าดูจากในภาพเนี่ยคือเราต้องดูก่อนว่าเส้นหลักเส้นโค้งองค์ประกอบหรือจุดรวมสายตาหรือน้ำหนักของแสงและเงาเนี่ยมันอยู่ในองค์ประกอบของภาพนี้นะฮะสังเกตดูดีๆนะครับเรื่องของการผักคือระยะหน้าเนี่ยถ้าประเมินเบื้องต้นนะฮะโดยปกติระยะหน้าเราชอบทำเป็นภาพที่เข้มนะฮะทีนี้พอดูจากในภาพนี้เป็นการผักระยะแบบด้านหลังเข้มด้านหน้าสว่างอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งหรือการประเมินการสะท้อนผลงานให้เห็นว่ามันมีอะไรที่ไม่ตายตัวแต่สิ่งสำคัญคือการสื่อสารเรื่องของภาพและก็องค์ประกอบของภาพว่ามันมีเส้นโค้งหรือน้ำหนักหรือจุดรวมสายตาอยู่ตรงจุดไหนนะฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าเราดูจากหัวข้อตั้งแต่เริ่มแรกเรื่องของการจัดองค์ประกอบหรือการเขียนทัศนียภาพในพื้นที่จริงเนี่ยที่เราดูจากย้อนกลับไปเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเป็นกระบวนการที่สอนให้เราได้เห็นว่ากระบวนการองค์ประกอบหรือแนวการทางสร้างภาพทางทัศนียภาพเนี่ยหรือการใช้แนวคิดเนี่ยมันเป็นส่วนสำคัญในการประเมินหรือการวิเคราะห์งานว่างานแบบเนี้ยจะเป็นยังไงแต่การวิเคราะห์แบบเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นการวิเคราะห์แบบมีระบบระเบียบ การจัดเก็บข้อมูลที่ชัดเจนใช่ไหมครับอาจารย์บาสอาจารย์บาสมองยังไงต่อฮะเกี่ยวกับการสร้างโจทย์หรือการประยุกต์ความรู
0: ้นะครับจากที่เราได้คุยกันมาตั้งแต่แรกนะฮะมันก็สรุปได้ว่าการทำงานศิลปะหรือว่าการวาดภาพเนี่ยครับคือนอกเหนือจากเรื่องของเทคนิคทางด้านฝีมือแล้วเนี่ยนะครับเราต้องหัดเข้าใจกับตัวผลงานของเราเองนะครับแล้วก็การสร้างสรรค์งานของเราเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างโจทย์หรือว่าการออกแบบแนวทางในการวาดภาพนะครับว่าเราจะทำศิลปะหรือว่าทำการวาดภาพไปในรูปแบบหรือว่าทิศทางไหนหรือว่าสื่อความหมายยังไงนะครับแล้วก็ใช้เรื่องของการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านการออกแบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคนิคแล้วก็องค์ประกอบทางด้านศิลปะนะครับเข้ามาสร้างผลงานนะครับที่มันสะท้อนความเป็นตัวตนของเราเองแล้วก็สร้างคุณค่าให้กับตัวผลงานมีอัตลักษณ์เป็นของตัวเองนะครับรวมไปถึงเรื่องของการใช้ฟีดแบ็กนะครับแล้วก็การรับฟังข้อติชมนะครับซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายเลยที่เราอาจจะได้หลังจากที่ผลงานเราสำเร็จแล้วนะครับแล้วก็ใช้คำติชมเหล่านี้นะครับเพื่อเป็นการพัฒนาผลงานของเราในครั้งหน้าให้มันดีขึ้นนะครับ
1: ต้องบอกก่อนว่าการเขียนทัศนียภาพทางสถาปัตยกรรมเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความงามอย่างเดียวใช่ไหมอาจารย์บาสสิ่งสำคัญเนี่ยมันเป็นเรื่องของประโยชน์ใช้สอยประโยชน์ใช้สอยและการสะท้อนแนวคิดอันนี้คือเป็นหลักสำคัญในการเขียนทัศนียภาพว่าการใช้แนวคิดในการออกแบบนะครับมันไม่ใช่แค่ความสวยงามในเชิงศิลปะอย่างเดียวแต่มันสามารถนำไปใช้จริงได้ด้วยแต่การที่จะนำไปใช้จริงได้ด้วยก็คือมันต้องสเก็ตให้ดูก่อนแล้วก็วิเคราะห์ให้ดูก่อนถ้าจากที่อาจารย์บาสได้พูดมาก่อนหน้านี้การเปรียบเทียบงานเก่ากับงานใหม่มันจะเห็นได้ชัดนะฮะอยากให้ท่านผู้ชมหรือนักศึกษาได้ดูภาพนิดนึงฮะภาพแรกเนี่ยมันจะเป็นภาพที่สเก็ตแบบฉับไวไม่มีความละเอียดนะฮะแต่ภาพที่2เนี่ยจะเป็นภาพที่มีการเก็บรายละเอียดเรื่องของน้ำหนักอาคารแล้วก็การให้มิติของเรื่องการให้ระยะหน้าระยะกลางและระยะหลังนะฮะอันนี้เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนเลยว่าการพัฒนาหรือการใช้ภาพก่อนหลังเนี่ยมันเป็นเหมือนกับฐานข้อมูลสำคัญนะครับที่เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาตัวเองอย่างที่อาจารย์บาสได้กล่าวเอาไว้นะฮะสิ่งสำคัญคือการพัฒนาแต่ละอันที่อาจารย์บาสได้เล่าให้ฟังเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดว่าภาพที่1กับภาพที่2เนี่ยมันมีเรื่องของระยะหรือมิติการมองที่แตกต่างกันอาจารย์บาสมองว่าเป็นยังไงบ้างฮะการภาพที่1กับภาพที่2เนี่ย
0: ในมุมมองของผมนะครับภาพแรกเนี่ยอาจจะเป็นการวาดภาพจากสิ่งที่เราเห็นนะครับแล้วก็สะท้อนออกมาอย่างตรงไปตรงมานะครับซึ่งภาพอาจจะมีน้ำหนักที่ใกล้เคียงกันยังไม่เห็นมิติอะไรชัดเจนมากนักรวมไปถึงเรื่องของการวางคอมโพสิชันนะครับอาจจะยังมองไม่เห็นเรื่องของอัตลักษณ์แล้วก็จุดเด่นของภาพซึ่งพอไปรูปที่2เนี่ยนะครับมันจะเห็นได้ว่าเรามีการได้ออกแบบในเรื่องของทิศทางแล้วก็การจัดวางมุมมองนะครับของภาพให้มีลักษณะของเส้นที่มีการสร้าง
1: รายละเอียด
0: ของก็ความคิดสร้างสรรค์เพิ่มเข้ามา
1: ใช่มั้ยฮะอย่างเช่นสังกะสี
0: ครับ
1: ก็จะมีเรื่องของมุมมองของสังกะสีมีมุมมองของต้นไม้ใบไม้คือสังเกตเห็นได้ชัดเลยว่าภาพที่1เนี่ยมันเป็นเหมือนการสเก็ตแบบฉับไว
0: คร
1: ับ ก็คือเห็นภาพอย่างที่อาจารย์บาสบอกเห็นภาพแล้วสเก็ตเลยแต่ภาพที่2เนี่ยมันมีความแม่นยำและมันมีความแม่นยำและมีความเข้าใจในเรื่องของวัสดุพื้นผิวหรือผิวขรุขระ ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้หรือสังกะสีหรือระแนงที่เห็นได้ชัดของพฤติกรรมของผู้อยู่อาศัยของตัวอาคารนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญที่เราเรียนมาทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของกระบวนการของเรื่องขององค์ประกอบการเขียนทัศนียภาพการสร้างสรรค์แนวคิดนอกกรอบหรือเรื่องของการใช้มิติของภาพนะครับแล้วก็การตั้งโจทย์หรือการประยุกต์ใช้ภาพที่มีอัตลักษณ์แล้วก็การประเมินหรือการสะท้อนผลงานสิ่งเหล่านี้ที่เราได้เรียนรู้มานะฮะจากหัวข้อก่อนๆหน้านี้มันจะเห็นได้ชัดเลยว่าสิ่งเหล่านี้มันต้องการที่จะให้เราเนี่ยได้สื่อสารหรือได้ศึกษาการเขียนทัศนียภาพเชิงสร้างสรรค์ในงานสถาปัตยกรรมเนี่ยเป็นในรูปแบบยังไงนะฮะหัวข้อแต่ละหัวข้อเนี่ยมันจะมีลักษณะเด่นแต่องค์ประกอบรวมคือการเขียนทัศนียภาพที่ดีในงานสถาปัตยกรรมนะครับฉะนั้นเนี่ยในมุมมองของผมเนี่ยการเขียนทัศนียภาพเหมือนเป็นภาษาภาพที่เป็นภาษาที่เป็นภาษาสากลนะฮะมีคำหนึ่งของไอน์สไตน์ชอบบอกว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้เราเป็นนักออกแบบหรือเป็นสถาปนิกนะฮะก็เอาจินตนาการอันเนี้ยเอามาสร้างจริง
0: ครับ
1: นะฮะก็เหมือนกันฮะเราเอาแนวความคิดของลูกค้านะฮะหรือของคนที่จะต้องการให้เราออกแบบมาเขียนเป็นทัศนียภาพในเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้นำผลงานชิ้นนี้มาสร้างจริงนะฮะแล้วก็ในมุมมองที่ผมมองนะฮะและอาจารย์บ้านมองอาจารย์บ้านมองว่าทัศนียภาพของช่วงที่เรียนกับช่วงทำงานเนี่ยความแตกต่างหรือความเข้มข้นเนี่ยแตกต่างกันยังไงบ้างฮะผมมองว่าตอนเรียนเนี่ยมันอาจจะเน้นความสวยงามแต่พอเราทำงานจริงเนี่ยฮะความสวยงามนี่อาจจะต้องเป็นรองประโยชน์ใช้สอยหรือเปล่าฮะ
0: ก็ยังเป็นสิ่งจำเป็นนะครับเพราะว่าความสวยงามก็สร้างความประทับใจนะครับให้กับผู้ที่เห็นได้เป็นจุดแรกนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของประโยชน์ใช้สอยแล้วก็เรื่องของการที่เราสามารถที่จะเอาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันหรือว่าการทำงานของเรายังไง
1: ก็อย่างที่คุยกันเบื้องต้นนะฮะสิ่งที่เราพยายามจะสื่อสารนะฮะแล้วก็อยากจะฝากไว้เกี่ยวกับการเขียนทัศนียภาพเชิงสร้างสรรค์ในงานสถาปัตยกรรมเนี่ยพอนอกจากเรื่องของความสวยงามประโยชน์ใช้สอยเราต้องทำจริงด้วยใช่ไหมฮะเราต้องใช้แบบอันนั้นน่ะไปทำจริงตอนที่เราไปสร้างงานเนาะทีนี้ผมก็อยากจะฝากไว้เกี่ยวกับการรายการนี้นะฮะอยากจะให้ลองเปิดใจแล้วก็เรียนรู้ในแต่ละหัวข้อที่เราได้บันทึกเทปเอาไว้นะฮะว่ามันคงจะมีส่วนที่จะช่วยนักศึกษาสายสถาปัตยกรรมหรือนักศึกษาที่มีความเกี่ยวข้องหรือคนที่ชื่นชอบในการเขียนทัศนียภาพนะไม่ว่าจะเป็นแบบเบื้องต้นหรือแบบเชิงลึกนะฮะสิ่งที่เราร้อยเรียงมาให้ดูเนี่ยก็มีทั้งแบบง่ายๆไม่ซับซ้อนนะฮะแล้วก็แบบยากๆแต่ก็ไม่ยากมากฉะนั้นเราก็อยากจะขอให้ท่านผู้ชมนะฮะฝากรายการเกี่ยวกับทัศนียภาพเชิงสร้างสรรค์ในงานสถาปัตยกรรมด้วยนะครับอยากให้อาจารย์บัสพูดสรุปนิดนึงฮะก่อนจะปิดรายการฮะ
0: ก็อย่างที่เราได้กล่าวกันมานะครับว่าการวาดภาพก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราได้สร้างสรรค์จินตนาการได้ค่อนข้างเยอะนะครับการที่เราจะทำงานสถาปัตยกรรมอะไรขึ้นมาอย่างนึงนะครับถ้าเกิดว่าเราได้วาดdrawing สิ่งเหล่านั้นขึ้นมาจากจินตนาการเราก่อนจะทำให้เราได้รู้เรื่องของสัดส่วนแล้วก็ material เรื่องของการดีเทลต่างๆนะครับซึ่งมันก็จะเป็นผลให้เราเอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ออกแบบได้ดีขึ้นในเชิงสถาปัตยกรรม
1: ครับ ก็ ฝากรายการนี้ด้วยนะครับทัศนียภาพเชิงสร้างสรรค์ในงานสถาปัตยกรรมนะครับขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ

0: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมกลืนแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
1: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้เงางามอีกด้วย
0: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
2: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดเนาะแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ำแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับก็จะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับปรับรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับ

ัดย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดนะอยู่ที่30นะครับ30องศา

ครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่2นะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

ข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแลกเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับตอนนี้ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำความสิ้นเปลืองนะครับ

ุณผู้ชมคะในเทปที่8นี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับตำนานในของธรรมดาซึ่งแนวคิดของนักสังคมวิทยาท่านนี้โด่งดังมากในเรื่องของสัญญาวิทยาท่านคือโรลองบาร์ธในแนวคิดเรื่องสัญญาคุณผู้ชมจะได้เห็นภาพว่าสัญญาเกี่ยวข้องอะไรกับวงดนตรีจิตอาสาอาสาวเกี่ยวข้องอย่างไรกับคลาสข้ามสายและเกี่ยวข้องอย่างไรกับการทำให้แลบชุมชนนั้นเป็นแลบที่มีคุณภาพดังนั้นถ้าคุณผู้ชมพร้อมการเรียนรู้ผ่านรายการในวันนี้จะช่วยทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองของตนเองก่อนที่จะไปสู่เทปสุดท้ายของรายการ Create คน4สั้น2ค่ะ

สำหรับ Create คนซีซั่น2เราเคยเจอกันแล้วในซีซั่นที่1ในซีซั่น2นี้อยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพมุมมองของการที่จะนำแนวคิดของนักสังคมวิทยามาปรับใช้ในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ซึ่งมนุษย์ที่ว่านี้อุ้มเองก็ได้สัมผัสกับมนุษย์ที่เป็นลูกศิษย์ของอุ้มเราจะได้เห็นผ่านกรณีศึกษาซึ่งเป็นวงดนตรีจิตอาสาของอาอาซาวต้องอธิบายให้คุณผู้ชมฟังก่อนสำหรับวงดนตรีจิตอาสานี้เป็นวงดนตรีที่ไม่ได้ขึ้นกับชมรมใดทั้งสิ้นแต่ก็สามารถที่จะเชื่อมต่อและสร้างความสัมพันธ์กับชมรมต่างๆล่าสุดเราก็ได้สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชมรมอาอาสซึ่งเป็นชมรมใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรานักศึกษาที่เข้าสู่วงดนตรีของอาอาซาวนั้นจะเป็นนักศึกษาที่เคยได้ผ่านการเล่นดนตรีจิตอาสากับอุ๋มมาเรียบร้อยแล้วดังนั้นหลายๆประสบการณ์ที่พวกเขาได้ลงไปสัมผัสกับชุมชนถือเป็นแลบชุมชนเพื่อคุณผู้ชมจะนำไปปรับใช้กับการสร้างแลบชุมชนและคลาสข้ามสายกันหวังว่าการครีเอทคนในเทอมนี้จะทำให้คุณผู้ชมติดรายการนี้เพราะเราจะนำเสนอทั้งหมด8ตอนด้วยกันดังนั้นคุณผู้ชมก็จะได้สัมผัสกับแนวคิดสังคมวิทยาในแบบเชิงลึกที่ก็มองผ่านคนดนตรีซึ่งพวกเขาก็จะได้มาเล่นดนตรีให้ผู้ชมได้รับชมแล้วก็รับฟังกันหลายๆคนที่เข้ามาสัมผัสกับกระบวนการนี้ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันอยากจะให้ผู้ชมได้เข้าสัมผัสด้วยตัวเองและคุณผู้ชมสามารถที่จะรู้ลึกๆหรือสัมผัสกับวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวได้ถ้าคุณผู้ชมมี account Facebook ก็สามารถ search คำว่า RUSSOUND หน้าเพจนี้ก็จะขึ้นมาทันทีเลยถ้าคุณผู้ชมพร้อมกันแล้วอย่าลืมที่จะกดไลค์หรือกดแชร์สำหรับคลิปนี้ด้วยไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมได้ดูผ่านทางช่องทางไหนแต่ก็สามารถที่จะรับชมเราได้ผ่านทาง DLTV และอีกช่องทางหนึ่งก็คือทางเว็บไซต์ของ DLTV นั่นเองคุณผู้ชมสามารถที่จะรับชมได้ผ่านหลายๆช่องทางและที่สำคัญตอนนี้คุณผู้ชมกลายเป็นพลเมืองดิจิทัลแล้วดังนั้นก็ขอสักไลค์สักแชร์เพื่อที่จะทำให้ทีมงานนั้นได้ทำรายการนี้ต่อไปและเราเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะเป็นเทอมต่อๆไป Create คนก็จะนำเสนอในหลายๆซีซั่นให้ผู้ชมได้รับฟังกันแต่ในครั้งนี้เราจะนำเสนอซีซั่น3

2ซึ่งก็จะมองผ่านกรณีศึกษาวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวต้องขอขอบคุณวงดนตรีจิตอาสาทุกรุ่นเลยที่ให้ความร่วมมือมาเป็นอย่างดีวงดนตรีจิตอาสานี้ก่อกำเนิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559ผมเองก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะรวมเด็กได้มากขนาดนี้แต่ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่สามารถที่จะทำให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิได้รับรู้การมีอยู่ของวงดนตรีจิตอาสาวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเราจะไปรับชมกันอย่างที่บอกว่ามีทั้งหมด8ช่วงเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้เห็นภาพแล้วลองนำ How to ไปปรับใช้กันดูถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลย

ช่วง Create คนดนตรีให้พัฒนาเครือข่ายสังคมคุณผู้ชมคะช่วงที่1 Create คนดนตรีให้พัฒนาเครือข่ายสังคมเรามาดูมุมมองของบาร์ทที่ชี้ว่าสัญญาในชีวิตประจำวันจะถูกย้อมให้กลายเป็นตำนานที่ดูเป็นธรรมชาติและคุณผู้ชมคะตำนานวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวนั้นถือเป็นตำนานได้หรือเปล่านะคำว่าครอบครัวดนตรีอาจกลายเป็นตำนานที่บังการกีดกันได้โดยไม่รู้ตัวพวกเขาเจอรู้สึกถึงความมีชีวิตของตนเองรู้สึกถึงความมีค่าของตนเองจากที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้สึกแบบนี้แต่เมื่อมาอยู่ในวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวทำให้พวกเขาได้อ่านเครื่องหมายเล็กๆไม่ว่าจะเป็นภาพโปรโมทคำทักหรือชุดคำสอนที่อุ่มได้โพสต์ไว้ในลักษณะของคำโปรโมทแต่ถ้าพวกเขาได้ลองทำเช็คลิสต์สัญญาพวกเขาก็จะเห็นถึงคำชี้ชวนให้คนนอกเข้าถึงแล้วไม่สามารถที่จะออกไปได้เลยการออกแบบภาพรวมที่รวมคนหลายๆแบบโดยไม่ให้ทำให้ใครเป็นพร็อพของคนใดคนหนึ่งสิ่งนั้นเป็นเรื่องยากแต่เป็นสิ่งที่อุ๋มทำมาโดยตลอดคำชวนเข้าร่วมจึงเป็นคำชวนง่ายๆที่อุ๋มทำเข้าวงกับครูไหมนั่นคือสิ่งที่ครูอุ๋มเป็นผู้ทำในมุมมองของเด็กๆเด็กนักศึกษาพวกเขาได้ร่วมกันวิเคราะห์ฟีดของโซเชียลเพื่อดูตำนานที่กีดกันแบบเงียบๆแผนที่สัญญาช่วยให้เห็นเครือข่ายที่ไม่กลายเป็นชมรมปิดและเมื่อภาพคำและท่าทีนั้นสอดคล้องกันเครือข่ายก็จะชวนคนจริงๆอุ้มได้ตรวจภาษาทุกไตรมาสเพื่อกันตำนานกลับมาครอบงำความเปิดกว้างที่พิสูจน์ได้คือทุนสังคมพันแท้เครือข่ายในวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวจึงควรเป็นสะพานไม่ใช่ตราประทับผู้คนจะไว้ใจเพราะไม่ถูกทำให้เป็นของตกแต่งและนี่คือสัญญาวิทยาเชิงรับผิดชอบที่เอื้อมถึงคนใหม่และทำให้คำว่าเรากว้างกว่าก่อนเสมอ

สถานภาพคุณผู้ชมคะในช่วงที่2ครีเอทคนดนตรีให้รู้บทบาทและสถานภาพชุดเครื่องแบบหรือพวกคำเรียกหรือพิธีทั้งหมดมันอาจเป็นสัญญาที่แปลเป็นตำนานของสถานภาพก็ได้อุ้มรื้อสัญญาที่ทำให้คนรู้สึกต่ำกว่าโดยไม่จำเป็นและตั้งความหมายตั้งเครื่องหมายบทบาทที่อ่านง่ายโดยไม่ไล่ลำดับคุณค่าการปิดป้ายการใช้คำแทนมันคือความอบอุ่นไม่ใช่การที่ใช้อำนาจคู่มือภาษามันควรจะสุภาพไม่ใช่เชิดใส่กันเพื่อลดแรงกดเครดิตหลังฉากจะทำให้ตำนานฮีโร่หน้าเวทีอ่อนกำลังเราซ้อมพิธีให้เกียรติทุกบทอย่างเท่าเทียมและเราตั้งตัวชี้วัดความชัดเจนมากกว่าความยิ่งใหญ่เมื่อสัญญาสมดุลสถานภาพจะเป็นที่พึ่งไม่ใช่ท่านยืนทีมจะอ่านกันออกโดยไม่ต้องตะโกนขออำนาจแล้วตำนานคนเก่งคือคนดังก็จะค่อยๆหายไปเหลือไว้แต่ความหมายว่าเก่งคือการพยุงกันให้ดีสัญญาใหม่จึงกลายเป็นจริยธรรมในสนามและเวทีที่สงบก็เกิดจากการที่ไม่มีใครถูกทำให้เล็กลงและนี่คือการจัดบทบาทที่เคารพความเป็นมนุษย์ของวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวจากการใช้หลักคลาสข้ามสายและการใช้แล็บชุมชนค่ะ

ช่วงครีเอทคนดนตรีให้สร้างอัตลักษณ์สถาบันการศึกษาในช่วงที่3ครีเอทคนดนตรีให้สร้างอัตลักษณ์สถาบันการศึกษาอัตลักษณ์สถาบันคือระบบสัญญะที่ถูกอ่านซ้ำจนกลายเป็นตำนานดีและร้ายเราจัดองค์ประกอบให้ตำนานหมายถึงชื่อที่ซื่อสัตย์ความยุติธรรมความปลอดภัยและมืออาชีพคู่มือของการใช้โลโก้หรือแบรนด์ผูกกับพฤติกรรมที่เราต้องทำอย่างสม่ำเสมอในรูปแบบของวงดนตรีจิตอาสาที่ไม่ใช่แค่รูปแบบเฉยๆภาพสื่อสารต้องเคารพผู้มีส่วนร่วมทุกบทบาทไม่ใช้แรงงานเป็นพร็อพและเราบันทึกหลักฐานให้กลายเป็นคำมั่นเรื่องเล่ามันถึงถูกยืนยันด้วยการถูกเล่าซ้ำหรือแชร์ซ้ำในยุคนี้ตำนานที่ดีคือเรื่องเล่าที่ตรวจสอบได้แก้ไขได้และแชร์ซ้ำได้ตั้งพิธีทบทวนคำมั่นทุกภาคการศึกษาเพื่อเติมเนื้อให้กับภาพจนกลายเป็นเนื้อในอย่างแท้จริงเมื่อคำกับรูปสอดคล้องความเชื่อถือจะหนาอัตโนมัติเราชวนชุมชนร่วมกำหนดนิยามคำสำคัญบนช่องทางหลักอัตลักษณ์จึงเป็นสัญญาที่คนพร้อมถือร่วมกันในวิกฤตเรื่องเล่าดีจะช่วยให้เราไม่หลงทางชื่อสถาบันจะไม่พังเพราะไม่ได้ยืนบนภาพลวงตำนานจึงรับใช้ความจริงแทนที่จะกลบความจริงให้หายไปและนี่ก็คือสัญญาวิทยาในมุมมองของโลลองบาร์ดที่วงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวได้ใช้มันในการกล้าหันหน้าเข้าหาความจริงและทำให้ชื่อของวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวมีคุณภาพที่สัมผัสได้จริง

ุณผู้ชมคะสำหรับช่วงที่4ครีเอทคนดนตรีให้ศึกษาวัฒนธรรมย่อยในซับคัลเจอร์แต่ละกลุ่มมีสัญญาเฉพาะที่อาจถูกอ่านผิดบนเวทีใหญ่อุ้มย้ำว่าถูกอ่านผิดบนเวทีใหญ่อุ้มทำห้องแปลสัญญาเพื่ออธิบายท่าทีเครื่องแต่งและภาษาผ่านห้องซ้อมดนตรีกติกากลางรับรองสิทธิแสดงตัวตนโดยไม่ถูกทำให้ตลกขบขันแยกจากความปลอดภัยแยกมันออกจากรสนิยมเพื่อลดอคติแต่เป็นการเปิดแกลเลอรี่ตัวอย่างผลงานหลากสำเนียงให้เทียบคุณค่าตั้งทีมไกล่เกลี่ยสัญญาเวลามีการล้อเลียนที่ล้ำเส้นวัดเวลาเวทีและช่องของการสื่อสารเพื่อดูความเท่าเทียมจริงซ้อมร่วมกันเพื่อเรียนรู้จังหวะและขอบเขตเฉพาะกลุ่มดังนั้นการซ้อมดนตรีจึงไม่ใช่แค่การซ้อมดนตรีแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีจังหวะเมื่อผู้คนถูกอ่านและถูกอ่านได้ถูกพวกเขาก็อยากร่วมงานกันในระยะยาวความต่างจึงเปลี่ยนเป็นทุนสัญลักษณ์ร่วมสนามรวมได้สร้างความสดใหม่โดยไม่กดทับใครเราปิดช่องตำนานครอบที่มองคนผ่านภาพเหมารวมเพราะทุกคนอาจจะมองสมาชิกในวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวอีกระดับหนึ่งแต่ทั้งหมดจะถูกแทนที่ด้วยเรื่องเล่าจริงที่ซับซ้อนและให้เกียรติและนั่นคือเวทีที่เติบโตจากความหมายหลายชั้นของพวกเขาและความหลากหลายมันจึงกลายเป็นเรื่องปกติที่งดงาม

ช่วงครีเอทคนดนตรีให้เคารพศีลธรรมสาธารณะคุณผู้ชมคะสำหรับช่วงที่5ครีเอทคนดนตรีให้เคารพศีลธรรมสาธารณะผมขอพูดถึงสโลแกนศีลธรรมคำนี้ดูจะสวยงามและอาจเป็นตำนานบังการเอาเปรียบได้เราจึงผูกคำกับเครื่องมือช่องร้องเรียนและผลคุ้มครองและเส้นตายแก้ไขตัวอย่างการใช้งานจริงเผยแพร่จริงในสาธารณะเป็นหลักฐานไม่ใช่เพียงแค่โปสเตอร์นิ่งๆดังนั้นการกำหนดในส่วนของการบันทึกภาพและเสียงจึงได้รับความยินยอมที่ตรวจได้เราสื่อสารด้วยภาษาที่ไม่ทำให้ผู้ร้องเรียนนั้นเสียหน้าการรีวิวกติกาในทุกๆภาคการศึกษาตัดคำ

ที่กลายเป็นข้ออ้างเพิกเฉยศีลธรรมที่ใช้กันได้มันคือตำนานที่ดีที่สังคมอยากเล่าต่อชุมชนจะให้เครดิตพวกเราเพราะเห็นแก่การลงมือที่ซ่อมแซมได้จริงวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวทำเช่นนั้นชื่อเสียงจึงยืนระยะเพราะว่าเราซื่อสัตย์กับผู้คนมากกว่าซื่อสัตย์กับภาพลักษณ์เราใส่ใจกลุ่มผู้เปราะบางก่อนเป็นลำดับแรกเสมอและในความคิดของพวกเราทั้งวงดนตรีกลุ่มผู้เปราะบางที่เปราะบางที่สุดคือนักศึกษาเพราะนักศึกษาเป็นผู้ที่กำลังต้องการความช่วยเหลือต้องการพื้นที่ในการเปิดตัวตนและพวกเราเป็นพื้นที่นั้นให้กับพวกเขานี่คือบรรทัดฐานที่ทำให้คนกล้าที่จะเข้ามาสัมผัสกับวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวเมื่อกดทำงานได้จริงคำทั้งหมดจึงมีความหมายเวทีปลอดภัยมันคืองานคุณภาพที่ยั่งยืนและทั้งหมดนี้มันเริ่มต้นจากการเลิกบูชาคำสวยๆนั่นเอง

คุณผู้ชมคะครีเอทคนดนตรีให้ส่งต่อทุนนั้นเรามาถอดตำนานครูใหญ่ให้เหลือระบบส่งต่อที่ใครๆก็ทำได้กันดีกว่ามาจัดคลังสัญญาท่าทีคำพูดตัวอย่างเคสการแก้สถานการณ์จริงให้เครดิตชัดทั้งคนเริ่มและคนต่อยอดเพื่อยุติวัฒนธรรมฮีโร่เดี่ยวเมนเทอร์คู่สั้นช่วยลดช่องว่างหน้าเวทีและหลังเวทีการรีวิวข้ามกลุ่มข้ามคลาสทำให้ความหมายไม่ติดอยู่กับสำเนียงเดียวตัวชี้วัดมันคือเวลาเรียนรู้ที่สั้นลงและความผิดพลาดที่ลดลงเอกสารทั้งหมดควรอ่านง่ายไม่ใช่บทเทศที่ยาวอุ้มชวนตั้งคำถามกับสคริปต์ทุกสคริปต์เสมอว่ามันไม่ใช่คำพีมันไม่ใช่คำสอนแต่มันคือหลักฐานของความรู้ที่เราเดินทางด้วยกันมาตำนานไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเพราะถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวมันจะทำให้เราอ่อนแรงแต่ตำนานของวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวทำให้ทุกคนมีเรี่ยวแรงและเหลือพื้นที่ให้เรื่องเล่าร่วมของทีมได้เด่นขึ้นเสมอการส่งต่อมันจึงคือการสร้างตำนานใหม่แบบสาธารณะและทำให้โอกาสเข้าถึงคนหน้าใหม่ๆเกิดขึ้นจริงเวทีทั้งหมดที่เราได้ร่วมกันมันจึงทนต่อการเปลี่ยนคนโดยไม่สะดุดและนี่คือทุนวัฒนธรรมที่หมุนเวียนธรรมและมันคือจิตวิญญาณของครีเอทคนอย่างแท้จริง

คุณผู้ชมคะในช่วงครีเอทคนดนตรีให้พัฒนาแนวทางสร้างสุขภาวะชุมชนนั้นลองมามองเรื่องของโฆษณาทุ่มสุดตัวทั้งหมดนี้มันคือสัญญาที่ผลักคนให้ฝืนร่างนะคะเราจึงผลิตสัญญาใหม่วงดนตรีของเราบอกว่าการพักผ่อนมันคือส่วนหนึ่งของความมืออาชีพและแน่นอนว่าทุกครั้งที่ซ้อมดนตรีเราจึงไม่เห็นถึงความสมบูรณ์แบบและที่สำคัญมันอาจจะเละเทะเละตุ้งเป๊ะมากๆก็ได้แต่นั่นแหละนั่นคือสัญญาใหม่ที่อุ๋มกับนักศึกษาช่วยกันผลิตเพราะเรากำลังจะบอกว่าอย่าฝืนร่างเลยเพราะท้ายที่สุดแล้วเราต้องมีความสุขก่อนภาพสื่อสารจึงไม่จำเป็นที่จะต้องดีไซน์ออกมาเพื่อให้เห็นถึงการอดนอนและเจ็บตัวหรือการฝืนตนเองเพื่อซ้อมดนตรีหรือการฝืนเพื่อที่จะหาคีย์ที่ถูกคีย์ให้กับคนในวงการตั้งตัวชี้วัดสุขภาวะเป็น KPI คู่หลักของโครงการจิตอาสามันช่วยเผยแพร่ช่วยชีวิตมันช่วยสร้างเส้นเรื่องหลักและจะเปลี่ยนความคาดหวังสังคมย่อมเปลี่ยนตามคนจะดูแลกันในวงโดยไม่รู้สึกผิดหรือว่าอายคุณภาพงานจะสูงขึ้นเพราะจังหวะมนุษย์นั้นถูกเคารพจากทั้งหมดของทุกคนในวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาว

ความสัมพันธ์กับชุมชนจะอบอุ่นและยั่งยืนอุ้มทบทวนภาพคำที่สื่อสารทุกภาคการศึกษาไม่ให้หลุดกรอบและยกเลิกตำนานอดทนคือคนเก่งแล้วแทนที่ด้วยการเรียนรู้อย่างมีความสุขคือมืออาชีพสุขภาวะจึงไม่ใช่ของแถมแต่เป็นวัฒนธรรมหลักและนี่คือสัญญาวิทยาเพื่อชีวิตไม่ใช่เพื่อภาพทำให้ทุกคนในวงดนตรีจิตอาสาอาอัสซาวอยากกลับมาซ้ำทวนซ้ำกับน้องๆในวงดนตรีจิตอาสาอาอัสซาวอย่างสม่ำเสมอค่ะ

สำหรับช่วงที่8ครีเอทคนดนตรีให้เปลี่ยนแรงปะทะเป็นข้อตกลงสร้างสรรค์นั้นคุณผู้ชมคะแรงปะทะมักติดกับสัญญาที่อ่านกันคนละความหมายค่ะแต่ตั้งพิธีถอดรหัสก่อนถกเสมอเพื่อแยกคำออกจากอารมณ์พอพูดถึงการทำวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่มันจะเต็มลงเพราะนักดนตรีหรือคนที่สัมผัสกับดนตรีถ้าไม่มีอารมณ์จะไม่สามารถผลิตงานได้เลยเพราะอารมณ์เป็นพื้นฐานของความสุขและถ้าเขามีความสุขคนฟังก็จะมีความสุขดังนั้นการตั้งพิธีถอดรหัสก่อนถกจะช่วยแยกคำออกจากอารมณ์ได้ดีบันทึกคำที่ใช้และคำที่เลี่ยงให้เกิดบาดแผลกับคนในวงซ้ำๆทำเทมเพลตข้อตกลงที่ระบุภาษากลางของแต่ละประเด็นตัวอย่างภาพและคำที่รับได้ช่วยเกิดการถกเร็วขึ้นผู้ชี้ขาดต้องอธิบายเหตุผลเชิงสัญญาคู่กับเชิงเทคนิคข้อตกลงเผยแพร่สาธารณะให้ตรวจสอบและสืบต่อได้มันจะช่วยในการทบทวนตามรอบเพื่อกันอำนาจใหม่ที่กดทับดังนั้นเมื่อคำมันชัดความโกรธที่เคยโกรธกันในวงมันจะหายไปครึ่งหนึ่งทันทีคุณผู้ชมจะเห็นว่าเมื่อความโกรธหายไปมันจะเหลือพื้นที่ให้เหตุผลและการออกแบบร่วมพวกเขาจะมีโหมดของการออกแบบร่วมกันการออกแบบความคิดเห็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการนั่งเล่นดนตรีด้วยกันแม้เราจะไม่ได้กำหนดหรือบังคับให้เขาต้องทำก็ตามเวทีทั้งหมดจะกลายเป็นเวทีแห่งการเรียนรู้ที่จะปรับความหมายร่วมกันได้ชื่อเสียงจึงยืนอยู่บนความซื่อสัตย์และความละเอียดอ่อนของผู้คนในวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวที่เกิดจากการข้ามสายของคลาสและการลงไปในหลักชุมชนนี่คือนิสัยของการอ่านโลกก่อนที่จะลงมือแก้มันข้อตกลงที่ดีมันคือเรื่องเล่าที่ดีที่สามารถใช้ได้ซ้ำๆและทีมจะเดินต่อด้วยความเข้าใจตรงกันจริงๆและทั้งหมดนี้มันคือแนวคิดที่เราได้ประสานให้ผู้ชมได้เห็นว่าวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวนั้นเป็นหนึ่งในกรณีศึกษาของการครีเอทคนซีซั่น2นี้ที่เรานำเสนอให้ผู้ชมได้เห็นทั้งรูปแบบของแนวคิดสังคมวิทยาที่อุ๋มเองและคนในวงได้นำมาปรับใช้จนกลายเป็นเรื่องราวกลายเป็นสถานการณ์ที่อยากจะเล่าให้คุณผู้ชมได้รับชมและรับฟังกันผ่านประสบการณ์ที่ซื่อสัตย์ของพวกเราวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวแล้วพบกันในครีเอทคนซีซั่น3ครั้งต่อไปติดตามกันให้ได้ค่ะ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง2แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถก่อนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
0: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านนะคะกลับมาพบกับอาจารย์กิ๊กดร.ขวัญฤทัยบุญยเสนาในรายการ Be Smart เส้นทางอาชีพของนักธุรกิจรุ่นใหม่นะคะสำหรับรายการของเราในวันนี้นะคะก็ดำเนินมาถึงตอนที่8ค่ะซึ่งเป็นตอนที่สำคัญและทันสมัยมากๆเลยค่ะชื่อตอนว่าระบบสารสนเทศ ERP AI IT Business นะคะซึ่งความหมายของแต่ละตัวแปรนั้นนะคะน้องๆอดใจนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะให้ท่านวิทยากรประจำตอนนี้นะคะมาเป็นผู้บรรยายโดยละเอียดค่ะแต่แน่นอนเลยค่ะว่ามันจะต้องเป็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับโลกดิจิทัลในการบริหารจัดการทางธุรกิจแน่นอนนะคะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้าน AI เบอร์ต้นๆของประเทศไทยนะคะท่านอาจารย์เรียนจบมาจากมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์นะ

0: คะมหาวิทยาลัยชื่อดังของโลกเลยค่ะแล้วก็ได้รับทุนนะคะทั้งจากฝั่งรัฐบาลไทยและจากฝั่งรัฐบาลของประเทศสหราชอาณาจักรหรือว่าอังกฤษที่เราคุ้นเคยกันนั่นเองนะคะเรียกได้ว่าโอ้โหเป็นเกียรติจริงๆค่ะแต่รายการในตอนนี้นะคะจะพิเศษนิดนึงเนื่องจากว่าท่านอาจารย์อยู่ไกลนะคะอยู่ถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนะคะวิทยาเขตขอนแก่นดังนั้นท่านอาจารย์จึงไม่สามารถเดินทางมาบันทึกในห้องส่งของเราได้แต่ท่านอาจารย์ก็ส่งเทปบันทึกรายการนะคะแล้วก็พร้อมด้วยความตั้งใจสอนเป็นอย่างยิ่งส่งมายังน้องๆทุกคนทั่วประเทศไทยเลยนะคะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะขอเชิญน้องๆพบกับดร.คันชิตรองชัยค่ะวิทยากรคนสำคัญของเราในวันนี้ได้เลยค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมแล้วก็น้องๆทุกคนทั่วประเทศไทยนะครับอาจารย์ชื่ออาจารย์คันชิตรองชัยนะครับปัจจุบันนี้นะครับเป็นอาจารย์อยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นครับวันนี้นะครับอาจารย์จะมาให้ความรู้แล้วก็มาเล่าเรื่องราวนะครับที่อาจารย์หวังว่าจะเป็นบันดาลใจนะครับเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเรานะครับได้ก้าวสู่ระดับโลกนะครับด้วยดิจิตอล AI นะครับขอเล่าเรื่องราวส่วนตัวนะครับแนะนำให้น้องๆได้ทราบที่มาที่ไปของอาจารย์ก่อนนะครับผมเองนะครับก็เป็นเด็กชนบทนะครับก็มาจากจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับซึ่งอาจารย์มีความตั้งใจที่จะนะครับอยากไปต่างประเทศตั้งแต่ตอนเด็กๆนะครับก็ใฝ่รู้ใฝ่เรียนนะครับแล้วคิดว่าการหาความรู้ให้ตัวเองเนี่ยครับจะผันเปลี่ยนชีวิตนะครับสู่ระดับโลกได้นะครับซึ่งอาจารย์ปัจจุบันนี้นะครับนอกจากจะสอนนะครับพี่ๆในระดับมหาวิทยาลัยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านวิศวกรรมศาสตร์นะครับด้าน AI นะครับหรือแม้แต่ในเรื่องของการทำวิจัยแล้วก็การทำธุรกิจนะครับอาจารย์ยังได้ทำกิจกรรมอื่นๆนะครับอย่างเช่นการบริการสังคมนะครับแล้วก็การให้ความรู้นะครับแก่บุคคลภายนอกนะครับแก่สังคมต่อไปนะครับซึ่งอาจารย์ปัจจุบันนี้นะครับก็ได้ทำงานวิจัยเกี่ยวกับ AI แล้วก็การพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับอาจารย์ได้พาน้องๆที่อยู่ในหลักสูตรเนี่ยนะครับได้ทำสตาร์ทอัพนะครับนำเอางานวิจัยแล้วก็นวัตกรรมที่พวกเขาได้ทำนะครับไปสู่การทำเป็นสถานประกอบการนะครับเป็นสตาร์ทอัพเพื่อสร้างรายได้นะครับแล้วก็ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจให้กับสังคมได้ด้วยดิจิตอลแล้วก็ AI นะครับโดยล่าสุดนะครับสตาร์ทอัพที่พวกเราได้ทำขึ้นมานะครับซึ่งมีชื่อว่า Centric X AI เนี่ยนะครับก็ได้รับคัดเลือกนะครับเป็น1ใน20สตาร์ทอัพของอาเซียนนะครับที่ได้เข้าไปโครงการอาเซียน Sparks นะครับที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเมื่อเดือนตุลาที่แล้วนี้นะครับซึ่งเราได้เอา AI เนี่ยนะครับไปช่วยให้โรงงานอุตสาหกรรมนะครับลดพลังงานนะครับลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดโลกร้อนนะครับแล้วก็เพิ่มผลผลิตเขาได้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับอาจารย์ก็จะมาให้ความรู้นะครับในเรื่องของ AI นะครับแล้วก็การประยุกต์ใช้ AI ในภาคธุรกิจนะครับรวมไปถึงนะครับนำเอาcase study นะครับหรือว่าตัวอย่างนะครับที่อาจารย์ได้ทำมาจริงเนี่ยนะครับมาให้น้องๆดูว่าเอ๊ะนะครับเราเอา AI ไปใช้ในภาคธุรกิจแล้วก็สังคมเนี่ยได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับว่าหัวข้อที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้เนี่ยครับมีอะไรบ้างนะครับอาจารย์จะพูดถึงนะครับ IT business หรือว่าธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับซึ่งหัวข้อย่อยเนี่ยนะครับอาจารย์ก็จะพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าERP นะครับ ERP หรือว่าภาษาอังกฤษนะครับย่อมาจากคำว่า Enterprise Resource Planning นะครับซึ่งแปลเป็นภาษาไทยก็คือนะครับระบบบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรนะครับซึ่ง ERP เนี่ยนะครับก็เป็นระบบที่ใช้อย่างแพร่หลายนะครับไม่ได้มีแค่ประเทศไทยแต่ว่าทั่วโลกกันเลยทีเดียวนะครับERP เนี่ยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูว่านะครับมันคืออะไรนะครับส่วนหัวข้อที่2เนี่ยนะครับอาจารย์จะพูดถึงปัญญาประดิษฐ์นะครับหรือว่า AI นะครับอาจารย์อาจจะนะครับมั่นใจว่าน้องๆหลายคนเนี่ยนะครับก็รู้ว่า AI คืออะไรบางคนอาจจะเคยได้ยินว่า AI แต่ว่าไม่รู้ว่าเอ๊ะนะครับมันคืออะไรกันแน่นะครับเดี๋ยวเราจะมา ไขข้อปริศนานั้นนะครับและมาตอบโจทย์ว่า AI นั่นคืออะไรพร้อมทั้งเราไปดูกันนะครับว่า AI เนี่ยใช้ประโยชน์อย่างไรนะครับในสังคมแล้วก็ในภาคธุรกิจนะครับนะครับหัวข้อแรกเลยที่เราจะมาดูกันนะครับ ERP หรือที่อาจารย์นะครับได้เล่าให้ฟังว่ามันย่อมาจาก Enterprise Resource Planning นะครับมันก็คือระบบนะครับที่เชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างนะครับขององค์กรนะครับเข้าด้วยกันในที่เดียวกันทำให้เราสามารถบริหารจัดการนะครับได้นะครับด้วยระบบนี้นั่นเองนะครับสิ่งต่างๆในระบบธุรกิจเนี่ยนะครับอาจจะมีหลายอย่างนะครับอาจารย์จะยกตัวอย่างเช่นนะครับเครื่องจักรนะครับแล้วก็อุปกรณ์ขององค์กรนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะต้องมีเครื่องจักรนะครับก็จะต้องมีอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ทำงานใช่ไหมครับใช้ผลิตนะครับหรือนะครับใช้เป็นสินค้าคงคลังนะครับแล้วทีนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของการเงินใช่ไหมครับที่องค์กรเนี่ยก็ต้องบริหารจัดการนะครับรายรับรายจ่ายนะครับต่างๆเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในระบบนี้นะครับนอกจากนั้นมีอะไรอีกนะครับก็มีนะครับสินค้าคงคลังนะครับก็คือสิ่งที่เราผลิตขายออกมาเนี่ยนะครับเราก็จะต้องเอามาเก็บไว้ในสต็อกใช่ไหมครับซึ่งเขาเรียกว่าสินค้าคงคลังเนี่ยนะครับเราก็อยากรู้ว่าสินค้าในสต็อกปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับมีจำนวนเท่าไหร่มีขาดมีเหลือนะครับอย่างไรนะครับแล้วเราก็จะทราบนะฮะสามารถที่จะบริหารจัดการนะครับผลิตภัณฑ์ของเราได้นะครับนอกจากนี้นะครับ ERP เนี่ยยังผนวกรวมกันกับลูกค้านะครับที่เขาเรียกว่าลูกค้าสัมพันธ์นะครับหรือว่า customer relation นั่นเองนะครับซึ่งธุรกิจของเราเนี่ยนะครับถ้าเราจะสร้างรายได้เราก็ต้องมีการขายให้กับลูกค้านะครับแต่จะขายให้กับลูกค้าให้ดีได้อย่างไรเราก็ต้องสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ดีใช่ไหมครับดังนั้นระบบ ERP เนี่ยนะครับก็จะเชื่อมต่อลูกค้านะครับการสื่อสารกับลูกค้าต่างๆเนี่ยให้อยู่ในระบบเดียวกันนะครับให้องค์กรนะครับหรือว่าบริษัทสถานประกอบการเนี่ยสามารถบริหารนะครับด้านต่างๆขององค์กรเนี่ยนะครับอยู่ในระบบเดียวกันก็จะทำให้นะครับการทำธุรกิจนะครับหรือว่าการบริหารจัดการองค์กรเนี่ยเป็นไปอย่างมีความมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยนะครับลดเวลานะครับช่วยเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าได้นั่นเองนะครับแล้วสุดท้ายก็ส่งผลต่ออะไรครับผลผลิตของสถานประกอบการแล้วก็ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้านั่นเองนะครับอย่างที่เห็นในสไลด์เนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าทุกๆอย่างของบริษัทหรือว่าองค์กรเนี่ยก็จะเชื่อมต่อผ่านระบบเดียวกันนะครับซึ่งตัวอย่างของ ERP นี่ก็มีหลายๆเจ้านะครับที่เขาทำมาเพื่อที่จะให้บริการแก่ลูกค้านะครับซึ่ง ERP เนี่ยนะครับก็บางทีนะครับเราก็สามารถที่จะสร้างขึ้นมาเองนะครับเพื่อตอบโจทย์นะครับธุรกิจที่เฉพาะเจาะจงของเราได้นั่นเองนะครับเมื่อเรามีระบบนะครับที่องค์กรของเราเนี่ยสามารถบริหารจัดการได้ในที่เดียวกันใช่ไหมครับสิ่งที่จะทำให้มันนะครับมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับสิ่งนั้นก็คือ AIนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่า AI เนี่ยนะครับมันคืออะไรมันมีการใช้ประโยชน์อย่างไรก่อนนะครับแต่ก่อนอาจารย์ที่จะก่อนที่อาจารย์จะเล่าให้ฟังว่านะครับ AI มันคืออะไรทำไมมันถึงชาญฉลาดตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่า AI เนี่ยมันทำอะไรกันในปัจจุบันนะครับAI เนี่ยนะครับอาจารย์ได้ยกคำสามคำนะครับที่เอามาอธิบายให้น้องๆฟังว่ามันทำอะไรนะครับมันสร้าง1นะครับมันทำนาย2และ3มันช่วยในการตัดสินใจของมนุษย์นะครับดังนั้นนะครับ3อย่างนี้นะครับมันมีประโยชน์นะครับในหลากหลายด้านนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีด้านไหนบ้างนะครับAI เนี่ยนะครับมันสามารถที่จะสร้างเนื้อหาใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นรูปภาพวิดีโอนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับน้องๆหลายคนก็อาจจะเคยนะครับใช้ AI นะครับในการสร้างรูปนะครับที่น่าสนใจนะครับหรืออาจจะสร้างการ์ตูนอะไรต่างๆหรือจะสร้างวิดีโอนะครับหรือนะครับเรายังสามารถสนทนากับ AI ได้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับ AI ก็สามารถที่จะเอามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับข้อมูลก็มีหลากหลายด้านนะครับไม่ว่าจะเป็น การแพทย์นะครับคุณหมอเนี่ยนะครับก็จะใช้ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ป่วยนะครับเพื่อที่จะช่วยในการออกแบบการรักษาใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่งทำนายล่วงหน้าไปว่าผู้ป่วยนะครับจะมีอาการเป็นอย่างไร

นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะมาเล่านะครับตัวอย่างให้ฟังนะครับว่างานวิจัยที่อาจารย์ทำด้านการแพทย์เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับAI นะครับก็ยังใช้ในวงองค์กรของวิศวกรเหมือนกันนะครับวิศวกรเนี่ยก็ใช้ AI ในการสร้างหุ่นยนต์นะครับหุ่นยนต์น้องๆ อาจจะเคยเห็นนะครับก็สามารถที่จะทำงานแทนมนุษย์ได้สามารถยกของนะครับที่หนักที่มนุษย์ไม่สามารถยกได้นะครับแล้วก็ทำเป็นระบบอัตโนมัติได้นะครับAI เนี่ยนะครับก็ยังช่วยนักวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับเช่นนักวิทยาศาสตร์นะครับใช้ AI ในการออกแบบยาหรือวัคซีนนะครับอย่างที่น้องๆเคยเห็นนะครับโควิดใช่ไหมครับเกิดขึ้นมาก็ส่งผลนะครับต่อมวลมนุษยชาติทั่วโลกนะครับเราต้องการที่จะได้วัคซีนที่เร็วนะครับได้วัคซีนที่รักษาโรคได้นะครับ AI ก็มาช่วยนะครับทำให้กระบวนการพัฒนาวัคซีนเนี่ยนะครับทำได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็รวดเร็วนะครับป้องกันการสูญเสียชีวิตนะครับแล้วก็ได้ยาใหม่ๆนะครับที่ต่อสู้กับเชื้อโรคนะครับที่พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะครับต่อไปนะครับถ้าเราไปที่ฟาร์มไปที่เกษตรกรรมนะครับเกษตรกรก็ใช้ AI ในการบริหารจัดการฟาร์มของเขาด้วยนะครับอย่างน้องๆอาจจะเคยได้ยินเกษตรอัจฉริยะนะครับเกษตรอัจฉริยะก็ใช้ AI เป็นเครื่องมือในการทำฟาร์มนั่นเองนะครับAI เนี่ยชาญฉลาดได้อย่างไรนะครับเราสร้าง AI มาได้อย่างไรนะครับปัญญาประดิษฐ์นะครับมันมาจากนะครับสิ่งที่เราเรียกว่าข้อมูลนั่นเองนะครับปัญญาประดิษฐ์เนี่ยนะครับมันเป็นระบบคอมพิวเตอร์นะครับที่สามารถเรียนรู้นะครับจากข้อมูลนะครับข้อมูลย้อนหลังที่เรามีนะครับระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับมันก็จะค้นพบนะครับความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่เรามีเนี่ยนะครับมันก่อให้เกิดเป็นความรู้นั่นเองนะครับแล้วพอมันเรียนรู้จากข้อมูลที่ผ่านมานะครับมันก็จะสามารถที่จะทำนายได้ว่าสิ่งนะครับคำตอบจะเป็นอย่างไรหรือว่าอนาคตนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับอย่างที่น้องๆเห็นในสไลด์นะครับAI นะครับที่อยู่ตรงกลางเนี่ยนะครับก็จะต้องนะครับได้รับข้อมูลนะครับเข้ามาเพื่อที่จะเรียนรู้จากข้อมูลนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ย AI จะต้องการข้อมูลอย่างมหาศาลนะครับเพื่อที่จะเรียนรู้นะครับแล้วพอ AI เรียนรู้แล้วเนี่ยนะครับเราก็สามารถเอา AI ไปใช้งานนะครับเอาไปใช้ในการทำนายเอาไปใช้ในการตัดสินใจนะครับหรือว่าวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปนั่นเองนะครับน้องๆ อาจจะเคยได้ใช้นะครับ AI ที่เรียกว่า ChatGPT ใช่ไหมครับที่สามารถสนทนากับเราได้นะครับน้องๆก็อาจจะเขาอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันชาญฉลาดได้อย่างไรมันคุยกับเราได้อย่างไรนะครับซึ่ง ChatGPT หรือว่า AI ประเภทภาษาเนี่ยนะครับเขาก็จะเอาข้อมูลที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับภาษาที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยอย่างมหาศาลเลยนะครับเอามาสอน AI นะครับให้ AI เรียนรู้แล้ว AI ก็จะสามารถที่จะนะครับสื่อสารนะครับสร้างคำสร้างประโยชน์ออกมาสร้างประโยคนะครับได้อย่างถูกต้องออกมานั่นเองนะครับครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะไปดูการประยุกต์ใช้ AI นะครับในด้านต่างๆนะครับที่เอาไปรวมกันกับระบบ ERP นะครับที่เราได้ดูกันไปแล้วเมื่อที่ผ่านมานะครับซึ่งตัวอย่างที่อาจารย์ได้เอามาให้น้องๆดูในวันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นตัวอย่างที่อาจารย์ได้ทำขึ้นมาจริงนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราไปดู AI ในด้านพลังงานครับในสไลด์ที่น้องๆเห็นนะครับเป็นแพลตฟอร์มนะครับที่ชื่อว่า SaaS Team นะครับที่อาจารย์ได้พัฒนาขึ้นนะครับกับทีมงานที่อยู่ในมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นนะครับเราได้สร้างแพลตฟอร์มนี้นะครับให้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตพลังงานนะครับอย่างเช่นโรงงานน้ำตาลหรือโรงงานไฟฟ้านะครับได้ใช้ในการบริหารจัดการนะครับเชื้อเพลิงนะครับบริหารจัดการพลังงานให้ได้ผลประโยชน์มากที่สุดนั่นเองนะครับซึ่งแพลตฟอร์มนี้นะครับซึ่งอาจารย์ใช้คำว่าแพลตฟอร์มเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันเป็นระบบนะครับที่จะรวบรวมศูนย์กลางนะครับในด้านต่างๆเข้ามาในจุดเดียวนะครับซึ่งเราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับที่เขาเรียกว่า ERP ใช่ไหมครับระบบ ERP นี้เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะให้มนุษย์นะครับเข้าไปดูข้อมูลต่างๆของโรงงานอุตสาหกรรมนะครับซึ่งค่าที่มาจากโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับก็จะดึงนะครับจากเซ็นเซอร์นะครับที่ติดอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมในเครื่องจักรต่างๆนะครับมาแสดงผลอยู่ในระบบของเรานะครับซึ่งพอเราทำนะครับมันก็

สามารถที่จะช่วยให้โรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับลดการใช้พลังงานนะครับเพิ่มประสิทธิภาพนะครับในการผลิตพลังงานมากขึ้นนะครับเพิ่มรายได้นะครับแล้วก็ยังลดโลกร้อนได้ด้วยครับเป็นเหตุผลที่นะครับสิ่งที่เราทำเนี่ยนะครับได้รับการคัดเลือกนะครับไปนำเสนอที่มาเลเซียนะครับที่งานอาเซียนสปาร์คนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะยกตัวอย่างนะครับให้ดูว่ารูปร่างหน้าตาของแพลตฟอร์มเนี่ยนะครับมันเป็นอย่างไรนะครับแพลตฟอร์มนี้นะครับก็จะสร้างขึ้นมานะครับเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับหรือที่เราเรียกว่าเว็บแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับซึ่งผู้ใช้งานเนี่ยก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับของเราแล้วก็เว็บไซต์ของเราเนี่ยเปรียบเสมือนนะครับโรงงานจริงนะครับซึ่งเราได้นะครับนำเอาข้อมูลจากโรงงานจริงเนี่ยนะครับมาแปลงนะครับให้เป็นสิ่งที่เรียกว่าคู่แฝดดิจิตอลนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าดิจิตอลทวินนะครับดิจิตอลทวินคืออะไรนะครับน้องๆอาจจะเป็นคำใหม่ที่อาจจะยังไม่เคยได้ยินมาก่อนนะครับคู่แฝดดิจิตอลก็คือนะครับการลอกเรียนการสร้างนะครับตัวอย่างนะครับของเรานะครับให้อยู่ในรูปของดิจิตอลนะครับนะครับมันมีประโยชน์อย่างไรนะครับมันมีประโยชน์ตรงที่นะครับถ้าเราต้องการที่จะนะครับปรับเปลี่ยนค่าต่างๆนะครับของโรงงานอุตสาหกรรมทั้งโรงเนี่ยนะครับมันมีความเสี่ยงมากเราไม่กล้าลองผิดลองถูกนะครับเราอาจจะกลัวมันระเบิดหรืออาจจะก่อให้เกิดผลเสียใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราคัดลอกนะครับโรงงานอุตสาหกรรมทั้งโรงเนี่ยนะครับให้มาอยู่ในรูปของดิจิตอลอยู่ในคอมพิวเตอร์ของเราเราจะปรับเปลี่ยนอย่างไรมันก็ไม่ทำให้โรงงานอุตสาหกรรมเสียนะครับแต่สิ่งที่ได้ประโยชน์ก็คือนะครับเราจะได้ทราบว่าถ้าเราปรับเปลี่ยนค่าต่างๆแล้วนะครับผลที่ได้จะเป็นอย่างไรเราจะสามารถลดการใช้พลังงานได้หรือเปล่าเราจะสามารถเพิ่มผลผลิตได้หรือเปล่านะครับสิ่งนี้เนี่ยครับก็จะทำให้วิศวกรนะครับหรือว่าผู้ที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับได้ทราบว่าเราควรจะปรับนะครับค่าต่างๆในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างไรนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นรูปร่างหน้าตาของแพลตฟอร์มที่เราสร้างขึ้นนะครับนอกจาก AI จะใช้ในอุตสาหกรรมพลังงานแล้วนะครับAI ยังเอาไปใช้ในองค์กรนะครับหรือว่าโรงงานอุตสาหกรรมด้านอื่นๆนะครับได้นะครับและตัวอย่างที่อาจารย์ยกมาในวันนี้นะครับก็เป็นการใช้ AI จริงนะครับในภาคอุตสาหกรรมการผลิตนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่า AI ในภาคการผลิตเนี่ยนะครับเขาทำอะไรกันแล้วเขาได้ประโยชน์กันอย่างไรนะครับในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับเรายังมีมนุษย์นะครับที่จะต้องเข้าไปเป็นแรงงานนะครับบางทีมนุษย์นะครับก็มีความล้าถ้าทำงานซ้ำๆนะครับเราอาจจะเหนื่อยนะครับดังนั้นอาจจะเกิดข้อผิดพลาดนะครับแล้วก็มีขีดจำกัดของมนุษย์คือเราไม่สามารถที่จะทำให้เกินความสามารถของเราได้นะครับแต่ว่าถ้าประเทศอื่นๆเนี่ยนะครับสามารถที่จะผลิตได้เยอะกว่าประเทศไทยนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะสู้กับประเทศอื่นได้นะครับดังนั้นนะครับAI เนี่ยก็จะมาช่วยนะครับการทำงานของมนุษย์เนี่ยนะครับให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ลดของเสียได้มากขึ้นนั่นเองนะครับและตัวอย่างที่อาจารย์จะยกมานะครับให้น้องๆได้ดูเนี่ยนะครับก็เป็นโรงงานผลิตได้แล้วก็แห่อวนที่จังหวัดขอนแก่นครับซึ่งโรงงานนี้นะครับก็เป็นโรงงานที่อาจารย์ได้ทำวิจัยนะครับทั้งนักศึกษานะครับที่อยู่ในห้องวิจัยของอาจารย์นะครับอาจารย์เองแล้วก็คนที่อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับได้ทำร่วมกันนั่นเองนะครับเคสนี้นะครับอาจารย์ค่อนข้างที่จะภูมิใจเพราะว่าเราไม่ได้ทำแค่เทคโนโลยีแต่เราพัฒนาคนด้วยครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราทำกันอย่างไรนะครับในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแห่อวนเนี่ยนะครับน้องๆทราบหรือไม่ว่าเขาจะต้องผลิตเส้นได้นะครับซึ่งแล้วก็เอาเส้นได้ที่ผลิตได้เนี่ยไปทอแหนะครับหรือว่าเอาไปทออวนแล้วก็ส่งให้กับโรงงานอุตสาหกรรมนะครับหรือว่าลูกค้าที่ไม่ได้อยู่แค่ประเทศไทยแต่ว่าทั่วโลกนะครับปัจจุบันนะครับการผลิตเนี่ยนะครับเขาก็ต้องนับนะครับว่าผลิตได้เยอะได้น้อยเท่าไหร่นะครับก่อนการปรับปรุงเนี่ยนะครับก็ยังต้องใช้มนุษย์นะครับในการนับถ้าน้องๆนะครับต้องนับ
ขดได้นะครับเป็นจำนวนเป็นพันนะครับเป็นหมื่นน้องๆจะหลงไหมครับนะครับเรามีโอกาสที่จะหลงมีโอกาสที่สะเพร่านะครับนับผิดนับถูกบ้างซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อภาคอุตสาหกรรมนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะเช็คนะครับว่าเราผลิตได้มากน้อยเท่าไหร่นะครับ

นะครับหรือว่าการประมวลผลภาพนะครับแล้วก็ใช้เทคนิคที่เรียกว่า object detection นะครับก็คือการตรวจจับวัตถุในภาพนั่นเองนะครับให้ AI สามารถที่จะตรวจนับจำนวนของหลอดได้ในกระบวนการผลิตโดยอัตโนมัตินะครับโดยมีความถูกต้องแม่นยำเป็นนะครับเกือบ 100% เลยนะครับกระบวนการนี้เนี่ยนะครับเราก็ได้พัฒนาร่วมกันกับบริษัทแห่อวนนะครับในจังหวัดขอนแก่นนะครับเราได้พัฒนาคนนะครับให้มีความรู้ทางด้าน AI ก่อนแล้วเราก็ไปพัฒนาเทคโนโลยีนะครับแล้วดังนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะได้คนที่มีความรู้ที่ทำงานร่วมกับ AI ได้และได้เทคโนโลยีใหม่ที่เขาจะทำงานร่วมกันนะครับโดยความสำเร็จนี้นะครับก็ทำให้คนที่อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับสามารถปรับตัวเข้ากับยุค AI ได้นะครับหลายคนอาจจะได้ยินว่า AI จะมาแทนคนนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องทำอย่างนั้นนะครับเราสามารถที่จะทำ AI แล้วให้คนนะครับสามารถทำงานร่วมกันกับ AI ได้นะครับถ้าเรานะครับมีการออกแบบที่ดีตั้งแต่ตอนแรกนะครับในการทำโปรเจกต์นี้นะครับสิ่งที่เราได้เรียนรู้ก็คือนะครับการให้มนุษย์เป็นศูนย์กลางของ AI นั่นเองนะครับก็จะทำให้มนุษย์นะครับได้ประโยชน์จากการประยุกต์ใช้ AI ไม่ถูกแทนที่งานต่อไปนะครับอาจารย์จะพาออกจากโรงงานอุตสาหกรรมไปดูนะครับ AI ในสังคมนะครับโดยตัวอย่างที่อาจารย์ได้ยกมาในวันนี้นะครับก็จะเป็นการประยุกต์ใช้ AI ในชุมชนจริงของประเทศไทยนะครับอาจารย์จะพาไปดูชุมชนแห่งหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าเทศบาลตำบลกุดว่าที่อยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับซึ่งเทศบาลนี้เขาทำอะไรนะครับเขาเป็นเทศบาล AI แห่งแรกในประเทศไทยนะครับที่ได้มีการประยุกต์ใช้ AI นะครับในการช่วยการนะครับทำเกษตรกรรมนะครับแล้วก็การดำรงชีวิตนะครับให้ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับหรือที่เรียกว่า climate change นะครับหรือว่าภาวะโลกร้อนนะครับเราทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเทศบาลตำบลกุดว่านะครับมีจำนวนประชากรที่ทำเกษตรกรรมมากนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีประชากรนะครับที่เป็นพ่อค้าแม่ขายนะครับซึ่งเขาเหล่านี้เนี่ยนะครับจะต้องได้รับผลกระทบนะครับจากสภาวะภูมิอากาศอย่างเช่นฝนจะตกฟ้าจะร้องอะไรต่างๆนะครับส่งต่อการดำรงชีวิตของเขาทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวนาถ้าเขาจะเกี่ยวข้าวนะครับถ้าฝนตกเนี่ยนะครับเขาก็จะได้รับผลกระทบนะครับเพราะอาจจะทำให้ข้าวเปียกนะครับแล้วก็เสียหายได้นะครับหรือพ่อค้าแม่ขายนะครับที่เขาจะไปขายหมูปิ้งกันนะครับถ้าฝนตกเนี่ยนะครับเขาก็คงขายไม่ดีและอาจจะทำให้เขาขาดทุนได้นะครับมันควรจะดีแค่ไหนนะครับถ้าชุมชนนะครับสามารถรับรู้การพยากรณ์อากาศได้อย่างแม่นยำนะครับแล้วก็ตอบโจทย์เขาด้วยนะครับมันจะคงดีแค่ไหนนะครับถ้าประชาชนที่ไม่สามารถนะครับเข้าสู่การใช้สมาร์ทโฟนนะครับหรือว่าเทคโนโลยีเนี่ยได้รับข้อมูลเหล่านั้นนะครับโดยที่ไม่ถูกทอดทิ้งจากเทคโนโลยีนะครับมันเป็นเหตุผลนะครับที่อาจารย์กับทีมงานนักวิจัยนะครับได้สร้างระบบนะครับที่เรียกว่าระบบเซ็นเซอร์ AI พยากรณ์ฝนนะครับสำหรับชุมชนนะครับแล้วเราออกแบบร่วมกันกับชุมชนนะครับเพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานจริงในชุมชนได้นะครับโดยสิ่งที่เราสร้างมาเนี่ยนะครับเราก็ได้เอาระบบนะครับเซ็นเซอร์ที่จะวัดนะครับค่าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำฝนนะครับความเร็วลมค่าต่างๆที่เราวัดนะครับในพื้นที่นะครับแล้วเราก็จะเอาค่าเหล่านั้นนะครับมาพัฒนาเป็นโมเดล AI นะครับร่วมกันกับการพยากรณ์อากาศนะครับให้มันมีความแม่นยำมากขึ้นนะครับตอบโจทย์ชุมชนที่มากขึ้นนะครับแล้วเราออกแบบให้เทคโนโลยีนี้นะครับเข้าถึงได้ด้วยนะครับในราคาที่ไม่แพงนะครับซึ่งเราก็นะครับได้ออกแบบระบบแสดงผลนะครับเป็นหน้าจอแดชบอร์ดนะครับที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตนนะครับสำหรับชุมชนเหล่านั้นนะครับให้ชุมชนเหล่านั้นนะครับสามารถที่จะรับรู้ข้อมูลได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับโดยนวัตกรรมนี้ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะนะครับสามารถที่จะเอาไปพัฒนาต่อยอดนะครับป้องกันภัยพิบัติ
ที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้ำท่วมนะครับ

หรือว่าแผ่นดินไหวในอนาคตนั่นเองนะครับซึ่งเราก็ได้รับเชิญนะครับไปนำเสนอนะครับงานนี้อยู่ที่รัฐสภานะครับเป็นแบบอย่างเทศบาลในยุค AI ให้กับชุมชนทั่วประเทศไทยครับเดี๋ยวต่อไปนะครับอาจารย์จะพาน้องๆนะครับไปดู AI ในโรงพยาบาลบ้างนะครับการประยุกต์ใช้ AI ในด้านการแพทย์นะครับเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับต่อชีวิตนะครับของประชากรทั่วโลกนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับก็ได้มีการเริ่มเอา AI เนี่ยนะครับไปใช้ในด้านการแพทย์มากขึ้นแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับAI ยังเข้าถึงไม่ได้นะครับสำหรับชุมชนขนาดเล็กนะครับหรือว่าหน่วยงานที่ดูแลด้านสุขภาพของนะครับพื้นที่ห่างไกลนะครับดังนั้นนะครับสิ่งที่อาจารย์นะครับได้วิจัยนะครับแล้วก็สร้างนวัตกรรมในปัจจุบันนี้ก็คือการออกแบบแล้วก็พัฒนา AI นะครับเพื่อให้นะครับ AI ทางด้านการแพทย์เนี่ยเข้าถึงได้ในชุมชนนะครับรากหญ้าได้นะครับAI ในด้านการแพทย์เนี่ยนะครับสามารถที่จะช่วยคุณหมอวินิจฉัยโรคนะครับของผู้ป่วยได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ภาพเอ็กซเรย์นะครับไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์นะครับข้อมูลจากการตรวจเลือดนะครับหรือนะครับงานวิจัยที่อาจารย์ทำในปัจจุบันนี้ก็เกี่ยวข้องกับAI โรคไตนะครับสิ่งที่อาจารย์ได้วิจัยก็คือนะครับใช้ข้อมูลนะครับของผู้ป่วยนะครับในการช่วยคุณหมอทำนายล่วงหน้าว่านะครับผู้ป่วยนั้นนะครับจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคไตนะครับที่รุนแรงหรือไม่ในอนาคตนะครับซึ่งสมรรถนะของ AI เนี่ยนะครับก็จะช่วยให้คุณหมอเนี่ยนะครับบริหารจัดการผู้ป่วยนะครับเพื่อที่จะรักษาก่อนที่จะเกิดนะครับภาวะโรคไตที่เสื่อมนะครับในอนาคตได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับของระบบ AI ในทางด้านการแพทย์และนั่นก็เป็นตัวอย่างการประยุกต์ใช้ AI ในด้านต่างๆนะครับที่อาจารย์ได้เอามาเล่าให้กับน้องๆฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นในโรงงานอุตสาหกรรมในชุมชนหรือในโรงพยาบาลนะครับซึ่งการประยุกต์ใช้เหล่านี้เนี่ยนะครับก็น้องๆก็จะเห็นว่ามันสร้างมูลค่านะครับเพราะว่ามันสามารถแก้ปัญหาแล้วก็สร้างประโยชน์ได้จริงนั่นเองนะครับพอเราสร้างประโยชน์ได้นะครับมูลค่านั้นนะครับก็สามารถที่จะเอาไปเป็นนะครับสตาร์ทอัพนะครับหรือว่าเอาไปทำเป็นสถานประกอบการบิสเนสนะครับเป็นที่มาของนะครับ IT business ได้นั่นเองนะครับซึ่งนะครับน้องๆเองนะครับอาจจะมีความคิดนะครับที่อยากเป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยีในอนาคตนะครับซึ่งอาจารย์นะครับก็มีความมั่นใจนะครับแล้วก็อยากสนับสนุนน้องๆนะครับให้ได้นะครับศึกษานะครับแล้วก็เตรียมตัวว่าการที่เราจะเป็นผู้ประกอบการทางด้าน IT ในอนาคตเนี่ยนะครับเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรนะครับอาจารย์ได้รวบรวมนะครับทักษะทางด้านต่างๆที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์นะครับมาเล่าให้กับน้องๆนะครับมีดังนี้ครับทักษะแรกนะครับทักษะทางด้านเทคนิคนะครับทักษะทางด้านเทคนิคเนี่ยมีความจำเป็นนะครับถ้าเราต้องการที่จะทำธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีแล้วก็ดิจิตอลนะครับทักษะทางด้านเทคนิคนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะนะครับคณิตศาสตร์นะครับหรือว่าทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีนะครับการที่จะศึกษาทักษะเทคนิคได้ดีเนี่ยนะครับทักษะที่เราขาดไม่ได้คือทักษะภาษาอังกฤษครับเพราะว่าภาษาอังกฤษจะทำให้เราเปิดโลกนะครับแล้วก็สามารถเรียนรู้ได้นะครับที่ไม่ได้อยู่แค่ประเทศไทยนะครับแต่ทั่วโลกได้นั่นเองนะครับต่อไปนะครับทักษะที่สองที่อาจารย์คิดว่ามีความสำคัญก็คือนะครับความเข้าใจธุรกิจครับนะครับถ้าเราเข้าใจว่าธุรกิจนะครับมันทำงานอย่างไรนะครับทำอย่างไรให้ธุรกิจนะครับประสบความสำเร็จนะครับมีอะไรบ้างที่เราจะต้องนะครับคำนึงถึงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินนะครับในเรื่องของการขายการตลาดนะครับแล้วก็การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับทักษะเหล่านี้นะครับเป็นที่นะครับต้องการในตลาดนะครับในปัจจุบันนะครับเราสามารถที่จะเรียนรู้การสร้างสตาร์ทอัพนะครับเพื่อที่จะนำเอาแนวคิดของเราเนี่ยนะครับก่อให้เกิดเป็นธุรกิจนะครับเริ่มต้นนะครับเพื่อแก้ปัญหาบางสิ่งบางอย่างนะครับที่เราสนใจได้นั่นเองนะครับทักษะต่อไปครับทักษะการสื่อสารนะครับเราจะไม่สามารถนะครับ

0: สร้างธุรกิจได้ถ้าเราไม่สามารถที่จะสื่อสารให้คนอื่นรู้ได้ว่าเราทำอะไรแล้วเขาได้ประโยชน์นะครับจากสิ่งที่เราทำได้อย่างไรนะครับการสื่อสารนะครับนอกจากจะเป็นทักษะนะครับที่สำคัญนะครับยังเป็นสิ่งที่จะทำให้เรานะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ด้วยนะครับเพราะว่าการสื่อสารนะครับมันก็เป็นการพัฒนาทักษะในการสร้างความสัมพันธ์นะครับกับผู้อื่นนะครับกับสังคมนะครับแล้วก็กับลูกค้านั่นเองนะครับการสื่อสารนะครับเราจำเป็นที่จะต้องอธิบายนะครับเทคนิคที่มันยากๆนะครับอย่างเช่นข้อมูลทางด้าน AI นะครับเทคโนโลยี AI เราจะอธิบายอย่างไรนะครับให้น้องๆเข้าใจนะครับซึ่งอาจารย์ก็หวังว่าในการเรียนรู้นี้นะครับอาจารย์จะช่วยให้น้องๆได้เข้าใจ AI มากขึ้นนั่นเองนะครับต่อไปครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ที่อาจารย์คิดว่าจะทำให้เรานะครับประสบความสำเร็จในอนาคตคือการเรียนรู้ตลอดชีพครับหรือว่า life long learning นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับเราเรียนรู้ในวันนี้นะครับในอนาคต5ปี10ปีนะครับเทคโนโลยีก็เป็นสิ่งใหม่ๆไปแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเรามีทักษะที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาค้นคว้าหาความรู้สิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองตลอดเวลาเราก็จะปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงนะครับทางด้านเทคโนโลยีและก็สังคมไปได้ยิ่งเฉพาะในยุค AI นะครับเรายิ่งจำเป็นจะต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ ERP นะครับ Enterprise Resource Planning นะครับแล้วก็AI artificial intelligence นะครับซึ่งก็คือปัญญาประดิษฐ์นั่นเองนะครับอาจารย์ก็หวังว่าน้องๆ นะครับจะได้เก็บเกี่ยวเอาความรู้นี้นะครับไปศึกษาต่อยอดนะครับต่อแล้วก็นะครับมีความหวังว่าน้องๆ นะครับจะเกิดจุดประกายนะครับที่อยากทำธุรกิจทางด้านดิจิตอลและก็ IT ในอนาคตนะครับอาจารย์เชื่อว่านะครับน้องๆที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับที่กำลังชมรายการในวันนี้นะครับอาจจะเป็นผู้ก่อตั้งนะครับสตาร์ทอัพนะครับอาจจะเป็นผู้ก่อตั้งธุรกิจทางด้านดิจิตอลที่ประสบความสำเร็จในอนาคตได้นะครับสิ่งที่เราเริ่มต้นได้ในวันนี้นะครับก็คือการเรียนรู้นะครับทักษะต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านเทคนิคทักษะทางด้านธุรกิจทักษะทางด้านการสื่อสารนะครับแล้วก็การเรียนรู้ตลอดชีพนะครับเราสามารถที่จะนะครับพัฒนาตัวเองได้นะครับด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันนะครับใช้ AI ให้เป็นประโยชน์นะครับใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับเปิดโลกให้พวกเรานะครับได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจารย์ก็ขอขอบคุณนะครับน้องๆทุกคนนะครับที่ได้เข้ามารับชมรายการของอาจารย์ในวันนี้นะครับสวัสดีครับ
1: น้องๆทางบ้านก็ได้รับฟังนะคะการบรรยายของดร.คันชิตรองชัยนะคะหรือว่าอาจารย์ดร.เจ๋งของเราไปแล้วนะคะซึ่งก็เป็นนัก AI ตัวจริงนะคะชั้นนำของประเทศเลยทีเดียวค่ะสำหรับรายการของเราในวันนี้นะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติจริงๆที่ได้มาพูดถึงเรื่องที่ชาตินะคะต้องการเป็นอย่างยิ่งและถ้าเกิดน้องๆ นะคะย้อนกลับไปดูรายการในตอนที่1 นะคะอาจารย์กิ๊กมีการบรรยายถึงเรื่องคณะกรรมการ AI แห่งชาติไว้ด้วยนะคะถ้าใครยังไม่ได้รับชมนะคะแนะนำให้ย้อนกลับไปดูตั้งแต่ตอนที่1 นะคะจะพบได้ว่าเรื่องนี้สำคัญจริงๆค่ะแล้วก็ก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้นะคะอาจารย์กิ๊กก็มีวิดีโอค่ะซึ่งสรุปว่า AI สำคัญอย่างไรในโลกธุรกิจและจะช่วยในการพัฒนาธุรกิจในประเทศไทยของเรานะคะให้สามารถที่จะมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรด้วยค่ะและสำหรับรายการของเราในวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนและขอปิดท้ายด้วยวิดีโอที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งค่ะแล้วพบกันตอนต่อไปในสัปดาห์หน้านะคะแล้วก็น้องๆคนไหนนะคะหากมีข้อสงสัยหรือว่าข้อคิดเห็นประการใดเนี่ยสามารถส่งอีเมลมายังอาจารย์กิ๊กได้โดยตรงนะคะอีเมลก็คือ khwanruthai.b rmutp.ac.th นะคะแล้วก็วันนี้นะคะอาจารย์กิ๊กนะคะดร.ขวัญฤทัยบุญยเสนาจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครต้องขอลาไปพร้อมกับวิดีโอที่น่าสนใจวิดีโอนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ
2: I would have loved to be a young entrepreneur today. Because as I said, this is a major shift with new technology, similar to what few shifts in the past have been. Here it's important that the governments are early out to see the power of AI and that they can use this AI for good.
3: ปัจจุบันเราอยู่ในยุคที่เทคโนโลยีนั้นก้าวกระโดดมากๆนะครับ AI แล้วก็ Data เป็นขุมทรัพย์ใหม่ที่เปลี่ยนเกมเศรษฐกิจแล้วก็สังคมและสำหรับธุรกิจที่ใส่ใจเรื่องความยั่งยืนเป้าหมายไม่ใช่แค่การหาประโยชน์จาก AI เพื่อธุรกิจแต่คือการวางแผนให้มันขับเคลื่อนประโยชน์สู่คนส่วนรวมครับ GCNT Executive Series SDG Achiever ซีรีส์พิเศษระหว่าง The Secret Sauce และ Global Compact Network Thailand เราจะพาคุณไปสำรวจวิสัยทัศน์ของคุณซิกเว่เบรเก้ครับประธานคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัท True Corporation จำกัดมหาชนผู้ที่มองว่า AI ไม่ใช่แค่เครื่องมือแห่งอนาคตแต่คือโอกาสครั้งสำคัญของมนุษยชาติ AI จะสร้างผลกระทบเชิงบวกอะไรต่อระบบไม่ว่าจะเป็นสุขภาพการศึกษาและสิ่งแวดล้อมเราควรปกป้องข้อมูลอย่างไรให้ปลอดภัยและอยู่ในกรอบของจริยธรรมไปฟังกันครับ
2: I would say that AI and data revolution that we see should be compared with what happened when we got internet some decades ago. I think it will change everything when it comes to production of product and services in the public sector and also in the private sector. So it's an enormous opportunity for new business models, new startups, companies that want to disrupt their establishment.And if you think about it, think about the biggest companies in the world today. That's the Facebook, the Apples, the Nvidia, those guys. They didn't even exist before internet came. And I think AI will have a similar effect going forward. So this is a very exciting time. But I think AI has the potential to help us actually do things in a different way. Help medical services, for example, to have a better analysis of your sickness, take an example.Of course, people need to then also take AI in use. People need to upgrade themselves when it comes to knowledge because there will be new growth areas and there will be new things coming. As we have seen over the last 100 years, it's just that it's going to happen much, much faster. The other part of this is that the biggest threat with AI, it's our ability to keep the data safe. Discrimination when we use data.That data is being used in a good governance framework. So we just need to follow up the risk with proper governance around it, proper rules around it, proper regulations around it. I think data can help when it comes a lot of the public sector services that we have today. I think it has an enormous potential in the health industry to better both to advance the medical sector.Into finding new type of medicine. I think to reduce pollution, to get into a zero carbon, other type of public services, educational, for example, educational service. All countries are struggling a little bit with how should we change our educational system because the kids now have access to laptops, computers, or to AI. But I think we can benefit out of that because now a kid in Isam can have the same access to information as someone living in New York.I would have loved to be a young entrepreneur today because as I said, this is a major shift with new technology, similar to what few shifts in the past has been. And we see how major technology shifts are creating completely new business models. If I was a young entrepreneur today, I would have been looking at what is it that I am not properly served with? What are the pain points that I have today?Pain points I have today when I'm buying a product, pain points I have today when using public services, I will look for those pain points. And how can those pain points be taken away with a new service or a new product and using data? So an entrepreneur today doesn't have to invest in billions or billions of bahts or dollars. He or she can use AI and a cloud-based model actually to develop new services to a relatively cheap model, and then you can scale it. So I will have been looking for those pain points that current business models or the current services are not fulfilling, and then I will have come with a solution to do something with that. That's where I think there is a power. And then built that entrepreneurial spirit or the company with AI, with consuming data, putting it in the cloud, and then scaling it. I think Thailand has a lot of opportunities here because you are in the middle of the Southeast Asian countries. You have a population which is very, very digital. I see a lot of skills in Thailand. I see also entrepreneurial spirit. What I'm lacking is someone that dare to take the first step to try things out. But Thailand should not be behind some of the other Southeast Asian markets in this respect. There's a big opportunity for Thailand actually to fuel the economy.

นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PF ใช้อุปกรณ์จับยึดให้งานอยู่ในแนวดิ่งขั้นตอนการเจียร์ก่อนการเชื่อมท่า PF

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมท่า PF ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและสแลกออกให้หมด

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโวเลเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะฮะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ระพีโพธิ์คำพิทักษ์ค่ะ
1: พรวินสนิทบุญค่ะ
0: ค่ะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะวันนี้ เราสองคนนะคะจะมาในรายการที่ชื่อว่าการทำผลิตภัณฑ์ Beauty Mask and Scrubวันนี้มาเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะมาสก์ก็คืออะไรมาสก์ก็คือการพอกหรือว่าจริงๆแล้วแปลว่าหน้ากากนะก็คือหรือการพอกหรือทาไว้บนใบหน้าส่วนสครับก็แปลว่าการขัด
1: ใช่ค่ะ
0: ทำไมเราจะต้องขัดกันด้วยคะ
1: การขัดเนี่ยนะคะก็เพราะว่าเร่งการผัดเอาเซลล์ผิว
0: ที
1: ่ตายแล้วเนี่ยค่ะหรือว่าเสื่อมสภาพเนี่ยนะคะออกไปนะคะเพื่อเผยผิวใหม่ที่กระจ่างใสขึ้นนะคะอาจารย์จะเห็นว่า
0: สดใส
1: ผู้หญิงส่วนใหญ่เลยหรือใครเนี่ยนะคะจะเน้นการใช้พวกผลิตภัณฑ์สครับ อยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะคะ
0: ก็เพราะว่าผิวเราอ่ะมันมีการเสื่อมสภาพใช่ไหม
1: คะ
0: มันไม่ได้ไปอยู่ตลอดไปนะเซลล์มันเนี่ยมันก็แต่ละวันมันก็จะมีอายุที่มากขึ้นแล้วมันก็มีวันที่มันจะหมดอายุของมันของเซลล์ผิวนะคะใช้เวลาประมาณกี่วันดีคะ
1: ประมาณจริงๆถ้าตามหลักก็ประมาณ28วัน

0: ใน
1: 28วัน
0: ในการผัดต่อ1ครั้ง
1: ต่อ1ครั้งนะคะ28หรือ14เคยได้ยิน14มันเป็นยังไง
0: 14 ถึง 28อ๋อ
1: 14ถึง28
0: แล้วแต่ว่าโครงสร้างผิวของแต่ละคนยิ่งถ้าคนอายุเยอะนะคะ
1: ค่ะ
0: จะยิ่งการผัดเซลล์ผิวเนี่ยเขาบอกว่าจะยิ่งช้าลง
1: อ๋อเหรอ
0: เพราะว่าเซลล์ผิวมันแบบมันผัดเนี่ยมันช้าลงเพราะว่าเซลล์เรามันเริ่มเสื่อมละมันไม่แข็งแรงเหมือนแต่ก่อนมันไม่เหมือนหนุ่มสาว
1: เหมือนแบบว่าพอหนุ่มสาวนี่มันก็แบบอะไรก็ไว
0: ใช่
1: ใช่ไหมไวอ๋อทีนี้ถ้าเกิดอายุเยอะขึ้นก็อาจจะถึง28วันถึงจะผลัดเซลล์ทีนึงนะคะแล้วพออายุเยอะเนี่ยการผลัดเซลล์มันก็ผลัดได้ไม่เกลี้ยงถูกไหม
0: ต้องค่ะ
1: ผลัดได้ไม่เกลี้ยงผลัดได้ไม่หมดทั้งหมดเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นมันผิวมันก็เลยเหมือนกับแบบมีทั้งเซลล์ที่ตายที่ค้างอยู
0: ่ใช่ค่ะ
1: นะถ้าเกิดเราไม่ได้ขจัดมันออกไปผิวใหม่มันก็ยังไม่ได้มีโอกาสขึ้นมานะคะมันก็จะมีทั้งเก่าทั้งใหม
0: ่
1: อยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นจะทำให้ผิวเรานั้นมันไม่เรียบเนียนมันก็จะเหมือนแบบด่างๆดำๆนะ
0: คะ
1: ไม่สดใส
0: เขาจะเรียกว่าสีผิวไม่สม่ำเสมอใช
1: ่
0: ไหมคะที่เราจะเห็นเวลาเขาโฆษณาอะไรเนี่ยค่ะช่วยให้ผิวสีผิวเราเนี่ย
1: สม่ำเสมอสม่ำเสมอก็คือสีเดียวกันทั้งใบหน้า
0: ใช่
1: ไหมคะแต่ว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีพวกติดตกค้างอยู
0: ่
1: นะทำให้หน้าเราไม่สวยงามเพราะฉะนั้นจึงมีความจำเป็นถ้าเราต้องการให้มันสวยงามอยู่ตลอดนะคะต้องการบำรุงไม่ใช่บำรุงยังไม่ถึงขั้นตอนบำรุงก็คือว่าต้องผลัดมันไปก่อนแล้วจึงจะบำรุงมันจึงจะได้ผลดีเพราะว่าถ้าเซลล์ตายที่ค้างอยู่ถึงแม้เราจะทาครีมบำรุงลงไปแล้วเนี่ยมันก็อาจจะรับไม่ได
0: ้
1: เพราะมันเซลล์มันเขาเรียกว่ามันเสื่อมสภาพไปแล้วนะคะจึงต้องมีการที่จะ
0: ใช้
1: พวกการมาขัดมาช่วยอ๋อเรายังไม่ได้บอกเลยนะวันนี้เราจะทำอะไร
0: วันนี้นะคะ
1: เราทำอะไร
0: เนี่ยถ้าอย่างชื่อวันนี้เลยก็คือ Beauty Mark and Scrub ใช่ไหมคะและ้วเนี่ยสูตรแรกที่ทำก็คือเป็นสครับนะคะแต่เป็นสครับจากกากาแฟ
1: กากาแฟ
0: แล้วก็อีกตัวนึง
1: ส่วนตัวเป็นมาสเดี๋ยวก่อนขอพูดเรื่องมาสก่อนว่าทำไมเราจึงต้องมาส
0: เรามาร์กใช่ไหมคะ
1: ก็คือบำรุง
0: ต้องบำรุงค่ะ
1: หลังจากที่เราผลัดเซลล์ผิวไปแล้วใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: ผิวมันสะอาดพร้อมที่จะรับสิ่งที่ดี
0: ๆ
1: สารบำรุงทั้งหลายอย่างเงี้ย ค่ะมันก็จะทำให้สารบำรุงนั้นเข้าไปสู่ผิวเราได้เต็มที่แล้วก็ช่วยกระชับรูขุมขนคือตอนที่เราขัดอะ
0: ค่ะ
1: รูขุมขนมันอาจจะเปิดเพื่อที่จะระบายสิ่งที่ตกค้างอยู่ใช่ไหมคะพอเราใช้มาสก์ก็คือจะช่วยไปปิดด้วยช่วยบำรุงด้วย
0: ใช่
1: ไหมคะวันนี้
0: ช่วยในเรื่องของการที่แบบบำรุงดังนั้นเนี่ยพวกมาสก์ต่างๆเนี่ยนะคะ
1: ค่ะ
0: สูตรหรือแอคทีฟต่างๆเนี่ยจะมีความเข้มข้นเพราะว่าเราต้องการเน้นความแบบการบำรุงที่ล้ำลึก
1: มาก
0: นะคะเนี่ยผลิตภัณฑ์มาสก์ต่าง
1: ๆ
0: ถ้าแบบแบรนด์ใหญ่ๆหรือว่าที่เขาทำกันนะคะส่วนใหญ่สารสกัดจะค่อนข้างแน่นแล้วก็มีความเข้มข้นสูงนะคะ
1: คือปกติเราจะใช้มอยส์เจอไรเซอร์โดยปกติอยู่แล้วแต่ว่าตัวแมสเนี่ยมันจะเข้มข้นกว่านั้น
0: ใช่
1: เข้มข้นกว่านั้นเพื่อให้หน้าเราชุ่มชื้นกักความชุ่มชื้นเอาไว้ใช่ไหมคะพอหน้าเราไม่แห้งเนี่ยผิวเรามันก็จะไม่เหี่ยว
0: ถูกต้อง
1: หรือเหี่ยวช้าลงนะคะเราก็จึงจำเป็นที่จะต้องแมสด้วยแล้วก็ขจัดเซลล์เก่าด้วยก็เลยสมบูรณ์เลยนะคะ
0: ใน
1: เรื่องของความงาม
0: ต้องใช้คู่กัน
1: ต้องใช้คู่กันนะคะคือขัดอย่างเดียวไม่บำรุงเลยมันก็คงจะได้ระดับหนึ่งเน
0: า
1: ะ
0: คือถ้าขัดอย่างเดียวนะคะ
1: แล้วไม่บำรุง
0: บางอย่างเนี่ยเราไม่ได้คือการขัดนะคะมันเป็นการจุดประสงค์หลักเนี่ยก็คือผัดเพื่อเอาเซลล์ผิวเก่าออกนะคะนั้นเนี่ยการขัดโดยไม่พวกเนี้ยส่วนใหญ่ใช้แล้วต้องล้างออก
1: ใช่ๆ
0: มันก็ไม่ได้เกิดการบำรุงมากเท่าที่ควรนะคะนั้นเนี่ยตัวต่อไปที่จะเน้นในเรื่องของการบำรุงก็คือตัวมาสก
1: ์
0: ที่เราจะต้อง
1: มันไม่ใช่การบำรุงแต่มันเป็นการขัดทีนี้พอขัดไปแล้วเนี่ยมันเหมือนผิวใหม่ที่ขึ้นมาเนี่ยมันก็ ยิ่งถ้าเราไปโดนแดดนะสมมุติเราขัดแล้วเราไม่บำรุงเลยเกิดเราไปโดนแดดมามันก็อาจจะคือผิวมันยังไม่แข็งแรงมากเน
0: า
1: ะ
0: ก็อาจจะเกิดการไหม้ได้ระคายเคืองผิวได
1: ้
0: การขัดเนี่ยนะคะ
1: ค่ะ
0: ขัดเนี่ยมันจะทำให้หนึ่งแหละสำหรับถ้าคนมีปัญหาในเรื่องของผิวแห้งยิ่งถ้าขัดมากๆโดยไม่ต่อท้ายด้วยการบำรุง
1: ค่ะ
0: อาจจะมาร์กหรือว่าถ้าไม่มีเวลามาร์กนะคะก็อาจจะใช้ตัวบำรุงต่าง
1: ๆ
0: ที่เรามีอยู่อะค่ะ
1: ค่ะอยู่ก่อน
0: ถ้าไม่ใช้ตรงเนี้ยนะคะก็เกิดการระคายเคืองได้สูงมากๆเก
1: ิ
0: ดการผื่นแดงระคายเคืองได้เหมือนกันนะคะถ้าขัดไปบ่อยๆบ่อย
1: ๆทีนี้การขัดเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวด้วยใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องค่ะ
1: ใช่ไหมคะ
0: สภาพผิวนี่เป็นปัจจัยสำคัญที่จะ
1: กำหนด
0: ได้นะคะว่าเราควรใช้ผลิตภัณฑ์แบบไหนเราจะเห็นว่าในท้องตลาดทุกวันนี้บางแบรนด์หรือบางผลิตภัณฑ์จะกำหนดมาเลยว่าเป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มผิวแบบไหนผิวมันผิวแห้งผ
1: ิ
0: ว
1: ผลิตมาเฉพาะกลุ่มเลยใช่ไหมคะ
0: บางอย่างแบบคนผิวมันอยู่แล้วแต่ว่าไปเลือกใช้ที่เป็นกลุ่ม moisturizing สูงๆอะค่ะก็อาจจะเหนือผิวได
1: ้ต่างเพราะเขามันอยู่แล้วเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ส่วนคนผิวแห้งถ้า moisturizer
0: ไม่ถึง
1: มันน้อยเกินไปมันก็อาจจะไม่ได้ทำให้ผิวมันอิ่มฟูขึ้นมา
0: ถูกต้องค่ะ
1: ใช่ไหมไม่ให้อิ่มฟูขึ้นมา
0: อันนี้ก็จะแบบว่าทุกอย่างนะคะออกแบบมาสำหรับผิวแต่บางสูตรก็สามารถใช้ได้ทุก
1: ผิวทุกสภาพผิวทุกสภาพผิวแต่ว่าอาจจะมีระยะเวลาที่ไม่เหมือนกันนะคะให้เราเลือกเอาบางทีส่วนใหญ่เนี่ยบางทีเขาจะเขียนมาว่า 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์
0: ใช่
1: อันนี้เราก็ต้องมาพิจารณาเองว่าผิวเราแบบไหนถ้าผิวเราขาดการบำรุงมากๆเราก็อาจจะต้องใช้ถึง3ครั้งต่อสัปดาห
0: ์ใช่
1: ค่ะใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดผิวเราไม่ได้มีปัญหาอะไรมากก็แค่2ครั้งก็พออะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงต้องก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ทุกผลิตภัณฑ์นี่แหละจะต้องศึกษาดูนะจะต้องอ่านฉลากเขาด้วยนะคะว่าเขากำหนดให้เราทำยังไงเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเราใช้ผิดมันก็อาจจะไม่ได้ผลหรือถ้าโชคร้ายก็อาจจะทำให้มันอย่างเงี้ยถ้ามันหน้ามันเอ๊ะหน้าแห้งไปขัดเยอะ
0: ค่ะ
1: มันก็ไม่ได้ผลดี
0: ค่ะค่ะ
1: นะ
0: คะเกิดการระคายเคืองของผิวได้อะไรต่างๆตามมา
1: เพราะฉะนั้นมาร์ชวันนี้ที่เราจะทำก็คือเป็นอะไรคะ
0: เป็นคิวคัมเบอร์ค่ะ
1: คิวคัมเบอร์ refreshing mask คิวคัมเบอร์คือ
0: เป็นสารสกัดแตงกวา
1: แตงกวานะคะคิวคัมเบอร์คือแตงกวานี่แตงกวานี่ก็เราเห็นเขาแบบว่าเวลาเขาถ่ายรูปเวลาเขาไปทำสปาทำอะไรเงี้ยเขามักจะมีแตงกวาแปะไม่แปะลูกตาก็แปะตามหน้าใช่ไหม
0: คือตัวเขาอะค่ะจะมีสารที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวอันเนี้ยการเลือกสารสกัดแตงกวาเข้ามาในพวกผลิตภัณฑ์ที่แบบการบำรุงอะค่
1: ะ
0: คือจุดประสงค์ก็คือเกิดการบำรุงในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นกับผิว
1: เพราะน้ำเขาเยอะเนาะแตงกวาเนี่ยน้ำเยอะแล้วมีความเย็นถูกไหมแตงกวานี่มีความเย็นนะคะเพราะฉะนั้นความเย็นเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้เหมือนปลอบประโลมผิวน
0: ะ
1: เหมือนปลอบประโลมผิวโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าผิวเราไปโดนแดดหรือว่าไหม้หรือว่าไปโดนอะไรที่มันรุนแรงกับผิวอะนะคะแตงกวาก็จะช่วยได้และในแตงกวาเองเนี่ยก็ยังมีสารสกัดสำคัญอีกหลายตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแตงกวากับผิวเนี่ยเรียกว่าก็นิยมเป็นที่นิยมใช้กันมากก็แสดงว่ามันต้องใช้ได้ผลเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะว่านหางจระเข
1: ้ว่านหางจระเข้
0: จะเป็นที่นิยม
1: ที่นิยมมากเลยจะเห็นว่ามีโทนเนอร์แตงกวามีโลชั่นแตงกวามีอะไรเกี่ยวกับแตงกวา
0: ค
1: ่อนข้างเยอะว่านหางจระเข้นี่ไม่ต้องพูดถึงอะมีเกือบทุกผลิตภัณฑ์มีเกือบทุกผลิตภัณฑ์นะคะก็เราก็วันนี้เราก็เลยเอาไอ้ตัวแตงกวาเนี่ย
0: ใช่ค่ะ
1: มาเป็นเขาเรียกอะไรนางเอกเนาะต้องเป็นนางเอกนะเป็นนางเอกนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้นะ refreshing ก็คือทำให้มันสดชื่นทำให้มันสดใสขึ้นนะคะก็จะเป็นมาสก์ที่ทำจากแตงกวา
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมคะโอเค
0: ทีนี้
1: กะ
0: เดี๋ยวเราก็จะเริ่มขั้นตอนนะคะ
1: ค่ะ
0: เข้าสู่เนื้อหาในเรื่องของการผสมแล้วนะคะทีนี้อุปกรณ์นะ
1: คะ
0: ก่อนที่เราจะเริ่มผสมทั้งสองสูตรเนี่ย
1: ค่ะ
0: เราก็จะมีพวกอุปกรณ
1: ์อุปกรณ์นี้ค่ะ
0: จริงๆอุปกรณ์นี้นะคะก็เป็นอุปกรณ์ที
1: ่มี มีหาได้ทั่วๆไปนะคะ
0: หาได้ทั่วๆไป
1: เดี๋ยวค่ะ
0: จะเห็นว่าจะมีอะไรบ้างคะ
1: มีอะไรมีอะไรบ้างนะคะอันแรกเลยที่สำคัญก็คือช้อนนะคะช้อนเนี่ยช้อนจะมีทั้งด้ามยาวด้ามสั้นนะคะบางทีโหลบางขวดหรืออะไรเนี่ยมันลึกนะคะเอาอาจจะต้องใช้ที่มันยาวเห็นไหมมันยาวกว่าสั้นนะอันนี้ก็ควรจะต้องเป็นที่เป็นสเตนเลสนะคะแนะนำให้เป็นสเตนเลสนะคะของที่ใช้เนี่ยไม่ว่าจะอะไรเนี่ยเป็นสเตนเลสแล้วจะปลอดภัยจะปลอดภัยในการผลิตพวกเครื่องสำอางนะเพราะว่ามันมีทั้งเคมีมีทั้งสมุนไพรนะคะเพราะฉะนั้นต้องเลือกนะอย่าพลาสติกใช้ได้เป็นบางอย่างบางอย่างนะแต่ว่าถ้าเป็นสเตนเลสได้ก็จะดีนะคะต่อมาเป็นตะกร้อค่ะอันนี้เป็นตะกร้อตะกร้อก็เป็นสเตนเลสเห็นมั้ยตะกร้อก็เป็นสเตนเลสนะคะตะกร้ออันนี้ก็จะมีไว้กวนนะคะสารสำคัญทั้งหลายนะคะอันนี้ตะกร้อนะคะ
0: เอาไว้สำหรับกวน
1: กวนแล้วอะไรอีก
0: คนผสม
1: คนผสมให้นะคะค่ะไม่ตีไข่นะ ถ้าอยู่ที่บ้านเราก็อาจจะใช้ตีไข่นะ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่อันนี้ไม่ใช่นะคะต่อมาเป็นไม้พายค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม้พายอันนี้ก็จะเป็นไม้พายซิลิโคน
0: ใช่ค่ะ
1: มันดียังไงคะซิลิโคนเน
0: ี่
1: ย
0: ซิลิโคนเนี่ยมันดีตรงที่ว่าหนึ่งถ้าเรื่องของวิธีการใช้งานนะค
1: ะ
0: มันปรับมุมองศาการโคนการกวนอย่างเงี้ย
1: เพราะมันมีบางส่วนที่มันอ่อนงอได้ใช่ไหมคะอ่อนงอได้เนาะ
0: ปรับโค้ง
1: ค่ะ
0: คือเรากำหนดได้ค่ะเราอยากจะโค้งไปทางไหนแบบนี้ค่ะได้ตามเข้าซอกเข้ามุมต่าง
1: ๆได้หมดเลยนะคะ
0: ได้เลยนะคะ
1: แล้วก
0: ็ข้อแรกนะ
1: ข้อแรก
0: ข้อที่สอง
1: ค่ะ
0: ทนต่อความร้อนได้นะคะได้สูงเลยนะ
1: ได้สูงเลย
0: ถึง200 องศาเลย
1: โอ้ค่ะก็จะทำให้เราเวลาเราทำของที่ต้องใช้ความร้อนอันนี้ก็จะปลอดภัยนะคะอันที่เป็นพลาสติกก็ไม่แนะนำนะคะต่อมาเป็นไอ้นี
0: ่เป็นตะแกรงร่อน
1: ตะแกรงร่อนหรือกระชอนกระชอนเล็กๆนะคะตะแกรงร่อน
0: อันนี้ก็เอาไว้สำหรับร่อนในพวกสารสร้างเนื้อในกลุ่มที่เป็นเนื้อเจลต่างๆนะคะเพราะว่าการที่ในสูตรเนี่ยมันมีผลิตภัณฑ์เอสกลุ่มสารที่เป็นเนื้อเจลอะค
1: ่ะ
0: ถ้าบางตัวจับตัวกันมาเป็นก้อนอ
1: ่ะ
0: แล้วเราโปรยลงไปอะค่ะอันนั้นเนี่ยจะใช้เวลาในการผสมงาน
1: กว่าจะกวนให้มันแตกออกจากก้อนใช่ไหม
0: ค่ะถ้าเทแบบก้อนไปแล้วคือเป็นเม็ดสาคูเลยนะคะนั้นเนี่ยเราเลยต้องมีตัวตะแกรงเนี่ยมาช่วยค่อยๆโปรยนะคะลงไปแล้วก็
1: พร้อมกับการ ลงไป
0: ใช่
1: นะจ้ะ
0: แบบนั้นไปเลย
1: ค่ะเดี๋ยวจะได้เห็นนะคะเดี๋ยวจะได้เห็นก็จะทำให้มันสารมันกระจายตัวแล้วก็ละลายเร็ว
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะ
0: แล้วก็มีเพิ่มเติมนะคะก็คือเป็น
1: อ๋อนี่อันที่ของชิ้นใหญ่แล้ว
0: ชิ้นใหญ
1: ่ค่ะ
0: นะคะอันนี้เป็นออปชันเสริม
1: ออปชันเสริม
0: นะแต่ตัวหลักเลย
1: ตัวหลัก
0: ตัวหลักเลยก็คือเป็นพวกเตาไฟฟ้าแบบนี้นะคะอาจารย
1: ์ค่ะ
0: เป็นหม้อสแตนเลสแบบนี
1: ้
0: นะคะเอาไว้สำหรับผสมถ้าในโรงงานเขาจะเรียกกันว่าถังผสม
1: เพราะว่าขนาดใหญ่นะขนาดใหญ่
0: นะคะแต่ว่าถ้าอย่างนี้เราก็เรียกเป็นหม้อผสมก็ได้เพราะมันเป็นขนาดเล็กนะ
1: คะ
0: หม้อแบบนี้ก็ทำได้ประมาณสัก1โลถึง2โลนะคะไม่เกินนะคะถ้าอยากได้ขนาดปริมาณที่มากขึ้นก็ไปเพิ่มขนาดหม้อ
1: ขนาดของหม้อ
0: มากขึ้นนะคะซึ่งโรงงานที่เขาทำจำหน่ายขายกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นถัง100โล500โล1,000โล2,000โลนะคะก็จะเห็นว่าถังเขาใหญ่มาก
1: เคยเห็นในทีวีอ่ะที่เขาโฆษณาค่ะก็จะเป็นถังแล้วก็จะมีตัวกวน
0: ใช่
1: ไหมลงไปกวนเราก็มีเหมือนกันแต่ว่าเราย่อส่วน
0: ใช่เราย่อส่วนทำให้แบบ
1: เราย่อส่วน
0: เป็นไซส์มินิแบบนี้นะคะทำได้1-2โล
1: ก็คือว่าทำใช้เองทำแจกเพื่อนหรือทำขายเล็กๆน้อย
0: ๆ
1: เริ่มต้นเอางี้เริ่มต้นดีกว่าเริ่มต้นพอเราเริ่มขายดีเราถึงจะไปลงทุนอย่างนั้นหรือสุดท้ายก็อาจจะไปจ้างบริษัททำเลยเพราะว่าถ้าเยอะๆมากๆเนี่ยเราก็ทำไม่ทัน
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะเราก็ทำไม่ทันเราก็ไปจ้างบริษัทที่เขาขี่ขึ้นมาเลยใช่ไหมว่ารับทำเครื่องสำอางนะคะเราก็ติดต่อไปเลยว่าจะจ้างเขาทำเท่าไหร่ก็ตกลงกันไปนะคะแต่อันนี้วันนี้เราจะมาแสดงในลักษณะของการทำที่บ้านเริ่มต้น
0: ทำใช้เองนะคะทำอะไรต่างๆแต่ว่าถ้าทำขายนี่อาจจะต้องมีขั้นตอนหลายอย่างอย
1: ู่ถ้าทำขาย
0: ถ้าแบบทำขายหมายถึงว่าผลิตเองขายเองอะไรเงี้ยค่ะ
1: มันมีขั้นตอน
0: มัน
1: มีเรื่องสถานที่
0: สถานที่อย.เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแต่ว่า
1: ก็จะยุ่งขึ้นนิดนึง
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือสามารถทำใช้เองได้นะคะก็จะมีเครื่อง เขาเรียกเครื่องอะไรนะคะเครื่องปั่น
1: เครื่องปั่น
0: ใช่ไหมคะแบบนี้เนาะแต่ว่าถ้าเป็นในโรงงานก็จะเป็นเครื่องผสม

0: นะคะที่เรา
1: ก็จะลักษณะหน้าตาก็จะคล้ายคลึงกันอย่างนี้นะแต่มันเป็นไซส์ใหญ่กว่าใช่ไหมคะไซส์ใหญ่กว่าน
0: ะคะอุปกรณ์ก็จะมีประมาณนี้นะคะแล้วก็เพิ่มเติมก็คือเรื่องของการทำความสะอาดอุปกรณ์นะคะที่จะต้องมีก็คือจะต้องมีตัวของแอลกอฮอล์นะคะ 70% อย่างนี้นะคะสำหรับการทำความสะอาดพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆ
1: อุปกรณ
0: ์ต่างๆ
1: นะคะอุปกรณ
0: ์แล้วก็พวกเนี่ยค่ะที่เราเขาเรียกอะไรช่างตวงต่างๆเนี่ย
1: ค่ะอะไรที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
0: ค่ะ
1: หมายถึงว่าตัวอุปกรณ์ภาชนะทั้งหลายเนี่ยค่ะก็จะต้องใช้อันนี
0: ้ใช่
1: ไหม
0: เพื่อความสะอาดนะคะ
1: ทีนี้พอฉีดพ่นแล้วอันนี้คือเราทำมาแล้วนะคะฉีดพ่นแล้วเนี่ยก็จะต้องเช็ดหรือปล่อยแห้งก็ได้ไหมปล่อยแห้งก็ได้
0: จริงๆปล่อยให้แห้งก็ได้
1: ปล่อยแห้งเองก็ได้
0: แต่ว่าถ้าแบบมีเห็นว่ามันมีคราบบางทีเราล้างไม่สะอาด
1: อันนี้มันอาจจะ
0: มีค้างคราบบางอย่าง
1: ตกค้างบางทีเรามองไม่เห็นนะ
0: ใช่ค่ะเช็ดให้
1: ก็จะเช็ด
0: ได้นะคะแล้วก็ทิ้งให้เขาแห้งแล้วค่อยเอามาใช้
1: งานก็จะใช้เป็นผ้าก็ได้นะ
0: คะ
1: แต่ขอผ้าที่มันไม่เป็นขนน่ะเช่นผ้าขนหนูใหม่ๆน
0: ะ
1: เอามาเช็ดแล้วขนมันจะขึ้นแบบขนมันจะติดอ่ะกลายเป็นว่ายิ่งหนักกว่าเดิมนะคะหรือไม่ก็จะใช้เป็นกระดาษ
0: ทิชชู่
1: นะคะแบบที่เขาเรียกว่าใช้ในครัวนะคะพวกเนี้ยมันจะหนามันจะซับ
0: ไม
1: ่เป็นขุยด้วยนะคะแล้วมันจะซับน้ำได้ดีไม่ยุ่ยนะถ้าเราใช้ทิชชู่ม้วนๆธรรมดาที่เราใช้เนี่ยไม่ได้นะคะเพราะว่าพอมันเปียกน้ำปุ๊บมันยุ่ยพอยุ่ยปุ๊บเศษมันก็ติดอยู่เหมือนเดิมเลยนะคะ
0: แต่ถ้าอยากแนะนำก็เป็นผ้าขนหนูนะคะเพราะว่ามันไม่เปลืองสิ้นเปลือง
1: ใช่จะซักได้แต่ต้องผ้าขนหนูคือต้องไม่ขึ้นขนแล้วอะนะถ้ามันมีขน
0: อะที่เคยซื้อมาใช้นะคะอาจารย์จะเป็นผ้าขนหนูที่ใช้สำหรับเช็ดจานชามโดยเฉพาะเลย
1: อ๋ออันนั้นก็มี
0: ค่ะ
1: เคยเห็นเป็นผ้าเช็ดจานชามนะคะ
0: ในห้างสรรพสินค้าอะไรเนี่ยมี
1: ผ้านาโนได้ไหม
0: จริงๆได้ค่ะเอาง่ายว่ากลุ่มที่ไม่เป็นขน
1: ถ้าไม่เป็นขนเนี่ยใช้ได้หมด
0: ใช้ได้หมด
1: ใช้ได้หมด
0: นะคะอุปกรณ์เราก็จะมีประมาณนี้นะคะต่อไปก็คือเดี๋ยวเราจะเข้าสู
1: ่ค่ะ
0: ขั้นตอนของการทำนะคะก่อนเข้าตอนของการทำเนี่ยเราก็จะแนะนำพวกวัตถุดิบ
1: ก่อนว่าใช้อะไรบ้าง
0: ใช่ค่ะว่ามีอะไรบ้าง
1: เชิญอาจารย์โจแนะนำ
0: ค่ะถ้าเป็นในสูตรสครับกาแฟนะ
1: คะ
0: ที่เราจะต้องมีก็คือส่วนที่หนึ่งก็จะมีในสูตรเนี่ยจะมีทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะคะในสูตรก็จะมีส่วนที่1นะคะส่วนเนี้ยจะเป็นกลุ่มที
1: ่
0: ตัวทําละลายนะคะจะเป็นน้ํานะคะเป็นอารันโทอินนะคะ
1: ที่แก้แพ้เนาะที
0: ่
1: แก้
0: แพ้ใช่ค่ะนะคะซึ่งสารกลุ่มเนี้ยทําละลายกับน้ํา
1: เป็นตัวทําละลาย
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นตัว
0: เราจะเห็นว่าแต่ละส่วนที่แบ่งก็ทำละลายหน้าที่ไม่เหมือนกันนะคะส่วนที่หนึ่งเนี่ย
1: เป็นส่วนน้ำ
0: ส่วนน้ำละลายกับน้ำ
1: ละลายกับน้ำ
0: นะคะซึ่งน้ำที่ใช้นะคะอาจารย
1: ์
0: เราจะใช้เป็นน้ำดื่ม
1: น้ำที่เราดื่มขวดๆเนี่ยน
0: ะ
1: ใช่ไหมคะ
0: ได้เลยค่
1: ะ
0: น้ำเขาเรียกน้ำกรอง
1: น้ำกรองถ้าที่บ้านบางคนเขามีน้ำกรอง
0: ไปจนถึงสูงสุดก็คือน้ำ DI waterนะคะจริงๆสามารถใช้ได้ทั้ง4แบบเลยก็แล้วแต่เราว่าจะเลือกใช้แบบไหนนะคะ
1: แต่มีข้อห้ามน้ำที่ห้าม
0: น้ำที่ห้ามก็จะมีน้ำอย่างน้ำบาดาล
1: น้ำบาดาล
0: น้ำแร
1: ่
0: นะคะอันนี้มันมีพวก
1: น้ำด่าง
0: น้ำด่างเนี้ยค่ะมันจะมีพวกแร่ธาตุบางอย่างหรือสารบางอย่างที่ไปก่อให้เกิดความไม่คงตัวในสูตรนะคะที่เขาพยายามหลีกเลี่ยงเลยนะเนี่ยทำไมถึงมีน้ำที่พูดว่าน้ำสูงสุดคือน้ำ DI water เพราะว่าพวกนี้ไม่มีประจุ
1: อ๋อค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีอะไรเลย
1: มันจะไม่ไปรบกวนอะไรกับส่วนผสมเราเลย
0: ซึ่งราคาก็จะสูงกว่าในบรรดา
1: น้ำทั้งหลาย
0: นะคะแต่ว่าถ้าใช้ได้จริงๆน้ำดื่มเนี่ยก็ถือว่าใช้
1: ได้แล้วน้ำดื่ม
0: นะคะก็ทีนี้สรรพคุณอย่างอารันโทอินนะคะจานก็จะช่วยในเรื่องของ
1: แก้แพ
0: ้ถูกต้องค่ะ
1: แก้แพ้ใช่ไหม
0: สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องเน้นว่าป้องกันการแพ้อะไรต่างๆนะคะเราก็จะใส่อารันโทอินส่วนกีซารีนเนี่ยให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะต่อมาส่วนที่2ค่ะ
1: ส่วนที่2
0: เนี่ยจะเป็นกลุ่มพวกออยล์หรือว่าสารที่เป็นกลุ่ม
1: น้ำมันหรือละลายในน้ำมัน
0: ใช่
1: ไหมคะ
0: ก็จะมีอย่างเช่นตัวฮอตเฟส KL340Dนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวเชื่อมน้ำกับน้ำมัน
1: เพราะน้ำกับน้ำมันมัน ถ้ามันอยู่ด้วยกัน

0: แล้วมันก็แยก
1: ถูกต้อง
0: แยกกันใช่ไหมคะ
1: ถ้ามันไม่มีตัวมาเชื่อมระหว่างตัวน้ำกับน้ำมันก็จะแยกชั้นอยู่อย่างนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยสูตรนี้จะเป็นรูปแบบของอิมัลชันนะคะก็คือการเชื่อมระหว่างน้ำก
0: ับ น้ำมันให้เข้าก ัน
1: นะคะก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีตัวเชื่อมนะคะตัวต่อไปก็คือตัวที่เรียกว่าสเตียริกแอซิดนะคะจะ
0: เป็น
1: จะเป็นผงขาวๆแบบนี้นะคะตัวนี้ทำหน้าที่ในการสร้างเนื้อครีม

0: พวกแว็ก
1: นะคะอ๋อเหรอคะ
0: แว็กที่มันมาก่อให้เกิดเนื้อข้นๆขึ้นมานะคะซึ่งแว็กพวกนี้ก็ได้จากกรดไขมันนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันปาล์มน้ำมันอะไรต่างๆ
1: ทั้งหลาย
0: หรือว่ากรดไขมันจากสัตว์ก็ขี้ผึ้งใช่ไหมคะอาจารย์นั่นแหละค่ะก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ซิทิลแอลกอฮอล์นี่ก็เป็นตัวสร้างเนื้อเหมือนกันก็ได้จากกรดไขมันนะคะซิทิลแอลกอฮอล์ตัวนี้เลยนะ
1: คะ
0: แล้วก็ตัวต่อมาก็คือ AP Wax Pot 80นะคะตัวนี้ก็เป็นตัวสร้างเนื้อค่ะนะคะเราจะเห็นว่าทำไมเราถึงต้องใส
1: ่หลายตัว
0: หลาย
1: ตัว
0: นะคะ
1: หนึ่งทำไมเอ่ย
0: ในเรื่องของการเชื่อมนะคะระหว่างน้ำกับน้ำมันให้เข้ากันได้ดีขึ้น
1: 2
0: ค่ะแว็กแต่ละตัวนะคะฟิลลิ่งต่างๆเนี่ย
1: มันได้มันไม่เหมือนกัน
0: นะคะอันเนี้ยเราจะเสริมฟิลลิ่งต่างๆเนี่ยตัวนึงแว็กบางตัวอาจจะให้เนื้อเบาบางตัวให้
1: เนื้อหนัก
0: อะไรเงี้ยค่ะพอให้พอมันมารวมอยู่ตรงกลางอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วมันจะเป็นอย่างที่เราต้องการ
0: ใช่อะไรเงี้ยค่ะพอดีแล้วก็ใส่แว็กน้อยจนเกินไปบางทีสูตรไม่คงตัวอะไรเงี้ยค
1: ่ะ
0: หรือว่าเนื้อไม่ได้ข้นตามที่เราต้องการนะคะเราก็เลยต้องมีการใส่แว็กหรือปรับแว็ก
1: เพื่อให้มันได้อย่างที่เราต้องการในสูตรเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะแว็กก็จะมี3ตัวด้วยกันนะคะก็คือ Spearic Citil AP Wax นะ
1: คะ
0: ต่อมาก็คือ White Oil ค่ะ
1: ไวออยค
0: ่
1: ะ
0: ไวออยน้ำมันแร่อะไรอย่างเงี้ยที่เราจะเคยได้ยินกัน
1: น้ำมันเขาเรียกอะไรนะน้ำมันเดี๋ยวว่าเขาน่ะเขาเรียกอะไรอ่ะมีหลายชื่อนะ
0: น้ำมันดอก
1: ไวออยน้ำมันแก้วน้ำมันแก้วแล้วก็จะมีอะไรอีกนะเดี๋ยวนะมันม
0: ี
1: คาร์เนชั่นน้ำมันคาร์เนชั่นใช่
0: แต่ว่ามันคือมันจริงๆมันได้จาก
1: ปิโตรเลียม
0: นะคะก็คือการสังเคราะห์ขึ้นมาเป็นน้ำมันที่ได้จากการสังเคราะห์ขึ้นมา
1: ค่ะ
0: นะคะตัวนี้ก็สำหรับในการเคลือบผิวนะคะไม่ให้แบบพวกน้ำในชั้นผิวของเราเนี่ยระเหยออกไป
1: พวกเบบี้ออยล์เบบี้ออยล์ก็เป็นเหมือนกันไหมคะ
0: ถูกต้องค่ะอาจารย
1: ์เบบี้ออยล
0: ์เบสพวกน้ำมันทาผิวที่เขาขายกันส่วนใหญ่ก็มาจากน้ำมันตัวนี
1: ้ตัวนี้ทั้งนั้นเลยมันมีคุณสมบัติในการเคลือบนะคะ
0: ถูกต้องค่ะ
1: มันเคลือบนะคะมันซึมผิวน้อยนะ
0: โมเลกุลเขาใหญ
1: ่
0: นะคะอย
1: ่
0: าง
1: นั้
0: นเขาจะเคลือบไว้บนผิวแล้วเขาไม่ได้มีกลุ่มกรดอะมิโนเหมือนน้ำมันจากธรรมชาติในการที่จะมาบำรุงด
1: ัง
0: น
1: ั้
0: นเนี่ย
1: อ
0: ันนี้มันก็เลยทำหน้าที่แค่ว่า
1: ให้ลื่น
0: ใช่เคลือบกันให้ความชุ่มชื้นกับผิวเพื่อกันน้ำ
1: กันน้ำออก
0: จากผิวเราก
1: ันน้ำออกนะ
0: คะยิ่งคนผิวแห้งเนี่ยต้องใช้เครื่องที่มีออยล์นี้อยู่ด้วยนะคะต่อไปก็คือน้ำมันมะพร้าวอันนี้ได้จากธรรมชาติ
1: ธรรมชาติเลย
0: อันนี้จะมีกลุ่มกรดอะมิโนต่างๆนะ
1: คะ
0: ที่จะมาเข้ามาบำรุงผิว
1: แต่น้ำมันมะพร้าวบำรุงผิวนะ
0: ค่ะ
1: ซึมแบบว่าทาแป๊บสักพักนึงมันจะแบบว่าคือมันไม่เหนอะ
0: ใช่ค
1: ่ะมันไม่เหนอะนะมันไม่เหนอะค่ะ
0: นะคะทีนี้ส่วนที่3นะคะกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มแอคทีฟนะคะหรือว่าเป็นพวกสาร
1: สำคัญสารสกัด
0: นะคะก็จะมีอะไรว่าสารสกัดสับปะรดนะคะตัวนี้ก็สับปะรดก็มีรสเปรี้ยวใช่ไหมคะส่วนใหญ่อะไรที่เป็นรสเปรี้ยวก็จะเป็นกรดกรดก็จะช่วยอะไรก็คือผัดในเรื่องของเซลล์ผิวนะคะออกไปนะคะวิตามิน B3 วิตามิน B3 นี่นะคะจะเห็นทุกผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดเนี่ยถ้าไปสังเกตนะคะอะไรที่เป็นไวท์เทนนิ่งอะไรที่ต้องการความกระจ่างใสของผิวอะไรต่างๆนะคะจะต้องมี
1: วิตามิน B3
0: ซึ่งอีกชื่อหนึ่งก็คือเซียนินามายนะคะตัวนี้เป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสและที่สำคัญนะคะตัวเขาเนี่ยลดอาการอักเสบได้ด้วยนะคะในผลิตบาง
1: ก็เลยจำเป็นต้องใส่นะ
0: ค่ะพวกกลุ่มสิวกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะใช้พวกวิตามิน B3 นะคะแล้วก็ตัวต่อมาก็คือสารกันเสียนะคะเราเลือกใช้ตัวฟีโนสแตทนะคะเป็นตัวสารกันเสียนะคะถ้าไม่มีสารกันเสียอยู่เกิดอะไรขึ้นในผลิตภัณฑ์นะคะ
1: ก็จะแบบว่าเก็บได้ไม่นานนะมันก็จะขึ้นราบ้างใช่ไหมคะหรือว่ามีเชื้ออะไรไม่รู้แหละเกิด
0: เชื้อได้ขึ้นง่ายขึ้น
1: เพราะมันมีสารหลายๆอย่างรวมกันแล้วมีสารจากธรรมชาติด้วยมันไม่คงทนหมายถึงว่ามันไม่ใช่ว่าอยู่โอเคแหละอย่างน้ำมันมะพร้าวมันอยู่ตัวเดียวมันอาจจะอยู่ได
0: ้ค่ะ
1: มันจะอยู่ได้นะแต่พอมันมาผสมกับอย่างอื่นนะคะมันก็อาจจะเกิดการ
0: เมื่อเอาไงค่ะเมื่อน้ำกับน้ำมันมารวมกัน
1: อ๋อเมื่อน้ำกับน้ำมันมารวมกันก
0: ็มันสามารถที่จะเกิดเชื้อรา
1: เชื้อราได
0: ้นะคะดังนั้นเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องใส่สารกันเสีย
1: สารกันเสีย
0: อย่างที่อา

0: อาจารย์พูดว่าถ้าไม่ใส่ก็เกิดเชื้อราอันนี้ใช่ค่ะเกิดเชื้อราแล้วเกิดประมาณแค่7วันเนี่ยก็จะเกิดเป็นเชื้อราสีเขียว
1: ๆแบบ
0: ขึ้นมาบนผิวเนื้อนะแสดงว่า1 นะคะถ้าใส่ไปแล้วเนี่ยแล้วเกิดเชื้อเนี่ยแสดงว่าสารกันเสียตัวนั้นเนี่ย
1: มันคุมไม่ได
0: ้หรือว่าใส่ในปริมาณที่ไม่ถึงนะคะ2ก็คือลืมใส่
1: ลืมใส่นี่อาจจะมีคืออย่างงี้สารกันเสียเนี่ยมันมีหลายตัวใช่ไหมคะม
0: ี
1: หลายตัวใช่แต่ว่าที่เลือกตัวนี้เพราะว่ามันน่าจะคุมเชื้อได้ค่อนข้างครอบคลุมใช่ไหม
0: ใช่ค่ะนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นด้วยความที่เป็นสครับกาแฟ
1: มันก็ควรจะมีกลิ่นอะไร
0: เราก็เลยเลือกกลิ่นกาแฟนะคะซึ่งกาแฟเนี่ยจะใส่ผงกาแฟที่เป็นชงแบบ
1: กาแฟชงได้ไหม
0: ได้นะคะ
1: อินสแตน
0: ที่แบบที่มันไม่เป็นทีอินวันอะไรแบบนั้นนะคะไม
1: ่กาแฟล้วน
0: ๆอย่างนั้นนะคะ
1: ที่ไปทำชงกาแฟดำ
0: ใช่สามารถแต่งถ้าไม่แต่งด้วยกลิ่นฟราแกนที่เป็นกลิ่นกาแฟก็สามารถใส่ผงกาแฟแบบนั้นนะคะ
1: แต่กลิ่นมันจะอ่อนนะพูดถึงอะกลิ่นมันอ่อนไหม
0: แล้วก็ตัวเขาจะให้สีด้วยสมมติอยากได้แบบสีกาแฟเลยนะคะโดยไม่แต่งสีเนี่ยก็คือใส่ตัวกาแฟแล้วก็บวกกับกากกาแฟก็ได้หรือจะใส่เฉพาะกากกาแฟแล้วก็แต่งกลิ่นแบบมีสูตรที่
1: ใช่
0: ที่แบบนี้ก็ได
1: ้พอรู้ว่าผลิตภัณฑ์หลายๆผลิตภัณฑ์เนี่ย
0: ค่ะ
1: มันเป็นแค่กลิ่น
0: ใช่ค่ะ
1: มันเป็นแค่กลิ่นนะแต่ว่ามันให้ความรู้สึกคือคนเนี่ยพอได้กลิ่นมันก็มีความรู้สึกคล้อยตามว่ามันคือสิ่งนั้นใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นแล้วอีกอย่างนึงคือเคาะอย่างกาแฟเนี่ยสมมติใส่ไปในผลิตภัณฑ์เนี่ยกลิ่นมันอาจจะอ่อนเกินไปหรือว่าอยู่ไม่นานก็ใส่กลิ่นกาแฟเสริมเข้าไปเพ
0: ื
1: ่อให้มันอยู่คงทนและมีกลิ่นมากขึ้นชัดขึ้นกลิ่นชัดขึ้นเน
0: าะค่ะเพราะว่าบางคนแบบว่าแพ้พวกกลิ่นสังเคราะห์อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยนะคะก็หลีกเลี่ยงก็คือใส่กาแฟ
1: ใส่กาแฟจริงไปเลยใส่กาแฟจริงไปเลยค่ะ
0: ส่วนที่4จะเป็นกากกาแฟนะ
1: นี่มาแล้ว
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ก
1: ็
0: คือเนี่ยค่ะหน้าตากากกาแฟนะคะจะเป
1: ็นอันนี้คือกากใช่ไหม
0: กาก
1: กากจากกาแฟสด
0: ใช่ค่ะ
1: ที่เขาทำกาแฟสดมาแล้ว
0: จะไม่ละลายนะคะ
1: อ๋อมันจะไม่ละลายมันจะกลายเป็นสครับใช่ไหม
0: จะเป็นสครับอยู่แบบ
1: จะกลายเป็นสครับอ๋อแต่ถ้าสมมติว่าเราจะไปเอากาแฟแบบที่ชงกินดื่มเนี่ยมันจะละลายหมดเลย
0: ใช่ค่ะไม่เป็น
1: ต้องเอากากกาแฟ
0: ใช่ค่ะต้องเป็นกากกาแฟนะคะ
1: ทีนี้กากกาแฟเนี่ยเขามีขายไหมหรือว่าม
0: ีเยอะเลยค่ะมีหลายร้านเลยนะคะมีแต่ละสีแต่ละขนาด
1: เหรออ
0: ันเนี้ยเลือกตามความชอบได้เลยค่ะอาจารย์
1: เราไปขอตามร้านกาแฟได้ไหม
0: จริงๆได้นะคะถ้าเขาให้ ได้เลยนะคะถ้าเขาให้เรานี่นะคะแต่ว่า อยากให้มันไม่ชื้น
1: เคยขอไปเอามาใส่ต้นไม
0: ้
1: เอามาใส่ต้นไม้อะค่
0: ะ
1: เห็นไหมกาแฟมันมีประโยชน์หลายอย่างนะ
0: ใช่
1: มาใส่ต้นไม้ก็ได้นะคะมาใส่ต้นกุหลาบ
0: มันใส่ต้นกุหลาบ
1: มันทำให้งามขึ้นแล้วมันก็ถ้าเป็นกากกาแฟแบบชนิดที่หยาบหน่อย
0: เ
1: ขาว่ามันจะกันไอ้หอยทากเพราะว่ามันจะบาดเวลาเขาเดินมาแล้วก็กระดึบใช่ไหมมันก็จะมาบาดไอ้พวกเศษกาแฟเนี้ยแต่อันนั้นคือต้องค่อนข้างหยาบหน่อยนะคะจะทำได้ค่ะ
0: โอเคค่ะทั้งหมดนะคะก็จะมีทั้งหมด4ส่วนด้วยกันที่เราแนะนำตัววัตถุดิบไปนะคะทีนี้ขั้นตอนของการผสมนะคะเดี๋ยวเราจะถ้าดูในสูตรตามวิธีทำเลยก็
1: ค
0: ือข
1: ั้
0: นตอนที่หนึ่งก็คือแบ่งน้ำนะคะมาละลายตัววิตามิน B3
1: ก่อน
0: แบบนี้เลยนะคะเทน้ำพอท่วมแบบนี้นะคะแล้วละลายจนใสเลยนะคะส่วนที่เหลือนะคะก็คือส่วนที่หนึ่งเนี่ยเราก็จะเทลงหม้อใบที่1แบบนี้เลยนะคะทั้งหมดนะคะในส่วนที่1เราจะเททุกอย่างนะคะลงในหม้อแบบนี้เลย
1: อ๋อตะกร้อ

0: นะคะอันนี้ในส่วนที่1จะเห็นว่าเรายังไม่ให้ความร้อนนะคะต่อไปก็คือเตรียมในส่วนที่2นะคะเอาส่วนที่2นะคะทั้งหมดเทรวมกันเลย
1: ส่วนที่เป็นน้ำมันใช่ไหม
0: ใช่ค่ะส่วนที่
1: สองที่เป็นน้ำมัน
0: นะคะเราจะเททุกอย่าง
1: รวมกันทั้งผง

0: สุดท้ายก็คือน้ำมันมะพร้าวนะคะค่ะส่วนทีนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่หนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนที่สองนะคะทั้งหมดเลยนะคะแล้วต่อไปก็คือเราจะให้ความร้อนทั้งสองส่วนเลยนะคะก็คือส่วนที่หนึ่งและส่วนที่สองซึ่งความร้อนที่ใช้นะคะเรากำหนดอยู่ที่ช่วง70ถึง75องศานะคะในการให้ความร้อนนะคะนั้นเนี่ยเราจะเปิดไฟพร้อมๆกันเลยนะคะ
1: ทำพร้อมกันเลย
0: ใช่ค่ะทำพร้อมกันเลย
1: เพราะเดี๋ยวอุณหภูมิจะได้เท่าๆกัน
0: ใช่ค่ะก็ละลายนะคะจนอุณหภูมิทั้งสองหม้อเนี่ยอยู่ในช่วงที่กำหนดนะคะ

0: ที่จะมาควบคุมในเรื่องของอุณหภูมิว่า
1: อ๋อค่ะ
0: เราจะรู้ได้ยังไงว่
1: าอุณหภูมิมันได้แล้วจ้ะก็มีเทอร์โมมิเตอร
0: ์ถูกต้องค่ะมีเทอร์โมมิเตอร์นะคะหรือว่าถ้าไม่มีหรือว่าจะให้ดีกว่านั้นก็คือแบบยิง
1: แบบยิงค่ะ
0: ที่มันขึ้นมาเลยอย่างนั้นก็ได
1: ้แต่อย่าให้ฐานมันอ่อนนะ
0: ใช่ค่ะหรือว่าจะเป็นแบบจุ่มที่ขึ้นเป็นตัวเลขก็ได้
1: ค่ะ
0: ซึ่งถ้าเป็น
1: แท่งๆนะเป็นแท่ง
0: ๆเทอร์โมมิเตอร์ที่เราเรียกกันว่าประหลอดเนี่ยค่ะแท่งประหลอดใช่มั้ย
1: ครับใช่ๆๆแต่มันยาวนะ
0: มันยาวแล้วก็1เสี่ยงต่อการแตกได้ง่ายนะคะ
1: แต่ไม่ใช่ประหลอดแบบวัดไข้นะ
0: ใช่ค่ะ
1: มันยาวกว่านั้นมันยาวกว่านั้น
0: จะยาวกว่านั้นแล้ว
1: ยาวกว่านั้นยาวกว่านั้น

0: ตอนนี้เราก็จะ
1: เกือบหมดแล้วเกือบหมดแล้ว
0: เห็นไหมคะว่าถ้าเราไม่มีโทมิเตอร์เนี่ยเราจะสังเกตได้ยังไงนะคะ
1: จ้ะ
0: สังเกตจากการละลาย
1: ละลายหมดแล้ว
0: จะละลายทุกอย่างเนี่ยทั้งส่วนที่1แล้วก็ส่วนที่2อะค่ะ
1: จ้ะ
0: จะละลายเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้เลยนะคะซึ่งถ้าละลายเดียวเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้แล้วนะคะ
1: ก็ปิดได้ใช่ไหม
0: เราสามารถปิดไฟได้เลยแล้วเราก็เอาส่วนที่เทง่ายอะค่ะ
1: เทไปเอาส่วนน้ำเทไปในน้ำมัน
0: ค่ะนะคะแบบนี้เลยแล้วอาจารย์คุณได้เลย
1: ค่ะโอเค
0: นะคะอันนี้ก็คือพออุณหภูมินะคะในส่วนที่1แล้วก็ส่วนที่2นะคะ
1: เท่ากัน
0: ใช่ค่ะเท่ากันหรือว่าอยู่ในช่วงที่กำหนดแล้วนะคะก็สามารถเอาเทรวมกันแบบนี้ได้เลยนะคะ
1: การคนต้องคนไปในทางเดียวกันไหมคะ
0: ใช่ค่ะการคนต้องไป
1: ไม่วนไปวนมานะคนไปในทางเดียวกันนะคะ
0: ใช่
1: เดี๋ยวมันจะแยกชั้น
0: เดี๋ยวความร้อนเนี่ยมันจะค่อยๆระเหยออกไปนะคะ
1: อันนี้เราปิดแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: อันนี้เราปิดแล้วใช่ไหมคะ
0: ความร้อนก็จะลดต่ำลงตอนนี้จะเห็นว่าพออุณหภูมินะคะได้ทั้ง2ส่วนแล้วเนี่ยเราปิดไฟเลย
1: อ๋อโอเคก่อนที่จะเทใช่ไหมก่อนที่จะเทใช่ไหม
0: ก่อนที่จะเทเนี่ยเราจะ
1: ปิดไฟทั้งคู่เลยแล้วก็เทเลย
0: เอามาเทรวมกันนะคะแล้วก็ผสมที่อุณหภูมิปกติได้เลยแล้วก็ระบายกวนหรือผสมอะค่ะ
1: เพื่อให้ระบายความร้อนออกใช่
0: ไหมระบายความร้อนออกนะคะให้อุณหภูมิเขาต่ำลงเนี่ยอยู่ประมาณซัก40องศาลงมานะคะ
1: ถึงจะใส่ส่วนอื่น
0: สามารถที่จะใส่ส่วน
1: พวกสารสกัดใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะพวกสารสกัด
1: เพราะถ้าใส่ก่อนหน้านั้นนี่มันอาจจะความร้อนมันอาจจะทำให้มันอะสลายตัวไปซะก่อนใช่ไหม
0: ค่ะใช่ค่ะอย่างนั้นเลยนะคะดังนั้นเนี่ยอย่างถ้าอันนี้เขาเรียกว่าการฮีทนะคะก็คือการให้ความร
1: ้อน
0: นะคะการหล่อเขาจะเรียกว่าการหล่อร้อน
1: หล่อร้อน
0: เมื่อผสมแบบนี้เสร็จแล้วอะค่
1: ะ
0: เอา1กับ2เข้ากันแบบนี้เสร็จแล้วนะ
1: คะ
0: แล้วเราอยากให้เขาเนี่ยอุณหภูมิต่ำเร็วเขาจะเรียกว่าการหล่อเย็น
1: อ๋อต้องไปแช่ในน้ำเหรอ
0: คือสามารถเอาไปหล่อเย็นเอาน้ำนะคะ
1: ใส่กะละมัง
0: ใส่กะละมังมาแล้วไม่ใช่เอาเนื้อครีมเทลงไปนะคะ
1: เอาหม้อวาง
0: แบบที่เราทั้งหนึ่งและสอง
1: เอาหม้อเนี่ยลงไปวางใน

0: แล้วหล่อเข้าไปน้ำไม่ใช่น้ำเย็นจัดนะคะ
1: น้ำธรรมดา
0: ที่เปิดออกมาจากก๊อก
1: ก็เลยธรรมดา
0: ที่เป็นน้ำธรรมดา
1: แต่อย่าให้น้ำมันล้น
0: ใช่
1: ก็นะคะ
0: นะคะก็หล่อไปเพื่อทำให้เนื้อเขาเซ็ตตัว
1: เร็ว
0: ได้เร็วขึ้นค่ะอันนี้ก็คือการหล่อเย็น
1: อันนี้หล่อร้อนอยู่แต่กำลังทำให้มันเย็นลง
0: เนี่ยนะคะกำลังทำให้เย็นลงซึ่งถ้าเอาน้ำมาน้ำเปล่ามาตอนนี้ก็คือ
1: จะเย็นเร็วเลย
0: หล่อเย็นแล้วนะคะเนื้อก็จะเซ็ตตัวได้เร็วขึ้น
1: มันจะเซ็ตต่อเมื่อมันเย็นใช่ไหม
0: ใช่ค่ะคือแว็กนะคะอารมณ์เหมือน
1: อ๋อเหมือนเทียนถ้ามันร้อนมันก็เป็นของเหลวพอมันเย็นมันก็เป็นของแข็ง
0: ใช่ค่ะแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ที่ความร้อนมันสูง
1: ค่ะ
0: ถึงจุดที่แวกหลอมเหลวอยู่ก็ยังไงเนื้อก็จะเหลวนะคะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่อุณหภูมิเริ่มลดลงเรื่อยๆเนี่ยแวกก็จะมีความข้นดังนั้นเนี่ยเนื้อครีมก็จะมีความ
1: ข้นเมื่อมันเย็นลง
0: ถูกต้องนั้นเห็นเหลวๆแบบนี้นะคะไม่ต้องตกใจนะคะว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะข้นจะข้น
1: พอเย็นก
0: ็อุณหภูมิต่ำลง
1: ค่ะ
0: นะคะจะเห็นว่าตามขอบเราจะเห็นว่าเขาเริ่มจับตัวกันเป็นแบบ
1: เริ่ม
0: เนื้อข้นๆของขาวขึ้นมาแล้วนะคะจริงๆอันเนี้ยเราสามารถยกลงออกจากเตาได้เลยนะคะ
1: เพื่อ
0: แบบว่า
1: เพื่อให้มันเย็นเร็วป่ะ
0: ใช่ใช่เย็น
1: เพราะว่าเตามันอาจจะมีความเดี๋ยวต้องเอาเตาออกมานะฮะจะได้ดูตรงนี้
0: เนี่ยค่ะเพราะว่าอยู่บนเตาบางทีเนี่ยค่ะ
1: ความร้อนยังมี
0: ใช่
1: มันยังมีความร้อนอยู่มันก็เลย
0: จะทำให้แบบว่ามัน
1: เย็นช้า
0: เย็นตัวช้านะคะแล้วครีมจะลดลง
1: ต้องทำเร็วไหมคะ
0: การกวนเนี่ยจริงๆถ้ากวนเร็วเกินไปก็ไม่ดีค่ะ
1: ไม่ดีฟองอีก
0: นะคะการกวนช้าจนเกินไปก็ทำให้เนื้อ
1: ไม่ยังไม่เนียนมันก็จะแข็งซะแล้ว
0: กระจายตัวไม่ดีเข้ากันไม่ดีนะคะก็ต้องหาจับจุดหรือจังหวะนะคะ
1: ให้ได้ก็ต้องอยู่ที่การลองทำดู
0: ใช่ค่ะ
1: ลองทำดูแล้วก็จะรู้จังหวะมัน
0: เนื้อเขาเรียกอะไรนะคะอาจารย
1: ์จ้า
0: และปริมาณของเนื้อเนี่ยมันแตกต่างกันแรงเหวี่ยงหรือแรงปั่นก็จะแตกต่าง
1: กันอ๋อค่ะ
0: เห็นไหมคะ
1: เริ่มแล้ว
0: เราอยู่บนเตาเขายังร้อนอยู
1: ่ใช่กวนตั้งนานไม่เป็นเลยนี่เริ่มเริ่มคนแล้วโอ้เริ่มเป็นครีมแล้ว
0: สังเกตว่าเราจะเห็นเป็นครีมนะคะข้นๆแบบนี้เลยนะคะเนี่ยแสดงว่าอุณหภูมิเขาลดลงแล้วนะคะ
1: ถ้า
0: เนื้อข้นอย่างเงี้ย
1: อุณหภูมิลดลงแล้ว
0: ต่อไปก็จะเป็นส่วนประกอบที่
1: เป็นพวก
0: สารสกัด
1: นะ
0: คะที่เราจะใส่ไปนะคะเดี๋ยวอาจารย์คนต่อได้เลยค
1: ่
0: ะเราจะใส่พวกสารสกัดในส่วนที่3ได้เลยนะคะเมื่ออุณหภูมินะคะ
1: มันต่ำ
0: กว่า
1: 40องศาน
0: ะคะเราก็จะเริ่มใส่ส่วนที่
1: เป็นสารสกัด
0: ใช่ค่ะส่วนที่3ลงไปนะคะอันนี้กลิ่น

0: ค่ะเดี๋ยววิตามิน B3
1: ค่ะ
0: ถ้าทำน้อยๆอะค่ะ
1: จ้ะ
0: เรากวนมือได้
1: มือได
0: ้แต่พอทำเป็นหลัก1กิโล2กิโลขึ้นไปเนี่ยก็แนะนำให้ใช้เครื่องผสม
1: ไอ้เครื่องผสมเนี่ยนะ
0: ใช
1: ่ไหมคะ
0: ได้เลยนะคะเพราะว่า
1: ไม่งั้นมันจะไม่งั้นมันจะเมื่อยมากเลยค่ะ
0: กว่า
1: จะ
0: กว่าจะตัวเราอะเสียแรงเยอะด
1: ้วยแล้วก็มันจะไม่เนียนด้วย
0: ถูกต้อง
1: ใช่ไหมคะ
0: มันจะไม่เนียนนะคะแล้วก็พอส่วนที่3เข้ากันแบบนี้แล้วนะคะเราก็ตัวส่วนที่4ก็คือกากกาแฟไปแบบนี้เลยนะคะเราก็จะได้เป็นสครับ
1: ว้าวช็อกโกแลตเหมือนขนมเลย
0: นะคะ
1: เหมือนขนมเลย
0: กินไม่ได้นะคะ
1: โอ้ยทุกอย่างมันเหมือนขนมหมดเลยอะค่ะมันเหมือนน่ากินนะมันเหมือนเราทำขนม
0: ใช่ค่ะทีนี้ไม้พายใช้ตอนไหนนะคะ
1: ใช้ตอนนี้แหละจะต้องตะล่อมตะล่อมตะล่อม
0: แล้วก็จะเก็บเห็นว่ามันจะมีตาม
1: ใช่ใช่ที่มันที่มันยังเรากวนไม่ถึง
0: ใช่ค่ะเราก็จะใช้ไม้พายนะคะเก็บแบบนี้ได้เลย
1: นี่ประโยชน์ของไม้พายอยู่ตรงนี
0: ้นะคะทีนี้

0: กวนอีกสักรอบค่ะใช่ต้องทีนี้การบรรจุนะคะ
1: ค่ะ
0: เห็นร้อนๆแบบนี้ยังบรรจุไม่ได้นะคะ
1: ต้อง
0: ทิ้งให้เขาเซตตัวก็คืออุณหภูมิปกติของทั่วๆไปอะค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วเราค่อยบรรจุเพราะว่าถ้าบรรจุในตอนร้อนๆเนี่ยแล้วปิดฝาเลยเกิดเหงื่อได
1: ้โอ้เดี๋ยวพอดีมันก็จะไม่สวยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วมันจะเสียไหมแล้วมันจะเสียไหม
0: คือถ้ากันเสียถึงก็ไม่เสียถ้ากันเสียไม่ถึงก็อาจจะเสียได้นะคะดังนั้นเนี่ยแนะนำว่าถ้าทำเสร็จแล้วค่ะเห็นเนื้อข้นอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งบรรจุนะคะทิ้งให้ความร้อนเขาระบายออกไปจนถึงอุณหภูมิปกติแล้วค่อยทำการบรรจุเอาง่ายว่าทิ้งไว้หนึ่งคืนนะ
1: คะอ๋อให้มันชัวร์ชัวร์
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวรบกวนอาจารย์เอา
1: ถ้วย
0: มาหน่อยค่ะ
1: จะอันไหนมันเยอะกว่ากัน
0: นะคะ
1: หอมด้วย
0: นะคะเนื้อตั้งแบบ
1: นี่เลยเหมือนเขาทำอี
0: ้น
1: ้ำมันนะ
0: เขาเรียกเนื้อตั้งอะไรนะ
1: เขาเรียกว่าตั้งยอด
0: ตั้งยอด
1: ใช่ไหม
0: แบบนี
1: ้เออที่เขาแบบที่เขาทำอะไรนะเอาไข่ขาวมาตีแล้วให้มันตั้งยอดอ่ะ
0: พวกทำพวก
1: ทำขนม
0: พวกอะไร
1: ใช่ใช่ใช
0: ่โอเคค่ะสำหรับสูตรกาแฟนะคะเนื้อก็จะได้ประมาณนี้นะคะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวต่อไปเราก็
1: ต้องใช้เตาอีกไหมคะ
0: เตาใช้สักหนึ่งเตาค่ะ
1: ใช้หนึ่งเตาอันนี้เก็บไปนู้นนะจะได้ไม่เกะกะ
0: นะคะเดี๋ยวเรามาดูสูตรที่สองกันเลยนะคะสูตรที่สองจะเป็นในส่วนที่เป็นพวกมาร์ก
1: นะคะมาร์ก
0: นะคะเรามีอะไรบ้างนะคะเรามาดูแต่ละส่วนกันเลยในสูตรนี้นะคะจะมีทั้งหมดนะคะ6ส่วนด้วยกันนะคะก็จะมีส่วนที่1นะ
1: คะ
0: ก็คือมี
1: น้ำ
0: นะคะเป็นตัวทำละลายนะคะมีโพรพิลีนกลายคอลนะคะที่เป็นตัวให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะกลีเซอรีนนะคะที่ช่วยกักเก็บความชุ่มช
1: ื้
0: นให้กับผิวนะคะอะลันโทอินนะคะช่วยลด
1: อาการแพ
0: ้นะคะออริโก GGF นะ
1: คะ
0: ก็ตัวนี้ก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะต่อมาส่วนที่2นะคะส่วนที่2ก็คือตัวของ Erythrophilic AVC นะ
1: คะ
0: ตัวนี้จะเกิดเนื้อเจลนะคะหรือว่าเป็นสารสร้างเนื้อนะคะเป็นให้เป็นเนื้อเจลขึ้นมานะคะแล้วก็ส่วนที่3นะคะก็จะเป็นกลุ่ม Active นะคะมีอะไรบ้างนะ
1: คะ
0: จะมีอัลฟาอะบูตินอันนี้จะเห็นอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่เป็นกลุ่มไวท์เทนนิ่งเยอะมากๆนะคะผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับลดฝ้าอะไรต่างๆพวกนี้ค่ะเพราะกลไกของเขาเนี่ยจะไปลดการสร้างเมลานินของผิวเรานะคะบางทีปัญหาของผิวหมองคล้ำอีกนึงก็คือ
1: เป็นฝ้าเนาะ
0: เมลานินเราสร้างมามากจนเกินไปเม็ดสีเข้มจนเกินไปนะ
1: คะ
0: ตัวอัลฟาเนี่ยก็จะไปช่วยลดการสร้างเมลานินตรงนั้นนะคะแล้วก็สารสกัดแตงกวานะคะตัวนี้ก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวกระชับรูขุมขนนะคะสารสกัดว่านหางจระเข้นะ
1: คะ
0: ตัวนี้ก็ช่วยทั้งลดอาการอักเสบนะคะให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะส่วนที่4ก็จะมีสารกันเสียนะคะก็คือตัวของฟีโนสแตทนะคะแล้วก็จะมีตัวอีมัลซิฟายเออร์นะคะก็คืออีมัลซูเจน HCO 040นะคะที่เป็นตัวเชื่อมแล้วก็กลิ่นนะคะส่วนที่6
1: หรือเปล่าคะ
0: ค่ะส่วนที่6นะคะจะเป็นสีวันนี้นะคะด้วยสารสกัดด้วยแตงกวาเนี่ยจะมีสีเขียวใช่ไหมคะใช่ค่ะเราก็จะใส่สีเขียวเข้าไปนะคะซึ่งสีเขียวที่ใช้ก็คือสีละลายในน้ำนะคะทีนี้ขั้นตอนผสมนะคะเดี๋ยวรบกวนอาจารย์หยิบหม้อมาเพื่อผสมนะคะขออนุญาตขอกระดาษทิชชู่หน่อยค่ะพอดีมี
1: หยดเข้าไป
0: ยังมีสิ่งปนเปื้อนอยู่นะคะนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มผสมเลยนะคะเราจะแบ่งน้ำในสูตรนะคะละลายอัลฟาอะบูตินค่ะเทน้ำพอท่วมนะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็จะเติมนะคะส่วนที่1ทั้งหมดนะคะลงในหม้อแบบนี้เลย
1: นี่เลยป่ะถึงนี้เลยไหมคะถึง
0: แว
1: ็กซ์ ส่วน ABC ป่ะ
0: โอลิโกค่ะ
1: ชื่อโอลิโกไหม
0: ใช่ค่ะแล้วก
1: ็อริโทฟลิก
0: นะคะอันนี้ก็คือเติมส่วนที่1นะคะทั้งหมดลงไปแล้วนะคะ
1: เขาอยู่ตรงไหน
0: แล้วเราก็จะให้ความร้อนนะคะละลายนะคะจนใสเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะ

0: ละลายส่วนที่1 นะคะให้ใสเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้นะคะแล้วสามารถปิดไฟได้เลยค่ะนะคะเดี๋ยวเราก็จะโปรยนะคะตัว AVC ลงไปแบบนี้เลยจะเห็นว่า AVC ที่โปรยนี่นะคะเราจะโปรยนะคะ
1: ต้องใช้ช้อนไหมคะ
0: เดี๋ยวใช้ค่ะอาจารย์เดี๋ยวสักครู่นะคะโปรยเดี๋ยวอาจารย์ช่วยคนหน่อยค่ะ
1: ได
0: ้นะคะเดี๋ยวเราจะโปรยนะคะผ่านตะแกรงร่อนแบบ

0: ตอนนี้เราโปรย AVC นะคะที่ส่วนที่หนึ่งเนี่ยก็คือปิดไฟแล้วเรียบร้อยนะคะไม่ให้ความร้อนนะคะแล้วก็โปรยผ่านตะแกรงย่างแบบนี
1: ้ถ้าอยู่คนเดียวนี่ก็คือยกลงแล้วก
0: ็ถูกต้อง
1: โปรยแล้วก็คนนะคะ
0: ต้องค่ะ
1: อันนี้ยกลงนะ
0: ยกลงได้ไหมคะ
1: เขาจะได้ไม่งงว่าอยู่บนเตา
0: ค่ะทีนี้เราก็ปั่นหรือว่ากวนนะคะในส่วนที่เป็น AVC เนี่ยให้เป็นเนื้อเจลที่สวยเป็นเนื้อเดียวกันนะคะหรือเราจะใช้เครื่องปั่นแบบนี้ก็ได้นะคะเรายังไม่ได้เสียบเลยค่ะสักครู่นะคะ
1: ยังไม่มีไฟ
0: ค่ะเดี๋ยวใช้ตัวนี้ช่วยนะคะเครื่องผสมปั่นถ้าจะใช้ปั่นนะคะ
1: ค่ะ
0: ความเร็วรอบต้องต่ำที่สุด
1: เอาเบอร์น้อยสุด
0: ค่ะเพราะว่าไม่อยากให้เจลเนี่ยมันเกิดเป็นฟองที่แม
1: ่อ๋อถ้ามันแรงฟองมันจะเยอะใช่ไหม
0: ใช่ค่ะนะคะ
1: ทีนี้ฟองมันแก้ได้ไหมถ้ามันอยู่ในเนื้อเจลแล้ว
0: ต้องให้ยุบค่ะ
1: อ๋อต้องรอให้
0: ยุบด้วยตัวเองหรือว่าจะต้องอาศัยเครื่อง
1: อ๋อเหรอ
0: ที่เขาเรียกว่าแวคูอัมอะค่ะการเพื่อลดฟองก่อนการบรรจุ
1: พวกสุญญากาศ
0: ใช่ใช่นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะเติมนะคะในส่วนที
1: ่นี่เหรอคะ
0: ค่ะ
1: นี่ป่ะ
0: ใช่ค่ะสามารถเติมมาได้เลย
1: เติมหมดเลยไหมคะ
0: อัลฟาโอวูติน
1: นี่นะใช่ไหม
0: สารสกัดแตงกวาเติมได้เลยค่ะแล้วก็จะมีตรงนี้ค่ะจังอัลฟาโอวูติน
1: มันยังไม่ค่อยเท่าไหร่
0: ไม่ได
1: ้สองตัวนี้ยัง
0: แล้วก็ตัวนี้ค่ะตัวนี้ต้องใช้ช้อน
1: อ๋อเหรอ
0: เอมอร์โซเจนใช่ไหมคะ
1: อ๋อใช่ใช่ใช่อ๋อมันมีอยู่มันมีอยู่แต่มองไม่เห็น
0: อาจารย์ใส่กับกลิ่นไปด้วยก็ได้ค่ะเอมอร์โซเจนนะคะแนะนำให้รวมกับกลิ่น
1: ไม่งั้นมันจะคือมันน้อยมากเลยแล้วมันก็เหนียวเหนียวอ่ะมันก็แบบ
0: มันจะเนื้อเป็นค่อนข้างนะคะตอนนี้ที่ใส่อยู่ก็คือส่วนที่4นะคะที่ใส่อยู่ก็คือตัวของอิมัลโซเจนนะคะแล้วก็กลิ่นซึ่งแนะนำว่าให้เอากลิ่นแล้วก็อิมัลโซเจนรวมกัน
1: ก่อนมันจะได้มีอะไรที่ละลายหน่อย
0: แล้วค่อยเทลงไปในส่วนที่ผสมนะคะนิดหน่อยโอเคค่ะแล้วก็อาจารย์เติมสีมาได้เลยค่ะแต่งเพื่อการแต่งสีก็คือเพื่อให้ดูน่าใช
1: ้ก็จะเป็นแบบแตงกวาใช่ไหมแตงกวาควรจะสีเขียวนะอ่อนๆนะคะได้ไหมเนี่ยกลิ่นพอมั้ยมันดูซิพอมั้ย
0: จะใช้ตะกร้อกวน
1: คือให้เขียวโอเคได้อยู
0: ่ประมาณนี้เดี๋ยวหนูขอช้อนหน่อยค่ะ
1: เพิ่มเขียวอีกไหม
0: เราสามารถ
1: เราลงไปล้าง
0: ไปล้างเอาเขียวออกแบบนี้ได้
1: เพราะว่าเขียวมันติดขวด
0: พอดีนิดเดียว
1: มันน้อย
0: ไป
1: มันน้อย
0: เดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเราจะรบกวนอาจารย
1: ์
0: เอาถ้วยมาหน่อยค่ะเดี๋ยวเราจะตักเนื้อออกเลยตอนนี้ก็คือเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็คือใส่ทุกอย่างนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้ครบแล้วเรียบร้อย
1: ค่ะ
0: นะคะทีนี้ก็จะได้เป็นเนื้อเจลแบบนี้เลยนะคะสีเขียวคือระดับของสีอะค่ะ
1: ค่ะ
0: มันขึ้นอยู่กับเราเลยนะคะ
1: ว่าจะต้องการสีขนาดไหน
0: จะต้องแต่ง
1: คิดถึงอ
0: ยากได้สีแบบไหน
1: คิดถึงขนมชั้น
0: นะคะแต่สีอย่างที่บอกว่าในสูตรเนี่ยจะบอกว่าเป็นสีที่ละลายในน้ำนะคะถ้าใช้สีที่ละลายในน้ำมันเนี่ย
1: จ้ะมันจะแยกไหม
0: มันไม่แยกค่ะ
1: แต่
0: ม
1: ัน
0: จะขุ่น
1: อ๋อมันขุ่น
0: แล้วก็ไม่เข้ากันนะคะแล้วสีที่เราเห็นเนี่ยส่วนใหญ่สีที่ถ้าซื้อมาใช้อะค่
1: ะ
0: มันไม่ได้มาในรูปแบบที่เป็นน้ำแบบนี้นะ
1: ใช่มันมาเป็นผง
0: มันมาเป็นผงพอมันมาเป็นผงเนี่ยนะคะ
1: ต้องมาละลายก่อนใช่ไหม
0: จะต้องเอามาทำก็คือการเตรียมสีนะคะคือเอาน้ำนะคะอันนี้เพิ่มเติมให้นะคะก็คือน้ำ100กรัมสี1กรัม
1: นะคะผสมกันก่อน
0: ใช่แล้วก็เอาละลายกับน้ำอะ
1: ค่ะ
0: เอาผสมกัน
1: ให้เป็นสีน้ำ
0: ใช่แล้วก็ค่อยเอามาชั่งแล้วก็ใช้
1: ค่อยมาใช้
0: นะคะอย่างนั้นได้เลย
1: นี่อันนี้ไม่ต้องล้างออกใช่ไหม
0: มาร์กตัวนี้จริงๆสามารถทำเป็นมาร์กข้ามคืนได้เราจะเคยได้ยินคำว่ามาร์กข้ามคืน
1: หรือ sleeping mark
0: ใช่ไหมใช่ค่ะ sleeping mark อะไรต่างๆพวกนี้นะ
1: คะ
0: จริงๆตัวนี้เป็นมาร์กที่ใช้แล้วไม่ต้องล้างออกเป็นมาข้ามคืนได้เลยนะคะเราก็จะได้เป็นตัวสครับกาแฟนะคะน่ากินไหมคะอาจารย
1: ์
0: นะคะเป็นสครับกากกาแฟแบบนี้นะคะแล้วก็พอใช้สครับกากกาแฟเสร็จแล้วนะคะ
1: ล้างออก
0: นะคะแล้วเราก็มาใช
1: ้
0: ตัวมาร์กนะคะมาร์กแตงกวาแบบนี้นะ
1: คะ
0: ซึ่งใช้เนี่ยสามารถที่จะใช้นะคะแล้วก็มาร์กทิ้งเอาไว้ข้ามคืนได
1: ้ได้เลย
0: นะคะก็น่าจะมีประมาณนี้นะคะอาจารย
1: ์วันนี้เราก็ได้ผลิตภัณฑ์2ผลิตภัณฑ์แล้วนะคะซึ่งก็น่าใช้ทั้งคู่เนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็หวังว่าคงจะได้ประโยชน์นะคะให้ท่านผู้ชมไปลองทดลองดูนะคะแต่สูตรนี้ก็คือโอเคนะเรียบร้อยวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะพบกันใหม่ยังมีอีกหลายตอนนะคะเดี๋ยวแล้วก็พบกับพวกเราสองคนใหม่ในโอกาสหน้านะคะค่ะวันนี้ลาก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในส

0: ภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่คอต่อต่าง
1: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
0: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

ดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการ Digital Indian A Empowering Data to Business การใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับอาจารย์กุ้งคนเดิมวันนี้เราพบกันในตอนที่8แล้วนะคะก็คือ Dynamic Dashboard for Business ครั้งที่2นะคะซึ่งเป็นตอนต่อเนื่องเลยกับสัปดาห์ที่แล้วหรือว่าตอนที่7นะคะเพราะว่าตอนที่7อาจารย์กุ้งเวิร์กช็อปเนาะพาทุกท่านเนี่ยได้ทดลองใช้ Looker Studio นะคะในการสร้างหน้าแดชบอร์ดหรือว่าหน้ารีพอร์ตนะคะแต่ว่าตอนที่7เนี่ยเป็นการปูพื้นนะคะในระดับเริ่มต้นนะคะในระดับเริ่มต้นซึ่งตอนที่8วันนี้นะคะก็จะเป็นตอนต่อเนื่องเลยจะเป็นเวิร์กช็อปต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วเราก็ทำการปฏิบัติต่อนะคะจากสัปดาห์ที่แล้วเลยนะคะจะได้ต่อเนื่องแต่ถ้าใครยังไม่ได้ไปดูตอนที่7นะคะแวะกลับไปดูตอนที่7สักครู่นะคะแล้วก็มาต่อเนื่องกันในตอนที่8นะในตอนที่7นะคะอาจารย์กุ้งพาเวิร์กช็อปมาถึงส่วนนี้นะคะก็คือส่วนของการนำข้อมูลเนาะเข้ามาแสดงในรูปแบบของตารางนะคะหรือว่าเทเบิลนะคะตารางหรื

table เดี๋ยวเราจะมาเวิร์กช็อปกันต่อนะคะว่าในตอนที่8เราจะมาฝึกทำอะไรกันนะคะก่อนอื่นนะอาจารย์กุ้งจะพาทุกคนนะคะใส่โลโก้ก่อนแต่ว่าถ้าบางคนบอกว่าไม่มีโลโก้เลยล่ะอาจารย์กุ้งทำยังไงดีนะคะสำหรับการฝึกทำนะคะก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยไปที่ Canva นะคะไปที่ Canva พอดีอาจารย์กุ้งเปิดในส่วนของเทมเพลตโลโก้นะคะเทมเพลตโลโก้ซึ่งมีเยอะมากๆนะคะตรงนี้ส่วนไหนเสียเงินเนี่ยก็จะเป็นมีรูปสัญลักษณ์เนาะเป็นรูปมงกุฎใช่ไหมคะแต่พอดีอาจารย์กุ้งฟอยด์เอดูเคชั่นก็จริงๆตรงนี้ก็คือเสียเงินนั่นแหละแต่ว่าถ้าฝึกทำท่านเลือกใช้โลโก้ที่ไม่มีสัญลักษณ์เสียเงินนะคะจะได้ฝึกทำนะตรงนี้ทุกท่านเดี๋ยวอาจารย์กุ้งย้อนไปให้อีกหน่อยนะคะพอดีเราเลือกโลโก้ใช่ไหมคะโลโก้อาจารย์กุ้งเป็นข้อมูลที่ฝึกทำในเวิร์กช็อปที่7เนี่ยเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเสื้อผ้านะคะเพราะฉะนั้นเพื่อให้มันมีความสอดคล้องกันเพื่อให้สอดคล้องกันเนาะระหว่างธุรกิจกับ Data เนี่ยอาจารย์กุ้งก็โอเคงั้นหาโลโก้นะคะโลโก้เสื้อผ้าแฟชั่นมานะคะเสื้อผ้าเราจะเซิร์ชเสื้อผ้าก็ได้นะคะเราก็ใส่คำค้นเนาะใส่คำค้นแล้วเราก็กด Enter นะคะ Canva เขาก็จะแสดงเทมเพลตนะคะตามคีย์เวิร์ดของเราตรงนี้คือจะเป็นขนาดโลโก้นะคะเราต้องเลือกขนาดโลโก้มาก่อนเนาะแล้วก็เลือกประเภทของโลโก้นะคะแล้วก็ใส่ข้อมูลเข้าไปนะเราก็สมมุติว่าเลือกอาจารย์กุ้งแวะโลโก้ให้แป๊บนึงนะคะบางท่านอาจจะฝึกทำหรือนักเรียนนักศึกษาดูอยู่เนี่ยฝึกทำนะคะอาจารย์กุ้งเลือกของฟรีเป็นเพื่อนเนาะคุณบอกของฟรีมีน้อยแต่ก็มีนะมีน้อยแต่ก็มีนะยกตัวอย่างนี้วันนี้แยกทีละตัวอักษรเลยนะคะต้องใช้เวลายกตัวอย่างเราก็เลือกรูปแบบเทมเพลตโลโก้เนาะแล้วเราก็ดับเบิลคลิกเข้าไปแก้ไขข้อมูลอันนี้เป็นแบรนด์เป็นแบรนด์นะคะเป็นแบรนด์อาจารย์กุ้งเนาะเราก็พิมพ์ข้อมูลเข้าไปนะคะเราตัวอย่างเนาะสมมติว่าเป็นแบรนด์ชื่อแบรนด์ AJ กุ้งช็อปอย่างเงี้ยค่ะเราก็แก้ไขข้อมูลในเบื้องต้นเนาะแล้วก็ดาวน์โหลดลงมาดาวน์โหลดเฉพาะไฟล์ที่กำลังใช้งานอยู่ก็จะไปที่แชร์ไปที่ดาวน์โหลดนะคะแชร์ดาวน์โหลดแล้วก็เลือกหน้าปัจจุบันนะคะถ้ากรณีมีหลายหน้าอย่างของอาจารย์กุ้งอยู่หน้า9เนี่ยเราก็จะใช้แค่หน้า9อันนี้มาใช้งานใช่ไหมคะพอเราทำเสร็จใช่ไหมคะเราก็ดาวน์โหลดข้อมูลลงมาแชร์นะคะดาวน์โหลดเลือกหน้าที่จะดาวน์โหลดนะคะนามสกุลไฟล์เป็น PNG นะคะตามคำแนะนำนะคะแล้วก็เลือกหน้าที่จะดาวน์โหลดนะคะโดยการติ๊กที่หน้าปัจจุบันก็คือจะได้โลโก้หน้า9นะคะลงมาใช้งานเสร็จแล้วกดเสร็จสิ้นและกดดาวน์โหลดนะคะเลือกที่เก็บนะคะกดเซฟต่อไปเราไปที่ Looker Studio ของเรานะคะ Looker Studio นะคะเมื่อตอนที่7นะคะจันกุ้งพาเพิ่มข้อความใช่ไหมคะเพิ่มตารางเนาะเพิ่มข้อมูลลบข้อมูลนะคะตัดแถวนะคะแบ่งหน้าตรงนี้นะคะเราจะให้โชว์กี่เรคคอร์ดกี่โรนะคะเราก็มาเลือกตรงนี้ได้ทีนี้เดี๋ยวเราไปเพิ่มโลโก้ก่อนนะคะการเพิ่มโลโก้นะคะสมมติว่าตำแหน่งโลโก้จะอยู่ด้านบนซ้ายมือเนาะเราก็ไปที่ไอคอนแทรกนะคะไอคอนแทรกก็เลือกอัปโหลดจากคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะไปเลือกที่เก็บนะคะเมื่อสักครู่นี้เก็บไว้ที่เดสก์ท็อปใช่ไหมคะเราก็เลือกมานะคะเลือกมาจริงๆอาจารย์กุ้งทำไว้หลายอันนะตะกี้ขอเลือกอันนี้แล้วกันพอคลิกเลือกโลโก้ใช่ไหมคะภาพก็จะลงมาแปะทับกันอยู่เราก็เคลื่อนย้ายย่อขยายเนี่ยจัดให้เรียบร้อยนะคะจะไว้ตำแหน่งใดก็จัดให้เรียบร้อยเดี๋ยวจะมีนอกจากเทเบิลหรือตารางที่แสดงข้อมูลนะคะก็จะมีกราฟแผนภูมิรูปแบบต่างๆเนี่ยนำมาวางนะคะในส่วนของพื้นที่ที่กำลังทำงานอยู่เพราะฉะนั้นก็จัดนะคะจัดให้เพียงพอจัดข้อมูลให้เพียงพอยอดขายนะคะรายงานยอดขายร้านเสื้อผ้าฟอนต์ครั้งที่แล้วอาจารย์กุ้งพูดว่าเปลี่ยนฟอนต์ตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วฟอนต์ที่มีแล้วสวยเลยก็คือฟอนต์ภาษาอังกฤษเนาะถ้าเป็นฟอนต์ภาษาไทยเนี่ยต้องไปตั้งค่าเพิ่มเติมนะคะตั้งค่าเพิ่มเติมสังเกตว่าถ้าเปลี่ยนอาจารย์กุ้งยังไม่ได้พาตั้งค่าเพิ่มเติมใดๆนะคะถ้าเกิดเปลี่ยนนี่ก็ภาษาอังกฤษก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะอย่างที่บอกว่าภาษาอังกฤษฟอนต์จะสวยนะคะนี่เป็นโลโก้นะคะตรงนี้เป็นข้อมูลนะคะออเดอร์เดทวันที่สั่งซื้อหมวดหมู่ราคาต่อหน่วยนะคะราคาขายแสดงว่าตาราง

นี้เป็นตารางขายสินค้านะคะตารางขายสินค้าทีนี้การที่จะเพิ่มนะคะชื่อแผนภูมินะคะชื่อแผนภูมิชื่อแผนภูมิก็คือชื่อด้านบนหัวตารางนะคะ1คือเราคลิกที่ตารางนะคะคลิกที่ตาราง2เรามาอยู่ในส่วนของรูปแบบนะคะรูปแบบ3เรามองคำว่าชื่อแผนภูมินะตอนนี้ปุ่มปิดเอาไว้นะคะเราก็กดเปิดเราก็จะเห็นคำว่ารายงานร้านเสื้อผ้านะคะแล้วก็มีคำว่าตารางมาให้อันนี้เป็นข้อความโดยอัตโนมัติเนาะเรามาปรับแก้ในช่องนี้นะคะปรับแก้ในช่องนี้สมมติว่าตารางนี้เป็นตารางยอดขายเสื้อผ้าเนาะในร้านเอเจกุ้งช็อปนะคะข้อมูลที่จะปรากฏในตารางเนี่ยค่ะเป็นข้อมูลอะไรก็ได้ที่เราอยากจะให้โชว์ขึ้นมานะคะตามที่ผู้ใช้งานต้องการจะดูข้อมูลนะคะอย่างที่ได้เล่าในพาร์ททฤษฎีไปแล้วถ้าเราจะกลับมาทำการแก้ไขข้อมูลในตารางเนี่ยเราก็คลิกที่ตารางก่อนนะคะแล้วเราก็กลับมาที่แท็บการตั้งค่าแล้วเราก็มามองตรงไหนตรงมิติข้อมูลมิติข้อมูลก็คือจะโชว์ที่ตารางนะคะจะโชว์ที่ตารางเราจะลบจะเพิ่มก็แก้ไขได้เลยเนาะแบบที่อาจารย์กุ้งจัดฟีดไปแล้วในตอนที่7นะคะต่อไปนะคะแมทริกก็คือลบในส่วนของเรคคอร์ดเขานะคะที่จะโชว์ขึ้นมาอัตโนมัติด้านขวามือเนี่ยลบออกก็คือคลิกลบที่ในช่องในส่วนของแมทริกตรงนี้ได้เลยนี่ถ้าบางคนบอกว่าหัวตารางถ้าไม่ต้องการเป็นคำว่า order date category unit price total amount เราแก้ได้ไหมแก้ได้นะคะเอาเมาส์มาชี้ให้มีรูปดินสอเนี่ยปรากฏนะคะที่มีรูปดินสอเนาะตรงข้างหน้า fill หรือ column ที่จะแก้ไขนะคะเช่นตรงนี้จะเป็นคำว่าวันที่ขายสมมติว่าเป็นวันที่ขายอาจารย์กุ้งก็เปลี่ยนเป็นคำว่าวันที่ขายแล้วมาสังเกตตรงนี้ตรงหัวตารางก็จะขึ้นคำว่าวันที่ขายขึ้นมาเลยนะคะโดยอัตโนมัติประเภทข้อมูลก็คือเป็นวันที่อยู่แล้วนะคะเพราะตรงนี้ดึงมาจากตัว database นะคะ Google Sheet หรือว่า Excel ก็แล้วแต่เนาะก็คือเป็นประเภทข้อมูลก็คือเป็นเดทไปแล้วเป็นวันเดือนปีนะคะตรงนี้ category ก็คือเป็นหมวดหมู่หรือประเภทสินค้านะคะมาทวนการเปลี่ยนชื่ออีกทีหนึ่งแคตตากรีเนาะไม่ต้องการให้โชว์คำว่าแคตตากรีนะคะเราก็เอาเมาส์มาชี้ตรงหัวฟิลนะคะหัวฟิลแคตตากรีเนาะเอาเมาส์มาชี้นะคะให้รูปเรียนสอบปรากฏขึ้นแล้วก็คลิกครั้งหนึ่งแล้วก็คลิกแล้วก็พิมพ์แคตตากรีแปลว่าหมวดหมู่นะคะหรือประเภทก็ได้ประเภทสินค้าดีกว่าเราจะได้ไม่งงคือคนที่สร้างแดชบอร์ดนะคะสร้างแดชบอร์ดถ้าในหน่วยงานมีพนักงานใช่ไหมคะพนักงานอาจจะทำให้ผู้บริหารดูเพราะฉะนั้นก็ใช้ข้อมูลนะคะที่อ่านแล้วเข้าใจง่ายๆและเข้าใจตรงกันนะคะใช้ข้อความถ้าส่วนมากนะคะถ้าเป็นต่างชาติก็ใช้ภาษาที่ชาวต่างชาติเข้าใจถ้าเป็นคนไทยนะคะก็ต้องถามทำไปให้ผู้ที่ใช้งานตรวจก่อนดูก่อนว่าเอาแบบนี้ไหมแล้วก็ค่อยมาปรับแก้นะคะนี่คือประเภทสินค้านะคะยูนิตไพรส์คือราคาต่อหน่วยนะคะราคาต่อหน่วยถ้าเราจะเปลี่ยนนะทำยังไงทวนอีกทีนึงเอาเมาส์มาชี้ตรงรูปดินสอใช่ไหมคะเราอยู่ตรงไหนก่อนเราอยู่ตรงแท็บการตั้งค่านะ1คือคลิกเทเบิลนะคะคลิกเทเบิล2มาที่แท็บการตั้งค่า3เลื่อนเมาส์มาที่ยูนิตไพรส์4คลิกดินสอนะคะแล้วก็พิมพ์คำว่าราคาต่อหน่วยใช่ไหมคะอันนี้คือราคาต่อชิ้นละแล้วกด enter เนาะคือไม่กดเขาก็เปลี่ยนให้นะคะแล้วก็ไปตรงนี้คือยอดขายรวมนะ total amount เนี่ยค่ะยอดขายรวมหรือเป็นยอดขายสุทธิก็ได้นะคะก็คือเป็นคำที่ใช้ในหน่วยงานตัวเองนะคะหรือว่าเป็นคำที่เราเข้าใจง่ายๆถ้าเกิดเราใช้งานคนเดียวทีนี้หัวตารางเนี่ยถ้ากรณีที่ไม่ได้ต้องการให้ขึ้นมาแบบนี้เพราะไม่สวยเราก็สามารถ copy ตรงนี้นะคะคลิกที่ต้นฉบับเนาะกด control c คือ copyคลิกที่ว่างกด Ctrl V มาไหมถ้าไม่มานะคลิกขวาเลือกคัดลอกนะคะคลิกที่ว่างนะคะเลือกวางถ้า Ctrl C Ctrl V ไม่มานะคะก็คือใช้วิธีการคลิกขวาแล้วก็คัดลอกแล้วก็คลิกขวาเลือกวางเราก็เอาตรงเนี้ยในส่วนข้อความที่เราตกแต่งไว้แล้วใช่ไหมคะเป็นรายงานยอดขายเสื้อผ้าใช่ไหมตรงนี้เป็นรายการขายใช่ไหมคะ

แก้ถ้าเปลี่ยนสีก็เปลี่ยนได้นะคะตรงนี้เราไม่ใช้ก็ปิดไปเนาะหัวตารางเนาะปิดนะคะก็จะไม่มีนะคะไม่โชว์เราก็ทำการแก้ไขให้ตัวเล็กลงหน่อยจะเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรก็ได้นะคะตามที่เราต้องการอันนี้คือสีตัวอักษรเนาะถ้าสีพื้นก็คืออยู่ข้างล่างนะคะสีตรงนี้สีพื้นหลังหรือถ้าอยากโทนเดียวกันให้อ่อนลงก็ปรับนะคะให้ดรอปลงแบบนี้นะคะจันกุ้งสาธิตเป็นตัวอย่างนะคะทีนี้ในตารางนะคะตอนนี้ฟอนต์ในตารางเท่าไหร่ฟอนต์ในตารางเลื่อนลงเลื่อนลงอันนี้คือแถวที่ต้องการให้แสดงใช่ไหมคะทุกคนตั้งทุกท่านตั้งค่าไปแล้วเนาะก็คือแค่มาเลือกมาเปลี่ยนนะคะเลื่อนลงแถวสรุปลองเปิดลองเปิดแล้วมีการเปลี่ยนแปลงไหมไม่มีนะคะนี่คือแสดงแถวสรุปอ๋ออาจจะเป็นแถวสุดท้ายตรงนี้ทุกท่านลองเปิดปิดหรือว่าลองตั้งค่านะคะเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงเนาะแล้วก็เลื่อนลงมานะคะเรียงจากตัวเลขเนี่ยจากน้อยมามากหรือจากมากไปน้อยนะคะเราก็สามารถเลือกได้เลือกได้นะคะแล้วก็ตรงนี้คือในแท็บส่วนของการตั้งค่าเนาะเราไปที่รูปแบบนะคะรูปแบบชื่อแผนภูมิเนาะจันกุ้งเปิดปิดให้ดูแล้วนะคะตรงนี้ไม่เอาก็ปิดนะคะแล้วเลื่อนลงมานะคะนี่แบบอักษรนี่ขนาดอักษรในตารางนี่คือมองหาตรงนี้อยู่นะคะฟอนต์14เล็กนะคะเล็กเราก็เลือกนะคะตรงนี้เป็นฟอนต์ไหนถ้าเปลี่ยนปุ๊บแล้วหัวตารางเปลี่ยนแปลว่าเป็นฟอนต์เฉพาะหัวตารางนะคะเราก็เลื่อนลงมาอีกฟอนต์ในตารางล่ะฟอนต์ในตารางอยู่ตรงนี้12ก็คือเล็กมากๆนะคะเราก็ปรับ14ใหญ่ไปไหมถ้าไม่ใหญ่เราก็เอาไว้ที่14ถ้าขออภัย16นะคะใหญ่ไปหรือเปล่าถ้าใหญ่ไปแล้วก็สัก14นะคะอันนี้ก็คือต้องทำไปให้คนที่จะใช้งานเนี่ยลองดูก่อนนะคะว่าปรับแก้ตรงไหนหรือเปล่านะคะเพราะว่าบางทีในเรื่องของ Data ข้อมูลเนี่ยจะต้องใช้สายตาเนาะในการเพ่งในการดูนะคะเราก็ปรับให้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่จะใช้งานนะคะอันนี้คือส่วนของตารางเทเบิลนะคะการตั้งค่าเนี่ยก็คือลักษณะคล้ายๆกันนะคะก็คือคลิกที่ Object เนาะคลิกที่วัตถุหรือออบเจกต์นะคะแล้วก็ตั้งค่าค่อยๆคลิกตั้งค่าไล่ลงมานะคะตรงนี้ถ้าเป็นเท็กซ์เป็นออบเจกต์เป็นวัตถุเป็นชิ้นนะคะก็จะโชว์เฉพาะส่วนที่แก้ไขได้นะคะถ้าเป็นส่วนที่เชื่อมกับดัตเตอร์เบสนะคะเชื่อมกับข้อมูลนะคะในส่วนของเวิร์กชีตแต่ละหน้าเนี่ยก็จะมี2แท็บถ้าเกิดสังเกตนะคะสังเกตแต่ตั้งค่าก็คือการตั้งค่าในส่วนของข้อมูลที่จะเอามาโชว์นะคะแล้วก็รูปแบบคือความสวยงามความสวยงามพวกฟอนต์นะคะพวกสีเส้นสีตารางตรงนี้ค่ะตั้งค่าได้หมดเลยตรงนี้ใส่ได้หมดเลยนะคะเป็นทั้งแถวเลยถ้าใส่เยอะก็จะลายตานะคะถ้าลองคิดดูได้ลองคิดแล้วไม่เอาก็คือเอาสีออกยกตัวอย่างนะคะอันนี้สีเส้นนะถ้าไม่เอาก็เลือกโปร่งใสนะคะตรงนี้หมายเลขแถวเอาไม้หมายเลขแถวคือข้างหน้าตรงนี้นะคะ1 ถึง 200เนี่ยหมายเลขอาจารย์กงลองปิดไปเลขแถวหายเห็นไหมหายแล้วดูยากไหมดูยากแน่นอนนะคะแล้วก็เปิดไว้นะคะหรือตามความต้องการของการใช้งานอันนี้ความสูงอัตโนมัติลองเปิดลองปิดเนี่ยก็จะเห็นตัวอย่างตัดข้อความขึ้นมาทันใหม่กรณีที่ข้อความยาวนะคะตรงนี้เขาก็จะตัดให้พอดีขออาจารย์กุ้งตัวอย่างข้อความสั้นนะคะไม่ยาวถ้ายาวตัวหนังสือยาวต่อเนื่องกันเยอะนะคะก็ใช้เปิดฟังก์ชันนี้ได้นะคะแล้วก็อื่นๆนะคะตึงแถวตึงคอลัมน์ทั้งหมดนะคะตรงนี้แถวหนึ่งตึงไหมมีหัวตารางอยู่แล้วจริงๆไม่ต้องตึงนะคะถ้าตึงเขาก็จะตึงแถวที่เราเลือกนะคะขออภัยนะคะตึงโลนัมเบอร์นะคะโลนัมเบอร์คือคอลัมน์เดี๋ยวเราลองเราเลื่อนนะถ้าเลื่อนก็คือเลขหนึ่งตัวเลขเนี่ยจะยังอยู่นะคะเพราะว่าเราตึงคอลัมน์คือแนวตั้งนะคะมีคอลัมน์โลนัมเบอร์ตรงเนี้ยจำนวนตัวเลขใช่ไหมคะ1 ถึงเท่าไหร่200แล้วก็มีคอลัมน์อะไรอีกที่เขาให้เลือกให้ตึงคอลัมน์วันที่ขายประเภทราคาตรงเนี้ยตามที่เราเปลี่ยนชื่อเนี่ยคอลัมน์คือแนวตั้งลงมาเนี่ยแต่เราเลือกตัวอย่างเป็นตรึงโลนัมเบอร์ก็คือตัวเลข1 ถึง 200ถ้าอาจารย์กุ้งเลื่อนไปคือจริงเลื่อนมันก็หมดแล้วเพราะเราโชว์มาแค่4คอลัมน์เองถ้าเลื่อนไปตรงเนี้ยก็ยังค้างอยู่ก็คือตรึงในส่วนคอลัมน์นี้

จะให้เห็นตัวอย่างนะคะข้างค่าเนาะให้เห็นตัวอย่างอาจารย์กุ้งเพิ่มต้องเพิ่มข้อมูลอีกนะคะเวลาเลื่อนไปทางขวาเนี่ยจะได้เห็นว่าคอลัมน์นัมเบอร์เนี่ยตรึงอยู่นะคะวันที่ขายปุ๊บปุ๊บหมวดหมู่โปรดักต์นะคะจำนวนที่ขายหรออ่ะอันนี้คือจำนวนที่ขายนะคะตัวอย่างอันนี้ดีมากเลยพอเราเพิ่มมาใช่ไหมคะตรงนี้คือจำนวนที่ขายอ่ะเปลี่ยนชื่อก่อนจำนวนที่ขายใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูว่าในตลาดเนี้ยเรียงลำดับถูกไหมคือยอดขายรวมหรือว่ายอดขายเปลี่ยนเป็นยอดขายสุทธิยอดขายยอดขายสุทธิยอดขายสุทธิควรจะอยู่ขวาสุดใช่ไหมคะถ้าดูตามข้อมูลที่โชว์อยู่แล้วเราทำยังไงได้บ้างเราก็สลับขึ้นลงเลยตรงนี้แต่ที่จังกุ้งกดเมาส์ค้างลากเลื่อนขึ้นนะคะกดเมาส์ค้างเลื่อนขึ้นแล้วก็ปล่อยเมาส์นะเห็นไหมประเภทใช้ไหมสินค้าเนี่ยประเภทสินค้าราคาต่อหน่วยวันที่จำนวนที่ขายก็ขายสุทธิเรียงอย่างนี้น่าจะไม่งงใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าตัวอย่างข้อมูลที่ดีเนี่ยควรจะมีอะไรรหัสใบสั่งซื้อใช่ไหมคะแต่ทีนี้ข้อมูลที่นำมาฝึกทำเนี่ยก็เท่าที่มีเนาะเราก็ปรับนะคะตั้งค่าในเบื้องต้นให้ได้ก่อนพอเราไปแล้วนะคะก็ไปใช้กับข้อมูลจริงนะคะที่ทุกท่านมีตรงนี้เลื่อนได้เลื่อนขยับได้หมดเหมือน Excel หรือว่า Google Sheet นะตรงนี้หรือจะกด3จุดนะคะแล้วก็เลือกตรงเนี้ยมีให้เลือกนะคะปรับขนาดตรงนี้ปรับขนาดคอลัมน์มี2แบบคือจัดให้พอดีกับข้อมูลหรือว่าปรับความกว้างคอลัมน์ให้เท่ากันอาจารย์กุ้งเลือกพอดีกับข้อมูลเขาก็จะปรับให้สวยงามตรงนี้ข้อมูลน้อยข้อมูลมากเขาก็จะปรับให้เลยตรงนี้อำนวยความสะดวกมากๆเลยตรงนี้คือส่วนแรกนะคะต่อไปเราต้องการเพิ่มอะไรอีกเรากดเพิ่มแผ่นภูมินะคะเพิ่มแผ่นภูมิทีนี้เราอยากจะได้ตารางสรุปสถิตินะคะตัวสรุปสถิตินะคะก็เอาแบบแรกมาก่อนนะคะก็คือตารางสรุปสถิติแบบแรกคลิกปุ๊บเลื่อนเมาส์มานะคะแล้วก็คลิกตำแหน่งที่ต้องการวางตัวสรุปสถิติหรือว่าตารางสรุปสถิตินะคะก็คือจะสรุปข้อมูลนะคะที่มีนะคะที่มีเช่นถ้าในเทเบิลนี้มีเท่าไหร่200ขึ้นมา200อัตโนมัติเลยเห็นไหมคะเราก็ตั้งค่าเราก็ปรับเดี๋ยวค่อยจัดแล้วก็ปรับให้พอดีได้อีกทีนึงได้นะคะคือเอามาวางก่อนเราจะตั้งค่าข้อมูลใช่ไหมคะเราคลิกที่วัตถุนะคะเสร็จแล้วสังเกตว่ามีเรคคอร์ดเขาตลอดเลยเห็นไหมคะเรคคอร์ดเขาตรงเนี้ยเราไม่เอาจำได้ไหมมาเอาออกที่ไหนมาเอาตรงนี้เรคคอร์ดเขานะคะหรือจะเปลี่ยนชื่อก็ได้ไม่ใช้คำว่าเรคคอร์ดเขาทุกคนสงสัยไหมว่าทำไมตรงนี้เรคคอร์ดเขาอะจำนวนนับได้หนึ่งเพราะว่าอาจารย์กุ้งไปคลิกโดนแถวหนึ่งแถวถ้าอาจารย์กุ้งคลิกอันนี้ลองคลิกเรคคอร์ดเขาคือนับข้อมูลนะคะที่แอคทีฟอยู่อาจจะแบบเมาส์ไปคลิกหรือไปโดนหรือไปเลือกนะคะอันนี้คือถ้าไปโดนก็คือยังไงก็คือหนึ่งแถวเนาะถ้ายกเลิกแล้วให้โชว์ข้อมูลทั้งหมดคือคลิกซ้ำนะคะสำหรับมือใหม่เนาะที่เพิ่งฝึกนะคะสมมติว่าไปคลิกโดนก็คือ1แถวก็จะโชว์1ทุกคนบอกว่าแล้วจะเอาออกยังไงคลิกซ้ำก็คือเป็นการยกเลิกการเลือกนะคะก็จะโชว์ข้อมูลทั้งหมดเลยทีนี้จะเปลี่ยนนะคะไม่ใช่เอาออกเนาะต้องเปลี่ยนคำว่า record count ก็คือนับจำนวนนับข้อมูลจำนวนทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ข้อความที่เราต้องการเราไปที่ไหนคะเราคลิกที่วัตถุใช่ไหมคะแล้วเราก็ไปที่หัวได้ขอเช้านะคะต้องการจะเปลี่ยนเป็นคำว่าอะไรเราก็พิมพ์ไปที่ช่องนี้เลยเช่นจำนวนข้อมูลทั้งหมดนี้ก็จะเปลี่ยนตามที่เราต้องการนะคะเลื่อนนะคะปรับจากต่อไปนะคะหลายๆท่านบอกว่าเริ่มจับทางได้แล้วเริ่มจับทางได้แล้วนะคะเอามาวางแล้วก็ตั้งค่าเอามาวางแล้วก็ตั้งค่านะคะเอาแผ่นภูมิมาวางนะคะก็คือไปที่แผนที่นะคะตรงนี้เป็นแผ่นภูมินะคะเป็นแผ่นภูมิ

แผนภูมิคอลัมน์นะคะแผนภูมิวงกลมนะเป็นแผนภูมิโดนัทเป็นพายแผนภูมิพื้นที่นะคะตรงนี้แล้วก็มีเป็นแผนภูมิผสมแผนภูมิเส้นอันนี้คือประเภทแผนภูมิที่ Looker Studio มีให้เราเลือกใช้นะคะแค่เราคลิกเลือกคลิกแล้วก็มาวางที่พื้นที่แดชบอร์ดหรือว่ารายงานใช่ไหมคะเราก็ตั้งค่านะถ้าจากกระบวนการนะคะจากโปรเซสการทำงานนี้

ปิ๊บปุ๊บแล้วก็เลื่อนเมาส์นะคะเขาจะติดเมาส์มาเลยตอนเราเลื่อนเนาะแล้วก็คลิกทีหนึ่งนะคะคลิกครั้งหนึ่งก็เป็นการวางตรงนี้โปรแกรมทําการเชื่อมอัตโนมัตินะคะตอนนี้คือที่โชว์มาเป็นประเภทสินค้านะคะประเภทสินค้าก็จะเป็นการสรุปมาว่าสินค้าประเภทต่างๆนะคะเนี่ยจะโชว์ขึ้นมาตามนี้เลยขายได้เท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์นะคะตรงนี้เขาก็จะคำนวณมาให้เสร็จสับเลยนะคะเช่นอาจารย์กุ้ง TikTok ก็จะโชว์ข้อมูลท็อปอย่างเดียวคลิก3คือยกเลิกนะคะยกเลิกไหมคลิกต้องคลิกแรงๆนิดนึงนะคะเผื่อไม่ยกเลิกนะคะพอยกเลิกแล้วก็จะโชว์ข้อมูลหมวดหมู่หรือประเภทสินค้าทั้งหมดนะคะตรงนี้บวกกันแล้วต้องได้ร้อยเนาะตรงนี้ตัวอย่างที่โปรแกรมดึงมาให้เลยนะคะก็คือดึงในส่วนของประเภทสินค้าหรือว่าหมวดหมู่สินค้าขึ้นมาโชว์ในแผนภูมิโดนัทนะคะให้กับเราถ้าเราจะตั้งค่าจำได้ไหมหนึ่งคือคลิกวัตถุนะคะที่วัตถุหรือออบเจกต์นะคะที่ลงมาที่พื้นที่ทำงานเราแล้วสองไปขวามือเนาะขวามือในส่วนของตั้งค่าก็คือตรงเนี้ยในมิติของข้อมูลก็คือแคตตากรีก็คือประเภทหรือหมวดหมู่สินค้านั่นเองนะคะเราจะเปลี่ยนอะไรนะคะถ้ามาดูจากข้อมูลตัวอย่างข้อมูลตัวอย่างของแต่ละท่านนะอาจจะไม่ได้เหมือนอาจารย์กุ้งเนาะแต่ถ้ามาดูตัวอย่างของอาจารย์กุ้งนะคะเพราะจริงๆเรามีโปรดักต์อีกอย่างเนาะเดี๋ยวเราลองมาดูว่าโปรดักต์เนี่ยจะเป็นอะไรนะคะโปรดักต์คือสินค้านะคะที่ขายได้นะคะสินค้าที่ขายได้ที่ขายออกไปนะคะตรงนี้แสดงว่าจริงๆแล้วถ้าข้อมูลที่โชว์ในตารางทั้งหมดเนี่ยเราไม่ใช้ประเภทสินค้าได้ไหมจริงๆไม่ใช้ก็ได้นะคะอันนี้คือ product คือสินค้าที่ขายได้จริงๆใช้คำว่า product ก็จบเนาะแต่นี้อาจารย์กุ้งตัดทิศวิธีการเปลี่ยนชื่อด้วยนะคะแล้วก็ยังไงต้องสลับไหมควรจะสลับเพราะว่ายอดขายสุทธิยอดขายรวมควรจะอยู่ขวาเนาะเราก็เลื่อนไปสินค้าที่ขายได้เลื่อนไปไว้ลำดับที่2ก็ได้อันนี้คือรายการที่ขายได้เนี่ยอันนี้คือประเภทของเขาว่ารายการนั้นเนี่ยอยู่ในประเภทนี้แต่ถ้าประเภทสินค้าเราไม่ใช้เราก็ลบออกได้นะคะแต่ตอนนี้ดูตรงนี้ก่อนนะคะดูแผนภูมิที่เอามาวางนะคะแผนภูมิวงกลมดึงข้อมูลนะคะเชื่อมข้อมูลกับประเภทสินค้าทีนี้เราจะลบประเภทสินค้าออกจากตารางเพราะว่าข้อมูลเยอะไปไม่ใช้สมมติไม่ใช้โชว์ในนี้นะคะอาจจะใช้สินค้าที่ขายได้คือขายอะไรได้นะคะขายอะไรได้แล้วก็หน่วยกี่บาทซื้อหน่วยละกี่บาทนะคะแล้วก็ซื้อกี่ชิ้นใช่ไหมคะสมมติว่าจะใช้ข้อมูลเท่านั้นก็ไม่งั้นจะเยอะไปประเภทสินค้าไม่เอาแล้วเรามาดูว่าจะมีผลกับแผนภูมิที่เอาลงมาหรือไม่นะคะอาจารย์กุ้งจะลบอะไรลบประเภทสินค้านะลบปึ๊บมีผลไหมคะทุกคนไม่มีเพราะว่าข้อมูลประเภทสินค้านะคะก็ยังโชว์อยู่ที่แผนภูมินะคะแผนภูมิวงกลมนะคะตรงนี้ไม่มีผลกระทบเพราะว่าดึงข้อมูลจากดาต้าเบสมานะคะแสดงตรงนี้แต่ถ้าเราจะเปลี่ยนจากแผนภูมิวงกลมเป็นโปรดักต์ก็ได้นะคะเป็นโปรดักต์เราก็เลือกข้อมูลใหม่มาแทนข้อมูลเดิมนะคะอันนี้สมมติว่าอาจารย์กุ้งใช้ประเภทสินค้าเนาะประเภทสินค้าแล้วเราต้องการอะไรต้องการหัวข้อไหมคือถ้าจะให้สวยงามเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะทบทวนการ copy ถ้า control C คลิกว่า control V ไม่มาไม่ได้ทำไงคลิกวัตถุใช่ไหมคะคลิกขวาเลือกอะไรคัดลอกนะคลิกที่ว่างคลิกขวาเลือกว่างแล้วเลื่อนมาตรงนี้เป็นข้อมูลประเภทสินค้าข้อมูลประเภทสินค้าที่ขายได้นะอันนี้เป็นข้อมูลขอเปลี่ยนในคำว่าข้อมูลนะคะจะได้ไม่สับสนเนาะข้อมูลรายการสินค้าข้อมูลยอดขายจริงๆเป็นข้อมูลรายการสินค้าที่ได้อันนี้เปลี่ยนเป็นคำที่อาจจะไม่ได้ถูกหลักจริงๆนะคะท่านผู้ประกอบการใช้คำว่าอะไรก็คือปรับตามคำที่

ตรงกับที่ท่านใช้งานนะคะแต่สําหรับนักเรียนนักศึกษาก็คือฝึกนะลูกฝึกนะคะตรงนี้ตรงนี้เป็นข้อมูลประเภทสินค้านะคะโชว์ตรงนี้ซึ่งบวกกันแล้วจะต้องไม่เกิน100เนาะอันนี้เป็นประเภทนะคะแคตตากรีหมวดหมู่ของสินค้าเนาะตรงนี้เป็นข้อมูลที่โชว์มานะคะดึงจาก Google Sheet นะคะหรือดาต้าเบสหลังบ้านนั่นเองตรงนี้ปรับให้เรียบร้อยโอเคตรงนี้ถ้าเริ่มแบบนี้สวยงามแล้ว3จุดแล้วเรื่องอะไรปรับแต่งให้พอดีกับข้อมูลข้อมูลก็จะไม่พอดีนะเราก็ดูแล้วค่อยๆปรับนะคะต่อไปวางอีกได้ไหมวางอีกได้นะคะตอนนี้อยากไปเราก็ปรับย่อนะทุกอย่างย่อขยายได้หมดนะคะย่อขยายได้หมดถ้าไปโดนก็จะเป็นการเลือกข้อมูลอ่ะตรงเนี้ยจะตรงกับหัวข้อเวิร์กช็อปทั้งที่8ของเราอะเวิร์กช็อปในวีคที่8นะคะก็คือ Dynamic ใช่ไหมคะ Dynamic Dashboard อ่ะอันนี้เห็นไหมอาจารย์พุ่งมาโดนในส่วนของ 22% นะคะข้อมูลก็จะโชว์เลยตรงนี้จำนวนที่นับข้อมูลก็จะขึ้นมาเลยว่าสินค้าประเภทนี้มี44แถวนะคะมีข้อมูล44แถวหรือ44โลหรือ44ชนิดข้อมูลก็ได้ยกตัวอย่างก็คือจริงๆแล้วมี44แถวนะคะที่เป็นอยู่ในหมวดหมู่นี้นะคะแล้วเราลองเปลี่ยนล่ะตรงนี้ก็จะมีเท่าไหร่ถ้าเมาส์ชี้ก็จะขึ้นมาแล้วล่ะว่า26โล26แถวที่มีข้อมูลเกี่ยวกับประเภทสินค้าหมวดหมู่นี้อยู่นะคะหรือ 13% อ่ะเปอร์เซ็นต์ก็จะขึ้นมาในนี้ใช่ไหมคะ26ตรงกับจำนวนนับนะคะที่เราเอาไว้นับแต่ถ้าเราจะยกเลิกแล้วดูข้อมูลทั้งหมดเราคลิกซ้ำปึ๊บตรงนี้ก็จะโชว์ขึ้นมาจำนวนข้อมูลทั้งหมดมี200โล200แถวนะคะต่อไปต้องใช้เวลาในการทำให้สวยนิดนึงนะคะไปเอาอะไรลงมาดีอีกคลิกนะคะเลือกเปรียบเทียบยอดขายสุทธิแล้วกันเนาะหรือว่าเปรียบเทียบยอดขายนะคะยอดขายกับสินค้าหรือหมวดหมู่กับยอดขายรวมก็ได้ถ้าหมวดหมู่ก็จะแบ่งเป็นหมวดหมู่ทั้งหมดให้เห็นว่าหมวดหมู่นี้มียอดขายรวมเท่าไหร่หรือปะไม่ใช่สิหรือสินค้าที่ขายได้นะคะหรือสินค้าที่ขายได้กับยอดขายรวมก็ได้นะคะทีนี้ถ้าเป็นการเปรียบเทียบเนาะระหว่างสิ่งหนึ่งกับสิ่งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นแผ่นภูมิแนวตั้งหรือว่าแผ่นภูมิแท่งแผ่นภูมิแนวนอนแผ่นภูมิคอลัมน์เนี่ยค่ะมีให้เลือก6แบบอ๋อแล้วมีแบบแผ่นภูมิผสมด้วยลองเดี๋ยวเราลองเอาแล้วก็มีแผ่นภูมิเส้นลองเอาแผ่นภูมิเส้นกับอีกที่ว่างนะคะตะกี้อาจารย์กุ้งบอกเปรียบเทียบไปที่การตั้งค่านะคะถ้าเราจะดึงข้อมูลมาเปรียบเทียบกันเราก็ไปที่การตั้งค่าเนาะถ้ารูปแบบคือความสวยงามนะคะรูปแบบคือความตรงนี้เขามีค่าเริ่มต้นเนี่ยเป็นหมวดหมู่ขึ้นมาให้เลยนะคะแล้วก็หมวดหมู่ก็คือประเภทข้อมูลถ้าเราจะเปลี่ยนละเราจะเอาอะไรโปรดักใช่ไหมเราก็ดึงโปรดักมาขออภัยนะคะเราคลิกที่ชื่อแคตตากรีเนาะเราจะเป็นโปรดักเราก็เลือกโปรดักโปรดักถ้ามีหลายรายการก็จะเป็นแบบที่เห็นนะคะก็คือข้อมูลก็จะซ้อนๆกันแล้วเรามาดูในส่วนของแกน Y หรือแมทริกแมทริกก็คือเป็นเรคคอร์ดเขานะคะเรคคอร์ดเขาเราจะเอาไปเปรียบเทียบกับอะไรเราจะเอาไปเปรียบเทียบกับ total ใช่ไหมคะยอดขายรวมก็จะได้แบบนี้ดูยากไหมทุกคนว่าดูยากไหมทีนี้ถ้าทุกคนบอกว่าดูยากจังสมมติว่าเราเลือกแล้วใช่ไหมคะเราเลือกชนิดแผนภูมิมาแล้วนี้เป็นเปรียบเทียบยอดขายนะคะเปรียบเทียบยอดขายเนาะแสดงยอดขายข้อมูลรายการสินค้าที่ขายได้คือทั้งหมดนะคะนี้ก็คือเป็นเปรียบเทียบสินค้าที่ขายได้นะเขาก็จะสินค้านี้นะคะขายได้รวมยอดที่โชว์เนี่ยคือเป็นยอดรวมนะคะของแต่ละรายการแต่ละโปรดักต์นี้นะคะเขารวมมาให้แล้วแต่ว่ากรณีเป็นตรงนี้อาจารย์กุ้งเลือกแผ่นภูมิเส้นมาใช่ไหมแผ่นภูมิเส้นลองไปตั้งค่าก่อนเป็นหน้าอาจารย์กุ้งคลิกที่วัตถุนะมาที่รูปแบบเพื่อที่จะมาตั้งค่าตั้งค่าหมายถึงว่าตั้งค่ารายละเอียดของตัวแผ่นภูมินะคะลองเลือกเส้นซิ

เรื่องเส้นก็จะเป็นเหมือนตัวอย่างอันนี้ดูรู้เรื่องมากขึ้นไหมนะคะถ้ารู้เรื่องมากขึ้นเราก็ใช้ประเภทเส้นก็ได้อ๋อขออภัยถ้าดูแล้วเข้าใจมากขึ้นเราเลือกเป็นแผ่นภูมิแท่งก็ได้นะคะแล้วที่เป็นไดนามิกนะคะสังเกตเนี่ยอาจารย์กุ้งคลิกปุ๊บข้อมูลเปลี่ยนเลยนะคะตรงนี้ข้อมูลเปลี่ยนเลยสมมติว่าอาจารย์กุ้งคลิกหมวกอ่ะคลิกหมวกข้อมูลตรงนี้ก็จะเป็นอะไรหมวกอยู่ในหมวดหมู่ accessory นะคะ accessory แล้วก็มีทั้งหมด17รายการด้วยกันเนี่ยลองนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มีต่อเข้าไปนะโชว์ขึ้นมาเนี่ยมี17รายการนะคะสำหรับรายการหมวกที่อยู่ในหมวดหมู่ accessory ทุกคนแบบอ๋อเริ่มเข้าใจคำว่า dynamic แล้วก็คือเป็นการปรับเปลี่ยนแบบเรียลไทม์เลยนะคะสำหรับผู้ที่ต้องการจะดูข้อมูลเช่นอาจารย์กุ้งสมมติว่าเป็นผู้ประกอบการเนาะผู้ประกอบการอาจารย์กุ้งอยากดูทีเชิร์ตอยากดูข้อมูลทีเชิร์ตมีข้อมูลเท่าไหร่ข้อมูลตรงนี้คือข้อมูลยอดขายนะคะที่ขายได้ทีเชิร์ตมี19รายการนะคะทีเชิร์ตอยู่ในหมวดหมู่นี้นะคะแล้วก็มาดูรายการที่ขายที่เราเอามาโชว์ในตารางก็จะโชว์วันที่ขายเห็นไหมราคานะคะจำนวนยอดขายสุทธินะคะตรงนี้ก็คือเป็นความหมายของคำว่าไดนามิกนะคะแดชบอร์ดเนาะก็คือเป็นหน้าต่างหรือว่าพื้นที่นะคะที่มีการรวมเครื่องมือสำหรับโชว์ข้อมูลนะคะที่เราจะเก็บไว้นะคะเพื่อเอามาเปรียบเทียบแล้วก็ใช้งานในลักษณะที่เป็นเรียลไทม์คือคลิกและเปลี่ยนได้เลยนะคะถ้าจะยกเลิกจำได้ไหมคลิกซ้ำนะคลิก3ถ้าคลิก3ครั้งหนึ่งแล้วเอายังไม่เห็นกลับมาเท่าเดิมเลยก็ลองคลิกอีกครั้งหนึ่งนะคะบางทีเราอาจจะกดไม่แรงนะคะตะกี้อาจารย์กุ้งมีคลิกครั้งนึงแล้วไม่เปลี่ยนก็มีนะคะแต่ถ้าตรงนี้ตรงแผนภูมิแท่งนะคะคลิกแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงแบบไดนามิกนะคะข้อมูลก็คือมีการเปลี่ยนโชว์ขึ้นมานะคะตามจริงเลยแบบเรียลไทม์ได้เฉพาะส่วนนี้มั้ยได้เฉพาะแผนภูมิแท่งตรงนี้มั้ยไม่นะคะอาจารย์กุ้งสาธิตให้ดูแล้วเนาะส่งอาจารย์กุ้งไปคลิกยกเลิกก่อนคลิกซ้ำคือยกเลิกนะคะอาจารย์กุ้งไปคลิกเชิดยกตัวอย่างคลิกเชิดคลิกเชิดในตารางใช่ไหมข้อมูลนะคะก็จะโชว์อะไรตรงนี้ก็จะเป็นจำนวนนับจำนวนข้อมูลก็จะโชว์หนึ่งนะตรงแผ่นภูมิโดนัทก็จะโชว์แค่หมวดหมู่ที่เชิดอยู่ใช่ไหมคะรวมถึงแผ่นภูมิแท่งนะคะก็จะโชว์เฉพาะเชิดแปลว่าเชื่อมกันหมดเลยทุกอย่างมีความเกี่ยวข้องกันถ้ายกเลิกจำได้ใช่ไหมคะคลิกซ้ำเราคลิกที่ใดเราก็คลิกซ้ำตรงส่วนนั้นนะคะเพื่อเป็นการยกเลิกการเลือกข้อมูลก็จะโชว์มาทั้งหมดนะคะเหมือนที่ข้อมูลก็จะโชว์มาทั้งหมดนะคะที่มีอยู่ในไฟล์ที่เราเชื่อมเข้ามานะคะตรงนี้อาจารย์กุ้งพยายามอธิบายซ้ำๆนะคะเพื่อที่จะได้เป็นพื้นฐานเนาะสำหรับทำในส่วนต่างๆนะคะซึ่งการใช้งานก็คล้ายๆกันนะคะในทุกอ็อบเจกต์นะคะในเกือบทุกอ็อบเจกต์ก็คือเลือกนะคะเลือกแล้วก็มาปรับแต่งตั้งค่าเราก็จัดให้สวยงามแล้วก็ใส่หัวข้อด้วยนะคะหัวข้อคือให้รู้ว่าส่วนตรงนี้คือใช้ทำอะไรนะคะถ้าตารางตรงนี้ก็คือข้อมูลรายการสินค้าที่ขายได้ทั้งหมดเนาะตรงนี้คือเป็นประเภทสินค้านะคะประเภทหมวดหมู่สินค้านะคะถ้าจะเขียนให้ครบตรงนี้เป็นจำนวนข้อมูลทั้งหมดนะคะในดาต้าเบสที่มีการจัดเก็บนะก็คือ200โล200แถวตรงนี้เป็นการเปรียบเทียบยอดขายนะคะเปรียบเทียบแสดงสินค้าแสดงรายการสินค้าที่ขายได้ค่ะ copy มาก็คือคลิกขวาเลือกคัดลอกคลิกที่ว่างทีหนึ่งคลิกขวาเลือกว่างบางคนใช้คอนโทรล C คอนโทรล V มาก็ใช้วิธีนั้นได้นะคะเพราะถ้าท่านใดคอนโทรล C คอนโทรล V ไม่มาใช้วิธีอาจารย์ปุ้งเนาะคลิกขวามานะคะตรงนี้เป็นข้อมูลสินค้าใส่เป็นตัวอย่างนะคะใส่เป็นสาธิตนะท่านก็ปรับตามความต้องการการใช้งานของท่านนะคะทีนี้อาจารย์ปุ้งเห็นแบบมีคนเอาตุ๊กตาไอคอนมาวางข้างหน้าด้วยนะคะก็ตรงนี้มีตกแต่งเพิ่มเติมนะคะตรงนี้นะรูปทรงเลขคณิตใช่ไหมคะมีสี่เหลี่ยมมุมบนหัวใจเท่าที่เห็นตรงนี้ค่ะก็อาจจะเอามาตกแต่งเพิ่มเติมได้นะคะก็คือความสวยงามเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาเนาะแล้วก็จะมีลูกศรมี

2ข้อความนะคะนี้ก็มีทั้งกุ้งจับทิพย์เนาะก็คือคลิกลากปกตินะคะแบบนี้เหมือนกันเหมือนกับวงกลมสี่เหลี่ยมเหมือนกันคลิกลากแล้วก็ตั้งค่านะคะพอวางวัตถุเสร็จแล้วก็มาตั้งค่านะคะตรงนี้ถ้าจะลบคลิกแล้วก็ลบนะคะอันนี้คือปกติเนาะแล้วก็ตรงนี้คือส่วนที่เป็นเส้นกดนอกค้างลากอย่างนี้นะคะก็จะได้เส้นเส้นก็มีให้เลือกหลากหลายแบบนะคะมีเส้นโค้งเส้นงอลูกศรก็มีนะคะตรงนี้คือข้อความตัวอักษรนะคะสาธิตไปแล้วเนาะอ๋อมีอีกส่วนหนึ่งนะคะธีมและเลเยอร์นะธีมและเลเยอร์ตรงนี้ช่วยให้เราประหยัดเวลาไม่ต้องตกแต่งเยอะนะคะคือเราพื้นที่ทำงานเราเนี่ยเป็นพื้นที่ค่าเริ่มต้นนะคะแล้วเราลองคลิกธีมเลเยอร์แล้วเราลองกดเลือกสังเกตว่ามีการปรับเปลี่ยนตามรูปแบบนะอันนี้เลยเปลี่ยนตามรูปแบบธีมและเลเยอร์ธีมเปลี่ยนเลเยอร์เปลี่ยนตามนะคะข้อมูลอาจารย์กุ้งหายไหมอ๋อโหลดช้านะคะอาจารย์กุ้งคลิกเร็วอ่ะสังเกตว่าอาจารย์กุ้งเปลี่ยนธีมปุ๊บสีกราฟนะคะเนี่ยเปลี่ยนตามเลยเห็นไหมคะสังเกตไหมอันนี้สังเกตก็คือเป็นลักษณะธีมนะธีมที่เราเลือกนะตรงนี้ก็จะช่วยทำให้ประหยัดเวลานะคะในการตกแต่งนะทำแล้วนะคือถ้ามีหน้าแดชบอร์ดหรือหน้ารายงานเนี่ยหลายหน้านะให้เลือกธีมเดียวกันนะคะจะได้ไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็คำแนะนำที่สองคือถ้าสมมติว่าเลือกสีธีมเป็นสียกตัวอย่างสีดำเนาะโลโก้เนี่ยก็ต้องไปเอาพื้นหลังออกนะคะให้โลโก้เป็นพื้นโปร่งใสเนาะพื้นหลังโปร่งใสจะได้ไม่เห็นกรอบสีขาวแบบที่โชว์ที่หน้าจอตรงนี้นะคะแต่ถ้าเราไม่อยากให้เห็นเป็นกรอบเราก็เลือกพื้นธีมที่เป็นสีขาวก็ได้นะคะตรงนี้ฉันกุ้งเปลี่ยนสาธิตให้ดูอีกตรงนี้คือธีมและเลเยอร์นะคะตรงนี้เลื่อนแทรกรูปภาพก็คือเลือกตรงนี้เนาะมีอะไรมีอะไรให้เลือกอีกเพิ่มตัวควบคุมตรงนี้ใช้ขยับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งก็คือใช้ในการเซิร์ชค้นหาหรือว่าใช้กรอบนะคะตรงนี้น่าสนใจด้วยมีความน่าสนใจนะคะสามารถไปต่อยอดได้นะก็คือถ้าใช้เป็นในระดับเริ่มต้นที่อาจารย์กุ้งพาใช้แล้วต่อยอดสบายเลยนะคะตรงนี้ในส่วนเพิ่มเติมนะคะตัวควบคุมแสดงภาพแล้วก็คอมโพเนนต์นะคะก็เป็นในส่วนของการหาความสวยหรือว่าเพิ่มอะไรที่นอกเหนือเนี่ยเข้ามานะคะโดยที่มีข้อมูลสนับสนุนมาให้นะคะจากแหล่งชุมชนแหล่งชุมชนอันนี้เป็นส่วนของเบต้าเนาะเบต้าคือทดลองใช้นะคะเพิ่มแผนภูมินะคะแผนภูมิมีเยอะแยะเลยนะอาจารย์กุ้งพาใช้นิดหน่อยแต่ถ้าทุกคนบอกว่าแล้วถ้าเป็นข้อมูลลูกค้าสมาชิกแล้วเราจะแสดงแผนที่บ้านเขาได้ไหมว่าลูกค้าแต่ละคนเนี่ยอยู่จังหวัดอะไรได้นะคะถ้าเราเก็บข้อมูลที่อยู่ใช่ไหมคะเราก็สามารถใช้ในส่วนของแผนที่ที่เป็น Google Map เหล่านี้ได้นะคะตรงนี้ก็คือสามารถไปศึกษาต่อยอดได้เลยนะหรือไม่ก็คือในพาร์ทต่อไปในเทอมต่อไปอาจจะลงลึกนะคะเฉพาะในส่วนที่เป็นอีกระดับหนึ่งของการใช้ Looker Studio นะคะเพราะว่าในส่วนของพาร์ทตอนที่8วันนี้ก็คือเป็นในลักษณะของการใช้งานพื้นฐานนะคะจนถึงระดับที่ใช้งานได้นะคะแต่ว่าต้องไปต่อยอดอีกนะคะซึ่งก็ไม่ยากเลยทีนี้ในส่วนนี้เรามีหนึ่งหน้าแล้วใช่ไหมคะทุกคนบอกว่าอยากจะเพิ่มหน้านะคะเพื่อเอาข้อมูลไปวางใช่ไหมคะฉันกุ้งขอไปแต่ฉันกุ้งลบก่อนนะคะเพื่อที่จะเอาข้อมูลไปวางเนี่ยเราเพิ่มหน้ายังไงนะคะเพิ่มหน้าคือข้อมูลนี้นะตอนนี้เรามีอยู่หนึ่งหน้านะคะหนึ่งหน้าพื้นที่ที่แสดงข้อมูลที่เป็นแดชบอร์ดใช่ไหมคะเราต้องการจะเพิ่มหน้าคือเราก็ไปกดที่เพิ่มหน้าอันนี้ได้หน้าที่สองออกมาแล้วซึ่งหน้าที่หนึ่งจะมีข้อมูลที่เราทำไว้นะคะเราหน้าที่สองก็คือหน้าว่างๆนะคะเหมือนตอนเริ่มต้นตอนแรกเลยชื่อหน้าได้หน้าที่หนึ่งก็คือเป็นหน้ารายงานยอดขายนะคะวิธีการตั้งชื่อนะคือกด3จุดนะคะ3จุดแล้วก็เลือกเปลี่ยนชื่อเลือกเปลี่ยนชื่อแล้วก็พิมพ์นะคะรายงานยอดขายสินค้านะคะแล้วก็ใส่ไอคอนได้กด3จุดนะคะแล้วก็เลือกไอคอนตรงนี้เป็นรายงานยอดขายใช่ไหมคะยอดขายอ่ะเลือกไอคอนที่สัมพันธ์กันเนาะแล้วก็เลือกใช้เราก็จะได้
ชื่อหน้าแล้วก็ไอคอนนะคะจะโชว์ตรงส่วนด้านบนซ้ายมือด้วยตรงนี้เราสามารถขยายตรงนี้ได้ขยายพื้นที่ตรงนี้ได้ก็จะโชว์ชื่อหน้ามาแบบนี้นะคะทีนี้หน้าที่2เนี่ยยังไม่มีข้อมูลเลยนะคะเพิ่งเพิ่มมาเมื่อสักครู่นี้วิธีการเพิ่มหน้าอีกทีนึงเนาะก็คือกดที่ไหนคะตอนแรกอยู่ตรงนี้นะคะแต่พอเพิ่มมาแล้วจะขึ้นแบบตัวอย่างเลยถ้าจะเพิ่มอีกอยากเพิ่มหน้า3ต้องมาฝั่งนี้แล้วนะคะฝั่งมือตรงนี้เลยเพิ่มหน้านะคะตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะคล้ายเมนูหน้าเว็บไซต์ละจะมีเมนูประกอบด้วยเมนูข้อมูลที่เราอยากจะนำมาสร้างเป็นแดชบอร์ดใช่ไหมคะเมนูแรกก็คือรายงานยอดขายนะคะหน้าที่2อาจจะเป็นรายงานสินค้าคงเหลือก็ได้ตัวอย่างนะคะมันต้องแก้ชื่อก่อนแก้ชื่อคือกด3จุดนะคะแล้วก็เลือกเปลี่ยนชื่อใช่ไหมคะแล้วก็พิมพ์ได้เฉพาะในช่องนะคะตรงนี้ก็คือยกตัวอย่างอะไรนะรายงานสินค้าคงเหลือเสร็จแล้วเลือกไอคอนนะคะสินค้าคงเหลือตัวอย่างนะคะเลือกเสร็จแล้วหน้าใหม่เนาะจริงๆแต่ละหน้ายังไม่มีข้อมูลใช่ไหมคะการเพิ่มก็คือเหมือนที่อาจารย์กุ้งสาธิตให้นะคะแต่ทีนี้สอนการตั้งชื่อหน้าก่อนนะอีกทีหนึ่งนะคะหน้าที่3กด3จุดนะคะเลือกเปลี่ยนชื่อนะคะสมมุติว่าตรงนี้เป็นแดชบอร์ดสำหรับรายงานข้อมูลสมาชิกแล้วก็เลือก3จุดเลือกไอคอนข้อมูลสมาชิกก็จะเลือกเป็นรูปคนก็ได้นะคะกดใช้สลับขึ้นสลับลงได้นะคะเราก็จะทำงานหน้าไหนเราก็เลือกงานนั้นนะคะทีนี้พอทำเสร็จแล้วเราจะแชร์แล้วก็กดที่แชร์นะคะกดที่แชร์แล้วก็เลือกสาธารณะหน้าด้านล่างนะคะตรงนี้ดูได้อย่างเดียวนะคะถ้าให้ดูข้อมูลได้อย่างเดียวเนาะแต่ถ้าให้แก้ได้ก็คือเลือกแก้ไขใช่ไหมคะเราให้ดูได้อย่างเดียวเราก็เลือกดูผู้ดูแล้วก็กดบันทึกนะคะเดี๋ยวเอาลิงก์มานะคะผมก็เอาลิงก์มาเสร็จแล้วเอาลิงก์ไปวางอาจารย์กุ้งเอาลิงก์สำหรับใช้ดูอย่างเดียวนะคะเอามาวางตรงนี้คือตัวอย่างนะคะตัวอย่างมีหน้า3หน้าเนาะที่สาธิตไปนะคะแต่ว่าเราสร้างฝึกปฏิบัติการสร้างหน้าที่1นะคะตอนนี้ยังโหลดอยู่นะโอเคนะคะเห็นไหมตรงนี้มีเดี๋ยวอาจารย์กุ้งไปลบมีอะไรทับอยู่เนาะเดี๋ยวฉันกุ้งไปลบแป๊บนึงนะคะตรงนี้อยู่ตรงนี้นี่เองเราเลื่อนมานะเผื่อมีอะไรทับอยู่เราก็ลบเนาะแล้วเราก็ไปดูกดรีเฟซนะคะหายไปแล้วลบปุ๊บหายเลยเรียลไทม์มากๆนะคะซึ่งตรงกับคอนเซปต์ของDynamic Dashboard นะคะตรงนี้คือหน้าที่ทุกคนเข้ามาดูได้นะคะถ้ามีลิงก์ใช่ไหมเราสร้างข้อมูลไว้ที่หน้าที่1นะคะหน้าที่1ก็คือรายงานยอดขายสินค้าตรงนี้เป็นโลโก้เห็นไหมคะอาจารย์กุ้งลองคลิกปึ๊บอันนี้ไม่ใช่ทำไม่ได้ทำในมุมที่เป็นผู้พัฒนาหรือว่าแอดมินที่แก้ไขได้นะคะคือทำในมุมที่เป็นยูเซอร์นะที่เข้ามาดูนะคะคลิกปึ๊บข้อมูลเปลี่ยนเลยนะคะอาจจะรอโหลดแป๊บหนึ่งตรงนี้คลิกซ้ำคือยกเลิกใช่ไหมคะนี้อ่ะคลิกข้อมูลเปลี่ยนธีมที่อาจารย์กุ้งเลือกเนี่ยก็จะเป็นสีลักษณะแบบนี้นะคะเราก็ไปเลือกธีมได้นะคะเลือกธีมตามที่เราต้องการดูข้อมูลเฉพาะบางส่วนก็จะโชว์มานะคะตรงนี้ส่วนอีก2หน้าขึ้นโครงไว้ให้นะคะก็ฝึกทบทวนนะคะก็คือเพิ่มโลโก้ก่อนเนาะแล้วก็ใส่ข้อมูลนะคะเลือกกราฟแผนภูมิมาวางนะคะตรงนี้ต้องการอะไรต้องการจะโชว์อะไรหรือจะดูข้อมูลอะไรแสดงอะไรก็เลือกเอามาวางนะคะเลือกเอามาวางเทคโนโลยีวันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวต่อไปมาเติบโตและเรียนรู้ไปด้วยกันกับ Digital in DNA by อาจารย์กุ้งแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่งและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนา

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันช่างเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดินการเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะแสลกใช้เคาะแสลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบปลั๊กและเศษสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อน

สะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากค่าตัวเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางรถเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายรถเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะระหว่างปลายรถเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: จ้าแล้วจะซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้า
2: น่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อย
0: ๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีนึงนานมากเหนื่อยจะตาย
3: สมัยนี้ดีแล้วนะเมฆนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
0: โหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
3: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อน
0: ไปดู

0: ของจริงเลยดีกว่าตื่นตื่นได้แล้วเจ้าขุนนกตื่นสิ
1: ท่าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
2: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโห
3: พวกเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
0: เปล่าครับคือพวกผม
3: อ๋อรู้แล้วอยากมาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะ
0: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
3: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย
2: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเศสได้เลยเหรอคะ
3: ไม่ใช่แค่นั้นนะสิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายๆชาติแต่ชาติที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัสเซีย
0: ทำไมต้องเป็นรัสเซียเหรอครับ
3: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นเพื่อนกับกษัตริย์ของรัสเซียยังไงล่ะดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
0: โอ้โห
4: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อราษฎรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนถวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
0: โอ้โหในหลวงเก่งมากๆเลยนะครับปู
4: ่ใช่เลยจ้ะ
2: แม้ว่าจะลำบากแค่ไหนแต่ในหลวงรัชกาลที่5ก็ใช้นโยบายทางการทูตเดินทางไปถึงยุโรปเพื่อให้ต่างชาติรู้ว่าเราไม่ได้เป็นชาติที่ล้าหลังในหลวงทุ่มเทและใช้ความสามารถในทุกทางเพื่อรักษาเอกราชและพัฒนาประเทศสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักของปวงชนอย่างแท้จริง

0: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าเลยล่ะ
2: เสียพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
0: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดเยี่ยมทุกวันเลยเดี๋ยวๆนั่นๆในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆเลย

สวัสดีครับสำหรับในคาบนี้เราจะเรียนต่อจากในคาบที่แล้วคาบที่แล้วเราเรียนการหาความชันของเส้นตรงไปแล้วนะครับแล้วก็จะได้ลักษณะของกราฟเส้นตรงที่มีความชันเป็นค่าต่างๆต่อมาในคาบนี้นะครับก็จะพูดถึงเส้นขนานกับเส้นตั้งฉากก่อนนะครับ

เส้นตรงที่ขนานกันจะมีลักษณะอย่างไรเส้นตรงที่ตั้งฉากกันมีลักษณะอย่างไรเดี๋ยวเราจะเรียนในวันนี้นะครับพอเราเรียนลักษณะของเส้นตรงที่มีการขนานและตั้งฉากไปแล้วนะครับหัวข้อถัดไปก็จะพูดถึงรูปแบบของสมการเส้นตรงซึ่งสมการเส้นตรงเราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด2กลุ่มใหญ่ๆก็คือเส้นตรงที่ขนานแกนจะเป็นเส้นตรงขนานแกน x หรือขนานแกน y 1กลุ่มแล้วก็เส้นตรงที่ไม่ขนานแกนอีก1กลุ่มนะครับแล้วก็หัวข้อถัดมาก็จะพูดถึงการคำนวณระยะทางจากจุดภายนอกไปยังเส้นตรงที่กำหนดให้นะครับซึ่งถ้าเราอยากทราบว่าจุดกับเส้นตรงนี้อยู่ห่างเท่าไหร่นะครับเราจะใช้หัวข้อเรื่องนี้ในการหาคำตอบแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับก็จะเรียนเกี่ยวกับการคำนวณระยะห่างระหว่างเส้นตรง2เส้นที่ขนานกันเดี๋ยวเราไปเริ่มหัวข้อแรกกันเลยนะครับต่อจากคาบที่แล้วนะครับในคาบที่แล้วเราได้เรียนเกี่ยวกับความชันของเส้นตรงที่ผ่านจุด2จุดไปแล้วนะครับสำหรับในคาบนี้นะครับเราจะพูดถึงเส้นตรงที่ขนานและเส้นตั้งฉากโดยที่เส้นตรง2เส้นมีเงื่อนไขว่าเป็นเส้นตรงที่ไม่ขนานแกน y เส้นตรง2เส้นจะขนานกันก็ต่อเมื่อความชันของเส้นตรงทั้ง2เส้นมีค่าเท่ากันนะครับนั่นหมายความว่าถ้าให้ L1 กับ L2 เป็นเส้นตรงที่ขนานกันสามารถสรุปได้ว่าความชันของ L1 ก็คือ M1 ก็จะมีค่าเท่ากับความชันของ L2 ก็คือ M2 นะครับนี่คือนิยามของเส้นตรงที่ขนานกันตัวอย่างจงตรวจสอบว่าเส้นตรงที่ผ่านจุด A 4 3แล้วก็ B 5 -2 กับเส้นตรงที่ผ่านจุด C -1 -3 แล้วก็ D -2 2ขนานกันหรือไม่นะครับเราจะทดสอบว่าเส้นตรง2เส้นขนานกันหรือไม่โดยใช้ความชันสิ่งแรกที่นักศึกษาต้องทำก็คือต้องหาความชันของเส้นตรงที่ผ่าน AB ก่อนนะครับก็จะแทนด้วยสัญลักษณ์เป็น M AB M AB ก็คือความชันของเส้นตรงที่ผ่าน AB ก็จะใช้เป็น y 2ลบ y 1หารด้วย x 2ลบ x 1นะครับเราก็กำหนดให้ A เป็น x 1 y 1นะครับแล้วก็ B เป็น x 2 y 2ดังนั้นจากสูตรความชันy 2ลบ y 1ก็จะกลายเป็นลบ2ลบกับ3หารด้วย x 2ลบ x 1ก็จะกลายเป็น5ลบ4นะครับตัวเศษด้านบนมีค่าเป็นลบ5ตัวด้านล่างมีค่าเป็น1ลบ5ส่วน1ได้เท่ากับลบ5อันนี้ก็คือเป็นความชันของเส้นตรงที่ผ่านจุด ABทำนองเดียวกันเราก็จะหาความชันของเส้นตรงที่ผ่าน CD นะครับก็จะเขียนเป็น M CD ใช้สูตรเดียวกันนะครับ y 2ลบ y 1ส่วนด้วย x 2ลบ x 1ก็กำหนดให้จุด C เป็น x 1 y 1นะครับแล้วก็จุด D เป็น x 2 y 2ดังนั้นy 2ลบ y 1ก็จะกลายเป็น2ลบลบ3ส่วนด้วย x 2ลบ x 1เป็นลบ2ลบลบ1นะครับตัวเศษด้านบน2ลบลบ3ก็จะกลายเป็น2บวก3ได้5ตัวส่วนด้านล่างลบ2ลบลบ1ก็จะมีค่าเป็นลบ2บวก1ได้ลบ1 5หารด้วยลบ1ได้คำตอบเป็นลบ5เราก็จะได้ว่าความชันของเส้น CD มีค่าเท่ากับลบ5ก็จะเห็นว่าความชันของ AB จะมีค่าเท่ากับความชันของ CD ก็คือลบ5ดังนั้นก็สรุปได้ว่าเส้นตรง2เส้นนี้ขนานกันเพราะมีค่าความชันเท่ากันนะครับน
นี่ก็คือเป็นการดูว่าเส้นตรง2เส้นขนานกันหรือไม่ตัวอย่างถัดไปถ้าเส้นตรงที่ผ่านจุด A 7และลบ3ลบ2ขนานกับเส้นตรงที่ผ่านจุด3 2และ1ลบ4นะครับจงหาค่า A เนื่องจากโจทย์กำหนดให้เส้นตรงคู่นี้ขนานกันแสดงว่าความชันของทั้ง2เส้นมีค่าเท่ากันก็จะกำหนดให้ความชันที่ผ่านจุดคู่แรกเป็น M1 ความชันที่ผ่านจุดคู่ที่2เป็น M2 นะครับเนื่องจากโจทย์กำหนดบอกว่า2เส้นขนานกันเราก็จะได้ว่า M1 จะต้องมีค่าเท่ากับ M2 M1 ก็ y2 ลบ y1 นะครับโดยเรากำหนดให้ตัวนี้เป็น x1 y1 x2 y2 ทำนองเดียวกันตัวนี้ก็จะให้เป็น x1 y1 x2 y2 นะครับก็ตั้งสูตรความชัน m1 เป็น y2 ลบ y1 ก็จะกลายเป็นลบ2ลบ7หารด้วย x2 ลบ x1 ก็จะกลายเป็นลบ3ลบ a m2 y2 ลบ y1 เป็นลบ4ลบ2นะครับแล้วก็ x2 ลบ x1 ก็จะกลายเป็น1 3ต่อมาก็จะแก้สมการนะครับลบ2ลบ7ได้ลบ9ตัวส่วนได้เหมือนเดิมนะครับลบ3ลบ a ฝั่ง m2 ลบ4ลบ2ได้ลบ6หารด้วย1ลบ3ได้ลบ2ก็คิดเลขฝั่งนี้ลบหารลบเป็นบวก2หาร6ได้คำตอบเป็น3ก็จะได้ว่าลบ9หารด้วยลบ3ลบ a มีค่าเท่ากับ3ต่อไปคูณลบ3ลบ a ขึ้นไปนะครับก็จะกลายเป็น3ลบ3ลบ a ก็ย้ายข้างนะครับ3ตัวนี้จะคูณแจกแจงเข้าหรือย้ายไปหารลบ9ก่อนก็ได้ก็เลยย้าย3มาหารลบ9ก่อนจะเท่ากับลบ3ลบ a นะครับฝั่งนี้หารเลขให้เรียบร้อยได้คำตอบเป็นลบ3เท่ากับลบ3ลบ a ย้ายข้างย้าย a มาเป็นฝั่งนี้แล้วก็ย้าย3จากลบมาเป็นบวกดังนั้นได้ a มีค่าเป็น0นะครับเพราะฉะนั้นจากเงื่อนไขที่โจทย์กำหนดให้ก็จะได้ว่า a มีค่าหรือมีผลลัพธ์เท่ากับ0นี่คือเป็นการประยุกต์เรื่องเส้นขนานนะครับถัดไปนะครับเส้นตั้งฉากนะครับเส้นตรง2เส้นที่ไม่ขนานแกน y จะตั้งฉากกันก็ต่อเมื่อความชันของทั้ง2เส้นคูณกันได้ลบ1นะครับจากรูปถ้าให้ M1 แทนเส้นความชันของเส้นตรง L1 M2 แทนความชันของ L2 นะครับถ้าเส้น2เส้นตั้งฉากกัน M1 คูณ M2 ต้องมีคำตอบเท่ากับลบ1นะครับนี่คือวิธีการเช็คว่าเส้นตรง2เส้นตั้งฉากกันหรือไม่นะครับตัวอย่างจงตรวจสอบว่าเส้นตรงที่ผ่านจุด AB และเส้นตรงที่ผ่านจุด CD ตั้งฉากกันหรือไม่นะครับเริ่มต้นก็หาความชันของ AB ก่อนนะครับโดยให้ตัวนี้เป็น x1 เหมือนเดิมนะครับ A เป็น x1 ตัวนี้เป็น y1 x2 กับ y2CD ก็จะใช้ไอเดียเดียวกันนะครับเป็น x1
y 1 x 2 y 2นะครับหาความชัน ab mab เท่ากับ y 2ลบ y 1ก็จะกลายเป็น2ลบกับลบ3หารด้วย x 2ลบ x 1ก็กลายเป็น4ลบ1 2ลบลบ3เป็น5นะครับเป็น2บวก3ตัวส่วน4ลบ1ได้3อันนี้ก็คือ MAB ถัดไปเป็นความชันของ CD สูตรเดียวกันนะครับ y 2ลบ y 1หารด้วย x 2ลบ x 1 y 2เป็น0ลบ y 1เป็นลบก็กลายเป็น0ลบลบ3ส่วน x 2เป็นลบ1 x 1เป็น4ก็เป็นลบ1ลบ4นะครับตัวเศษ0ลบลบ3เป็น0บวก3ได้3ตัวส่วนลบ1ลบ4ได้ลบ5นี่คือความชันของ2เส้นต่อไปเราพิจารณาเอา MAB คูณกับ MCD แล้วดูว่าผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่นะครับ MAB เป็นเศษ5ส่วน3คูณกับ MCD เป็นเศษ3ส่วนลบ5ก็จะได้ว่า3ตัวนี้ตัด5ตัดก็จะเหลือ1ส่วนลบ1ได้คำตอบเป็นลบ1ดังนั้นเรานำความชันของ2เส้นคูณกันแล้วมีผลลัพธ์เป็นลบ1ก็สรุปว่าดังนั้นเส้นตรง2เส้นตั้งฉากกันนะครับก็คือตัดกันทำเป็นมุมฉากนะครับนี่ก็คือการตรวจสอบว่าเส้นตรงที่ผ่านจุด2จุดทั้ง2เส้นตั้งฉากกันหรือไม่ถ้าได้ผลลัพธ์ไม่เท่ากับลบ1ก็จะตอบว่าไม่ตั้งฉากนะครับตัวอย่างถัดไปถ้าเส้นตรงที่ผ่านจุด A กับ B เงื่อนไขที่โจทย์ให้มาตั้งฉากกับเส้นตรงที่ผ่านจุด C กับ D จงหาค่า K นะครับเราก็จะหาความชันของ AB กับ CD เหมือนเดิมโดยให้ A ตัวนี้เป็น X1 Y1กับ b เป็น x 2 y 2 c เป็น x 1 y 1กับ d log เป็น x 2 y 2นะครับ mab y 2 ลบ y 1ได้กลายเป็นลบ2ลบ7 x 2ลบ3ลบ x 1ก็คือ k คิดเลขให้เรียบร้อยนะครับตัวเศษลบ2ลบ7ได้ลบ9ตัวส่วนก็จะเขียนเหมือนเดิมนะครับติดตัวแปรอยู่เป็นลบ3ลบ k นี่คือ MAB ต่อไป MCD y 2เป็นลบ4y 1เป็น2ก็กลายเป็นลบ4ลบ2นะครับหารด้วย x 2ลบ x 1ก็จะกลายเป็น1ลบ3ลบ4ลบ2ได้ลบ6 1ลบ3ได้ลบ2จัดรูปแล้วได้คำตอบเป็น3เพราะว่าลบหารลบได้บวกนะครับแต่เงื่อนไขสำคัญคือโจทย์บอกว่าเส้น2เส้นตั้งฉากดังนั้นเราก็สรุปได้ว่า MAB คูณ MCD ต้องมีผลลัพธ์เป็นลบ1ตามเงื่อนไขที่ตั้งฉากก็จะกลายเป็นลบเศษ9ส่วนด้วยลบ3ลบ K คูณกับ MCD เป็น3เท่ากับลบ1เราก็จะแก้สมการตัวนี้นะครับ93เป็นลบ27หารด้วย
ลบ3ลบ k เท่ากับลบ1ก็จะคูณลบ3ลบ k ขึ้นมาก็กลายเป็นลบ27เท่ากับลบ1วงเล็บลบ3ลบ k ก็จะกลายเป็นลบ27เท่ากับเราก็จะคูณลบ1เข้าไปนะครับกลายเป็นลบคูณลบเป็นบวก

สุดท้ายได้ค่า k เป็นลบ30นะครับนี่คือค่า k ที่ได้จากเงื่อนไขคือเส้นตรงที่ตั้งฉากกันนะครับดังนั้นสรุปเส้นตรง2เส้นขนานกันความชันเท่ากันเส้นตรง2เส้นตัดกันเป็นมุมฉากความชันคูณกันได้ลบ1นะครับต่อไปก็จะพูดถึงความสัมพันธ์ที่มีกราฟเป็นเส้นตรงนะครับซึ่งจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1ก็คือความสัมพันธ์ที่มีกราฟเป็นเส้นตรงขนานแกนนะครับก็จะแบ่งเป็นกราฟที่มีความสัมพันธ์เป็นเส้นตรงขนานแกน x ก็จะมีสมการหน้าตาเป็น y เท่ากับ k เช่นจงเขียนกราฟ y เท่ากับ3นะครับก็จะเป็นเส้นตรงที่ตัดแกน y ที่มีค่าเป็น3โดยที่กราฟจะเป็นเส้นแนวนอนขนานแกน x แบบนี้นี่ก็คือกราฟ y เท่ากับ3นั่นเองถัดไปเส้นตรงที่ขนานแกน y เส้นตรงที่ขนานแกน y จะมีสมการเป็น x เท่ากับตัวเลขนะครับ x เท่ากับ h เช่นจงเขียนกราฟของ x เท่ากับลบ2นะครับก็จะเป็นกราฟเส้นตรงที่ตัดแกน x เป็นลบ2เป็นเส้นที่ขนานแกน y ก็คือเส้นแนวตั้งแบบนี้ก็กลายเป็น x เท่ากับลบ2นะครับอันนี้ก็คือลักษณะของกราฟที่ขนานแกนต่อไปกราฟที่มีลักษณะเป็นกราฟเส้นตรงที่ไม่ขนานแกน x และไม่ขนานแกน y นะครับเงื่อนไขคือให้ lเป็นเส้นตรงที่ไม่ขนานแกน x ไม่ขนานแกน y มีความชันเป็น m และเส้นตรง l ผ่านจุด x 1 y 1จากรูปเราสามารถสร้างสมการเส้นตรง l โดยใช้สูตรนี้นะครับ y ลบ y 1เท่ากับ m x ลบ x 1นะครับโดยที่นักศึกษาต้องแทน m เป็นตัวเลขเป็นความชันx 1เป็นตำแหน่งของจุดที่เส้นตรงผ่านแล้วก็ x 2เป็นตำแหน่งของy 1เป็นตำแหน่งของจุดที่ผ่านค่า y 1นะครับเพราะฉะนั้นองค์ประกอบของเส้นตรงที่ไม่ขนานแกนเนี่ยสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือต้องมีความชันแล้วก็มีจุดที่ผ่านเราสามารถสร้างสมการได้จากสมการนี้นะครับถ้าเราแทนค่าลงไปแล้วจัดรูปเสร็จโดยให้สมการด้านใดด้านหนึ่งเป็น0เราจะเรียกผลลัพธ์ที่จัดรูปได้ตัวนี้ว่าเป็นสมการเส้นตรงในรูปทั่วไปนะครับหน้าตาจะเป็น ax บวก by บวก c เท่ากับ0เมื่อ a b c เป็นค่าคงตัวและ a กับ b เป็น0ไม่พร้อมกันแต่ถ้าเรานำสมการเส้นตรงรูปทั่วไปนะครับมาจัดรูปให้อยู่ในรูปแบบy เท่ากับ mx b เมื่อ m เป็นความชัน b เป็นระยะตัดแกน y เราจะเรียกสมการนี้ว่าเป็นสมการรูปแบบมาตรฐานของสมการเส้นตรงจากสมการรูปทั่วไปกับสมการเส้นตรงนะครับสามารถได้ความสัมพันธ์เราสามารถจัดรูปได้นะครับความสัมพันธ์ที่สามารถจัดได้ก็คือความชันสามารถเขียนเป็นลบ a ส่วน b ได้นั่นหมายความว่าถ้าโจทย์กำหนดสมการเส้นตรงในรูปทั่วไปเราสามารถหาความชันได้จากสูตรลบ a ส่วน b หรือหาระยะตัดแกน y จาก c ส่วน b กรณีที่โจทย์กำหนดสมการเส้นตรงหน้าตาเป็นรูปทั่วไปมานะครับเดี๋ยวเรามาฝึกการสร้างสมการเส้นตรงจงหาสมการเส้นตรงที่ผ่านจุด5ลบ2และมีความชันเป็นเศษ5ส่วน2นะครับเราจะเห็นว่าเรามีเส้นตรง1เส้นอันนี้คือรูปสมมุติมีความชันติดตัวมา m เป็น5ส่วน2แล้วก็ผ่านจุด5ลบ2เราก็จะได้ว่าองค์ประกอบของเส้นตรงเนี่ยครบตามสูตรที่เราต้องการก็คือมีความชันมีจุดผ่านเราก็จะไปใช้สูตร y ลบ y 1สูตรนี้นะครับเท่ากับ m x ลบ x 1ก็จะเริ่มตั้งสูตร
y ลบ y 1เท่ากับ

m วงเล็บ x ลบ x 1โดยที่จุดผ่าน5กับลบ2ตัวนี้เราจะมองเป็น x 1 y 1ก็กลายเป็น y ลบ y 1เป็นลบ2ก็ติดไว้อย่างนี้ m เป็น5ส่วน2วงเล็บ x ลบ x 1เป็น5ต่อไปเราจะจัดรูปยังไงนะครับถ้าโจทย์เป็นลักษณะที่มีความชันเป็นเศษส่วนเราจะนำ2คูณเข้าไปฝั่งของ y แล้วก็5แจกแจงเข้าไปในวงเล็บก็จะกลายเป็น2วงเล็บ y ลบลบก็เป็นบวกเท่ากับ5วงเล็บ x ลบ5คูณ2เข้าในวงเล็บคูณ5เข้าในวงเล็บเป็น 2y บวกกับ2คูณ2ได้4เท่ากับ 5x ลบ5คูณ5ได้25นะครับเราจะจัดรูปให้มีคำตอบเป็นรูปทั่วไปนะครับโดยส่วนใหญ่นิยมให้ตัวเลขด้านหน้าหรือสัมประสิทธิ์ของ x เป็นบวกซึ่งนักศึกษาจะเห็นว่า x ตัวนี้เป็นเลข5ซึ่งเป็นบวกอยู่แล้วเราก็จะดำเนินการย้าย 2y กับ4มาฝั่งนี้ให้หมดก็จะกลายเป็น0เท่ากับ 5x ลบ25ลบ 2y ลบ4นะครับแล้วก็จัดรูปใหม่เรียงลำดับเป็น 5x ลบ 2y ลบ25ลบ4ได้ลบ29นะครับอันนี้ก็คือเป็นสมการเส้นตรงที่มีความชันเป็น5ส่วน2และผ่านจุด5ลบ2นะครับจะใช้วิธีสร้างสมการแบบนี้ถัดไปนะครับจงหาสมการเส้นตรงที่ผ่านจุด3 4และลบ3 5เนื่องจากโจทย์บอกว่าเส้นตรงของเราครับผ่านจุด2จุดจุดแรกเป็น3กับ4จุดที่2เป็นลบ3กับ5นะครับความชันยังไม่มีเราต้องหาความชันก่อน m หาได้จาก y2 ลบ y1 หารด้วย x2 ลบ x1 ก็จะให้จุดแรกเป็น x1y1 แล้วก็อันที่2เป็น x2 y2 ก็จะได้ว่า y2 ลบ y1 กลายเป็น5ลบ4ส่วนด้วย x2 ลบ x1 ก็กลายเป็นลบ3แล้วก็ลบ3 5ลบ4ได้1ส่วนด้วยลบ3ลบ3ได้ลบ6ก็จะได้ความชันมาแล้วนะครับแต่จากรูปที่เราวาดเราจะเห็นว่าเส้นตรงของเราผ่าน2จุดดังนั้นนักศึกษาสามารถเลือกจุดไหนก็ได้นะครับดังนั้นขอเลือกจุดแรกแล้วกันเป็น x1 y1 นะครับก็ตั้งสมการเป็น y ลบ y1 เท่ากับ m x ลบ x1 y1 เราเลือกเป็น4นะครับก็เป็น y ลบ4ความชันเป็นเศษ1ส่วนลบ6คูณกับ x เหมือนเดิม x 1เป็น3เราก็จะคูณลบ6ขึ้นมาฝั่งนี้นะครับเป็นลบ6วงเล็บ y ลบ4เท่ากับ1วงเล็บ x ลบ3จัดรูปเหมือนเดิมก็แจกแจงลบ6เข้ามาแล้วก็คูณ1เข้าไปก็จะได้ว่าเป็นลบ6คูณ y ได้ลบ 6y ลบ6คูณลบ4ได้บวก24 1คูณตัวไหนก็ได้เหมือนเดิมนะครับเราก็จะเห็นว่าสัมประสิทธิ์หรือเลขหน้า x เป็นบวกก็เลยจะย้ายฝั่งที่อยู่ซ้ายมือมาฝั่งนี้ให้หมดก็จะกลายเป็น0เท่ากับ x ลบ3ย้ายมาเป็นจากลบ 6y เป็นบวก 6y จากบวก24เป็นลบ24ก็จะได้สมการเป็น0เท่ากับ
x บวก 6y ลบ 27 นะครับอันนี้ก็คือเป็นการหาสมการเส้นตรงกรณีที่ผ่านจุด2จุดนะครับก็ใช้วิธีคิดแบบนี้ถัดไปจงหาสมการเส้นตรงที่มีระยะตัดแกน y เท่ากับลบ2นะครับคำพูดนี้บอกว่าเส้นตรงของเราตัดแกน y ที่ x เป็น0 y เป็นลบ2นั่นเองแล้วก็บอกค่าความชันมาแล้วนะครับเป็นลบ3ส่วน4ดังนั้นองค์ประกอบของเส้นตรงก็ครบมีความชันมีจุดที่เส้นตรงผ่านก็ตั้งสูตรได้เลยนะครับ y ลบ y 1เท่ากับ m x ลบ x 1ก็จะกลายเป็น y ลบ y 1ก็คือลบ2 m เป็นลบเศษ3ส่วน4x ลบ x 1ก็คือ x ลบ0นะครับต่อไปเราก็จะย้าย4ขึ้นไปคูณแล้วก็ลบ3คูณเข้ามานะครับขอเอาเลขลบ3แล้วกันนะครับให้กลายเป็น4วงเล็บ y ลบลบ2ก็เป็น y บวก2เท่ากับลบ3 x ลบ0ก็ได้ xก็จะได้ว่าคูณ4เข้ามาในวงเล็บก็จะกลายเป็น 4y บวก 42 เป็น 8 เท่ากับลบ 3 x หน้า x ติดลบนะครับเราก็จะย้ายมาอยู่ฝั่งซ้ายมือให้หมดแล้วก็เรียงลำดับใหม่เป็น 3x บวก 4yบวก8เท่ากับ0นะครับอันนี้ก็คือเป็นสมการเส้นตรงที่มีระยะตัดแกน y เท่ากับลบ2แล้วก็มีความชันเท่ากับลบ3ส่วน4ถัดไปนะครับจงหาสมการเส้นตรงที่มีระยะตัดแกน x เท่ากับ3ระยะตัดแกน y เท่ากับลบ4ระยะตัดแกน x เท่ากับ3แสดงว่าเส้นตรงผ่านจุด x 3 y 0แล้วก็ระยะตัดแกน y เป็นลบ4แสดงว่าเส้นตรงผ่านจุด x 0 y ลบ4นะครับนั่นหมายความว่าเส้นตรงของเราผ่าน2จุดสิ่งที่เราจะหาสมการได้นักศึกษาต้องหาความชันก่อนความชันเกิดจาก y 2ลบ y 1หารด้วย x 2ลบ x 1ก็จะให้จุดเริ่มต้นตัวนี้เป็น x 1 y 1แล้วตัวนี้เป็น x 2 y 2นะครับ y 2ลบ y 1ก็จะกลายเป็นลบ4ลบ0หารด้วย x 2คือ0ลบ x 1เป็น3ก็จะได้ว่าความชันเป็นลบ4ส่วนลบ3ลบหารลบเป็นบวกได้ความชันเป็นเศษ4ส่วน3ต่อไปเส้นตรงเราผ่าน2จุดเราเลือกใช้จุดไหนก็ได้นะครับก็ใช้จุดแรกแล้วกันนะครับเป็น x 1 y 1ก็จากสมการ y ลบ y 1เท่ากับ m x ลบ x 1 y ลบy 1เป็น0นะครับเราใช้จุดแรกเท่ากับ m เป็นเศษ3ส่วน4 x ลบ x 1ก็คือ x ลบ3ความชันเป็นเศษส่วนนะครับเราจะย้าย4ขึ้นมาคูณฝั่งนี้ y ลบ0ได้ y คูณ4ก็กลายเป็น 4y 3วงเล็บ x ลบ3ถัดไปคูณ3แจกแจงเข้าไปในวงเล็บนะครับก็กลายเป็น 4y เท่ากับ 3x ลบ33เป็น9ซึ่งเราจะได้ว่า3ของเราตรงนี้หน้า x เป็นบวกก็จะย้าย 4y มาฝั่งขวามือให้หมดก็จะได้เป็น0เท่ากับ 3x ย้าย 4y มาก็เป็นลบ 4yแล้วก็ลบ9ขยับมาอยู่ท้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นการหาสมการเส้นตรงตามเงื่อนไขที่โจทย์กำหนดให้ก็จะใช้หลักการแบบนี้นะครับ
ัดไปนะครับจงหาสมการเส้นตรงที่ผ่านจุดลบ1ลบ2นะครับและขนานกับเส้นตรง 2x ลบ 3y บวก 4เท่ากับ0ถ้าเราสร้างรูปสมมุติขึ้นมาเราต้องการเส้นตรงที่ผ่านจุดลบ1ลบ2แต่เส้นที่เราต้องการตัวนี้นะครับขนานกับเส้นตรงอีกเส้นหนึ่งที่มีหน้าตาเป็น 2x ลบ 3y บวก 4เท่ากับ0จากการขนานกันของเส้นตรงก็จะได้ว่าเส้นตรง2เส้นความชันต้องเท่ากันนะครับดังนั้นเส้นตรงสีแดงเรารู้จุดผ่านเป็นลบ1ลบ2แต่ความชันยังไม่รู้ก็ต้องอาศัยความชันของเส้นสีน้ำเงินนะครับเพราะว่าขนานกันความชันเท่ากันก็จากสมการเส้นตรงที่ให้มาในรูปทั่วไปความชันหาได้จากลบ a ส่วน b a ก็คือหน้า x ก็คือลบ2นะครับ b คือหน้า y ก็คือลบ3ลบตัวนี้มีอยู่ตามสูตรอยู่แล้วนะครับ a เป็นเลข2นะลบหารลบเป็นบวกก็จะได้ความชันเป็นเศษ2ส่วน3ดังนั้นสรุปได้ว่าความชันของเส้นสีแดงก็จะมีค่าเท่ากับเศษ2ส่วน3เหมือนกันเพราะว่าขนานกันพอเราได้ความชันได้จุดผ่านก็ตั้งสมการได้นะครับเป็น y ลบ y 1เท่ากับ m xลบ x 1 y 1ก็จะกลายเป็นลบ2ก็กลายเป็น y ลบลบ2เท่ากับ m เป็นเศษ2ส่วน3วงเล็บ x ลบ x 1ก็ลบกับลบ1ความชันเป็นเศษส่วนนะครับเราก็จะย้าย3ขึ้นมาคูณฝั่งนี้ก็จะได้ว่าเป็น3วงเล็บy ลบลบเป็นบวกก็เป็น y บวก2เท่ากับ2วงเล็บ x ลบลบ1ก็กลายเป็น x บวก1จัดรูปใหม่นะครับคูณ3เข้าไปคูณ2เข้าไปก็จะกลายเป็น 3y 3 2เป็น6เท่ากับ2คูณ x ได้ 2x บวก2 1เป็น2สัมประสิทธิ์หน้า x ฝั่งนี้เป็นบวกนะครับเราก็จะย้าย3กับ6มาฝั่งขวามือก็จะกลายเป็น0เท่ากับ 2x บวก2ลบย้ายจาก 3y มาเป็นลบ 3y ย้ายจากบวก6เป็นลบ6ก็เรียงลำดับใหม่นะครับเป็น0เท่ากับ 2x ลบ 3y แล้วก็สุดท้ายนะครับคู่นี้2ลบ6ได้คำตอบเป็นลบ4นี่ก็คือเป็นสมการเส้นตรงสีแดงที่ผ่านจุดลบ1ลบ2แล้วก็ขนานกับเส้นตรงที่กำหนดให้นะครับขนานกันความชันเท่ากันนะครับถัดไปสมการเส้นตรงที่ผ่านจุดลบ3 4โจทย์ต้องการหาเส้นนี้นี่คือรูปสมมุติและตั้งฉากกับเส้นอีกเส้นหนึ่ง 5x บวก 12y ลบ 8เท่ากับ0ก็ให้เส้นสีน้ำเงินนะครับมีความชันเป็น m 1เส้นสีเขียวมีความชันเป็น m 2นะครับจากเส้นสีน้ำเงิน 5x บวก 12y ลบ 8เท่ากับ0นะครับความชันก็ใช้สูตรลบ a ส่วน b a เป็นหน้า x ก็กลายเป็นลบแล้วก็ a เป็น5b เป็นตัวเลขหน้า y ก็เป็น12นี่ก็คือ m 1ได้12แต่จากเงื่อนไขคือเส้นตรง2เส้นตั้งฉากกัน
็จะได้ว่า m 1คูณกับ m 2จะมีค่าเท่ากับลบ1 m 1แทนเป็นลบ5ส่วน12นะครับคูณกับ m 2ที่เราต้องการเท่ากับลบ1 12คูณขึ้นไปนะครับได้ลบ5 m 212คูณมาฝั่งนี้12คูณลบ1ได้ลบ12ต้องการ m 2ก็จะกลายเป็นลบ12ย้าย5ที่คูณอยู่มาหารก็เป็นหารด้วยลบ5ลบหารลบเป็นบวกแสดงว่าความชันของ m 2ได้12ส่วน5นั่นหมายความว่าเรารู้ความชันรู้จุดผ่านก็สามารถสร้างสมการเส้นตรงสีเขียวได้นะครับจาก y ลบ y 1เท่ากับ m ตัวนี้ต้องใช้ m 2เพราะเราต้องการหาเส้นสีเขียวคูณกับ x ลบ x 1 y ลบ y 1ก็คือ4เท่ากับ m 2เป็น12ส่วน5 xลบ x 1ก็คือลบ3นะครับจัดรูป5คูณมาฝั่งนี้เป็น5วงเล็บ y ลบ4เท่ากับ12วงเล็บ x ลบลบเป็น x บวก3ก็คูณ5แจกแจงเข้ามานะครับคูณ12แจกแจงเข้าไปก็กลายเป็น 5y ลบ 5,4 20เท่ากับ 12x บวก 12 3 36นะครับก็จะเห็นว่าเลขหน้า x เป็น12เป็นบวกก็จะย้ายเลขฝั่งนี้มาด้านขวาให้หมดนะครับก็กลายเป็น0เท่ากับ12x บวก36ลบ 5y แล้วก็20จากลบย้ายมาบวก20ก็เรียงใหม่เท่ากับ 12x ลบ 5y 36บวก20เป็น56นะครับอันนี้ก็คือเป็นการหาสมการเส้นตรงที่ผ่านจุดที่กำหนดให้และตั้งฉากกับอีกเส้นตรงอีกเส้นหนึ่งนะครับจะใช้หลักการแบบนี้ถัดไปนะครับหัวข้อนี้เป็นการหาระยะทางระหว่างจุดภายนอกกับเส้นตรงแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือเป็นการหาระยะระหว่างเส้นตรง2เส้นที่ขนานกันดูหัวข้อแรกก่อนนะครับให้ L เป็นสมการเส้นตรงที่มีสมการอยู่ในรูปทั่วไปแล้วนะครับเป็น AX บวก BY บวก C เท่ากับ0และมีจุด X1 Y1 กำหนดให้มาจากรูปเราจะเห็นว่า X1 Y1 อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เส้นตรง L คือเส้นนี้การวัดระยะทางจากจุดมายังเส้นตรงเราจะวัดในแนวระยะทางที่ตั้งฉากกับเส้นตรงเส้นนั้นเพราะว่าจะได้เป็นระยะทางที่สั้นที่สุดนะครับมีเพียงเส้นเดียวโดยวิธีการคำนวณนะครับระยะทางจากจุดมายังเส้นแทนสัญลักษณ์ด้วยเป็นตัว d นะครับเท่ากับให้เอา x 1มาแทน x y 1มาแทน y แล้วก็ใส่ค่าสมบูรณ์หารด้วยรูท a กำลัง2บวก b กำลัง2นะครับa ใหญ่ b ใหญ่ตัวนี้เป็นสัมประสิทธิ์ของ x กับ y ในสมการเส้นตรงที่ให้มาผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณสูตรนี้เป็นระยะทางที่สั้นที่สุดจากจุดมายังเส้นตรงที่กำหนดให้อย่างเช่นจงหาระยะระหว่างเส้นตรงที่กำหนดให้ก็คือ3 -3x -4y +2 = 0

0กับจุด2ลบ3เราก็จะให้จุดตัวนี้เป็น x 1 y 1นะครับแล้ว3กับ4ตัวนี้ก็คือเป็น a ใหญ่กับ b ใหญ่จากสูตร d เท่ากับค่าสมบูรณ์ a x 1บวก b y 1บวก4หารด้วยสแควร์รูท a กำลัง2บวกกับ b ยกกำลัง2นะครับเราก็จะแทนค่าเป็นค่าสมบูรณ์นักศึกษาก็เอา2ไปแทนที่ x ลบ3ไปแทนที่ y นะครับก็กลายเป็น3คูณ2ลบ4คูณลบ3แล้วก็บวก2หารด้วยสแควร์รูท a กำลัง2นะครับ a เป็น3ก็กลายเป็น3ยกกำลัง2บวกกับ b คือเลขหน้า y เป็นลบ4ก็เป็นลบ4ใส่วงเล็บทั้งหมดยกกำลัง2ก็คำนวณค่านะครับค่าสมบูรณ์3 2เป็น6ลบ4คูณลบ3ลบๆเป็นบวกเป็น12แล้วก็บวก2ตัวส่วนด้านล่าง3กำลัง2ได้9ลบ4กำลัง2ได้16ก็คิดเลขนะครับก็กลายเป็น d เท่ากับตัวเศษได้ออกมาเป็น20ตัวส่วนนะครับตรงนี้ได้25 25ถอดสแควร์รูทได้5แสดงว่าคำตอบเป็น4นั่นหมายความว่าระยะทางจากจุดไปยังเส้นตรงเส้นนี้มีความยาวเป็น4หน่วยนะครับข้อต่อไปก็ทำเหมือนกันนะครับก็กำหนดสูตรตัวนี้เขียนสูตรก่อนนะครับพอได้สูตรเสร็จตัวนี้เป็น x 1 y 1นะครับที่กำหนดให้เป็นจุด x 1เป็นลบ1 y 1เป็น2 a คือหน้า x คือ5 b หน้า y เป็น12นะครับหลักการเหมือนเดิมนักศึกษาก็เอา x 1ไปแทนที่ xให้กลายเป็นค่าสมบูรณ์5คูณลบ1บวกกับ12คูณกับ y 1ก็เป็น2แล้วก็บวก7ใส่ค่าสมบูรณ์นะครับส่วนด้วยรูท a ก็คือ5ยกกำลัง2 b ก็12ยกกำลัง2นะครับก็ดำเนินการคำนวณค่าตัวแรก5คูณลบ1ได้ลบ5 12 2เป็น24บวก7ตัวส่วนด้านล่างเป็น25 12กำลัง2ได้144ตัวเศษด้านบนนะครับได้24บวก7ได้31ลบ5เหลือ26ค่าสมบูรณ์26ได้26นะครับตัวส่วนด้านล่าง25บวก144ได้169ถอดรูทออกมาได้เป็น13 26ส่วน13ได้ผลลัพธ์เป็น2นั่นหมายความว่าระยะทางจากจุดไปยังเส้นตรงเส้นนี้นะครับจุดลบ1 2มีค่าเท่ากับ2หน่วยนะครับอันนี้ก็เป็นการหาระยะระหว่างจุดกับเส้นตรงอีกหนึ่งเรื่องนะครับสำหรับเรขาคณิตวิเคราะห์ก็คือเป็นการหาระยะทางระหว่างเส้นตรง2เส้นที่ขนานกันเส้นตรง2เส้นขนานกันก็จะมีระยะทางที่ห่างเท่ากันเป็นค่าคงที่นะครับก็จะมีผลลัพธ์เท่ากัน
ไม่ว่าเราจะวัดจากตำแหน่งไหนนะครับต้องซึ่งวัดในแนวตั้งฉากกับเส้นตรงทั้ง2เส้นเงื่อนไขสำคัญของสูตรนี้นะครับก็คือเป็นระยะระหว่าง2เส้นเนี่ยมีเงื่อนไขก็คือหน้า x กับหน้า y สัมประสิทธิ์นะครับต้องเป็นเลขเดียวกันเป็นเลขที่เลขเท่ากันนะครับหน้า x ก็ต้องเลขเดียวกันหน้า y ก็ต้องเลขเดียวกันทั้ง2เส้นถ้าสัมประสิทธิ์ x กับ y เท่ากันแล้วนะครับของทั้ง2สมการก็ให้นำ c1 กับ c2 มาลบกันระยะทางเป็น d เท่ากับค่าสมบูรณ์ c2 ลบ c1 หารด้วยรูท a กำลัง2บวก b กำลัง2นะครับโดยที่ a ใหญ่กับ b ใหญ่ก็คือเป็นสัมประสิทธิ์หน้า x กับหน้า y ตัวอย่างเช่นจงหาระยะระหว่างเส้นตรง 6x บวก 8y ลบ 10 เท่ากับ0กับเส้นตรง 6x บวก 8y บวก 20 เท่ากับ0นะครับเราจะพบว่าสัมประสิทธิ์หน้า x กับหน้า y ของทั้ง2เส้นเท่ากันเป็น6กับ8นั่นหมายความว่าตัวนี้เป็น a ตัวนี้เป็น b ให้ c1 เป็นตัวนี้นะครับลบ10 c2 เป็น20สูตร d ระยะทางนะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ c2 ลบ c1 หารด้วยรูท a กำลัง2บวก b กำลัง2ก็จะเท่ากับ c2 เป็นลบเป็น20นะครับก็เป็น20ลบกับ c1 เป็นลบ10รูท a ก็คือ6ก็6ยกกำลัง2 b เป็น8นะครับตัวเศษ20ลบลบ10ก็จะเป็น30 30ถอดค่าสมบูรณ์ได้30ตัวส่วนก็จะกลายเป็นรูท6กำลัง2ได้368กำลัง2ได้64ก็จะได้ว่า d เท่ากับ30ส่วนตัวส่วนได้รูท100 100ก็คือถอดสแควร์รูทได้10นะครับก็จะได้คำตอบเป็นระยะทางระหว่างเส้นตรง2เส้นมีค่าเท่ากับ3หน่วยนะครับตัวนี้ตัดกันอีก1ตัวอย่างนะครับเป็นการหาระยะระหว่างเส้นตรง2เส้นที่ขนานกันแต่สิ่งที่เราสังเกตได้คือสัมประสิทธิ์หน้า x กับ y ทั้ง2สมการนี้ยังไม่เท่ากันซึ่งเราสามารถทำให้เท่ากันได้2วิธีวิธีแรกก็คือหาเลขมาคูณให้5กับ12เป็น10กับ24กับสมการนี้เราสามารถนำ2หารตลอดได้เนื่องจากทุกตัวเป็นเลขคู่เพราะฉะนั้นก็จะใช้วิธีที่2แล้วกันนะครับนำแม่2หารทุกพจน์เพื่อให้เลขน้อยลงสมการใหม่ก็จะกลายเป็น 5x บวก 12y บวก6เท่ากับ0ซึ่งเราจะเห็นว่าหน้า x กับหน้า y สัมประสิทธิ์คู่นี้ของสมการตัวนี้กับตัวนี้เท่ากันแล้วนะครับแสดงว่า5กับ12ตัวนี้ก็คือค่า a กับค่า b นั่นเองแล้ว5ตัวนี้เป็น c1 6เป็น c2 สูตรตัวนี้นะครับสูตรระยะทางระหว่างเส้นตรงขนานกันแทนค่าc2 เป็น6ลบ c1 เป็นลบ20รูท a กำลัง2 a เป็น5 b เป็น12นะครับก็จะเท่ากับ6ลบลบ20เป็น26ค่าสมบูรณ์26ได้26เหมือนเดิมนะครับเป็นบวกตัวส่วนด้านล่าง5กำลัง2เป็น25 12กำลัง2ได้144ก็จะเท่ากับ
26ส่วนด้วย25กับ144บวกกันได้169ถอดสแควร์รูทมาได้13ก็จะได้ว่าค่า d ระยะห่างระหว่างเส้นคู่ขนาน2เส้นนะครับมีค่าเท่ากับ2นั่นหมายความว่าเส้นตรง2เส้นนี้มีระยะห่างกันเท่ากับ2หน่วยอันนี้ก็คือเป็นการประยุกต์ใช้สำหรับเรขาคณิตวิเคราะห์นะครับก็จะเห็นว่ามีหลากหลายเรื่องทำให้ที่ทำให้เราศึกษาแล้วก็เห็นการประยุกต์เกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์โดยใช้ลักษณะของกราฟเส้นตรงใช้เส้นที่ผ่านในพิกัดต่างๆนะครับเพื่อหาผลลัพธ์เพราะฉะนั้นนี่คือเป็นเนื้อหาของเรขาคณิตวิเคราะห์นะครับที่เราจะเรียนกันในคาบนี้ครับจากที่เราได้เรียนมาเมื่อกี้นะครับเราจะเห็นว่าการพอดจุดในระนาบนะครับซึ่งระนาบของเราเนี่ยเกิดจากแกน x แกน y ตัดกันนะครับก็จะเกิดจัตุภาคทั้งหมด4จัตุภาคก็จะเป็นจัตุภาคที่1 2 3 4ในทิศทวนเข็มนาฬิกาและกำหนดจุดมาให้2จุดนักศึกษาสามารถหาระยะห่างได้ซึ่งจะเห็นว่าสูตรที่เราใช้น่ะมีทั้งหมด3รูปแบบรูปแบบแรกก็คือเป็นจุดที่อยู่ในแนวขนานแกน x รูปแบบที่2จุดที่อยู่ในแนวขนานแกน y แล้วก็รูปแบบที่3นะครับเป็นจุดที่ไม่ขนานแกนแต่เราสามารถใช้สูตรรูปแบบที่3คำนวณได้ทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องจำทั้งหมด3สูตรนะครับเราจำแค่สูตรเดียวก็สามารถหาค่าระยะห่างระหว่าง2จุดใดๆได้นะครับและเรื่องต่อไปเป็นการหาจุดกึ่งกลางและจุดที่อยู่ระหว่างจุด2จุดที่กำหนดให้ก็จะมีสูตรสำเร็จในการหาค่าของจุดๆนั้นนะครับแล้วก็ในส่วนสุดท้ายที่เราเรียนวันนี้ก็คือพูดถึงเรื่องความชันของเส้นตรงที่ผ่านจุด2จุดก็จะมีสูตร m เท่ากับ y 2ลบ y 1หารด้วย x 2ลบ x 1แล้วก็ความชันของเส้นตรงที่ทำมุมเซต้ากับแกน x m หาได้จากแทนเซต้านะครับแล้วเราก็จะเห็นลักษณะของกราฟเส้นตรงที่มีความชันมีค่าต่างๆเช่นถ้าความชันของเรามีค่าเป็นบวกกราฟเส้นตรงก็จะทำมุมแหลมกับแกน x ความชันมีค่าเป็น0กราฟเส้นตรงจะขนานแกน x ความชันมีค่าติดลบกราฟเส้นตรงจะทำมุมป้านกับแกน x และความชันหาค่าไม่ได้นะครับกราฟของเส้นตรงก็จะเป็นเส้นตั้งฉากกับแกน x นี่ก็คือสรุปในคาบนี้นะครับ

หัวข้อที่ 2.9 นะคะจะเป็นอนุพันธ์ของฟังก์ชัน exponential ค่ะถ้าในเอกสารของอาจารย์เนี่ยอยู่ที่หน้า98นะคะเรามาดูสูตรค่ะในหนังสือเขียนอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์ดูตรงคำว่าจะได้เลยค่ะอาจารย์จะหาอนุพันธ์เนี่ยจะสอบละอนุพันธ์คืออะไรคือ

by dx ค่ะตรงคำว่าจะได้นะเขากำลังอนุพันธ์อะไรอนุพันธ์ฟังก์ชันที่ชื่อว่า exponential x เนาะ x ก็คือ e อ่ะภาษาอังกฤษคือ exponential แบบนี้แต่อาจารย์สนใจแค่ตัว e อะค่ะแล้วมันก็ยกกำลังยกกำลังตัวแปรนะสูตรนี้ dip e กำลัง u ได้ e กำลัง u ก็จำไว้ว่าอาจารย์สูตร dip เหมือนไม่ได้ dip อะได้ตัวเดิมแล้วตรงนี้ก็ du by dx นะคะทีนี้อาจารย์ก็มาที่อันต่อไปอันต่อไปเนี่ยก็คืออนุพันธ์เหมือนกันแต่ไม่ใช่ e ละแต่มันเป็น a กำลัง u ค่ะ a เนี่ยก็คือตัวเลขแล้วคุณถามอาจารย์พูดว่า a เป็นตัวเลขอะไรถ้าดูตัวอย่าง 2.8.1 กับที่เห็นเนาะ a ก็จะเป็นเลข2อะค่ะ a แล้วข้างล่างก็คือ a ก็เป็นเลข3เนี่ยคือ a กำลัง u แล้วคุณก็ถามอาจารย์แล้ว e ล่ะ e มันเลขอะไร e มันจะเป็น2จุดอะไรนิดๆเงี้ยค่ะอะไรก็ตามนั้นแหละมันเป็น exponential นะคะเพราะฉะนั้น dip a กำลัง u ก็ได้ a กำลัง u ไม่รู้จำได้หรือเปล่าครั้งที่แล้วอ่ะ dip ln u ได้1ส่วน u แล้วมันจะต้องเติมถ้ามันมี a เนี่ยมันจะได้เติม ln a อะค่ะไอ้นี่ก็เติมเหมือนกันค่ะเติม ln a แบบเนี้ยตอนนั้นถ้าไปดูสูตร dip มันจะอยู่ข้างล่างกับ u อะอันนี้มันก็อยู่กับ a กำลัง u อะค่ะไปจำเด้อเพราะฉะนั้นคุณก็จะข้างหลังก็คือ du by dx นะอะสมมุติได้สูตรละอาจารย์ก็เลือกตัวอย่างที่ 2.8.3 ค่ะที่เราช่วยกันเลือกเมื่อกี้อะก็ไปที่หน้า100ค่ะอันนะเราก็มาละอาจารย์จะหาอนุพันธ์วันที่เราจะสอบสัปดาห์หน้าเนี่ยเป็นอนุพันธ์นะเป็นดิฟนะอันนี้ก็อาจารย์ใช้วงเล็บเป็นเหลี่ยมอย่างนี้ใช่ไหม e กำลังโอ้เลือกมีเพื่อนก็เอาให้เลือกมาเลย root 5เนาะแล้ว x กำลัง3เนี่ยมันไม่ได้อยู่ใน root 5นะคิดต่างกันนะถ้าตอนมันอยู่อะแล้วตรงนี้ก็ล็อกอาจารย์เขียนวงเล็บไว้ล็อก3ส่วน4 x กำลัง4อาจารย์เป็นคนทำโจทย์เองละเอาซะเยอะเลยมีคนบอกใครเป็นคนเลือกเนี่ยเอาซะแบบเต็มที่อาจารย์ก็ว่าดีนะเริ่มเลยนะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเลยสมมุติว่าเราสอบเนาะเวลาต้อง3ชั่วโมงเฉลี่ยก็คือทำแค่6ข้อข้อ1ก็แค่30ไม่ใช่แค่ข้อ1ต้อง30นาทีทำแค่6ข้อเองเพราะฉะนั้นคุณจะต้องคิดนะคุณมองซิตอนนี้เขาให้หาอนุพันธ์คุณเห็นอะไรในโจทย์นี้คะแล้วมันทำอะไรเห็นตัวเลขมีเพื่อนเห็นว่า2ตัวนี้มันทำอะไรกันคะเมื่อกี้มีเพื่อนตอบมาแล้วว่าถึงหน้าดิฟหลังเลยนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้อาจารย์เขียนตรงนี้เลยแล้วกันนะเท่ากับอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์จะได้หน้าค่ะเนี่ยนี่คือสิ่งที่อยู่ข้างหน้าแล้วก็ดิฟตัวหลังก็คือไอตัวนี้เนาะตัวหลังแล้วก็อะไรคะบวกหลังใช่แล้วก็ดิฟตัวหน้าอันนี้ค่ะนะเพราะฉะนั้นได้สูตรแบบนี้อาจารย์ถามก้อนนี้คิดไหมคะไม่ได้คิดเลยนะแค่ลอกลงมาเฉยๆค่ะแต่สิ่งที่คิดอยู่ตรงนี้เราท่องสูตรว่าไงนะ dip log u มีฐานด้วยดิฐานอะไรฐาน a ไหมได้เท่าไหร่นะ1ส่วน u และอะไรนะ ln a ใช่ไหมเนี่ยเติมคือได้1ส่วน u ได้อะไรปุ๊บแล้วก็ต้องมี ln a แปะอะค่ะซึ่งมันตรงกับสูตร exponential วันนี้ด้วยนะสมมุติได้สูตรแบบนี้ก่อนสมมุติท่องสูตรได้ก่อนทีนี้ท่องสูตรได้ปุ๊บอาจารย์

ยูเนี่ยยูคืออะไรครับบอกอาจารย์สิแล้วเอคืออะไรคะสิบเก่งมากต้องเติมแต่ถ้ามันไม่มีเลขสิบอ่ะมันจะต้องกำหนดไว้เลยว่าเลขอะไรอย่าลืมนะและทีนี้อ่ะคิดแล้วนะอาจารย์ทำแล้วนะอาจารย์ก็จะได้ตรงนี้เป็น1 ส่วน u แต่ u คืออะไรคะเนี่ยเพื่อนเบื่อเบื่อแล้วเนี่ยแล้วก็ลอน a คืออะไรคะคืออะไรนะสิบแล้วตรงนี้ก็ดิฟค่ะ u คืออะไรคะอาจารย์ทำอย่างนี้ได้ไหมอาจารย์อะว่าจะขอตรงนี้ได้ไหม3 ส่วน 4ดึงมาเลยเนาะแล้วอาจารย์ก็ดิฟแค่ x กำลังอะไรคะ x กำลัง4ต่อไปค่ะก้อนนี้คิดไหมคะเราต้องมาถึงจุดที่แบบว่าอันไหนคิดไม่คิดได้แล้วนะโอ้ยอาจารย์จะสอบต้อง6 ข้อจะเดาใจอาจารย์ถูกไหมจะจำได้ไหมไม่ได้หรอกค่ะต้องเข้าใจค่ะต้องเข้าใจแล้วไล่ลงมาเรื่อยๆ6 ข้อไม่ได้เอาแค่ข้อเดียวค่ะแต่มันก็เสี่ยงเนาะข้อเดียวที่ผมเตรียมไม่ตรงกับอาจารย์ก็นั่นแหละวางแผนดีๆถ้าเป็นอาจารย์มีเวลาต้อง7 วันวันละข้อก็ยังดีแบบเข้าใจนะไม่ใช่แบบท่องนะนะหลังจากนั้นมาดูอันนี้บ้างอันนี้จะใช้สูตรอะไรคะตัวนี้สีเขียวเนี่ยสูตรเพิ่งไปเมื่อกี้เนี้ยดีฟอีกำลังยูใช่ไหมได้อีกำลังยูเหมือนเดิมจบแล้วก็อะไรต่อคะ du by dx u คืออะไรคะลบได้ไหมลบอาจจะเล็กไปนิดนึงลบนะลบ√5อันนั้นนะอาจารย์ก็จะได้อะไรได้ e กำลัง u สรุปก็คือได้เหมือนเดิมใช่ไหมแล้วอาจารย์ก็ดิฟจะดิฟตัวเนี้ยดึงอะไรออกมาก่อนเลยดีคะดึงลบ √5เนาะเอางี้เนาะแล้วตรงนี้เหลือดิฟอะไรคะ x กำลัง3เพราะฉะนั้นอาจารย์ต่อแล้วนะคะสิ่งที่คุณต้องระมัดระวังเนี่ยอาจารย์ตัวนี้กับตัวนี้อาจารย์ตัดกันเลยได้ไหม3 ส่วน 4เหมือนกันนะได้ถ้าใครบอกว่าไม่ได้อ่ะอาจารย์ก็จะถามใหม่ว่า3 ข้างบนกับ3 ข้างล่างตัดกันได้ไหมได้แล้ว4 ตัวนี้มันอยู่ข้างล่างแต่ไอ้4 ตัวนี้มันจะย้ายขึ้นมาข้างบนใช่ไหมมันก็ตัดกันได้บนกับล่างแต่อาจารย์จะสอนเพิ่มจริงๆแล้วไอ้ข้างล่างกับข้างล่างอ่ะมันก็ตัดกันได้แต่ยังไงก็ได้หรือคุณจะมองคุณยังรู้เลยว่า5 ส่วน 5ก็ตัดกันได้แล้วถ้าทำไมมันเป็น3 ส่วน 4กับ3 ส่วน 4จะตัดกันไม่ได้ล่ะมันก็ตัดกันได้อ่ะสมมุติยอมรับว่าได้ละจะด้วยเหตุผลไหนก็เถอะนะอาจารย์ก็เลยสอนคุณต่ออาจารย์ก็จะได้ตรงนี้เป็น e กำลังลบ √5 x กำลัง3แล้วตัวนี้ก็เป็นอะไรนะคะอาจารย์เขียนตรงนี้เลยนะ x กำลัง4แล้วก็ลอน10อาจารย์ดิฟ x กำลัง4อาจารย์กระชากอะไรลงมาคะ4แล้ว x กำลังอะไรเอ่ยจบก้อนนี้อาจารย์ก็แค่ลอกค่ะ3 ส่วน 4 x กำลัง4แล้วตรงนี้ก็เป็น e กำลังลบ √5 x กำลัง3อาจารย์อย่างนี้เลยดีกว่าขี้เกียจอาจารย์ก็ดึงตรงนี้เลยเป็นลบ √5ไว้ข้างหน้าก็ได้เนาะตรงนี้ค่ะแล้วดิฟ x กำลัง3อาจารย์ได้เท่าไหร่คะใช่เรียบร้อยค่ะจบอาจารย์แต่มันไม่เหมือนในหนังสืออ่ะผมผิดไหมอาจารย์ผิดไหมไม่ผิดค่ะสิ่งที่หนังสือทำคือถ้าเราจะคิดเนาะอาจารย์มองในหนังสือของอาจารย์อ่ะเขามองว่าอะไรดึงเหมือนกันดึงเป็นตัวร่วมได้เอ่ยตัวนี้ใช่ไหมจริงๆมันก็มีตัวอื่นดึงได้ด้วยนะแต่อาจารย์เลือกดึงแค่นั้นในหนังสือเลือกดึงแค่นั้นก็ได้เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ e กำลังลบ √5 x กำลัง

3แล้วก้อนแรกอาจารย์เหลืออะไรละเหลือ4แล้วข้างบนมี x 3ตัวข้างล่างมี x 4ตัวเหลือกี่ตัวละทีเนี้ยเหลือ x ตัวเดียวข้างล่างค่ะก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ลอน10อาจารย์ไม่ใส่วงเล็บเยอะละเพราะฉะนั้นก้อนนี้มันก็จะเหลืออะไรคะ3รูท5เอาตัวเลขไว้ก่อนเนาะอาจารย์ทำไมอาจารย์ไม่เอาเลข3ไว้ข้างหลังรูท5ล่ะกลัวคูณเปลี่ยนเป็นรูท53อะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นรูท15อย่างเงี้ยคือทำอะไรก็ได้ที่มันไม่ผิดอะแล้วตรงนี้ก็เลยเอาอันนี้มาด้วยค่ะ x กำลัง2ด้วยแล้วตรงนี้ก็เป็นล็อก3ส่วน4 x กำลัง4ทำไมอาจารย์ไม่เอา x กำลัง2ไว้ข้างหลังเดี๋ยวคุณจะเปลี่ยนเป็นล็อกของ x กำลัง6อะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ก็แก้ปัญหาของตัวเองล่วงหน้าจบในหนังสือจบไอ้ตรงตอบอะเนาะไอ้ตัวนี้มันติดลบใช่ไหมก็ลงมาข้างล่างมีอะไรไหมเอ่ยอาจารย์ผิดไหมมันเป็นค่าคงที่อ่ะมันเป็นตัวเลขเนาะเดี๋ยวแป๊บนะจริงๆในเอกสารก็ดิฟนะเดี๋ยวอาจารย์เอาเป็นสีแดงเนาะตรงเนี้ยเดี๋ยวอาจารย์เขียนเพิ่มตรงนี้แล้วกันนะคะคืออาจารย์ต้องดิฟ u คืออะไรคะ3ส่วน4 x กำลัง4อะค่ะถ้าอาจารย์จะดิฟถ้าไปดูกันบ้านงานเก่าอะอาจารย์ก็ดึงเลขอะไรออกมาก่อนคะ3ส่วน10มาแล้วอาจารย์ก็ดิฟ x กำลัง4อะค่ะเหมือนกันไหมแค่ดึงตัวเลขออกมาก่อนแล้วตรงนี้ก็3ส่วน4เหมือนเดิมเนาะดิฟ x กำลัง4ก็กระชาก4ลงมาแล้วก็ x ก็เลยเหลือ3ตัวแล้วตรงนี้คุณก็ตัดกันได้นะคะยังไงก็ได้ใช่ไหมนะลองไปดูในเอกสารก็มีโอเคละไม่จริงๆเพื่อนน่าจะเข้าใจอยู่แล้วแต่ใครสงสัยอะไรเงี้ยก็ถามได้ตลอดนะบางคนก็มีคนที่ไม่เข้าใจเหมือนเรานี่แหละนะไม่ว่าเลยนะคะมีคนสงสัยอีกไหมตรงไหนนะครับถามมาเลยอาจารย์อาจจะข้ามไปหน่อยเนาะเพราะในเอกสารนะเยอะดึงเป็นตัวร่วมค่ะคือตอนนี้คืออันนี้คือพดหน้าคือก้อนหน้าอันนี้คือก้อนหลังที่มันใหญ่มันอ้วนใช่ไหมแล้วสองสิ่งเนี้ยสองก้อนเนี้ยมีอะไรที่เหมือนกันคะใช่ดึงไปข้างหน้าเขาเรียกว่าดึงตัวร่วมใช่อาจารย์เอาเลข3เนี่ยมาไว้ข้างหน้ารูท5ไม่เอามันไปไว้ข้างหลังเพราะเดี๋ยวเผื่อคุณทำเป็นรูท15อะไรเงี้ยคือตรงนี้มันเป็นตัวเลขเนาะอันนี้มันเป็นรูทอาจารย์จะช่วยแล้วเหตุผลที่อาจารย์เอา x กำลัง2มาไว้ข้างหน้าเนี่ยเพราะอาจารย์กลัวว่าเดี๋ยวคุณเห็น x กำลัง2อยู่ตรงนี้มันจะเป็นล็อกของ x กำลัง6ไปซะอย่างเงี้ยค่ะก็เลยหลบหลีกสิ่งที่จะทำให้เราผิดค่ะมันคือคนละฟังก์ชันโอเคไหมโอเคแล้วนะเดี๋ยวอาจารย์จะไปต่อเรื่องอื่นนะทีนี้อาจารย์จะมาที่หัวข้อที่ 2.9 ค่ะหัวข้อที่ 2.9 คืออนุพันธ์ของฟังก์ชันรูปแบบยังไม่กำหนดค่ะซึ่งตอนนี้อาจารย์อยู่ที่หน้า101ซึ่งรูปแบบยังไม่กำหนดเนี่ยมันก็จะมีรูปแบบไหนบ้างเอ่ย0ส่วน0เห็นไหมอินฟินิตี้ส่วนอินฟินิตี้ไปอ่านในหนังสือที่อื่นนะ
0ยกกำลังอินฟินิตี้หรือ0คูณกับอินฟินิตี้หรืออินฟินิตี้ลบอินฟินิตี้เยอะแยะเลยแล้วเราอ่ะจะหาคำตอบยังไงซึ่งอันเนี้ยค่ะอาจารย์กำลังอาจารย์จะพูดอยู่2อย่างก่อนอาจารย์จะพูดกรณีนี้ซึ่งอาจารย์จะใช้โลปิตาลเข้ามาช่วยเมื่อกี้เราเลือกตัวอย่างที่ 2.9.2 เนาะเรามาดูตัวอย่างกันค่ะจะใช้ยังไงหน้า103นะอาจารย์จะหาลิมิตค่ะมีคนบอกอาจารย์บทที่1เรื่องลิมิตลืมไปหมดแล้วด้วยใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะเป็นลิมิตเมื่อ x เข้าสู่อินฟินิตี้ของอะไรคะรูทอะไรคะรูทที่3ของ x ค่ะแล้วก็อะไรเอ่ยแล้วก็หารด้วยอะไรคะรูทที่4 x นี่คือโจทย์ค่ะแล้วมันจะเกี่ยวตอนนี้อาจารย์กำลังสนใจกรณีนี้ค่ะพร้อมยังพร้อมยังอาจารย์ก็เลยได้เท่ากับค่ะดูโจทย์เนาะไอตรงวิธีทำแล้วนะอาจารย์ไม่เขียนโจทย์ซ้ำแล้วนะมันเป็นลิมิตแบบนี้หมายความว่าอาจารย์จะได้ลิมิตเมื่อ x เข้าสู่อินฟินิตี้ของรูทที่3ของ x แล้วก็บวก 2x แบบนี้ใช่ไหมแล้วก็หารเห็นยังเห็นยังลิมิตค่ะเมื่อ x เข้าสู่อินฟินิตี้ของ x แล้วก็บวกอะไรนะรูทที่4ของ x แบบนี้แล้วหลังจากนั้นปุ๊บอาจารย์ทำตามเอกสารเลยนะอาจารย์จะหาลิมิตเมื่อ x เข้าสู่อินฟินิตี้ของรูทที่3ของ x แล้วก็บวก 2x เท่ากับอาจารย์แทนเลยนะอาจารย์แทนเร็วๆแล้วนะอาจารย์จะไม่ทำเหมือนในหนังสือแล้วนะอาจารย์จะแทนค่าลิมิตลิมิตหายตรงไหนมี x แทนที่ x ด้วยอะไรนะคะใช่นี่แหละคือการแทนค่าลิมิตจริงๆในเอกสารก็อธิบายละเอียดเลยเนาะแล้ว2ก็เหมือนเดิมค่ะแต่ตรงไหนมี x แทนที่ x ด้วยอะไรนะ infinity เพราะฉะนั้นคุณก็มาคิดค่ะรูทที่3ของ infinity คุณยังได้ infinity อยู่ไหมใช่ตรงนี้ก็จะเป็น infinity 2ไปคูณกับ infinity ก็เป็น infinity ไหมเอามาบวกกันก็เป็นอะไรคะจบแสดงด้วยนะหลังจากนั้นปุ๊บอาจารย์จะหาค่ะลิมิตเมื่อ x เข้าสู่อินฟินิตี้ของ x แล้วก็บวกรูทที่4ของ x เป็นการทบทวนเรื่องลิมิตเนาะแสดงค่าลิมิตลิมิตหายตรงไหนมี x แทนที่ x ด้วยอะไรนะอินฟินิตี้แล้วก็บวกรูทที่4แต่ตรงไหนมี x แทนที่ x ด้วยอินฟินิตี้เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้infinity บวก infinity ก็คืออะไรนั่นเอง infinity เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ไปอีกหน้าละอาจารย์ก็จะใช้หลักเกณฑ์ของโลปิตาลค่ะซึ่งอาจารย์อยู่หน้า104เนาะทีนี้ทำยังไงเมื่อกี้เนี้ยมันหารกันใช่ไหมคุณง่ายมากเลยสำหรับคุณคุณก็ไปดิฟค่ะคุณไปดิฟตัวข้างบนค่ะตัวข้างบนนะไม่ต้องมาหาดิฟผลหารนะแล้วไงมองบนกระดานซิไม่ใช่มองบนกระดานมองซิมองในหนังสือซิหนังสือทำอะไรบ้างอธิบายมาซิกระจายดิฟเข้าไปใช่ไหมและทีนี้อาจารย์ก็จะกระจายละในหนังสือก็ค่อยๆกระจายไปอาจารย์ไม่เขียนละและอาจารย์ก็เห็นว่ามันเป็นรูทเนี่ยมันดิฟได้ไหมไม่ได้อาจารย์ต้องเปลี่ยนรูทให้เป็นอะไรอาจารย์ถึงจะดิฟได้ x กำลังตัวนี้คือ x กำลังเลขอะไรอยู่ไม่มีอะไรใช่ไหมคือเลข1รูทข้างหน้าคือรูทที่3แล้วถึงเวลาตรงนี้อาจารย์ดึงเลขอะไรออกมาก่อนเลข2และอาจารย์ก็ดิฟอะไรคะดิฟ x อาจารย์จะดิฟแล้วนะถ้าใครดิฟไม่เป็นเนี่ยอันตรายนะแต่ถ้าอยากให้ไม่อันตรายรีบไปดรอปเลยตอบเสร็จปุ๊บคะแนนประกาศปุ๊บไม่ดีดรอปปุ๊บไม่ติด f ค่ะไปเรียนก
กับไปเรียนใหม่ไปหาคนอื่นนะคะที่แบบ

เราไม่ใช่แนวอาจารย์ธัญรัตน์ละเราต้องเปลี่ยนละเราไม่เหมาะกันละนะมีหลายคนอ่ะเพราะฉะนั้นตอนเราจะดิฟค่ะแต่มันเป็นปัญหานะเพราะว่าถ้าตัวนี้ไม่ผ่านคุณเรียนตัวต่อไปไม่ได้นะคะคุณต้องรอไปก่อนนะคะทีนี้คุณจะดิฟตรงนี้คุณกระชากเลขอะไรลงมาแล้ว x ก็ยกกำลังอะไรนะคะไปคิดข้างนอกดีกว่า1/3การดิฟคือลดลงไป

ลด1ห้ามตอบ0นะใครตอบ0นี่ผิดนะ1คืออะไรเอ่ยใช่ไหมต้องทำส่วนให้มันเท่ากับไอเศษส่วนข้างหน้าน่ะจริงๆก็คือ1เนี่ยคูณตลอดทั้งเศษทั้งส่วนได้3ส่วน3แล้วคุณก็เลยได้อะไรคะลบ2ส่วน3ค่ะใครมาตรงนี้ไม่ได้เนี่ยลำบากละ dx by dx เป็นอะไรเอ่ยเป็น1เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้อาจารย์ทำให้เหมือนเขาแล้วนะ1ส่วน3ดูบรรทัดสุดท้ายของการดิฟไอ้ก้อนเนี้ยติดลบมันควรจะอยู่ข้างบนไหมอาจารย์เลยเขียนส่วนยาวๆรอละย้ายลงไปข้างล่างอาจารย์ย้ายแล้วนะมันก็จะเป็น x กำลัง2อาจารย์ลืมเลข3ไม่ลืมมันคือรูทที่เท่าไหร่นะคะรูทที่3อาจารย์ก็แปะตัวเล็กๆหน่อยเขียนให้คนอ่านนะเขารู้เรื่องเขียนให้คนอื่นดูว่ารู้เรื่องว่ามันต่างจากเลข3นะแล้วตรงนี้ก็ได้เท่าไหร่นะคะ2หลังจากนั้นอาจารย์ก็ดิฟตัวล่างอีกตัวล่างก็คือ x แล้วก็รูทที่4ของ x มีคนซ่อนอยู่นะผมไม่ใช่ได้นะผมไม่ได้ผมก็ต้องพยายามใช่ไหมผมก็เริ่มตัวนี้ค่ะผมดิฟตอนแรกผมได้อะไรคะ dx by dx ขั้นด้วยเครื่องหมายบวกเฮ้ยมันซ้ำๆเมื่อกี้นะมันเป็นรูทดิฟไม่ได้ใช่ไหมคุณต้องเปลี่ยนให้เป็นอะไรเป็น x กำลังอะไรคะ1ส่วน4ค่ะถ้าตอนวิธีที่คุณคิดน่ะจริงอยู่คุณเห็นรูทมันชื่อเลข4ก่อนแต่ตอนคุณเขียนน่ะคุณมาเขียนที่ x ก่อนทำไมอาจารย์มาเติมเลข1เพราะมันไม่มียกกำลังอะไรมันก็คือ1ส่วนรูทตรงนี้ก็คือส่วนได้เลข4รูทอะไรก็เป็นตัวส่วนตัวนั้นอาจารย์ได้แบบนี้นะอาจารย์ดิฟตัวนี้อาจารย์ได้อะไรคะได้1ค่ะอ้าวดิฟเลยค่ะกระชากอะไรลงมา1ส่วน4แล้ว x ยกกำลังได้เท่าไหร่คะลบ3ส่วน4นะเพราะตัวนี้มันจะเป็น1ส่วน4แล้วก็ลบ4ส่วน4นะต้องเข้าใจนะไอ้เช้าวันจันทร์ทำไมชีวิตมันเหนื่อยขนาดนั้นเลยเหรอฮะเสาร์อาทิตย์พักผ่อนมาเยอะแล้วนะ x ยกกำลังติดลบมันไม่ควรจะอยู่ข้างบนมันลงมาที่ไหนครับข้างล่างอาจารย์ลงมาแล้วนะดูนะอาจารย์ก็ได้ x กำลัง3อาจารย์ลืมเลข4ไม่ลืมเป็นรูทแทนอาจารย์เชื่อนะมีเพื่อนนะหลายๆคนนะคะเขาได้นะแล้วถ้าตัวเองไปสอบตัวเองอาจจะเป็นคนหรือ2หรือ3คนที่ไม่ได้นะตัวเองจะลำบากเพราะฉะนั้น3ชั่วโมงที่สอบเนี่ยคุณควรจะนั่งคิดในสิ่งที่อาจารย์สอนคุ้มค่ะแต่ถ้าคุณคิดว่า3ชั่วโมงเนี้ยคือคนได้เขาก็อาจจะออกไปเนาะเขาอาจจะได้แค่เนี้ยทำมาแค่อะไรเงี้ยแต่คนที่ไม่ได้เนี่ยคุณนั่นแหละคืออาจารย์ให้ F นะไปถามรุ่นพี่ได้นะคะให้จริงๆด้วยเพราะว่าคุณก็รู้อยู่ว่าคะแนนเก็บอาจารย์ก็ให้หมดทุกอย่างอยู่แล้วการที่ได้ F ของอาจารย์ก็หมายความว่าคุณไม่ได้ต้องเรียนใหม่ก่อนที่จะตัวต่อไปอะค่ะใช่ไหมต้องพยายามนะคะแนนเก็บเยอะนะเพราะว่าเราเรียนกันมันประมาณ16ครั้งอะ16คูณ3อะแต่มันอาจจะมันก็จะมีวันที่หยุดบ้างตรงวันหยุดหรือมีกิจกรรมอะคุณลองคิด15คูณ3สมมุติไม่ได้เรียนบ้างเนาะหรือจะลดไปอะ45นะก็และไม่ใช่ว่าได้1ก็คือ1ไม่1ก็แก้ได้2ก็แก้ได้ขาดเรียนก็แก้ได้เพิ่มได้ทุกอย่างใช่ไหมเพราะฉะนั้นคะแนนมันไปแล้วอะหมายความว่าคุณต้องทำข้อสอบแค่ข้อเดียวอะคุณถึงจะผ่านแต่ถ้าคุณไม่ผ่านก็แปลว่าคุณทำไม่ได้อะคุณสอบไม่ได้อะมันก็ต้องไปปรับอะนะต่อไปอาจารย์รู้ละอาจารย์เป็นแบบนี้เราก็กลับมาที่โจทย์ค่ะเอ้ยทำไมอาจารย์เห็นหลายๆคนเหมือนง่วงนอนนะเกิดอะไรขึ้นเอ่ยอันนี้ก็ x เนาะบวกรูทที่4อันนี้คือโจทย์เนาะโจทย์เป็นแบบนี้นะแล้วไงต่อ

0: อาจารย์ก็เลยได้อย่างนี้ค่ะโจทย์ตัวเนี้ยมันเป็นโลปิตาลใช่ไหมเขาก็บอกว่าให้คุณไปดิฟแล้วหลังจากที่อาจารย์ดิฟไอตัวบนเนี่ยอาจารย์ดิฟมาแล้วแล้วอาจารย์ได้อะไรคะข้างบนอยู่ข้างบนละ1/3รูทที่สามของ x กำลังสองแล้วก็บวกอะไรคะบวกสองอ่ะข้างล่างคนที่หลับตอบบ้างเร็วคนที่หลับตอบบ้างเร็วทีนี้คนที่เขาไม่หลับเขาไม่ตอบแล้วนะ1 บวกคนที่ตอบไม่ใช่ว่าเขาหลับนะเขาช่วยตอบนะแบบนี้นะช่วยสะกิดเพื่อนด้วยค่ะไม่งั้นก็เดินไปล้างหน้ารูปหน้ารูปตาปะมันอาจารย์สอนไม่ได้เยอะเลยนะแล้วมันจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยค่ะเหมือนดีเลย์ด้วยอินเทอร์เน็ตอาจารย์ตัดยังไม่ไปเลยเนี่ยอ่ะได้ละหรือเราใจร้อนอ่ะทีนี้หลังจากนั้นปุ๊บอาจารย์ก็เลยทำไงต่อคะลองมองเอกสารสิแทนค่าลิมิตเลยเนาะไหมแทนไหมมองหน้าอาจารย์ละแทนแล้วนะลิมิตก็หายเนาะจริงๆในหนังสือเนี่ยก็จะกระจายลิมิตอะไรเข้าไปด้วยเราไม่กระจายละเพราะฉะนั้นเราก็จะได้1/3รูทที่สามตรงไหนมี x แทนด้วยอะไรนะคะอินฟินิตี้แล้วก็กำลังอะไรนะกำลังสองแล้วก็บวกสองเลยเนาะจบข้างล่างบ้างหนึ่งเนาะอันนี้คือแทนค่าลิมิตนะสี่นะเดี๋ยวต้องบอกอาจารย์ทายคาบนะต้องไปเกิดอะไรขึ้นกับเดอะแก๊งพวกนี้ดีเลย์เหมือนจออาจารย์อะไรอย่างโหนดโหนดแบบหน่วงหน่วงอันนี้กำลังอะไรคะกำลังสามเพราะฉะนั้นพอมองออกไหมเดี๋ยวอาจารย์เขียนอีกอย่างหนึ่งเนาะสรุปตรงเนี้ยของอาจารย์ก็คืออินฟินิตี้เนาะถึงแม้มันจะเป็นอยู่ในรูทมันเป็นคูณสามมันก็อินฟินิตี้นะอาจารย์พอละต่อไปหนึ่งบวกและหนึ่งส่วนสุดท้ายตรงนี้เป็นอะไรคะอีตี้ตื่นตื่นตื่นตื่นแล้วก็ตื่นอันนี้คือเศษส่วนค่ะส่วนมันมากเพราะมันเป็นอะไรเอ่ยอินฟินิตี้ก้อนนี้เป็นอะไรไปเลยคะจำได้ไหมจำไม่ได้แล้วมั้งเศษคือสิ่งที่อยู่ข้างล่างเนาะมันเป็นอินฟินิตี้แปลว่ามันทำไมคะอ๋ออ๋ออาจารย์เขียนผิดละเดี๋ยวส่วนมันทำไมนะคะส่วนมันมากเพราะมันเป็นอินฟินิตี้ก้อนนี้ก็เลยเป็นอะไรเลยคะศูนย์เศษส่วนมันมากก็เลยเป็นศูนย์เกิดอะไรขึ้นกับทุกคนไอ้นี่ก็ศูนย์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอาจารย์ได้คำตอบเป็นอะไรละอาจารย์จะเปลี่ยนสีเลย2/1ใช่ไหมคำตอบเลยเป็นเท่าไหร่คะสองอาจารย์ก็เป็นหนึ่งด้วยเห็นไหมดูเหมือนว่าลิมิตตัวนี้มันจะได้อินฟินิตี้มันหาไม่ได้ไม่ใช่ต้องมีวิธีคิดโดยใช้โลปิตาลใช้ยังไงไปดิฟตัวบนกับตัวล่างไม่ใช่ดิฟผลหารนะแล้วถึงจะได้อีกอันนึงทายละเดี๋ยวเราคุยกันท้ายใหม่หลังใหม่เนาะอีกทีนึงเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนอาจารย์กลับมาจากเชียงใหม่ออกมาจากเชียงใหม่6 โมงเย็นฝนตกตลอดทางเลยและอาจารย์จะเป็นคนสายตาสั้นเนาะแล้วก็ไม่ชอบขับรถตอนกลางคืนมันไม่ชอบแล้วมันก็ฝนมันตกมันก็จะเงาสะท้อนของไฟมันก็ลงสู่ถนนเนาะและอาจารย์ก็แบบไม่ชอบมากๆเลยจนและอาจารย์ก็ขี่รถเกียร์ออโต้เนาะมันต้องใช้เท้าขวาเนี่ยสำหรับเหยียบคันเร่งกับเหยียบเบรกเท้าเดียวกันรู้สึกว่าแบบเหมือนปวดขาเหมือนมันเมื่อยเหมือนมันปวดอาจารย์ต้องยกเท้าตัวเองมาบีบเพราะว่าเกรงอันตรายเนาะอยู่บนเขาและลูกอาจารย์ก็นั่งข้างๆลูกอาจารย์ก็แบบว่าเหมือนช่วยดูถนนให้อะไรเงี้ย แล้วอาจารย์ก็แบบเหมือนชิดซ้ายแล้วแบบมันหยุดก็ไม่ได้มันอยู่ในเขาอะอาจารย์แบบดีที่มันไม่เป็นตะคริวอะแล้วมันก็ดีขึ้นแล้วแล้วลูกอาจารย์ก็บอกว่ามันมีก็ไม่ต้องเหยียบเบรกอยู่เรื่อยๆเพราะเหมือนเราเกรงอะเราก็กลัวว่ารถเราอะจะไปโดนแบเรียร์ทางข้างด้วยหรือจะโดนเขาหรือจะตกเพราะว่าเรามองทุกอย่างแบบเหมือนมันเป็นน้ําอ่ะมันเหมือนเราไม่ได้ขี่บนถนนนะเหมือนขี่บนน้ําอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็แบบเหมือนเก่งเก่งเท้าเยอะอย่างเงี้ยก็ที่พูดเนี่ยไม่ใช่อะไรจะบอกว่าปกติขับมันก็จะประมาณสัก3 ชั่วโมงหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้แบบเป็น4 ชั่วโมงอ่ะ6 โมงเย็นจนเกือบ4 ทุ่มอ่ะเพิ่งมาถึงที่คอนโดอ่ะแล้วทีนี้ประตูคอนโดอ่ะตอนขับรถเข้าไปอ่ะเข้าได้เนาะอาจารย์ก็มันจะมีเขาเรียกคีย์การ์ดของขับรถเข้าไปอ่ะแล้วประตูมันก็จะเปิดเงี้ยเฮ้ยมันไม่เปิดแล้วพี่รปภ.อยู่เขาก็เปิดให้เราก็เข้าไปแล้วเขาก็มาช่วยไอ้ดูที่จอดรถให้อะไรเนาะแล้วอาจารย์ก็แบบว่าแล้ววันพรุ่งนี้มันจะมีปัญหาไหมเพราะมันมีอยู่วันหนึ่งอาจารย์จะไปโรงเรียนกับน้องประตูไม่เปิดแล้วอาจารย์ก็อ่ะแล้วเราจะยังไงก็คิดว่าของเราอ่ะมีปัญหามันก็ถอยหลังรถมาอีกคันหนึ่งเขาก็ออกเขาก็มีปัญหาเหมือนกันก็ออกไม่ได้อะไรเงี้ยและจนแบบเหมือนเขาเดินออกไปข้างนอกแล้วเขาใช้เทนเซอร์จากข้างนอกเข้ามาข้างในมันก็เปิดได้ก็เลยไปโรงเรียนได้เนาะอาจารย์ก็เลยเฮ้ยนั้นอย่างนี้เราต้องไปจอดรถข้างนอกขับรถออกไปจอดนอกคอนโดอีกฝนก็ตกมีกระเป๋าเดินทางด้วยก็น้องก็หลับอยู่ก็ถามลูกชายว่าแบบลูกเดินเองได้ไหมอะไรเงี้ยหรือว่าให้มามีอ่ะคือเขาก็ช่วยเราอะช่วยเราไปจอดรถข้างนอกพร้อมกันแล้วก็เดินเข้าคอนโดไปด้วยกันดีกว่าอะไรเงี้ยก็แบบจะบอกว่าไม่รู้ไปเหนื่อยอะไรมานะอาจารย์ก็ไม่ได้ต่างเลยค่ะก็ต้องมาซักชุดนักเรียนน้องพอน้องไปสอบวันอาทิตย์แล้วน้องก็ต้องเรียนวันจันทร์คือไม่ได้ซักเสื้อผ้าอีกอ่ะก็รีดและเสื้อผ้าก็ไม่แห้งใช่ไหมไม่มีที่อบอีกอีชั้นก็ต้องเอามาตากในห้องเปิดแอร์แล้วก็แบบเปิดพัดลมอะไรเงี้ยแบบทุกคนมีเหตุผลของทุกคนหมดละนะอาจารย์ก็เหนื่อยไม่ใช่ย่อยเลยนะกว่าที่จะมาสอนวันจันทร์เช้าเนี่ยตื่นเลยนะคะทุกคนอ่ะเรามาดูหัวข้อสุดท้ายค่ะอันนี้เป็นอนุพันธ์นี่คุยออกอากาศด้วยนะเนี่ยอนุพันธ์กับการประยุกต์ค่ะอันเนี้ยจะเป็นประโยชน์มากเลยในสายตาอาจารย์ว่าทุกคนชอบถามว่าเรียนไปทำไมอ่ะเรียนดิฟไปทำไมอ่ะไม่เห็นประโยชน์ของมันเลยอ่ะแล้วผมอยากจะรู้จริงๆมีตัวอย่างอย่างอื่นอีกเยอะแยะเลยนะที่เกิดประโยชน์แต่อาจารย์เลือกตัวอย่างนี้ก่อนเพราะอาจารย์อยากจะให้เห็นอะไรของมันแล้วแบบอ๋อจริงเนาะถ้าเราไม่มีสูตรเนี่ยเราลำบากมากเลยอ่ะเรามาดูตัวอย่างนี้กันนะตัวอย่างสุดท้ายละเดี๋ยวจะหยุดเทปแล้วค่ะปะตั้งใจนะคะตื่นตื่นค่ะเหนื่อยเหมือนกันเลยตัวอาจารย์นี่อย่าให้พูดอ่ะอันนี้คือโจทย์เป็นแบบนี้แล้วเขาก็บอกว่าเขาให้หาอัตราการเปลี่ยนแปลงอ่ะเขาให้หาอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยค่ะจาก x เป็น2แล้วมันเปลี่ยนเป็นอะไรคะมันนี่แหละมันแบบจริงๆแล้วถ้าคุณเอาอะไรไปใช้ในชีวิตจริงนะมันไม่ใช่ว่ามันจะเป็นจำนวนเต็มเสมอไปนะทศนิยมเยอะกว่านี้ก็มีนะในชีวิตจริงอ่ะจะเรื่องอะไรก็เถอะแล้วหลังจากนั้นปุ๊บเขาหาอีกอันหนึ่งค่ะแต่เป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงอะไรคะชั่วขณะค่ะขณะเนี้ยขณะที่สนใจคือขณะที่ x เป็น2เดี๋ยวอาจารย์จะให้เห็นความแตกต่างของ2อันนี้จากฟังก์ชันอันเนี้ยอ่ะเรามาเริ่มเลยค่ะทีนี้อาจารย์มีแบบนี้ค่ะอาจารย์อยากให้คุณคุณดูตรงคำว่าจะได้เลยค่ะในหนังสือก็อธิบายนู่นอธิบายนี่นะอาจารย์ก็จะบอกว่าฟังตรงนะว่ามันได้มาได้ยังไงนะอาจารย์ก็จะบอกว่า2เพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยแล้วคุณจะได้อะไรที่มันเป็นทศนิยมอ่ะจริงป่ะ จำนวนเต็มเนาะเพิ่มอีกนิดๆหน่อยๆแล้วก็ได้สิ่งที่มันเป็นทศนิยมเพราะฉะนั้นอาจารย์อยากจะรู้ว่าเดลต้าเอ็กซ์เป็นอะไรมันก็คือ 2.1 จาก2ย้ายไปกลายเป็นลบ2คุณก็เลยไอ้นิดๆหน่อยๆนี่แหละคือ 0.1 ค่ะเดลต้าเอ็กซ์อีกนิดนึงส่วนต่างอีกนิดหน่อยอ่ะหลังจากนั้นปุ๊บอาจารย์ก็มาตรงนี้ค่ะแป๊บหนึ่งนะคุณเรียนมาตั้งแต่เด็กๆละตัวนี้นะ fx fx เท่ากับตัวเนี้ยหมายความว่าคุณลองฟังถึงที่อาจารย์พูดนะเดี๋ยวอาจารย์เอาตัวนี้เปลี่ยน4แล้วนะและอาจารย์ก็บอกว่าถ้าคุณรู้ว่า x เป็นอะไรคุณเอา x ไปแทนแล้วยกกำลัง3ไปบวก3คูณกับ x สมมุติ x เป็น1คุณจะรู้เลยค่ะว่ามันเป็นอะไรคุณเคยเรียนเด็กๆไหม x เป็นอะไรแทนไปปุ๊บคุณจะได้ค่า y อะค่ะคุ้นไหมแทน x แล้วได้ yอาจารย์จะพูดตรงนี้นะทีนี้อาจารย์ได้แบบนี้ปุ๊บแต่ในหนังสือตรงคำว่าจากอะค่ะมันได้มาได้ยังไงแล้วสิ่งที่อาจารย์จะเพิ่มจากคุณอันนี้หนึ่งแล้วนะสิ่งที่อยากจะสอนตรงนี้นะและอีกอันที่จะสอนก็คือเดลต้า y ก็จะเท่ากับ f x บวกเดลต้า x ลบ f x ค่ะอันนี้อาจารย์กรอบไว้นะจริงๆแล้วมันก็คือสูตรที่เราจะเอาไปใช้นะถ้าให้อาจารย์พูดก็คือว่าถ้าฟังก์ชันเนี้ยมันเพิ่มเป็นนิดนึงแล้วก็ลบกับฟังก์ชัน fx เฉยๆที่มันเป็นตัวเลขที่คุณคิดได้มันก็จะได้เป็นเดลต้า y อะค่ะที่คำตอบมันก็จะเปลี่ยนเป็นนิดนึงอาจารย์พูดแล้วมันก็ไม่รู้เรื่องเนาะอาจารย์ก็ว่างั้นนะอาจารย์จะให้คุณทำอย่างนี้ค่ะอันนี้นะอาจารย์จะเริ่มตรงนี้อ่ะแล้วตรงนี้ถ้าคุณเห็นในเอกสารคุณเห็นในเอกสารอาจารย์เขียนใช่ไหมอาจารย์จะเพิ่มตรงนี้อะไรนะ fx ใช่ไหมคะอาจารย์ทำแล้วนะอาจารย์ทำตรงนี้แล้วนะ f ค่ะ x เป็นเท่าไหร่คะเดลต้า x เป็นเท่าไหร่คะแล้วก็ลบ f อะไรคะ f 2เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็น f 2.1 ลบ f ของ2ค่ะอาจารย์ทำแล้วนะคุณดูตรงนี้ค่ะ x เป็นอะไรที่อาจารย์พูดเมื่อกี้เนี้ยก็แปลว่าเอา x ที่มันอยู่ในวงเล็บอะตอนนี้สิ่งที่อยู่ในวงเล็บของอาจารย์คืออะไรคะอาจารย์ทำแล้วนะอาจารย์ก็เลยได้ 2.1 แต่กำลังอะไรคะ3ปะ
1: 2
0: นั้นอาจารย์เขียนผิดเนาะจริงๆเพื่อนคงจะเตือนกันตั้งแต่ตรงนี้แล้วมั้งเครื่องของอาจารย์ก็ดีเลย์มากเลยอันนี้เป็น2นะคะกำลัง2แล้วก็บวก3คูณกับอะไรนะคะ 2.1 คุณเห็นอาจารย์เขียนแบบไม่ยอมใส่วงเล็บเนาะถ้าคูณเนี่ยอาจารย์จะเอาจุดไว้ตรงกลางแต่ถ้าเป็นทศนิยมอ่ะจุดจะอยู่ข้างล่างอ่ะเสร็จแล้วนะแล้วก็ลบไม่ผิดอะไรเนาะอาจารย์จะใส่วงเล็บไว้ค่ะอันนี้จำเป็นเดี๋ยวไม่ใส่แล้วจะผิดสิ่งที่อยู่ในวงเล็บไม่ใช่ 2.1 แล้วเปลี่ยนเป็นเลขอะไรเอ่ยตรงนี้ก็จะเป็น2กำลัง2บวก3คูณ2อาจารย์ไม่เปลี่ยน4แล้วเนาะเพราะว่าเครื่องของอาจารย์ดีเลย์มากเลยอันนี้ก็จะได้1เนาะคูณ2ก็ได้ไม่ใช่1พูดผิดอันนี้คืออะไรคะ 2.1 กำลัง2หมายความว่า 2.1 คือคูณกันกี่ตัวคะ2ตัวซึ่งมันจะได้ 4.41 เป็นทศนิยม2ตำแหน่งนะเดี๋ยวค่อยมาคุยกันก็ได้แล้วไอ้ตัวนี้คูณกันได้เท่าไหร่คะตัวเนี้ยคูณกับตัวเนี้ยได้6มั้ย 6.30 ได้นะแล้วตรงนี้ไปคูณกันปุ๊บเป็น4เป็น6เนาะเพราะฉะนั้นคูณจะได้เป็น 0.71 แล้วก็ลบ10แล้วมันจะได้เท่าไหร่นะคะ 0.71 นี่แหละเดลต้า y นี่คือเดลต้า y นะตรงนี้นะ แล้วทีนี้อาจารย์จะหาค่ะเดลต้า y ส่วนเดลต้า x อันนี้คือสัญลักษณ์อะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวอาจารย์สรุปให้นะเดลต้า y เป็นเท่าไหร่เดลต้า x เป็นเท่าไหร่แล้วคำตอบได้เท่าไหร่อันนี้เรียกว่าอะไรอัตราอะไรคะอัตราการเปลี่ยนแปลงค่ะเฉลี่ยใช่ไหมอาจารย์ที่ไม่พอละมีเพื่อนบอกว่าอาจารย์ไม่มีเครื่องคิดเลขตายใช่ไม่มีเครื่องคิดเลขค่ะคุณจะต้องเอา21คูณ21ค่ะใช่ไหมแล้วตรงนี้ก็ได้1ได้2ใส่0ก่อน2คูณ1ได้2อันนี้2คูณ2เป็น4เอามารวมกันปุ๊บได้แบบนี้อันนี้ทศนิยม1ตำแหน่งอันนี้ก็1ตำแหน่งคุณก็เป็น2ตำแหน่งค่ะใส่จุดตรงนี้ไอ้ตัวนี้ถ้าใครคูณไม่เป็นอีกคุณก็เป็น21คูณ3มันได้3แล้วก็ได้อะไรนะคะ6แต่มันมี1ตำแหน่งคุณก็ใส่จุดแต่อาจารย์เติมเลข0ตรงเนี้ยเพราะตรงเนี้ยมัน2ตำแหน่งกลัวคุณงงก็เลยทำให้มันเป็น2ตำแหน่งเหมือนกันตัวเองต้องรู้เรื่องนะแล้วทีนี้ถึงตรงนี้บ้างอาจารย์ไอ้ข้างบนนั้นก็พอได้นะไอ้ข้างล่างไม่ได้อีกละถ้าสมมุติคิดไม่ได้ตรงนี้มันจะได้0.1 0.71หาร0.1เนาะเดี๋ยวอาจารย์ได้ตรงนี้มันคือ71ส่วน100ไหมคะข้างบนอะข้างบนอะใช่นะทำไมอาจารย์รู้แบบนี้ไอ้หลังจุดมันมี2ตัวอันนี้ก็เลยต้องใส่0 2ตัวหลังจุดมี1ตัวไอ้ตรงนี้ก็เลยใส่0กี่ตัวคะ1ตัวไปทบนะทบทวนนะอันนี้มันก็เลยเจน71ส่วน100เหมือนเดิมไอ้ตัวนี้กับเศษเป็นส่วนอะไรขึ้นไปอยู่ข้างบนคะ10แล้วก็หาร1แล้วนี่ก็ตัดกันแล้วคุณได้71ส่วน10คุณต้องหารน่ะอาจารย์อย่าคิดว่าผมได้นะคุณก็ต้องหารอย่างเงี้ย10คูณกันกี่ครั้ง7ครั้งใช่ไหมใส่1หารไม่ได้ใส่จุดแล้วก็เติม0 10 1 10เนี่ย 7.1 อาจารย์ว่าต้องคิดเองได้นะก่อนที่จะไปกดเครื่องคิดเลขเป็นในอนาคตอะค่ะและอาจารย์ไม่ให้เอาเครื่องคิดเลขเข้าไปด้วยอันนี้จบแล้วนะ1อันนะคือ 7.1 ทีนี้ต่อไปอาจารย์จะหาอีกอันหนึ่งไอ้ชั่วขณะมาต่อเดลต้า y เท่ากับมีคนจากที่เรียนอยู่ก็ดมยาดมนะไอ้หลับแล้วก็หลับอีกอะนะสงสัยอะนะอันนี้เมื่อกี้คิดอัตราเฉลี่ยคิดแบบนั้นมาดูคิดอีกอันหนึ่งค่ะเอาเริ่ม x เป็นอะไรนะ2บวกเดลต้า x และ x ก็เป็นอะไรอีกแล้วนะคะ2ไม่เป็น 2.1 แล้วนะแล้วทีนี้เขาเอาอะไรมาจากไหนเดี๋ยวอาจารย์เขียนไว้ประกบไว้ตรงนี้ f x เท่ากับ x กำลัง2บวกนี่อาจารย์เอามาจากโจทย์นะนี่อาจารย์เอามาจากโจทย์นะเมื่อกี้เอาตัวเลขไปแทนแต่ตอนนี้ห้ามแทนคือแทนที่ x ได้แต่ไม่แทนที่เดลต้า x นะวิธีสังเกตพร้อมยังถ้ามันเป็น x ตอนนี้มันไม่ใช่ x แล้วมันเป็นอะไรคะที่อยู่ในวงเล็บ2บวกเดลต้า x นะอาจารย์ทำแล้วเนอะอาจารย์ก็จะได้2บวกเดลต้า x แต่ยกกำลังอะไรคะ2บวก3แล้ว x ตัวนี้คืออะไรคะในโจทย์ให้มาสิ่งที่อยู่ในวงเล็บคือ x ตัวน้อยๆก็แทนไปยกกำลัง2แทนเสร็จไปบวก3แล้วคูณกับไอ้ตัวนั้นแต่ตอนนี้สิ่งที่อยู่ในวงเล็บมันเป็นอะไรละ2บวกเดลต้า x ก็นี่ไงตัวนี้อ้วนขึ้นใหญ่

ขึ้นแล้วก็กำลังสองแล้วก็เตรียมบวกกับสามแล้วก็อ้วนขึ้นใหญ่ขึ้นเนาะอาจารย์ลบแล้วนะแล้วก็เปิดวงเล็บไอ้ก้อนหลังเหมือนเดิมเลยค่ะมันเป็นแค่เลขเดียวใช่ไหมสองกำลังสองบวกสามคูณสองพอดีอินเทอร์เน็ตมันดีเลย์เนาะอาจารย์ขอโทษทีอาจารย์เลยไม่ได้เปลี่ยนสีให้เนาะไม่งั้นมันจะช้าไปกว่านี้อีกนะคะอ่ะสิ่งที่คุณต้องคิดค่ะตัวนี้คือตัวหน้าตัวนี้คือตัวหลังใช่ไหมคิดยังไงหน้ากำลังสองบวกสองตัวหน้าคือเลขสองอันนี้คือตัวหลังได้ได้มีคนเตือนอาจารย์ละใช่แล้วก็ตัวหลังค่ะแล้วก็ยกกำลังอะไรคะยกกำลังสองไอเนี่ยไอเนี่ยคือไอตัวนี้นะยกกำลังสองหลังจากนั้นอาจารย์ทำอะไรต่อคะหกเนาะอันนี้อะไรต่อสามเดลต้า x ไอก้อนนี้เรารู้อยู่แล้วมันเป็นอะไรไปละคิดมาตั้งแต่เมื่อก่อนละสิบใช่ไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นอาจารย์จะได้ก้อนนี้เป็นสี่บวกสี่เดลต้า x แล้วก็บวกเดลต้า x มีสองตัวนะแล้วก็บวกอะไรหกอ่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นบอกอาจารย์หน่อยเห็นอะไรบ้างผมไม่เห็นเลยอาจารย์ตอนนี้มึนมากตรงนี้หายไหมหายแล้วไงอีกเป็นอะไรเจ็ดไหมเจ็ดเดลต้า x แล้วก็อะไรคะเดลต้า x ยกกำลังสองอ่ะใกล้ละอาจารย์ว่าจอเนี่ยมันเดี๋ยวอาจารย์อาจจะต้องปิดจอก่อนนะมันทำไมดีเลย์มากเลยอ่ะ อ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะได้ dy by dx เนี่ยเท่ากับลิมิตค่ะเมื่อเดลต้า x เข้าใกล้ศูนย์ของเดลต้า y หารเดลต้า x อันนี้ก็จะเป็นลิมิตเดลต้า x เข้าใกล้ศูนย์อ่ะบอกอาจารย์หน่อยเดลต้า y เป็นอะไรคะช่วยอีกนิดนึงเจ็ดเดลต้า x บวกเดลต้า x กำลังสองแล้วก็หารด้วยอะไรคะเดลต้า x เนี่ยหนุ่มคนที่ถามอาจารย์เมื่อกี้เนี้ยสองพจน์เนี้ยมีอะไรเหมือนกันที่ดึงเป็นตัวร่วมได้ครับเดลต้า x อันนี้ดึงเดลต้า x ไปแล้วเหลือเลขเจ็ดอันนี้เดลต้า x เหลืออีกตัวหนึ่งเนี่ยค่ะอันนี้จะใช้ได้ชัดเจนเลยต้องใช้อ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้อ่ะอาจารย์เขียนหน่อยเนาะจะแทนค่าลิมิตหายไปเลยนะเจ็ดก็เจ็ดค่ะตรงไหนมีเดลต้า x แทนเดลต้า x ด้วยเลขอะไรเอ่ยอาจารย์ก็เลยได้เจ็ดและทีนี้นี่แหละค่ะคือเดี๋ยวอาจารย์เขียนไว้ตรงนี้อาตาการเปลี่ยนแปลงชั่วขณะค่ะที่ x เท่ากับ2ค่ะอาจารย์มันยากมากเลยนะกว่านี่คือคำตอบที่เขาถามเนาะมันยากมากเลยนะกว่าผมจะคิดเนี่ยจนผมจากผมไม่ง่วงผมก็ง่วงเนี่ยแล้วก็อินเทอร์เน็ตก็ดีเลย์มากเลยคุณคิดมาใช้เวลาไปกี่หน้าคะหน้าครึ่งเกือบสองหน้าคุณมาดูค่ะคุณถามอาจารย์ถ้าคุณเป็นวิศวกรนะผมเรียนดิฟไปทำไมผมคิดเลยค่ะ y คืออะไรคะบอกอาจารย์ซิอีกนิด y คือ x กำลังสองบวก 3x ค่ะหลังจากนั้นเพราะคุณเป็นวิศวกรแป๊บนะใส่ดิฟเลยใช่คุณกระจายดิฟเข้าไปค่ะแล้วคุณเก่งด้วยคุณกระชากเลขอะไรลงมา2แล้วตรงนี้ก็เหลือ x 1ตัวแล้วคุณดิฟตัวนี้คุณได้อะไรเลยคะได้3แล้วตรงไหนมี x คุณแทนที่ x ด้วยเลขอะไรเลยเพราะเขาถามว่านะ x เป็น2ไงคุณตอบอะไรเลยอาจารย์พอละ7ดูสิก็เพราะเป็นวิศวกรไง

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่เกาะฟลอเรสจังหวัดนูซาเติงการาตะวันออกสาธารณรัฐอินโดนีเซียเมื่อวันที่15สิงหาคม2569ความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายปราโบโวซูบิยันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียกรุงจาการ์ตาข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบถึงความเสียหายรุนแรงจากเหตุแผ่นดินไหวที่เกาะฟลอเรสจังหวัดนูซาเติงการาตะวันออกภัยพิบัติดังกล่าวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและประชาชนชาวอินโดนีเซียที่ต้องประสบความสูญเสียและความทุกข์โศกนี้เราขอส่งกำลังใจไปยังผู้ประสบภัยและครอบครัวรวมทั้งทีมกู้ภัยที่ทุ่มเทเสียสละและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะพบผู้รอดชีวิตเพิ่มขึ้นอีกทั้งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์ในเร็ววันพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายอันดราสบาลินบากาในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีคนใหม่เมื่อวันที่11สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายอันดราสบาลินบากาแห่งสาธารณรัฐฮังการีกรุงบูดาเปสต์ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านมีความสุขสวัสดีและประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฮังการีประเทศไทยตระหนักยิ่งถึงคุณค่าของความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดกับฮังการีซึ่งเป็นมิตรภาพที่มีมายาวนานกว่า1ศตวรรษก่อนจะมีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างกันเมื่อปี2516เราชื่นชมในความเข้มแข็งมั่นคง

องค์ของฮังการีและพลังในการขับเคลื่อนประเทศรวมทั้งบทบาทสำคัญของการเป็นหนึ่งในประเทศสหภาพยุโรปข้าพเจ้ามีความพึงพอใจเป็นอันมากในความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศของเราทั้งสองในปัจจุบันทั้งในเนื้อหาสาระและขอบเขตโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนการเกษตรเทคโนโลยีและการศึกษาข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนของท่านประเทศของเราจะยังคงสานต่อความร่วมมือกันทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบอาเซียนสหภาพยุโรปไม่เพียงแต่เพื่อกระชับความร่วมมือที่มีอยู่ให้แน่นแฟ้นหากแต่ยังจะร่วมกันแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนของเราให้เติบโตก้าวหน้าเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23ถึงวันที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 13:16 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9051 เสด็จพระราชดำเนินไปนครไหโคมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23ถึงวันที่25สิงหาคม2569มีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอัยการแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาดไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรนิทรรศการเครื่องกระเบื้องเต๋อหัวณพิพิธภัณฑ์ไหหนานนิทรรศการและสวนแสดงพันธุ์พืชเขตร้อนณสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีนรวมทั้งวัดเจ้าแม่ทับทิมซิงเฉานครไหโคด้วยอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 19:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 17:00 น.หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูป
ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thอันหนึ่งในเวลา 11 นาฬิกานายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสรพันยะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียมเท่ากันกับบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนองคมนตรีเป็นประธานในพิธีวันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ครบ63ปีวันนี้ณสำนักงานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีวันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ครบ63ปี23สิงหาคม2569มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดพิธีดังกล่าวขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ซึ่งก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่23สิงหาคม2506เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศและประชาชนที่ได้รับความทุกข์เดือดร้อนตลอดจนสงเคราะห์ด้านการศึกษาและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในการบำเพ็ญทุกข์แก่ราษฎรที่ประสบปัญหาในทุกๆด้านเพื่อให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยตลอดระยะเวลา63ปีที่ผ่านมาทางมูลนิธิได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทั่วประเทศไปแล้วกว่า6ล้านครอบครัวจำนวนกว่า19ล้านคนและมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั่วประเทศ67แห่งสำหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนให้มีประสิทธิภาพและก้าวทันสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโอกาสนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์มอบโล่พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในโครงการการประกวดคลิปวิดีโอหัวข้อ RPK Light Creators ราชประชาซุปตาติดเลนได้แก่ทีม RPK Edition จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตมอบโล่เชื่อชูเกียรติแก่กรรมการฝ่ายและผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในโอกาสเกษียณอายุราชการ3คนมอบเงินรางวัลพระราชทานแก่นักเรียนทุนพระราชทานที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและได้รับปริญญาเกียรตินิยมซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2546ส
สำหรับปีการศึกษา2568มีนักเรียนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี259คนในจำนวนนั้นได้รับเกียรตินิยมอันดับ1 40คนและ

กียรตินิยมอันดับ2 33คนมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประจำปีการศึกษา2569ให้แก่นักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงอุดมศึกษาในพื้นที่ต่างจังหวัดและกรุงเทพมหานครรวม 2,490 คนโดยวันนี้ประธานในพิธีได้มอบทุนพระราชทานให้แก่นักเรียนระดับอุดมศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงรวม47คนรวมเงินพระราชทานจำนวน 1,260,000 บาททั้งนี้ในพื้นที่ต่างจังหวัดมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิด้านประชานุเคราะห์จังหวัดนั้นๆเป็นผู้ดำเนินการมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ต่อไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทอีสานพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มจำกัดบริษัทมั่นสกลการเกษตรจำกัดและบริษัทอินฟินิตี้แอนด์โปรดักต์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดศรีสุดารามวัดบำเพ็ญเหนือวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวัดจากจังหวัดชลบุรีได้แก่วัดอุทกเขปศรีมารามวัดอรัญญิกาวาสวัดศรีมหาราชาวัดญาณสังวรารามและวัดจากจังหวัดฉะเชิงเทราได้แก่วัดโสธรวรารามและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ที่สวดพระพุทธมนต์และสดับประกรณ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นพระเอกรัตน์ปัญญาพระโนและคณะบริษัทมาลัยพันธ์จำกัดนายอภิเชษเกตกรและคณะนางสำอางเจตสมมาและครอบครัวรวมทั้งครอบครัวเพิ่มประยูนและครอบครัวสุนทรชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดบางบัวกรุงเทพมหานครวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมวัดโชติทายการามวัดท่าผาวัดบ้านโป่งวัดเนกขมารามและวัดหนองเสือจากจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.สมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการไทยสมาคมชาวพะเยาพร้อมท่านผู้หญิงสุนามันประณิตและครอบครัวได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบด้วยวัดประชานิมิตวัดสิริมงคลวัดเกาะแก้ววนารามวัดพุทธมงคลเทพนิมิตวัดรักไทยรวมทั้งวัดหนองบัวน้อยจังหวัดนครราชสีมาและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์รวม10รูปสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.เอราวัณธุรกิจสินทรัพย์จำกัดบริษัทพิลมรัตน์ลพบุรีอิเล็กทรอนิกส์จำกัดมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณและสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราช

ชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีบุคคลสำคัญคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์โรงเรียนย่านตาขาวรัชโนประถมจังหวัดตรังและองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตงจังหวัดตรังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีบุคคลสำคัญคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตงจังหวัดตรังโรงเรียนย่านตาขาวรัชโนประถมจังหวัดตรังสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทยและนายอดิศักดิ์พานุพงศ์พร้อมคณะทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เนี่ยและเราเองก็มีนโยบายหลักๆบัณฑิตที่จะจบกับเราออกไปจะต้องมีงานทำนอกจากจะเป็นวิชาชีพแล้วก็คือทางด้านภาษาต่างประเทศอันที่สองก็คือเกี่ยวเรื่องเทคโนโลยีจะต้องทันแล้วก็มีความรู้เทคโนโลยีเพราะผมเองนั้นมีแนวคิดว่าคนเราเนี่ยจะสมบูรณ์ได้มันต้องมีการพัฒนาสี่ด้านคือพัฒนาทางกายพัฒนาทางด้านจิตใจพัฒนาทางด้านสังคมแล้วก็พัฒนาทางด้านสติปัญญาคำว่า smart entrepreneur ของเรา university เนี่ยมิติที่หนึ่งคือจริงๆเราอยากผลิตนักศึกษาเราจบออกไปเนี่ยเขาต้องเป็นนักธุรกิจหรือเป็นเจ้าของกิจการที่ต้องมีคุณธรรมมีจริยธรรมถ้าเขาไม่สามารถทำงานเองได้ด้วยตัวเขาเองโดยพื้นฐานเมื่อตั้งแต่เขาจำเป็นต้องไปเป็นช่างเทคนิคหรือว่าต้องไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมเขาเองสมาร์ทตัวนั้นหมายถึงว่าเขาก็ต้องเป็นคนที่มีจรรยาบรรณคุณธรรมมีความซื่อสัตย์มีโลยัลตี้ต่อองค์กรเราอยากให้เป็นคนดีช่วยกันพัฒนาประเทศ
1: The next step of the Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is to become a smart entrepreneur university in the 4.0 era. We are committed to create future entrepreneur graduates as we are ready to be part of driving the country towards Thailand 4.0.In addition, the master and doctoral level programs at Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is comprised of an integrated knowledge base from both new colleges, namely the Ratanakosin Sustainable Energy and Environment College, the College of Innovation Management. Furthermore, at RMUTR,We also have operation centers for students to prepare their skills professionally, namely, Ratchamongkorn Chomkleun, Operation Center of Hotel and Tourism, Ratchamongkorn Hua Hin Place, Training Center at Wang Klai Gangwon Campus, Ratanakosin Place, Training Center at Salaya Area.These three operation centers are also open to the general public who are interested as well. Let's become a part of the future movement at Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin, the Smart Entrepreneur University.
2: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบไปด้วยการรวมตัวกันระหว่าง4พื้นที่การศึกษาได้แก่พื้นที่ศาลายาพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยเพาะช่างวิทยาเขตว่างไกลกังวลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น National University เพื่อก่อให้เกิดมิติใหม่ในการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมทุนทางปัญญาให้เกิดเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลประกอบไปด้วยคณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจเป็นผู้สร้างนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการประกอบด้วย4สาขาวิชาคือสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเน้นฝึกบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติสายช่างอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยจบแล้วทำงานได้จริงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประกอบไปด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

าขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการบริการสาขาวิชาการโรงแรมเรียนรู้ระบบการบริการทุกแผนกภายในโรงแรมห้องพักภัตตาคารอาหารเครื่องดื่มต้อนรับส่วนหน้าสาขานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศเรียนรู้เทคนิคการเป็นมัคคุเทศอย่างมืออาชีพการออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวและการจัดทัวร์คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิตหรือวศบนอกจากทำการสอนในห้องเรียนแล้วยังเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนด้วยห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆผู้เรียนสามารถจำความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมั่นใจและเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรคณะศิลปศาสตร์จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์กลุ่มวิชาภาษากลุ่มวิชาพละศึกษาและนันทนาการในปีการศึกษา2562เปิดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากลหลักสูตรนานาชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

คำว่าสหกรณ์แปลว่าการทำงานร่วมกันการทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมากเพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้านทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยร่างกายทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยสมองและด้านการงานที่ทำด้วยใจทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อมพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานแก่ผู้นำสหกรณ์ทั่วประเทศเมื่อครั้งเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2526

ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีบนพื้นดินที่กว้างใหญ่นับหมื่นไร่ในเขตพื้นที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนที่นี่คือผืนดินได้รับการกล่าวขานว่าดินเลวมีสภาพแห้งแล้งเกินกว่าผู้คนจะเพาะปลูกทำมาหากินได้ผืนแผ่นดินแห่งนี้จึงถูกปล่อยให้รกร้างขาดผู้คนที่จะเหลียวแล

0: นับเป็นโชคดีอันหาที่สุดมิได้ที่ประสบนิกรชาวไทยทุกคนได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระผู้ทรงเป็นพลังของแผ่นดินผู้พลิกฟื้นแผ่นดินทุกตารางนิ้วให้กลับคืนสู่ความชุ่มชื้นรุ่งเรืองกระทั่งผืนแผ่นดินรกร้างแห่งนี้ได้กลายมาเป็นโครงการตัวอย่างของการวางแผนการจัดการพัฒนาที่ดินอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดนั่นคือโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง
1: ที่มาที่ไปของโครงการตามพระประสงค์กระพงนะครับ เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับท่านมาประพาสที่หัวหินกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับก็ได้มีการออกเยี่ยมเยียนชาวบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือว่าทางจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็มาเจอชาวบ้านกลุ่มหนึ่งนะครับที่อาศัยอยู่ตรงส่วนภาคล่างนะครับแถวนิคมนะครับซึ่งอยู่ทำอาชีพเกษตรกรแต่ว่าพระองค์ท่านก็เห็นว่าคนกลุ่มนี้ทำไมถึงทำอาชีพเกษตรกรแล้วก็ไม่มีที่ดินนะครับพระองค์ท่านมาพบตอนนั้นก็ได้ให้เงินนะครับเป็นทุนในการประกอบอาชีพครับจำนวน 200,000 บาทพระองค์ท่านก็เคยได้ให้ทางหน่วยงานต่างๆเข้าไปศึกษานะครับว่าเราพอจะหาที่ดินตรงไหนที่จะมาให้สมาชิกเกษตรกรกลุ่มนี้มีที่ดินทำกินนะครับก็เลยให้ท่านหม่อมหลวงเดชนะครับซึ่งตอนนั้นท่านเป็นท่านองคมนตรีนะครับแล้วก็เข้ามาดูในพื้นที่จัดหาที่ดินให้เกษตรกรกลุ่มนี้ได้มีอาชีพได้มีที่ดินทำกินนะครับก็ได้ที่ดินตรงนี้ซึ่งเป็นที่ดินในโครงการตามพระราชสุขภูมิที่พระองค์ท่านจับจองนะครับเยี่ยงสามัญชนนะครับ
0: เมื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำการสำรวจแหล่งกักเก็บน้ำและสภาพผืนดินทั่วๆไปพบว่าดินส่วนใหญ่มีคุณภาพเลวส่วนที่เหลือเป็นดินเลวปนดียังทำกสิกรรมได้บ้างจึงทรงมีพระราชวิสัยให้พัฒนาที่ดินและจัดระบบชลประทานทดลองอพยพครอบครัว2ครัวเรือนโดยจัดที่ดินให้ครอบครัวละ25ไร่แบ่งเป็นปลูกพืชอาศัยน้ำจากระบบชลประทานจำนวน7ไร่ส่วนอีก18ไร่ให้ปลูกพืชโดยอาศัยจากน้ำฝนธรรมชาติและยังให้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนสำหรับประกอบอาชีพอีกครอบครัวละ 10,000 บาทนับเป็นประวัติศาสตร์ยิ่งของชาติไทยที่เคยได้มีพระมหากษัตริย์จับจ้องพื้นที่เยี่ยงสามัญชนปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างประชาราษฎร์ตามขั้นตอนของกฎหมายป่าไม้และกฎหมายที่ดินทุกประการโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงยังได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลอิสราเอลจากองค์การไทยอิสราเอลเพื่อพัฒนาชนบทโดยจัดส่งผู้เชี่ยวชาญในด้านสาขาต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือด้านการวางระบบชลประทานและการพัฒนาการเกษตรระยะโครงการนาน5ปีเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2509ถึงพุทธศักราช2514ภายหลังเมื่อราษฎร2ครอบครัวได้ทดลองทำกินอยู่ครบปีแล้วผลปรากฏว่าสามารถใช้หนี้คืนและยังมีเหลือเป็นทุนสำรองสำหรับใช้ประกอบอาชีพในปีต่อไปได้อีกด้วยจึงได้มีการจัดตั้งที่อยู่อาศัยรวมเป็นหมู่บ้านเกษตรกรเกิดก้าวย่างที่สำคัญคือการถ่ายทอดความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับหลักและวิธีการของสหกรณ์กระทั่งสมาชิกในหมู่บ้านมีความเข้าใจดีพอแล้วจึงได้เข้าลงชื่อกันเพื่อขอจดทะเบียนโดยใช้ชื่อว่าสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัด
2: ป้าเป็นสมาชิกสหกรณ์หุบกระพงเป็นชุดแรกในหุบกระพงนี้เป็นชุดแรกป้าก็เป็นสหกรณ์นั่นแหละเป็นสหกรณ์แต่ป้าก็แยกเพราะว่าอาชีพที่นี่มันจะแบบว่าหมายถึงว่าทำไร่มันก็ไม่พอกินเนาะถ้าสำหรับเราต้องเราก็หางานอื่นทำเปลี่ยนแปลงมาทำก็มาจับกลุ่มของใช้ในครัวเรือน
3: สำหรับสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดนะคะได้ช่วยเหลือในด้านการเกษตรช่วยให้เป็นแหล่งเงินกู้ให้กับพวกเราแล้วช่วยขายสินค้าให้นะคะขายทั้งพืชผลแล้วก็ขายทั้งผลิตภัณฑ์จากสารที่ทำจากป่านสอนนารายขายมาตั้งแต่เริ่มเลยค่ะตั้งแต่พ.ศ. 2514จน

0: งทุกวันนี้ค่ะ
1: เมื่อการดำเนินโครงการได้บรรลุผลที่วางไว้ทุกประการแล้วพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าพระราชทานที่ดินบริเวณหุบกระพงจำนวน3ฉบับรวมพื้นที่ 1,279 ไร่1งาน82ตารางวาให้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงส่วนในพื้นที่ที่สภาพดินไม่ดีได้มีการส่งเสริมให้ปลูกป่านสอนนารายโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9มีพระราชสวนีให้สมาชิกประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือนในรูปของหัตถกรรมการจัดทำเครื่องจักสานโดยใช้เส้นใยป่านสอนนารายให้มีการฝึกสอนวิชาชีพแก่กลุ่มสตรีในหมู่บ้านเพื่อให้มีอาชีพเพิ่มรายได้อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณได้ประทับกลางดวงใจชาวหุบกระพงว่าในหลวงให้ที่พระราชินีให้อาชีพหุบกระพงในวันนี้จึงเป็นแหล่งสาธิตและทดลองการเกษตรเพื่อศึกษาข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่แห้งแล้งโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อย่างเหมาะสมโดยได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้5ศูนย์เรียนรู้เพื่อให้ความรู้และประโยชน์สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมได้แก่ 1. ศูนย์เรียนรู้การปลูกหน่อไม้ฝรั่งและพืชสมุนไพร 2.ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคขุน 3. กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน 4. กลุ่มผู้เลี้ยงแพะหุบกระพง 5. กลุ่มศิลปาชีพพิเศษจักสานป่านสอนนาราย

0: รู้สึกซาบซึ้งในพระองค์ท่านที่ท่านมาช่วยเหลือพวกเราให้มีที่อยู่ให้มีอาชีพค่ะทุกวันนี้เราอยู่ดีกินดีก็เพราะพระองค์ท่านค่ะจะตั้งใจจะเป็นคนดีแล้วจะช่วยเหลือกิจการในหุบกระพงต่างๆค่ะ
1: แม้ว่าการเดินทางสู่เป้าหมายวิถีชีวิตอันสุขสงบมั่นคงและพอเพียงของเกษตรกรหุบกระพงนั้นจะใช้เวลาร่วมครึ่งศตวรรษแต่เมื่อทุกคนได้ใช้วิถีชีวิตอันพอเพียงตามแนวพระราชดำริแล้วต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ชุบชีวิตพื้นดินตลอดจนทุกผู้ทุกคนที่นี่ให้เปี่ยมไปด้วยความสงบสุขอย่างยั่งยืนและแท้จริงจึงถือเป็นคุณค่าอันสูงสุดของชาวไทยทุกคนว่าพื้นดินแห่งนี้คือหุบกระพงแผ่นดินพระราชา

สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับรายวิชาสถิติพื้นฐานนะคะซึ่งวันนี้เป็นสัปดาห์ที่8ของการเรียนรู้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคการจัดลำดับและการจัดกลุ่มค่ะจากที่ผ่านมานะคะสัปดาห์ก่อนเราเรียนเรื่องเกี่ยวกับความน่าจะเป็นและครั้งที่แล้วนะคะผ่านมาสัปดาห์ที่7เราเรียนเรื่องเทคนิคการนับหรือเทคนิคการคูณไปวันนี้เราจะเรียนเทคนิคการนับเพิ่มนะคะซึ่งมีชื่อเรียกว่าเทคนิคการจัดลำดับและเทคนิคการจัดกลุ่มค่ะโดยเท้าความถึงเรื่องสาเหตุนะคะที่เราต้องเรียนเทคนิคการนับเพราะว่าสัปดาห์ก่อนเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องความน่าจะเป็นหรือ probability ถูกไหมคะซึ่งสูตรของความน่าจะเป็นหรือการหาโอกาสของการเกิดเหตุการณ์ที่สนเนี่ยเขาบอกว่าให้เราไปนับจำนวนเหตุการณ์ที่สนใจแล้วเอาไปนับกับจำนวนของ sample space ดังนั้นเราจะต้องนับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสิ่งที่เราสนใจโดยเฉพาะเหตุการณ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้เพื่อเอามาเข้าสูตรแล้วได้ค่าของความน่าจะเป็นออกมาปัญหาของเราก็คือถ้าการทดลองสุ่มนั้นมีความซับซ้อนหรือมีความเฉพาะเจาะจงเราจะนับจำนวน NS กับ NA ได้ยังไงเราก็เลยต้องเรียนเทคนิคการนับค่ะซึ่งวันนี้เทคนิคแรกที่เราจะได้เรียนนะคะก็คือเทคนิคการจัดลำดับหรือการจัดเตียงนั่นเองค่ะหรือเรียกว่าpermutation นะคะซึ่งการจัดลำดับเขาบอกว่ามันคือการนำเอาสิ่งของทั้งหมดหรือเอาแค่บางส่วนนะคะมาจัดเรียงหรือจัดลำดับค่ะโดยถือว่าลำดับก่อนลำดับหลังที่มาของสิ่งของสิ่งนั้นมีความสำคัญนั่นเองค่ะโดยอาจารย์ขอนิยามไว้แบบนี้นะคะถ้าสมมติว่าอาจารย์มีสิ่งของอยู่ทั้งหมดn สิ่งค่ะอาจารย์มีสิ่งของทั้งหมด n สิ่งแล้วกันนะคะอาจารย์จะนำมาจัดเรียงทีละ r สิ่งค่ะนำมาจัดเรียงทีละ r สิ่งโดย r เนี่ยจะน้อยกว่าหรือเท่ากับ n ก็ได้ค่ะเราจะสามารถหาจำนวนวิธีทั้งหมดที่เป็นไปได้โดยใช้สูตร pnหรือจะเรียกเขาว่า NPR ก็ได้ค่ะอาจารย์เรียกเขาว่า NPR สูตรของ NPR นะคะ NPR หรือ PNR นะคะสูตรบอกว่าให้เราไปเอา N fact หารกับ N ลบ R fact ค่ะสมมติว่าอาจารย์อยากขยายความให้มันชัดขึ้นสมมตินะคะอาจารย์มีสิ่งของอาจารย์มีคนละกันค่ะสมมตินะอาจารย์มีคนอยู่สมมติตัวอย่างนี้อาจารย์มีนักศึกษาหรือมีคนอยู่3คนละกันค่ะ1คนที่2คนที่3สมมติอาจารย์มีคนอยู่3คนมี A มีชื่อ B แล้วก็ชื่อ C แล้วกันนะคะ3คนเนี้ยสมมติว่าอาจารย์ให้3คนนี้มีหน้าตาไม่เหมือนกันเลยนะคะสิ่งของ3สิ่งนี้หน้าตาไม่เหมือนกันเลยให้นำมาจัดเรียงสมมติอาจารย์เอามาถ่ายรูปแล้วกันค่ะเรียงก็คือความสำคัญของลำดับถูกไหมใครจะมีคนที่1ใครจะเป็นคนที่2มีความสำคัญนะเกิดการสลับที่กันเมื่อไหร่ความหมายเปลี่ยนเพราะอาจารย์ให้เขามายืนถ่ายรูปแล้วกันค่ะอาจารย์จะได้รูปที่ไม่เหมือนกันเลยจากการนำคน3คนมาถ่ายรูปทีละ2คนเนี่ยได้ทั้งหมดกี่วิธีสมมติว่าเรายังไม่ได้ดูสูตรแล้วกันนะเหตุการณ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้มันจะเกิดอะไรขึ้นสมมติอาจารย์อาจจะได้คนแรกคนลำดับที่1ยืนด้านซ้ายมือตรงนี้เป็น A ด้านขวามือนี้เป็น B แบบนี้ก็ได้ถูกไหมคะอันนี้เรียกว่าเหตุการณ์ที่1หรือจำนวนเหตุการณ์แรกที่สามารถเป็นไปได้หรือนายคนแรกอาจจะเป็น A นายคนที่2ที่ยืนด้านขวามือตรงนี้อาจจะเป็นนาย C ก็ได้ถูกไหม A ยืนกับ C ต่อไปเหตุการณ์ต่อไปเป็นอะไรได้อีกคะ A ยืนกับ B A ยืนกับ C B ยืนกับ A ได้มั้ย B ยืนกับ A ได้มั้ยได้สิถือว่าเป็นคนละวิธีนะสมมติวิธีนี้ A ยืนกับ B B ยืนกับ A อาจารย์มองว่าเป็นวิธีที่ต่างกันนะอาจารย์มองเขาว่าเป็นคนละ

วิธีค่ะเพราะว่าลำดับของ A กับ B มาก่อนมาหลังข้อนี้เขาบอกว่าเป็นไงนะเทคนิคนี้อย่าลืมนะลำดับมีความสำคัญดังนั้นอาจารย์นับว่า AB กับ BA เป็นคนละวิธีนะดังนั้นวิธีต่อไปที่เป็นไปได้ก็อาจจะเป็น B ยืนกับ C ก็ได้ถูกไหม B ยืนกับ C นะคะเป็นเหตุการณ์ที่4ที่เป็นไปได้หรืออาจจะเป็นC ยืนกับ A ก็ได้ถูกไหมหรืออาจจะเป็น C ยืนกับ B ก็ได้นะคะมีอีกไหมคะที่จะยืนสลับไปสลับมาใน3คนนี้ไม่มีแล้วนะคะแสดงว่ามีจำนวนเหตุการณ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้1 2 3 4 5และ6วิธีนั่นเองค่ะถ้าเรานั่งนับอย่างนี้ก็6วิธีแต่ถ้าอุ๊ยคนมีเยอะกว่านี้ล่ะสมมติอาจารย์ไม่ใช่มี3คนมี4มี5คนแล้วสมมติอาจารย์เอามาทีละ3คนโอ้โหก็ยืนสลับไปสลับมาในนี้เต็มไปหมดเลยถูกไหมดังนั้นเทคนิคนี้เขาบอกว่าเราจะไม่นั่งกระจายแบบนี้แล้วค่ะเราจะไปนับเลยค่ะจำนวนเหตุการณ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้บอกว่าให้เอา n fact ค่ะไปหารกับ n ลบ r fact n fact หาร n ลบ r fact อย่างดังนั้นข้อนี้ n เป็นเท่าไหร่นะข้อนี้n มี3คนคือจำนวนคนทั้งหมดถูกไหม r คืออะไร r คือ2ค่ะเพราะอาจารย์เอามาถ่ายรูปทีละ2คนดังนั้น n p r ในเรื่องนี้อาจารย์ก็คือ 3p 2นั่นเองค่ะ 3p 2แทนค่าตามสูตร n ของอาจารย์ตอนนี้เป็น3ดังนั้นอาจารย์ได้3แฟกส่วน n ลบ r ดังนั้นอาจารย์ก็ได้3ลบ2แล้วใส่แฟกทอเรียลทีหลังค่ะกลายเป็น3แฟกส่วน1แฟกนั่นเองบางคนเรียนเรื่องแฟกมาแล้วข้อนี้ก็จะตามตอบ3แฟกก็คือ6วิธีนั่นเองนะคะ6วิธีก็คือ1 2 3 4 5และ6ที่อาจารย์กระจายไว้นั่นเองค่ะเอ๊ะแสดงว่าปัญหาของเรื่องนี้คืออะไรนักศึกษาหรือนักเรียนรู้จักfactorial หรือยังคะสัญลักษณ์นี้ factorial คืออะไรเพราะในสูตรบอกว่าให้เอา n แฟกหาร n ลบ r แฟกนะคะดังนั้นอาจารย์ขอทบทวนเรื่อง factorial ให้เราก่อนแล้วกันนะคะฝึก factorial ให้เราก่อนแล้วกันโอเคมาดูความหมายของสัญลักษณ์ factorial กันค่ะ factorial หรือเครื่องหมายตกใจเขาบอกว่าถ้าอาจารย์อยากได้ n fact ถ้าอย่างอาจารย์อยากได้ n fact เขาบอกว่ามันคือผลคูณของจำนวนเต็มบวกจาก1ไปจนถึง n นั่นเองค่ะเอ๊ะแสดงว่าถ้าอาจารย์อยากได้1 fact ก็แสดงว่าคือเลข1นั่นเองถูกไหมถ้าอาจารย์อยากได้2 fact มันคือจำนวนของ n คูณกับ n ถอยไปเรื่อยๆจนถึงเลข1ดังนั้นอาจารย์ก็จะได้2คูณ1ถูกไหมแสดงว่า3 fact จะเป็นอะไรเนี่ย3 fact คือ3คูณถอยไป1คูณ2และคูณ1ค่ะพอเข้าใจละงั้น4 fact อาจารย์เป็นอะไรคะก็4คูณ3คูณ2และคูณ1 5 fact ล่ะอ๋อ5 fact คือ5 5 fact คือ5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1โอเคทุกคนน่าจะพอเข้าใจงั้น n fact แปลว่าอะไรนะ n fact คือจำนวนเต็มบวกที่คูณกันไปเรื่อยๆตั้งแต่1จนถึง n ดังนั้นอาจารย์เขียนย้อนหลังแล้วกันนะมันก็คือ nคูณกับ n ลบไป1คูณกับ n ลบไป2คูณไปเรื่อยๆจนถึงเลข1นั่นเองถอยหลังใช่ไหม n ถอยหลังไปเรื่อยๆต้องเป็นจำนวนเต็มบวกนะและเขานิยามไว้ว่าถ้า0 fact 0 fact จะคือเลข1เสมอนะ0 fact คือเลข1ทำไมนะแต่ถ้าเป็น n fact อื่นๆก็ถอยไปจนถึงเลข1โอเครู้จักความหมายของ factorial แล้วไหนลองมาจัดการกับโจทย์ factorial ให้อาจารย์ดูหน่อยซิสมมุติว่าอาจารย์กำลังจะมีโจทย์3ข้อข้อแรกมี6 fact หาร4 fact ที่จริงแล้ว6 fact หาร4 fact ก็คือ6 fact คืออะไรนะ6คูณ5คูณ4ถูกไหมคูณ4คูณ3คูณ2คูณ1 4 fact อ่ะ4 fact คือ4คูณ3คูณ2คูณ1เอ๊ะแสดงว่าอาจารย์สามารถตัดได้ตั้งแต่แรกนี่นาเพราะตัวเศษกับตัวส่วนเหมือนกันดังนั้นอาจารย์ไม่ต้องกระจายแบบนี้ก็ได้อาจารย์เขียนอย่างนี้ได้ไหม6คูณ5คูณ4แฟกเพราะข้างล่างมี4แฟกอาจารย์ก็จะได้ตั
กันไปได้เลยถูกไหมดังนั้นอ๋ออันนี้มันง่ายขึ้นนี่นะเราจะเตรียมถอยหลังจนถึงแฟกข้างล่างก็พอดังนั้นเราก็จะได้6 5 30นั่นเองค่ะข้อแรกตอบ30 6แฟกส่วน4แฟกอ่ะแล้วถ้าเป็นข้อ2นี่ล่ะคะข้อ2อาจารย์เขียนไว้ตรงนี้แล้วกันนะข้อ2เขาบอกว่าเอา3แฟกไปคูณกับ4แฟกความหมาย3แฟกคูณ4แฟกคืออะไรก็คือ3คูณ2คูณ1มันคือ3แฟกถูกไหมแล้วก็คูณต่อไปเลยค่ะ4คูณ3คูณ2คูณ1อันนี้แปลว่าอะไรเนี่ยอ๋อไม่มีอะไรให้ตัดกันเลยอ่ะก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็กดเครื่องคิดเลขได้เลยค่ะ3คูณ2คูณ1ก็ไม่ต้องเขียนก็ได้นะคูณ4ไปเลยนะคูณ3คูณ2ได้144นั่นเองค่ะ144หรือใครจะคิดในใจอย่างนี้ก็ได้3 2 6 6 4 24 24คูณให้อาจารย์คูณอะไรก่อนดีง่ายคูณ2 24คูณ2เป็น48แล้วค่อย48ค่อยคูณ3อีกทีหนึ่งนะคะ3 8 3 24ใน4ทด2 3 4 12 13 14 144โอเคถูกต้องแล้วค่ะกดเครื่องคิดเลขก็ได้นะคะอ่ะแล้วอีกข้อนึง factorial มีใครช่วยอาจารย์คิด7แฟกส่วน5แฟก2แฟกค่ะเอ๊ะ7แฟกคืออะไรนะ7แฟกคือ7แฟกอาจารย์กระจายเลยแล้วกันเนาะ7แฟกคือ7คูณ6คูณ5เอ๊ะที่จริงจะคูณไปเรื่อยๆก็ได้นะอาจารย์หยุดที่5แฟกดีกว่าเพราะข้างล่างมี5แฟกเตรียมไว้แล้วค่ะแล้วก็มี2แฟก2แฟกคือ2คูณ1อาจารย์ไม่เขียนก็ได้นะก็คือเลข2งั้นอาจารย์เริ่มตัดแล้วนะ5ตัด5 2 3 6นะคะ7 3 21ข้อนี้ตอบ21นั่นเองค่ะข้อ3อ๋อเข้าใจ factorial แล้วนะจากนั้นเราจะเริ่มนำ factorial เข้าสูตร NPR กันเลยดีกว่าค่ะเข้าสูตรแล้วนะ NPR เทคนิคการนับที่แท้จริงของเราในวันนี้เทคนิคแรกการจัดลำดับอ่ะต้องมาตีโจทย์ข้อนี้กันข้อนี้บอกว่าจงหาจำนวนวิธีที่จัดเด็ก6คนที่ต่างกันนะมีสิ่งของอยู่ N สิ่งนำมาจัดเรียงทีละ2คนเพื่อที่จะมานั่งเก้าอี้ถ่ายรูปถูกไหม1คนเนี่ยนั่งเก้าอี้1ตัวก็ประหนึ่งว่ามีคนอยู่6คนค่ะอาจารย์วาดภาพประกอบแล้วกันนะ1 2 3 4 5และ6แล้วก็จะนำมานั่งเก้าอี้กี่ตัวนะ2ตัวเก้าอี้อาจารย์วาดไม่สวยแล้วกันเก้าอี้ทีละ2ตัวนะคะแสดงว่ามาได้ทีละกี่คน2คนแปลว่าอาจารย์มี n เท่ากับ6ถูกไหมมี r เท่ากับ2อ๋อการจัดเรียงนั่นเองเพราะว่ามีการสลับที่การความหมายเปลี่ยนแน่นอนนะคะเคลื่อนตำแหน่งแบบนี้ดังนั้นลำดับมีความสำคัญเข้าสูตรเลยค่ะงั้นเราก็ n p ของเรา n ตอนนี้ปีน6อาจารย์ก็แทนค่าไปเลยนะ6 p2นั่นเองค่ะ 6P2 เพราะว่าเป็น2 6P2 สูตรว่าไงนะอาจารย์เขียนสูตรไว้ตรงนี้แล้วกันบางคนจำสูตรไม่ได้ NPR บอกว่า N แฟกส่วน N ลบ R แล้วแฟกค่ะนี่คือสูตร NPR ดังนั้นข้อนี้จะเป็นไงคะ6แฟกส่วนอะไรคะ6ลบ2ลบเสร็จแล้วค่อยแฟกเนาะกลายเป็น6แฟกส่วน6ลบ2เหลือ4แฟกค่ะ6แฟกหาร4แฟกอ่ะกระจายกลายเป็น6คูณ5คูณ4แฟกหาร4แฟกถูกไหมอ๋อ4แฟกตัด4แฟก6 5 30ข้อนี้ตอบ30วิธีนั่นเองค่ะจะเห็นว่าถ้าเราเข้าใจ factorial แล้วเรื่องการจัดลำดับก็ไม่น่าจะมีอะไรนะคะอ่ะไปดูข้อต่อไปค่ะข้อนี้ค่อยๆอ่านโจทย์นะคะชายคนหนึ่งมีภาพวาดแตกต่างกันแสดงว่าภาพไม่ซ้ำกันนะหน้าตาไม่เหมือนกันนะมีทั้งหมดอยู่8ชิ้นค่ะนำมาวางเรียงจัดเรียงนะจัดเรียงก็คือวางเรียงแถวทีละ3ชิ้นจะมีวิธีการจัดภาพที่ไม่ซ้ำกันเลยเนี่ยทั้งหมดกี่วิธีสลับไปสลับมาใน8ชิ้นอ่ะไม่วาดภาพแล้วนะงั้นเราเริ่มแทนค่าเลยแล้วกันข้อนี้จัดเรียง NP

PR แล้วกัน N PR สูตรบอกว่า N fact ฉันเขียนบ่อยๆจะได้จำได้เนาะ N fact ส่วน N ลบ R แล้ว fact ถูกไหมแล้วข้อนี้เป็นไงล่ะ N ของเราคือนี่คือ N เนาะอันนี้คือ R นะคะ R จะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ N ตอนนี้ N มี8 R เป็น3โอเคเข้าเงื่อนไขดังนั้นตอนนี้8 P 3ค่ะ8 P 3แทนค่าตามสูตรเลยนะ8แฟกส่วน8ลบ3แฟกไหมลบเสร็จก่อนนะแล้วค่อยใส่แฟกดังนั้น8แฟกคือ8แฟกหารหารก่อนแล้วกันเนาะจะได้รู้ว่าจะถอยหลังไปถึงไหน8ลบ5เหลือ5ค่ะเอ้ย8ลบ3ขอโทษที8ลบ3เหลือ5แฟกดังนั้นคือ8คูณ7คูณ6คูณเจอ5แฟกแล้วอาจารย์หยุดที่5แฟกเพราะอาจารย์จะตัด5แฟกข้างล่างค่ะดังนั้นกดเครื่องคิดเลขเลยค่ะ8คูณ7คูณ6นั่นเองค่ะเท่ากับ336วิธีนั่นเองค่ะที่จะเอาภาพ8ภาพมาวางเรียงแถวทีละ3ภาพ336วิธีเห็นไหมคะโอเคข้อต่อไปเอ๊ะเมื่อกี้มันก็ไม่ยากนะมี n มี n สิ่งถูกไหมนำมาทีละ r สิ่ง r เมื่อกี้ตัวอย่างเมื่อกี้ r น้อยกว่า n หมดเลยแล้วถ้า r กับ n มันเท่ากันล่ะ r กับ n เท่ากันพอดีเช่นสิ่งของมี n สิ่งนำมาทีละเอามาเรียงทีละกี่สิ่งเลยเอามาทีละ n สิ่งเนี่ยเขาจะตอบเท่าไหร่เขาจะตอบเท่าไหร่เขาบอกว่าสามารถตอบ n fact ไปเลยก็ได้ค่ะทำไมถึงตอบ n fact ได้อ่ะลองดูก็ได้นะอ่ะทวนสูตรเมื่อกี้ n p r แปลว่าอะไรนะ n fact n fact ส่วน n ลบ r แล้ว fact ถูกไหมแล้วถ้า n p n ล่ะมีทั้งหมด n เอามาหมด n เลยแสดงว่าตำแหน่งนี้อาจารย์เป็น n ไปเลยแล้วกันนะแสดงว่าอาจารย์ก็จะได้ n fact ส่วน n ลบเท่าไหร่ฮะ n ลบ n โอเค n ลบ n fact จะได้ n fact ส่วน n ลบ n ก็หมดพอดี0 fact 0 fact คือนิยามเป็นเลขอะไรนะเมื่อกี้ n fact ส่วน1 0 fact คือเลข1อ๋อแสดงว่าอะไรแสดงว่าถ้าเรามีสิ่งของอยู่ n สิ่งเอามาเรียงทีละ n สิ่งตอบอะไรได้เลยคะตอบ n fact ได้เลยค่ะตอบ n fact ได้เลยตามที่อาจารย์พิสูจน์ให้ดูหน้านี้เมื่อกี้นั่นเองอ่ะดังนั้นลองไปลุยโจทย์ต่อนะคะลุยโจทย์ต่อข้อนี้ว่าไงดีมีหนังสือวารสารต่างกันอยู่5เล่มมีหนังสืออยู่5เล่มนะเอามาวางเอาวารสารทั้งหมด5เล่มน่ะมาวางบนชั้นค่ะเพื่อที่จะอาจจะวางวรรณรัตน์อาจจะวางไว้ให้กับคนที่จะมายืมหนังสือในห้องสมุดก็ได้นะคะมี5เล่มเอามาวางทีละ5เล่มบนชั้นเลยค่ะว่าการวางบนชั้นแปลว่าเป็นไงคะลำดับมีความสำคัญนะแอบสลับที่กันความหมายเปลี่ยนดังนั้นก็เป็นเรื่องนี้การจัดลำดับนะคะ n เป็นเท่าไหร่เนี่ยนี่ไง n ข้อนี้เป็น5แล้ว r ของเราก็เป็น5อ้าวพอดีเลย n กับ r เป็นไงคะข้อนี้ n กับ r ดันเท่ากันพอดีแบบนี้ให้เราตอบจำนวนวิธีจำนวนวิธีที่เป็นไปได้ทั้งหมดเท่ากับ n fact ไปเลยนะคะ n fact ไปเลยดังนั้นก็ตอบ5 fact ถูกไหม5 factตอบเท่าไหร่เนี่ย5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1เท่ากับแฟกคือ120วิธีนั่นเองค่ะ120วิธีหรืออาจารย์จะคิดเป็น NPR เหมือนเดิมก็ได้นะสมมติข้อนี้อาจารย์อยากคิด NPR เหมือนเดิมก็ได้นะคะn เลือก r เท่ากับ n อยากใช้สูตร npr อาจารย์ไม่อยากใช้สูตร n fact ได้ไหมจะได้ไม่ต้องจำเพิ่มได้ค่ะดังนั้นเราก็ npr เท่ากับ n fact ส่วน n ลบ r fact อยากจำสูตรเดียวเอาสูตรนี้ได้ไหมคะได้เลย r ก็ตอนนี้ r เป็น5

n ก็เป็น5งั้นอาจารย์แทนค่าตามสูตรเลยนะ5 p 5เท่ากับ5แฟกส่วน5ลบ5แล้วแฟกทีหลังนะก็จะได้5แฟกส่วน0แฟก0แฟกมีค่าเท่ากับ1ข้อนี้ก็เลยตอบ5แฟกหรือคิด5แฟก120วิธีเหมือนเดิมนั่นเองค่ะใช้สูตรเดิม NPR ก็ได้หรือใช้สูตร N แฟกไปเลยก็ได้นะคะตัวอย่างนี้เอาอย่างรวดเร็วแล้วกันเอาอย่างรวดเร็วเรารู้คอนเซปต์ละมีรถยนต์อยู่6คันนำมาจอดที่จอดรถที่มี6คันพอดีอ๋อมีช่องจอดอยู่6ช่องแล้วมีรถอยู่6คันจะมีวิธีการจอดได้ทั้งหมดกี่วิธีไม่ซ้ำกันเลยตอนนี้เป็นไงเนี่ยอย่างรวดเร็ว n กับ r เท่ากันพอดีเลยตอบอะไรคะจำนวนวิธีทั้งหมดจะเท่ากับ n แฟกหรือเท่ากับ6แฟกนั่นเองค่ะ6แฟกตอบเท่าไหร่นะคูณ6เข้าไปเมื่อกี้120ใช่ไหมดังนั้น6แฟกก็6คูณ5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1ได้720วิธีนั่นเองค่ะโอเค n เท่ากับ r ตอบ n แฟกนะคะ n แฟกมีเรื่องใหม่อีกละจัดลำดับเหมือนเดิมอีกละแต่ตอนนี้สิ่งของก่อนหน้านี้เป็นไงคะสิ่ง n สิ่งเป็นไง n สิ่งที่เราจะเอามา r สิ่งเนี้ยต้องเป็นไงคะ n สิ่งเนี้ยต้องต่างกันให้หมดเลยนะการต่างกันทั้งหมดแปลว่าหน้าตาไม่เหมือนกันเช่นพอเมื่อกี้มีรถอยู่กี่คันนะมีรถอยู่ n คันแสดงว่ารถ n คันนี้หน้าตาไม่เหมือนกันเลยสักคันนะหรือมีคนอยู่n คนเมื่อกี้ก็ไม่เหมือนกันเลยมีหนังสืออยู่ n เล่มเมื่อกี้ก็หน้าตาหนังสือไม่เหมือนกันเลยนะคะใช้สูตร NPR แต่ณตอนนี้อาจารย์ขอมี n สิ่งคอนเซปต์ของเรื่องนี้บอกว่ามี n สิ่งแล้วเราจะนำมาทั้งหมด n สิ่งค่ะอ๋อมี n สิ่งแล้วอาจารย์ก็จะเอามาทั้งหมด n สิ่งเอามาหมดนี่แหละที่จริงถ้ามันต่างกันหมดเราจะตอบอะไรนะn fact ไปเลยถูกไหมเราจะตอบ n fact ไปเลยถ้ามีอยู่ n สิ่งเอามาทั้ง n สิ่งแต่ตอนนี้มีเงื่อนไขว่ามันมีบางอย่างที่หน้าตาเหมือนกันนะสิมีหน้าตาเหมือนกันเช่นมีอยู่ n 1สิ่งที่หน้าตาเหมือนกันมี n 2สิ่งที่หน้าตาเหมือนกันมี n ไปเรื่อยๆจนถึง nr สิ่งที่มีหน้าตาเหมือนกันเขาบอกว่าวิธีการจัดเรียงทั้งวิธีทั้งหมดนะคะจะเท่ากับที่จริงอยากตอบ n fact แต่มันดันมีหน้าตาเหมือนกันดังนั้นเราจะหารด้วยตัว n 1n 2แฟกหน้าตาเหมือนกันทีอันก็เอามาใส่แฟกแล้วก็หารออกให้หมดเลยค่ะ n 3แฟกไปเรื่อยๆจนถึง n r แฟกจับมาคูณกันแล้วเอามาเขียนไว้ในตัวข้างล่างตัวข้างล่างเช่นอะไรดีสมมติอาจารย์มีอักษรอยู่ทั้งหมด6ตัวมีอักษรทั้งหมด6ตัวถ้า6ตัวนี้ให้เอามาเรียงเป็นคำใหม่ทีละ6ตัวที่จริงก็ n เอามาทั้ง n แบบนี้เนาะ n เอามาทั้ง n 6เอามาทั้ง6แบบนี้ที่จริงอาจารย์อยากตอบอะไรนะตอบ6แฟกไปแล้วค่ะอยากตอบ6แฟกจังเลยถ้า6ตัวหนังสือ6ตัวนั้นไม่ซ้ำกันเลยนะแต่บังเอิญข้อนี้มันมีเงื่อนไขอยู่นิดนึง6ตัวเนี้ยมันมีตัว h อยู่2ตัวมีตัว t อยู่4ตัวแล้วเราจะเอามาเรียงสลับไปสลับมาไม่คำนึงถึงความหมายเนี่ยได้คำกี่คำที่ไม่ซ้ำกันมันหน้าตาซ้ำกันแต่ว่าถ้า h 2ตัวเนี่ยแอบสลับที่กันเรารู้ไหมเราไม่รู้มันจะกลายเป็นวิธีซ้ำกันวิธีเดิมดังนั้นเราก็ต้องเป็นไงคะแทนที่จะตอบ6แฟกก็เลยเอาคำว่าซ้ำกันเนี่ยมันซ้ำกันอยู่2ตัวดังนั้นเอา2แฟกมาหารนั่นเองค่ะแล้วก็มีตัว t อยู่ซ้ำกันอยู่4ตัวดังนั้นอาจารย์ก็เอา4แฟกมาไว้ข้างล่างคูณกับ2แฟกนั่นเองค่ะดังนั้นข้อนี้จะตอบเท่าไหร่เนี่ย6แฟกส่วน2แฟก4แฟก6แฟกคือ6คูณ5คูณ4แฟกถูกไหมเพราะอาจารย์เห็น4แฟกเตรียมไว้แล้วอาจารย์จะได้เป็นไงตัดอย่างนี้แล้วก็มี2แฟก2แฟกคือเลข2ไปเลยดังนั้นอาจารย์ทำการตัด2 1 2 2 3 6 6 5 30ข้อนี้ตอบ30วิธีที่ไม่ซ้ำกันเลยค่ะ30วิธีมี h กับ t เอ๊ะอาจารย์ขอยกตัวอย่างเพิ่ม

สักนิดดีกว่าสมมติว่าอาจารย์มีคำว่าสตาทิสติกของอาจารย์ละกันค่ะสตาทิสติกกี่คำเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9

ำนึงถึงความหมายนะจะมีวิธีการสลับเรียงคำใหม่ได้ทั้งหมดกี่คำแบบไม่ซ้ำกันเลยแบบไม่ซ้ำกันเลยที่จริงมีอยู่10ตัวอักษรแบบนี้อาจารย์อยากตอบเลยเนี่ยอาจารย์อยากตอบ10แฟกไปแล้วค่ะแต่บังเอิญมันมีบางตัวซ้ำมีบางตัวซ้ำเช่นตอนนี้มี S มี S มี S มี S 3ตัวแบบนี้อาจารย์ก็หาร3แฟกไปเลยมีอะไรอีกมี T มี T หมดยังมี T มี T 3ตัวดังนั้นอาจารย์ก็มี3สีม่วงเหมือนกันแล้วคณะจะได้เห็นสัญลักษณ์3แฟกของตัว T โผล่ขึ้นมาตัวข้างล่างหารออกมีตัวอะไรอีกมีตัว A ถูกไหม A มีกี่ตัวเนี่ย A มีตัวเดียวเองดังนั้นอาจารย์ก็1แฟกที่จริง1แฟกนี้จะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้นะเพราะว่า1แฟกก็คือ1มีอะไรอีกไหมมี4มี I อีกมี I 1ตัว I 2ตัวอาจารย์ก็ต้องมี2แฟกไว้ตรงนี้มีตัวอะไรอีกมีตัว C ไม่เปลี่ยน C แล้วคะนะ C มีตัวเดียวก็1แฟกแอบนับก็ได้นะ3บวก3เป็น6 7 8 9 10โอเคครบละก็ตอบข้อนี้10แฟกหาร3แฟก3แฟก2แฟก1แฟก1แฟกจะพูดหรือไม่พูดก็ได้ถูกไหมเอ๊ะคำนวณสักหน่อยดีกว่าตอบเท่าไหร่กันแน่10แฟกส่วน3แฟก3แฟก2แฟกนะคะต้องกดเล่นๆดูนะ10คูณ9คูณ8คูณ7คูณ6คูณ5คูณ4คูณ3แฟกอ๋อ3แฟกตัด3แฟกข้างล่างนี้ไปแล้วนะหยุดที่เลข4นะ4แฟกอาจารย์ตัดตรงนี้ไปละเพราะ4แฟกตรงนั้นโอเคงั้นก็3คูณ2คูณ2แล้วก็หาที่ตัดไปเรื่อยๆ2ตัดอะไรดี2 2 4ตัด4ตรงนี้ออกไป3ตัดอะไรดี3 2 6ดังนั้นก็มีแค่เลข10คูณ9คูณ8อ่ะกดเครื่องคิดเลขไปพร้อมกันนะคะ10คูณ9คูณ8คูณ7คูณ2คูณ5เท่ากับ 54,000 โอเค 54,000 วิธีที่ไม่ซ้ำกันเลยเยอะเหมือนกันนะเยอะเหมือนกันนะคะอันนี้คือความหมายของนำคำว่า statistics นะคะมาเรียงเป็นคำใหม่แบบไม่ซ้ำกันเลยได้ 50,000 กว่าวิธีนะคะมีบางตัวซ้ำกันอย่าลืมหารออกนะอีกสักตัวอย่างนึงนะคะในเรื่องนี้มีพนักงานอยู่10คนค่ะเขาจะเอาพนักงาน10คนนี้มาแบ่งเป็น3กลุ่มโอเคงั้นอาจารย์เขียนเกิดภาพนี้ขึ้นมาแล้วกันนะมีพนักงาน10คนแบ่งไปแบ่งกลุ่มเป็น3กลุ่มกันกลุ่มที่1เนี่ยไปทำงานชิ้นที่1นะคะชิ้นที่1ใช้พนักงานอยู่6คนโอเคพนักงานอีก2คนเนี่ยไปทำงานชิ้นที่2แล้วก็พนักงานอีก2คนเนี่ยไปทำงานชิ้นที่3แบบนี้ใช่ไหมคะจะมีวิธีการจัดเรียงคนไปใช้ทำงาน3กลุ่มนี้ได้อย่างไรบ้างนะคะก็คือใช้ทั้งกี่คนเลยเนี่ยที่จริงก็ใช้ทั้ง10คนนะ10 P 10ที่จริงอยากตอบอะไรไปแล้วคะจะตอบ10แฟกไปแล้วค่ะแต่ตอนนี้เป็นไงคะมีซ้ำกันเพราะว่า6คนเนี้ยไปวางตรงไหนวางตรงไหนสลับไปสลับมาใน6คนนี้ก็เป็นงานชิ้นที่1อยู่ดีดังนั้นก็มองว่ามันเหมือนกันมองเหมือนกันก็กลายเป็นหาร6แฟกแล้วก็กลุ่มที่2ก็มีอีก2แฟกซ้ำกันนะคะทำงานเหมือนกันกลุ่มที่3ก็มี2แฟกดังนั้นข้อนี้ตอบ10แฟก10แฟกถอยเลยดีกว่าเนาะ10คูณ9คูณ8คูณ7คูณ6แฟกหาร6แฟกนะคะอาจารย์จะได้รีบตัดนะคะแล้วก็คูณ2คูณ2อาจารย์เริ่มตัดแล้วนะ2 2 4 4 2 8โอเคงั้นก็เหลือแค่910ดีกว่า10คูณ9คูณ2คูณ71260วิธีค่ะ1260วิธีโอเคได้การจัดเรียงไปละนะคะมีบางตำแหน่งซ้ำกันก็ห
หารออกได้เลยนะคะจำนวนที่สำกัด

มาดูการจัดเรียงอีกครั้งเมื่อที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยเป็นการจัดเรียงแบบไงคะเรียงแถวหมดเลยถูกไหมเรียงแถวหมดเลยเมื่อกี้เรียงเกิดอะไรขึ้นบ้างมี n เอาไปเรียงทีละ r ถูกไหมมี n เอาไปเรียงทีละ n ก็ได้ n เท่ากันตอบ n แฟกเอาไปทั้ง n เลยเอามาเรียงทั้ง n แต่ไม่มีบางตัวเป็นไงคะซ้ำกันอย่าลืมเอาจำนวนที่ซ้ำกันมาใส่แฟกแล้วหารออกแบบนี้นะคะคอนเซ็ปต์เรื่องที่ผ่านมาเมื่อกี้มี3หลักการทีนี้จัดเรียงอีกเหมือนเดิมค่ะแต่ไม่อยากจัดเรียงแถวอะตอนนี้อาจารย์อยากจัดเป็นวงกลมค่ะเป็นวงกลมมีสิ่งของอยู่ n สิ่งเอามาทีละ n สิ่งเอามาหมดเลยนะแต่เอามาจัดเป็นวงกลมเขาบอกว่าจะได้เท่ากับ n ลบ1แฟกค่ะอ้าวปกติเมื่อกี้ n สิ่งเอามา n สิ่งเอามาทั้ง n สิ่งแล้วตอบอะไรนะถ้าเรียงแถวแล้วตอบ n แฟกถูกไหมแต่ตอนนี้ทำไมวงกลมถึงหายไปคนหนึ่งอะทำไม n ลบ1เพราะว่าอะไรถ้าเรียงเป็นวงกลมเช่นอาจารย์มีสัก5คน1 2 3สี่และห้าสมมติอาจารย์ดูง่ายๆมี5คนถ้ายืนเรียงแถวเนี่ยตอบ5แฟกเนาะแต่ถ้ายืนเป็นวงกลมเนี่ยคำว่าวงกลมเราไปหาหลักหัวแถวไม่เจอค่ะไม่เหมือนกับการเรียงเป็นเส้นตรงเรียงแถวเป็นเส้นตรงเขาจะมีหัวแถวแล้วก็มีหางแถวแล้วยืนสลับไปสลับมาแต่ถ้าวงกลมเนี่ยอาจารย์หาหัวแถวไม่เจอดังนั้นหาหัวแถวไม่เจอทำไงอาจารย์ก็งั้นนายคนนี้เป็นหัวแถวแล้วกันงั้นจะเหลือคนอีกแค่กี่คนนะคะเหลืออีกแค่4คนเนี่ยค่ะที่วิ่งสลับที่ไปมาวิ่งสลับที่ไปมาประหนึ่งว่าเป็นการยืนเรียงแถวก็เลยสูญเสียไปคนไป1คนก็เลยตอบ n ลบ1แล้วค่อยใส่แฟกโอเคได้คอนเซปต์ละงั้นข้อแรกมาเลยค่ะข้อแรกมีคนอยู่7คนไปนั่งล้อมวงรอบโต๊ะวงกลมจะได้ทั้งหมดกี่วิธีที่จริงถ้ายืนเรียงแถวตอบ7แฟกไปแล้วแต่ข้อนี้บอกว่าให้เอาลบไป1ก่อนแล้วค่อยใส่แฟกดังนั้นข้อนี้ตอบ7ลบ1แฟกตอบ6แฟกนั่นเองค่ะ6แฟกก็6คูณ5โอเค6คูณ5คูณ43คูณ2คูณ1 1ไม่เขียนก็ได้นะจริงๆอ่ะกดเครื่องคิดเลขค่ะใครจะกด6แฟกไปเลยก็ได้นะถ้ามีเครื่องคิดเลขฟังก์ชันถ้าไม่มีก็6คูณ5คูณ4คูณ3คูณ2ค่ะตอบ720วิธีนั่นเองค่ะ720วีนะคะในการจัด7คนนั่งวงกลมโอเคแล้วถ้าเป็นข้อนี้ล่ะมีกระถางดอกไม้อยู่6กระถางเอาไปวางรอบเสาธงเราต้องดูเองนะคำว่ารอบเสาธงก็คือเป็นวงกลมนั่นเองข้อนี้ตอบมี6ใบใช่ไหมกระถางมี6อันดังนั้นก็6ลบ1ตอบ5แฟกค่ะ5แฟกคือ5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1เมื่อกี้ก็กดเครื่องคิดเลขไปแล้วเนาะเมื่อกี้ก็กดเครื่องคิดเลขไปแล้วนะที่จริงตอบเลยนะ120วิธีใช่ไหมห้าแฟกได้เรียบร้อยนะคะจัดเรียงเป็นวงกลมพอเข้าใจเนาะอ่ะมาเทคนิคใหม่ดีกว่าเราเจอไปเยอะแล้วเมื่อกี้การจัดเรียงนะคะไม่ว่าจะ n ไป n n ไป r n ไป n มีซ้ำการ n ไป n เป็นวงกลมนะคะมีทั้งหมด4กรณีย่อยอ่ะเรื่องต่อไปดีกว่าเรามาเรียนรู้เรื่องการจัดกลุ่มบ้างค่ะเป็นการจัดกลุ่มบ้างนะ combination ค่ะ combination เป็นการจัดกลุ่มแปลว่าอะไรมีสิ่งของอยู่ n สิ่งเอามาจัดกลุ่มหรือจัดหมู่ทีละ r สิ่งนะคล้ายๆเมื่อกี้เลยมีอยู่ n สิ่งแต่เมื่อกี้เอาไปจัดเรียงนะแต่ตอนนี้เป็นจัดหมู่หรือจัดกลุ่มทีละ r สิ่งถามว่าต่างกันตรงไหนเนี่ยต่างกันตรงที่เรื่องนี้ไม่คำนึงถึงลำดับใครมาก่อนมาหลังถือว่าเหมือนกันอ๋องั้นแสดงว่าเมื่อกี้เหมือนที่อาจารย์มีคนอยู่3คนจำได้ไหมอาจารย์มีคนอยู่3คนเมื่อกี้งั้นให้เขามายืนถ่ายรูปทีละ2คนได้กี่วิธีนะ
6วิธีมีอะไรบ้างมีนาย A ยืนกับนาย B ใช่ไหมมี A B C อ่ะทวนนิดนึงมีนาย A ยืนกับนาย C นาย B ยืนกับนาย A นาย B ยืนกับนาย C นาย C ยืนกับนาย A และนาย C ยืนกับนาย B ได้ทั้ง6วิธีเมื่อกี้เป็น NPR แต่ถ้าอาจารย์สั่งใหม่อาจารย์ข้อนี้ไม่เหมือนเมื่อกี้มีคนอยู่3คนอาจารย์ให้จัดกลุ่มไม่ได้มายืนถ่ายรูปนะจัดกลุ่มทีละ2คนคำว่ากลุ่มแปลว่านาย A นาย A อยู่กลุ่มเดียวกับนาย B กับนาย B นาย B ยืนกับนาย A ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน2วิธีนี้อาจารย์มองว่าเขาเหมือนกันค่ะเพราะกลุ่มนี้มี AB หรือ BA ก็เหมือนกันดังนั้นอันนี้อาจารย์จะนับไว้ว่าเป็นแค่1วิธีได้1วิธีแล้วนะวิธีที่2คืออะไร A กับ C แสดงว่า A กับ C C กับ A เหมือนกันไหมเหมือนกันเหมือนกันอาจารย์ได้2วิธีแล้วนะสุดท้าย BC กับ CB ก็เหมือนกันแสดงว่าอาจารย์จะได้ทั้งหมดแค่กี่วิธีเองคะในการจัดกลุ่มนี้แค่3วิธีเองค่ะเห็นไหมจำนวนมันน้อยลงการจัดกลุ่มจำนวนจะน้อยลงจากการจัดเรียงนะคะดังนั้นสูตรนี้เรียกว่า NCR ค่ะอาจารย์ชอบเรียกเขาว่า NCR หรือ CNR สูตรว่าไงสูตรบอกว่าให้เอา N fact ส่วน N ลบ R fact อ๋อพจน์นี้กับพจน์นี้เหมือนกับสูตร NPR เลยเนาะแต่จำนวนเป็นไงนะน้อยลงแสดงว่ามีตัวหารเพิ่มสูตรนี้เลยมี r fact เพิ่มเข้ามาค่ะจำง่ายๆเอา r fact เพิ่มเข้ามาในตัวส่วนนั่นเองงั้นอาจารย์ลองใช้สูตรนี้เลยแล้วกันในข้อเมื่อกี้เลยค่ะข้อ3คนเนี่ยค่ะเนี่ย3คนที่อาจารย์ยกตัวอย่างเนี่ยว่าเขาจะตอบ3วิธีเหมือนที่เราลองกระจายหรือเปล่ามีคนอยู่3คนเอามาทีละ2คนเอามาจัดกลุ่มแสดงว่าอาจารย์จะได้3 4 2 3 4 2ได้อะไรนะ3 4 2ก็เท่ากับอะไรคะสามสี่สองอาจารย์เท่ากับ3แฟกส่วนอะไรคะ2แฟกคูณ3ลบ2แฟกถูกไหมนะ3แฟกส่วน2แฟกคูณ3ลบ2ได้1เนาะ1แฟก3แฟกก็คือ3คูณ2แฟกหาร2แฟกเพราะอาจารย์เห็นเป้าหมายแล้วอาจารย์อยากตัดตรงนี้ดังนั้นก็ตอบ3วิธีเหมือนกันกับที่เรากระจายเมื่อกี้นั่นเองค่ะ3วิธีเห็นไหมคะการจัดกลุ่มจำนวนน้อยกว่าการจัดเรียงเนาะน้อยกว่าการจัดเรียงอะดูข้อนี้ต่อค่ะการจัดกลุ่มข้อนี้มีอะไรดีเนี่ยตอนนี้ตีโจทย์ไปพร้อมกันนะกล่องใบหนึ่งมีหลอดไฟอยู่20หลอดหยิบมาทีละ2หลอดหยิบมาทีละ2หลอดหยิบพร้อมกันเลยนะ20เอามาทีละ2แสดงว่าเจอสมมุติมีหลอดอยู่20หลอดเนี่ยมีเบอร์1ถึงเบอร์20เจอเบอร์1คู่กับเบอร์2กับเจอเบอร์2คู่กับเบอร์1ถามว่าเหมือนกันไหมหยิบมาพร้อมกันแสดงว่าอาจารย์มองว่า2วิธีที่มันเหมือนกันค่ะอ๋อถ้าเหมือนกันก็จะต้องเป็น n c สูตรว่าไงนะสูตรเหมือนเดิม n fact ส่วน n ลบ r fact ใช่ไหมสูตร pn ลบ r fact แต่มีเพิ่มอะไรมานะ r fact เพิ่มเข้ามาดังนั้นข้อนี้20ก็ c อะไรคะ20 c 2ค่ะแทนค่าอะไรนะ20 fact ส่วน2 fact คูณ20ลบ2แล้ว fact ทีหลังเนาะ fact เท่ากับ20 fact ส่วน2แฟก18แฟกถูกไหม20คูณ19คูณ18แฟกเดี๋ยวอาจารย์จะตัดข้างล่างนี้แล้วนะ18แฟกเหลือ2แฟก2แฟกคือเลข2 2 1 2 2 10เป็น20
นะคะ10คูณ90เป็น190วิธีนั่นเองค่ะหรือใครจะกดในเครื่องคิดเลข2042ไปเลยก็ได้นะถ้าใครมีเครื่องคิดเลขฟังก์ชันนะคะมีตัว4ส่วนใหญ่อยู่ตรงหารกดชิปก่อนเนาะหารก็จะได้4ขึ้นมา2042เท่ากับ190นะคะใครสะดวกกดก็ได้หรือจะกระจายเหมือนอาจารย์นี้ก็ได้ค่ะตอบ190วิธีเช่นเดียวกันนะคะลองดูข้อนี้บ้างข้อนี้ยากไหมข้อนี้อาจจะลองนะมีลูกบอลอยู่10ลูกเอามาทีละ2ลูกถ้าอาจารย์สุ่มหยิบลูกบอลมา2ลูกสมมติอาจารย์หยิบพร้อมกันเลยนะสมมติอาจารย์หยิบพร้อมกัน2ลูกพร้อมกันข้อนี้จะตอบอะไรคะ10 4 2ไปแล้วเนาะ10 4 2ไปละแต่ข้อนี้ไม่เหมือนอย่างข้อเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาจะหยิบทีละลูกเขาอยากหยิบทีละลูกโดยที่ถ้าเงื่อนไขบอกว่าหยิบทีละลูกนะขอหยิบแบบไม่ใส่คืนไม่ใส่คืนแปลว่าอะไรหยิบครั้งที่1หยิบครั้งที่1มีอยู่10จะ4มา1ถูกไหม4มา1อันนี้คือหยิบลูกที่1 10 4 1ถ้าหยิบลูกที่2ก็ไม่10ละอยู่หยิบลูกที่2มันโดนหยิบมา1ละแสดงว่าอาจารย์ไม่ได้ใส่คืนเข้าไปนะมันก็เลยเหลือ9ค่ะเหลือลูกบอลแค่9อาจารย์ก็4มา1ข้อนี้จะตอบ10 4 1 9 4 1นะ10 4 1 9 4 1แต่ถ้าหยิบทีละลูกแบบใส่คืนถ้าใส่คืนนะมันจะกลายเป็น10 4 1คูณลูกแรกมีอยู่10เอามา1แล้วก็เอาคืนไปใส่คืนไปแสดงว่า10 4 1คูณอะไรต่อคะลูกที่2ก็มีอยู่10 4 1เหมือนเดิมนะคะต่างกันตรงนี้อ่ะ10 4 1กับคูณกับ9 4 1ได้กี่วิธีเอ๊ะกดเครื่องคิดเลขก็ได้นะคูณกันไปเลยหรือใครจะกระจายก็ได้สมมติอาจารย์กระจายเร็วๆแล้วกันเนาะ10 4 1ก็10แฟก1แฟก10ลบ1ก็ได้9แฟกแล้วคูณต่อค่ะคูณ9แฟกส่วน1แฟก9ลบ1ได้8แฟกอันนี้เป็นเท่าไหร่เป็นเรื่องเครื่องคิดเลขแล้วกันนะอาจารย์ไม่ลงรายละเอียดเราจะได้เห็นตัวอย่างเยอะๆนะคะข้างล่างล่ะข้างล่างล่ะข้างล่างก็จะเป็น10แฟกส่วน1แฟกแล้วก็10ลบ1ก็เหลือ9แฟกเนาะคูณกับ10แฟกส่วน9แฟกเหมือนกันได้เท่าไหร่ก็เดี๋ยวกดเครื่องคิดเลขก็ได้นะคะขอให้คอนเซปต์ถ้าหยิบพร้อมกันได้10 4 2ถ้าหยิบทีละลูกหยิบลูกบอลทีละลูกโดยหยิบแบบไม่ใส่คืนออกเป็นพจน์นี้นะแต่ถ้าหยิบใส่คืนเป็นพจน์นี้ค่ะสมมุติข้อนี้อีกสักข้อหนึ่งข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายอาจารย์ขอหยิบไพ่ดูบ้างแล้วกันนะคะหยิบไพ่หยิบไพ่5ใบจาก1สำรับค่ะจาก1สำรับจงหาจำนวนหยิบไพ่5ใบจาก1สำรับหยิบมาพร้อมกันสมมุติอาจารย์สร้างเงื่อนไขว่าหยิบพร้อมกันเลยนะหยิบพร้อมกันแปลว่าอะไรใครมาก่อนมาหลังสำคัญไหมไม่สำคัญนะคะข้อนี้จะตอบอะไรทันทีคะ52ก็มันมีอยู่52ใบอ่ะ4มาเท่าไหร่เนี่ย4มา5ค่ะตอบ52 4 5ถ้ากดเครื่องคิดเลข4เร็วๆนะสมมุตินะอาจารย์กด52 14 4 5เนาะอาจารย์ได้โหเลขเยอะมาก2 5 9 8 9 6 0ค่ะ2ล้านกว่าวิธี2ล้านกว่าวิธีนะคะอันนี้คือไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยนะมี52ใบอาจารย์หยิบมา5ใบหยิบมาทันทีเลยเอ๊ะอาจารย์อยากสร้างเงื่อนไขเล่นๆดูดีกว่าอาจารย์จะได้ลองเช็คว่าเราเข้าใจไหมสมมุติว่าใน5ใบเนี้ยอาจารย์ไม่ได้หยิบไปเรื่อยอ่ะอาจารย์ไม่อยากได้ทุกกรณีถ้าทุกกรณีเนี่ยตอบอันนี้ไปแล้วนะแต่ถ้าอาจารย์สร้างเงื่อนไขอาจารย์จะนับขอนับเฉพาะกรณีที่ได้โพดำทั้งหมดทั้งหมด5ใบเลยนะตอนนี้เรามี52นะเลือกมา5เลือกมา5
นะคะโจทย์ใหญ่ของเราคือมี52เลือกมา5นะคะอันนี้เป็น n อันนี้เป็น r ถูกไหมถ้าไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยเราตอบ5 2 4 5แต่ถ้าอาจารย์อยากได้แค่โพดำทั้งหมดแปลว่าโพแดงปนมาไม่ได้นะดอกจิกปนมาก็ไม่ได้นะนะคะข้าวหลามตัดปนมาก็ไม่ได้นะอาจารย์ขอเฉพาะกรณีที่ได้โพดำทั้งหมดจะมีทั้งหมดกี่กรณีแสดงว่ากลุ่ม n ที่อาจารย์จะหยิบมีแค่โพดำอย่างเดียวแสดงว่าโพดำมีกี่ใบอะโพดำมี13ใบค่ะงั้นอาจารย์ก็ C อะไร4 5ข้อนี้โพดำทั้งหมดอาจารย์13 4 5ถ้าอาจารย์กดเครื่องคิดเลขเร็วๆ13ชิป4 5จะตอบ100อ๋อ2 1287วิธีค่ะถ้าใครจะเอาไปคิดทวนนะ1287วิธีได้โพดำทั้งหมดถ้าโพแดงทั้งหมดเท่ากันไหมเท่ากันนะโพแดงทั้งหมดก็13 4 5ดอกจิกทั้งหมดก็13 4 5เขาล้ำตัดทั้งหมดก็13 4 5โอเคดูอีกสักข้อหนึ่งสมมติว่าเอใน5ใบนี้เป็นสีแดงทั้งหมดเป็นไพ่สีแดงทั้งหมดเลยค่ะจะได้กี่วิธีเนี่ยงั้นเราก็แสดงว่าสีดำปนมาไม่ได้นะอยากได้สีแดงอย่างเดียวสีแดงมีกี่ใบล่ะสีแดงก็มีครึ่งหนึ่งของ52มี26ใบค่ะ C มาเท่าไหร่นะ C มา5ใบค่ะข้อนี้ก็จะเป็นคำตอบสีแดงทั้งหมดค่ะกดเครื่องคิดเลข26 C 5ตอบ6 5 7 8 0ค่ะ 65,780 วิธีเอ๊ะอีกสักข้อหนึ่งอีกสักข้อหนึ่งเอออาจารย์อยากหยิบ5ใบอีกละโจทย์ข้อเดิมนะหยิบ5ใบจาก1สำรับอีกละแต่อาจารย์อยากนับเฉพาะกรณีที่ได้คิงมา2ใบใน5ใบเนี่ยนะใน5ใบเนี่ยนะอาจารย์อยากได้คิงมาสัก2ใบแปลว่าอะไรแปลว่าอีก3ใบเป็นอะไรคะไม่ใช่คิงถูกไหมอีก3ใบไม่ใช่คิงนะจะได้ทั้งหมดกี่วิธีข้อนี้ต้องคิดยากละแปลว่าอาจารย์ต้องไปยิบกองที่เป็นคิงมาก่อนถูกไหมคิงมีกี่ใบอะคิงมีทั้งหมด10ไม่สิคิงมีแค่4ใบคิงมีแค่4ใบ C มาเท่าไหร่ C มา2ครบหรือยังยังไม่ครบค่ะเพราะอาจารย์อยากได้ตั้ง5ใบเนี่ยแสดงว่าอาจารย์ต้องหยิบต่อขั้นตอนต่อไปอาจารย์ต้องไปหยิบกองที่ไม่ใช่คิงมาไม่ใช่คิงมีอีกเท่าไหร่อ่ะ48ใบที่ไม่ใช่คิง C มาอีกเท่าไหร่อ่ะ C มาอีก3เพื่อให้โจทย์ครบ5ใบถูกไหมแล้วเอา2ตัวนี้กดเครื่องคิดเลขเอามาทำอะไรกันนะคูณกันค่ะก็จะได้จำนวนวิธีที่อาจารย์จะได้คิงมา2ใบนั่นเองค่ะถูกไหมไม่ยากนะไม่ยากแต่เราต้องมองให้ออกว่าสิ่งที่เราจะกำลังจะหยิบกองนั้นนะโจทย์ที่โจทย์สั่งมาเขามี n อยู่เท่าไหร่แล้วเราก็หยิบมาเท่าไหร่ c มาเท่าไหร่นั่นเองนะคะนี่คือเรื่องของเทคนิคการจัดกลุ่มทั้งหมดค่ะแสดงว่าเราเรียนเทคนิคการนับทั้งหมดครบแล้วนะครบแล้วนะนะคะตั้งแต่ครั้งที่แล้วเราเรียนเทคนิคการนับแบบการคูณนะคะวันนี้เทคนิคการจัดเรียงแล้วก็เป็นเทคนิคการจัดกลุ่มนะคะงั้นสัปดาห์ถัดไปเราจะเรียนอะไรคะนับเสร็จแล้วเราก็จะไปดูความน่าจะเป็นกันอีกครั้งนะคะว่าเราจะเอาไปใช้ยังไงและความน่าจะเป็นทั้งหมดนะคะเหตุการณ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้ความน่าจะเป็นต่างๆจะเป็นไงสามารถนำไปเขียนเป็นการแจกแจงต่างๆที่น่าสนใจได้ค่ะซึ่งมีการแจกแจงสำคัญสำคัญในทางสถิติอยู่หลายวิธีหลายการแจกแจงนะคะซึ่งในสัปดาห์หน้าเราจะเรียนการแจกแจงแบบเช่าวินามกับการแจกแจงแบบปัวทรงนะคะซึ่งเป็นพื้นฐานของตัวแปรสูงแบบไม่ต่อเนื่องนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันในสัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์ที่9สำหรับสัปดาห์นี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

สำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับนะควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ3ผ้าเช็ดทำความสะอาด4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

0: และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจาก evaporator มาที่ compressor นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วปลอดนะครับ ก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่รับชมรายวิชาสมการเชิงอนุพันธ์และปัญหาค่าขอบในวันนี้ทุกท่านนะคะพบกันเช่นเคยค่ะกับอาจารย์บนทิราสุวรรณประภานะคะวันนี้นะคะเราพบกันในสัปดาห์ที่8ค่ะเป็นหัวข้อของการทบทวนก่อนสอบกลางภาคนะคะซึ่งเราจะได้นำเนื้อหาที่เราได้เรียนมาแล้วแต่สัปดาห์แรกจะถึงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะที่7นะคะเพื่อมาทบทวนนะคะแล้วก็ผู้ที่สนใจหรือนักเรียนนักศึกษานะคะสามารถนำไปใช้สำหรับการสอบกลางภาคที่จะถึงนี้ได้นะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับอันแรกนะคะเรามาพูดถึงผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญนะคะทบทวนในหัวข้อนี้กันก่อนนะคะสำหรับสมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับ n นะคะจะอยู่ในรูปของฟังก์ชัน f x y y prime y double prime นะไปเรื่อยๆจนถึงอนุพันธ์อันดับที่ n นะคะแล้วเท่ากับ0ก็คือจะมีฟังก์ชันที่ประกอบไปด้วยอนุพันธ์นั่นเองนะคะอันดับที่ n แล้วก็มีเครื่องหมายเท่ากับนะคะเท่ากับ0นะคะหรือนะคะเราจะเขียนในรูปของa ศูนย์ x d กำลัง n y by d x กำลัง n แบบนี้ก็ได้ค่ะบวก a หนึ่ง x d กำลัง n ลบหนึ่ง y by d x กำลัง n ลบหนึ่งไปเรื่อยๆเลยอ่ะแล้วทางขวามือก็เท่ากับ d x นะคะโดยที่ a ศูนย์ต้องไม่เท่ากับศูนย์จะเห็นว่าอันดับสูงสุดคือสมการเชิงอนุพันธ์อันดับ n ใช่ไหมคะก็จะเป็นอันดับ n d กำลัง n y คืออันดับ n เป็นอันดับสูงสุดของสมการนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะ d กำลัง3 y by dx กำลัง3บวก5 x y บวก5 d กำลัง2 y by dx กำลัง2ลบ2 d y by dx บวก10 y เท่ากับ0อันนี้ก็คือเป็นสมการเชิงอนุพันธ์อันดับที่3เพราะอันดับสูงสุดก็คืออันดับ3นะคะสำหรับผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์นะคะเราจะมีผลเฉลยอยู่2ลักษณะก็คือผลเฉลยทั่วไปก็คือ yc กับผลเฉลยเฉพาะก็คือ yp นะคะผลเฉลยทั่วไปก็คือผลเฉลยที่อยู่ในรูปของค่าคงที่ c มีเท่าที่ c ติดอยู่นะคะเมื่อเราแทนเงื่อนไขลงไปนะอาจจะเป็นเงื่อนไขขอบหรือเงื่อนไขเริ่มต้นลงไปนะคะหรือแทนค่าคงที่ c นั้นลงไปเป็นค่าเฉพาะนะคะเราจะได้เงื่อนไขนั้นเราจะได้ผลเฉลยนั้นว่าผลเฉลยเฉพาะนั่นเองนะคะสำหรับในช่วงก่อนสอบกลางภาคนะคะเราได้เรียนเกี่ยวกับการหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งนะคะซึ่งสมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งจะอยู่ในรูปแบบของ dy by x เท่ากับ fxy นะคะรูปแบบแรกอย่างนี้หรืออาจจะเขียนเป็น mxy dx บวก nxy dy เท่ากับ0ก็ได้ค่ะหรืออาจจะเป็นในรูปของ mxy บวก nxy dy by dx เท่ากับ0ก็ได้นะคะก็คือจะเป็นรูปแบบอันเป็น3ลักษณะนึงนะคะสำหรับวิธีการหาผลเฉลยวิธีแรกนะคะก็คือเป็นเรื่องของสมการแบบแยกตัวแปรได้นะคะสำหรับสมการแบบแยกตัวแปรได้ก็คือเราสามารถนะคะเขียนสมการที่อยู่ในรูปแบบที่1เป็น mx dx บวก ny dy เท่ากับ0ได้ก็คืออยู่ในรูปแบบที่2นะคะสังเกตก็คือข้างหน้า dx จะมีเฉพาะตัวแปร x นะคะคือมีเฉพาะฟังก์ชันของตัวแปร x และข้างหน้า dy ก็จะมีเฉพาะฟังก์ชันของตัวแปร y ถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บนะคะเราก็จะเรียกว่าเป็นสมการแยกตัวแปรได้และเราสามารถหาผลเฉลยได้เลยนะคะโดยการใส่ integrate เข้าไปได้เลยนะคะใส่เข้าไปเลยทั้งสองข้างนะคะเพื่อหาผลเฉลยเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างอันนี้การเพื่อเป็นการทบทวนนะคะอย่างตัวอย่างนี้นะคะ4xy dx บวก x กำลัง2บวก1 dy เท่ากับ0นะคะเราจะหาผลเฉลยของสมการนี้นะคะเราจะจัดรูปด้วยนะคะจัดเป็นสมการแยกตัวแปรได้ใช่ไหมนะเราก็จะต้องจัดให้ข้างหน้า dx มีแต่ตัวแปร x เพราะฉะนั้นเราต้องกำจัดตัวแปร y ตัวนี้ออกไปแล้วข้างหน้า dy มีแต่ตัวแปร y ฉะนั้นเราก็ต้องกำจัดก้อนนี้ออกไปเพราะฉะนั้นเราจะต้องนำนะคะ y
แล้วก็ x กำลังสองบวกหนึ่งหารอันนี้สมมตินี้เป็นสมการที่หนึ่งหารหนึ่งตลบเพราะฉะนั้นเราจะได้อะไรนะคะจากอันแรกนี้นะคะตอนแรกเรามี cx y dx บวก x กำลังสองบวกหนึ่ง dy เท่ากับศูนย์นะคะแล้วเรานำ y x กำลังสองบวกหนึ่ง

ไปหารนะคะ y คูณกับ x กำลัง2ลงไปหารทางขวามือถ้าเราหารแล้วมันก็จะเป็น0เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นทางซ้ายมือนะคะถ้าเราหารเราก็ตัดนะคะตัดกันได้พอตัดกันได้จะเหลืออะไรคะก็จะเหลือในส่วนของทางซ้ายนะคะก็จะเป็น4นะคะส่วน x กำลัง2บวก1 dx นะแล้วก็บวก1ส่วน y dy เท่ากับ0ซึ่งจะเห็นว่าตอนนี้เราสามารถแยกตัวแปร x อยู่กับ dx ตัวแปร y อยู่กับ dy เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใส่ integrate เข้าไปเลยนะคะอินทิเกรต1ส่วน y dy ก็คือใช้สูตร1ส่วน u dv อีกอันนึงก็ใช้สูตรอินทิเกรต1ส่วน u dv เหมือนกันนะคะอันนี้เราอาจจะต้องจัดรูปเป็น dx กำลัง2บวก1นะคะก็จัดเป็น dx กำลัง2บวก1ซึ่ง dx กำลัง2บวก1ได้เท่ากับ 2x ใช่ไหมคะเราก็นำตัวนี้ไปตัดกับ 4x นะคะตรงนี้นะเพราะฉะนั้นก็เหลือ2เพราะฉะนั้นก็ใช้สูตรอินทิเกรต1ส่วน u ได้ ln u นะคะสำหรับทางขวาอินทิเกรต0นะคะอินทิเกรต0ก็ได้อินทิเกรต0เข้าไปด้วยนะได้ค่าคงที่ c นะคะเพราะฉะนั้นทางซ้ายได้อะไรคะก็จะได้2 ln x กำลัง2บวก1นะคะบวกกับ ln y นะคะเท่ากับ cนะคะเราสามารถเปลี่ยน c เป็น ln c ได้นะคะตรงนี้เป็น c 1เพื่อจัดรูปในรูปของ logarithm นะคะอันนี้ก็สามารถเอา2ขึ้นไปยกกำลังตรงนี้ได้ x กำลัง2บวก1ยกกำลัง2แล้วก็เอา ln ของ function นะคะ ln ที่บวกกันก็นำมาคูณกันได้ฉะนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็น ln ของ x กำลัง2บวก1ยกกำลัง2คูณกับ yเท่ากับ ln c นะคะเพราะฉะนั้น ln 2ฝั่งนี้เท่ากันเพราะฉะนั้นเราจะได้ x กำลัง2บวก1ยกกำลัง2คูณ y เท่ากับ c นั่นเองค่ะเป็นผลเฉลยค่ะไม่ยากนะคะสำหรับการหาผลเฉลยของสมการแยกตัวแปรได้ถ้าเราสามารถแยกตัวแปรออกเป็น x อยู่กับ dx y อยู่กับ dy ได้ก็อินทิเกรตเข้าไปได้เลยนะคะโอเคต่อมานะคะเรามาดูสมการเอกพันธ์นะคะสำหรับสมการเอกพันธ์นั้นจะต้องมีการตรวจสอบว่าฟังก์ชันที่อยู่ในสมการเชิงรูปพันธ์นั้นเป็นสมการเป็นฟังก์ชันเอกพันธ์หรือไม่นะคะก็คือเราจะเช็คว่า m กับ n นะคะเป็นฟังก์ชันเอกพันธ์ที่มีระดับขั้นที่เท่ากันนะคะโดยฟังก์ชันเอกพันธ์ระดับขั้น n เนี่ยนะคะก็คือ f kx ky เท่ากับ k ยกกำลัง n f x y นะคะเพราะฉะนั้นถ้า n ตัวเนี้ยของ m และ n เนี่ยนะคะมันเป็นกำลังเดียวกันก็แสดงว่าเป็นฟังก์ชันเอกพันธ์ระดับขั้นเดียวกันนะคะในการหาผลเฉลยนะคะเราก็จะเปลี่ยนตัวแปร y เท่ากับ vx dy เท่ากับ vx บวก x dv นะคะมีการเปลี่ยนตัวแปรจากนั้นพอเราเปลี่ยนตัวแปรเสร็จแล้วเนี่ยนะคะสมการที่เราได้จะกลายเป็นสมการแบบแยกตัวแปรได้นะคะแล้วเราก็กลับไปหาผลเฉลยโดยวิธีการเมื่อสักครู่นี้นะคะวิธีการแรกวิธีการแบบแยกตัวแปรได้นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูสักตัวอย่างหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราให้สมการนี้เป็นสมการที่หนึ่งเราจะแทน y เท่ากับ vx นะคะตรงไหนมี y แทนด้วย vx แล้ว dy ก็จะแทนด้วย v dx บวก x dv นะคะเพราะฉะนั้นจากสมการที่หนึ่งเนี่ยนะคะเราจะได้อะไรคะเราก็จะได้2 x vx dx นะคะแทน y เท่ากับ vxบวกนะคะ x กำลัง2บวก vx กำลัง2ก็คือ v กำลัง2 x กำลัง2ค่ะ dy ก็ v dx บวก x dv เท่ากับ0

มันจะเปลี่ยนตัวแปรนะคะซึ่งสมการก่อนหน้านี้สมการที่หนึ่งนะคะที่จริงแล้วเป็นสมการเอกพันธ์เราสามารถตรวจสอบได้นะคะอันนี้จะเป็นสมการฟังก์ชันเอกพันธ์ระดับขั้นสองนะคะยังไงก็ฝากไปลองตรวจสอบดูนะคะนี่ถ้าทีนี้ถ้าเราแทน y เท่ากับ dx dy เท่ากับ d dx หรือ a dv ก็จะได้รูปแบบนี้นะคะแล้วก็คูณให้เรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็น 2x กำลัง 2v dx นะคะอันนี้ก็จะเป็นเอา x กำลัง2คูณเข้าไปก่อนก็จะได้ x กำลัง 2v dx นะคะแล้วก็เอา v กำลัง 2x กำลัง2คูณอันแรกนะคะก็จะเป็นบวก v กำลัง3 x กำลัง2 dx ค่ะต่อไปเอาไปคูณ dv นะคะก็จะกลายเป็น x กำลัง3 dvบวก v กำลัง2 x กำลัง3 dv นะคะหรือ x กำลัง3 v กำลัง2ก็ได้นะคะเท่ากับ0นะคะทีนี้เราก็เอา dx มารวมกันนะคะเอา dx จะเห็นว่าโค้ดแรกกับโค้ดที่2นะคะจะรวมกันละกันได้นะคะเป็น3 x กำลัง2 v dx นะคะ3 x กำลัง2 v นะคะแล้วก็บวกกับพจน์ที่3แล้วก็จะเป็น v กำลัง3 x กำลัง2 dx นะคะในส่วนของ dv ก็จะมี x กำลัง3บวก v กำลัง2 x กำลัง3 dv เท่ากับ0นะคะพอเราเปลี่ยนตัวแปร y เท่ากับ vx แล้วเนี่ยสมการที่เราได้จะกลายเป็นสมการแยกตัวแปรได้นะคะเดี๋ยวเราลองจับรูปดูนะคะอันนี้เราดึง x กำลัง2ออกมานะคะเริ่มจาก3 v บวก v กำลัง3 dx แล้วก็อันนี้ก็ดึง x กำลัง3ออกมาเป็น1บวก v กำลัง3 dv เท่ากับ0นะคะจะเห็นว่าเราจะต้องกำจัดข้างหน้า dx เราต้องกำจัด dv ออกข้างหน้า dv เราก็กำจัด x กำลัง3ออกเพราะฉะนั้นเราจะต้องนำx กำลัง3กับ3 v บวก v กำลัง3ไปหารนะทุกโค้ดเลยนะคะ x กำลัง3 3 v บวก v กำลัง3ไปหารทางขวาก็ได้0นะคะหารทั้งทางซ้ายทางขวานะคะเพราะนั้นตัดอะไรตัดกันได้บ้างก็ตัดโค้ดที่เหมือนกันออกแล้วก็ x กำลัง2กับ x กำลัง3เหลือ x เดียวนะคะอันนี้ x กำลัง3ตัดจนไปจะเห็นว่าตอนนี้เราเหลือทางพจน์แรกเป็น1ส่วน x แล้วพจน์1ส่วน a dx นะคะพจน์ที่2เป็น1บวก v กำลัง2หารด้วย3 v บวก v กำลัง3 dv ใส่อินทิเกรตเข้าไปนะคะก็จะใช้สูตรอินทิเกรต1ส่วน v dv นะคะอันนี้เราใส่อินทิเกรตเข้าไปจะอันนี้จะเหลือ1ส่วน x ใช่ไหมคะพจน์ที่2จะเหลือ1บวก v กำลัง2หาร3 v บวก v กำลัง3แล้วตรงนี้ทำเป็นดิฟ u นะคะคือดิฟ3 v v กำลัง3นะคะซึ่งดิฟตัวนี้ได้3บวก3 v กำลัง2นะคะเราดึงตัวร่วมออกเป็น3คูณ1บวก v กำลัง2ซึ่ง1บวก v กำลัง2เราก็เอาไปตัดกับข้างบนนี้ใช่ไหมคะก็เหลือ1ถึง3นะคะก็ใช้สูตรแล้วทางขวาก็คืออะไรคะทางขวาก็คืออินทิเกรต0ใน4นะคะอีก1แล้วกันนะคะดังนั้นเราก็ใช้สูตรอินทิเกรต1ส่วน u ได้ ln นะคะ ln u ก็ได้ ln x อันนี้ก็จะได้1ส่วน3 ln 3 v บวก v กำลัง3แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นการลดสี่นะคะแล้วก็เอามารวมกัน1ส่วน3เนี่ยเราก็ย้ายไปยกกำลังก็เป็น 3v บวก v กำลัง3ยกกำลัง1ส่วน3หรือยกกำลัง1ส่วน3ก็คือรากที่3เราเปลี่ยนเป็นรากที่3นะคะแล้วก็มันบวกกันก็เอามาคูณกันนะคะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยรวมกันเป็นลอน x คูณกับรากที่3ของ 3v บวก v กำลัง3
นะคะอันนี้เท่ากับลอง4ฉะนั้นลอนตรงนี้เท่ากันก็จะได้อะไรคะ x คูณกับรากที่3ของ3 v บวก v มาลอง3เท่ากับ4นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นผลเฉลยนะคะที่อยู่ในรูปของตัวแปร v นะคะส่วนขั้นตอนสุดท้ายเราต้องแทนเมื่อกี้เราให้ y เท่ากับ vx ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแทนค่ากลับเป็น v เท่ากับ y ส่วน x นะคะตรงไหนมี v แทนด้วย y ส่วน x ลงไปเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เราจะได้ x ใช่ไหมคะรากที่3ของ3คูณ y ส่วน x บวก y ส่วน x ยกกำลัง3ก็ y กำลัง3 x กำลัง3เท่ากับ4นะคะนี่ก็แทนเรียบร้อยนะหรือเราจะเอา x ที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยเข้าไปในรูทแล้วเข้าไปในรากที่3ก็จะกลายเป็น x กำลัง3จะไปตัดกับตัวหารข้างล่างได้นะคะเราก็จะได้รากที่3อันนี้จะเป็น x กำลัง3คูณ 3y หาร x ก็จะตัด x ไปตัวหนึ่งก็จะเป็น 3x กำลัง 2y นะคะส่วนเอาไปคูณกับโพสที่2ก็ตัด x กำลัง3ไปก็เหลือ y กำลัง3เท่ากับ4เป็นเฉลยนะคะซึ่งวิธีการของสมการเอกพันธ์เนี่ยนะคะก็อาจจะมีความซับซ้อนนิดนึงเนื่องจากว่าเราต้องเปลี่ยนตัวแปร y เป็น vx dy เท่ากับ v dx บวก x dv นะคะแต่ว่าพอเราเปลี่ยนแล้วเราสามารถจะให้อยู่ในรูปของสมการแบบเรียกตัวแปรได้แล้วก็ไปใช้วิธีนั้นเข้ามาช่วยในการหาตัวเฉลยนะคะต่อมานะคะหัวข้อต่อมานะคะวิธีการของสมการแม่นตรงนะคะสำหรับสมการแม่นตรงนั้นนะคะถ้าเราจะเช็คว่าสมการเป็นสมการแม่นตรงหรือไม่ก็คือเราจะเช็คว่า curl n by curl y เท่ากับ curl n by curl x ไหมนะคะจากสมการเชิงอนุพันธ์ m dx บวก n dy เท่ากับ0นะคะก็เอา m มาดิฟเทียบ y แล้วมันเท่ากับ n ดิฟเทียบ x นั่นเองค่ะถ้าเท่ากันเป็นสมการแม่นตรงแล้วเราก็มาใช้วิธีการของสมการแม่นตรงนะคะวิธีการก็คือเราจะให้ p เนี่ย p นะคะ x y เท่ากับ c ก่อนเป็นผลเฉลยนะคะจากนั้นp ตัวนี้มันจะต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขว่า curl p by curl x ต้องเท่ากับ m นะและ curl p by curl y ต้องเท่ากับ n แล้วก็จัดการด้วยจากเงื่อนไขแรกนะคะ curl p by curl x เท่ากับ m เราจะได้ p เท่ากับอินทิเกรต n dx นะคะเมื่อเราได้ c มาแล้วนะคะแล้วก็ดิฟ c อีกครั้งหนึ่งเทียบกับ y แล้วก็จับมันเท่ากับ n นะคะแล้วเราก็เช็คนะคะหาค่าคงที่หา hy นะคะแล้วก็จะได้ผลเฉลยออกมานะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเพื่อเป็นการทบทวนสำหรับโจทย์ข้อนี้นะคะก็คือ x บวก y cos x dx บวก sin x dy เท่ากับ0นะคะสำหรับอันนี้เนี่ยถ้าเราหาคือ m by คือ y ก็คือก็ได้ cos x ซึ่งมันก็จะเท่ากับคือ n by cos x นะคะอันนี้อย่าลืมว่าตรงนี้เป็น n ตรงนี้เป็น n นะเห็นไหมคือ n by cos x ก็คือ dip side ได้ cos นะคะอันนี้ก็ dip เทียบ y ก็คือได้ cos กันนะคะอันนี้ก็เป็นสมการแม่นตรงแน่นอนนะคะเพราะนั้นพอเราเป็นสมการแม่นตรงเราก็บอกว่าเราจะให้ phi นะคะ x y เนี่ยเป็นเท่ากับ c ค่ะเป็นผลเฉลยนะคะแล้วก็สอดคล้องกับเงื่อนไขมีเงื่อนไขที่หนึ่งก็คืออะไรคะคือ phi by curl x เนี่ยต้องเท่ากับ m นะนะคะซึ่งเราจะได้ phi ก็คือเราก็ไปอินทิเกรต m ใช่ไหมคะเราได้ phi เท่ากับอะไรคะอินทิเกรต m เราแทนค่า m ลงไปนะ

M ก็คือ x บวก y cos x dx นะคะ x บวก y cos x dx ดังนั้นอินทิเกรตเทียบตัวแปร x ได้อะไรนะคะเราก็จะได้ x กำลังสองส่วนสองบวกอันนี้เราอินทิเกรต x ก็อินทิเกรต cos นะคะได้ sin นะคะก็จะได้ y sin x เพราะ dx sin ได้ cos อินทิเกรต cos ได้ sinแล้วก็อินทิเกรตเศษบวกกับข้างที่หรือเราทำในรูปของ hy อาจจะเป็นฟังก์ชันของตัวแปร y ก็ได้นะคะจากนั้นเราเอาฟีตัวนี้นะคะมาดิฟเทียบกับเราใช้เงื่อนไขที่2ใช่ไหมก็คือเคอร์ฟี by เคอร์ y จะต้องเท่ากับ n นะคะเอาฟีที่เราได้ในสักครู่นี้ค่ะมาดิฟนะคะก็จะเป็นดิฟเทียบ y นะคะเอา x กำลัง2ส่วน2บวก y sin x บวก hy ตรงนี้ค่ะที่เราได้เมื่อสักครู่มาดิฟเทียบ y แล้วจับมันเท่ากับ n n ของเราก็คือ sin x นะคะเดี๋ยวเราดิฟทางซ้ายนะคะเทียบ y พจน์แรกก็ได้0ใช่ไหมคะพจน์ที่2ได้ sin xพจน์ที่3ได้ h พลัมเท่ากับ sin x เปรียบเทียบกันระหว่าง2ฝั่งเราจะได้ว่า h พลัม y เนี่ยก็คือ0นะคะตอนนี้ sin x เท่ากันทางขวาไม่มี h ไม่มีอะไรเลยบวกกับ sin แสดงว่า h พลัม y ก็เท่ากับ0นะพอ h พลัม y เท่ากับ0 hy ก็อินทิเกรต0เข้าไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราได้ hy ก็คืออินทิเกรต0ก็จะได้ค่าของที่ c นะคะสมมติว่าเป็น c หนึ่งตัวหนึ่งเราจับ c ตัวนี้ย้อนกลับมาแทนตัวนี้ค่ะจะได้เราก็จะได้ผลเฉลย c ที่เราต้องการนะคะเป็น x กำลัง2ส่วน2บวก y sin x บวก c อันนี้เราก็จะบวกกับ c เท่ากับบวก c หนึ่งใช่ไหมคะซึ่งผลเฉลยคือฟี x y เท่ากับ c เพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะเท่ากับ c ทีนี้เราก็เอา c ตัวนี้ไปรวมกับ c ตัวนี้ให้กลายเป็น c ตรงเพราะฉะนั้นสรุปก็คือเราได้ฟีแล้วนะคะเมื่อเราแทน c ลงมาเพราะฉะนั้นเราจะได้ผลเฉลยก็คือ x กำลัง2ส่วน2บวก y sin x เท่ากับ c นั่นเองนะคะเป็นผลเฉลยนะคะนี่ก็ไม่ยากนะคะวิธีการโดยหาผลเฉลยโดยวิธีของสมการแม่นตรงนะคะต่อมานะคะเรามาดูสมการเชิงเส้นนะคะสำหรับสมการเชิงเส้นเนี่ยนะคะเราจะดูรูปแบบสมการมันอยู่ในรูปแบบของ y พรามบวก px คูณ y เท่ากับ qxนะคะถ้าจัดรูปแบบให้เป็นลักษณะแบบนี้ได้เรียกว่าสมการเชิงเส้นโดย px กับ qx เป็นฟังก์ชันตัวแปร x นะคะเมื่อเราทราบว่าสมการที่เรามีอยู่เป็นสมการเชิงเส้นนะคะเราต้องไปหาตัวประกอบปริพันธ์นะก็คือ mu x เท่ากับ e ยกกำลังอินทิเกรต px dx นะคะเราก็พอเราได้ mu x ตัวนี้เราเอาไปแทนในสูตรเลยนะคะโดยที่ yx จะเท่ากับ1ส่วน mu x คูณกับอินทิเกรต mu x คูณ qx dx บวก c นะคะอันนี้ไม่ยากเมื่อเราหา mu x ได้แล้วก็ไปแทนค่าในศูนย์แล้วก็อินทิเกรตได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะสำหรับตัวอย่างนี้นะคะก็คือ dy by dxบวก3ส่วน xy เท่ากับ sin x หารด้วย x กำลัง3นะคะสำหรับอันนี้อยู่ในรูปแบบของสมการเชิงเส้นอยู่แล้วนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็น dy by dx บวก px คูณ y อันนี้ก็จะเป็น qx นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มต้นจากการหา mu x ก่อนนะคะ mu x ก็คือe ยกกำลังอินทิเกรต px นะคะคือ3ส่วน x dx อันนี้คือ px ของเรานะคะ
เท่ากับอะไรเท่ากับ b ยกกำลัง

สามเราดึงมาอีกทีเกณฑ์หนึ่งส่วน x ก็ได้ ln x ใช่ไหมคะสาม ln x ซึ่งมันก็คือ e ยกกำลัง ln x กำลังสามนะคะเอากับสามไปยกกำลังที่ e ยกกำลัง ln x กำลังสามก็คือเท่ากับ x

y x เนี่ยมันก็จะเท่ากับ1ส่วน mu x ตามสูตรนะคะก็คือ1ส่วน x กำลัง3คูณกับอินทิเกรต mu x mu x กำลัง3คูณ q x นะคะของเราก็คือตัวนี้นะคะ sin x ส่วน x กำลัง3 dx แล้วก็บวก c ค่ะสำหรับโจทย์ข้อนี้นะคะเราก็เอาอินทิเกรต3ตัดกันไปเหลืออินทิเกรต sin นะคะอินทิเกรต sin ได้อะไรเอ่ยอินทิเกรต sin ได้ลบ cos นะคะเพราะลบ cos ได้ลบ sin อินทิเกรต sin ได้ลบ cos นะคะก็จะเป็น1ส่วน x กำลัง3ตัวนี้ก็จะได้ลบ cos x บวก c นะคะเอาคูณเข้าไปข้างในก็จะเป็นลบ cos x หาร x กำลัง3บวก c หาร x กำลัง3ก็ได้นะคะคูณเข้าไปก็จะเป็นคำตอบนะคะนี่เป็นผลเฉลยของสมการเชิงสิ้นนะคะไม่ยากนะคะสำหรับสมการเชิงสิ้นนะคะต่อมาเรามาดูหัวข้อนี้กันนะคะสำหรับสมการแบนูดีนะคะสำหรับสมการแบนูดีเนี่ยเป็นสมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่งที่อยู่ในรูปแบบที่คล้ายกับสมการเชิงเส้นมากค่ะแต่ว่าคือพจน์ทางซ้ายแบบนี้นะคะก็จะมี y พร้อมบวก px คูณ y นะคะแต่ทางขวาเนี่ยนะคะจะมี qx คูณกับพจน์เนี่ยค่ะ y ยกกำลัง n นะคะคือมันจะมีตัวพจน์เนี่ยนะคะที่แตกต่างจากสมการเชิงเส้นนะคะคือพจน์ y ยกกำลัง nโดยที่ n ตอนนี้ไม่เท่ากับ0แล้วก็1นะคะเมื่อ n เป็น0เป็น1ก็จะกลายเป็นสมการเชิงสิ้นใช่ไหมคะสมการนี้เรียกว่าสมการแบนูดีระดับขั้น n นะคะเพราะฉะนั้นในการหาผลเฉลยเนี่ยเราจะต้องกำจัดตัวนี้ออกไปให้ได้นะเพื่อจะจัดรูปให้มันกลายเป็นสมการเชิงสิ้นนะคะวิธีการหาผลเฉลยเริ่มต้นนะคะเราจะนำ y ยกกำลังลบ n คูณสมการที่1เนื่องจากว่าเราจะกำจัดตรงนี้ใช่ไหมเราทำยังไงเราก็ต้องเอา y ยกกำลังลบ n เข้าไปคูณนะคะสมมุติว่าตัวนี้มันเป็น y กำลัง5เราก็ต้องเอา y กำลังลบ5ไปคูณอย่างนี้เป็นต้นนะคะถ้าตรงนี้มันเป็น y ยกกำลังลบ3เราก็ต้องเอา y ยกกำลังลบกับลบ3ก็เป็น y กำลัง3นะคะกำลังตัวนี้จะเป็นบวกเป็นลบก็ได้นะคะที่ไม่เป็น0และ1นะคะเอาไปคูณคูณทั้งซ้ายและขวาคูณทุกพจน์เลยนะคะ y กำลังลบ n คูณนะคะจากนั้นเราจะเปลี่ยนตัวแปรนะคะคือพอเราคูณเสร็จเราจะทำการเปลี่ยนตัวแปรใหม่และให้ v เท่ากับ y กำลัง1ลบ n นะคะจากนั้นนะคะสมการที่เราได้เนี่ยมันจะกลายเป็นสมการเชิงสิ้นนะคะแล้วเราก็หาผลเฉลยโดยวิธีการของสมการเชิงสิ้นเมื่อสักครู่นี้นะคะในตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะตัวอย่างนี้นะคะสำหรับตัวอย่างนี้นะคะก็คือ dy by x ลบ 2x คูณ y เท่ากับลบ x คูณกับ y ยกกำลัง 6 อันนี้ให้เป็นสมการที่1นะคะจะเห็นว่าสมการนี้มีลักษณะเหมือนสมการเชิงสิ้นนะคะแล้วก็ทางขวามือเนี่ยมีพจน์ y ยกกำลัง6คูณอยู่เราจะกำจัดตรงนี้เพราะฉะนั้นทำไงต้องคูณด้วย y ยกกำลังลบ6คือ y ยกกำลังลบ n n ของเราเป็น6นะคะเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่านำ y กำลังลบ6คูณสมการที่1เราจะได้อาหารคูณทุกพจน์เลยนะคะมันก็จะเป็น y กำลังลบ6 dy by dx ค่ะลบ 2xy คูณ y กำลังลบ6นะคะเท่ากับลบ xy กำลัง6คูณ y กำลังลบซึ่ง y กำลัง6ตัว y กำลังลบ6ก็
หายกันไปทางขวามือก็เหลือแต่ลบ x คะ

ในส่วนของอันนี้หายไปนะคะอันนี้พจน์นี้มันก็จะเป็นวรรณกลังหนึ่งแล้วก็บวกกับลบหกก็จะเป็นลบห้านะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้อะไรคะได้ y กำลังลบหก dy by dx ลบสอง x y กำลังลบห้าเท่ากับลบ x นั่นเองนะคะจากนั้นเราจะทำการเปลี่ยนตัวแปรนะคะเราจะเปลี่ยนตัวแปรด้วยให้เราทดแถวๆนี้ก็ได้ค่ะเราให้ v เท่ากับ y ยกกำลังหนึ่งลบ a นะคะ n ของเราเป็นหกเพราะฉะนั้นมันก็คือ y ยกกำลังลบห้านะคะก็คือพจน์ตรงกลางเนี่ย y ยกกำลังลบห้าเราจะเห็น v นะคะแล้วถ้าเราหา dv by dx ก็เท่ากับลบดิฟทางขวานะดิฟ y กำลังลบห้าก็ได้ลบห้า y กำลังลบหก dy by dx เราย้ายลบห้ามาอีกฝั่งหนึ่งนะคะจะได้เป็นลบหนึ่งส่วนห้า dv by dx นะเท่ากับ y กำลังลบหก dy by dx ค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาตัวหนึ่งส่วนห้า dv by dx เนี่ยค่ะไปแทนตรงนี้นะคะแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้เป็น v ใช่ไหมคะแทนค่าเลยนะคะเราก็จะได้ตัวนี้กลายเป็นลบหนึ่งส่วนห้า dv by dx แทนพจน์แรกนะคะพจน์ที่สองก็จะเป็นลบสอง x v นะคะเท่ากับทางขวามือเหมือนเดิมค่ะสำหรับอันนี้เดี๋ยวเราเอาลบห้าคูณตลอดเพื่อให้ข้างหน้า dv by dx เนี่ยมีค่าเท่ากับหนึ่งนะคะเอาลบห้าคูณตลอดก็จะได้อะไรคะ dv by dx เอาลบห้าคูณ dv by dx ค่ะบวกสิบ x v ใช่ไหมเอาลบห้าคูณลบสองเป็นสิบ x v ทางขวามือก็เอาลบห้าคูณเป็นบวกห้า x นะคะสมการที่เราได้นะคะสมการที่สองจะเป็นสมการเชิงเส้นนะคะตัวแปร v นะคะจากนั้นเราจะหาผลเฉลยคือหา v เนี่ย vx ว่ามีค่าเท่าไหร่โดยวิธีการของสมการเชิงเส้นนะคะสมการเชิงเส้นเราก็ต้องหา mu x ใช่ไหมคะก็เริ่มเลยโดยวิธีการของสมการเชิงเส้นค่ะตอนนี้เรามี px ก็คือ x นี่นะคะเพราะฉะนั้น mu x ก็คือ e ยกกำลังอินทิเกรต10 x dx นะคะซึ่งได้เท่ากับ e ยกกำลัง10อินทิเกรต x กำลัง x ได้ x กำลังสองส่วนสองนะคะซึ่งมันก็คือ e ยกกำลัง 5x กำลังสองนะคะเมื่อเราได้ mu x แล้วนะคะ vx เท่ากับอะไร vx ก็เท่ากับหนึ่งส่วน mu x ก็คือหนึ่งส่วน e ยกกำลัง 5x กำลังสองคูณกับอินทิเกรต mu x นะคะ e ยกกำลัง 5x กำลังคูณ qx ก็คือ 5x dx บวก c เท่ากับบวก c นะคะอันนี้ก็คือ vx เราก็ทำการอินทิเกรต e กำลัง 5x กำลังสองตัวนี้เราก็ใช้สูตรอินทิเกรต e กำลัง u นะคะ e กำลัง u เราก็ต้องจัดรูปให้เป็นดิฟ u เพราะฉะนั้นตรงนี้ในส่วนตรงนี้เราก็ทำเป็นดิฟ 5x กำลังสองเห็นไหมคะจัดรูปตรงนี้ลงซึ่งดิฟ 5x กำลังสองได้10x กับ 5x ก็ตัดกันใช่ไหมคะนี่เหลือ2นะคะเพราะฉะนั้นอินทิเกรต e กำลัง u ก็ได้ e กำลัง u เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้1ส่วน e กำลัง 5x กำลัง2นะคะ
ันนี้ก็จะเป็นตัวส่วนสอง e กำลัง5 x กำลัง2บวก4นั่นเองนะคะเราแทนเราคูณ e กำลัง1ส่วน e กำลัง5 x กำลัง2เข้าไปนะคะตัว e กำลัง5 x กำลัง2ก็จะมาตัดตรงนี้ตรงนี้ก็หารด้วย e กำลัง5 x กำลัง2เดิมนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะได้อะไรก็จะได้1/2ใช่ไหม e กำลัง5 x กำลัง2ก็ตัดกันบวก4หารด้วย e ยกกำลัง5 x กำลัง2นะคะอันนี้คือ vx นะคะสิ่งที่เราได้เนี่ยคือ vx แต่ว่าถ้าเราตอนนี้เราจะหา v นะคะอย่าลืมว่าเราจะหาขออภัยค่ะอย่าลืมว่าเราจะหา y นะเพราะฉะนั้นเราต้องแทนค่าเมื่อกี้เราให้ v เท่ากับ y ยกกำลังลบ5ตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะ v เท่ากับ y ยกกำลังลบ5ฉะนั้นถ้าเรามี v เราก็แทนเป็น y ยกกำลังลบ5เขียนไว้อีกบรรทัดหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะเราก็แทน v ตรงเนี้ยค่ะด้วย y ยกกำลังลบ5แล้วก็ทางขวาคือ1/2บวก4หาร e ยกกำลัง5 x กำลัง2นะคะหรือว่าถ้าเราไม่อยากให้ y กำลังลบ5ติดลบนะคะเราก็ทำเป็น1/y ยกกำลัง5ก็ได้นะคะก็จะเป็น1/y กำลัง5เท่ากับ1/2บวก4 e กำลัง5 x กำลัง2อีกนะคะสำหรับในส่วนของสมการเบนูลีเนี่ยนะคะเราต้องอาศัยความรู้ในส่วนของสมการเชิงเส้นนะคะแล้วก็เราจัดรูปของสมการแบนูลีให้เป็นสมการเชิงเส้นก่อนแล้วเราก็ใช้วิธีการหาผลเฉลยในวิธีของสมการเชิงเส้นนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นเนื้อหาทั้งหมดนะคะที่เราเรียนที่ผ่านมานะคะแล้วก็เนื้อหาอีกอันนึงก็คือเป็นในส่วนของการประยุกต์ของสมการเชิงอนุพันธ์นะคะสำหรับการประยุกต์นั้นนะคะเรามันจะเป็นโจทย์ปัญหาในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทางวิทยาศาสตร์หรือทางวิศวกรรมศาสตร์นะคะแล้วก็โจทย์ปัญหานี้มีความเกี่ยวข้องกับสมการเชิงอนุพันธ์นะคะเราก็ดูว่าสมการเชิงอนุพันธ์นั้นนะคะในโจทย์ปัญหานั้นมันสามารถที่จะหาผลเฉลยนะคะโดยวิธีใดบ้างที่เราเรียนมานะคะอาจจะเป็นแยกตัวแปรได้นะคะหรือว่าเป็นสมการเชิงเส้นหรือแบนูลีหรือว่าสมการแม่นตรงหรือสมการเอกพันธ์ก็ตามนะคะที่เราเรียนมาเราลองดูว่าเราจะสามารถหาผลเฉลยโดยวิธีไหนแล้วเราก็นำวิธีการเหล่านั้นมาประยุกต์เพื่อหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์นะคะจากนั้นเนี่ยโจทย์เขาอาจจะมีคำถามนะคะเหมือนเป็นคำถามเฉพาะลงไปเพื่อให้เราหาผลเฉลยเฉพาะอีกทีหนึ่งนะคะเราก็ลองดูว่าเราจะนำสมการในโจทย์เราสามารถนำหาคำตอบของผลเฉลยของสมการเหล่านั้นได้ยังไงนะคะก็อย่างที่ได้เคยยกตัวอย่างมาสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะคะที่เป็นการทบทวนเนี่ยก็ฝากทุกท่านนะคะนักเรียนนักศึกษาหรือผู้สนใจไปทบทวนเพื่อที่จะได้นำไปใช้ในการทำข้อสอบกลางภาคนี้ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

ตั้งแต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyn ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: お。การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นสแลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายสแลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบ จะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

0: สวัสดีค่ะน้องๆทางบ้านวันนี้นะคะกลับมาพบกับอาจารย์กิ๊กดร.ขวัญฤทัยบุญยเสนาจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะวันนี้นะคะรายการการบริหารจัดการน้ำเพื่อความยั่งยืนนะคะก็กลับมาพบกับน้องๆอีกครั้งสำหรับตอนนี้นะคะเป็นตอนที่8ของรายการเราแล้วนะคะชื่อตอนว่ายุทธศาสตร์นโยบายการจัดการทรัพยากรน้ำรุ่มน้ำและสิทธิชุมชนค่ะชื่อตอนอาจจะยาวสักนิดนึงนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเป้าหมายหลักก็คือเราสามารถบริหารจัดการน้ำหรือในบริเวณลุ่มน้ำเพื่อชุมชนได้อย่างไรโดยที่ผู้คนในชุมชนนั้นๆเนี่ยควรจะต้องรู้จากสิทธิของตนเองด้วยนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรนะคะแล้วก็ผู้ดำเนินรายการรับเชิญของเราทั้งสองท่านนะคะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์กิ๊กขออนุญาตแนะนำนะคะน้องๆ นะคะให้รู้จักกับผู้ดำเนินรายการรับเชิญของเรานะคะก็คือคุณกิตินะคะขออนุญาตให้คุณกิติแนะนำตัวเองค่ะ
1: ครับผมกิติจารุอารยนันท์ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาธุรกิจภูมิภาคมูลนิธิองค์กรเครือข่ายบริการธุรกิจภูมิภาคอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับ
0: นะคะวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากคุณกิติแล้วก็วิทยากรของเรานะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำโดยตรงเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับท่านมีประสบการณ์แล้วก็มีความเชี่ยวชาญปัจจุบันนี้ท่านดูแลเรื่องของกรรมการลุ่มแม่น้ำท่าจีนด้วยครับ
0: เห็นไหมคะเยี่ยมเลยค่ะน้องๆนะคะพลาดไม่ได้เลยนะคะน้ำเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญของสิ่งมีชีวิตสำหรับมนุษย์เรานะคะดังนั้นเนี่ยรายการในวันนี้อาจารย์กิ๊กคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อน้องๆและผู้ปกครองนะคะในอนาคตเลยการที่เราเข้าใจเรื่องน้ำเนี่ยจะทำให้เราได้เปรียบในการบริหารจัดการชีวิตด้วยเลยค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะขอเชิญน้องๆพบกับวิทยากรของเราได้เลยค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: น้องๆทุกคน
2: สวัสดีครับน้องๆทุกคนครับผมกิติจารุอารยนันท์นะครับผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาธุรกิจภูมิภาคมูลนิธิองค์กรเครือข่ายบริการธุรกิจภูมิภาคและปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นที่ปรึกษาในเรื่องของบริหารการจัดการน้ำชุมชนครับครับวันนี้นะครับเรามาสร้างประสบการณ์ใหม่ดีกว่าครับครับในเรื่องของยุทธศาสตร์นโยบายการจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำและสิทธิชุมชนครับวันนี้ผมมีวิทยากรท่านมาร่วมรายการครับครับท่านอาจารย์ครับเชิญครับ
3: สวัสดีน้องๆทุกคนครับคุณครูเป็นคนสุพรรณบุรีนะมีอาชีพเป็นครูและปัจจุบันนี้เกษียณแล้วแต่ก็ยังทำงานให้สาธารณะปัจจุบันเป็นอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดนครปฐมครับแล้วก็เป็นกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมแล้วก็เป็นที่ปรึกษาของเครือข่ายลุ่มน้ำท่าจีนเป็นคนเกิดแต่แม่น้ำโดยกำเนิดมีความรักมีความผูกพันกับแม่น้ำและมีความรักความผูกพันกับชุมชนแล้วก็ทำงานด้านเด็กเยาวชนมาด้วยก็รักทุกคน
2: ครับก็ได้ฟังประสบการณ์ของอาจารย์นะครับวันนี้นะครับเป็นตอนที่8นะครับที่เราจะพูดถึงยุทธศาสตร์นโยบายการจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำและสิทธิชุมชนนะครับนะครับในช่วงแรกนะครับอาจารย์ครับเราคงมาคุยกันในเรื่องของภาพรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและสิทธิชุมชนในประเทศไทยครับครับอาจารย์มีความคิดเห็นว่าอย่างไรครับในเรื่องของภาพรวมเหล่านี้ครับ
3: ในมุมมองของผมแล้วสังคมกำลังโฟกัสไปที่กำลังขับเคลื่อนมาถึงจุดมองว่าน้ำรากฐานของน้ำน่ะคือชีวิตน้ำเป็นรากฐานประเทศไทยเราเป็นเมืองการเกษตรนะแล้วเราก็เป็นเมืองที่มีชัยภูมิเป็นความมั่นคงทางอาหารของโลกครั้งหนึ่งเคยสถาปนาว่าเราจะเป็นครัวของโลกดังนั้นเรื่องของการจัดการทรัพยากรน้ำเนี่ยถือว่าเป็นเสาหลักสำคัญหนึ่งในยุทธศาสตร์ชาติซึ่งในยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยในระดับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับก็คือมันเป็นภาพใหญ่ของประเทศนะหนูๆนะซึ่งในภาพใหญ่ของประเทศเนี่ยเรามองกันไปถึง20ปีซึ่งขณะนี้ก็เราก็เดินทางมาได้ระดับหนึ่งแล้วตั้งแต่ปี2561นะครับซึ่งในส่วนที่ในแผนยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยเรามองเอาไว้ทั้งหมดอยู่ด้วยกัน6ด้านนะครับด้านที่1ก็จะเป็นเรื่องของสร้างความมั่นคงทางอาหารการสร้างความสามารถในการ แข่งขันเนี่ยซึ่งตอนนี้ประเทศไทยเราให้ความสำคัญเรื่องนี้มากและก็การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคนคือโลกมันเปลี่ยนแปลงมากทักษะในศตวรรษที่21ทักษะทางการช่างทักษะในการดำรงชีวิตทักษะอะไรต่างๆมากมายเนี่ยให้ความสำคัญเรื่องนี้มากๆเลยแล้วก็การสร้างโอกาสและความเสมอภาคกันทางสังคมแต่ส่วนที่ผมจะมาพูดวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งมันไปโยงกับเรื่องของการจัดการน้ำส่วนเรื่องการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารของภาครัฐเนี่ยเท่าที่ทำงานกับภาครัฐอยู่เนี่ยในระดับจังหวัดและในระดับกรมในระดับกระทรวงเนี่ยทุกหน่วยงานกำลังปรับตัวอย่างมากเลยนะครับพอเรามองดูในเฟรมที่2ถัดมาที่เป็นเลขที่2นะครับแผนยุทธศาสตร์แผนแม่บทในการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนระดับที่2เนี่ยทั้งหมดมันมีอยู่23แผนครับแต่ว่าในส่วนที่เรากำลังจะพูดวันนี้มันจะอยู่ในแผนที่19แผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบซึ่งมีประเด็นสำคัญอยู่ว่าการต่อไปนี้มันจะเป็นการมองแม่น้ำทั้งระบบเลยครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยเราจัดเป็น25ลุ่มน้ำแต่ปัจจุบัน

0: เนี่ยเราย่อยตามลักษณะภูมิสังคมและวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมหรือว่าอะไรต่างๆมากมายเนี่ยเราจัดการมาได้อยู่ที่25ลุ่มน้ำซึ่งตอนนี้เราจะมองลุ่มน้ำเป็นเชิงระบบมากขึ้นแล้วก็เพิ่มผลผลิตตอนนี้ประเด็นของเราก็คือเรามีน้ำอยู่จำนวนหนึ่งแต่ว่าน้ำเนี่ยยังสามารถที่จะใช้ให้มันได้มูลค่า
1: ครับ
0: เพิ่มเนี่ยน้อยมากเลยดังนั้นล่าสุดเนี่ยเรามีการประชุมกันว่าประเทศไทยเราเนี่ยเมื่อไปเทียบกับนานาชาติแล้วเนี่ยปรากฏว่าเราใช้น้ำมากแต่เราได้ค่าตอบแทนน้อย
1: ผลผลิตน้อยใช่ไหม
0: ได้
1: คุ้มค่าน้อย
0: เขาเรียกว่าได้ GDP น้อยได้ความคุ้มค่าน้อยได้สตังค์น้อยน้ำเยอะมากแต่ได้ตังค์น้อยแต่ประเทศอื่นเนี่ยเขาใช้น้ำน้อยแต่ได้ตังค์มากเนี่ยเราพูดภาษากันง่ายๆอย่างนี้เลยก็เลยจะมีการโฟกัสและมีการติดตามกันเรื่องนี้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องอนุรักษ์และฟื้นฟูลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศซึ่งที่ผ่านมาเราพัฒนาประเทศเนี่ยเราขยายเมืองเราขยายผังเมืองอะไรต่างๆมากมายเนี่ยทำให้เครือข่ายคูคลองน้ำเสียอะไรในประเทศไทยเราเยอะมากเลยทีนี้พอจากระดับที่2เข้าสู่แผนแม่บทน้ำในระดับที่3เนี่ยระดับที่3พอเข้าสู่ตัวที่พ.ร.บ.น้ำหรือพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำปี2561เนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6เรื่องนะครับเรื่องของการจัดการน้ำอุปโภคบริโภคการสร้างความมั่นคงในการผลิตของภาคการผลิตแล้วก็การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัยการฟื้นฟูอนุรักษ์สภาพป่าต้นน้ำและการบริหารจัดการเนี่ยซึ่งทั้ง6แท่งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษาและเรียนรู้ร่วมกันนะครับซึ่งใน6ส่วนนี้พอเวลาจะมาขับเคลื่อนกันจริงๆนะครับในพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำปี2561ก็จะพูดอยู่4เสาหลักด้วยกันนะครับเสาหลักที่1เนี่ยก็เป็นตัวยึดโยงที่จะต้องทำงานภายใต้แผนแม่บท20ปีก็จะเป็นเรื่องของนโยบายยุทธศาสตร์และแผนปฏิรูปอันนี้ก็คือเป็นร่มใหญ่เลยซึ่งในร่มใหญ่เหล่านี้หน่วยงานต่างๆก็จะเคลื่อนไปตามภารกิจของตนเองซึ่งในส่วนของเราเนี่ยในส่วนของการจัดการน้ำของประเทศก็อยู่ในส่วนที่19ทีนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องที่จะต้องเข้ามาขับเคลื่อนร่วมด้วยก็คือกฎหมายเรามีพ.ร.บ.มีพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำพ.ศ.2561หมายถึงว่าแผนแม่บทเนี่ยเป็นตัวหลักการที่ทุกคนจะต้องขับแต่ตัวกฎหมายเนี่ยเป็นตัวค้ำคูนว่าต้องทำตามกฎหมายนะซึ่งแผนแม่บทกับกฎหมายเนี่ยจะต้องถูกบริหารในช่องสีเขียวนะครับก็คือองค์กรกลางในองค์กรกลางเนี่ยก็จะมีกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเขาเรียกกันว่ากนช.นะครับแล้วก็มีขับเคลื่อนโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยกลางสำคัญในการเชื่อมประสานทุกภาคส่วนเลยแล้วก็บริหารด้วยกรรมการลุ่มน้ำและในส่วนกรรมการลุ่มน้ำเนี่ยก็ยังมีอนุทรัพยากรน้ำจังหวัดซึ่งผมก็เป็นส่วนหนึ่งอยู่ในระบบย่อยตรงนี้ตรงนี้เราถือว่าเป็นองค์กรกลางในการที่จะขับเคลื่อนทำงานตัวนี้นะครับแต่ทีนี้ทั้งแผนแม่บทเองทั้งตัวกฎหมายเองทั้งกลไกเองเนี่ยมันจะต้องมีเครื่องมือตัวหนึ่งที่เราเรียกว่านวัตกรรมในตัวนวัตกรรมเนี่ยคลังข้อมูลน้ำในขณะนี้ดีขึ้นมากๆเลยนะครับเราใช้เทคโนโลยีเราใช้ AI เราใช้อะไรต่างๆเนี่ยทำให้มันเป็นหน้าเดียวกันสามารถศึกษาได้ซึ่งตอนนี้ในส่วนของการทำงานแต่ละที่เนี่ยเราสามารถเข้าไปดูคลังข้อมูลของน้ำเราจะเห็นคลังข้อมูลของน้ำทั้งระบบของเราได้เลยแล้วก็มีแอปพลิเคชันต่างๆที่จะต้องเข้าไปศึกษาแล้วก็เกื้อกูลเราสามารถทำให้เรารู้ได้อย่างตอนนี้เราจะรู้เลยว่าเช้าวันนี้แอปพลิเคชันเกี่ยวกับเรื่องการรายงานสภาพอากาศเนี่ยเช้าเนี้ยตั้งแต่เย็นค่ำแล้วนะมีเมฆปกคลุม
1: เป็นยังไง
0: กรุงเทพเราก็ 40% ฝนตก
1: มีน้ำฝนไหม
0: มีน้ำฝนไหมอะไรไหมแล้วก็ที่สำคัญก็มีงานวิจัยนะครับเราต้องขับเคลื่อนด้วยงานวิจัยซึ่งในส่วนของงานวิจัยที่ผมเข้าไปเกี่ยวข้องกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเนี่ยก็มีอยู่หลายงานวิจัยด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันเนี่ยที่ผ่านมาล่าสุดเมื่อ 2-3 วันที่แล้วก็คือไปวิพากษ์หลักสูตรของการอบรมพัฒนาศักยภาพองค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรผู้ใช้น้ำเพื่อให้สามารถมีทักษะในการที่จะ เห็นน้ำตัวเองในลุ่มน้ำทั้งระบบแล้วก็พบค้นพบแนวทางแก้ไขจะแก้ไขเองจะร่วมไขแล้วก็หรือว่าจะพึ่งงบประมาณของรัฐก็คือผ่านไทยวอเตอร์แพลนซึ่งเราก็จะได้พูดต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นในเฟรมต่อไปเนี้ยก็จะพูดถึงเรื่องว่าการขับเคลื่อนแผนแม่บททรัพยากรน้ำเนี่ยก็เราอธิบายในภาพ4เสาหลักตะกี้นะครับก็แผนแม่บทน้ำ20ปีเนี่ยมันจะเป็นตัวหลักนะเป็นตัวหลักเลยนะครับว่าใน20ปีเนี่ยเรามีแผนงานทำอะไรบ้างซึ่งในแผนเนี่ยก็จะมีแยกออกไป2ส่วนก็คือในส่วนของนโยบายในส่วนของนโยบายเนี่ยในส่วนของภาครัฐสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเนี่ยก็จะไปกำหนดเป็นตัวชี้วัดตามราชการแล้วก็ผักว่ามันจะต้องสร้างแผนปฏิบัติแล้วก็ตามหลักราชการว่าในส่วนตรงนี้ตามพระราชบัญญัติเองตามแผนแม่บทของน้ำเองเนี่ยจะต้องวัดความสำเร็จอย่างไรบ้างแต่ในขณะเดียวกันเรามาดูช่องล่างอันที่2นะครับก็จะมีการจัดทำแผนแม่บทลุ่มน้ำซึ่งตอนนี้แผนแม่บทลุ่มน้ำก็สำเร็จมาหลายลุ่มน้ำแล้วน่าจะสำเร็จหมดแล้วแต่ในส่วนของผมก็คือดูแลในส่วนของท่าจีนเนี่ยเราเห็นแล้วเรามีแผนแม่บทของลุ่มน้ำซึ่งกระบวนการเหล่านี้มันก็เป็นกระบวนการวิจัยด้วยนะลูกนะเด็กๆครับข้อมูลต่างๆเหล่านี้จริงๆประเทศไทยเราเนี่ยมีข้อมูลเยอะมากแต่ว่าข้อมูลนี้ถูกกระจัดกระจายเพราะแต่ก่อนเรื่องการจัดการน้ำเนี่ยมีมากกว่า30หน่วยงานนะแต่ละคนก็ทำงานในพื้นที่ซับซ้อนมันไม่เป็นเอกภาพแล้วก็บางทีก็ซับซ้อนกันในพื้นที่เดียวกันเลยต่อไปนี้ก็มีสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติขึ้นมาเนี่ยก็มีการจัดทำแผนแม่บทลุ่มน้ำองค์กรภาครัฐต่างๆหรือภาคประชาสังคมภาคเอกชนเนี่ยต้องมาร่วมคิดกันแล้วก็ทำงานเชิงบูรณาการ
1: มีหน่วยงานหลักๆหน่วยงานไหนบ้างครับอาจารย์ที่เข้ามามีส่วนร่วมในพื้นที่
0: หน่วยงานหลักๆของเราที่เข้ามามีส่วนร่วมในการทำแผนแม่บทเนี่ยหน่วยงานหลักนี่ก็คือมีทั้งกรมชลประทานกรมทรัพยากรน้ำกรมน้ำบาดาลมหาวิทยาลัยต่างๆกลุ่มผู้ใช้น้ำอะไรต่างๆเนี่ยมามองรูปน้ำตัวเองร่วมกันนะครับก็ทำแผนแม่บทออกมาภายใต้รูปแบบของงานวิจัยอันนี้น่าสนใจมากเลยนะครับเสร็จแล้วแผนแม่บทตัวเนี้ยมันจะนำไปสู่แผนปฏิบัติการลุ่มน้ำซึ่งผมก็ได้มีโอกาสได้เห็นทั้งงานวิจัยและเห็นลุ่มน้ำของตัวเองด้วยก็คือลุ่มน้ำท่าจีนเพราะฉะนั้นเราในฐานะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยเราก็จะดูเอ้ยพอมีแผนปฏิบัติการลุ่มน้ำเนี่ยอย่างล่าสุดก่อนจะเข้าโครงการเนี่ยทางฝ่ายประสานงานสทนชของท่าจีนก็มาประสานเขาว่าเราจะต้องเตรียมการต้อนรับเตรียมการรับมือโดยเฉพาะของจังหวัดนครปฐมเนี่ยขณะนี้เราเริ่มมีการเตรียมการในขณะที่ผมกำลังพูดอยู่คุณครูกำลังพูดอยู่ลูกๆนะครับหน่วยราชการทั้งภาคราชการทั้งเทศบาลเองทั้งชลประทานเองก็ลงพื้นที่กันดูว่าในกรณีที่เมื่อวันที่31ที่ผ่านมาเนี่ยน้ำท่วมถนนเพชรเกษมบริเวณห้างใหญ่ของจังหวัดนครปฐมครึ่งล้อเลยซึ่งผมอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเนี่ยเราก็มองเห็นแล้วแหละเราก็ทำงานอะไรทั้งหมดแล้วเนี่ยแล้วเราก็คาดการได้เลยว่าตรงไหนน้ำมันจะท่วมแต่เนี้ยทุกคนก็เริ่มเอาแผนปฏิบัติการมาคลี่คลายกันซึ่งเดี๋ยวก็จะเล่าให้ฟังว่าแผนปฏิบัติการที่มันเริ่มจากสภาองค์กรชุมชนตำบลเกิดจากภาคประชาสังคมเกิดจากภาครัฐเปิดพื้นที่กลางแล้วก็คุยกันเนี่ยมันนำไปสู่การแก้ปัญหาได้จริงอย่างไรเพราะฉะนั้นจากการที่เรามีแผนแม่บท20ปีเรามีกำหนดตัวชี้วัดซึ่งเป็นตัวกำกับการทำงานของภาครัฐเรามีแผนแม่บทลุ่มน้ำและมีแผนปฏิบัติการแต่ละลุ่มน้ำเนี่ยมันทำให้ระบบการทำงานเราเนี่ยดีข
1: ึ้น
0: ครับดีว่าไม่ซับซ้อนแล้วก็ไม่ใช่ต่างคนต่างทำต่างคนต่างแยกต่างคนแล้วปัญหาไม่ได้ถูกแก้ซึ่งอันนี้น่าสนใจมากเลยว่าในฐานะที่ตัวเองอยู่กับแวดวงของการทำงานเรื่องน้ำมาเนี่ย20กว่าปีตั้งแต่2544เนี่ยการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแต่ทีนี้ก็ตามเนี่ยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13เนี่ยเราก็มีการว่ามันจะต้องยึดหลักอะไรด้วยเราจะได้ยินคำว่า13หมุดหมายเพื่อพลิกโฉมประเทศไทยอันนี้ก็ว่าในช่วง5ปีนี้นะตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยเราจะโฟกัสเรื่องอะไรบ้างเพราะฉะนั้นในเรื่องของการใช้องค์ความรู้เรื่องของการใช้ทิศทางของนโยบายเพื่อมาจัดการน้ำเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าเราก็จะแบ่งออกเป็น4เรื่องใหญ่ๆด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็เรื่องของภาคการผลิตและบริการเป้าหมายไอ้ตัวนี้ก็คือพูดง่ายๆว่าประเทศ ประเทศไทยเรามันเป็นประเทศเกษตรกรรม
1: ครับ
0: สร้างอาหารเลี้ยงโลกสร้างผลผลิตเลี้ยงโลกอะไรต่างๆมากมายเนี่ยเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องสำคัญเดี๋ยวก็จะเล่าให้ฟังว่านครปฐมเนี่ยถูกเลือกอะไรหมุดหมายอย่างไรบ้างแต่อันที่สองเนี่ยมิติของการพัฒนาพูดถึงเรื่องโอกาสความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคมแล้วก็มาพูดถึงเรื่องเชื่อมโยงไปเรื่องของความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งในส่วนตรงนี้เรากำลังพูดถึงโลกเดือดนะเกี่ยวข้องกับโลกเดือดและสุดท้ายก็คือปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศมันจะต้องมีประเด็นอะไรบ้างในประเด็นของเรื่องของการผลิตและบริการเป้าหมายนี่นะครับยกตัวอย่างง่ายๆข้อที่หนึ่งเนี่ยจังหวัดนครปฐมเนี่ยเป็นเมืองความมั่นคงทางอาหารของประเทศจังหวัดหนึ่งเลยนะครับดังนั้นนครปฐมเลือกเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง อันนี้คือหัวใจเลยของเราเนี่ยเราขายวัตถุดิบไปข้างนอกมากเลยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็เขาผลิตเสร็จเขาเอากลับมาขายเราตอนนี้เราเปลี่ยนวิธีคิดว่าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงเนี่ยเราจะทำผลิตผลทางด้านการเกษตรโดยเฉพาะนครปฐมเนี่ยมีข้าวมีส้มโอมีปลาเนื้อเมืองปลาเนื้อเมืองหมูเมืองอาหารครบวงจรเลยเรียกว่าทะโต๊ะจีนต้องมาที่นครปฐมเลยทีนี้เราจะต้องแปรรูปตัวนี้หรือว่ายกระดับอย่างไรและข้อสำคัญนครปฐมก็เลือกหัวข้อที่2ด้วยนะครับการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืนจังหวัดนครปฐมนี่ถือว่าเป็นประตูของบูรณาการของภาคตะวันตกเพราะในเส้นทางของตะวันตกทั้งสุพรรณราชบุรีการบุรีนครปฐมถึงประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีเนี่ยโอ้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมเยอะมากเลยลูกนะดังนั้นเนี่ยถ้าใครอยู่ในจังหวัดที่ว่าเอาไว้เนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าเราสามารถเติบโตทางด้านเรามีทุนสูงของเรามากเลยนะครับเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืนเนี่ยนั่นหมายความว่าต้องร่วมมือกันต้องร่วมกันรักษาทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่ทรัพยากรธรรมชาติที่เรามีอยู่และการให้บริการที่ประเทศไทยเราเนี่ยมีชื่อเสียงมากเลยนะครับส่วนเรื่องของฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลกเนี่ยนครปฐมไม่ได้อยู่ในโซนนั้นนครปฐมเนี่ยมาเลือกประตูการค้านะการลงทุนและโลจิสติกส์ว่าตอนนี้นครปฐมอะไรอะไรก็จะระบบโลจิสติกส์จะมาผ่านนครปฐมเยอะมากเลย
1: เป็นศูนย์กลางครับอาจารย
0: ์แต่คือจริงๆนะนครปฐมนะทำหน้าที่ดีมาตั้งแต่พันกว่าปีที่แล้วนะก็คือมันเป็นฮับของการค้าของยุคสมัยทวารวดีแต่เดิมเนี่ยมันสื่อเดินทางด้วยทางช้างด้วยเรือก็ต้องมาพักลมเราใช้เรือสำแต่ปัจจุบันเนี่ยนครปฐมก็เปลี่ยนไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งผังเมืองหลวงนครอำเภอเมืองนครปฐมเนี่ยเขาจะเรียกว่าผังเมืองหลวงของเขาว่าทวาราวดียุคดิจิทัลนั่นหมายความว่า
1: ชื่อทันสมัย
0: ใช่ใช่เขาเลือกตัวนี้เลยเพราะนั้นศูนย์กลางดิจิทัลและอัจฉริยะทางอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะนี่ก็เป็นหมุดหมายว่าเราจะเติบโตทางด้านนี้นะแล้วก็เป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลกก็ข้อนครปฐมไม่ได้เลือกเราเลือก1 2และโลจิสติกส์แต่ส่วนมามิติที่2เนี่ยเราเน้นเรื่องของความยากจนข้ามรุ่นและความคุ้มครองทางสังคมอันเนี้ยให้ความสำคัญกับคนมากคนด้อยโอกาสคนขาดโอกาสและการเข้าถึงโอกาสและความจนข้ามรุ่นเนี่ยมันเป็นคำที่น่าเจ็บปวดนะเพราะฉะนั้นลูกๆและหลานครับเราก็จะพยายามจะไม่ส่งความยากจนไปถึงหนูแต่ทีเนี้ยหนูเองก็จะต้องเป็นตัวหนุนเพราะว่าในโอกาสข้างหน้าเนี่ยสังคมไทยเราเป็นสังคมที่เข้าสู่ผู้สูงอายุนะมันผู้สูงอายุก็เป็นคนที่ทรงคุณค่าอย่างคุณครูเนี่ย67ปีแล้วแต่ก็ยังมีพลังทำงานเพื่อสังคมอยู่แต่ว่าสังคมนี้จะรอดได้ก็ต้องเด็กรุ่นใหม่ด้วยนะต้องเด็กรุ่นใหม่ด้วยต้องเป็นเยาวชนเพราะฉะนั้นหนูๆที่กำลังฟังรายการเหล่านี้นะครับหนูมีความสำคัญต่อความมั่นคงของชาติในอนาคตมาก
1: ในการเรียนรู้นะครับต้องให้น้องนะครับนักศึกษานะครับมาร่วมในเรื่องของการที่จะเรียนรู้เพื่อสร้างประสบการณ์แล้วเอาแนวคิดนี้ไปขับเคลื่อนร่วมก
0: ันใช่ใช่ไปต่อยอดได้หนูมีแนวคิดอะไรเราก็อันนั้นกันแล้วก็สำคัญและหลายพื้นที่เนี่ยเขาบอกเป็นพื้นที่และเมืองอัจฉริยะนครปฐมเนี่ยเมืองอัจฉริยะเนี่ยเลือกพุทธมณฑลนะเลือกพุทธมณฑลเป็นพื้นที่นำร่องในการทำแล้วก็อำเภอเมืองต่อไปมันต้อง ต้องมีตัวซัพพอร์ตตัวนี้ด้วยแล้วก็ SME ที่เข้มแข็งคุณภาพสูงและแข่งขันได้เนี่ยเราก็เลือกนะเพราะว่าในที่สุดแล้วมันจะต้องเติบโตมาจากฐานลาก SME ต้องแข็งแรงแล้วก็เชื่อมโยงวัตถุดิบและเรื่องของการแปรรูปก็คือมองทั้ง1และ2ไปด้วยกันแต่ว่ามันจะยั่งยืนได้เนี่ยนครปฐมก็เรื่องลดเลือกข้อที่11ด้วยก็คือการลดความเสี่ยงจากทรัพยากรธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันนี้ถือว่าไฮไลท์เลยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยน้ำท่วมภาคกลางเนี่ยพอนั่นมานครปฐมจะรับตลอดสุพรรณเรารับตลอดเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าแม่น้ำท่าจีนเป็นแม่น้ำที่แบ่งผ่า

0: ละเพื่อไม่ให้น้ำไหลเจ้าพยาเพราะว่าเจ้าพยาเนี่ยถ้าวัดที่บางบานบางไทรเนี่ยถ้า 3,500 เนี่ยกรุงเทพอันตรายแน่เลยเพราะฉะนั้นเขาก็จะแบ่งออกซ้ายขวาแม่น้ำท่าจีนก็จะได้รับผลกระทบจากตัวนี้ด้วยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สมุทรสาครเนี่ยแล้วก็ถูกชี้เป้าไว้ว่าในช่วง30ปีเนี่ยน้ำสามารถขึ้นน้ำทะเลสามารถขึ้นสูง
1: ขึ้นถึงได
0: ้ขึ้นได้แล้วว่า60เซนนครปฐมก็โดนหลายที่นะตอนนี้เราทำงานศึกษาเรื่องนี้เพราะฉะนั้นลูกหลานเอ้ยในเรื่องนี้หนูว่าคุณครูเองอาจจะจบชีวิตไปก่อนใน30ปีนะเพราะตอนนี้ก็67ถึงตอนนั้นก็งอมแล้วแต่พวกหนูเนี่ยยังต้องผจญกับสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงซึ่งตอนนี้หลายๆคนบอกว่ามันจะไม่ทันนะแล้วมันจะหนักขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้สำคัญมันไปเชื่อมโยงอันที่10ก็คือเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเรื่องของการขนส่งเรื่องของพลังงานเรื่องอะไรต่างๆพวกนี้มีผลหมดเลยครับแต่ว่าเกษตรกรรมเราเนี่ยเราก็โดนพ่วงไปด้วยแต่จริงๆอยู่อันดับ3ดังนั้นเรื่องของการใช้วิถีชีวิตเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าเรากำลังอยู่สภาวะโลกเดือดซึ่งปี67เนี่ยเราจะเห็นผลชัดเจนเพราะว่า10ปีที่ผ่านมาโลกร้อนนะแล้วเราก็ยังไม่ค่อยรู้สึกแต่ปีนี้โอ้โหอย่าบอกใครเชียวนับแต่นี้เป็นต้นไป5ปีหนูจะเห็นพฤติกรรมของฝนเปลี่ยนไปอากาศเปลี่ยนไปสรรพสิ่งเปลี่ยนไปซึ่งเราก็รู้อยู่อันนี้นะครับอันนี้ก็พูดถึงให้ฟังทีนี้อยากจะขอเลื่อนไปเป็น2เฟรมนะครับข้ามไปอีกเฟรมหนึ่งเลยเอาอันนี้เลยครับเราจะพูดถึงว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องว่าแล้วกลไกที่หลังจากที่เราพูดมาเป็นเชิงระบบแล้วเนี่ยแล้วมันจะสร้างการมีส่วนร่วมได้อย่างไรกลไกอะไรที่เข้ามามีส่วนร่วมในกลไกนี่นะครับแผนปฏิบัติการเนี่ยเราจะรู้ว่าเราถ้าเราดูในกรอบของซ้ายหรือของจอนะเขาบอกหน้ามีหน้าที่เขาบอกหน้าที่และอำนาจของกนช.กนช.ก็คือคณะกรรมการน้ำแห่งชาติเนี่ยเขามีหน้าที่ที่จะเห็นชอบตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวกับเรื่องของการจัดการทรัพยากรน้ำและแผนงบประมาณบูรณาการให้สอดคล้องและก็เสนอคณะรัฐมนตรีอันนี้พูดง่ายๆก็คือว่าต่อไปเนี้ยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมจริงๆการมีส่วนร่วมของหนูๆน้องๆในวันข้างหน้าเนี่ยหรือว่าปัจจุบันเนี่ยเราเรียกว่าเราเป็นภาคประชาชนภาคชุมชนเนี่ยเราสามารถที่จะใช้กลไกเนี้ยทำงานได้ทีนี้ในกลไกเนี้ยเขาทำงานกันอย่างไรจะอธิบายให้ฟังนะครับมันเป็นช่วงระหว่างเดือนนี้เป็นเดือนมิถุนายนนะ
1: ครับ
0: นักเรียนจะเห็นว่าโดยกระบวนการของมันนะนักศึกษาหนูๆน้องๆจะเห็นนะครับว่าโดยกลไกเนี่ยสูงสุดก็คือคณะรัฐมนตรีที่ในชาร์ตเนี่ยขึ้นว่าครม.ถัดลงมาก็คือกนช.ก็คือคณะกรรมการน้ำแห่งชาตินะครับและถัดมาก็คือเป็นกลไกของการขับเคลื่อนทำงานตามเสาหลักที่3นะครับคือสทนช.ก็คือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินี่นะครับแล้วก็มีอันนี้จะทำงานร่วมกับคณะกรรมการลุ่มน้ำแล้วก็ในส่วนอย่างที่คุณครูเป็นอยู่นี่ก็คือคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดกลไก5ระดับเนี้ยมันจะนำไปสู่เครื่องมือตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าการบริหารจัดการน้ำเชิงระบบนำเข้าไปสู่ไทยวอเตอร์แพลนซึ่งไทยวอเตอร์แพลนนี่ก็ถือว่าเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งมันทำงานได้อย่างไรนะครับแต่เดิมเรื่องของการจัดการน้ำเนี่ยจะมีหน่วยงานในภาครัฐเนี่ยซึ่งอยู่ตามกรมกองต่างๆมากกว่า10กองกรเลยครับมีกฎหมายมีพระราชบัญญัติมีอะไรที่เกี่ยวข้องซับซ้อนถึง30กว่าองค์กรย่อยทำเรื่องน้ำเลยนะครับทีเนี้ยกลไกของสทนช.เองเนี่ยก็เลยเห็นปัญหาตรงนี้นะครับว่าประเทศชาติเราเห็นปัญหาตรงนี้ว่ามันมีความเหลื่อมมันมีความซับซ้อนมันมีความทับซ้อนสถานที่เดียวกันหลายหน่วยงานลงไปทำที่เดียวกันเรื่องเดียวกันแต่งบประมาณทุกคนถือกระเป๋ามาหมดเลยแต่แยกกันทำนี่อธิบายแบบง่ายๆดังนั้นต่อไปเนี้ยเราเรียกว่าในงานที่เราจะต้องขับเคลื่อนเข้าสู่คณะกรรมการตามระบบกลไกชุดนี้นะครับก็จะเขาเรียกว่างานฟังก์ชัน งานฟังก์ชันในที่นี้ก็คือแผนงานตามภารกิจยุทธศาสตร์แผนงานตามภารกิจพื้นฐานและแผนงานของหน่วยหลักต่างๆอันนี้อธิบายง่ายๆก็คืออย่างเช่นมหาดไทยเนี่ยมหาดไทยคนที่จะทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำเท่าที่เราได้สัมผัสก็คือโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยเขาก็มีงานเขาอ๋อถ้าตรงนี้ถ้าเมืองนี้เขาจะต้องป้องอย่างนี้เขาจะต้องทำคันล้อมตรงนี้เขาต้องไปยกถนนตรงนี้ก็ทำเนี่ยเขาเรียกว่างานฟังก์ชันไอ้เนี่ยเขามีงบประมาณของเขาอยู่แล้วแต่เดิมขอได้เลยอันที่สองก็คืออย่างยกตัวอย่างกรมชลประทานกรมชลประทานเนี่ยภารกิจของเขาก็คือเป็นการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรและส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกษตรในเขตชลประทานประเทศไทยเรามี

0: ภารกิจในการที่จะของบประมาณไปทำตามโครงการของเขาอันนี้คือมีเงินกองกลางให้ก็คือทำงานตามหน้าที่อีกงานหนึ่งอีกอันหนึ่งที่เราเห็นตรงฐานด้านล่างที่เรียกว่า agenda นะครับ agenda ก็คือแผนงานบูรณาการแผนงานนโยบายเร่งด่วนและแผนงานตามแนวการปฏิรูปของรัฐอย่างเช่นที่ผ่านมายกตัวอย่างง่ายๆเลยปี2566เนี่ยเรามีทั้งท่วมและแล้งต้นปี
1: ท่วม
0: ต้นปีแล้งปลายปีอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยปรากฏว่าปีเดียวเราคุยกันสองเรื่องในยุทธการก็คือถอดบทเรียนเรื่องน้ำท่วมเสร็จแล้วนะเรากำลังจะมาคุยเรื่องน้ำแล้งต่อไอ้นี่เขาเรียกว่าแผนงานนโยบายเร่งด่วนดังนั้นกระบวนการนโยบายเร่งด่วนเนี่ยก็จะต้องมีทรัพยากรลงไปแก้ปัญหาเพราะในส่วนนี้ก็คือในส่วนหน่วยราชการเนี่ยก็จะต้องทำงานเข้ามาว่าเสนอโครงการเข้ามาเช่นน้ำแล้งตรงนี้จะต้องทำอย่างไรน้ำตรงนี้จะต้องทำอย่างไรไอ้นี่ก็คือเรื่องของฟังก์ชันเรื่องของ agenda ต่อไป area ในที่นี้ก็คือตัวพื้นที่นั่นเองแผนพัฒนาภาคแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัดและอปท.ตรงนี้ก็คือยึดพื้นที่เป็นฐานว่าพื้นที่ตรงนี้อย่างนครปฐมสุพรรณบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์กาญจนบุรีเนี่ยเราเรียกว่าเป็นกลุ่มจังหวัดของตะวันตกภาคตะวันตกเนี่ยถ้ามีโครงการอย่างเช่นราชบุรีนี่มีนิคมอุตสาหกรรมนครปฐมเนี่ยมีเรื่องของการเกษตร
1: เนี่ย
0: แล้วก็กาญจนบุรีนี่มีผสมผสานแล้วก็เกษตรเป็นหลักสุพรรณบุรีก็เกษตรเป็นหลักเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะต้องเชื่อมโยงกันและถ้าเกิดว่ามันจะต้องเกี่ยวข้องกันแล้วเพราะว่าในส่วนตะวันตกก็จะมีแม่น้ำแม่กลองแล้วก็มีแม่น้ำท่าจีนและมีลำน้ำกระเสียวอยู่ด้วยแล้วก็มีอะไรที่อุทัยธานีเนี่ยคือทั้งหมดเนี่ยถ้าจะจัดการทำเรื่องนั้นอย่างเมืองการนี่เขาแรงใช่ไหมมีพื้นที่ที่แรงสุพรรณบุรีตะวันตกก็ตั้งแต่สามชุกเดิมบางเขาก็มีที่แรงอู่ทองมีที่แรงเนี่ยเราถ้าเราจะต้องทำโครงการเหล่านี้เราก็สามารถที่จะใช้ area base ตัวนี้ขึ้นมาได้ดังนั้นในส่วนราชการเนี่ยเขาก็จะใช้ทั้งงานฟังก์ชันงาน agenda และงาน area อันเนี้ยเขาก็จะมี
1: ต้องใช้สามมิติใช่ไหม
0: แล้วมิติใดมิติหนึ่งตรงนี้ก็ได้ครับ แล้วก็ทำโครงการขึ้นมา
1: แล้
0: วพอผ่านโครงการขึ้นมาเขาก็จะไปถึงตรงว่ากระทรวงเจ้าสังกัดแล้วก็เข้าสู่สำนักงบประมาณอาจจะตรงนี้ก็เสนอเข้าไปแต่ว่าก่อนจะเสนอเข้าไปถึงตรงนี้นะครับเขาต้องเสนอเข้าไปแต่ว่าพอเขาจะได้สตังค์เนี่ยเขาจะต้องมาถามคนนี้ก่อนอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด
1: ใช่ไหมครับ
0: ไม่ใช่ผมคนเดียวนะก็จะมีผู้ว่าแต่งตั้งมีคณะทำงานทุกภาคส่วนก็นำเข้ามาแล้วก็มีการโหวตว่าเราเอาประเด็นไหนเป็นประเด็นหลักนะใน 5-6 แท่งที่ว่ามาที่เราพูดมาตั้งแต่เรื่องของน้ำอะไรต่างๆพวกนี้พอเสร็จแล้วอนุกรรมการทรัพยากรน้ำก็ให้ความเห็นชอบเสนอมาเป็น100โครงการเลยนะก็จะจัด10ท็อป10แล้วก็ท็อป20อันไหนจำเป็นแล้วก็ตรงกับเงื่อนไขก่อนเหล่านี้ก็จะส่งเข้าไปในคีย์เข้าไปในไทยวอเตอร์แพลนเครื่องมือตัวนี้ก็จะเป็นการกรองเองว่าถ้าตัวไหนมันไม่เข้าตามมติของอนุทรัพยากรน้ำเนี่ยAI ของไทยวอเตอร์แพลนที่เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนี้นะครับว่ามันจะหลุดไปเองไอ้ตรงนี้ก็คือเขาต้องการลดความซ้ำซ้อนในกรณีที่อย่างเช่นกรมประทานเองกรมทรัพย์น้ำบาดาลเองกรมนู้นกรมนี้ก็ทำอะไรแล้วเน
1: ี่
0: ย
1: ในพื้นที่นั้นแล้ว
0: ในพื้นที่นั้นแล้วในเรื่องเดียวกันแล้วเนี่ยมันใครได้ทำใครไม่ได้ทำก
1: ็
0: จะได้ไม่ใช่ว่าที่เดียวกัน 3-4 หน่วยงานลงไปทำแต่งานเดียวอ่ะมันก็เปลืองตังค์เนี่ยอันนี้คือข้อดีของระบบที่อธิบายให้ฟังเพราะฉะนั้นในส่วนตัวที่เป็นอนุทรัพยากรน้ำเนี่ยก็จะผ่านการประชุมทั้งงานฟังก์ชันทั้งงานอะเจนดาทั้งงานแอเรียเนี่ยครบหมดเลยก็สนุกสนานดีครับ
1: ครับอาจารย์ครับผมอยากจะถามในประเด็นในสำหรับบางพื้นที่นะครับหรือบางหน่วยงานบางแห่งนะครับที่เขาไม่ได้รับการสนับสนุนนะครับแม้กระทั่ง3ผลการวิจัยวิเคราะห์มันเรียบร้อยแล้วทั้ง3ลักษณะแล้วนะครับอาจารย์คิดว่าเรามีโอกาสได้ช่วยเหลือเขาไหมครับ
0: ตรงนี้ช่วยได้มากเลยครับเนื่องจากว่าบางครั้งของการเซตโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเองมีประสบการณ์และแก้ปัญหาตัวนี้อยู่ก็คือเรื่องของอปท.องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและเทศบาลเนี่ยก็นำเสนอโครงการเข้ามาเนี่ยแต่ความพร้
1: อม
0: ไม่มีรูปแบบไม่ได้แล้วก็คือพอมันข้อมูลไม่พร้อมซักซ้อมไม่ได้แล้วก็ไม่ได้เข้าตามเงื่อนไขเนี่ยถึงเสนอเข้ามาพอห้อยข้างท้ายว่า มีความไม่พร้อมปั๊บระบบมันรีเจ็คเลยครับดังนั้นการที่จะช่วยเขาได้เนี่ยอย่างนครปฐมเนี่ยประมาณต้นเดือนกรกฎาคมเนี่ยเรามีการนำเอาองค์การ

0: ปกครองส่วนท้องถิ่นกับกลุ่มผู้ใช้น้ำนี่นะครับซึ่งมีอยู่ด้วยกัน20กว่าแห่งเนี่ยซึ่งอยู่ในพื้นที่แอเรียของการเซตน้ำท่วมใน6ประเด็นในนครปฐมเลือกการแก้ไขน้ำท่วมและอุทกภัยเป็นอันดับ 1เพราะฉะนั้นถ้าเข้าช่องนี้ขึ้นมาปั๊บเนี่ยมีสิทธิ์ได้เข้ารอบส่วนเข้ารอบก็จะต้องดูว่าทำโครงสร้างเหล่านี้แล้วมันไปตอบโจทย์ไหมแต่ปัญหาสำคัญมันมีอยู่ที่ว่าเขาไม่สามารถที่จะกรอกข้อมูลไทยวอเตอร์แพลนได้จริงหรืออันที่2กรอกไปแล้วกรอกผิดกรอกเงื่อนไขหรือว่ากรอกไม่ทันเนี่ยดังนั้นเราถึงต้องจัดกระบวนการตัวนี้ขึ้นมาซึ่งเราจะจัดทั้งเอาวิทยากรจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเนี่ยเข้ามาให้ความรู้แล้วก็ฝึกกรอกข้อมูลแต่ระหว่างเดือนนี้ตั้งแต่มิถุนากรกฎาเนี่ยทีมทำงานที่ลงไปในแอเรียเนี่ยแล้วลงไปในฟังก์ชันแล้วก็ลงไปในอะเจนดา3อย่างเนี่ยผนวกรวมกันเราจะเห็นเลยว่าถ้าจะแก้ปัญหาจริงๆเนี่ยเราต้องทำอะไร
1: ครับ
0: ลงทุนเองอย่างไรใช้อบจ.อย่างไรหรือจะใช้เงินสธน.ใช้เงินของไทยวอเตอร์แพลนใช้งบประมาณอย่างไรเนี่ยดังนั้นมันก็จะมาเข้าไอ้ตัวนี้เลยนะครับว่าในที่สุดแล้วหน่วยงานจังหวัดและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็จะยึด3ตัวกรอบข้างล่างนะครับในช่วงกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนเนี่ยต้องดูงานฟังก์ชันตัวเองดูงานในหน้าที่ดูงานในเชิงประเด็นดูงานในเชิงพื้นที่ตัวเนี้ยแล้วก็นำเสนอโครงการเนี่ยเข้าไปในส่วนของสทจนี่ก็คือสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดซึ่งเขาจะดูแลอปท.แล้วก็มาถึงกับผู้ว่าราชการก็ต้องเซ็นแล้วก็อธิบดีต้องเซ็นแล้วก็ส่งเข้าไปในตัวฟังก์ชันจากฟังก์ชันเนี่ยตัวเข้าไปในฟังก์ชัน Area Agenda 3ตัวเนี้ยมันจะต้องเข้าไปสู่อนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดอีกทีหนึ่งไม่ใช่อยู่ดีๆแล้วก็ไปเลยนะแต่ว่ามันต้องไปอธิบดีก็ต้องรู้ผู้ว่าก็ต้องรู
1: ้
0: สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดก็ต้องรู้เป็นเชิงระบบเลยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามันจะผ่านขั้นตอนหลังจากได้ประเด็นได้โครงการแล้วมันจะผ่าน3ขั้นตอนแล้วก็3ขั้นตอนเนี้ยก็จะต้องมาเข้าสู่อนุกรรมการดูในช่วงสีม่วงนะครับในช่วงเดือนตุลาถึงเดือนธันวาเนี่ยคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดทั่วประเทศไทยเราเลยนะก็จะต้องเข้ามานั่งประชุมกันซึ่งตัวประธานประชุมเสร็จแล้วประธานอนุทรัพยากรจังหวัดเนี่ยก็จะเป็นคน sign off to นะ sign off 1เนี่ยจะอยู่ข้างล่างเป็นขั้นตอนที่2จากขั้นตอนที่2ที่ส่งไปแล้วเนี่ยก็จะส่งไปให้กับคณะกรรมการลุ่มน้ำพิจารณาคณะกรรมการลุ่มน้ำพิจารณาก็คืออย่างท่าจีนก็จะดูตั้งแต่อุทัยชัยนาทคณะกรรมการที่เป็นกรรมการลุ่
1: มน้ำ
0: นครปฐมสมุทรสงครามแล้วก็มีของสมุทรสงครามบางส่วนด้วยเข้ามาสมุทรสาครด้วยเนี่ยก็มาพิจารณาร่วมกันว่าชุดโครงการต่างๆต่อไปเนี่ยต้องเสนอเป็นชุดโครงการต่างคนต่างเสนอแต่ก่อนเนี่ยต่างคนต่างเสน
1: อ
0: แต่ณบัดนี้เป็นต้นไปเนี่ยวิวัฒนาการมันมาถึงว่าคุณต้องเสนอเป็นชุดโครงการซึ่งยังไม่มีใครทำเลยนะนครปฐมนี่จะลองทำนำร่องว่าเราจะแก้ปัญหาน้ำท่วมโดยชุดโครงการปีนี้เราอยู่ในโปรเซสตัวนี้พออนุกรรมการเห็นว่าเนี่ยชุดนี้ใช้ได้นะก็ส่งไปที่กรรมการลุ่มน้ำพอกรรมการลุ่มน้ำเนี่ยเห็นเราทำเป็นชุดโครงการมีหลักการที่แน่นอนเลยส่งให้คณะกรรมการเลขาคณะกรรมการลุ่มน้ำเนี่ยเป็นคนเซ็นจากเซ็นเสร็จก็เอาเข้ากนช.คณะกรรมการน้ำแห่งชาติคณะกรรมการน้ำแห่งชาติก็จะพิจารณาอ๋อนครปฐมเขาทำเป็นชุดโครงการนะเขาน้ำท่วมจริงๆนะเขาหนักจริงๆนะน้ำเสียจริงๆนะเจอปัญหาน้ำทะเลหนุนจริงๆและเขาแก้แบบนี้แบบนี้แบบนี้ตรงนี้ทำอย่างนี้ตรงนี้ทำอย่างนี้อ๋ออันเนี้ยเห็นด้วยเลยต้องช่วยเขาเพราะฉะนั้นกนช.ก็จะส่งเข้าไปในที่เลขากนช.ก็จะสายเสร็จแล้วก็ส่งเข้าให้คณะรัฐมนตรีนะครับจะถ้าเป็น area base ถ้าเป็นฟังก์ชันเป็น agenda พวกนี้ถ้าเกี่ยวข้องกับหน่วยราชการเนี่ยก็จะต้องเข้าไปสู่ในกระทรวงต้นสังกัดแล้วก็สำนักงบประมาณเขาก็จะพิจารณาเสร็จแล้วพอได้งบประมาณอนุมัติมาเนี่ยเงินก็จะย้อนกลับมาที่ต้นทางอีกทีอันนี้ก็คือกลไกที่เขาเรียกว่าขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำผ่านระบบไทยวอเตอร์แพลนตัวนี้ถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญซึ่งในฐานะที่ตัวเองเป็นอนุกรรมการทรัพยากรน้ำเนี่ยก็จะมองโครงสร้างตัวนี้แล้วก็เราพยายามทำที่ผ่านมาเนี่ยลูกๆนะยังคนส่วนใหญ่ของประเทศเราเนี่ยโดยเฉพาะองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ภาคประชาชนเนี่ยเรายังเข้าไม่ถึงระบบนี้อย่างแท้จริงและกลายเป็นปัญหามากแต่ว่าหน่วยราชการเองเนี่ยเขามีฟังก์ชัน

0: ของเขาอยู่แล้วใช่ไหมเขาม
1: ี
0: งบกลางของเขาอยู่แล้วแต่เดิมเนี้ยเขาสามารถใช้งบของเขาได้เองเลยแต่ปัจจุบันเนี้ยจะเป็นประเด็นตรงที่ว่าต้องเข้าสู่ระบบไทยวอเตอร์แพลนถึงแม้จะมีตังของตัวเองนะแต่ว่าเอาไปใช้ถูกไหมเอาไปใช้แก้ปัญหาได้จริงไหมดังนั้นไทยวอเตอร์แพลนเนี่ยถึงเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่อยู่ในพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติที่ทางสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเนี่ยนำมาใช้ตัวนี้เราถึงเรียกว่ากลไกทีนี้ในส่วนของกลไกเนี่ยอ่ะเรามาดูบทเรียนความสำเร็จตัวอย่างเลยนะครับบทเรียนความสำเร็จตัวอย่างเนี่ยเป็นความพยายามของภาคประชาสังคมของสภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดนครปฐมนะครับและร่วมกับสภาองค์กรชุมชนตำบลภาคกลางตะวันตกด้วยซึ่งเราพยายามที่จะทำรูปแบบตัวนี้ขึ้นมาเราจะเห็นได้ว่าเป็นการยกระดับขึ้นมาจากการทำงานว่าแทนที่ว่าจะปล่อยให้ทางราชการคิดอย่างเดียวเนี่ยราชการก็มาชวนเราร่วมคิดแต่คนที่จะให้ข้อมูลได้ดีที่สุดก็คือจะได้ดีที่สุดก็คือประชาชนดังนั้นคนที่รู้ข้อมูลได้ดีที่สุดก็คือสภาองค์กรชุมชนตำบลซึ่งเขาดูแลระดับตำบลอย่างมากเลยเขาก็ซัพพอร์ตข้อมูลเข้ามาเพราะฉะนั้นในคณะทำงานไม่ว่าจะเป็นนครชัยศรีนะอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอบางเลนจริงๆเราทำทุกอำเภอแต่เราโฟกัสพื้นที่ตัวนี้น้ำท่วมแล้วก็สามพรานนี่นะครับไอ้ตัวนี้เราจะเห็นกระบวนการได้ชัดเลยว่าภาคราชการภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาสังคมแล้วก็ภาคธุรกิจแล้วก็รวมถึงสภาองค์กรชุมชนตำบลเนี่ยมาร่วมการคิดชี้เป้าเลยว่าการจัดการน้ำเป็นยังไงแล้วมันก็ได้ผลออกมานะครับจริงๆกระบวนการมันมีเยอะแยะแต่เนี่ยเรามาให้ดูเป็นตัวอย่างว่ามันทำได้จริงๆแล้วก็มาถึงว่าอ้าวแล้วครับกรณีตัวนี้ก็คือบ้านเราเป็นเมืองน้ำท่วมเนี่ยเราก็รู้ว่าน้ำท่วมส่วนใหญ่ก็จะท่วมบางเลนสามพรานนครชัยศรีเป็นหลักนะเอาแต่พอทำกันจริงๆเห็นไหมว่าอำเภอกำแพงแสนเนี่ยพื้นที่ปื้นเลยเพราะว่าทุ่งนี้เขาเรียกว่าทุ่งสองพี่น้อง รับน้ำทะลุจากคลองเจริญสุขทะลุไหลเข้ามาจากแม่น้ำก็ล้นมาเพราะฉะนั้นดันไปท่วมกำแพงแสนได้แต่เป็นกำแพงแสนตะวันออกและเราก็รู้ว่าอำเภอเมืองเนี่ยไฮไลท์ที่มันเป็นปัญหาสูงสุดมันอยู่ตรงไหนและเราก็รู้ว่าอะไรขวางเราบ้างและเราก็รู้ว่าถ้าเราจะระบายน้ำช่วยอำเภอเมืองเนี่ยถ้าระบายส่ง405นะสวน3สวนผลไม้ของสามพานจมนะเป็นหมื่นล้านนะตรงนั้นนะ5ปีถึงจะฟื้นแล้วก็คอนชิสีเห็นไหมน้ำมันไหลลงมาจากข้างล่างเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดเป็นคณะทำงานจังหวัดเนี่ยเป็นแอร์เรียเบสแล้วก็คือว่าอำเภอเมืองอำเภอนครชัยศรีและอำเภอสามพานถ้าเราคุณจะแก้ปัญหาน้ำท่วมคุณจะต้องแก้ช่วยเหลือกันและกันอำเภอเมืองก็จะต้องดูนครชัยศรีซึ่งตอนนี้ถือว่าก้าวหน้าไปไกลมากเลยนะครับในช่วงเดือน2เดือนอย่างที่ผมอธิบายให้ฟังลูกๆนะครับมันเป็นการลงทำงานในพื้นที่จริงๆแล้วก็คนในพื้นที่อปท20กว่าแห่งชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนอะไรต่างๆให้ข้อมูลเรามาเยอะเรารู้เลยว่าถ้าเป็นฮาร์ดแวร์หมายถึงว่าประตูระบายน้ำตรงไหนต้องแก้คลองตรงไหนต้องลอกซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาถึงสัปดาห์ที่2เนี่ยเส้นเลือดฝอยของนครปฐมโดยเฉพาะอำเภอเมืองนครชัยศรีและสามพรานเนี่ยถูกเอาผักตบชวาออก
2: เอาหญ้า
0: ออกโอ้ยเขาออกกันมากเลยแต่ว่าเรื่องของการลอกเนี่ยการขุดลอกเนี่ยมันต้องเข้าถ่ายวัตถุแผลเพราะมันมีกฎกติกามารยาทอยู่เยอะแต่ตอนนี้เอาสิ่งกีดขวางออกก่อนเพราะสิ่งกีดขวางออกก่อนเราก็จะเห็นว่าตรงนี้เราต้องทำอะไรถ้าเราจะส่งน้ำจากอำเภอเมืองนครปฐมตีลงมาตรงนครชัยศรีผ่านบึงกลุ่มบึงบางช้างมันมีอุปสรรคตรงไหนอะไรตรงไหนระบบเป็นอย่างไรแล้วเราจะต้องส่งน้ำมาที่สามพรานได้อย่างไรเนี่ยคลองจินดามาได้อย่างไรเนี่ยอันนี้คือผลประโยชน์ของการที่เราใช้Geo Social Map ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแต่เดิมเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยเป็นเจ้าภาพโดยมหาดไทยร่วมกับคณะกรรมการน้ำแห่งชาติเนี่ยเป็นคนที่ผลักดันเรื่องนี้ขึ้นมานะครับว่าเพราะว่าต่อไปเนี้ยคุณจะทำงานเนี่ยคุณจะต้องมีข้อมูลแต่เดิมมหาไทยก็ขอทำได้เลยนะแต่ตอนเนี้ยคุณจะทำแต่คุณก็ต้องผ่านไทยวอเตอร์แพลนก็เลยเกิดมาเป็นว่าการทำ Geo Social Map เนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยทำกันทั้งประเทศเลยตอนนี้ก็เรียกว่าเรามีฐานข้อมูลแต่นครปฐมเนี่ยเป็นต้นแบบเราจะเห็นเลยนะครับว่าน้ำท่วมนครปฐมเป็นอย่างไรมีสาเหตุอย่างไรและพื้นที่ผสมเนี่ยก็คือเราไม่ได้นึกจินตนาการเอาขออีกภาพอีกเฟรม
2: ครับก่อนไปผมถามนิดนึงครับอาจารย์ครับในเรื่องของการที่เราดูแลเรื่องของผักตบชวาอย่างเงี้ยกับขุดลอกครับงบประมาณส่วนใหญ่มาจากที่ใดเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคลองต่างๆที่เป็นคลองเส้นเลือดฝอยเหล่านั้นนะครับมันไม่ใช่ของชลประทานนะครับอาจารย์ครับ
0: ใช่ครับตัวนี้ทางท่านรองผู้ว่าที่ดูแลเรื่องนี้พอวัน

0: นครปฐมน้ำท่วมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่าตรงนี้น้ำท่วมเราจะเกิดปัญหาอะไรปั๊บเข้าสู่มาตรา21ได้เลยเราสามารถจริงๆแล้วอปท.มีเงินสำรองเขาบอกใช้ได้ในกรณีนี้ก็คือใช้งบประมาณขุดลอกเลยแต่ถ้าตรงไหนหนักๆเนี่ยอปจ.ช่วยก็ทำเรื่องมาเป็นเชิงระบบแต่เวลาจะขุดลอกเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่อันนี้ต้องเข้าสู่ไทยวอเตอร์แพลนว่าต้องของบประมาณเข้ามาเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอปท.ทำได้แต่เพียงแค่ว่าระบบของกฎหมายต้องประกาศโชคดีที่นครปฐมเนี่ยเมื่อ31มีนาฝนมันตก139มิลลิเมตรที่อำเภอเมืองอู้น้ำท่วมกันเยอะแยะมากเลยนะครับแล้วก็เกิดประเด็นตัวนี้ขึ้นมาก็ย้ายต่อได้เลย
1: ผมก็ขอให้น้องๆไปบอกคุณพ่อคุณแม่นะครับว่าองค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออบต.ครับเทศบาลนะครับสามารถดำเนินการได้ถ้าไม่ได้ก็เข้าสู่ในแง่ของงบของอบจ.นะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับแล้วก็ผ่านไปยังกลไกของส่วนงานของจังหวัดได้นะครับ
0: ทีนี้ตัวสภาองค์กรชุมชนตำบลเนี่ยจะต้องไปสร้างกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่ตัวเองเพราะกลุ่มผู้ใช้น้ำเนี่ยจะเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งในระบบซึ่งโปรดติดตามตอนต่อไปว่ากลุ่มผู้ใช้น้ำเราจะพัฒนาอย่างไรอันนี้ถือว่าเอามาฉายหนังตัวอย่างให้ดูนะครับเดี๋ยวตอนที่9เนี่ยเราจะพูดถึงกระบวนการของการเข้าไปสู่การสร้างการมีส่วนร่วมซึ่งเรามองเป็นภาพใหญ่ภาพอะไรเลยครับทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยก็ชี้เห็นว่าเรามีเครื่องมือแล้วนะตอนนี้การจัดการน้ำของประเทศไทยเราก้าวหน้ามาถึงเลยว่าเราเริ่มบูรณาการกันแล้วแต่ก็เดิมก็สำรับข้าวใครก็สำรับข้าวนั้นกินกันแต่ตอนนี้เริ่มมานั่งกินด้วยกันแล้วก็ปันกันแล้วก็เดินดีขึ้นมันยังไม่ได้ดีที่สุดหรอกครับแต่ว่ามันกำลังดีขึ้นแล้วเราคิดว่าพอถึงขั้นลูกๆหลานๆของเราเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในตรงนี้มาเป็นกลุ่มผู้ใช้น้ำกันให้มากหรือว่าบางคนเข้าไปรับราชการในหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็จะได้เข้าใจว่าเส้นทางของการเดินทางการจัดการน้ำของประเทศไทยเปลี่ยนไปแล้วเรามีกฎหมายรองรับสอดคล้องสอดรับกับนโยบายอันนี้น่าดีใจครับมันยังไม่ดีที่สุดครับแต่รอรุ่นหนูมาทำให้ดีที่สุดคุณครูก็ยังทำอยู่ลูกๆ ก็เดี๋ยววันข้างหน้าเรามาแตะมือกันนะครับ ตอนนี้เราก็ทำงานร่วมกันเพราะสิทธิชุมชนไม่มีใครให้เราหรอกเราต้องลุกขึ้นมา จัดการสิทธิเราเองตามกฎหมายเพราะว่าเขาเอื้อให้เราครับ
1: อาจารย์ครับคงเป็นประเด็นสุดท้ายนะครับอาจารย์ครับในเรื่องของปัญหาน้ำแล้งน้ำเสียของจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดนครปฐมครับแล้วปัญหาต้นเหตุของน้ำเสียเหล่านั้นมาจากที่ไหนครับ
0: ประเด็นที่เราพูดก็คือน้ำเสียเท่ากับน้ำแล้งนะเพราะมันใช้ไม่ได้แต่เท่าที่ปลาตายกันเมื่อ 2-3 เวลาที่ผ่านมานี่ก็คือชุมชนก็ปล่อยน้ำเสียเยอะครับอุตสาหกรรมก็ปล่อยได้เกษตรกรรมก็ปล่อยทุกคนมีส่วนร่วมหมดเลยแม้กระทั่งการใช้สารเคมีการใช้ยาการใช้อะไรต่างๆพวกนี้ก็เป็นประเด็นประดังแล้วก็ในขณะเดียวกันเมื่อฝนตกหนักมากๆเลยเนี่ยมันเกิดเขาเรียกว่าเกิดเรือนกระจกในแม่น้ำมันจะมีการแย่งออกซิเจนในน้ำมันเลยทำให้ปลาเนี่ยขึ้นมาหายใจแย่งหาอากาศออกซิเจนแล้วก็หลายๆคนหลายๆตัวหลายๆชนิดก็ไม่รอดครับปลาลิ้นหมาที่อยู่ใต้ดินก็ขึ้นมาดังนั้นน้ำเสียนี่ถือว่าเป็นปัจจัยว่ารากฐานของแต่ละคนเนี่ยเราอะทุกภาคส่วนที่เราอยู่ในกระบวนการพัฒนาเรากำลังทำให้แม่น้ำเนี่ยเราเป็นต้นเหตุหนึ่งด้วยเหมือนกัน
1: มาจากพวกเราด้วย
0: ใช่ครับ
1: ก็เป็นในภาพรวมนะครับสงสัยนะครับผมว่าในภาพรวมอาจารย์ก็ได้บรรยายไปพอสมควรนะครับจะมีอะไรที่จะฝากไว้สำหรับในเรื่องของในส่วนนี้บ้างครับในเรื่องของยุทธศาสตร์ครับ
0: ในเรื่องของยุทธศาสตร์เนี่ยเราให้ความสำคัญในเรื่องของการมองภาพใหญ่และก็มองวิธีการที่เราจะเข้าไปมีส่วนร่วมอ่ะด้วยกระบวนการด้วยเครื่องมือด้วยขั้นตอนมันมีอย่างนี้แล้วนะตอนนี้เรามีคณะกรรมการน้ำแห่งชาติเรามีสทนชก็คือกลไกกลางในการเชื่อมประสานเรามีกรรมการลุ่มน้ำเรามีอนุกรรมการลุ่มน้ำก็เพียงแค่ว่าเราจะเข้าไปปลั๊กกันระบบตัวนี้อย่างไรเราจะไปเสริมหนุนให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีความเข้มแข็งอย่างไรแล้วประชาชนรวมตัวรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มผู้ใช้น้ำซึ่งจะได้พูดต่อไปตัวนี้เข้าไปเนี่ยเราต้องใช้กฎหมายใช้กระบวนการเพื่อนำไปสู่การพัฒนาบ้านเมืองของเรานะครับอันนี้คือหัวใจสำคัญมันดีขึ้นมากกว่าเดิมมากๆครับตอนนี้ทุกอย่างเริ่มบูรณาการกันมากแล้วครับยังมีโอกาสยังมีความหวังลูกๆทุกคนครับ
1: ครับก็นะครับสำหรับในตอนที่8ยุทธศาสตร์และนโยบายการจัดการทรัพยากรน้ำและลุ่มน้ำนะครับก็และสิทธิชุมชนได้เสนอเนื้อหาในภาพรวมนะครับมาเท่านี้นะครับเดี๋ยวคงจะพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับ
2: ค่ะน้องๆคะเราก็ได้รับฟังท่านวิทยากรนะคะในเรื่องของยุทธศาสตร์นโยบายการจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำและสิทธิชุมชนไปแล้วนะคะซึ่งอาจารย์กิ๊กเชื่อว่าน้องๆน่าจะได้รับประโยชน์จากการบรรยายในวันนี้เพราะว่าท่านวิทยากรตั้งใจเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะและก่อนจะจากกันไปนะคะอาจารย์กิ๊กขอให้ผู้ดำเนินรายการนะคะรับเชิญก็คือคุณกิตตินะคะให้ข้อเสนอแนะนะคะหรือคำแนะนำสำหรับน้องๆในเรื่องการบริหารจัดการน้ำเพื่อชุมชนค่ะ
1: ครับการจัดการน้ำเพื่อชุมชนนะครับมันเป็นภาพรวมของการบริหารจัดการน้ำซึ่งเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการหลายหน่วยงานด้วยกันนะครับโดยเฉพาะหน่วยงานที่เราเรียกว่าคณะกรรมการการจัดการน้ำจังหวัดนะครับเป็นคนที่รวบรวมข้อมูลพื้นฐานเพื่อส่งไประดับประเทศต่อไปในข้างหน้านะครับซึ่งข้อมูลเหล่านั้นนะครับมันยังมีเรื่องของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนวัตกรรมคลังน้ำและทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับผมเชื่อได้ว่าในเรื่องของการจัดการโดยเฉพาะเรื่องนโยบายเนี่ยมันสร้างโอกาสความเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมนะครับนำไปสู่ความยั่งยืนต่อไปครับอาจารย์กิ๊กครับ
2: ค่ะโอ้นี่เป็นบทสรุปที่ได้ใจความสำหรับบทเรียนในวันนี้ของเรามากๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะกับวิทยากรท่านเดิมเลยค่ะน้องต้องติดตามนะคะสำหรับวันนี้คุณกิติแล้วก็อาจารย์กิ๊กก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: เติมสารทำความเย็นและทดลองเดินเครื่องปรับอากาศ
1: เมื่อมีการติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่หรือซ่อมแซมส่วนของอุปกรณ์บางชิ้นทำให้ต้องทำการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ทางดูดของคอมเพรสเซอร์หรือเรียกว่าการบรรจุสารทำความเย็นทางด้านแรงดันต่ำซึ่งสารทำความเย็นจะบรรจุในรูปของก๊าซขั้นตอนในการเติมสารทำความเย็น
2: ครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการบรรจุสารทำความเย็นเข้าในรับระบบตอนนี้เราได้ทำสูญญากาศได้30นิ้วประหลอดแล้วนะครับเราก็จะปิดเกจทางด้านสีน้ำเงินครับเราพอปิดเกจทางด้านสีน้ำเงินสุดแล้วก็ปิดเกจทางด้านสีแดงนะครับครับก็แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาปิดสวิตช์เครื่องแว็กค่ำนะฮะก็เอาสายเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราเอาสายสีเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศแล้วเราก็จะนำมาใส่ที่ถังสารทำความเย็นนะครับครับก็เราเปิดฝาที่ปิดถังสารทำความเย็นเอาสายสีเหลืองใส่นะครับก็จะมาคายที่โคนเกจสายสีเหลืองนะฮะที่โคนเกจออกนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อเป็นการไล่อากาศนะครับก็ไล่กับครับทีนี้พอเราไล่อากาศเสร็จแล้วนะฮะเราก็หมุนสายสีเหลืองให้แน่นเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมสารทำความเย็นเข้าไปทางด้านแรงดันสูงนะครับแรงดันสูงครับก็เปิดเติมไปฮะให้แรงดันในถังสารทำความเย็นมันเท่ากับในระบบโดยที่เราก็จะมองดูที่เข็มฮะว่าถ้าเกิดเข็มมันนิ่งก็แสดงว่าแรงดันที่ถังกับในระบบมันเท่ากันแล้วเราก็จะมาปิดวาล์วเกจสีแดงนะครับพอปิดวาล์วเกจสีแดงแล้วเราสังเกตเข็มเกจด้วยครับถ้าเกิดเข็มเกจ

0: มีการลดลงมานะฮะไม่ว่าด้านโลหรือด้านไฮก็แสดงว่าภายในระบบมีการรั่วนะครับเราต้องทำการตรวจหารอยรั่วต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่าจะไม่มีการรั่วคือเข็มเกตมันก็จะนิ่งอยู่นะครับพอเข็มเกตนิ่งตัวนี้เราก็จะสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้คอมเพรสเซอร์ทำงานพอคอมเพรสเซอร์ทำงานนะฮะเราก็จะเปิดเติมไปอีกทางด้านสีน้ำเงินนะฮะแล้วเราก็จะดูที่สายไซการ์ดไซการ์ดให้มันใสครับพอเราสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วนะฮะเราก็จะเร่งเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าเข็มด้านโลมันก็จะตกโลลงมาเข็มด้านไฮมันก็จะขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็จะมาดูที่ไซการ์ดนะฮะถ้าเกิดไซการ์ดยังเป็นฟองก็ต้องเปิดเติมฮะเปิดเติมเข้าไปจนฝาไซการ์ดมันจะใสนะครับไซการ์ดจะใสมันถ้าเกิดในระบบที่ปกตินะครับถ้าเกิดว่าสารทำความเย็นเต็มก็คือไซการ์ดใสทางด้านแรงดันต่ำเนี่ยคงจะไม่เกิน35ปอนด์นะครับทางด้านแรงดันสูงคงจะไม่เกิน250ปอนด์นะครับก็ถือว่าอยู่ในระบบที่ปกติสารทำความเย็นเต็ม
1: กรณีบรรจุสารทำความเย็นเพิ่ม
0: การเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมในกรณีที่สารทำความเย็นมีการขาดนะครับเราก็ต้องมีการเติมเพิ่มเข้าไปนะครับขั้นตอนก็คือเราจะใส่เกตเข้าไปในระบบนะฮะก็คือจะเอาเกตสีน้ำเงินนะครับต่อเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำของระบบนะครับก็เราก็ทำการถอดฝาปิดเซอร์วิสวาล์วทางด้านแรงดันต่ำนะครับก็ใส่เกตเข้าไปนะครับครับเอาสายสีแดงนะครับก็ใส่เข้ากับทางด้านแรงดันสูงนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับก็ใส่ก็โอเคครับก็พอเราใส่แล้วนะฮะก็คือเข็มของเกตมันก็จะขึ้นนะครับอันนี้ทางด้านแรงดันสูงก็จะขึ้นแล้วเราก็มีการคายการคายสายนะครับเพื่อไล่อากาศที่อยู่ข้างในสายสีแดงทิ้งนะครับสายสีน้ำเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ครับเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้พัดลมอยู่ตำแหน่งสูงสุดความเย็นอยู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับพร้อมทั้งเปิดประตูรถยนต์ทั้ง4บานนะครับครับตอนนี้พอเราเปิดเครื่องปรับอากาศปรับพัดลมสูงสุดแล้วความเย็นสูงสุดแล้วนะครับก็เราก็จะเร่งรอบเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับครับพอเราเร่งที่ 2,000 รอบแล้วนะครับเราก็จะดูเกตฮะเกตทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็ดูเกตทางด้านแรงดันสูงแล้วก็มาดูที่กระจกมองน้ำยานะครับตอนนี้ที่กระจกมองน้ำยาฟองขุ่นๆอยู่ก็แสดงว่าน้ำยายังน้อยอยู่ครับนะฮะพอน้ำยาน้อยอยู่เราก็จะเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมเข้าไปนะฮะโดยที่เรานำสายสีเหลืองนะครับใส่เข้ากับถังสารทำความเย็นนะครับเราก็ทำการเปิดฝาปิดที่หัวถังสารทำความเย็นก่อนแล้วก็เอาเกตสีเหลืองใส่เข้าไปนะครับครับเราก็จะคายที่โคนเกตสายสีเหลืองก่อนนะครับแล้วก็เปิดถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อให้สารทำความเย็นเนี่ยไล่อากาศออกไปนะครับก็พอสักครู่นึงเราก็จะปิดนะครับปิดนะครับครับทีนี้เราก็จะเปิดเติมโดยที่เราเปิดเติมเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำสถานะของสารทำความเย็นก็ต้องเป็นแก๊สนะครับก็คือต้องถังต้องอยู่ในสถานะที่ตั้งอยู่ครับก็จะทำการเปิด

ครับแล้วเราก็จะสังเกตฮะสังเกตตรงนี้ให้ฟองหายไปนะครับก็ให้ฟองหายไปนะก็คือให้กระจกมองนิยามมันเป็นสีใสๆนะครับก็ตอนนี้ใสแล้วฮะก็แสดงว่าเต็มแล้วเราก็ปิดเกตปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะครับก็ตอนนี้แรงดันทางด้านโลเราได้ประมาณ32ปอนด์ทางด้านแรงดันสูงเราได้ประมาณ200ปอนด์นะก็ควรระวังในการบรรจุสารทำความเย็นนะครับก็คือเราห้ามเปิดเกตทางด้านไฮโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเกตทางด้านไฮเนี่ยแรงดันทางด้านไฮเนี่ยอาจจะย้อนวกกลับเข้าไปในถังน้ำยาแอร์ได้นะฮะในบางกรณีอาจจะทำให้ไอ้ถังสารทำความเย็นไม่สามารถจะทนแรงดันได้ก็จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้

0: Morning, student. How are you?
1: I'm fine, thank you. And you?
0: I'm fine, thank you. สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้กลับมาพบกับครูขวัญไทยนะคะในรายวิชา English Listening Speaking 1นะคะวิชาภาษาอังกฤษฟังผู้หนึ่งในรหัสวิชา20001203นะคะแล้ววันนี้เราจะกลับมาพบกับบทเรียนเกี่ยวกับเรื่อง Showering นะคะ Showering คือการท่องเที่ยววันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์สำนวนและประโยคที่ใช้ในการท่องเที่ยวรวมไปถึงการพูดคุยเกี่ยวกับการเดินทางนะคะเช่นการถามเวลาการถามวันเดือนปีถามวันที่การบอกระยะเวลาและรวมไปถึงการพูดคุยเกี่ยวกับความรู้สึกในการเดินทางทั้งก่อนและหลังการเดินทางที่เขาเรียกว่า feeling talks นะคะซึ่งในบทเรียนนี้นะคะนักเรียนจะสามารถบอกคำศัพท์อ่านสำนวนบอกความหมายของสำนวนและประโยคที่ใช้ในการเดินทางอ่านออกเสียงคำศัพท์สำนวนและประโยคที่ใช้ในการเดินทางได้นะคะและหวังว่าหลังจากที่พวกเราเรียนจบแล้วจะสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะเช่นเคยค่ะเรามาเริ่มเกี่ยวกับคำศัพท์ที่ใช้ในบทเรียนนี้นะคะคำศัพท์คำแรกนะคะคือเอเจนซี่นะคะคือหมายความว่าตัวแทนนะคะซึ่งในบริบทของบทเรียนนี้ของ Showering เนี่ยเอเจนซี่จะอยู่ในหมวดหมู่ของตัวแทนของบริษัทนำเที่ยวนะคะต่อไปค่ะแอร์ไลน์ก็คือสายการบิน Airport ก็คือสนามบินนะคะ Arrive หมายความว่ามาถึง Backpacker คือผู้ใส่กระเป๋าสะพายหลังถ้าอันนี้คือหมายความว่ามันแปลตรงตัวนะ Backpacker แต่ในที่เราคุ้นเคยในชีวิตประจำวันที่เราเห็น Backpacker นั่นคือการแบกเป้หนึ่งเป้และการไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆได้โดยที่ไม่ได้มีสิ่งของที่เราเอาติดตัวไปมากมายนะคะต่อไปค่ะ Boarding Pass ก็คือตั๋วเครื่องบิน Book ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าหนังสือแต่บุ๊กในที่นี้หมายความว่าการจองนะคะเช็คอินก็คือการลงทะเบียน Delay ก็คือล่าช้า Explore ก็คือการสำรวจนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะออกเสียงพร้อมกันในคำอ่านคำศัพท์และอ่านในตัวในความหมายคำแปลนะคะเดี๋ยวเริ่มตั้งแต่คำแรกคือ Agency เลยนะคะอ่านไปพร้อมๆกันนะคะเริ่มคำแรกเลยค่ะ Flight หมายความว่าเที่ยวบิน Information Counter ก็คือบริการสอบถามที่มันเป็นเคาน์เตอร์อยู่ตรงนั้นเราจะเรียก Information Counter นะคะต่อไปคือ Immigration ก็คือด่านตรวจคนเข้าเมืองต่อไปคือ Leave หมายความว่าออกจาก Lounge คือห้องรับรองนะคะ Paradise หมายความว่าสวรรค์ Passenger ก็คือผู้โดยสาร Passport คือหนังสือเดินทางและ Popular ก็คือเป็นที่นิยมนะคะเรามาเริ่มคำแรกอีกเหมือนเดิมนะคะให้พวกเรียนอ่านคำศัพท์แล้วก็ความหมายนะคะเริ่มคำแรกที่คำว่า Flight เลยค่ะ
2: Louch
0: ไปนะคะบทนี้จะมีคำศัพท์ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเพราะมันเกี่ยวกับการเดินทางซึ่งเราจะมีคำศัพท์ที่ใช้ในบทเรียนค่อนข้างเยอะนะคะต่อไปคือ round trip round trip ก็คือการไปและการกลับนะคะ seat belt seat belt ก็คือเข็มขัดนิรภัยนะคะ spread ก็คือการฉีดพ่นหรืออีกคำหนึ่งก็คือหมายความว่าสาดนะคะต่อไปค่ะ terminal คือสถานี ticket ตั๋ว time table ก็คือตารางเวลา tourist นักท่องเที่ยว travel คือเดินทาง and trolley รถเข็นนะคะเช่นเคยค่ะให้นักเรียนอ่านออกเสียงตั้งแต่คำแรกแล้วก็ความหมายนะคะเริ่มที่คำแรกเลยค่ะ round trip ไปกลับค่ะ

ียนจะสามารถนำคำศัพท์ที่ครูนำเสนอวันนี้ไปใช้ในบทเรียนได้นักเรียนก็ต้องอ่านและก็ทำความเข้าใจกับคำศัพท์ที่ให้มาด้วยนะคะต่อไปนะคะเราจะมาเข้าสู่เนื้อหาในเรื่องของสำนวนและประโยคที่ใช้ในการพูดคุยเกี่ยวกับการเดินทางนะคะในบทนี้นะคะเราจะศึกษาเกี่ยวกับการพูดคุยเกี่ยวกับการเดินทางซึ่งมักเกี่ยวข้องกับเรื่องดังนี้นะคะเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องการถามถึงเวลาหรือภาษาอังกฤษคือ asking for time นะคะการถามถึงเวลามันก็ไม่มีประโยคอะไรที่ยากไปกว่า what time it is ก็คือเวลาเท่าไหร่ใช่ตัวอย่างประโยคก็คือ what time what is the time what is the time ก็คือเวลาเท่าไหร่ใช่ไหมคะหรือ could tell me the time please ช่วยบอกเวลาฉันหน่อยกรุณาบอกเวลาฉันหน่อยหรือ what time is suitable for you คือเวลาที่เหมาะสมสำหรับคุณน่ะคือเวลาเท่าไหร่นะคะหรือ what time will the train arrive arrive หมายความว่ามาถึง the train คือรถไฟ what time will the train arrive ก็คือเวลาที่รถไฟมาถึงคือเวลาเท่าไหร่นะคะต่อไปคือการตอบคำถาม answering for the timeเมื่อมีการถามเวลาก็ต้องมีการตอบเวลาเช่นเดียวกันนะคะอันแรกเลยถ้าเวลาเต็มชั่วโมงไม่มีเศษให้เติมให้ใช้คำว่า o'clock ตัวอย่างนะคะ is 6 o'clock ก็คือ6นาฬิกาถูกไหมคะ6โมงตรงหรือ the train will arrive at 9 o'clock the train will arrive at 9 o'clock รถไฟเนี่ยจะมาถึงในเวลา9โมงอันนี้ในกรณีที่เวลาเต็มไม่มีเศษนาทีเวลาเต็มชั่วโมงไม่มีเศษนาทีให้พูดเวลานั้นและคำว่า o'clock ได้เลยนะคะต่อไปถ้าเวลานั้นไม่เต็มชั่วโมงหมายความว่ามีเศษนาทีขึ้นมาแล้วเราจะบอกได้ยังไงว่านาทีนั้นคือเท่าไหร่และมีวิธีการพูดอย่างไรเวลานั้นเขาบอกว่าถ้าเวลาไม่เต็มชั่วโมงตั้งแต่เลข12ถึงเลข6นะคะให้ใช้คำว่า past ให้ใช้คำว่า past ในกรณีที่เลข12นะคะถึงเลข6ในกรณีนะกรณีนาทีตั้งแต่12ถึงเลข6ก็คือ1 1 2 3 4 5 6หรือ5นาที10นาที15นาทีก็ว่าไปนะคะใช้คำว่า past แต่ในกรณีที่ไม่ตั้งแต่เวลาเลข6ถึงเลข12เมื่อมี12ถึง6ก็ต้องมี6ถึง12เช่นเดียวกันใช่ไหมคะ6ถึง12เนี่ยให้ใช้คำว่า to นะคะอันนี้ยังจะมองเห็นไม่ชัดเรามาดูตัวอย่าง 9.10 ก็คือ 9.10 นาทีถูกไหมคะ 9.10 นาทีเราจะบอกว่าไง 9.10 นาทีนี้ในภาษาไทยแต่ในภาษาอังกฤษเขาจะบอกว่ามันอยู่ในช่วงเวลาไหนคะช่วงเวลาที่จะใช้ past หรือใช้ to past ถูกไหมเพราะมันอยู่ในช่วงของ12ถึง6ใช้ past แต่ถ้า6ถึง12ใช้ to 9.10 นาทีมันอยู่ในช่วง12ถึง6ใช้ past ก็คือ is 10 is นี่ก็คือ is นะคะ is 10 past 9 is 10 past 9ก็หมายความว่าผ่าน9โมงไปแล้ว10นาทีผ่าน9โมงไปแล้ว10นาทีนะคะต่อไปค่ะ10โมง20เรามาดู10โมง20นะคะอยู่ในช่วงของ past เช่นเดียวกันใช่ไหมคะก็คือ is 20 past 10 is 20 past 10ก็คือผ่าน20ผ่าน10โมงไปแล้ว20นาทีแล้วถ้าครูจะบอกว่า9โมง15เราจะบอกว่าไง 9.15 ถ้าเอาตามหลักที่พูดนี้เราจะบอกว่าไง15คือ is อะไรคะ15 is 15 past 9ในกรณี 9.15 ใช่ไหมคะอันนี้เราสามารถพูดได้ตามข้อตกลงในห้วงของเวลานี้นะคะต่อไปเรามาดูในช่วงของ

งแต่เลข6ถึง12บ้างคือในช่วงของ2ใช่ไหมคะ8โมง40ก็คือผ่านไปแล้วถูกไหมมันผ่าน6ไปแล้วอยู่ในช่วงของ12ใช้คำว่า2คือ is 20 minutes to 9 is 20 minutes to 9ถ้าแปลตรงตัวเลยก็คืออีก20นาทีเนี่ยถึง9โมงเพราะฉะนั้นเราจะสามารถพูดได้เลยนะคะว่าอีก20นาทีถึง9โมงเราสามารถเข้าใจได้เลยว่ามันอยู่ที่8โมง40แล้วต่อไปนะคะ10โมง50 10โมง50อีกกี่นาที11โมง10อีก10นาที11โมงนะคะก็คือ is 10 minutes to 11 is 10 minutes to 11นะคะถ้าเราจะบอกว่า10โมง10โมง45ล่ะ10โมง45เราจะบอกว่าไง is 15 minutes to 11เพราะอีก15นาที11โมงใช่ไหมคะเรามาทบทวนอีกนิดนึงนะคะถ้าในกรณีที่ยังอยู่ในห้วงเวลาของ12ถึง6 12ถึง6นะคะให้ใช้คำว่า past ก็คือผ่านมาแล้วผ่านชั่วโมงนั้นมาแล้วกี่นาทีใช่ไหมถ้าผ่านชั่วโมงนั้นมาแล้ว10นาทีเราก็บอก10 past เท่าไหร่9โมง10ก็คือ10 past 9ถูกไหมคะถ้าเกิดว่าในห้วงเวลาของ6ถึง12 6ถึง12ก็คืออีกกี่นาทีจะถึงเวลาต่อไปถ้าในส่วนของ6ถึง12นะคะอีกกี่นาทีจะถึงเวลาต่อไปก็อย่างเช่นตัวอย่างก็คือ10โมง50ก็คืออีก10นาทีจะถึง11โมงถูกไหมคะอีก10นาทีจะถึง11โมงเราก็สามารถบอกได้ว่า is 10 minutes to 11หรือจะอ่านเป็นแบบอเมริกันก็ได้อ่านเป็นแบบอเมริกันคืออ่านนาทีแล้วก็อ่านเวลาแล้วก็อ่านนาทีได้เลยอันนี้จะง่ายหน่อยเรามองเห็นตัวไหนเราสามารถอ่านได้เลยอันนี้คือการอ่านแบบอเมริกานะคะเช่น9โมง10ก็คืออ่านได้เลยว่า9 and 10หรือ10โมง20ก็คือ10 20อันนี้คือการอ่านแบบอเมริกันนักเรียนสามารถเลือกไปใช้ได้นะและการอ่านอเมริกันก็สามารถที่จะพูดได้แบบง่ายๆเช่นเดียวกันแค่เราดูเวลาแล้วเราก็บอกได้เลยนะคะไม่ต้องมีพาร์ทไม่ต้องมีทูนะคะอันนี้คือการบอกแบบอเมริกันนะคะต่อไปนะคะต่อไปคือการถามตอบเกี่ยวกับวันเดือนปีถามเวลาแล้วตอบเวลาแล้วก็ต้องมาถามตอบเกี่ยวกับวันเดือนปีนะคะประโยคแรกคือ What day is today What day is today ก็คือวันนี้วันอะไรตอบคือ Is Monday ใช่ไหมคะต่อไป What is the date today What is the date today Day คือวัน Date คือวันที่day นะคะ day คือเขาถามวันแต่ถ้า date date นี่คือถามวันที่นะคะก็คือ is 12นะคะต่อไป when will you come back อันนี้ก็ถามเวลาเช่นถามวันถามเวลาเช่นเดียวกันนะคะเขาถามว่าคุณจะกลับมาเมื่อไหร่นะคะ when คือเมื่อไหร่ will you come back ก็คือกลับมาเมื่อไหร่ on octoberTwelve ก็คือในวันที่12เดือน October นะคะต่อไป When did you go abroad ก็คือเมื่อไหร่นะคะคุณจะเดินทางไปอันนี้ถามถึงปีก็คือ in 2005นะคะปี2005นะคะต่อไปถ้าจะพูดเกี่ยวกับวันหรือการใช้ preposition ก็คือการคำบุพบทที่ใช้บอกสถานที่ต่างๆ in on at ข้างบนข้างล่างข้างใต้ข้างหน้าข้างหลังเขาเรียกว่า preposition นะคะในบทเรียนนี้เรื่องของ travel เราจะอยู่ในเรื่องของการใช้คำว่า on เราจะใช้กับวันคำว่า on นะคะ preposition on เราจะใช้กับวันเราจะบอกว่าการพูดเกี่ยวกับวันก็จะใช้ on เช่น on Sunday on Mondayถ้าพูดเกี่ยวกับเดือนและปี

้อินพูดเกี่ยวกับเดือนและปีใช้อินนะคะคือ in May in December in 2005หรือ in 2013นะคะอันนี้คือใช้เกี่ยวกับปีนักเรียนจะสงสัยนิดนึงไหมว่าทำไมข้างบน what day is today ถึงใช้ is what day is today ทำไมถึงใช้ is ไม่ใช้ on เพราะเขาถามว่ามันวันที่อะไรไม่ได้ถามว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นในวันอะไรแต่ถ้าถามว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นในวันอะไรเราใช้ on แต่ถ้าถามว่าวันนั้นคือวันอะไรใช้ is นะคะต่อไปค่ะการถามเกี่ยวกับระยะเวลานะคะ how long ก็คือระยะเวลานานเท่าไหร่ long หมายความว่ายาว how แปลว่าเท่าไหร่ก็คือยาวนานเท่าไหร่นะคะ how long will you spend time for your holidays how long will you spend time for your holidays holiday หมายความว่าวันหยุดวันหยุดที่ไม่ใช่ weekendวันหยุดคือวันหยุดนัดขัตฤกษ์วันหยุดปีใหม่วันหยุดสงกรานต์วันหยุดต่างๆที่ไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์เขาจะเรียกว่า holidays แต่ถ้าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์เขาจะเรียกว่า weekend นะคะแตกต่างกันนะวันหยุดไม่เหมือนกันนะคะ how long will you spend time for your holiday ก็คือคุณใช้เวลาว่างเนี่ยนานเท่าไหร่ในวันหยุดของคุณต่อไป how long does it take you do your work each day คุณใช้เวลานานเท่าไหร่ในการทำงานของคุณในแต่ละวันนะคะ each day ในแต่ละวันและก็มีการถามแล้วก็ต้องมีการตอบเช่นเดียวกันนะคะการตอบเกี่ยวกับระยะเวลา I will spend 3 days in Phuket คือใช้เวลา spend คือใช้เวลานะคะใช้การใช้เวลาเขาใช้เวลา3วันเนี่ยอยู่ที่ภูเก็ต It takes me 8 hours each day นะคะคือเขาถาม How long does it take you to do your homework your work each day ใช้เวลาทำงานในแต่ละวันเนี่ยเท่าไหร่เขาก็เลยตอบว่า it takes me 8 hours each day ก็คือทำงาน8ชั่วโมงต่อวันนะคะต่อไปนะคะต่อไปคือการถามถึงความรู้สึกเรามาดูถามถึงความรู้สึกก่อนและหลังการเดินทางมีประโยคคำถามนะคะที่เป็นสำนวนก็คือ how do you feel before the time how do you feel before the trip นะคะHow do you feel before the trip คือหลังจากที่ไปเที่ยวแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกอย่างไรนะคะหรือ How does he feel after his long flight How does he feel after his long flight ก็คือคุณรู้สึกอย่างไรหลังจากการเดินทาง flight ก็คือเครื่องบินนะคะหลังจากที่บินมาแล้วเนี่ยคุณรู้สึกอย่างไรถามเสร็จก็ต้องตอบใช่ไหมคะถาม do you feel แล้วเราก็ต้องตอบคือ they feel ก็คือพวกเขารู้สึกถูกไหม I feel คือฉันรู้สึกหรือ he she feel ฉันรู้สึกเช่นเดียวกันนะคะถ้าถามถึงคนบุคคลกลุ่มใหญ่เราต้องเรียกกลุ่มนั้นว่า they แต่ถ้าเราบอกในความรู้สึกของตัวเองเนี่ยเราก็จะบอกได้ว่า I feel แต่ถ้ามีคนถามถึงเพื่อนเราที่ร่วมทริปไปด้วยเนี่ยเราก็เรียกเขาว่าhe หรือ she แล้วก็ feel มีความรู้สึกหมายความว่าความรู้สึกนะคะเราสามารถบอกได้ว่าเรารู้สึกได้อย่างไรคืออันแรกเลย excited ตื่นเต้น happy มีความสุข nervous คือกังวลนะคะ worry คือเช่นเดียวกันกังวลเช่นเดียวกันนะคะ sad เศร้า tried คือเดินทางมามากและฉันรู้สึกเหนื่อยนะคะเราสามารถบอกได้ว่า I feel excited คือฉันรู้สึกตื่นเต้น before the trip หลังจากที่เดินทางมาแล้วเนี่ยหรือหลังจากที่ after his long flight เนี่ยจากเดินทางมายาวนานเนี่ยฉันรู้สึก I feel excited คือฉันตื่นเต้นนะคะมีโน้ตนิดหนึ่งด้านล่างDrive 5, take a taxi and train เนี่ยเราจะบอกว่าเราไปโดยการขับรถเนี่ย drive เนี่ย
เราบอกว่า go by car นะคะถ้าขับรถไปการขับรถเนี่ย drive ก็คือการขับถูกไหมมันจะใช้ได้กับ go by car ก็คือไปโดยรถแต่ถ้า fly นะคะคือการบินใช่ไหมคะ fly การบินเนี่ยเราจะบอกได้ว่า go by plane ก็คือเครื่องบินนะคะหรือ take a taxi train take a taxi a train ก็คือ go by taxi and train นะคะอันนี้คือการบอกได้ว่าถ้าเราขับเนี่ยเราจะบอกได้ว่าเราขับโดยอะไรถ้าเราบินเราจะบินโดยอะไรหรือถ้าเราขึ้นแท็กซี่หรือเทรนเนี่ยเราก็บอกได้ว่า go by taxi or train นะคะต่อไปนะคะเรามาเริ่มที่แบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดนี้นะคะจะเดี๋ยวครูจะอธิบายเกี่ยวกับบทและหรือแต่ละข้อนะคะเราคือแบบฝึกหัดนี้คือการนำคำศัพท์ที่อยู่ด้านข้างไปเติมในช่องว่างให้สมบูรณ์นะคะเรามาเริ่มข้อแรกเลยนะคะ Do you want to travel one way trip? Do you want to travel one way trip? One way trip ก็คือเราต้องการที่เราพวกเราเนี่ยต้องการที่จะไปเที่ยวแบบว่าวันเดียวกลับอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำความหมายนะคะเรามาดูความหมายของคำศัพท์ที่เราจะใช้ในการตอบคำถามในวันนี้นะคะเรามาดูคำแรกนะคะคำแรกคือ boarding pass นักเรียนจำได้ไหม boarding pass หมายความว่าอะไร boarding pass นักเรียนจำได้ไหมคะหมายความว่ายังไง boarding pass คืออะไรคะ boarding pass คือตั๋วเครื่องบินถูกไหมคะ boarding pass คือตั๋วเครื่องบินต่อไป passport คือหนังถือเดินทางต่อไปค่ะ airport คือสนามบินแอร์ไลน์สายการบิน travel agency บริษัทนำเที่ยว flight เที่ยวบิน check in คือลงทะเบียน delay ล่าช้านะคะ seat belt เข็มขัดนิรภัย round tripราวที่คือการไปเที่ยวแบบไปกลับเทอร์มินัลคือสถานี book ไม่ใช่หนังสือจองโทเลรถเข็นนะคะ time table ตารางเวลา leave ออก ticket ตั๋วนะคะ information counterinformation counter คือศูนย์บริการให้การสอบถามและให้ข้อมูล lounge ห้องรับรอง arrive มาถึง and passenger คือผู้โดยสารนะคะเรารู้ความหมายในคำศัพท์แล้วนะคะต่อไปเรามาช่วยกันเติมคำศัพท์ในประโยคให้สมบูรณ์นะคะข้อแรกเลยนะคะ Do you want to travel one way trip or คุณต้องการที่จะไปเที่ยว round trip round trip ก็คือไปกลับใช่ไหมคะคุณต้องการที่จะไปเที่ยวแบบไปอย่างเดียวหรือว่าไปกลับถูกต้องนะคะเราตอบว่าไปกลับก็คือ round trip นะคะคือคำนี้นะคะต่อไปนะคะ the train บางซื่อ to early คำว่า early คำนี้นะคะหมายความว่าล่าช้า I didn't catch it ก็คือหมายความว่าฉันไปไม่ทันเพราะฉะนั้น the train ทำไมมาล่าช้า delay คำว่า delay หมายความว่าช้านะคะเพราะคำนี้เราใช้คำว่า delay นะคะเพราะ the train เนี่ย the train delay บางซื่อ to early นะคะI didn't catch it คือฉันไม่สามารถไปทันได้นะคะ

่อไปนะคะข้อ3ค่ะ The flight at หาดใหญ่ International Airport The flight at หาดใหญ่ International Airport สายการบินอะไรที่หาดใหญ่ที่สนาม

ำว่าบุกนะคะต่อไปค่ะข้อ4 Why don't you book at Chuchua is very convenient ก็คือสะดวกสบายเราเนี่ยทำไมเราถึงจองทัวร์เนี่ยผ่านอะไรเราถึงมันถึงจะสะดวกสบายมากๆเราต้องจองทัวร์ผ่านอะไรมันถึงจะสะดวกสบายมากๆเลยเราต้องจองทัวร์ผ่านอะไรให้เลือกระหว่าง Information Counter and Travel Agency เราต้องจองผ่าน Travel Agency นะคะเพราะว่า Agency เป็นบริษัทหรือตัวแทนในการนำเที่ยวเราจะได้รับความสะดวกสบายเป็นอย่างมากนะคะต่อไปนะคะข้อ5 Please help me to get กรุณาช่วยฉันเนี่ยยกของ to take my baggage to the counter ยกของใส่อะไรเพื่อที่จะไปที่เคาน์เตอร์เราต้องยกของใส่อะไรที่เราจะเอาของเยอะๆไปที่เคาน์เตอร์ได้รถเข็นคำว่า trolley นะคะต่อไปค่ะข้อ6 attention please ก็คือกรุณาให้ความสนใจหน่อยนะคะ arrive are we apology for the inconvenience สายการบินเนี่ยจะมาถึงอะไรก็ไม่รู้พวกเราเนี่ยขอโทษในความไม่สะดวกเพราะฉะนั้นข้อนี้คือข้อ6จะตอบว่าไงคะสายการบินทำไมไม่รู้แต่พวกเราเนี่ยขอโทษในความไม่สะดวกล่าช้านะคะเพราะฉะนั้นใช้คำว่า delay ต่อไปนะคะข้อ7 what's your number is b เราก็ตอบเขาจะตอบถาม number ถามหา number อะไรเราถึงบอกว่า number ดถามหา number ของ passport นะคะข้อ8นะคะ if you have any problem ถ้าคุณมีปัญหา please go to the ถ้าคุณมีข้อสอบถามเราต้องไปที่ไหนคะ ที่ information counter หรือ agency travel information counter นะคะข้อ9ค่ะ fasten for your one safety ให้พวกเราทำอะไรเพื่อความปลอดภัยเข็มขัดนิรภัยภาษาอังกฤษคือ seat belt นะคะข้อ10ค่ะ How was your is wallet เราจะไปด้วยสายการบินอ่ะเราจะบอกว่าไงเราจะไปด้วยสายการบินอ่ะเราจะบอกว่า by train by flight หรือ by อะไร by flight ข้อสุดท้ายตอบ flight นะคะโอเคนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาช่วยทำแบบฝึกหัดต่อไปนะคะแบบฝึกหัดต่อไปนะคะจะเป็นแบบฝึกหัดที่เกี่ยวกับบทสนทนานะคะเรามาดูบทสนทนาไปพร้อมๆกันนะคะแล้วเรามาช่วยกันตอบคำถามนะคะบทสนทนานี้จะเป็นสนทนาระหว่างพรชัยแล้วก็ผัดไทยพรชัยแล้วก็ผัดไทยเนี่ยต้องการที่จะไปกาญจนบุรีใช่ไหมคะพรชัย and ผัดไทย will go to กาญจนบุรี province tomorrow เขาจะไปกาญจนบุรีพรุ่งนี้ถูกไหมOne day trip by train ก็คือการเป็นการท่องเที่ยว1วัน They talk each other about the trip as follows เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะทำอะไรบ้างใน1วันนะคะอันแรกเลยทักทาย Hello ผัดไทย How are you ก็คือถามทายแล้วสารทุกสุขดิบถูกแล้วตอบ Fine Thank you แล้วก็ถามคืนAnd you อันนี้คือเป็นมารยาทนะคะแม้เพื่อนเราก็ต้องถามเขาว่าเขาสบายดีไหมนะคะ
ขาก็ตอบ very well thanks พรชัยก็เลยถามว่า

0: down about booking the ticket? Any problem? How about booking the ticket? Any problem? คุณจองตั๋วหรือยังแล้วก็ any problem ก็คือมีปัญหาอะไรไหมนะคะมีปัญหาอะไรไหมเขาตอบว่า it's okay ก็คือไม่มีปัญหาถูกไหม the train will be leave หัวลำโพง station leave ออกจากหัวลำโพงกี่โมงคะ at 6 o'clock in the morning 6 o'clock in the morning ก็คือว่า6 โมงเช้านะคะWe have to meet before 6. พวกเราควรจะมาเจอกันก่อน6โมงนะ Before 6ก่อน6. What time is suitable for you? แล้วคุณว่าเราจะมาเจอกันเวลาที่เหมาะสมสำหรับคุณเนี่ยเท่าไหร่เขาก็เลยตอบว่า at 5:13 in morning ก็คือตี 5:50 ใช่ไหมคะ Alright โอเคเลยได้ I will wait for you atThe appointment point. Appointment point ก็คือจุดนัดพบนะคะ Appointment คือการนัดหมาย Point ก็คือจุด Appointment point ก็คือจุดนัดพบ Do you know that plans? คุณรู้ไหมว่าที่ไหนเขาเลยตอบว่า Yes. And how do we have to prepare ourselves? แล้วเราจะเขาบอกว่าเขารู้ถูกไหม And how do we have to prepare ourselves ก็คือพวกเราจะเตรียมตัวอย่างไรพรชัยจะบอกว่า the weather is very hot อากาศค่อนข้างที่จะร้อน I think we should take our hat ก็คือควรที่จะมีหมวกนะคะ sunglass ก็คือแว่นตา and backpack ก็คือกระเป๋าสะพายหรือกระเป๋าเป้ to put our personal belongingTo put out personal belongings ก็คือเครื่องใช้ส่วนตัวนะคะเครื่องใช้ส่วนตัวผัดไทยจะบอกว่า very nice Do you know what time the train will arrive to กาญจนบุรี province tomorrow แล้วรู้ไหมว่าพรุ่งนี้รถไฟเนี่ยจะถึงกาญจนบุรีกี่โมงเขาบอกว่า it will arrive about 9 o'clock ถึง9โมงและจะกลับมาถึงกรุงเทพเนี่ย7 p.m. ก็คือ1ทุ่มนะคะ Not too late ก็ไม่เร็วนะโอเค Let's go now see you tomorrow ก็ see you bye ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันเป็นการบทสนทนาระหว่างพรชัยและผัดไทยเขาจะไปกาญจนบุรีถูกไหมคะเรามาดูคำถามนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำถามแล้วก็ช่วยกันตอบคำถามเช่นเดียวกันนะคะ Where will พรชัย and ผัดไทย go to tomorrow เขาจะไปที่ไหนพรุ่งนี้กาญจนบุรีใช่ไหมคะเขาบอกว่าเขาจะไปกาญจนบุรี province tomorrow ใช่ไหมคะและ how long do they spend time in the trip เขาใช้เวลาในการท่องเที่ยวเนี้ยนานเท่าไหร่เขาไปกาญจนบุรีเนี่ยเขาไปเที่ยวใช้เวลานานเท่าไหร่เขาไป6โมงแล้วก็กลับทุ่มนึงเนี่ยเขาใช้เวลา1วันถูกไหมก็คือ one day trip by อะไรคะ by train ใช่ไหมคะต่อไปค่ะ what time will train leave from หัวลำโพง station เวลารถไฟเนี่ยออกจากหัวลำโพงกี่โมงดูสินี่คือ6โมงใช่ไหมคะ in the morning คือ the train will leave หัวลำโพง station ตอน6โมงเช้าHow do they prepare themselves for trip? เขาต้องเตรียมตัวอย่างไรเมื่อไปกาญจนบุรีเขาต้องมีอะไรอันดับแรกคือเขามีอะไรอากาศมันร้อนอะอากาศมันร้อนถ้าไปเที่ยวกาญจนบุรีเราต้องมีอะไรบ้างเราต้องมีอันแรกเลยก็คือหมวก sunglass ก็คือแว่นตาดำแว่นกันแดดนะคะ and backpack to put our personal belongings ก็คือกระเป๋าสะพายที่ไว้ใส่อุปกรณ์ส่วนตัวนะคะสุดท้าย is there any problem in booking ticket เขามีปัญหาเกี่ยวกับการจองตั๋วไหมไม่มีใช่ไหมคะเขาไม่มีนะเขาบอกว่า no it's okay เขาไม่มีปัญหานะคะต่อไปนะคะเรามาทำแบบฝึกหัดต่อไปได้เลยแบบฝึกหัดต่อไปนะคะจะเป็น บทความนะคะเรามาดูบทความนะคะเดี๋ยวครูจะอ่านให้พวกเราฟังนะคะเป็นการ Backpack Paradise สวรรค์ของนักเดินทาง Backpack Paradise นะคะ Every year many tourists travel to our country ในแต่ละปีเนี่ยนักท่องเที่ยวเนี่ยไปในตามเมืองต่างๆ Thailand แล้วก็มีประเทศไทยด้วย Most of them come here by plane ส่วนมากเขาจะมาโดยเครื่องบินถูกไหมคะAfter they arrive at Suvarnabhumi Airport and pass the immigration เมื่อเดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิและผ่านด่านตรวจเมืองเข้ามาเนี่ย they will see many tour agency advertising the interesting place เขาจะเจอกับบริษัททัวร์ต่างๆแล้วก็มีสถานที่ที่น่าสนใจต่างๆเนี่ยนะคะ some of them book และมีอยู่อย่างนึงที่เขาจองที่จะมาเลยนะคะก็คือ through the tour agency but the other fail to find hotel สิ่งที่เขาจองเนี่ยก็จะมีถึงโรงแรมนะคะมีโรงแรมแล้วก็มีการแล้วก็ยังมีการเดินทาง travel by themselves หรือการเดินทางที่ไปได้ด้วยตัวเองไม่ผ่านเอเจนซี่นะคะ one of the place which is popular as tourist streetIn a central of Bangkok is ข้าวสารรถออถนนข้าวสารมีอยู่หนึ่งที่ที่นักท่องเที่ยวเนี่ยชอบมานะคะแล้วก็เป็นถนนที่อยู่ในที่มีชื่อเสียงภายในกรุงเทพก็คือถนนข้าวสารหรือตรอกข้าวสารนะคะข้าวสารรถ has developed into the world famous backpacker paradise ข้าวสารเนี่ยนะคะถูกเรียกและเป็นที่นิยมกันนะคะเรียกว่าเป็นสวรรค์ของนักเดินทางเลยนะคะ is other ship at community ranking for the metro bus ซึ่งอยู่ในอันดับใน metro in the box hotel style และ possibly price 3 star นะคะซึ่งเป็นโรงแรมที่มีในระดับ3ดาวทีนี้เรามาดูคำถามนะคะ where is a popular place as a tourist is in a center of Bangkokที่ไหนคะที่เป็นที่นิยมในกรุงเทพที่นักเดินทางชอบมาถนนข้าวสารใช่ไหมคะถนนข้าวสาร East ข้าวสารรถออถนนข้าวสาร Why do we call ข้าวสารรถ Backpacker Paradise ทำไมเขาถึงเรียกว่าสวรรค์ของนักเดินทางเพราะอะไรคะเพราะอะไรคะเพราะว่าข้าวสารรถนะคะ is very lively and tourist to explore walking and night คือเป็นที่ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนะคะเช่นคลับบาร์ฟู้ดแล้วก็ร้านขายของนะคะต่อไปข้อ3ค่ะ what is ข้าวสารรถ international known as เขาเรียกข้าวสารเนี่ยในนามว่าอะไรเขาเรียกถนนข้าวสารในนามว่าอะไรคะ Backpacker Paradise ก็คือสวรรค์ของนักเดินทาง How do most the tourists sorry ค่ะ what do we during the สงกรานต์ Festival ระหว่างที่เขามีเทศกาลสงกรานต์เนี่ยเขาทำอะไรกันในเทศกาลสงกรานต์เขาเล่นน้ำกันนะคะ Splashing Water Splashing Festival นั่นก็คือเทศกาลสงกรานต์How do most of the tourists go to Thailand? How do most of the tourists go to Thailand? เขาบอกว่าอะไรนักท่องเที่ยวเนี่ยมาประเทศไทยโดยผ่านอะไรมากที่สุดเครื่องบินนะคะ by plane นะคะผ่านเครื่องบินมากที่สุดนะคะต่อไปนะคะเรามาช่วยกันทำ post testข้อสอบนะคะข้อสอบนะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันทำทีละข้อเริ่มที่ข้อแรกนะคะข้อแรก if you don't book ถ้าคุณไม่ได้จอง a tour through is very convenient ถ้าคุณไม่ได้จองทัวร์เนี่ยผ่านอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะไม่สะดวกสบาย convenient แปลว่าไม่สะดวกสบายอันแรกเลย travel agency บริษัททัวร์directly คือตารางนะคะ travel agency counter ของบริษัททัวร์หรืออินเทอร์เน็ตเราจะ ถ้าเราไม่ได้จองทัวร์ผ่านอะไรเราจะไม่ได้รับความสะดวกสบายผ่านอะไรคะเราต้องจองทัวร์ผ่านอะไรเราถึงจะได้รับความสะดวกสบาย Travel Agency ถูกไหมคะข้อ A ต่อไปข้อ2 How about the ticket any problem How about the ticket any problem ข้อ A lookingมองดูตั๋ว buying ซื้อตั๋ว booking จองตั๋วข้อ C คือ preparing เตรียมตั๋วใช้คำไหนใช้คำไหนคะ looking buying booking หรือ preparing ถ้าเราจะบอกว่าเราจะจองตั๋ว booking ข้อ C นะคะ how about booking the ticket any problem นะคะต่อไป may I see you here is it ข้อ1ฉันขอดูMay I see you ฉันขอดูอะไรสักอย่างแล้วเราก็ยื่นให้ Here it is Problem ปัญหา Flight สายการบิน C plane เครื่องบินและ D ก็คือ Passport ข้อไหนข้อ D Passport นะคะต่อไป Will the train depart at 10 o'clock อันนี้เขาบอกว่าเมื่อรถไฟจะมาถึงกี่โมงเขาบอกว่ามาถึง10โมงแล้วจะถามว่ายังไงเวลาอะไรที่รถไฟมาถึงข้อ A what time เวลาอะไร2 why does ทำไม how does อย่างไร where does ที่ไหนเราถามเวลาเราจะบอกว่าข้อ A คือ what time นะคะ A คือ what time ข้อ5 how do you read the timeคุณจะอ่านเวลา 11:50 เนี่ยอ่านว่ายังไงอันแรก50 minutes past 11แล้วอย่าลืมนะถ้า12จนถึง6เราต้องใช้คำว่า past แต่ถ้า12ขึ้นไป6ขึ้นไปหา12เราต้องใช้คำว่า to เพราะฉะนั้นมันจะใช้ past หรือ to to เพราะฉะนั้นตัดข้อที่มี past ทิ้งไปได้เลยถูกไหมเรามาดูข้อที่มี toนะคะระหว่าง50 minutes to 11 45นาทีเนี่ยจะถึง11หรือ10 minutes to 12 อีกกี่นาทีถึง12 10เพราะฉะนั้นคือข้อ 10 minutes to 12นะคะต่อไปนะคะต่อไปเป็นข้อ6นะคะข้อ6A บทสนทนาระหว่าง A และ B นะคะ Didn't you spend the time for your holiday? I spent 3 days in Phuket เราจะต่อเราจะถามว่า Where, when, why, how long, where ที่ไหน when เมื่อไหร่ why อย่างไร how long คือนานแค่ไหนคุณจะใช้เวลานานแค่ไหนในวันหยุดเราจะต่อเราจะใช้คำไหน Where, when, why, how long นานแค่ไหนนะคะHow long คือนานแค่ไหนใช้ถามว่าคุณใช้เวลานานแค่ไหนนะคะ How long ต่อไป Manoj travel to Singapore because he is too busy Manoj เนี่ยเขาทำอะไรสักอย่างจะไปสิงคโปร์เพราะว่า he is too busy เขาอะยุ่งมากเลยเพราะว่าเขายุ่งมากเลยเพราะฉะนั้นเขาไปได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะเราจะตอบอะไร do not does not ข้อ7ตอบอะไรคะข้อ7ตอบ does not ก็คือไม่ได้ใช่ไหมคะไม่ได้นะคะต่อไป it's flight late ไฟเนี่ยมาช้าไฟเนี่ยมาช้านะคะข้อ A ตอบ yes it's notB 2 no is does 3 yes is it C no is is เราจะตอบข้อไหนคะข้อ8ตอบ C ต่อไปข้อ9 how do you feel after the trip อันนี้ถามถึงความรู้สึกคุณรู้สึกอย่างไรหลังจากที่ไปเที่ยวมาข้อ1 I go by plane ฉันไปโดยเครื่องบิน2 am not sure ฉันไม่แน่ใจ3 I feel excited ฉันตื่นเต้น4 I think it will be late ฉันคิดว่ามันจะมาช้าข้อ4เพราะว่าเขาถามถึงความรู้สึกใช่ไหมคะข้อ10 Where will you go next summer ค คุณจะไปที่ไหนในช่วงฤดูร้อน I to Phuket มีช้อยนะคะ A go B when 3 C ข้อ C will go ข้อ D am going เราจะตอบข้อไหนใช้ข้อ C เพราะเขาถามทำไมถึงตอบ will go เพราะว่าเขาถาม will เราก็ต้องตอบ will และอีกอย่างนึงคือเป็นสิ่งที่พูดถึงเรื่องที่มันอยู่ในอนาคตมันยังไม่เกิดขึ้นเราต้องใช้คำว่า will และที่สำคัญถาม will ก็ต้องตอบ will เช่นเดียวกันนะคะนะคะโอเคนี่ก็คือจบ1บทเรียนนะคะในเรื่องของ travel นะคะแล้วก็วันนี้เราได้เรียนรู้คำศัพท์ไปค่อนข้างที่จะเยอะนะคะยังไงก็แล้วแต่ให้นักเรียนทุกคนนะคะกลับไปทบทวนนะคะคำศัพท์นิดนึงนะคะแล้วก็บทสนทนาคำพูดแล้วก็สิ่งต่างๆที่เราได้เรียนรู้วันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นสำนวนประโยคคำถามการถามที่เกี่ยวกับเวลาการถามที่เกี่ยวกับวันเดือนปีหรือการถามเกี่ยวกับความรู้สึกก่อนไปเที่ยวและหลังไปเที่ยวนะคะเราสามารถนำบทสนทนานี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะแล้ววันนี้ครูขอจบบทสนทนาต่างๆแล้วก็สำนวนต่างๆแล้วก็คำศัพท์ที่เราเรียนรู้กันมาในบท traveling นี้นะคะเอาไว้พบกันในสัปดาห์หน้าและก็บทเรียนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: Thank you teacher

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันช่างเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดินการเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของ

กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะแสลกใช้เคาะแสลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเศษสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทั้งแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโบเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อ

ทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

0: นักเรียนเคารพ
1: สวัสดีค่ะเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับรายวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติมีครูจุไรวรรณรักสมญาณนะคะเป็นครูผู้สอนเป็นอย่างไรกันบ้างคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครูจำได้ว่าครูได้ให้นักเรียนได้ใช้โปรแกรมกันไปแล้วใช่ไหมสำหรับโปรแกรม SPSS เป็นยังไงคะสำหรับโปรแกรมยากหรือง่าย
2: ง
1: ่ายปัญหาก็คือว่าทีนี้นักเรียนทราบหรือยังคะว่าทำไมนักเรียนจะต้องเรียนทฤษฎีมาก่อนทราบไหมทราบแล้วเพราะว่าการที่เราใช้คอมพิวเตอร์เราไม่กี่ติ๊กถูกไหมคะค่าทุกอย่างออกมาหมดแต่ถ้าเราไม่ได้เรียนทฤษฎีก่อนเราจะไม่รู้เลยว่าค่าที่ออกมานั้นแปลความหมายได้อย่างไรมีความหมายอย่างไรและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรใช่ไหมคะซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครูสอนวิธีการกรอกค่าตัวแปรใช่ไหมนะคะแล้วก็การคีย์ข้อมูลลงไปในระบบคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งวันนี้นะคะจะเป็นในส่วนของการประมวลผลโดยใช้คำสั่งสำหรับโปรแกรม SPSS คงไม่ยากแต่สิ่งที่ยากก็คือการเอาคำตอบนั้นไปประมวลผลไปหาคำตอบอันนั้นเป็นสิ่งที่ยากกว่าซึ่งเราจะเรียนกันในสัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์นี้คงจะอยู่ที่เรื่องวิธีการประมวลผลข้อมูลการใช้คำสั่งเพื่อให้ได้คำตอบมานะคะโดยตอนนี้มีชื่อตอนว่านะคะโดยชื่อมีชื่อตอนว่าการวิเคราะห์และแปรผลสถิติเชิงพรรณนาเบื้องต้นนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้สำหรับวันนี้นะคะใช้คำสั่ง frequency เพื่อเลือกรูปแบบการแสดงข้อมูลได้นะคะสามารถใช้คำสั่ง frequency เพื่อเลือกสร้างกราฟแบบต่างๆได้นะคะการใช้คำสั่ง cost tab เพื่อเลือกค่า

สถิติเชิงพรรณนาได้แล้วก็ใช้คำสั่ง descriptive เพื่อเลือกค่าสถิติเชิงพรรณนาได้นะคะอ่ะทีนี้เรามาเข้าสู่บทเรียนกันนะคะคำสั่งในโปรแกรม SPSS ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนานะคะมีอยู่หลายคำสั่งเช่นfrequency คำสั่ง descriptive คำสั่ง explorer แล้วก็คำสั่ง cross tab เป็นต้นนะคะอีกทั้งการนำเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS สามารถทั้งทำได้ในรูปแบบรายงานและรูปแบบกราฟหรือแผนภูมิต่างๆซึ่งครูเคยบอกแล้วถ้าเทียบกับกราฟทำใน Excel กับ SPSS ทำที่ไหนสวยกว่ากันคะ Excel แต่ SPSS จะให้รายละเอียดได้มากกว่านะคะซึ่งโปรแกรม SPSS จัดเตรียมไว้ให้มากมายนะคะเช่นการนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิแท่งแผนภูมิวงกลมเป็นต้นนะคะแต่ที่รู้ครูจำได้ว่าแต่ที่รู้สึกว่าใน Excel จะไม่มีก็คือจะเป็นแผนภูมิที่มีชื่อว่า histogram ใช่ไหมใช่ไหมคะจะมีแต่แผนภูมิแท่งใช่ไหมคะแต่จะไม่มีตัวHistogram แต่ใน SPSS สามารถทำแผนภูมิ Histogram ได้นะคะซึ่งเราสามารถทำด้วยมือเองได้ไหมกราฟ Histogram ทำเป็นยังเป็นแล้วใช่ไหมคะอ่ะทีนี้ต่อไปค่ะคำสั่งบาร์ชาร์ตคำสั่งบาร์ชาร์ตนะคะข้อมูลที่สามารถนำเสนอในรูปแบบของแผนภูมิแท่งเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพซึ่งในการใช้คำสั่งบาร์ชาร์ตสามารถทำได้2วิธีนะคะก็คือ analyze descriptive frequency คุ้นไหมคะสำหรับคำสั่งนี้คุ้นไหมคุ้นนะคะแล้วก็กราฟแล้วก็บาร์สามารถทำได้เช่นกันหรือนักเรียนจะไปเลือกรายละเอียดในคำสั่ง frequency ก็ได้นะคะต่อไปค่ะคำสั่ง pie chart ก็คือข้อมูลที่สามารถนำเสนอในรูปแบบของแผนภูมิวงกลมส่วนใหญ่เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพซึ่งในการใช้คำสั่ง pie chart สามารถทำได้2วิธีเช่นกันก็คือ analyze descriptive frequency กับกราฟแล้วก็ pie แต่ส่วนใหญ่ที่ครูจะพูดมักจะบอกก็คือไปอยู่ในส่วนของ frequency เดี๋ยวมันจะมีรายละเอียดให้ดูเดี๋ยวนักเรียนลองดูกันนะคะต่อไปค่ะคำสั่งไลน์ชาร์ตไลน์ชาร์ตก็คือแผนภูมิกราฟเส้นข้อมูลที่สามารถนำเสนอในรูปแบบของแผนภูมิเส้นเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพแผนภูมินี้เหมาะกับข้อมูลที่มีจำนวนกลุ่มมากกว่า2กลุ่มส่วนใหญ่จะนิยมสร้างแผนภูมินี้เพื่อดูแนวโน้มการส่งออกเคยเห็นไหมคะเวลาเราดูหนังสือพิมพ์ตลาดหุ้นหรือการส่งออกของสินค้าการส่งออกของข้าวจะเป็นเส้นบอกว่ากราฟขึ้นไปทางไหนเคยเห็นไหมคะนะคะก็คือจะเป็นการดูแนวโน้มว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะคะซึ่งในการใช้คำสั่งไลน์ชาร์ตสามารถทำได้ดังนี้เช่นกันนะคะก็คือกราฟแล้วก็ไลน์นะคะอีกคำสั่งหนึ่งซึ่งเราจะใช้กันบ่อยในสำหรับเราที่เรียนสถิติการใช้ histogram ก็คือเราต้องการดูการกระจายของข้อมูลจำได้ไหมเป็นรูประฆังคว่ำระฆังโค้งเบ้ซ้ายระฆังโค้งเบ้ขวาซึ่งเราจะดูจากกราฟ histogram นะคะข้อมูลที่สามารถนำเสนอในรูปของแผนภูมิ histogram เป็นข้อมูลเชิงปริมาณและเป็นข้อมูลที่อยู่ในรูปของความถี่หรือจำนวนนับซึ่งในการใช้คำสั่ง histogram สามารถทำได้ก็คือ analyze descriptive แล้วก็ frequency นะคะคำสั่ง cross tab cross tab นักเรียนคงงง cross tab คืออะไร cross tab ก็คือเป็นคำสั่งที่เกี่ยวกับการสร้างตารางแจกแจงแบบหลายทางเดี๋ยวครูจะแสดงให้ดูตอนนี้ฟังไปก่อนฟังแบบมึนๆฟังไปก่อนเดี๋ยวจะเข้าใจนะคะและสามารถแสดงค่าความถี่ร้อยละการคำนวณค่าสถิติเพื่อทดสอบได้อีกด้วยคำสั่งที่ใช้ใน cross tab ก็คือนะคะจะเหมาะสำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นการจำแนกข้อมูลตามลักษณะของข้อมูลตั้งแต่2ลักษณะขึ้นไปมาแจกแจงพร้อมๆกันหรือเราเรียกว่าการแจกแจงความถี่ร่วมหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า cross tabนะคะซึ่งขั้นตอนการใช้คำสั่ง cross tab สามารถทำได้ก็คือ analyze descriptive

0: Statistics แล้วก็ Cost Tab นะคะคำสั่งที่ข้อมูลที่นำเสนอในรูปของแผนภูมิฮิสโตแกรมนะคะก็จะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณนะคะทีนี้สังเกตที่ครูสอนไปเมื่อกี้คำสั่งที่ใช้ส่วนใหญ่อยู่ที่ไหน Analyze Descriptive ถูกไหมคะเราจะเลือกเป็น Frequency หรือ Statisticสำหรับความรู้ในระดับปวช.เราจะใช้คำสั่งไม่กี่ตัวนะคะเพื่อให้ได้ค่าสถิติออกมาทีนี้ค่าที่ปรากฏอยู่ในสถิติการที่มันจะมีคำอะไรก็ไม่รู้อยู่ในตารางที่เราทำการประมวลผลเราจะเรียกว่าค่าสถิตินะคะซึ่งค่าสถิตินะคะมีอะไรบ้างตัวแรกเลย this person นะคะก็คือการหาค่าการกระจายของข้อมูลdispersions นะคะประกอบไปด้วยอะไรบ้างไหนบอกครูสิประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
1: ส่วนเป็นเรียนมาตรฐานความแปรปรวนค่าวิสัยค่าสุดค่าสูงสุดค่าความคาดเคลื่อนมาตรฐาน
0: ค่าเหล่านี้เราเรียนกันมาหมดยังลูกเรียนหมดแล้วหาที่มาที่ไปถ้าเราใช้มือคำนวณมีสักประมาณ10ค่านักเรียนคำนวณเป็นไหมคะเป็นแล้วนะคะเป็นแล้วอ้าวต่อไปค่ะ sentence tendency อ้าวอ่านให้ครูฟังหน่อย sentence tendency
1: การวัดแนวโน้มสูงส่วนกลางประกอบด้วยค่าประชิมเลขคณิตค่าพยาคารค่าค่านิยม
0: นักเรียนตรงนี้นักเรียนหาเป็นไหมคะ
1: เป็น
0: ไหมเป็นหมดแล้วนี่แหละทฤษฎีที่เราเรียนกันมานะคะต่อไปค่ะ distribution ก็คือการแจกแจงของข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติไหมนะคะต่อไปค่ะความหมายของผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรม SPSS อันแรกเลย valid จำไว้เลยนะ valid นะคะก็คือข้อมูลที่นำมาแจกแจงความถี่มีจำนวนเท่าไหร่มีปริมาณเท่าไหร่นะคะ missing ก็คือค่าข้อมูลที่ขาดหายหรือไม่สมบูรณ์ถ้าเรากำหนดส่วนใหญ่คุณจะให้ missing ใส่เป็นเลขอะไรลูกเลข0หรือ9เลข9ถูกไหมคะนะคะต่อไปค่ะ total ก็คือข้อมูลทั้งหมดที่นำมาแจกแจงความถี่นะคะข้อมูลทั้งหมดที่นำมาแจกแจงความถี่ต่อไป frequency ก็คือค่าที่แสดงจำนวนหรือความถี่ที่นับได้ percent ก็แปลตรงตัวอยู่แล้วก็คือเป็นค่าที่แสดงจำนวนความถี่ที่นับได้อยู่ในรูปของร้อยละนะคะถ้าเปอร์เซ็นต์นี้มันเกินร้อยไหมลูกเกินร้อยไหมเกินไหมไม่เกินนะคะ valid percent ก็คือค่าที่แสดงจำนวนที่นับได้อยู่ในรูปร้อยละโดยไม่นำจำนวนข้อมูลที่เป็น missing มารวมโอเคอย่างเช่น90ครูกรอกข้อมูลไปทั้งหมด99เอ้ย100ตัวมี missing อยู่1ตัว valid ก็คือจะขึ้นเป็น99ไม่นับ missing มารวมเวลาคิดร้อยละก็คือเขาคิดร้อยละจาก99โอเคไหมคะต่อไปค่ะ cumulative percent นะคะก็คือค่าแสดงจำนวนสะสมในรูปร้อยละหรือความถี่สะสมหรือไอ้ค่าร้อยละนะคะร้อยละสะสมโดยไม่นำจำนวนข้อมูลที่เป็น missing มารวมนะคะต่อไปค่ะคำสั่ง cost tab คำสั่ง cost tab นะคะเป็นคำสั่งที่เกี่ยวกับการสร้างตารางแจกแจงแบบหลายทางและสามารถแสดงค่าความถี่ร้อยละการคำนวณค่าสถิติเพื่อทดสอบได้อีกด้วยนะคะโดยใช้คำสั่ง cost tab นั่นเองนะคะเหมาะสำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นการจำแนกข้อมูลตามลักษณะของข้อมูลตั้งแต่2ลักษณะมาแจกแจงพร้อมๆกันเรียกการแจกแจงความถี่ร่วมนะคะ cost tab ซึ่งขั้นตอนที่เรียกใช้ครูได้บอกไปแล้วนะคะก็คืออะไรคะ analyze descriptive แล้วก็ cost tab

0: นะคะแต่ถ้าเป็นคำสั่ง descriptive คือการหาค่าต่ำสุดการหาค่าสูงสุดซึ่งขั้นตอนการใช้คำสั่ง descriptive นะคะก็ analyze descriptive แล้วก็ descriptive อีกครั้งหนึ่ง frequency นะคะก็คือเป็นคำสั่งที่ให้ค่าจำนวนร้อยละของข้อมูลกลุ่มหนึ่งเป็นคำสั่งที่ใช้ตารางแจกแจงความถี่ทางเดียวของตัวแปรที่เราสนใจโดยคำสั่งที่ใช้ของข้อมูลเชิงจะสามารถทำได้ทั้งข้อมูลเชิงคุณภาพแล้วก็ข้อมูลเชิงปริมาณนะคะขั้นตอนที่เรียกใช้ก็จะเป็น analyze descriptive แล้วก็ frequency นะคะทีนี้เรามาเข้าสู่โปรแกรมกันดีกว่านะคะเข้าสู่โปรแกรมก่อนจะเข้าสู่โปรแกรมนะคะครูอยากให้นักเรียนดูแบบสอบถามของครูก่อนนะคะดูแบบสอบถามของครูก่อนมองเห็นไหมเอ่ยอย่างนี้ก็ยิ่งไม่เห็นเนาะอ่ะครูขอดูแบบนี้ละกันนะคะแบบสอบถามความพึงพอใจในการรับบริการจากห้องสมุดวิทยาลัยนะคะเขาบอกว่าให้ท่านเลือกที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดอันนี้ก็จะเป็นแบบสอบถามถูกไหมคะนะซึ่งตอนที่หนึ่งเขาจะถามอะไรลูกสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามก็จะมีถามเรื่องอะไรบ้างเพศนะคะก็จะเลือกเป็นชายหญิงอายุต่ำกว่า20 20ถึง29 30ถึง39 40ปีขึ้นไปตรงกับข้อไหนเราก็ติ๊กให้ตรงกับความเป็นจริงนะคะคณะที่เรียนวิทยาศาสตร์มนุษยศาสตร์วิทยาการจัดการครุศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตรนะคะต่อไปข้อมูลการใช้งานโดยทั่วไปของท่านที่มีต่อห้องสมุดชั้นที่ท่านใช้บริการบ่อยที่สุดก็คือชั้นไหนตรงกับความเป็นจริงก็ตอบไปช่วงเวลาที่ท่านใช้งานมากที่สุดช่วงเวลาไหน 7:30 ถึง 8:30 ช่วงที่1ช่วงที่2 8:30 ถึง12ช่วงที่3ก็คือ12ถึง13นาฬิกาช่วงที่4ก็คือ13นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีนะคะช่วงที่5 16นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกา30นาทีตัวเองชอบใช้ช่วงไหนตัวเองก็ติ๊กไปอันนี้เป็นแบบสอบถามนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายตอนที่3ความพึงพอใจในการให้บริการห้องสมุดนะคะก็จะมีข้อ6นะคะเจ้าหน้าที่ช่วยค้นหาหนังสือระดับความคิดเห็นแค่ไหนมากที่สุดให้คะแนนเป็นเท่าไหร่คะเท่าไหร่ลูก5มาก
1: 4
0: ปานกลาง
1: 3
0: น้อย
1: 2
0: น้อยที่สุดเวลาเราเอาไปเข้าไปกรอกใน SPSS ก็จะใส่เป็นตัวเลข54321เขาติ๊กตรงกับอันไหนล่ะถ้าเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ช่วยค้นหาหนังสืออยู่ในระดับมากแสดงว่าหนูต้องกรอกเลขอะไรเข้าไปในระบบ
1: 4
0: เจ้าหน้าที่ให้บริการยืมคืนถ้าเขาติ๊กมาว่าปานกลางหนูต้องกรอกเลขอะไรลงไป
1: 3
0: นะคะพอเข้าใจเนื้อระบบการกรอกนะคะอันนี้จะเป็นแบบสอบถามของครูแล้วตัวสุดท้ายตัวที่4ข้อเสนอแนะอื่นเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดนะคะการปรับปรุงก็คือเขาจะตอบเราก็จะต้องไปประมวลกรอกลงไปนะคะทีนี้ครูขอลัดขั้นตอนนิดนึงสมมุติว่าครูเอาแบบสอบถามอันเนี้ยไปแจกมาทั้งหมด50ฉบับแล้วครูก็ทำการกรอกแล้วเรียบร้อยตรงนี้ data view เห็นไหมคะกรอกลงในไหนลูกในโปรแกรม SPSS ซึ่งก่อนจะกรอกอย่างนี้ได้เราจะต้องไปทำอะไรก่อนลูกต้องไปทำอะไรก่อนต้องไปตั้งค่าตัวแปรที่แท็บชีต variable เรามาดูการตั้งค่าตัวแปรของครูนะคะครูถือว่าเป็นการทบทวนไปด้วยนะเพศเป็นชนิดไหนลูกครูให้กรอกเป็นชนิดไหนตัวเลขความกว้างเท่าไหร่7 decimal
1: 2
0: จริงๆไม่เอาได้ไหมก็ได้แต่ครูก็ใส่ไว้2เผื่ออันไหนมีจุดทศนิยมเนาะเพศนะคะลาเบลคือเพศก็คื

0: ือคำขยายทีนี้เรามาดู value กันค่ะสังเกตถ้าเขาตอบชายคือให้กรอกเลข1ถ้าเขาตอบหญิงให้กรอกเลข2นะคะ missing ไม่มีคอลัมน์ก็คือเท่ากับ8การจัดวางก็คือเท่าให้จัดชิดด้านไหนลูกไลท์เล็บซ้ายไลท์ขวา mean square เป็นแบบ normal นะคะอายุเหมือนกันนะคะกำหนดเหมือนกันแต่จริงๆแล้วตรงนี้เราสามารถที่จะทำให้เป็นแบบสเกลได้แต่เผอิญว่าคุณไปดู value เขาก็บอกมาเลยว่าถ้าอายุ20ปีให้เป็นเลขอะไรคะให้เป็นเลขอะไรเลข1ถ้า20ถึง29ปี
1: เลข
0: 2นะคะ30ถึง39ปีเป็นเลข3โอเคเนาะเข้าใจตรง value นะคะต่อไปชั้นก็เหมือนกันเป็น numeric นะคะเรามาดูค่าที่กำหนดถ้าเขาตอบ1คืออยู่ชั้นที่1ถ้าเขาตอบ2อยู่ชั้นที
1: ่
0: ถ้าเขาตอบ3อยู่ชั้นที
1: ่
0: 3นะคะต่อไปเวลาถ้าใช้งานตั้งแต่ 7:30 นถึง 8:30 นก็คือเป็นช่วงเวลาช่วงที่เท่าไหร่ช่วงที่1ถ้าเขาตอบช่วง1ก็คือเราก็ต้องกรอกลงไปเข้าใจการกำหนดค่า value ไหมคะเข้าใจนะโอเคนะคะส่วนแบบสอบถามความพึงพอใจการค้นหานะคะครูขยายนิดนึงเจ้าหน้าที่ช่วยค้นหาหนังสือถ้าเหมือนเมื่อกี้ที่ครูบอกถ้าเขาตอบอะไรเราก็กรอกเลขเหล่านั้นลงไปตอบมากที่สุดกรอกเลข5ตอบมากกรอกเลข4ปานกลางกรอกเลข3น้อยกรอกเลข2นะคะคือเราต้องกำหนดค่า value ไว้ให้เขานะคะโอเคพอเข้าใจไหมคะตรงนี้เสร็จแล้วครูก็ไปทำการกรอกแบบสอบถามมาทั้งหมด50ฉบับโอเคไหมคะ50ฉบับทีนี้คำสั่งแรกถ้าครูต้องการดูว่า50ฉบับเนี้ยมีกรอกเป็นเพศชายกี่คนเพศหญิงกี่คนเราจะต้องไปใช้คำสั่งอะไรคะ analyze ไปไหนต่อ descriptive แล้วก็ไปที่ frequency นะคะ frequency เราก็จะได้ dialogue box แบบนี้มานะคะเราก็เอาคำว่าเพศคลิกที่เพศนะคะแล้วก็ส่งเข้าไปตรง variable ในส่วนที่เราต้องการจะประมวลผลนะคะในส่วนที่เราต้องการจะประมวลผลเรามาดูการกำหนดค่านิดนึงในแต่ละตัวว่ามีการกำหนดอะไรบ้าง statistic physics statistic percentile valueนะคะคือการหาค่าเปอร์เซนต์ไทล์นะคะเซนทันเทนเดนซีเมื่อกี้คือที่ครูแปลไปเขาแปลว่าอะไรนะการวัดอะไรนะการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางก็จะมีค่ามีนมีเดียนโหมดซัมถามว่าการหาเพศจะต้องมีการหาค่าเฉลี่ยไหมไม่มีเรานับแค่จำนวนถูกไหมนับแค่จำนวนนะคะdispersion นะคะตัวนี้คือดูการกระจาย range จำเป็นจะต้องไปดูไหมไม่เพราะมันเอาค่ามากสุดลบค่าน้อยสุดถูกไหมเราจะดูเฉพาะข้อมูลในส่วนที่เป็นเชิงปริมาณอย่างเช่นน้ำหนักอายุโอเคไหมคะแต่ไอ้ประเภทนี้ไม่ต้องไปดูมาหรอกว่าช่วงห่างเท่าไหร่นะคะเสร็จแล้วตรงนี้เข้าใจเนาะอันนี้ distribution คือการกระจายนะคะเอาคอนทินิวไปเราไม่ต้องติ๊กอะไรเลยนะเพราะว่าเราดูแค่เพศหญิงกับเพศชายไม่ต้องติ๊กอะไรเลยต่อไปเรามาดูชาร์ตค่ะชาร์ตอย่างที่ครูบอกชาร์ตก็คืออะไรคะกราฟถูกไหมกราฟก็จะมีอะไรคะชาร์ตไทป์นอนแปลว่าอะไรพงศกรนอนตัวนี้แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรฮะ

ถ้าติ๊กตัวนี้หมายความว่าไงลูกไม่มีอะไรคะไม่มีกราฟขึ้นเราไม่ต้องการให้มันแสดงกราฟบาร์ชาร์ตคือกราฟแท่งพายชาร์ตกราฟวงกลมฮิสโตแกรมก็คือกราฟฮิสโตแกรมนะคะเราเลือกอะไรดีเราเลือกที่พายชาร์ตคือเราต้องการดูว่าชายกับหญิงมีสัดส่วนเป็นเท่าไหร่นะคะชาร์ตแวลูเราต้องการให้เขาเอาอะไรไปแสดงเป็นฟรีเควนซีค่าความถี่ไปทำเป็นกราฟหรือจะเอาค่าเปอร์เซนเทจไปทำเป็นกราฟนะคะอ่ะครูตอบฟรีเควนซีนะตัวนี้ตอบอะไรคะคอนติเนียอ้าวเรามาดูฟอร์แมตฟอร์แมตออเดอร์บายออเดอร์คือการเรียงลำดับการเรียงลำดับนักเรียนอยากให้การเรียงลำดับเรียงแบบไหนนะคะ ascending value ascending แปลว่าอะไรครูเคยบอกไปแล้วการเรียงจากเอาอะไรมาเรียงจากน้อยไปมากเออ value ก็คือค่าตัวแปรที่ว่าชายเป็น1หญิงเป็น2นะคะ descending valueเรียงจากมากไปน้อยโดยเอาค่าตัวแปรมาเรียง ascending count คืออะไร ascending count คือการเรียงลำดับจากน้อยไปมากหลักการจำ A กับ D อะไรมาก่อนกัน A ascending เรียงจากน้อยไปมาก descending มาทีหลังถูกไหมเรียงจากมากไปน้อยโอเคเสร็จแล้วถ้าเป็น ascending เขาก็คือจำนวนที่นับได้เพศชายกับเพศหญิงถ้านับได้เพศชายน้อยกว่าเอาเพศชายขึ้นก่อนถ้านับเพศหญิงนับแล้วจำนวนมันน้อยกว่าเอาเพศหญิงขึ้นก่อนโอเคไหมถ้าเป็น descending accountก็คือนับแล้วเพศหญิงกับเพศชายถ้าเพศชายมากกว่าเอาขึ้นก่อนถ้าเพศหญิงมากกว่าเอาขึ้นก่อนต้องการแบบไหนนะคะอ่ะทีนี้ครูต้องการอยากให้มันโชว์ว่าเพศอะไรก็ไม่รู้มากที่สุดอยู่บนก่อนนะคะต่อไป multiple variable อ่ะอันนี้เป็น compare variable เหมือนเดิมนะคะเสร็จแล้วค่ะตอบ continue นะคะBootstrap นะคะอันนี้ไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะคะทีนี้ตอบ3ปุ่มตัวนี้โอเคคือตกลงค่าขึ้นนะคะ Paste ก็คือก๊อปค่าเดิมมา Reset ก็คือทุกอย่างที่เราทำไว้ให้มันกลับไปเป็นค่า Default ค่าเดิมทุกอย่างนะคะ Cancel คือยกเลิก Help คือขอความช่วยเหลือในที่นี้ครูตอบโอเครอการประมวลผลนิดนึงเหมือนที่ครูเคยบอกใน SPSS โปรแกรมเขาจะไม่เหมือนโปรแกรมอื่นก็คือเขาจะมีอยู่ในส่วนของ output กับ data ส่วนที่เรากรอกข้อมูลเข้าไปก็คืออยู่ในส่วนของ data set โอเคไหม data set แต่ในส่วนที่ประมวลผลจะเป็นในส่วนของ output ครูคะอยากเอาผลเนี่ยกลับไปดูบ้านจังเลยหนูต้องเซฟไฟล์แยกไป data set อันหนึ่ง output อันหนึ่งนะคะแต่ประเภทว่าเซฟแล้วไปด้วยกันไม่ได้นะคะไม่ได้นะอ่ะทีนี้เรามาดูเสร็จแล้วตรงนี้นะคะคำสั่งมันก็จะเหมือนกับที่เราจะประมวลผลครั้งนู้นมันจะดูว่าไฟล์เนี้ยประมวลผลมาจากอะไรนะคะอ่ะเรามาดู output เขาจะขึ้นไว้เลยนะ output นะคะจะตรงนี้จะเป็นในส่วนของ output ทั้งหมดนะคะ log เป็นการบอกว่านี่นะไฟล์มาจากแหล่งไหนที่ทำการประมวลผลชื่อไฟล์ว่าอะไรนักเรียนเห็นไหมคะพอเห็นไหมเห็นไหมคะต่อไป data set name ชื่อไฟล์นะคะ frequency เขาก็บอกอะไรของเขาไปตามเรื่องตามราวต่อไปค่ะtitle เขาบอกเลยเราทำอะไรคำสั่งที่เราทำไว้คือ frequency note นะคะ active data set statistic นี่เลยนะคะนี่เลย

0: พศนะคะเพศ valid valid คือจำนวนที่ไม่มี missing ถูกไหมที่กรอกข้อมูลทั้งหมดมีเท่าไหร่ลูกเท่าไหร่คะ
1: 50
0: missing value มีไหมไม่มีนะคะเอาเรามาดูตารางเพศ valid ชาย frequency มีความถี่เท่า

0: 50% ก็คือความถี่สะสมเป็น50ครูคะอยากได้ทศนิยม2ตำแหน่งค่ะครูเวลาพอเอาไปลงตารางตำแหน่งเดียวไม่ไหวค่ะต้อง2ตำแหน่งใช่ไหมวิธีการก็คือเราดับเบิ้ลคลิกเข้าไปในตารางนะคะเสร็จแล้วก็ไปคุมดำข้อมูลทั้งหมดนะคะคลิกขวาเลือกคำว่าอะไรคะเซลล์ property แล้วก็เลือก format value ให้เลือก decimal เป็นเลือกอะไรคะ2แล้วก็โอเคอ่ะได้ไหมลูกได้เป็นทศนิยม2ตำแหน่งยังได้แล้วนะคะได้แล้วหญิงจำนวนเท่าไหร่ลูกหญิงจำนวนเท่าไหร
1: ่
0: 25รวมแล้วเป็น50คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์คิดเป็น50 100% อ่ะกราฟของเพศหญิงกับกราฟเราสวยไหมเมาส์มอยสวยไหมไม่สวยถ้าหนูจะเอากราฟเข้าไปอยู่ในรายงานในเอกสารของนักเรียนนักเรียนจะต้องใช้โปรแกรม SPSS โดยเอาตารางเนี้ยไปทำและให้ SPSS เขาคำนวณออกมาโอเคไหมคะอันนี้เราดูแค่ตัวเดียวคือความถี่เอ้ยดูตัวแปรอะไรคะเพศครูคะทำหลายๆตัวแปรพร้อมกันได้ไหมคะขี้เกียจติ๊กติ๊กติ๊กทำได้อ่ะเมื่อกี้นะคะเรากลับไปดูแบบสอบถามประมาณกี่ตัวเนี่ยที่เราจะทำได้ทำได้ประมาณกี่ตัว3ตัวเลยได้ไหมตอนที่1ได้ไหมคะได้อ่ะเดี๋ยวเราลองกลับไปทำ3ตัวเลยเพื่อไม่ให้เกิดการงงอันนี้เราจะลบทิ้งวิธีการลบก็คือคลิกที่คำว่า output แล้วกด delete มันจะลบออกหมดเลยโอเคไหมคะบางทีประมวลผลหลายๆอันแล้วมันงงนะคะอ่ะเราก็กลับไปที่แบบสอบถามของเราก็คือไปที่ analyze descriptive แล้วเลือกอะไรคะfrequency เสร็จแล้ว3อันอายุคณะชั้นปีโอเคไหมคะอายุคณะชั้นปีใช่ไหมเอ่ยเดี๋ยวดูก่อนแบบสอบถามอายุคณะชั้นปีอ้าวถูกโอ๊ยครูต้องกดอะไรก่อนเนี่ยกดอะไรก่อนเพื่อล้างค่าตัวนี้ recess เก่งมากอายุคณะชั้นปีเพศอายุคณะชั้นปีใส่เข้าไปเมื่อกี้ครูติ๊กอะไรบ้างลูกสแตติสติกเราไม่ได้ติ๊กเนาะชาร์ตเลือกเป็นพายชาร์ตอ่ะเปลี่ยนมั่งลองเปลี่ยนเป็นเปอร์เซ็นต์มั่งเนาะเอาเปอร์เซ็นต์มาทำ continue format เลือกเป็นอะไรคะ ascending เขาอันนี้เอาใหม่มั่งเป็น ascending value ascending value นะคะcontinue แล้วก็ตอบโอเครอสักพักหนึ่งมาแล้วถ้าเราใช้มือเราคิดเนี่ยนานไหมคะกว่าจะเสร็จนั่งนับกันเป็นพักเนาะนับรอบเดียวได้ไหมคะไม่ได้ต้องนับกี่รอบ2รอบอ่าโอเคมาดูค่ะนะคะเหมือนเดิมอายุต่ำกว่า20มีกี่คน8คนคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่16% อายุ 20-29 ปี 13คนคิดเป็น 26% 30-39 13คนคิดเป็น 26% 40ปีขึ้นไป 16คนคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต
1: ์
0: รวมแล้วต้องได้เท่าไหร่
1: 100
0: ครูคะของหนูไม่ต้องทำอะไรมากค่ะแค่หนูคิดเปอร์เซ็นต์อย่างเดียวก็วันนึงแล้วค่ะครูใช่ไหมคะใช่ไหมคิดเปอร์เซ็นต์อย่างเดียวก็วันนึงแล้วอ้าวเรามาดูคณะนะคะลักคณะก็เช่นเดียวกันสิ่งที่สำคัญนักเรียนพออ่านค่าเป็นยังลูกพออ่านค่าเป็นยังเป็นยังเป็นแล้วนะคะอันนี้พายชาร์ตอันนี้อายุเขาก็จะแบ่งให้เลยนะคะแล้วอันนี้ก็เป็นชั้นปีถ้าดูจากกราฟอายุเท่าไหร่ใช้เยอะสุดสีเนี้ยสีม่วงม่วง40ปีขึ้นไปคณะอะไรใช้เยอะสุดดูจากกราฟน่าจะสีอะไรลูกสีเขียวสีน้ำเงินสีฟ้าพอกันถูกไหมใช่ไหมคะสังเกตว่ากราฟเราสามารถที่จะเอาไปให้คนอื่นเขาดูแล้วไม่ต้องมานั่งคือด้วยความที่ว่าเราขี้เกียจอ่านตัวเลขเราไปดูอะไรที่เป็นกราฟิกมันจะทำให้ทำไมคะน่าสนใจมากกว่า โอเคไหมคะตรงนี้อ้าวทีนี้

ไปครูลืมทำมาอันนึงครูขอแทรกนิดนึงอายุสมมติครูตั้งตัวแปรใหม่มาอีกหนึ่งตัวครูขอตั้งตัวแปรอันนี้อายุครูจะทำอะไรให้เราดูสักนิดนึงนะคะมันฟ้องว่าอะไรเนี่ย this variable name is exciting มันบอกว่าอะไรห้ามตั้งตัวแปรซ้ำกันนะคะครูก็ต้องตั้งใหม่อายุ2อ่ะเหมือนเดิมอายุที่เป็นตัวเลขครูต้องการเอาอายุที่เป็นตัวเลขใส่ลงไปเลยนะคะ value ต้องมีไหมลูกถ้าใส่ไปเลยอายุเท่าไหร่17 18 19 20ต้องมี value ไหมไม่ต้องนะคะอันนี้ครูแก้ตรงนี้เป็น scale โอเคนะคะครูก็จะได้ตัวแปรขึ้นมาใหม่อีก1ตัวกลับไปดูที่ SPSS ของเราเห็นไหมคะมีช่องอายุอยู่ทีนี้ครูขออนุญาตใส่นะใส่เร็วๆ

ใส่ไปนะคะใส่อายุไปอันนี้ครูขออนุญาตใส่แบบเพื่อความรวดเร็วนะคะครูต้องการให้นักเรียนเห็นอะไรบางอย่างของข้อมูล

44แล้วใส่เกินครูใส่เกินไหมคะเนี่ยเกินวิธีการลบออกก็เคลียร์อันนี้ก็จะเป็น26อ่ะโอเคได้แล้วนะทีนี้คำสั่งที่ครูอยากให้นักเรียนดูก็คือไปที่ analyze descriptive แล้ว frequency นะคะครูขอรีเซ็ตค่ะแล้วเอาอายุที่เป็นตัวเลขใส่ลงไปนะคะครูต้องการหา central tendencyคือการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางครูก็ติ๊กเลยมีนเอามีนคือค่าอะไรลูกค่าเฉลี่ยมีเดียนมัธยฐานหมดฐานนิยมซ้ำผลรวมสแตนดาร์ดดีวิชั่นส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแวร์เหรียญค่าความแปรปวนเรนคือเรนคือช่วงห่างนะคะมินิมัมน้อยสุดแม็กซิมัมครูเอาแค่นี้ก่อนแล้วก็คอนติเนียลเสร็จแล้วครูตอบโอเคเอากราฟด้วยไม่ดีแน่เลยลองเอากราฟด้วยชาร์ตใส่เป็นฮิสโตแกรมนะคะฮิสโตแกรมข้อมูลเพศชายเพศหญิงไม่สามารถทำฮิสโตแกรมได้นะคะเสร็จแล้วครูต้องการให้มันเห็นเส้นโค้งนะคะครูก็ต้องติ๊กว่า show normal curve on histogramตอบ continue แล้วก็โอเคอ่ะบอกอะไรเราบ้างเรามาดู statistic มีทั้งหมด50ตัวอายุที่เป็นตัวเลขตัวแปรที่ใช้ค่ามีนเท่าไหร่ลูกอ่ะเดี๋ยวครูขอแก้นิดนึงแก้เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งลูก2ตำแหน่งค่ามีนเท่าไหร่ลูก27มองเห็นไหมคะเดี๋ยวครูขยายหน่อยฟอนต์ไซส์ไปดูข้างๆอีกไม่เป็นไรสิตรงนี้นะคะรูดไม่มา

0: 19มองไม่เห็น14อ่ะชัดขึ้นไหมคะชัดขึ้นไหมอ่ะโอเคสังเกตค่าเฉลี่ยเท่าไหร่ลูก20เท่าไหร่ 27.88 ค่ามีเดียนคือมีเดียนแปลว่าอะไรมัธยฐานเท่าไหร่25โมดฐานนิยมคือค่าที่ซ้ำกันมากที่สุดถูกไหมคะ Standard Deviation จุดเบี่ยงเบน 11.12 Variance คือค่าความแปรปรวนนะคะ Range คือความกว้างของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนพิสัยอ่ะ Range คือพิสัยโอเคไหมคือเอาค่าสูงสุดลบค่าต่ำสุดได้47 maximum ไอ้โทษค่ะ minimum ค่าน้อยสุดคือ12 maximum 59ซ้ำผลรวมเป็นไงคะถ้าเรามานั่งคิดเองยังไม่เสร็จค่ะครูปัดนี้ซ้ำยังไม่ได้เลยค่ะครูเอาง่ายที่สุดเลยซ้ำยังไม่ได้เลยถูกไหมคะทีนี้อายุก็ที่เป็นตัวเลขนะคะเขาก็จะคิดมาให้12อายุ12อ่ะเดี๋ยวครูขอแก้อีกนิดนึงอ่ะ12มีกี่คนลูกความถี
1: ่
0: 2คนคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์คะ 4% 13กี่คน1คนโอเคไหมคะอะไรมีความถี่ซ้ำกันมากที่สุด25ป่ะ25คือเท่าไหร่5กับ36นะคะ36โอเคพอได้เนาะตรงนี้ได้ไหมได้เรามาดูฮิสโตแกรมโอเคไหมคะเขาจะลากความถี่ความโค้งให้ด้วยนะคะว่าฮิสโตแกรมกราฟเป็นเท่าไหร่นะคะเอาเป็นไงลูกพอตรงนี้แล้วพอมองเห็นภาพไหมคะพอมองเห็นภาพเนาะทีนี้ต่อไปค่ะเรามาดูแบบสอบถามของเราต่ออะไรที่เรายังไม่ได้ประมวลผลคะชั้นที่ใช้บริการบ่อยที่สุดชั้นไหนใช่ไหมแล้วก็ช่วงเวลาอันนี้ใช้คำสั่งเดิมคืออะไรคะ analyzeDescriptive แล้วก็ Frequency ครูขอรีเซ็ตหมดเลยนะแล้วก็โยนอะไรเข้าไปคะชั้นกับเวลาตอบโอเคเลยเนาะไม่ต้องไปกำหนดอะไรมันแล้วได้ออกมาชั้นไหนคนใช้เยอะที่สุดมองไม่เห็นใช่ไหมชั้นไหนคนใช้เยอะที่สุด
1: ช
0: ั้น2ทั้งหมดกี่คน
1: 24
0: ทั้งหมดเป็นคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต
1: ์
0: 48ทีนี้ช่วงเวลานะคะช่วงเวลาที่คนใช้เยอะที่สุดคือช่วงไหนคะ
2: ช่วงบ
0: ่ายโมงถึง4โมงเย็นโอเคไหมทั้งหมดกี่คนคะ
2: 20
0: คนคิดเป็นร้อยละ
2: 40
0: ทีนี้สิ่งที่ครูต้องการอยากทราบชั้นที่คนใช้เยอะที่สุดคือชั้นที่2เนี่ยคนที่ไปใช้เนี่ยเป็นเพศหญิงหรือเพศชายมันจะซ้อนและโอเคป่ะข้อมูลมันจะซ้อนมากกว่าที่เราคิดครูอยากทราบว่าชั้นที่2เนี่ยคนที่ไปใช้เยอะที่สุดเป็นเพศหญิงหรือเพศชายมีคำสงสัยไหมหรือช่วงเวลาที่เป็น13ถึง16นาฬิกา30นาทีเป็นชั้นไหนที่คนเข้าไปใช้เยอะจะเป็นชั้น1ชั้น2หรือชั้น3เรารู้แล้วคนเข้าไปใช้บริการเยอะแต่เป็นชั้นไหนสังเกตสิ่งที่มันซ่อนอยู่ในข้อมูลไหมคะซึ่งถ้าเรามองด้วยตาเปล่าหรือประมวลผลแค่นี้มันมองภาพออกไหมคะออกไหมไม่ออกเราจะต้องใช้คำสั่ง cross tab ในการหาคำตอบตรงนี้เขาเรียกว่าตารางอะไรนะตารางแจกแจงหลายความถี่อ่ะเรามาดูวิธีการนะคะก็คือไปที่ analyze descriptive แล้วก็เห็นไหมคะคำสั่ง cost tab เห็นไหมอ่ะคลิกเข้าไปตาราง cost tabมันจะมีโลกับคอลัมน์หนูเข้าใจคำว่าโลกับคอลัมน์ไหมโลคือแถวคอลัมน์ก็คือในแนวตั้งนะคะทีนี้ครูอยากให้โลนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงชั้นปีถูกไหมชั้นปีไหนที่ไม่โทษค่ะชั้นไหนที่ประเภทอะไรที่เข้าไปใช้ชั้นไหนมากที่สุดโอเคไหมเมื่อกี้เรารู้แล้วว่าชั้นไหนที่คนใช้เยอะที่สุดชั้นที่2แต่เราอยากรู้ว่าเป็นเพศอะไรนะคะครูขออนุญาตเอาไว้ที่ row แล้วก็เอาเพศไว้ที่ column เสร็จแล้วนะคะ exact มีอะไรไหมอ่ะไม่มี statistic chi square อ่ะอันนี้เป็นสถิติขั้นสูงครูไม่พูดถึงนะ cell observe คือค่าสังเกตอ่ะครูอยากได้ค่าเปอร์เซ็นต์ด้วยนะคะตัวนี้อ่ะตอนอันนี้ครูยังไม่ติ๊กดีกว่าเดี๋ยวเรางงนะคะ format ascending descending อะไรก็ว่าไปค่ามากที่สุดครูขอเป็น descending แสดงค่ามากที่สุดก่อนนะคะอ่ะแล้วครูก็ตอบโอเคดูค่าที่มันออกมาดูค่าที่มันออกมาอ้าวนักเรียนลองดูสิคะว่าชั้นไหนคนที่ใช้มากที่สุดคือชั้นที
2: ่
0: 2ชั้นที่2เพศไหนใช้เยอะที่สุด
2: เพศชาย
0: เพศชายเห็นไหมเราเห็นอะไรที่มันซ่อนอยู่ในข้อมูลไหมคะเห็นไหมถามว่าถ้าเรานับมือเองทำได้ไหมคะมองไม่ออกถูกไหมมองไม่ออกเลยนะคะอันนี้คือมันเรียงตามตัวแปรจากน้อยไปหามากเอาใหม่อีกสักทีหนึ่ง analyze descriptive cost tab ครูรีเซ็ตใหม่นะเมื่อกี้ชั้นปีถูกไหมคะเอาชั้นปีแล้วก็เอาเวลาเป็นโทษค่ะเอาชั้นปีเป็นคอลัมน์เสร็จแล้วตอบโอเคมาดูกันชั้นไหนที่คนใช้บริการเยอะสุดไอ้โทษค่ะช่วงเวลาไหนที่คนใช้บริการเยอะสุดบ่ายโมงถึงบ่ายถึง4โมงเย็นชั้นไหนที่คนใช้เยอะช่วงเวลานั้น
2: ช
0: ั้น2โอเคไหมคะเห็นสิ่งที่มันซ่อนอยู่ในข้อมูลไหมคะคราวนี้เป็นไงง่ายหรือยากแล้วง่ายแต่ถ้าเรานับเองเป็นไงคะทั้งวันก็ไม่เสร็จค่ะครูเพราะเรานับได้อย่างเดียวว่าชั้นไหนถูกไหมคะเราไม่สามารถเข้าไปดูในส่วนลึกของข้อมูลได้เห็นไหมคะว่าในส่วนต่างๆมันจะมีข้อมูลอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่เปรียบเสมือนอะไรครูพูดให้คิดนะโทรศัพท์มือถือเขารู้ได้อย่างไรว่าช่วงเวลาไหนคนใช้เยอะสังเกตช่วงเวลาที่คนใช้เยอะค่าบริการจะเป็นยังไงคะถูกหรือแพง
2: แพง
0: กลางคืนนี่เป็นไงคะโทรอะไรคะโทรฟรีถูกไหมตอนนี้ค่าโทรทุกช่วงเวลาเท่ากันหมดแล้วแต่เกิดปัญหาอะไรขึ้นคือเขารู้ว่าคนเราเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ใช้โทรศัพท์โทรเข้าโทรออกแล้วจะใช้โทรศัพท์สำหรับการเล่นอินเทอร์เน็ตทุกคนจะโทรไลน์โทรเฟซเกิดอะไรขึ้นอีกชีวิตเน็ตชั่วโมงเน็ตหมดถูกไหมคะเขารู้ได้ยังไงว่าใช้แค่นี้แล้วมันหมดแล้วจะต้องทำยังไงต่อไปคือทุกอย่างเนี่ยเขาเก็บข้อมูลเป็นสถิติหมดเพื่อสามารถนำมาทำเป็นโปรโมชั่นทางการตลาดทำเป็นการ ให้คุณรู้ว่าช่วงเวลาไหนที่คุณจะต้องใช้อะไรค่าบริการคิดเป็นเท่าไหร่โอเคไหมคะถามว่าทุกคนรู้ไหมว่าแต่ละคนใช้อินเทอร์เน็ตวันหนึ่งคนละเท่าไหร่ไม่ทราบเลยแต่อย่าลืมว่าบริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับมือถือของพวกคุณเขาเก็บประวัติการใช้ของพวกคุณหมดแล้วสามารถไปหาข้อมูลเหล่านี้ได้เพื่อเอามาทำโปรโมชั่นให้กับคุณอยู่ดีๆวันหนึ่งมีคนโทรมาบอกว่าโปรโมชั่นที่คุณใช้ไม่เหมาะสมสำหรับคุณเคยเจอไหมคะ
3: เคย
0: เขารู้ได้อย่างไรก็นี่แหละค่ะเขาเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้แล้วเขาก็ไปดูอะไรต่างๆเพื่อให้ได้สิ่งที่ตรงใจหรือว่าสามารถตอบโจทย์ของลูกค้าได้เห็นความสำคัญของสถิติหรือยังคะเห็นความสำคัญยัง
4: เห็น
0: แล้วนะคะวันนี้คงมีเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ดาหน้าค่ะ
5: นักเรียนเคารพ
6: ขอบคุณครับ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันช่างเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดินการเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะแสลกใช้เคาะแสลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบปลั๊กและเศษสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดแกนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะ
ระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับครูมอสอีกแล้วนะครับกับตรีมสตรีทฟู้ดนะครับเรายังอยู่กันที่เดิมนะครับที่วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2นะครับตอนนี้ที่นักเรียนนักศึกษาเห็นอยู่เห็นไหมครับครูมอสจำลองให้เหมือนร้านสตรีทฟู้ดเลยเพราะครูมอสบอกแล้วสตรีทฟู้ดหมายถึงอะไรครับหมายถึงร้านค้าร้านอาหารที่ตั้งอยู่บริเวณถนนหรือว่าวอล์กเวย์ทางเดินต่างๆที่สามารถเลือกซื้อได้ง่ายส่วนใหญ่จะเป็นอาหารจานเดียวรับประทานได้ง่ายเพียง1อิ่มอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับเราก็เลยจำลองเป็นรถเข็นมาให้กับนักเรียนนักศึกษาได้มองภาพออกว่าคอนเซปต์ของสตรีทฟู้ดคืออะไรเงี้ยนะครับส่วนที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นตู้คอนเทนเนอร์หรือว่ารถเข็นเล็กคันเล็กๆหรือว่าเป็นโต๊ะตั้งก็ถือว่าเป็นสตรีทฟู้ดเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของอาหารสตรีทฟู้ดคอนเซปต์ของเราเนี่ยจะบูรณาการเข้ากับรายวิชาอาหารไทยเบื้องต้นนะครับของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือระดับชั้นปวชนะครับรหัส20404-2002นั่นเองครับซึ่งอาหารไทยเนี่ยก็เป็นอาหารที่มีรสชาติที่มันล้ำลึกเนาะมีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการเครื่องจิ้มต่างๆยำผ้าเราได้เรียนกันไปแล้วหรือว่าเป็นอาหารประเภทผัดจานเดียวหรือว่าซอสสำเร็จรูปซอสอเนกประสงค์ที่ครูมอสเคยสอนให้กับนักเรียนนักศึกษาเมื่อ EP ที่ผ่านมานะครับนักเรียนสามารถกลับไปย้อนดูได้ว่าซอสสำเร็จรูปเนี่ยสามารถเอาไปประกอบอาชีพได้จริงๆเนี่ยมีส่วนผสมอะไรบ้างนะครับตอนนี้เราก็ได้รับลูกมือมาอีกหนึ่งท่านนะครับเป็นน้องกุ้งละกันเรียกง่ายๆนะครับนักเรียนระดับชั้นปวช2แผนกวิชาอาหารและโภชนาการครับวันนี้นะครับเราจะมาสูตรเด็ดเคล็ดไม่ลับแล้วก็ไม่กักสูตรกันเลยนักเรียนนักศึกษาสามารถเอาไปปฏิบัติใช้ได้จริงแล้วก็รสชาติอร่อยนะฮะแล้วก็เอาไปประกอบอาชีพได้เลยเนาะหลังจากที่ได้รับชมหรือว่าได้เรียนกับครูมอสไปแล้วนั่นเองฮะวันนี้เราจะทำเมนูหมูสเต๊ะฮะซึ่งเป็นอาหารว่างหรือว่าอาหารเรียกน้ำย่อยก็ได้บางคนก็จะแบ่งเป็นอาหารว่างบางคนก็จะแบ่งเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยเนาะครับซึ่งอาหารประเภทนี้เราได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอินโดนีเซียหรือว่าฟิลิปปินส์นั่นเองเพราะส่วนใหญ่อาหารประเภทสเต๊ะเนี่ยสเต๊ะแปลว่าการนำมาย่างหรือว่ามาเสียบไม้นั่นเองนะฮะซึ่งในการทำหมูสเต๊ะเนี่ยถ้าเป็นของอินโดนีเซียหรือว่าฟิลิปปินส์หรือว่ามาเลเซียเนี่ยเขาจะใช้เครื่องเทศอย่างเป็นจำนวนมากและสัตว์ที่เขาใช้ส่วนใหญ่จะมีกินสาบเป็นพวกแพะแกะซึ่งหรือว่าวัวซึ่งมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวสัตว์นั้นๆนะฮะแต่ประเทศไทยเนี่ยที่เรานิยมหรือว่าเห็นกันบ่อยๆเนี่ยก็จะเป็นกุ้งสเต๊ะหมูสเต๊ะแล้วก็ไก่สเต๊ะนั่นเองครับซึ่งถ้าเราไปเกือบทุกพื้นที่แหละเราก็จะเห็นเมนูเนี้ยมีจัดจำหน่ายให้กับผู้บริโภคได้เลือกซื้อโดยเฉพาะตามกรุงเทพเนาะเราก็จะไปหาตามเยาวราชใช่ไหมฮะเราก็จะไปหาเลือกซื้อกินว่าร้านไหนเนี่ยเด็ดร้านไหนอร่อยฮะซึ่งวันนี้เราครูมอสจะมาบอกว่าหมักยังไงให้หนูนุ่มแล้วก็มีความสมดุลของเครื่องเทศกลิ่นไม่แรงจนเกินไปเหมาะสำหรับคนไทยนั่นเองนะฮะส่วนน้ำอาจารย์ทำไงให้มันได้รสชาติที่กลมกล่อม3รสมีส่วนประกอบอะไรบ้างโน้นแล้วก็โดยเฉพาะน้ำจิ้มเผ็ดน้ำจิ้มถั่วสูตรเด็ดของครูมอสนั่นเองว่ามันมีแค่ถั่วหรอมันมีส่วนผสมอะไรบ้างแล้วจำเป็นไหมที่ต้องไปโขกน้ำพริกแกงเองให้เสียเวลาวันนี้แหละครับครูมอสจะมาบอกเคล็ดลับแบบไม่ลับให้กับนักเรียนนักศึกษาได้นำกลับไปใช้เลยในชีวิตประจำวันครับเริ่มต้นนะครับวันนี้เรามาหมักหมูกันก่อนนะครับเพื่อที่เราจะพักไว้เรากลับมาทำตัวซอสถั่วตัวน้ำจิ้มอาจารย์นะครับวันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นหมูสันคอนะครับครูมอสก็หั่นเรียบร้อยแล้วเพื่อลดระยะเวลานะครับเป็นหมูสันคอ1กิโลกรัมนะครับราคาประมาณตอนนี้เนื้อหมูราคาอยู่ประมาณ250บาทนะฮะทำไมถึงครูมอสเลือกสันคอเพราะสันคอเนี่ยมีความนุ่มแล้วก็มีมันแทรกถามว่าใช้สะโพกได้ไหมสันนอกได้ไหมหรือว่าสันในได้ไหมใช้ได้เหมือนกันฮะแต่ว่าของครูมอสเนี่ยต้องการให้มีมันแทรกเวลาย่างหรือนำไปใช้เนี่ยเนื้อหมูเนี่ยจะมีความนุ่มนะฮะแล้วก็มาเรียนรู้วัตถุดิบก่อนว่าในการหมักหมูเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวขออนุญาตสลับฟังนะฮะเราจะให้น้องกุ้งนะฮะช่วยเราโขกเครื่องที่เรานะนำไปหมักครับอันดับแรกนะครับตะไคร้นะครับตะไคร้เนี่ยเราซอยให้ละเอียดก่อนนะครับเพื่อที่จะสะดวกในการตำนะครับเราใช้ตะไคร้นะครับ2ช้อนโต๊ะครับข่านะครับข่าแก่อีก2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ตำให้เข้ากันครับ
ในการตำนะครับวันนี้เราเลือกใช้เป็นครกหินเพราะครกหินเนี่ยมีน้ำหนักที่ดีแล้วก็เหมาะสำหรับการตำนะฮะแล้วก็ตำได้ง่ายด้วยแล้วก็ละเอียดไวนะฮะเราต้องใช้ผ้ารองนะครับในการตำให้แหลกนะเดี๋ยวเราจะใส่เกลือเพื่อ1ช่วยลดความชื้นแล้วก็ให้เครื่องแกงเรามีรสชาตินะคะเกลือประมาณปลายช้อนชาหรือว่าเศษ1ส่วน4ช้อนชานะฮะในระหว่างที่เราข่าตะไคร้เนี่ยเริ่มละเอียดเข้ากันนะครับเราก็จะใส่รากผักชีนะครับลงไปด้วยอีก2ช้อนชานะครับหรือว่า1ช้อนโต๊ะนั่นเองนะครับโขกทุกอย่างนะครับให้เข้ากันสุดท้ายเราจะใส่กระเทียมไทยอีก2ช้อนชานะครับเอ้ยขอโทษครับอีก2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วตำให้ละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันครับก่อนที่จะนำเครื่องตัวนี้มาหมักกับหมูครับแล้วก็ส่วนรสชาติที่ได้นะครับในการหมักนะครับเราก็จะใช้น้ำตาลปี๊บนะครับในส่วนของการให้ความหวานมีตัวกะทินมสดช่วยในเรื่องให้นุ่มด้วยแล้วก็ให้ความหวานหนุบมันด้วยนะครับแล้วก็เป็นซอสปรุงรสน้ำมันหอยจะช่วยในเรื่องความเค็มแล้วก็ตัวของเกลือเพียงเล็กน้อยนะฮะส่วนเครื่องผสมอื่นที่ให้สีเหลืองและรสชาติก็จะมีขมิ้นผงกะหรี่แล้วก็ลูกผักชีคั่วป่นฮะแล้วก็ยี่หร่าคั่วป่นเดี๋ยวคุณมอสจะให้ดูอีกทีนึงฮะหลังจากที่เครื่องแกงตรงนี้เสร็จนะฮะเครื่องแกงเราละเอียดได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตใส่กระเทียมลงไปนะครับตำให้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับในระหว่างรอนะครับเราจะเคลียร์สเตชันไปด้วยนะครับเดี๋ยวคุณหมอจะตักให้ดูนะครับว่าเนื้อที่ได้เนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับเมื่อเราตำจนเข้ากันนะฮะอีกหน่อยนึงครับได้แล้วครับอันนี้ก็ได้แล้วนะครับก็ละเอียดในระดับหนึ่งนะครับไม่ถึงกับหยาบมากนะครับแล้วก็ไม่ต้องให้มันละเอียดมากเพื่อเวลาเราย่างลงไปเราจะให้ได้เท็กเจอร์ของตัวข่าตะไคร้รากผักชีกระเทียมที่เคลือบไปกับตัวหมูนะแล้วเราก็ตักใส่ลงไปในตัวหมูเลยนะครับยกครกเก็บได้เลยลูกด้านข้างนะครับเมื่อเราใส่ข่าตะไคร้นะครับแล้วก็กระเทียมมีกระเทียมรากผักชีข่าตะไคร้อย่างละ2ช้อนโต๊ะเรียบร้อยแล้วต่อไปครับเราจะใส่พริกไทยป่นนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับลูกผักชีนะครับอันนี้เราคั่วเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นำมาป่นให้ละเอียดฮะหาซื้อได้นะครับตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะครับหรือว่าตามห้างทั่วไปก็จะมีแบบป่นแล้วนะครับอีก1ช้อนโต๊ะนะครับก็ทำไมครูมอสใส่น้อยหมูตั้ง1กิโลแต่ทำไมใส่เครื่องเทศแค่1ช้อนโต๊ะเพราะว่าเราเนี่ยต้องการให้รสชาติเนี่ยเหมาะสำหรับคนไทยเรื่องกลิ่นเครื่องเทศบางทีคนไทยเนี่ยอาจจะยังไม่คุ้นชินกับเครื่องเทศของต่างชาตินะครับต่อไปนะครับเมื่อกี้รูปผักชีนะครับอันนี้ยี่หร่าครับปริมาณเท่ากันนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับครับยี่หร่าเสร็จแล้วอย่างที่ครูมอสบอกตัวที่ช่วยให้สีสันและมีกลิ่นดีนะครับก็คือตัวของตัวนี้จะเป็นผงกะหรี่นะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะเท่ากันนะครับใส่ลงไปได้เลยนะครับสุดท้ายนะครับในตัวส่วนของเครื่องเทศนะครับก็จะเป็นนะครับใส่ลงไปได้เลย1ช้อนโต๊ะเท่ากันครับครับแล้วก็ตอนนี้นะครับขออนุญาตให้น้องนะครับใช้น้องสวมถุงมือและใน1ถุงมือช่วยในเรื่องความสะอาดแล้วก็เซฟตัวเองด้วยเพราะว่าในตัวของขมิ้นเนี่ยมันจะมีสีเหลืองทำให้ติดมือแล้วก็ล้างออกได้ยากนะคะต้องสวมใส่ถุงมือหรือว่าถุงพลาสติกอะไรก็ได้แล้วแต่นักเรียนนักศึกษาจะหาได้นะคะอันนี้ก็คลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนนะครับให้ส่วนผสมที่เป็นของแห้งนะครับเข้ากับ
เนื้อเสร็จปุ๊บเราจะใส่ตัวของสำหรับปรุงรสนะครับก็จะมีฝาเขียวนะครับหรือว่าซอสปรุงรส2ช้อนโต๊ะนะครับน้ำมันหอย2ช้อนโต๊ะครับน้ำตาลปี๊บนะครับหรือว่าน้ำตาลตะโหนดของเราเนี่ยเราจะใช้ประมาณแค่1ช้อนโต๊ะครับเพราะว่าซอสถั่วของเราอ่ะมีความหวานอยู่แล้วเราไม่ต้องการให้หมูของเราเนี่ยมีความหวานมากจนเกินไปนะครับเราจะใส่ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับแต่อย่าลืมนะครับความหวานเราไม่ได้ได้จากน้ำตาลอย่างเดียวเดี๋ยวเราจะได้จากกะทิแล้วก็ตัวของนมสดด้วยนะครับส่วนเกลือเมื่อกี้เราใส่ไปในตัวของเครื่องแกงแล้วประมาณเศษ1ส่วน4ช้อนชาอันนี้เราจะใส่อีก1เศษ1ส่วน4ช้อนชานะฮะในช่วยในเรื่องของความเค็มนะฮะส่วนถามว่าใส่น้ำปลาได้ไหมน้ำปลาก็ใส่ได้เพราะน้ำปลามีความหอมแต่วันนี้อาหารตัวนี้เราไม่ได้อยากให้ได้กลิ่นน้ำปลาจนมากเกินไปครูมอสเลยดัดแปลงสูตรมาใช้เป็นเกลือให้ความเค็มมานะคะมากกว่าที่จะไปใช้น้ำปลานะครับต่อไปส่วนผสมตัวต่อไปเป็นหัวกะทินะครับอันนี้นักเรียนตามสะดวกเลยนักเรียนจะใช้กะทิสดนำมะพร้าวมาคั่วเองก็ได้หรือว่าใช้กะทิกล่องสำเร็จรูปที่หาซื้อตามร้านสะดวกซื้อได้ทั่วไปนะฮะอีกครึ่งถ้วยตวงนะครับกะทิก็จะช่วยในเรื่องความนุ่มนะครับของหมูนะครับแล้วก็รสชาติที่มันหวานมันนะครับกลมกล่อมครับตอนนี้ก็เริ่มมีน้ำขึ้นมาแล้วนะครับในส่วนของตัวน้ำหมักของเรานะครับก็เราก็จะขยำถ้าเรายิ่งขยำออกแรงหน่อยตัวของน้ำกะทิเนี่ยก็จะซึมเข้าไปในหมูได้เยอะนะฮะตัวน้ำหมักของเราครับต่อไปเป็นตัวของกะทินมสดครับเราจะใช้ทั้งนมสดและกะทิสดครับแต่นมสดเนี่ยเราจะใช้ในปริมาณ1ถ้วยตวงเมื่อกี้ครึ่งถ้วยตวงนะครับกะทิแต่นมสดเราจะใส่1ถ้วยตวงครับ

ในส่วนตอนนี้นะครับหลังจากที่เรานวดทุกอย่างเข้ากันนะครับเราก็สามารถหยอดกะทิหรือว่านมสดนะครับเพิ่มเพื่อให้ตัวเนื้อของเรานะฮะมีความชุ่มฉ่ำนะครับสำหรับนักเรียนที่ไม่มีถ้วยตวงก็สามารถใช้ช้อนเอาได้ประมาณถ้า1ถ้วยตวงช้อนโต๊ะแบบนี้นะครับประมาณถ้าเป็นช้อนที่บ้านนะฮะเราไม่มีถ้วยตวงช้อนเนี่ยฮะนักเรียนตักประมาณ15ช้อนก็จะได้15ถึง16ช้อนนะฮะจะได้ปริมาณ1ถ้วยตวงของครับเมื่อกี้ครูหมอใส่นมไปแล้ว6นะครับเดี๋ยวจะใส่อีก6นะครับเพื่อให้ได้ปริมาณ1ถ้วยตวงนะครับตอนนี้ขนาดยังไม่ได้ย่างนะครับมีกลิ่นที่หอมมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะจบท้ายด้วยน้ำมันพืช นะครับ2ช้อนโต๊ะนะครับเพื่อให้หมูเนี่ยเวลาเรานำไปย่างเนี่ยครับมีความนุ่มด้วยแล้วก็ได้สีสันด้วยเวลาเราย่างครับเนื้อหมูก็จะน้ำมันเนี่ยก็จะไปเคลือบเนื้อหมูนะฮะถ้านิยมใช้นะครับก็จะเป็นน้ำมันถั่วเหลืองหรือน้ำมันสลัดเพราะว่าถ้าเป็นน้ำมันปาล์มเนี่ยหรือว่าน้ำมันที่ได้จากสัตว์เรานำไปแช่ตู้เย็นมันจะเป็นไข่แต่ถ้าเราใช้น้ำมันถั่วเหลืองหรือว่าน้ำมันสลัดเนี่ยหรือว่าน้ำมันมะกอกโอลิฟออยล์เนี่ยถ้าเรานำไปหมักเนื้อสัตว์แล้วนำไปแช่ตู้เย็นจะไม่เป็นไข่ครับนักเรียนครับเดี๋ยวเราจะหมักทิ้งไว้ระหว่างที่เรารอซอสนะฮะเดี๋ยวเราจะหมักทิ้งไว้แล้วค่อยมาเสียบไม้แล้วนำไปย่างกันครับเดี๋ยวถอดถุงมือได้เลยครับตอนนี้นะครับเราจะพักในส่วนของตัวที่เราหมักสเต๊ะได้แล้วนะครับไม่ต้องตกใจนะฮะที่สียังไม่ค่อยเหลืองมากเพราะว่าเดี๋ยวพอเราไปย่างเนี่ยสีที่ได้จากขมิ้นหรือว่าผงกะหรี่นะครับก็จะเข้มขึ้นมาอีกนะครับเมื่อโดนความร้อนนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของตัวน้ำอาจาดก่อนเพราะว่าน้ำอาจาดเนี่ยจะต้องทิ้งให้เย็นถึงจะใส่แตงกวาหอมแดงลงไปได้ถ้าเราใส่ไปในขณะที่ร้อนนะในขณะที่ร้อนนะฮะเดี๋ยวรอน้องกุ้งแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวให้เปลี่ยนถุงมือนิดนึงนะนะถ้าเราใส่ไปในขณะที่ร้อนเนี่ยฮะมันตัวผักเนี่ยก็จะคายน้ำออกมาคายน้ำออกมาได้ทำให้น้ำจิ้มอาจาดที่เราทำไว้แบบเข้มข้นเนี่ยจืดลงได้นะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องไล่ระดับความสำคัญก่อนว่าอะไรที่สำคัญควรทำก่อนอะไรที่ไม่สำคัญควรทำทีหลังนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาทำน้ำจิ้มอาจาดกันฮะเบื้องต้นนะฮะเราเปิดแก๊สก่อนฮะน้ำจิ้มอาจาดจะมีสีเหลืองทองวันนี้ครูหมอจะมาบอกเทคนิคว่าทำอย่างไรให้น้ำจิ้มมีสีเหลืองทองแต่เพราะว่าน้ำส้มสายชูที่เราเห็นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสีขาวๆใช่ไหมครับส่วนผสมของน้ำจิ้มอาจาดไม่มีอะไรเยอะเลยมีแค่เกลือน้ำส้มสายชูน้ำตาลแล้วก็น้ำเปล่าเล็กน้อยครับเดี๋ยวเราเทน้ำเปล่าลงไปประมาณครึ่งถ้วยตวงฮะหรือว่า6ช้อนกินข้าวนะฮะที่นักเรียนนักศึกษาเห็นครูมอสบอกไปตั้งแต่ทีแรกแล้วก็ตักนะฮะเดี๋ยวเราให้น้ำเดือดเราจะใส่น้ำตาลทรายขาวลงไปหากจะใช้น้ำตาลทรายแดงได้ไหมก็ได้นะครับน้ำส้มสายชูมีหลายชนิดไม่ว่าน้ำส้มสายชูจากสับปะรดข้าวหอมมะลิหรือว่าน้ำส้มสายชูที่เป็นสีขาวๆที่เราเห็นทั่วไปก็แล้วแต่นักเรียนนักศึกษาสามารถเลือกซื้อได้เลยตามสะดวกนะฮะว่านักเรียนต้องการน้ำส้มสายชูแบบไหนนะฮะนี่เดี๋ยวเรานะครับจับเราจะตั้งนะครับให้น้ำเดือดประมาณนี้นะครับแล้วก็น้ำตาล1ถ้วยนะครับใส่ลงไปเลยครับเราจะเคี่ยวน้ำตาลก่อนนะครับกับน้ำนะครับให้น้ำตาลเนี่ยออกสีบราวนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ถึงเราจะใส่น้ำส้มกับเกลือลงไปครับเกลือเราจะใช้ปริมาณ1ช้อนชาครับวันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นเกลือป่นนะครับเกลือไอโอดีนนะครับหรือว่าถ้าใครไม่มีจะใช้เป็นส่วนของเกลือสมุทรก็ได้นะครับบ้านนะครับเกลือบ้านครับเกลือใส่ลงไปครับ1ช้อนชาครับตอนนี้นะครับสีก็เริ่มได้แล้วนะครับเดี๋ยวพอน้ำตาลละลายให้มันมีความเบาๆนิดนึงก็คือเราใช้กันเคี่ยวนะฮะครูมอสก็จะใส่น้ำส้มสายชูลงไปครับ
ครึ่งถ้วยตวงนะครับทีนี้เราก็ต้องใจเย็นๆนะครับรอเพื่อให้น้ำอาจารย์ของเราเนี่ยมีความข้นหนืดหน่อยนึงนะครับแต่ไม่ถึงกับเป็นแตงเมคาราเมลหรือว่าซอสผัดไทยเราแค่ต้องการให้มีความข้นไม่เหลวจนเกินไปเพราะว่าอย่าลืมว่าเวลาเรานำไปราดกับแตงกวาหอมแดงหรือว่าพริกเนี่ยในตัวของผักเนี่ยมันมีน้ำอยู่แล้วตัวของผักเนี่ยก็จะคายน้ำออกมาได้นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเคี่ยวให้มีความข้นหนืดเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตรสชาติบอกรสชาติที่ถูกต้องของน้ำจิ้มอาจารย์ก็จะมีความเปรี้ยวความเค็มแล้วก็ความหวานนะฮะส่วนทำไมเราต้องมีน้ำจิ้มอาจารย์เพราะว่าในตัวส่วนของหมูเนี่ยมันมีความมันจากกะทิจากนมสดแล้วก็ตัวด้วยตัวหมูเองแล้วก็ความกลมกล่อมของเนื้อหมูอาจจะมีรสชาติที่เผ็ดร้อนจากน้ำจิ้มถั่วด้วยนะฮะเราก็เลยต้องทานคู่กับน้ำจิ้มอาจารย์ตัวนี้เพื่อไปเสริมรสชาติกันเห็นไหมคะอย่างที่ครูมอสบอกแล้วว่าอาหารไทยเนี่ยค่อนข้างมีรสชาติอาหารที่มีวาไรตี้หรือว่ามีเท็กเจอร์ที่มันมากมายใน1จานนะฮะตอนนี้น้ำอาจารย์ของเรานะครับก็กำลังเดือดนะฮะเดี๋ยวเราจะสลับเพื่อมาเคี่ยวต่อนะครับเพื่อให้มันได้ที่นะฮะแล้วเราจะทำน้ำจิ้มถั่วไปพร้อมๆกันนะฮะได้เลยลูกเดี๋ยวเราจะตั้งไฟนะครับไฟอ่อนๆ นะครับเป็นการเคี่ยวน้ำอาจารย์นะครับไปในตัวแล้วถ้าได้แล้วนะฮะเดี๋ยวครูมอสจะยกให้ดูเป็นสายว่าลักษณะที่ดีของน้ำอาจารย์เนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะตอนนี้เบาแก๊สลงนิดนึงนะครับในการทำน้ำจิ้มถั่วเนี่ยเราต้องใจเย็นๆเนาะเพราะว่าถ้าเราใช้ไฟแรงเกินไปน้ำตัวของน้ำจิ้มเราก็อาจจะมีกลิ่นไหม้ได้นะครับเบื้องต้นนะครับเราจะใส่หัวกะทินะครับลงไปนะครับประมาณ3ช้อนโต๊ะนะครับต่อระหว่างรอนะครับเราก็ตั้งน้ำอาจารย์ไปด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะผัดให้กะทิเนี่ยมีความแตกมันหน่อยเคล็ดลับทำให้น้ำจิ้มอาจารย์สวยเอ้ยโทษครับน้ำจิ้มถั่วสวยหรือว่าพวกแกงต่างๆสวยถ้าเราใช้กะทิกล่องนะครับเราจะใส่น้ำมันของเราเนี่ยลงไปนิดนึงผสมกับกะทิครับแล้วเดี๋ยวเรารอให้กะทิแตกมันนิดนึงนะครับอันนี้ครับมาแล้วเคล็ดลับถ้าไม่อยากโขกน้ำพริกแกงเองครูมอสมีเทคนิคอย่างไรครับครูมอสจะใช้เป็นน้ำพริกแกงแดงกับน้ำพริกแกงมัสมั่นอย่างละ2ช้อนโต๊ะนะครับเอามาผสมกันเพื่อให้ได้น้ำจิ้มหมูสเต๊ะที่เป็นตัวส่วนของน้ำจิ้มถั่วนะครับน้ำจิ้มถั่วของเราไม่ได้ใส่ถั่วเพียงอย่างเดียวนะคะครูมอสมีอะไรอีกในตัวของน้ำจิ้มถั่วสูตรเด็ดเคล็ดไม่ลับวันนี้เดี๋ยวมาบอกกันรู้แน่นอนว่าน้ำจิ้มถั่วของครูมอสเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะตอนนี้กะทิของเราก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องใส่น้ำพริกแกงลงไปผัดให้หอมครับโดยตัวนี้ครับเราสามารถหาซื้อได้ทั่วไปตามซูเปอร์มาร์เก็ตก็มีขายนะครับเป็นน้ำพริกแกงมัสมั่นนะครับเดี๋ยวเราจะใส่นะครับปริมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับน้ำมัสมั่นนะครับเท่ากันครับปริมาณสัดส่วนเท่ากันครับระหว่างน้ำพริกแกงแดงกับน้ำจิ้มมัสมั่นนะครับตามด้วยน้ำพริกแกงแดงครับอันนี้แกงแดงนักเรียนก็คุ้นเคยอยู่แล้วหรือบางบ้านอาจจะเรียกว่าน้ำพริกแกงเผ็ดนะครับอีก2ช้อนนะครับเท่ากันนะครับผัดให้มีกลิ่นหอมเมื่อกี้เราใส่หัวกะทิไปแล้วหัวกะทิครูมอสเป็นหัวกะทิเข้มข้นเพราะฉะนั้นสามารถเติมน้ำเปล่านะครับแทนหางกะทิได้เลยนะครับโอ้ตอนนี้กะทิเครื่องแกงของเราเนี่ยเริ่มส่งกลิ่นหอมแล้วฮะเราก็เทคนิคอีกอย่างหนึ่งในการทำเครื่องแกงหรือว่าทำแกงแดงต่างๆนะฮะก็คือเราจะต้องผัดน้ำพริกให้หอมก่อนอันเนี้ยเป็นเบสเลยของการทำแกงหรือว่าการทำพวกเครื่องจิ้มต่างๆที่มีส่วนผสมของน้ำพริกแกงนะครับในส่วนของน้ำจิ้มอาจารย์ตอนนี้ก็เริ่มที่จะได้แล้ว 80% แล้วนะฮะตอนนี้เดี๋ยวอีกสักครู่อีกไม่เกินประมาณ5นาทีเราก็จะปิดไฟตอนนี้นะฮะ
เราก็ผัดไปเรื่อยๆจนแกงมีกลิ่นหอมที่จริงทำไมครูมอสใช้กระทะผัดล่ะเพราะว่าอยากให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยเห็นได้ชัดเจนว่าน้ำพริกแกงที่ได้แล้วเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรนะตอนนี้แกงเราเริ่มได้แล้วเราจะเติมหัวกะทิที่เหลือลงไปนะครับครับเดี๋ยวเรารอให้กะทิเนี่ยเข้ากับน้ำพริกแกงเราก็จะปรุงต่อนะครับเริ่มแล้วฮะครูมอสบอกแล้วถ้ามีกลิ่นหอมหรือว่าใช้ได้แล้วเราอยากรู้สึกทำไมไอหรือจามเมื่อใน EP ที่ผ่านมานะฮะครับเมื่อกะทิกับน้ำพริกแกงเข้ากันดีนะครับต่อไปเราจะมาเริ่มปรุงรสชาติกันนะครับเริ่มจากน้ำตาลปี๊บนะครับหรือว่าน้ำตาลตะโนดนะครับบางที่ก็เรียกทำไมถึงเรียกน้ำตาลปี๊บล่ะบางที่ก็เรียกน้ำตาลปึกเพราะว่าลักษณะเรียกตามลักษณะของมันอันเนี้ยที่เป็นเหลวๆเขาจะฟักมาจากปี๊บอะค่ะปี๊บที่นักเรียนเห็นปี๊บใส่น้ำมันอะไรเงี้ยส่วนถ้าเป็นปึกทำไมถึงเรียกว่าเป็นปึกเพราะว่าเอาไปทำเป็นก้อนๆนะครับอันนี้เราก็จะใส่รสชาติจะออกหวานหน่อยนะครับในส่วนของน้ำจิ้มถั่วนะครับเราจะใส่ปริมาณ 2-3 ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ผัดให้น้ำตาลนะครับละลายก่อนแล้วถึงจะปรุงรสชาติต่อนะครับส่วนถั่วเนี่ยเราจะใส่ทีหลังถ้าเราใส่ถั่วเร็วเนี่ยถั่วก็จะไปทำให้มันอืดไม่น่ากินนะครับเราจะใส่ถั่วแค่แป๊บเดียวแล้วก็ปิดไฟเลยฮะซอสถั่วจะออก3รสนะครับมีความเปรี้ยวเค็มแล้วก็หวานนะครับความเปรี้ยวที่ได้เนี่ยได้จากน้ำมะขามเปียกครับเราจะใส่ในปริมาณเท่ากันนะครับก็คือ3ช้อนนะครับครับน้ำมะขามเปียกตัวนี้ครูมอสจะคั้นใหม่ๆสดๆทุกครั้งไม่คั้นทิ้งไว้นะครับเพราะว่าอาจจะทำให้มะขามเปียกแยกชั้นและคืนตัวและทำให้เซ็งได้นะฮะน้ำที่ใช้ต้องเป็นน้ำอุ่นยิ่งดีหรือว่าเป็นน้ำสะอาดนะครับไม่ใช้น้ำเย็นนะครับครับแล้วเราก็คนทุกอย่างให้เข้ากันนะครับใช้เวลาเคี่ยวสักพักหนึ่งนะครับในการเคี่ยวตัวนี้ครับแล้วก็ตบท้ายด้วยน้ำปลานะครับจะช่วยในเรื่องความเค็มแต่เราจะไม่ให้มากนะตัวน้ำปลาเราจะใส่ปริมาณแค่1-2ช้อนโต๊ะแค่นั้นครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่าในตัวน้ำพริกแกงของเราทั้ง2ตัวเนี่ยมีส่วนผสมของตัวกะปิอยู่แล้วนะซึ่งตัวกะปิเนี่ยก็จะให้ความเค็มของน้ำพริกแกงมีความเค็มแล้วก็เกลืออยู่แล้วในตอนที่เราโขกน้ำพริกแกงนะครับเดี๋ยวเราเคี่ยวไปอีกพักนึงครับส่วนน้ำจิ้มอาจารย์เนี่ยฮะที่เราเคี่ยวไว้เมื่อกี้ฮะตอนนี้ก็น่าจะได้ที่แล้วนะครับก็ลักษณะก็จะมีสีเหลืองทองครับมีความข้นประมาณนี้นะครับเมื่อกี้จากเร็วๆนะฮะตอนนี้ก็มีความข้นหนืดในระดับหนึ่งฮะเดี๋ยวพอเย็นเราอย่าลืมนะครับอะไรที่เย็นลงจะให้ความข้นหนืดมากกว่านี้นะครับเอาเบาไฟหน่อยลูกในส่วนของตัวน้ำจิ้มถั่วนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ตัวต่อไปเป็นเคล็ดลับเลยของครูมอสก็คืองาขาวตัวนี้นะครับเป็นงาขาวคั่วนะครับคั่วให้หอมก่อนแล้วนำไปป่นให้ละเอียดนะฮะตัวนี้เป็นงาขาวคั่วเราจะใส่ในปริมาณครึ่งถ้วยตวงนะครับในส่วนของงาขาวครับจะใส่น้อยก็ถั่วนะครับงาอันนี้เป็นส่วนของงาขาวครับและพระเอกของน้ำจิ้มถั่วที่ขาดไม่ได้เลยก็คือถั่วลิสงคั่วป่นนะครับอันนี้ถ้าคั่วใหม่ๆได้ยิ่งดียิ่งจะมีความหอมมากขึ้นตัวนี้เราจะใส่ในปริมาณ1ถ้วยตวงนะครับอันนี้คั่วใหม่ๆนะครับแล้วนำไปบดด้วยครกก็ได้หรือว่าใครจะมีเครื่องปั่นก็ได้นะครับก็ใส่ไปเลยนะครับประมาณ1ถ้วยนะครับเดี๋ยวน้ำจิ้มอาจารย์เราได้แล้วเราขออนุญาตพักไว้ด้านหน้าก่อนนะฮะขออนุญาตนะครับ
ได้ที่แล้วนะครับเราก็จะตบท้ายด้วยหัวกะทิเพื่อเพิ่มความข้นนะครับให้กับตัวน้ำจิ้มถั่วของเรานะครับอีกประมาณ1ครึ่งถ้วยตวงนะครับสุดท้ายขาดไม่ได้ครับอันนี้ไม่รู้เป็นสูตรลับของคุณ

อีก2ช้อนโต๊ะครับอุ้ยครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะเคี่ยวให้เนยให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันนะก็เป็นอันใช้ได้ในส่วนของตัวน้ำจิ้มถั่วนะฮะอันนี้เห็นไหมครับไม่ยากอย่างที่คิดไม่ว่าจะเป็นในตัวของถั่วงาน้ำพริกแกงเห็นไหมไม่ต้องไปโขกเองให้เสียเวลาใช้น้ำพริกแกงมัสมั่น2ช้อนโต๊ะน้ำพริกแกงแดง2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย3ช้อนโต๊ะใช่ไหมครับมีอะไรอีกมีน้ำปลาเราไม่ต้องการให้เค็มมากเพราะในน้ำพริกแกงเรามีส่วนผสมของกะปิหรือว่าบางตัวจะมีกุ้งแห้งอยู่แล้วเราจะใช้เพียงแค่ประมาณ1ช้อนโต๊ะน้ำมะขามเปียกเท่ากับน้ำตาลปี๊บก็คือ3ช้อนโต๊ะนะฮะเพื่อให้บาลานซ์ในความเปรี้ยวเค็มหวานกำลังดีนะฮะความมันที่ได้ก็จะได้จากกะทิแล้วก็ได้จากเนยครับอันนี้ความข้นเดี๋ยวให้น้องกุ้งยกให้ดูนิดนึงนะฮะความข้นก็ในระดับนี้นะครับไม่ข้นจนเกินไปแล้วก็ไม่เหลวจนเกินไปนะครับนะยิ่งเดี๋ยวเราพักให้เย็นเนี่ยเดี๋ยวทำไมฮะเดี๋ยวมันจะข้นยิ่งกว่านี้นะฮะแต่อย่าลืมอาหารทุกอย่างต้องทำไม่ถึงจุดเดือดนะฮะให้เดือดก่อนถ้าไม่เดือดอาจจะทำให้เราท้องเสียได้หรือว่าทำให้อาหารเนี่ยบูดได้ง่ายนะฮะตอนนี้ก็เดือดเรียบร้อยแล้วเราก็จะพักไว้นะครับเดือดเรียบร้อยนะครับพักไว้ก่อนฮะต่อไปเราจะมาหาพระเอกของเราก็คือในตัวของหมูสเต๊ะนะครับเดี๋ยวขออนุญาตวางตรงนี้นะฮะเพื่อที่จะได้เห็นได้ชัดเจนนะฮะวันนี้ครูมอสเลือกเป็นใช้ไม้เป็นไม้เบอร์5ครับในการทำตัวหมูสเต๊ะนะฮะตัวนี้ไม้ครูมอสเลือกเป็นใช้เป็นไม้เบอร์5นะฮะแช่น้ำไว้ทำไมถามว่าทำไมครูมอสต้องแช่น้ำไว้1เพื่อให้ไม้เนี่ยมีความชื้นเวลาเรานำไปย่างไม้จะไม่ไหม้ก่อนที่หมูจะสุก2เพื่อทำความสะอาดไม้ด้วยแล้วก็ทำให้หมูเนี่ยเสียบได้ง่ายครับเดี๋ยวให้น้องกุ้งนะฮะเสียบสาธิตให้ดูสัก 5-6 ไม้แล้วกันครับเพื่อที่เราจะนำไปย่างกันฮะในการเลือกซื้อหมูครับครูมอสเคยบอกอยู่เสมอว่าในการเลือกซื้อหมูเนี่ยเราจะต้องเลือกหมูที่มีสีชมพูนะฮะตอนนี้น้องกุ้งก็จะเริ่มเสียบแล้วนะเราก็เสียบตามชอบเลยต้องการให้มันหนายาวขนาดไหนนะฮะเราก็เสียบไปได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องนำไปย่างอยู่แล้วนะฮะในการเลือกซื้อหมูกลับมาในการเลือกซื้อหมูในการเลือกซื้อหมูเนี่ยหมูที่ดีจะต้องเป็นสีชมพูไม่มีพังผืดไม่มีพยาธิไม่มีกินเหม็นสาบเหม็นคาวหรือว่าไม่มีไข่แมลงวันไข่จากสัตว์อื่นๆนะฮะกดไปแล้วเนื้อต้องบุ๋มต้องเด้งกลับมานะฮะไม่ใช่ยุบลงไปเลยนะครับมีเลือดออกมามีช้ำเลือดช้ำหนองอันนี้ใช้ไม่ได้นะครับวันนี้ครูมอสเลือกเป็นในส่วนของสันคอหมูนะครับเพื่อที่จะมีเป็นส่วนที่มีมันแทรกนะครับเหมาะสำหรับการทำหมูสเต๊ะนะครับเดี๋ยวเราจะเสียบตอนนี้เราก็ทิ้งไว้สักพักแล้วหมูก็จะเริ่มเข้าน้ำเข้าเนื้อในขณะที่ย่างเราสามารถใช้นมเนี่ยนำมาราดหรือว่าพรมได้เพื่อให้ความชุ่มชื้นกับตัวหมูสเต๊ะของเรานะครับซึ่งวันนี้เทคนิคการหั่นหมูเนี่ยครูมอสไม่ได้มาหั่นให้ดูแต่ว่าครูมอสเชื่อแล้วว่านักเรียนนักศึกษาเนี่ยอาจจะทราบอยู่แล้วเวลาเราหั่นหมูหั่นยังไงให้หมูนุ่มเราต้องหั่นตามเส้นหรือขวางเส้นจริงๆแล้วก็คือการหั่นเนื้อหมูนะครับเราต้องหั่นขวางเส้นของเนื้อหมูนะครับเพื่อให้หมูเนี่ยมีความนุ่มนะครับเหมาะสำหรับแล้วก็ชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กหรือว่าความหนาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะนำไปปรุงอาหารชนิดไหนไม่ว่าจะเป็นต้มผัดแกงทอดเราจะต้องดูว่าหมูส่วนไหนเหมาะสำหรับเอาไปทำอาหารชนิดไหนหมูส่วนไหนเหมาะสำหรับไปทอดอย่างเช่น3ชั้นสามารถเอาไปตุ๋นได้ทอดได้ใช่ไหมฮะสะโพกทำได้ทุกเมนูหลากหลายคอจะเหมาะที่สุดคือการย่างเพราะในตัวของคอหมูที่มูคูมอสเลือกใช้วันนี้เป็นในส่วนของที่มีมันแทรกนะฮะครับแล้วเราก็เสียบหมูสเต๊ะเรียบร้อยแล้วนะครับลำดับต่อไปนะครับเราจะย่างนะฮะวันนี้ในห้องส่งสตูของเราหรือว่าในครัวยอดเพชรของเราเนี่ยหรือว่าที่เราขายสตรีทฟู้ดกันเนี่ยไม่สามารถนำเตาที่เป็นเตาถ่านนะฮะเข้ามาได้เราก็ดึงใช้เป็นกระทะกิลนะฮะเพื่อใช้ในการกิลในการย่างเนี่ยเราต้องใช้ไฟกลางหรือไฟอ่อนนะครับเพื่อให้เนื้อ
หมูสเต๊กของเราเนี่ยสุกทั่วถึงกันนะฮะต้องใช้เวลานิดนึงในการ

ย่างฮะในขณะที่ครูมอสอธิบายเนี่ยน้องกุ้งก็จะย่างหมูสเต๊ะไปด้วยนะฮะซึ่งหมูสเต๊ะที่เราย่างเนี่ยก็เดี๋ยวอีกสักพักเนี่ยย่างไปทั้งทั่วสตูนักเรียนที่มารับชมครูมอสอยู่ให้กำลังใจเนี่ยก็น่าจะกลืนน้ำลายกันนะส่วนน้ำจิ้มอาจารย์ของเราเย็นเรียบร้อยแล้วจิ้มถั่วของเราเย็นเรียบร้อยแล้วเนี่ยฮะกระทะร้อนแล้วเราใช้น้ำมันถั่วเหลืองนะฮะคู่เคลือบกระทะเล็กน้อยนะฮะเพื่อไม่ให้หมูเนี่ยติดกระทะแล้วก็ช่วยในเรื่องของสีของหมูด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะนะฮะนำพอกระทะเริ่มร้อนได้ที่เราก็จะนำในส่วนของตัวหมูสเต๊ะของเราเนี่ยลงไปย่างนะครับในการย่างหมูเนี่ยครับต้องใจเย็นๆนะครับแล้วก็ใช้เวลานิดนึงหากเราใจร้อนหมูอาจจะไม่สุกแล้วก็หรือว่าใจเราไม่ได้นะฮะเราต้องใจเย็นๆนิดนึงนะฮะครับระหว่างรอนะครับเดี๋ยวให้น้องกุ้งย่างไปด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยเราจะมาจัดจานไปพร้อมๆกันเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับขยับนิดนึงเอาหมูสเต๊ะลงก็ได้กันลูกตอนนี้นะครับนำตัวน้ำจิ้มอาจารย์ครูมอสไม่แนะนำให้นำพวกผักเนี่ยลงไปในส่วนของน้ำจิ้มอาจารย์เลยเราจะใช้หอมแดงนะครับเป็นหอมแดงไทยหรือใครจะใช้หอมแขกก็ได้นะครับเราก็ดูว่าปริมาณที่เราถ้วยเสิร์ฟของเราเนี่ยเล็กหรือใหญ่ขนาดไหนนะใส่ไปในถ้วยนะครับแล้วก็พริกนะฮะครูมอสใช้เป็นพริกชี้ฟ้านะครับเขียวเหลืองแดงนะครับในการทานคู่กับตัวน้ำจิ้มอาจารย์ครับแล้วก็แตงกวานะฮะครูมอสเอาไส้ออกเพราะว่าในไส้ของแตงกวาเนี่ยมีน้ำมากยิ่งเราใช้เกือบทั้งหมดเนี่ยมันก็จะทำให้น้ำของตัวแตงกวานะฮะออกมาโหตอนนี้หมูสเต๊ะที่น้องกุ้งย่างนะฮะหอมมากเลยนะครับใช้ใจเย็นๆแล้วก็ตัวน้ำจิ้มอาจารย์นะครับเราก็ราดลงไปเลยในผักที่เราเตรียมไว้แล้วนะฮะ

ชีนะครับผักชีคุณมอสก็เด็ดใบไว้เรียบร้อยแล้ววางไปบนหน้าของตัวน้ำจิ้มอาจาร์ส่วนน้ำจิ้มถั่วของเราก็เย็นเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะเสิร์ฟนะครับก็ตักใส่ถ้วยไว้รอวันนี้คุณมอสเลือกเสิร์ฟคู่กับขนมปังตัวขนมปังนะครับคุณมอสเลือกเป็นขนมปังไวเบทนะครับก็นำไปอบหรือว่านำไปกริลกับกระทะให้ได้สีเรียบร้อยแล้วนะครับครับในระหว่างรอเนี่ยครับเราก็ในระหว่างรอที่หมูสุกคุณมอสขออนุญาตนำนมสดตัวนี้ครับหรือว่าช่วยแตะลงไป

ไม่หนามากเพราะฉะนั้นจะใช้เวลาย่างแค่ประมาณ 2-3 นาทีเท่านั้นเองครับตอนนี้ก็พลิกด้านแล้วด้านนี้สีสันสวยมากเดี๋ยวรออีกด้านหนึ่งสุกก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยนะครับเป็นไงกันบ้างครับกับการทำหมูสะเต๊ะไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นส่วนในส่วนผสมของน้ำจิ้มอาจาร์น้ำจิ้มถั่วและตัวเครื่องหมักของสะเต๊ะนั่นเองครับคุณมอสบอกไว้แล้วว่าอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่ลึกซึ้งทำไมหมูสะเต๊ะจะต้องกินกับอาจาร์ทำไมต้องกินกับน้ำจิ้มถั่วเพราะอะไรเพราะว่าเห็นไหมคะเมื่อเรามาทานรวมกันแล้วองค์ประกอบความเปรี้ยวเค็มหวานหรือว่าความหอมของเครื่องเทศเนี่ยก็จะลงตัวกันได้ดีตอนนี้หมูของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วครับก็พร้อมจัดจานเสิร์ฟนะครับสีสันสวยมากนะครับครับก็จบไปแล้วนะครับเสร็จสิ้นกันแล้วสำหรับหมูสเต๊ะนะครับสไตล์ครูมอสสูตรเด็ดเคล็ดไม่ลับสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริงเป็นอย่างไรกันบ้างนักเรียนครับยากไหมครับไม่ยากเนาะแถมอร่อยด้วยก็ขอขอบคุณนักเรียนมากๆเลยที่ตั้งใจฟังครูมอสตลอด5 EP ที่ผ่านมานะคะในทีมสตรีทฟู้ดของเรานักเรียนนักศึกษาทุกท่านสามารถกลับไปย้อนดูได้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนกะเพราโบราณกะเพราสมัยใหม่แล้วก็สูตรซอสสำเร็จรูปที่สามารถนำไปปรุงผัดซีอิ๊วก็ได้ผัดหมักหมูก็ได้แล้วก็ผัดกะเพราทอดกระเทียมหรือว่าก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ก็ได้เป็นซอสอเนกประสงค์สามารถทำได้หลากหลายเมนูครับหรือว่าจะเป็นผัดไทยที่สูตรน้ำจิ้มเนี่ยสูตรซอสเนี่ยโอ้โหสามารถนำไปประกอบได้หลากหลายเหมือนกันผัดมีกระเฉดทำอย่างไรให้ผักกระเฉดสดนักเรียนสามารถไปย้อนดูได้ยำวุ้นเส้นโบราณนักเรียนไปย้อนดูได้ครับและ EP ที่เพิ่งผ่านไปสดๆเลยนะครับสำหรับหมูสเต๊ะสูตรเด็ดเคล็ดไม่ลับของครูมอสนี่เองครับก็ขอขอบคุณนักเรียนทุกท่านอีกครั้งที่ตั้งใจฟังครูมอสตลอด5คลาสที่ผ่านมานะฮะหวังว่ามีโอกาสเราจะได้กลับมาพบกันใหม่อีกฮะสำหรับวันนี้ครูมอสลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
0: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

กระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยโลเชียมพุ่มพลักคือกระบวนการเชื่อมโลหะให้หลอมละลายติดกันด้วยการสังเกตบ่อหลอมละลายเพื่อความปลอดภัยเราควรมองผ่านกระจกกรองแสงซึ่งความเข้มเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดเท่านั้นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าสิ่งแรกที่เครื่องเชื่อมต้องมีคือค่าแรงเคลื่อนวงจร OCV Open Circuit Voltage ซึ่งอยู่ระหว่างประมาณ 50-90 โวลต์เพื่อช่วยในการจุดอาร์คครับแต่ยิ่งมีค่าสูงมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นอันตรายต่อทั้งเชื่อม 1. เครื่องเชื่อมชนิดกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเปลี่ยนแปลงไปตามการยกระยะอาร์คเมื่อระยะอาร์คสั้นแรงเคลื่อนจะต่ำและถ้ายกระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนจะสูงตามเช่นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าติ๊กเป็นต้นชนิดที่1เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยเครื่องยนต์เครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลังเจเนเรเตอร์จะจ่ายกระแสตรงออกมาให้ได้เหมือนกับเครื่องเชื่อมแบบมอเตอร์สามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งเหมาะสำหรับงานสนามที่ไม่สามารถหาไฟฟ้าใช้ได้จะผลิตกระแส DC ชนิดที่2เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยปรับไฟฟ้ากระแสสลับป้อนเข้ามอเตอร์เพื่อใช้ขับเจเนเรเตอร์และเจเนเรเตอร์จะผลิตกระแส DCชนิดที่3เครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงที่นิยมกันใช้ทั่วไปราคาถูกน้ำหนักเบามีขนาดเล็กกว่าเครื่องเชื่อมแบบอื่นๆซึ่งเครื่องเชื่อมแบบนี้จะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับเท่านั้นหลักการทำงานของเครื่องเหมือนกับหม้อแปลงไฟฟ้าโดยมีแรงเคลื่อน220โวลต์ป้อนเข้ากดลวดปฐมภูมิจ่ายออกทางกดลวดทุติยภูมิเป็นแรงเคลื่อนต่ำกระแสสูงเพื่อให้เหมาะกับการเชื่อมโลหะชนิดที่4เครื่องเชื่อมแบบผสมหม้อแปลงเครื่องเรียงกระแสจะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับซึ่งให้ผลดีกับการเชื่อมด้วยโลดเชื่อมบางชนิดเท่านั้นโดยใช้หลักการของเรคติไฟเออร์มาต่อเข้ากับหม้อแปลงมีสวิตช์ปรับเปลี่ยนขั้วทั้งกระแสสลับและกระแสตรงเมื่อผ่านออกจากหม้อแปลงและให้กระแสตรงเมื่อผ่านออกจากเรคติไฟเออร์ข้อดีของเครื่องเชื่อมชนิดนี้คือสามารถใช้กับไฟ1เฟสและ3เฟสใช้เชื่อมได้ทั้งงานที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็กผลิตกระแสเชื่อมได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับ

ชนิดที่5เครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมใช้กระแสไฟตรงในการเชื่อมมีน้ำหนักเบาพกพาได้สามารถใช้กับไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือน220โวลต์แต่เครื่องเชื่อมชนิดนี้จะมีปัญหาในกรณีไฟฟ้าที่ต่อเข้าเครื่องมีแรงดันที่ไม่สม่ำเสมอเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสตรงเท่านั้นเป็นเครื่องเชื่อมกึ่งอัตโนมัติภายใต้แก๊สคลุมซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมและอัตราการเติมรวดสูงกระบวนการเชื่อมซับเมิร์ดเป็นกระบวนการเชื่อมอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติและบางทีเรียกว่าการเชื่อมใต้ผงพลักซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมสูงแต่ไม่เหมาะกับงานที่มีความหนาน้อยกว่า5มิลลิเมตรโดยหน้าที่หลักของลวดคือลดแรงเคลื่อนและเพิ่มหลักการพิจารณาเลือกใช้เครื่องเชื่อมมีดังนี้ 1. วัสดุที่จะเชื่อม 2. สถานที่ 3. ความสามารถของเครื่องเชื่อม Duty Cycle 4. ราคาเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าจ่ายกระแสสลับ AC เครื่องเชื่อมแบบไทลิสเตอร์จ่ายกระแสสลับ AC และกระแสตรง DC กระแสที่จ่ายออกมาเรียบเครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์จ่ายกระแสตรงกระแสที่จ่ายออกมาเรียบน้ำหนักเบาและต้องพิจารณาไฟเข้าเครื่องหากตกเกินบวกลบกี่เปอร์เซ็นต์อุปกรณ์ประกอบการเชื่อมที่จำเป็นต่อการทำงานเชื่อมมีดังนี้สายเชื่อมมีหน้าที่นำกระแสเชื่อมที่ผลิตจากเครื่องเชื่อมไปสู่บริเวณอาร์คสายเชื่อมมีด้วยกัน2ชนิดคือสายกราวและสายหัวเชื่อมส่วนปลายของสายกราวจะต่อเข้ากับที่ชิ้นงานและส่วนสายเชื่อมจะต่อเข้าที่หัวจับลวดเชื่อมหัวจับลวดเชื่อมใช้จับลวดเชื่อมขณะทำการเชื่อมและเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าจากสายเชื่อมผ่านเข้าสู่ลวดเชื่อมอีกด้วยแคมสายดินมีหน้าที่จับยึดชิ้นงานเพื่อให้กระแสเชื่อมไหลผ่านจากสายกราวสู่งานเชื่อมอุปกรณ์ข้อต่อปลายสายใช้ต่อสายกราวและสายเชื่อมเข้ากับเครื่องเชื่อมหรือข้อต่อสายเชื่อมเมื่อต้องการเพิ่มความยาวหน้ากากเชื่อมจะมี2ลักษณะก็คือเป็นแบบมือถือชนิดที่2จะเป็นแบบสวมทิศะหน้ากากเชื่อมทำหน้าที่ป้องกันดวงตาใบหน้าและศีรษะของช่างเชื่อมจากสะเก็ดเม็ดโลหะประกายไฟรังสีอุลตราไวโอเลตรังสีอินฟราเรดส่วนกระจกกองแสงใช้ตามตารางกำหนดค้อนเคาะแสลกใช้สำหรับเคาะแสลกที่ติดอยู่บนแนวเชื่อมหรือชิ้นงานแปรงลวดใช้สำหรับทำความสะอาดชิ้นงานก่อนและหลังการเชื่อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้เพื่อความปลอดภัยของช่างเชื่อมถุงมือเชื่อมไฟฟ้าฉนวนยาวตลอดจะป้องกันความร้อนจากชิ้นงานเชื่อมและรังสีเอี๊ยมหนังแบบเต็มตัวรองเท้านิรภัยเพื่อป้องกันวัสดุตกใส่เป็นอันตรายต่อเท้าหน้ากากนิรภัยเป็นหน้ากากที่สำหรับใส่

0: ไว้ป้องกันอันตรายสะเก็ดขณะเจียครีมมีไว้สำหรับจับชิ้นงานร้อนเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนของชิ้นงาน
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปพันเกี่ยวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์ 134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
2: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยาง

0: นะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส
1: ้
0: น
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วัสดีค่ะ EP ที่16นะคะการเขียนแบบขยายห้องน้ำนะคะเดี๋ยวเราจะลองดูกันนะคะว่าการเขียนแบบขยายห้องน้ำนะคะจะใช้วิธีในการเขียนแบบยังไงนะคะแล้วก็มีวิธีการขั้นตอนยังไงนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปหน้าไฟล์สตาร์ทอัพที่เราเคยตั้งค่าแล้วก็เซฟไว้เลยนะคะ Open File นะคะเลือกไฟล์สตาร์ทอัพนะคะที่เราตั้งค่าของเราไว้นะคะกด Open ได้เลยนะคะโอเคเมื่อเราได้ไฟล์สตาร์ทอัพที่มีตัวเลเยอร์นะคะมีตัวไดเมนชันของเราแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็สามารถเริ่มที่จะเขียนแบบได้เลยนะคะอันดับแรกนะคะอย่างที่เราเคยสอนไปแล้วนะคะก็คือการสร้างหน้ากระดาษในการทำงานหรือขอบเขตในการทำงานของเราขึ้นมาก่อนนะคะในที่นี้ถ้าสมมติเราจะใช้กระดาษ A3 นะคะก็สร้างหน้ากระดาษ A3 ขึ้นมาได้เลยนะคะขนาดของกระดาษ A3 ก็อยู่ที่42นะคะคูณ 29.7 นะคะอันนี้ก็จะเป็นไซส์กระดาษขนาด A3 นะคะซึ่งจะเป็นสเกล1:100นะคะในการเขียนแบบขยายห้องน้ำนะคะเดี๋ยวจะลองเปิดตัวอย่างให้ดูนะคะอันนี้จะเป็นในการทำงานของอาจารย์นะคะปกติเนี่ยในการเขียนแบบขยายห้องน้ำเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นหน้าที่แล้วก็งานของการออกแบบภายในนะคะนี่จะเป็นการเขียนตัวอย่างนะคะแบบขยายห้องน้ำก็จะมีแปลนนะคะมีลูกด้านนะคะทั้ง4ด้านของห้องน้ำนะคะอันนี้จะเป็นแบบขยายนะคะในห้องน้ำของเราก็อยู่ที่เราจะจัดวางฟังก์ชันเลยนะคะเช่นจะมีชักโครกนะคะสายฉีดชำระนะคะตัวฟอร์เดนหรือตัวระบายน้ำนะคะตัวกระจกนะคะแล้วก็ตัวของเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้านะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำที่เป็นห้องน้ำที่มีแค่เฉพาะส่วนของตัวชักโครกและตัวเคาน์เตอร์นะคะต่อไปเนี่ยจะเป็นห้องน้ำที่มีลักษณะที่เป็นตัวเคาน์เตอร์นะคะตัวชักโครกแล้วก็ตัวพื้นที่อาบน้ำนะคะส่วนใหญ่เนี่ยตัวห้องน้ำอะค่ะเขาก็จะมีขนาดหรือมาตรฐานต่างๆเนี่ยอยู่แล้วนะคะเช่นขนาดของพื้นที่อาบน้ำอะค่ะก็ต้องห้ามต่ำกว่า90เซนติเมตรนะคะถึงจะทำให้การอาบน้ำเนี่ยสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำที่มีขนาดเล็กลงมานะคะมีการใช้อ่างล้างหน้าที่เป็นอ่างลอยนะคะชักโครกตัวเล็กลงมานะคะซึ่งตัวชักโครกตัวอ่างลอยพวกนี้ค่ะเราสามารถวาดขึ้นมานะคะหรือสร้างขึ้นมาเป็นของเราซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะต้องเช็คกับตัวเฟอร์นิเจอร์ขนาดจริงก่อนนะคะเช่นเราจะใช้ตัวอ่างล้างหน้าของยี่ห้อไหนนะคะขนาดเท่าไหร่เราก็สร้างขึ้นไว้ได้นะคะในการเขียนแบบขยายห้องน้ำเดี๋ยววันนี้นะคะก็จะลองให้เขียนแบบขยายห้องน้ำที่เป็นแบบง่ายดูนะคะก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะคะแล้วก็เพิ่มส่วนอาบน้ำเข้าไปนะคะแต่อย่างในตัวอย่างอันนี้ที่เขามีลักษณะที่เป็นมีผนังที่ยื่นออกมาตรงนี้ค่ะก็อยู่ที่ว่าในส่วนของแปลนบ้านนะคะเขามีลักษณะแบบไหนนะคะอย่างถ้าเนี่ยค่ะตรงนี้จะเป็นห้องน้ำที่เราเอาไปเขียนแบบขยายเมื่อกี้นะคะสังเกตว่าในห้องน้ำนะคะเขาก็จะมีช่องชาร์ปนะคะช่องชาร์ปตรงนี้นะคะอยู่ดังนั้นเวลาเราเขียนแบบขยายห้องน้ำนะคะเขาก็จะมาเอาตัวของพวกผนังรอบๆนะคะแล้วก็ตัวช่องชาร์ปที่อยู่ติดเนี่ยไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะลองเอาตัวอย่างของอาจารย์เข้าไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราลองเขียนแบบห้องน้ำที่เป็นแบ

เอากันดูนะคะกด Ctrl C ได้เลยนะคะ Ctrl V นะคะแล้วก็เวลาเราเขียนห้องน้ำอะค่ะเขาก็จะมีเรื่องของตัวเฟอร์นิเจอร์ตัวสายฉีดชำระนะคะตัวของตัวชักโครกเนี่ยซึ่งตัวนี้เราจะไม่ขึ้นเองนะคะเราจะเปิดตัวไฟล์ที่เป็นบล็อกนะคะที่เราเคยเปิดดูคราวที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราลองเปิดขึ้นมานะคะเป็นบล็อกที่เราเคยดาวน์โหลดไว้นะคะในส่วนของการเขียนแบบห้องน้ำนะคะเขาก็จะมีตัวของเฟอร์นิเจอร์ห้องน้ำนะคะที่เป็นตัวชักโครกนะคะตัวของเคาน์เตอร์ตัวอ่างล้างหน้านะคะสายฉีดชำระอะไรพวกนี้ค่ะซึ่งตรงนี้เราไม่ต้องเขียนเองก็ได้นะคะเราสามารถไปโหลดได้นะคะอย่างที่เคยบอกว่าเราจะสามารถโหลดตัวบล็อกเนี่ยมาใช้งานได้นะคะซึ่งก็จะมีให้เราเลือกเยอะเลยเราก็สามารถเลือกได้ตามขนาดนะคะแต่ว่าเมื่อใดที่เราต้องการจะระบุเป็นรุ่นของตัวอะไรที่เราสามารถโหลดของตัวยี่ห้ออะค่ะมาใช้ได้เนี่ยเราก็โหลดได้นะคะแต่ว่าในที่นี้เราจะเป็นการใส่เป็นแทนสัญลักษณ์ไว้ก่อนนะคะอย่างในที่นี้เราก็ไปหาตัวชักโครกนะคะสัญลักษณ์ชักโครกในตัวบล็อกเนี่ยที่เขามีให้นะคะอย่างเช่นตรงนี้ก็จะมีของที่เป็นรูปด้านนะคะแล้วก็มีท็อปนะคะที่เราสามารถหยิบมาใช้ได้เลยอันนี้ก็เป็นตัวของที่ใส่กระดาษทิชชู่นะคะเขาก็จะมีให้เราเลือกเอาไปใช้ได้นะคะทีนี้เริ่มต้นนะคะเรามีหน้ากระดาษเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถเขียนชิ้นงานขึ้นมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากแปลนของตัวห้องน้ำก่อนนะคะขนาดของห้องน้ำเนี่ยเวลาอาจารย์จะขึ้นแบบดีไซน์ขึ้นมานะคะเราก็จะกำหนดของตัวส่วนอาบน้ำขึ้นมาก่อนนะคะอย่างที่อาจารย์บอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยส่วนอาบน้ำเขาก็จะกำหนดความกว้างของพื้นที่อาบน้ำเนี่ยอยู่ที่จุด9นะคะเราก็กำหนดมาก่อนนะคะจุด9จุด9นะคะอันนี้จะเป็นพื้นที่อาบน้ำที่มีขนาดเล็กที่สุดที่สามารถทำได้นะคะคือด้านละ90เซนนะคะต่อไปเนี่ยวิธีการดีไซน์ห้องน้ำง่ายๆเลยก็คือแบ่งพื้นที่เป็น3พื้นที่โดยใช้ขนาดที่เท่ากันก็คือจุด9นะคะหรือ90เซนของเราแบ่งเป็น3โซนนะคะก็จะเป็นโซนอ่างล้างมือนะคะโซนชักโครกแล้วก็โซนอาบน้ำนะคะแล้วก็ความกว้างของน้ำเนี่ยก็ควรอยู่ที่ประมาณไม่ต่ำกว่าเมตร20นะคะในที่นี้อาจารย์จะใช้ที่เมตร50นะคะเราก็ขยับออกมาเดิมเรามีจุด9แล้วใช่ไหมคะเราก็ขยับเขาออกมาอีกจุด6นะคะเพื่อให้ได้ที่เมตร50ส่วนจุด6อันนี้ก็จะเป็นขอบเขตห้องน้ำคร่าวๆของเรานะคะที่จะแบ่งเป็น3โซนต่อไปเนี่ยเราก็จะทำแนวผนังของเราก่อนนะคะแนวผนังห้องน้ำเราก็ออฟเซตออกไปนะคะที่10เซนนะคะเราก็จะได้แนวขอบเขตของห้องน้ำเราเบื้องต้นแล้วนะคะต่อไปเนี่ยเราก็จะกำหนดช่องเปิดของห้องน้ำค่ะวิธีการกำหนดช่องเปิดของห้องน้ำก็ตามที่เราดีไซน์ได้เลยนะคะอย่างอาจารย์ที่จะให้เขาเป็นห้องน้ำที่เข้าจากทางด้านซ้ายมือด้านบนนะคะเราก็กำหนดมาก่อนว่าห้องน้ำของเรานะคะจะมีขนาดประตูเท่าไหร่นะคะแล้วเราสร้างตัวเสาเอ็นของผนังไว้ก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็ขยับเขามาที่10เซนขนาดประตูของเราอะค่ะเราเคยทำบล็อกประตูไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราก็สามารถหยิบตัวบล็อกประตูของเราที่เราเคยสร้างไว้เนี่ยมาใช้ได้เลยนะคะหรือเราจะไปดูประตูในหน้านี้ก็ได้นะคะเราเอามาใส่ซึ่งบล็อกประตูของอาจารย์จะเป็นแบบที่เราเคยเรียนไปเลยก็คือบล็อกที่สามารถยืดหดได้หรือเรียกว่าไดนามิกบล็อกนะคะอาจารย์ก็จะหยิบตัวนี้มาใช้เลยก็คือ copy มาได้เลยนะคะจับเลือกจุดที่วงกบของเขานะคะแล้วก็มาวางที่ตำแหน่งที่เราต้องการได้เลยอย่างในตัวนี้ค่ะของอาจารย์เองเนี่ยเขาจะเป็นตัววงกบที่มีขนาด6นิ้วนะคะเขาก็จะเกินผนังขึ้นมานิดนึงเนื่องจากว่าห้องน้ำของเราค่ะเขาจะมีความหนาของกระเบื้องเข้ามาด้วยนะคะเวลาในการก่อสร้างจริงๆนะคะสมมติเราใช้ตัวประตูตัวนี้นะคะแล้วก็มากำหนดความกว้างของประตูได้เลยค่ะตอนนี้นะคะความกว้างของประตูเราเนี่ยก็ดูได้จากตรงนี้ก็คือ70นะคะความกว้าง70ความกว้าง70สังเกตว่าไอ้จุดสามเหลี่ยมตัวนี้ค่ะเป็นความกว้างที่วัดจากข้างในนะคะตัวนี้เรียกว่าความกว้างของบานประตูนะคะดังนั้นเวลาเรากำหนดอะค่ะเขาก็จะกินตัววงกบเข้าไปด้วยนะคะส
มมติเรากำหนดให้ขนาดประตูมีระยะ80เซนนะคะก็ใส่จุด8เข้าไปได้เลย Enter นะคะขนาดของประตูเราหรือบานประตูข้างในเนี่ยก็จะอยู่ที่80เซนแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาทำผนังโดยรอบนะคะวิธีการทำผนังก็เหมือนเดิมเลยค่ะบล็อกที่เราเคยทำไว้นะคะเราก็หยิบมาใช้ได้เลยบล็อกผนังที่เราเรียนไปเมื่อ EP ที่ผ่านมานะคะที่สามารถยืดหดแบบนี้ได้นะคะก็จะง่ายเราก็จะไม่ต้องมานั่งเขียนขอบเขตของผนังเขียนเส้นออฟเซตเข้าไปข้างในหรือสัญลักษณ์ผนังนะคะพวกแฮชอะไรพวกนี้เราจะได้ไม่ต้องมาเขียนใหม่นะคะเราก็สามารถหยิบไปใช้ได้เลยนะคะหยิบตรงนี้ได้เลยแล้วก็ไปตั้งที่ผนังของเราได้เลยนะคะในขอบเขตของเราอีกอย่างที่อาจารย์อยากจะแนะนำนะคะเดี๋ยวเวลาเราใส่ผนังไปเสร็จแล้วเนี่ยเราจะหาลบเส้นพวกนี้ค่ะค่อนข้างยากดังนั้นเวลาเราทำเส้นไกด์ไลน์พวกนี้มาแล้วเราจะไม่ได้ใช้แล้วค่ะให้เรากดสร้างบล็อกไว้ก่อนนะคะเพื่อเป็นการกรุ๊ปเขาให้อยู่ในก้อนเดียวกันนะคะก็สร้างชื่อเขาขึ้นมาได้เลยนะคะศูนย์ก็ได้ Enter นะคะทีนี้ถึงเวลาที่เราจะลบตัวเส้นล่างพวกนี้ค่ะเราก็จะได้ลบได้ทีเดียวเลยเลือกทีเดียวแล้วก็ลบได้เลยนะคะแล้วก็การพาดที่เราจะจับวัตถุอื่นๆติดไปด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาใส่ผนังต่อนะคะย้ายเข้ามาข้างหน้านะคะใส่ได้ตามที่ต้องการทุกด้านได้เลยนะคะอย่างอันนี้ก็จะเป็นบล็อกผนังของอาจารย์ที่มีติดมาด้วยแล้วนะคะส่วนบล็อกผนังก็คืออย่างที่เราเคยเรียนไปนะคะก็คือจะมีหลายแบบเลยก็คือจะเป็นผนังเดี่ยวๆที่ไม่มีตัวเสาเอ็นเข้ามาก็มีนะคะแล้วก็วิธีการทําให้แบบของเราเรียบร้อยค่ะเมื่อเวลาเราหมุนตัวบล็อกแล้วเนี่ยตัวแฮกเขาก็จะไปคนละทางกันให้เรากดฟลิปเขาด้วยนะคะหรือกดมิลเลอร์นะคะให้เขาเป็นแนวแฮกในทางเดียวกันนะคะแล้วเราก็หดในส่วนของบล็อกผนังเราเนี่ยกลับเข้าไปได้เลยนะคะเมื่อเราหดเข้าไปแล้วเนี่ยตรงนี้เขาไม่ได้มีเสาเอ็นนะคะให้เราวาดเพิ่มเข้ามานะคะแล้วเราก็เปลี่ยนเลเยอร์ให้เป็นสีเหลืองเหมือนเดิมเลยนะคะเหมือนกันเลยฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะคะ copy มาได้เลยขยับแล้วก็ยืดหดได้ตามขนาดที่เราต้องการเลยนะคะโอเคเราก็จะได้ขอบเขตผนังแล้วนะคะต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการใส่ตัวของเฟอร์นิเจอร์ข้างในแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มที่ตัวเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้านะคะตัวเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าเนี่ยส่วนใหญ่ขนาดของเขาที่จะฟิกเลยนะคะที่จะถูกกำหนดมาด้วยรุ่นของเฟอร์นิเจอร์เนี่ยก็จะเป็นตัวอ่างล้างหน้านะคะซึ่งสมมติถ้าตัวเนี้ยเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่อาจารย์เนี่ยเช็คขนาดมาแล้วแล้วก็สร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยอาจารย์ก็หยิบไปใช้นะคะแล้วเราก็จะมาสร้างตัวของขอบเขตตัวเคาน์เตอร์รอบนอกอีกทีนะคะเพราะว่าตัวอ่างล้างหน้าของเราเนี่ยก็จะเป็นตัวที่จะฝังอยู่ในเคาน์เตอร์หรือวางอยู่บนเคาน์เตอร์ก็ตามที่เราดีไซน์นะคะอย่างตัวเคาน์เตอร์เนี่ยลักษณะของเคาน์เตอร์เขาจะมีความกว้างแล้วก็ความยาวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ60นะคะอย่างในที่นี้ผนังประตูของเราอะค่ะมันจะไปติดวงกบที่50ใช่ไหมคะดังนั้นเวลาเราพื้นที่ทางด้านนี้ค่ะเราก็สามารถขยับตัววงกบประตูหรือประตูเนี่ยขยับกลับเข้าไปได้นะคะเพื่อให้เรามีพื้นที่ที่จะวางตัวเคาน์เตอร์เนี่ย60ตรงด้านนี้นะคะขยับตามไปนะคะแล้วเราก็สร้างตัวเคาน์เตอร์ที่เปรียบเสมือนเคาน์เตอร์หล่อหรือเคาน์เตอร์ที่เราสร้างขึ้นเพื่อรองรับตัวอ่างล้างหน้าค่ะขึ้นมานะคะขนาด60นะคะ REC 60 60ก่อนนะคะหลังจากเราสร้างตัว60 60ขึ้นมาแล้วค่ะให้เรายืดออกไปตามขอบเขตที่เรากำหนดไว้เบื้องต้นก็คือในส่วนของอ่างล้างหน้าเนี่ยเราเตรียมพื้นที่ไว้ให้เขา90เซนนะคะแล้วก็ขยับมาที่เส้นไกด์ไลน์ของเราได้เลยอ่างล้างหน้าของเราก็จะมีขนาดที่นะคะ90คูณ60แล้วทีนี้เราก็จับตัวอ่างล้างหน้าของเรานะคะให้อยู่ตามจุดที่ต้องการในส่วนของเคาน์เตอร์ได้เลยนะคะอันนี้อาจารย์ย้ายมาไว้ที่กึ่งกลางของตัวเคาน์เตอร์นะคะวิธีการก็คือจับจุดกลางนะคะขยับมาตรงกลางแล้วก็ขยับตรงนี้นะคะเข้ามาอาจจะวางที่กึ่งกลางก็ได้นะคะหรือ
ตามที่เราต้องการออก

แบบได้เลยโอเคตอนนี้เราก็จะได้เคาน์เตอร์แล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นตัวของชักโครกนะคะตัวชักโครกเนี่ยเราจะเลือกจากไหนนี้มาใช้ก็ได้นะคะสมมุติถ้าเราเข้าไปดูในบอกที่เราโหลดมานะคะเขาก็จะมีตัวของตัวชักโครกเนี่ยเยอะแยะเลยอยู่ที่ว่าเราจะใช้ตัวไหนนะคะถ้าในที่นี้อาจารย์ขอเลือกตัวนี้นะคะตอนนี้เขายังไม่ได้เป็นบอกมาใช่ไหมคะแล้วก็เลเยอร์ของเขาเนี่ยก็จะยังเป็นเลเยอร์ที่ไม่ใช่เลเยอร์เดียวกับที่เราตั้งไว้นะคะให้เราตั้งเป็นเลเยอร์ศูนย์นะคะปรับสีของเขาให้เป็นบายเลเยอร์ก่อนนะคะพอวัตถุของเขาเป็นเอาหมดแล้วเนี่ยเป็นเลเยอร์ศูนย์แล้วเนี่ยให้เรากดทำเป็นบอกไว้นะคะกดตัว B 1ครั้งค่ะสร้างชื่อเขาขึ้นมานะคะตัว S นะคะถ้าซ้ำก็ให้ใส่เลขเข้าไปนะคะกดเลือกจุดนะคะที่เราจะจับเขาพลิกเขานะคะตัว B นะคะ F 1 Enter นะคะกำหนดจุดพลิกพอยเขานะคะทีนี้พอเราได้ตัวชักโครกที่เป็นบอกแล้วเนี่ยเราก็กดคอนโทรล C ไปใช้ได้ในงานของเราเลยนะคะกดตัว V นะคะคอนโทรล V นะคะแล้วก็วางทีนี้ค่ะเมื่อกี้ที่เราแก้ไขบอกให้เป็นเลเยอร์ศูนย์นะคะเวลาเราทำเป็นบอกเสร็จแล้วค่ะทีนี้สีของตัวเลเยอร์เขาจะปรับไปตามเลเยอร์อันใหม่ที่อยู่นอกบอกนะคะให้เราปรับให้เป็นสีเทานะคะปรับเป็นเลเยอร์สีเทาหมุนนะคะหมุนตัวชักโครกของเรานะคะแล้วก็ขยับของเขาไปให้อยู่ตรงกึ่งกลางนะคะใหญ่เป็นกึ่งกลางระยะของ90เซนนะคะก็อยู่ที่45เราก็จะได้รูปแบบของชักโครกแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่อาบน้ำนะคะหรือพื้นที่ชาวเวอร์พื้นที่ชาวเวอร์เนี่ยเราก็ไปเลือกตัวชาวเวอร์มาใส่ได้เลยเหมือนกันนะคะในที่นี้เขาก็จะมีหลายแบบเลยจะเป็นชาวเวอร์ที่มีขอบเขตแบบนี้หรือเป็นห้องอาบน้ำนะคะตัวชาวเวอร์แบบนี้ในที่นี้อาจารย์ขอไปหยิบของอาจารย์มาใช้เองก็คือจะมีลักษณะชาวเวอร์ที่เป็นแบบนี้นะคะคอนโทรล C เข้ามาได้เลยนะคะคอนโทรล V หมุนเขาเลยนะคะขยับเขาไปให้อยู่ตำแหน่งตรงกลางนะคะเวลาเราวางตัวเฟอร์นิเจอร์ต่างๆของห้องน้ำอะค่ะแนะนำว่าระยะห่างให้ตั้งเป็นเซนเตอร์นะคะเวลาเราใส่ dimension เนี่ยก็จะง่ายขึ้นแล้วก็เป็นการกำหนดระยะที่สามารถอ่านแบบได้ง่ายนะคะตัวนี้เราก็ขยับเข้าผนังได้เลยเสร็จแล้วเมื่อเราได้องค์ประกอบของตัวห้องน้ำเนี่ยครบแล้วเนี่ยเราก็ลบตัวไกด์ไลน์ของเราออกเลยก็ได้นะคะเมื่อลบเสร็จแล้วเนี่ยเรามาทำให้ตัวเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเขาอยู่ในเลเยอร์เดียวกันด้วยนะคะอย่างตัวนี้นะคะเขาเป็นสีขาวเวลาจะแก้ไขบล็อกให้กดตัวบล็อกนะคะแล้วกดคลิกขวา Edit Block Impress นะคะแล้วก็แก้ไขเลเยอร์เขานะคะให้เป็นเลเยอร์สูงก่อนนะคะเช็คตัวของสีด้วยนะคะให้เป็นตัว By Layer นะคะกดเซฟนะคะแล้วก็ปรับตัวนี้เขาให้เป็นตัว G นะคะหรือเบอร์สีเทานะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะสาเหตุที่เราจะปรับตัวของเฟอร์นิเจอร์ให้เป็นสีเทานะคะเนื่องจากว่าเวลาเราเขียนแบบขยายค่ะเราจะทำให้ตัวเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องน้ำเนี่ยบางลงนะคะไม่หนาไปกว่าเส้นผนังนะคะตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะคลิกขวากดแก้เขาก่อนนะคะบางทีเวลาที่เราไปเอาบล็อกจากข้างนอกเข้ามาใช้อ่ะค่ะเลเยอร์เนี่ยมันก็จะอาจจะไม่ใช่เลเยอร์ที่เป็นเลเยอร์เดียวกับไฟล์ในการทำงานของเรานะคะเราก็ต้องมาปรับให้เขาเป็นเลเยอร์ที่เป็นเลเยอร์แบบที่เราเข้าใจแล้วก็ที่เราใช้ไฟล์นี้ทำงานนะคะกดเซฟด้วยนะคะแล้วเราก็ปรับเขาให้เป็นเลเยอร์เดียวกันเสร็จแล้วนะคะหลังจากเราได้ทั้ง3องค์ประกอบแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมาทำตัวเส้นของกระเบื้องนะคะวิธีการทำนะคะเราก็กดกำหนดขอบเขตในห้องน้ำนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเรายกตัวนี้ออกมาใส่กระเบื้องข้างนอกนะคะหรือใส่แฮตเข้าไปข้างในนะคะวิธีการก็จะมีแบบนี้นะคะเวลาในการใส่แฮตนะคะแฮตกระเบื้องเนี่ยบางทีขนาดของเขาเนี่ยจะไม่ได้ตามที่เรา
ต้องการนะคะอย่างเช่นกระเบื้องขนาดจริงในข้างนอกเนี่ยก็จะอยู่ที่ขนาด 60

60ใช่ไหมคะแต่เวลาเราใส่แฮตเข้าไปข้างในนี้ค่ะขนาดเขาจะไม่ได้60พอดีเราจะกำหนดได้ค่อนข้างยากนะคะอย่างในที่นี้ถ้าสมมติเรากำหนดที่2เราก็ต้องมาคอยเช็คแบบนี้ค่ะว่าเขาจะได้ขนาดที่60จริงไหมอะไรเงี้ยนะคะวิธีที่ง่ายอีกวิธีหนึ่งก็คือเราจะสร้างตัวเส้นกระเบื้องกันขึ้นมาเองนะคะเราก็จะได้ขนาดที่ค่อนข้างเป๊ะกว่านะคะ0.6 นะคะแล้วก็ออฟเซตไปเลยนะคะ copy ไปได้เลยทำไปก่อนนะคะทั้งสองด้านเลยจุด6นะคะเมื่อเราได้ตัวเนี้ยแล้วค่ะให้เราย้ายกลับเข้าไปในห้องน้ำเลยนะคะเมื่อย้ายกลับเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยเส้นกระเบื้องเขาก็จะไปซ้อนทับกับตัวเฟอร์นิเจอร์เราให้เรากด TR นะคะเป็นการทิมเส้นที่เขากินเข้าไปในตัวเฟอร์นิเจอร์เนี่ยออกนะคะเบื้องต้นที่เช็คก็มีประมาณนี้นะคะเส้นที่เกินเข้ามาในเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเราก็กดออกไปได้เลยเราก็จะได้เป็นของห้องน้ำแล้วนะคะต่อไปเนี่ยเมื่อเราทำเสร็จแล้วให้เราบล็อกตัวงานของเรานะคะให้เป็นตัวภายในห้องน้ำเนี่ย1บล็อกนะคะกดตัว B นะคะสร้างเลยก็คือตัวใส่รหัสเป็นในแบบที่เราเข้าใจได้เลยก็ได้ค่ะ F R Enter นะคะเลือกจุดนะคะจุดนี้ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในตัวของโครงสร้างนะคะหรือตัวในแบบของผนังประตูนะคะเราก็กดสร้างไว้เหมือนกันเลยเราก็เลือกจุดนะคะจุดเดียวกันก็ได้นะคะเวลาย้ายตำแหน่งก็จะได้ง่ายขึ้นนะคะโอเคทีนี้นะคะเมื่อเราได้ในส่วนของตัวแปลนห้องน้ำแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยก็จะเป็นพวกรูปด้านต่างๆนะคะพวกรูปด้านพวกนี้เราก็สามารถเขียนได้วิธีเดียวกับแปรนเลยนะคะก็คือเหมือนการที่เราเขียนมือแต่ว่าเราเปรียบกับมาเขียนในตัว AutoCAD เพื่อให้ในการหยิบใช้งานตัวบล็อกต่างๆเนี่ยจะได้ง่ายขึ้นนะคะอย่างบล็อกพวกนี้เราก็สามารถสร้างขึ้นมาเป็นของเราเองนะคะบล็อกที่สามารถยืดหดได้แบบนี้นะคะเวลาเราทำงานนะคะเมื่อเรามีตัวนี้ไว้แล้วอะค่ะมันก็จะทำให้การทำงานของเราเร็วขึ้นนะคะอย่างการเขียนห้องน้ำบางทีที่เป็นเซกชันนะคะเขาก็จะไม่เขียนตัวโครงสร้างเช่นในส่วนของพื้นพวกนี้ค่ะเขาก็จะใส่เป็นขอบเขตรูปด้านภายในเข้าไปนะคะอย่างเช่นภายในห้องน้ำที่เป็นรูปตัดตัวนี้ค่ะรูปด้านตัวนี้ก็คือเขาจะเขียนแค่ข้างในเลยอาจจะไม่ได้มีองค์ประกอบของพวกผนังหน้าต่างพวกนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะลองเขียนสักหนึ่งด้านดูนะคะอย่างเช่นเราจะลองเขียนด้านที่เห็นตัวเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดนะคะก็คือด้านที่มองเข้ามาทางด้านนี้นะคะเขียนสัญลักษณ์ให้ดูนะคะเดี๋ยวเราจะเขียนรูปด้านที่มองเข้ามาที่เฟอร์นิเจอร์ของเรานะคะวิธีการก็คือเราเอาตัวแป้นนะคะมาเป็นไกด์ขนาดเราก่อนเสร็จแล้วเราทำเส้นตรงขึ้นไปนะคะ1นะคะเป็นการโปรเจกต์เส้นขึ้นไปนะคะทุกเส้นเลยเวลาเรามองแปนด้านเนี้ยค่ะเราต้องหมุนตัวแปนของเราด้วยนะคะเนี่ยเวลาจะหมุนนะคะในการที่เราทำบล็อกไว้เนี่ยเวลาเราหมุนเนี่ยก็จะทำให้การหมุนวัตถุของเราอะค่ะมันง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะเมื่อเราหมุนเสร็จแล้วนะคะเราก็ทำการโปรเจกต์เส้นเพื่อเป็นไกด์ไลน์ของเราได้เลยกำหนดเส้นของพื้นห้องน้ำไว้ก่อนนะคะต่อไปก็จะเป็นตำแหน่งของเราก็ปี้เซตนี้นะคะวางตำแหน่งต่างๆที่เราต้องการโปรเจกต์รูปด้านไปได้เลยก็คือตำแหน่งนี้จับที่เซนเตอร์ของตัวเฟอร์นิเจอร์นะคะก็จะได้ตำแหน่งต่างๆนะคะความสูงของห้องน้ำแล้วก็กำหนดไปเลยนะคะที่ประมาณ 2.6 ก็ได้ค่ะเราก็จะได้ขอบเขตของห้องน้ำที่เป็นภายในเคลียร์ในนะคะอยู่ที่เท่านี้เดี๋ยวเราใส่เป็นเส้นสีฟ้าไว้ดูนะคะทีนี้ค่ะเราก็จะเอาตัวเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นบล็อกของอ่างล้างมือชักโครกนะคะแล้วก็ตัวของฝักบัวเนี่ยมาใส่ในที่นี้อาจารย์เอาชักโครกตัวนี้มาใส่นะคะอาจารย์ก็หยิบมาได้เลยก็ปี้ตัวเฟอร์นิเจอร์มาชักโครกอยู่ที่ตรงนี้นะคะระวังที่ตรงนี้ก่อน

ต่อไปก็จะเป็นตัวของอ่างล้างมืออย่างตัวนี้ถ้าอาจารย์มีตัวนี้แล้วแล้วอาจารย์ต้องการเอาตัวนี้มาใช้ก็เหมือนกันเลยถ้าเขาแยกเลเยอร์กันอยู่แบบนี้แยกออบเจกต์กันอยู่แบบนี้ก็ทำบล็อกให้เขานะคะกดตัว B เหมือนเดิมเลยนะคะเป็นเคาน์เตอร์ทีนะคะเวลาที่เราทำบล็อกของตัวเฟอร์นิเจอร์พวกนี้ไว้ใช้อะค่ะที่เขาอย่างอ่างล้างมือเนี่ยเขาจะมีความสูงที่กำหนดไว้ใช่ไหมคะว่าตัวท็อปของตัวเคาน์เตอร์เนี่ยจะอยู่ที่ความสูงประมาณ 0.85 นะคะเราก็ให้เรากำหนดจุดไว้แบบนี้เลยนะคะเวลาเราจับบล็อกไปใช้เนี่ยเราก็จับตัวนี้ไปใช้แล้วเราก็จะได้รู้ได้เลยว่าจุดนี้จะต้องวางไว้บนพื้นของในตัวของรูปด้านเรานะคะอย่างนี้นะคะดูว่าตัวเคาน์เตอร์ของเราเนี่ยก็จะอยู่ที่ความสูงจากพื้นเข้าไปเนี่ยอยู่ที่85แล้วเวลาเราหยิบไปใช้เนี่ยก็ให้เราจับจุดนี้ไปใช้ได้เลยเราจะได้ไม่ต้องมาขยับความสูงของตัวเคาน์เตอร์ทุกครั้งนะคะอย่างเราหยิบตัวเคาน์เตอร์นี้มาใช้แล้วสังเกตว่าตัวขนาดเนี่ยเขาก็จะไม่ใช่ขนาดที่เป็นขนาดเดียวกับในแปนของเรานะคะเราก็ต้องมาขยับไซซิ่งของเขานะคะการขยับไซซิ่งของตัวเคาน์เตอร์เนี่ยเราก็สร้างโปรเจกต์เส้นขึ้นไปก่อน1เส้นนะคะว่าเคาน์เตอร์เนี่ยมีความกว้างที่ขนาด2เส้นนี้ที่ห่างกันนะคะวิธีการปรับก็คือ edit box ได้เลยนะคะเรากด S เข้าไปได้เลยนะคะเราก็เลือกฝั่งนี้เข้าไปก่อนนะคะที่เส้นที่เราเขียนโปรเจกต์ขึ้นมาขยับตัวกลางเนี่ยนะคะไปไว้ที่ตำแหน่งกึ่งกลางของตัวเคาน์เตอร์นะคะตัวอ่างล้างมือก็เหมือนกันนะคะเวลาเราเขียนรูปด้านก็จะต้องอ้างอิงจากตัวแปลนของเราขึ้นมาด้วยนะคะเบื้องต้นก็ประมาณนี้แล้วก็กดเซฟนะคะต่อไปก็จะเป็นตัวของตัวชาวเวอร์นะคะเดี๋ยวอาจารย์ไปเอาที่ของอาจารย์ตัวชาวเวอร์ก็อยู่ที่ว่าเราจะใช้เป็นชาวเวอร์แบบไหนอย่างในที่นี้ก็จะเป็นตัวเรียนชาวเวอร์ตัวนี้นะคะแล้วก็ copy ไปใช้ได้เลย control c control v นะคะตัวของชาวเวอร์นะคะตัวมือจับเนี่ยเวลาเราจะขยับเขาไปที่ตำแหน่งอะค่ะเราต้องดูจุดอ้างอิงอย่างตัวชาวเวอร์เนี่ยเราจะอ้างอิงตัวมือจับที่ความสูงจากระดับพื้นนะคะอยู่ที่ประมาณ1เมตรเราก็จับเขามาไว้ที่ระดับพื้นแล้วก็ย้ายตำแหน่งเขาขึ้นไปก่อนนะคะที่1เมตรแล้วก็ขยับเขาเข้าไปที่ตรงเส้นไกด์ไลน์ของเราตัวนี้นะคะเราก็จะได้ตัวชาวเวอร์นะคะตัวชักโครกแล้วก็ตัวของเคาน์เตอร์แล้วต่อไปเนี่ยที่เราลืมไปอีกอย่างนึงก็คือในส่วนของสายฉีดชำระนะคะสายฉีดชำระเนี่ยอันนี้ที่วางไว้แล้วเนี่ยเราก็สังเกตว่าความสูงของตัวสายฉีดชำระต้องอยู่ห่างจากพื้นที่ระดับนี้เราก็ copy นะคะวิธีการ copy แล้วก็กำหนดจุดไปด้วยให้กด control shift c นะคะเราก็จะกำหนดจุดได้เลยเสร็จแล้วกด control v นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่อยู่ระดับจากพื้นนะคะทีนี้ค่ะตัวสายฉีดชำระเขาจะอยู่ห่างจากตัวชักโครกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ35ถึง40เซนนะคะเราก็สร้างเส้นไกด์ไลน์ขึ้นมาก่อนนะคะที่35เซนออกจากเซนเตอร์ชักโครกนะคะขยับตัวนี้เข้าไปในไลน์ของเราสายฉีดชำระก็จะอยู่ทางด้านขวาของชักโครกนะคะแล้วเราก็ลบเส้นพวกนี้ออกไปเลยนะคะเราก็จะได้ขอบเขตของรูปด้านห้องน้ำเราแล้วนะคะเสร็จแล้วทีนี้สังเกตว่าพวกนี้เขาอยู่ในเลเยอร์ศูนย์ใช่ไหมคะเราก็ปรับให้เขาไปอยู่ในเลเยอร์ตัวที่เป็นสีเทาเหมือนกันนะคะถ้าปรับไปแล้วเนี่ยเขาไม่เปลี่ยนแสดงว่าภายในเลเยอร์เขาตั้งค่าเลเยอร์ไว้เราเข้าไปปรับเขาเหมือนเดิมเลยนะคะเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นบายเลเยอร์ให้เป็นสีขาวก่อนนะคะทำเหมือนกันเลยนะคะกดเซฟด้วยนะคะไปเลเยอร์นะคะตัวเคาน์เตอร์ก็เช่นกันนะคะเวลาเราพอร์ตออกมาค่ะตัวภาพของเฟอร์นิเจอร์เนี่ยก็จะได้มีลักษณะที่เหมือนกันนะคะแล้วก็มีน้ำหนักเส้นที่เท่ากันโอเคเราก็จะได้ขอบเขตของรูปด้านห้องน้ำมาแล้วนะคะทีนี้เราก็ใส่ตัวผนังได้เลยนะคะตัวผนังพวกนี้ก็หยิบมาใช้ได้เลยนะคะถ้าเรามีอยู่แล้วผนังมาใช้ได้เลยแล้วก็ดึงขึ้นไปนะคะ

เราอาจจะใส่ผนัง2ด้านนะคะแล้วเราไม่ใส่พื้นก็ได้โดยวิธีการในการเขียนแบบเนี่ยเราจะกำหนดตัวของพื้นเนี่ยเป็นเส้นหนาๆเราก็ใส่เส้นเข้าไป1เส้นแล้วก็เขียนว่าอันนี้คือระดับพื้นนะคะ

ะคะกระเบื้องก็เขียนขอบเขตออกมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ก๊อปปี้ออกมาไว้ข้างนอกก่อนวิธีการก็คือการใส่กระเบื้องเข้าไปนะคะก็คือการกดออฟเซตก็ได้ค่ะกำหนดที่จุด6เราก็จะได้วิธีการก๊อปปี้ของเส้นกระเบื้องเข้ามาแล้วนะคะจุด6นะคะกดตัว O จุด6จับเส้นที่เราต้องการจะออฟเซตได้เลยเมื่อเราได้แล้วเนี่ยเราก็ย้ายกลับเข้าไปที่รูปด้านห้องน้ำของเรานะคะเสร็จแล้วเราก็มาลองดูว่าเขาทับกับตัวเฟอร์นิเจอร์เราหรือเปล่าถ้าทับก็กด TR นะคะแล้วก็กดลบได้เลยในเวลาที่เราสร้างบล็อกอะค่ะสังเกตว่าเวลาเราใช้ TR เนี่ยเขาก็จะได้ไม่ไปรบกวนกับตัวเฟอร์นิเจอร์ของเราเขาก็จะลบแค่ตัวของกระเบื้องที่เราต้องการลบนะคะเมื่อเรากด TR เสร็จแล้วเนี่ยเราก็เลือกเส้นที่มันอยู่ในเฟอร์นิเจอร์นี้นะคะออกลบออกได้เลยนะคะเราก็จะได้ตัวกระเบื้องนะคะที่มีขนาด60เซน60เซนนะคะตัวเฟอร์นิเจอร์ทั้ง3แล้วก็ตัวสายชำระด้วยล่ะแบบนี้นะคะเราก็จะทำวิธีการแบบเดียวกันเลยในด้านอื่นๆนะคะต่อก็เป็นการใส่พวกเทคพวกดิเมนชันนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองใส่ดิเมนชันที่ตัวแปนก่อนนะคะวิธีการก็เหมือนกับการเขียนแบบอื่นๆเลยก็คือสร้างเส้นกริดลายขึ้นมาก่อนนะคะจุด5นะคะก็ใส่เข้าไปเลยเดี๋ยวเราจะลองใส่ดิเมนชันกับตัวแปนนะคะเวลาเราใส่ดิเมนชันนะคะของตัวแบบขยายห้องน้ำเนี่ยเรามักจะใส่ดิเมนชันที่บอกขนาดของห้องน้ำดิเมนชันที่บอกระยะห่างของตัวเฟอร์นิเจอร์นะคะระยะห่างของตัวเฟอร์นิเจอร์เนี่ยก็จะมีการบอกจากเซนเตอร์ของตัวเฟอร์นิเจอร์นะคะจากเคาน์เตอร์นะคะเพราะว่าในการเขียนแบบอินทีเรียค่ะมันจะต้องมีการบอกระยะของเฟอร์นิเจอร์ด้วยแบบนี้นะคะแล้วก็ก๊อปไปเลยที่กึ่งกลางของเฟอร์นิเจอร์นะคะแล้วเราก็จะมาใส่สายซิ่งของห้องนะคะก็ DIM นะคะทำตัวดิเมนชันขึ้นมาเราต้องปรับขนาดดิเมนชันให้เป็นขนาดที่เหมาะสมกับแบบนะคะวิธีการก็คือเราไปเลือกดิเมนชันที่เป็น100ก่อนนะคะเซตเขาเราเขียนดิเมนชันใหม่แบบนี้นะคะเลือกที่จุดอันนี้ก็จะเป็นไซซิ่งภายในนะคะการใส่ดิเมนชันของตัวเฟอร์นิเจอร์นะคะจากผนังนะคะจากเฟอร์นิเจอร์ถึงเฟอร์นิเจอร์นะคะจากเฟอร์นิเจอร์ถึงเฟอร์นิเจอร์นะคะแล้วก็อย่าลืมที่จะต้องบอกขนาดของตัวเคาน์เตอร์นะคะก๊อปปี้นะคะ DIMแล้วก็เป็นการปรับแต่งตัวดิเมนชันของเราให้เรียบร้อยนะคะอย่างตัวนี้อยู่นอกดิเมนชันเราก็ดึงตัวเทคกลับเข้ามานะคะเส้นกริดลายนะคะใส่เข้าไปเลยโอเคอันนี้ลบไปนะคะต่อไปเนี่ยเราก็ปรับขนาดวิธีปรับขนาดก็อย่าลืมเรียกหน้าต่างตัวหน้า property เข้ามานะคะกดเลือกดิเมนชันทั้งหมดได้เลยนะคะย่อขนาดเขาให้เล็กลงนะคะเพราะว่าตัวเทคเนี่ยมีความใหญ่เกินสำหรับในงานเขียนแบบของเรานะคะเราก็ไปที่ฟิตเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ปรับเป็นจุด5ก็จะได้ดิเมนชันแบบนี้นะคะแล้วก็ลองเอาแปนเอารูปด้านของเรานะคะเข้าไปจัดในหน้ากระดาษของเราได้เลยการใส่ดิเมนชันก็เหมือนกันนะคะแล้วก็การใส่สเปคแบบต่างๆนะคะอย่างในที่นี้เราก็จะได้ตัวแปลนนิ่งห้องน้ำนะคะรูปด้านห้องน้ำมาแล้วนะคะสำหรับการเขียนแบบขยายห้องน้ำนะคะมีวิธีการก็อย่างที่เราเรียนไปเลยก็คือการขึ้นเส้นล่างของขอบเขตห้องน้ำนะคะแปนห้องน้ำขึ้นมาก่อนการขึ้นเส้นล่างของรูปด้านขึ้นมาก่อนนะคะการใส่ขอบเขตก็คือพวกผนังประตูนะคะช่องเปิดต่างๆหรือจะมีถ้ามีการออกแบบที่มีหน้าต่างเนี่ยก็ใส่หน้าต่างเข้าไปนะคะแล้ว

เรามาสร้างเฟอร์นิเจอร์ในส่วนของแปนนะคะในส่วนของรูปด้านเสร็จแล้วเนี่ยทำการบ็อกซ์ส่วนต่างๆให้เรียบร้อยนะคะในการทำงานจะได้กลับมาใช้งานแล้วก็การแก้ไขเนี่ยก็จะได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็จะได้ไม่ผิดพลาดค่ะหลังจากเราขึ้นตัวอ็อบเจกต์ของเราเสร็จแล้วเนี่ยหรือตัวชิ้นงานของเราเสร็จแล้วเนี่ยให้เราใส่ไดเมนชันต่างๆนะคะให้เรียบร้อยหลังเราใส่ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จัดหน้ากระดาษในสัดส่วนที่เราต้องการนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถพอตออกไปใช้งานได้เลยค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ EP ที่16นะคะการเขียนแบบขยายห้องน้ำนะคะสำหรับ EP ถัดไปนะคะเราจะมาลองดูกันนะคะว่าการเขียนแบบภายในนะคะมีลำดับขั้นตอนและวิธีการยังไงสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะ

0: ปัจจุบันเราปฏิเสธไม่ได้ว่ายานพาหนะประเภทรถยนต์เข้ามามีบทบาทสำคัญสำหรับในการขนส่งและเดินทางในชีวิตประจำวันของเราจะสังเกตได้ว่าบนท้องถนนทุกเส้นทางเต็มไปด้วยรถยนต์สีสันสะดุดตาสะดุดใจถึงความสวยงามของสีสันในแต่ละคันจากการสำรวจพบว่าประเทศไทยมีรถยนต์วิ่งอยู่บนถนนมากกว่า38ล้านคันรถเหล่านี้เมื่อใช้แล้วก็จะต้องมีการบำรุงรักษาอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเรื่องของสีรถยนต์จะมีรอยขูดรอยเฉี่ยวหรือเกิดจากอุบัติเหตุจากการเสื่อมสภาพของสีรถยนต์ในแต่ละวันแต่ละเดือนมีจำนวนมากมายจึงถือได้ว่าอาชีพการทำสีซ่อมสีรถยนต์เป็นอาชีพที่รุ่งเรืองและคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากอีกอาชีพหนึ่งเพราะเมื่อมีการเรียนรู้แล้วเราสามารถเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำสีอื่นๆไม่เฉพาะรถยนต์ได้อีกมากมายกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานได้เปิดสอนอาชีพต่างๆมากมายเพื่อทำการสร้างและยกระดับฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานในการพัฒนาประเทศต่อไปโดยผู้ที่สนใจเข้ารับการเรียนและอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทุกภาคทั่วประเทศและเราจะมาเรียนรู้อาชีพช่างสีรถยนต์ระดับหนึ่งด้วยวีดิทัศน์เพื่อการฝึกและคู่มือประกอบ
1: สวัสดีครับวันนี้ครูจะพาพวกเราทุกคนนะครับไปชมวิธีการแล้วก็ขั้นตอนในการทำสีรถยนต์นะครับโดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการของการเตรียมพื้นผิวสีนะครับจนกระทั่งถึงการพ่นสีจริงทับหน้าแล้วก็การขัดเงาสีแต่ว่าก่อนอื่นนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปทำการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลนะครับว่ามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ
0: ความปลอดภัยและวัสดุอุปกรณ์งานพ่นสีรถยนต์ในงานสีรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่สิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญก็คือความปลอดภัยเพราะการใช้สีซึ่งเป็นสารเคมีก็เป็นสารอันตรายสามารถระเหยหรือสร้างความระคายเคืองให้กับผู้ใช้งานในระยะยาวได้ดังนั้นจึงต้องมีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในงานทำสีรถยนต์จะประกอบไปด้วยแว่นตาใสนิรภัยหน้ากากโดยแบ่งตามประเภทของการใช้งานได้ดังต่อไปนี้หน้ากากผ้าหน้ากากผ้าใช้กันฝุ่นจะต้องใช้ทุกครั้งที่มีการทำงานที่ก่อให้เกิดฝุ่นลอยในอากาศเช่นการขัดสีโป๊ะหน้ากากที่ป้องกันกลิ่นและสารเคมีถุงมือถุงมือจะมีหลายชนิดเพื่อใช้ตามลักษณะของงานในแต่ละอย่างถุงมือผ้าใช้สำหรับป้องกันอันตรายจากการใช้เครื่องขัดหรือเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนงานถุงมือยางป้องกันสารเคมีและน้ำมันถุงมือป้องกันสารเคมีเป็นถุงมือที่ป้องกันสารละลายถูกผิวหนังในการทำงานด้านสีชุดป้องกันในการปฏิบัติงานนี้เอี้ยมกันเปื้อนใช้สำหรับป้องกันสิ่งสกปรกและยังสามารถกันสารเคมีอ่อนๆได้อีกด้วยชุดหมีใช้สำหรับป้องกันสิ่งสกปรกเชื้อราฝุ่นละอองและสามารถป้องกันสารเคมีได้ดีรองเท้าเซฟตี้เป็นรองเท้าหนังแบบหัวเหล็กสวมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
1: ครับผมและนี่ก็คือเป็นการแต่งกายนะครับสำหรับการปฏิบัติงานช่างสีนะครับเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเราในขณะปฏิบัติงานนะครับก็เนี่ยแหละครับจะประกอบไปด้วยนะครับหมวกนะครับแว่นตานิรภัยชนิดใสนะครับแล้วก็หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองนะครับแล้วก็ชุดเอี้ยมนะครับเพื่อป้องกันฝุ่นนะครับแล้วก็ถุงมือนะครับแล้วก็รองเท้าเซฟตี้นะครับหรือว่าที่เราเรียกว่ารองเท้าหัวเหล็กนะครับแล้วก็ส่วนถุงมือนะครับก็จะมีหลักๆอยู่ด้วยกัน3แบบนะครับที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็จะเป็นถุงมือผ้านะครับใช้สำหรับในขั้นตอนในการเตรียมพื้นนะครับแล้วก็อีกชนิดนึงนะครับเป็นถุงมือที่ไว้สวมใส่นะครับในขั้นตอนของการพ่นสีนะครับและถุงมืออีกชนิดหนึ่งนะครับเราจะเอาไว้สวมใส่นะครับในตอนที่เราล้างอุปกรณ์นะครับเพราะว่าถุงมือชนิดนี้จะเป็นถุงมือป้องกันสารละลายนะครับที่รุนแรงเวลาที่เราใช้งานกับพวกสารเคมีพวกนี้นะครับเราก็ต้องใส่ถุงมือป้องกันสารเคมีนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับก็ ความปลอดภัยในการทำงานนะครับก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพื่อจะให้ตัวเรานั้นทำงานหรือว่าปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยเราก็จะต้องสวมใส่นะครับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลครับ
0: วัสดุและอุปกรณ์ในการพ่นสีจะประกอบไปด้วยสีโป๊สีโป๊เป็นวัสดุเหลวรองพื้นใช้ปิดรอยบุบและสร้างความราบเรียบให้ผิวงานสีโป๊พลาสติกเป็นของเหลวต้องผสมกับตัวทำแข็งจึงจะแข็งตัวได้ภายในเวลารวดเร็วมีดโป๊หรือเกลียงโป๊ทำจากเหล็กพลาสติกหรือยางกระดาษทรายกระดาษทรายตัวเลขน้อยมีค่าหมายถึงความหยาบก็จะมากกว่าตัวเลขมากถังน้ำเครื่องขัดสีโป๊ทำงานโดยใช้พลังงานไฟฟ้าหรือลมปืนพ่นสีโดยใช้กำลังดันลมเพื่อพ่นสีให้เป็นละอองปกคลุมผิวหน้างานปืนเป่าลมและสายลมใช้สำหรับเป่าทำความสะอาดผิวงานด้วยกำลังลมแรงดันสูงสีรองพื้น 2K คือสีที่พ่นทับบนผิวสีสีโป
1: ๊ครับก่อนที่เราจะทำการพ่นสีจริงทับหน้านะครับเราก็จะต้องทำการพ่นสีรองพื้นนะครับเพื่อเพิ่มการยึดเกาะของชั้นสีและก็ความแข็งแรงของสีนะครับทีนี้พอพูดถึงเรื่องของการพ่นสีรองพื้นนะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของสีรองพื้นนะครับสีรองพื้นเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆด้วยกันนะครับก็คือสีรองพื้นชนิดเขาเรียกว่า 1K นะครับหรือว่าสีรองพื้นชนิดแห้งเร็วนะครับแล้วก็สีรองพื้นชนิด 2K หรือว่าเป็นสีรองพื้นชนิดแห้งช้านะครับแต่จริงๆแล้วปัจจุบันนะครับผู้ผลิตนะครับได้พยายามปรับปรุงและพัฒนานะครับสำหรับสีรองพื้นชนิดแห้งช้านะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ไม่แห้งช้าแล้วนะครับซึ่งแตกต่างจากเมื่อก่อนนะครับอาจจะใช้เวลาถึง 40-50 นาทีนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับการแห้งตัวของสีรองพื้นแห้งช้านะครับก็จะใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีก็จะแห้งตัวแล้วนะครับ
0: กระดาษทำความสะอาดชิ้นงานผ้าเหนียวภาชนะใส่ผสมสีหรือถ้วยผสมสีทำด้วยพลาสติกที่ทนสารเคมีมีสเกลวัดสัดส่วนไม้กวนสีเป็นอุปกรณ์ที่ทำจากโลหะหรือไม้ปั๊มลมหรือเครื่องทำหน้าที่อัดอากาศบรรจุไว้เพื่อใช้กับอุปกรณ์อื่นๆเช่นปืนพ่นสีและปืนเป่าลมห้องพ่นสีเป็นห้องที่ออกแบบไว้กรองสีและระบายอากาศเสียที่เกิดจากการพ่นสีกลวยกรองสีทำจากกระดาษกันสารเคมีตอนท้ายวัสดุทำด้วยไนลอนใช้กรองสีสีทับหน้าหรือสีจริงและฮาร์ดเดนเนอร
1: ์สีทับหน้าหรือว่าสีจริงนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆนะครับก็คือสี 1K นะครับหรือว่าสีแห้งเร็วแล้วก็สี 2K นะครับหรือว่าสีแห้งช้านะครับสำหรับสี 1K นะครับหรือว่าสีแห้งเร็วนั้นนะครับก็จะมีการใช้งานที่ง่ายนะครับราคาไม่แพงนะครับก็จะมีตัวเนื้อสีนะครับกับทินเนอร์นะครับซึ่ง2ตัวนี้ผสมกันแล้วก็สามารถใช้งานได้ทันทีนะครับในส่วนของสี 2K หรือว่าสีแห้งช้านะครับตัวนี้สี 2K ตัวนี้นะครับก็จะมีส่วนประกอบอีกอันหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือฮาร์ดเดนเนอร์นะครับสีผสมกับฮาร์ดเดนเนอร์นะครับจะทำปฏิกิริยาทางเคมีนะครับแล้วก็จะเพิ่มความแข็งแรงให้กับเนื้อสีเพิ่มความคงทนนะครับแล้วก็เพิ่มความเงางามให้กับตัวเนื้อสีนะครับแล้วหลังจากที่ใช้งานมาแล้วครับก็จะสวยงามครับ
0: ทินเนอร์แบ่งตามลักษณะการใช้งานได้2ชนิดคือ

0: ทินเนอร์ผสมสีทินเนอร์ล้างอุปกรณ์เครื่องมือถอดประกอบปืนพ่นสีเคลียร์และฮาร์ดเดนเนอร์เป็นสีเคลือบเงาชนิดแห้งเร็วพิเศษพ่นง่ายให้ความเงาสูงมีความเงาฉ่ำลึกยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบยาขัดสีชนิดละเอียดขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆเครื่องขัดสีทำงานโดยใช้พลังงานไฟฟ้าหรือลมใบขัดโดยแบ่งได้ตามลักษณะการใช้งานดังนี้ขนแกะใช้สำหรับงานขัดหยาบขนแกะใช้สำหรับงานขัดละเอียดฟองน้ำใช้สำหรับงานขัดเงาไกด์โค้ดใช้ทาบนผิวงานก่อนการขัดแห้งเพื่อเป็นการดูว่าการขัดผิวราบเรียบเสมอกันดีหรือไม่น้ำยาขจัดคราบไขมันใช้ล้างชิ้นงานก่อนทำการพ่นสี
1: ทุกกระบวนการในการทำสีหรือว่าการพ่นสีรถยนต์นะครับก็จะต้องมีการทำความสะอาดนะครับเพื่อขจัดคราบไขมันนะครับโดยน้ำยาขจัดคราบไขมันนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับบางที่ก็อาจจะเรียกว่าน้ำยาเช็ดคราบหรือว่าโซเวนต์ต่างๆก็แล้วแต่นะครับก็ตัวนี้นะครับจะทำหน้าที่นะครับขจัดคราบไขมันนะครับจากมือของเราหรือว่าจากที่สิ่งสกปรกที่อยู่ในอากาศหรือว่าความชื้นที่อยู่ในอากาศนะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของคราบไขมันนะครับโดยเฉพาะจากมือเราเนี่ยแหละนะครับที่จะไปส่งผลให้กับสีนะครับจะเกิดความเสียหายขึ้นในภายหลังนะครับอาจจะสีอาจจะไม่ยึดเกาะหรือว่าสีบวมพองขึ้นมาในภายหลังจากที่เราทำการพ่นสีเรียบร้อยแล้วนะครับ
0: กระดาษสำหรับปิดชิ้นงานและกระดาษกาวใช้สำหรับติดปิดคลุมพื้นที่ที่ไม่ต้องการพ่นสีรถยนต์หรือชิ้นส่วนของรถยนต์ที่ต้องการทำสี
1: ครับสำหรับการเตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือในการปฏิบัติงานนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับเพราะจะทำให้เราปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นโดยที่ไม่สะดุดในบางขั้นตอนนะครับในการที่เราจะทำสีรถยนต์หรือว่าพ่นสีรถยนต์นะครับก็ไม่สามารถที่จะหยุดรอได้หากว่าวัสดุอุปกรณ์นั้นไม่ครบก็จะเกิดความเสียหายกับการทำสีรถยนต์ของเรานะครับ
2: ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิที่ latitude 5องศา37ลิปดาเหนือถึง20องศา28ลิปดาเหนือจึงอยู่ในเขตร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปีเพื่อเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนอาคารสำนักงานการถนอมอาหารแม้กระทั่งในรถยนต์ที่เป็นรถส่วนตัวรถสาธารณะรถสำหรับขนส่งรถประเภทวิ่งบนรางแม้แต่เครื่องบินจะเห็นได้ว่าระบบปรับอากาศมีความสำคัญอย่างมากและถ้าจะพูดถึงเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะต้องมีเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนประกอบที่อำนวยความสะดวกสบายเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าบนท้องถนนประเทศไทยมีการใช้รถยนต์มากกว่า38ล้านคัน 99% ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงานช่างปรับอากาศจึงได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่องช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับ1เพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพนี
3: ้สวัสดีครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเพื่อความสะดวกสบายในการขับรถยนต์ฉะนั้นรถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพราะฉะนั้นช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตลาดจึงมีความต้องการเป็นจำนวนมากการทำงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักมีคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มีคอนเดนเซอร์มีตัวรีซีเวอร์ไดเออร์แล้วก็มีตัวเอ็กซ์แพนชันวาล์วแล้วก็มีตัวอีวอลเวเลเตอร์นะครับทีนี้ในชุดตู้แอร์นะครับตู้แอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วยเอ็กซ์แพนชันวาล์วแล้วก็มีอีวอลเวเลเตอร์แล้วก็จะมีชุดมอเตอร์โบเวอร์เข้าไปมีส่วนอยู่ข้างในชุด

0: แอร์ด้วย
1: เครื่องมือและเครื่องวัดระบบทำความเย็น
0: เครื่องมือก็จัดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้งานออกมาได้ดีหรือจะไม่ดีนะครับเครื่องมือที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีดังต่อไปนี
1: ้ 1. ถังเก็บสารทำความเย็นใช้เก็บสารทำความเย็นในกรณีที่ต้องการบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปในระบบใหม่เนื่องจากการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น 2. เครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งสำหรับหาค่าน้ำหนักของสารทำความเย็นในกรณีที่ปฏิบัติการบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้ทราบน้ำหนักของสารทำความเย็นที่ใช้ไปในการบรรจุสารทำความเย็นในแต่ละครั้ง 3. Manifold Gateเป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานบริการตรวจซ่อมระบบปรับอากาศสามารถวัดค่าความดันด้านต่ำความดันด้านสูงของระบบทำความเย็นในเวลาเดียวกันและหน้าปัดของเกจสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได
0: ้เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาก็จะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R134A แต่ก่อนปี1995เราก็ยังคงจะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R12 ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง R12 กับ 13A เราจะดูที่วาล์วบริการถ้าเกิดวาล์วบริการเป็นลักษณะที่จะต้องใช้เกียร์หมุนเข้าไปอันนั้นก็สารทำความเย็นที่เป็นเบอร์12แต่ถ้าเผื่อว่าเป็น 13A ก็จะใช้เป็นลักษณะสวมล็อกเข้าไป
1: 4. Thermometerเทอร์โมมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิซึ่งบ่งชี้ระดับความเข้มข้นความร้อนเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปมีอยู่2หน่วยวัดคือองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์ 5. เครื่องตรวจรอยรั่วเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจรอยรั่วระบบทำความเย็น 6.คลิปแอมหรือ clamp meter เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 7. Multimeter เป็นเครื่องมือใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ความต่างศักย์กระแสตรง DC voltage ความต่างศักย์กระแสสลับ AC voltage ปริมาณกระแสตรง DC current ความต้านทานไฟฟ้า electrical resistance มัลติมิเตอร์มี2แบบดังนี้ analog multimeterdigital multimeter
0: การใช้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดนะฮะเพราะว่าในงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะต้องไม่มีโดยเด็ดขาดก็คือพวกละอองน้ำพวกหยดน้ำที่จะเข้าไปในเครื่องมืออย่างเช่นตัว manifold gate นะ manifold gate เราจะต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับก็คืออย่าให้สายละไปกับพื้นนะครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำหรือพวกสิ่งโสโครกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายได้แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งโสโครกอันเนี้ยเข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยนะครับก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็นหรือซ้ำร้ายหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย

านเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมหาให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกไหลทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้น
ในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

0: อ่ะสวัสดีครับนักเรียนครูชื่อครูเศรษฐวุฒิสายสุดใจนะครับชื่อเล่นว่าครูแม็กนะครับแผนกช่างยนต์วิไลเทคนิคราชบุรีนะครับอีกท่านนะครับ
1: ครับครูชื่อครูนิติพงษ์สุขีนะครับชื่อเล่นชื่อครูก๊อฟนะครับแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีนะครับผมอ่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับหลักๆนะครับก็จะเป็นในส่วนของเรื่องล้อและยางนั่นเองนะครับอ่ะนะครับล้อและยางเนี่ยนะครับก็มีบทบาทสำคัญนะครับในรถจักรยานยนต์เป็นอย่างมากนั่นเองนะครับเพราะว่าล้อและยางเนี่ยนะครับนะหลักๆแล้วนะครับก็จะทำหน้าที่รองรับน้ำหนักของรถนะครับแล้วก็นะครับรองรับน้ำหนักของรถแล้วนะครับก็ยังมึงช่วยในการยึดเกาะท้องถนนอีกด้วยนะครับในส่วนอันนี้นะครับนะซึ่งยางนะครับก็จะมีหลายประเภทนะครับอย่างที่เมื่อวานเราได้เรียนกันไปแล้วนะครับในส่วนของวันนี้ครับจันแม็กใช่ไหมครับวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของยาง
0: ยางนะครับยางแน่นอนนะครับยางเมื่อเราใช้ไปมันเกิดการเสื่อมสภาพใช่ไหมครับจากคลิปก่อนที่เราเรียนในเรื่องยางมันมีทั้งหมด2ชนิดใช่ไหมครับแน่นอนเรารู้แล้วรู้จักละยางธรรมดา1แบบอีกแบบนึงยางเรเดียสนะครับปัจจุบันเนี้ยในโลกเรานะครับจะมียางหลักๆก็คือ2แบบนะครับที่ใช้ในจักรยานยนต์และจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับสำหรับยางถามว่าทำไมต้องเปลี่ยน1เลยนะครับเมื่อเราใช้ไประยะนึงนะครับยางของเราเนี่ยจะเกิดการสึกหรอนะครับเขาเรียกว่าดอกหมดนั่นเองนะครับดอกเม็ดดอกหมดนั่นเองเกิดจากสาเหตุคืออะไรครับเมื่อเราใช้ไปแน่นอนถนนเรามีแรงเสียดทานนะครับเสียดทานยางเนี่ยครับทำหน้าที่สร้างแรงเสียดทานนะครับใช้ไปคุณภาพของยางมันก็จะหมดไปกับถนนนะครับเหมือนการเสียดสีตลอดเวลานะครับอ่ะแน่นอนยางเราต้องเปลี่ยนใช่ไหมครับรวมถึงยางถ้าเราใช้ไปนานอายุการใช้งานเยอะจริงไหมครับอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: ยางมันจะแตก
1: ยางมันจะแตกรายงานนั่นเอง
0: แตกรายงาน
1: นะครับ
0: หรือเสื่อมคุณภาพตามอายุของเขาไปเองนะครับโดยเฉลี่ยเลยนะครับยางจะเปลี่ยนทุก3ปีนะครับแต่เราไม่ควรใช้เกิน7ปีนะครับสำหรับวันนี้ที่เราคุยกับเขาแล้วนะครับในเรื่องยางนะครับคราวแล้วเราเรียนในเรื่องยางมี2ชนิดใช่ไหมครับแต่วันนี้ครูนะครับจะมาสอนในเรื่องยางเรเดียสนะครับแน่นอนที่คุยเกินกันแล้วว่าเรเดียสเนี่ยสอนมาแล้วรู้แล้วว่ามันหน้าที่อะไรมันทำไงมันดียังไงใช่ไหมครับวันนี้เรามาบริการยางกันดีกว่านะครับแน่นอนล้อเรเดียสเรารู้แล้วมันคือล้อเขาเรียกว่าล้อแม็กใช่ไหมครับ
1: ล้อแม็กนั่นเอง
0: ล้อแม็กนะครับก็จะมียางนะครับสำหรับล้อคันนี้ถ้าอาจารย์ก๊อฟมองดูเสื่อมสภาพหรือยังครับ
1: อันนี้นะครับก็จะสังเกตได้ว่าดอกยางนะครับตรงกลางนะครับก็จะเริ่มสึกหล่อแล้วนะครับตรงกลางนะครับ
0: สึกหล่อ
1: เริ่มสึกหล่อแล้วนะครับนะอันนี้นะครับถ้าเป็นไปได้นะครับหรือว่าเราพอมีทุนทรัพย์หรือกำลังนะครับนะก็นะครับให้ดีก็ให้เรานะครับจัดการเปลี่ยนไปเลยนะครับเพราะว่านะครับยางนะครับอาจจะมีราคาสูงหน่อยนะครับแต่นะครับสามารถเซฟชีวิตเราได้นะครับถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับเวลาเราขับรถไปนั่นเองนะครับนะส่วนอันนี้นะครับวันนี้อาจารย์แม็กเราก็จะมาทำอะไรกันวันนี้
0: ถอดล้อ
1: ถอดล้อนั่นเอง
0: ถอดล้อ
1: ครับ
0: บริการล้อเปลี่ยนยางยางเรเดียสนะครับโดยใช้เครื่อง
1: โดยใช้เครื่อง
0: ถอดยาง
1: ถอดยางนะครับ
0: ยางเรเดียสจริงๆแล้วควรจะแนะนำใช้เครื่องถอดยางไม่แนะนำให้ใช้เครื่องมือทั่วไปเช่นเหล็กกัดยางเพราะว่าถ้าเกิดรังเรเดียสกระทะเนี่ยข้างในเนี่ยเกิดปัญหาเช่นมีรอยขูดหรืองัดไปแล้วข้างในเกิดความเสียหายมันจะทำให้ลมรั่วใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับที่จะทำให้ลมรั่วได้นั่นเองนะครับแก้มยางเสียหายเนี่ยก็ไม่ดีแล้วนะครับส่วนอันนี้
0: เครื่องปลอดภัยที่สุด
1: ปลอดภัยที่สุดครับ
0: เหมือนที่ศูนย์บริการใช้นะครับอันนี้นะครับสำหรับยางเส้นนี้ถ้าเรามองดูนะครับเกิดการรั่วนะครับรั่ว1แผลอันนี้แผลนี่รุนแรงเลยนะครับรั่วมาแล้วลักษณะแผลอยู่ทางแก้มยางนะครับแก้มยางแล้วถามว่านักเรียนหรือประชาชนที่เรามองกันอยู่เนี่ยเราอยากจะใช้ยางเส้นนี้ไหมครับเป็นผมไม่ใช้นะจันก๊อฟ
1: มันเสี่ยงอันตรายนะครับ
0: เสี่ยงอันตราย
1: เสี่ยงอันตรายอ
0: ันตรายสูงนะครับ
1: สูง
0: เพราะว่ายางถ้ารั่วเยอะๆมีโอกาสการระเบิดนะครับ
1: ใช่
0: แล้วอย่างรถรุ่นนี้ใช้ความเร็วสูงไหมคร
1: ับ ใช้ความเร็วสูงด้วยนะครับ
0: สูงมาก
1: อันตรายนะครับอันนี้นะครับ
0: นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับครูจะสอนนะครับในเรื่องการถอดล้อบริการล้อเราต้องเริ่มตั้งแต่การถอดล้อเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับเริ่มการถอดล้อเลย
0: ล้อนะครับนะเดี๋ยวครูขอตัวแทนนักเรียน1คนนะครับมาช่วยครูถอดล้อสังเกตก่อนจะถอดนะครับสังเกตก่อนล้อของเราเนี่ยมันมีอะไรอยู่บ้างนะอันนี้คือตัวล้อเราต้องการถอดชิ้นนี้ออกมา
1: ชิ้นนี้ออกมาน
0: ะครับมองแล้วดูแล้วมันไม่ยากนะ
1: ไม่ยากนะใช่
0: ไม่ยากนะแต่เราถอดยังไงล่ะ
1: ถอดยังไงล่ะมีขั้นตอนยังไง
0: ขั้นตอนยังไง
1: ครับ
0: เริ่มต้นเราต้องถอดแกนล้อออกนะครับ
1: ต้องถอดแกนล้อออกมาก่อน
0: แกนล้อออกเพื่อถอดล้อออกมาแต่ถอดแกนล้อ มันไม่ได้มีแค่แกนล้อนะครับเราจะเริ่มถอดกันเลยนะครับ
2: ผม
0: เครื่องมือที่ใช้แนะนำก่อนเนอะ
2: ครับผม
0: มีอะไรบ้าง
2: หลักมีอะไรบ้างนะครับ
0: นะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้อันดับแรกเลยค้อนนะครับค้อนนะครับค้อนสำหรับในงานจักรยานยนต์นะครับเราใช้ค้อนเขาเรียกค้อนพลาสติกนะครับเพราะค้อนพลาสติกเนี่ยข้อดีของเขาก็คือหนึ่งเลยเวลาตอกไปแล้วตอกกับโลหะนะครับค้อนตัวนี้มันจะไม่ทำให้โลหะเสียหายนะครับรถมอเตอร์ไซค์เราใช้ค้อนเหล็กได้ไหมลูกให้ได้เลย
2: ครับได้ครับครับ
0: ตอกไปแล้วเรียบร้อย
2: เรียบร้อยพังเลย
0: นะครับ
2: บินยุบ
0: พลาสติกนะครับ
2: พลาสติกดีกว่าน
0: ี่เดี๋ยวเราต้องมีการตอกนะครับวันนี้นะรวมถึงใช้เครื่องมือประจำ
2: ประจำนะครับเป็นชุดบล็อกนะครับ
0: ชุดบล็อกนะครับ
2: กล่อง
0: กล่องโดยพื้นฐานก็ในทุกๆบ้านครูคิดว่าน่าจะมี
2: น่าจะมีนะครับเพราะว่าสามารถซ่อม DIY ต่างๆได้นั่นเองนะครับ
0: อีกหนึ่งอย่างเหล็กกัดยางนะครับเหล็กกัดยางเจอแน่นอนมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ
2: ่
0: นะครับตอนนี้เอามาให้ดูขนาดเล็กเดี๋ยวลงถอดล้อจริงอาจจะเป็นขนาดใหญ่ก็ได้นะครับเดี๋ยวเริ่มถอดล้อกันเลยนะครับสำหรับรถนะครับถ้ามองปัจจุบันเนี้ยรถประเภทบิ๊กไบค์
2: นะครับ
0: หรือรถสกูตเตอร์ขนาดใหญ่หรือรถไฟฟ้
2: า
0: ก็จริงนะครับป
2: ั
0: จจุบันเนี้ยผู้ผลิตนะครับเขาอาจจะไม่ใส่ขาตั้งคู่มาให้เราจริงไหมครับท่านก๊อฟ
2: ใช่ครับนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าด้วย
0: ขนาดใหญ่
2: ขนาดใหญ่นั่นเองนะครับผม
0: บางทีอาจจะขึ้นขาตั้งคู่ไม่ได้
2: ไม่ได้
0: ครับก็ต้องใช้อุปกรณ์หนึ่งตัวนะครับเขาเรียกว่าสแตนยกรถนะครับที่มองอยู่ตรงนี้ข้างล่างนะครับสแตนยกรถ
2: รถนั่น
0: นะครับตัวนี้ทำหน้าที่ยกรถเพื่อบริการเซอร์วิสถอดล้อนะครับเดี๋ยวครูขอนักเรียนหนึ่งคนมาสาธิตวิธีการขึ้นสแตนรถกันหน่อยนะครับมาขึ้นสแตนกันเลยนะครับสแตนนะครับลักษณะของเขานะครับจะมีขาอยู่สองข้างนะครับขาสองข้างเนี่ยทำหน้าที่รับอยู่ที่สวิงอาร์มของจักรยานยนต์นะครับแล้วก็จะดันสแตนขึ้นไปนะครับบอกเลยครับเริ่มเสียบสแตนเข้าไปนะครับตั้งรถตรงนะครับตั้งรถให้ตรงนะครับอันนี้ขานะครับจะเสียบอยู่ที่สองข้างของสวิงอาร์มนะครับ
2: สวิงอาร์มนะครับ
0: เสียบให้แนบสนิทเลยนะครับจากนั้นยกรถขึ้นเห็นไหมครับรถเป็นไงครับ
2: ก็จะตั้ง
0: ล้อลอยได้คร
2: ับ ล้อลอยครับ
0: พร้อมที่จะถอดแล้วนะ
2: พร้อมที่จะถอดหรือว่าบริการต่างๆได้แล้วนะครับอันนี
0: ้นะครับคราวนี้เราจะเริ่มถอดกันเลยดีกว่านะครับ
2: ครับ
0: เตรียมเครื่องมือนะครับ
2: นี่ก็จะเป็นการเตรียมเครื่องมือนะครับเป็นชุดลูกบ็อกซ์นะครับพร้อมด้ามขันแข็งนะครับมานะครับ
0: ต้องใช้ด้ามขันชนิดนี้นะครับ
2: ครับ
0: ถามว่าใช้ด้ามขันกอแกกกับอันนี้แนะนำไปอันนี้เพราะต้องการขันน็อตที่มีความแน่นสูงอันนี้ถ้าเกิดขันน็อตแน่นๆด้ามขันกอแกกจะพังนะครับพังเลยนะครับนะครับคราวนี้เราก็มาดูน็อตนะครับนักเรียนดูครับตอนนี้น็อตนักเรียนคิดว่าเบอร์อะไรเออ
2: น
0: ็อตตรงน
2: ี
0: ้เบอร์อะไรครับเราไปหยิบเครื่องมือสิครูหยิบมาเบอร์24ใส่ได้ไหมได้
2: นะครับ
0: อ้าวเบอร์24ใช่ไหมครับใช่นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มทำการขันออกเลยนะครับนักเรียนส่วนอีกหนึ่งฟังนะครับเขาจะมีน็อตอยู่เราต้องใช้ประแจจับล็อกนะครับวันนี้นะครับนักเรียนเตรียมประแจด้วยครับเบอร์อะไรเอ่ยฝั่งนี้19นะครับ
2: ก็คือจะเป็นการจับ
0: ล็อก
2: ฝั่งนั่นเองล็อกสองฝั่งนั่นเองนะครับ
0: ต้องล็อกนะครับถ้าไม่ล็อก
2: ฝั่งนึงแล้วก็คลายอีกหนึ่งฝั่งนั่นเองนะครับ
0: นะครับมันจะคลายน็อตล้อไม่ได้นะครับ
2: มันจะหมุนตามนั่นเอง
0: หมุนตาม
2: หมุนตามนั่นเอง
0: พอน็อตล้อของประเภทรถจักรยานยนต์นะครับจะเป็นน็อตล้อพิเศษนะครับหัวของเขานะครับเวลาไขไปแล้วจะล็อกด้วยจะไม่คลายนะครับ
2: จ
0: ะไม่คลายง่ายๆนะครับ

0: นะเดี๋ยววันนี้เราจะเปลี่ยนยากันเลย
1: เปลี่ยนยากันเลยครับ
0: อันนี้ขอล้อก่อนเลยนะครับพอตอนนี้เราคลายแล้วนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับเมื่อกี้มันคราวนี้มันไม่แน่นแล
1: ้
0: วเราใช้ด้ามขันแบบกอกแกะนะครับเพื่อลดเวลาในการทำงานนะครับ
1: ทำการทำงานนั่นเองก็จะเห็นได้ว่ารวดเร็วขึ้นนั่นเอง
0: ครับรวดเร็วขึ้นนั่นเองเพราะว่าลักษณะการขันทิศทางเดียวเลย
1: ทิศทางเดียวเลยนะครับไม่ต้องถ้าด้ามขันแข็งก็ต้องกดแล้วเอาขึ้นมาใส่ใหม่อันนี้ก็จะเป็นตัวฟรีเลยนะครับตัวนี้ก็จะรวดเร็วนะครับ
0: เห็นไหมครับอาจารย์ก๊อฟน็อตหลุดแล้ว
1: น็อตหลุดแล้ว
0: แล้วก็เมื่อกี้ถอดอะไรมาด้วยลูกนักเรียนนี่ครับถอดตัวประกับ
1: ตัวประกับครับ
0: ล็อกนะครับ
1: ประกับ
0: ตัวนี้ก็ทำหน้าที่คล้ายๆกับแหวนนะครับนะครับแหวนนะครับเห็นไหมครับหน้าสัมผัสมันเยอะถ้าเราไม่ใส่แน่นอน
1: แน่นอน
0: มีโอกาสน็อตหลุด
1: น็อตหลุดน็อตคลายได้นั่นเอง
0: ครับเดี๋ยวเราจะถอดนะครับคราวนี้อย่างที่บอกแล้วใช้ค้อนใช้ค้อนเลยครับ
1: ค้อนอะไรครับ
0: ค้อนพลาสติกใช่ไหมครับมองแล้วจากนั้นดึงแกนล้อออกมาเลย
1: ด
0: ึ
1: งแกนล้อนะครับแกนล้อก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นมานะครับใหญ่นิดนึงนะครับเป็นรถบิ๊กไบค์นะคร
0: ับ บิ๊กไบค์อันใหญ่มากเลย
1: ต้องอันใหญ่มากเลยนะครับซึ่งแตกต่างจากรถครอบครัวนะครับผม
0: แต่รถไฟฟ้าจะไม่มีแกนล้อนะครับ
1: ไม่มีแกนล้อ
0: นะ
1: ครับครับ
0: หลังจากนั้นนะครับเราจะทำการถอดออกมานะครับถอดล็อกมา
1: ใช้มือ
0: ปลดโซ่ก่อนนะครับปลดโซ
1: ่ยังนั่ง

0: จากเมื่อกี้นะครับที่ครูเริ่มถอดนะครับเราก็ต้องถอดทำการถอดโซ่นะครับจันกอล์ฟ
1: ปลดโซ่ออกมา
0: ปลดโซ่ออกมาตอนนี้โซ่หลุดออกมาแล้วนะครับจากนั้นเราทำการดึงล้อออกมาครับแต่มีข้อเน้นย้ำในขณะดึงล้อนักเรียนสังเกตไหมครับมันจะมีบูทอยู
1: ่มันจะมีบูทนะครับ
0: บูทอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยบูท
1: บูท
0: ล้อหลังนะครับทั้งสองข้างเลยจานกอล์ฟไม่เท่ากัน
1: ไม่เท่ากันนะครับขนาดจะไม่เท่ากัน
0: ขนาดไม่เท่ากัน
1: ขนาดไม่เท่ากันนะครับ
0: อันนี้นักเรียนจำด้วยนะครับว่าอันไหนสั้นอยู่ทางไหนอันไหนยาว
1: อยู่ทางไหน
0: ถ้าใส่ผิดแน่นอนใส่ล้อไม่ได้
1: ใส่ล้อไม่ได้นั่นเอง
0: เราถอดได้แต่เราใส่ไม่ได้
1: ใส่ไม่ได้
0: ต้องไปหาช่างพึ่งแน่นอน
1: พึ่งแน่นอน
0: ครับคราวนี้ถอดล้อลงมาเลยครับล้อหลุดแล้วสบายเลย
1: แล้วก็จะเอาล้อออกมานะครับ
0: ถอดล้อออกมานะครับเห็นไหมครับล้อถอดยากไหมครับ
1: ไม
0: ่
1: ยาก
0: ง่ายนิดเดียวนะครับอันนี้ล้อออกจากรถแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำการวิธีการ
1: งัด
0: ยางออกจากกระทะล้อโดยเครื่องกันเลยดีกว่านะครับ
1: นะครับนักเรียนทีนี้เราก็มาอยู่ในพื้นที่ฝึกปฏิบัตินะครับของแผนกช่างยนต์วิทยาเทคนิคราชบุรีกันนะครับจานแม็กใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้นะครับมันมีอยู่จุดหนึ่งนะครับที่สำคัญนะครับก่อนที่เราจะทอดยางเนี่ยนะครับนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าจุดนั้นคืออะไร
0: เมื่อกี้เรากิ้งล้อมาแล้วนะครับทอดล้อมาแล้วนะครับแน่นอนมีจุดสำคัญแล้วอันนี้จะเป็นที่ต้องบอกนะครับจานดิสเบรกจานดิสเบรกเนี่ยเวลาเรากิ้งล้อเนี่ยห้ามเอาไปลงพื้น
1: ลงพื้นเด็ดขาด
0: นะครับเพราะมันจะทำให้จานดิสเบรกเนี่ยคดได้
1: คดได้นั่นเอง
0: นะครับส่วนอีกฝั่งนึงนะครับยางกระชากเนี่ยเราต้องถอดออก
1: ถอดออกนั่นเอง
0: นะครับเดี๋ยวจะเริ่มถอดออกเลยนะครับถอดออกเลยครับนักเรียนพยายามวางนะครับอย่าให้ลงพื้นนะครับเพราะทำให้จานคดได้นะครับดึงตรงๆนะครับนะครับยางกระชากนะครับมันทำหน้าที
1: ่
0: เขาเรียกว่าลดการกระชากนะครับ
1: เวลาโซ่นะครับแล้วกำลังมาจากเครื่องยนต์นะครับส่งผ่านโซ่มานะครับมาที่ตัวสเตอร์นะครับก็จะมีแรงนะครับทุกอย่างชุดนี้นะครับก็จะช่วยลดนะครับลดการกระชากนั่นเองนะครับผมนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับ
0: เราจะใช้เครื่องตัวนี้ละนะครับเครื่องถอดยาง
1: ถอดยาง
0: นะครับ
1: นะครับ
0: อันดับแรกเลยก่อนที่ถอดยางนะครับเราต้องเริ่มต้นปล่อยลมยางก่อนด้วยเขาเรียกที่ขันสอน
1: ที่ขันสอน
0: ที่ขันสอนเราจะขันสอนลมยางออกมาออกมาครับ
1: จะได้ยินเสียงล
0: มหมดเลยนะคร
1: ับ ปล่อยลมหมดเลยนะครับ
0: ลมหมดเลยนะครับ

0: อ่ะนะครับ
1: เสีย
0: จ
1: ง
0: าก
1: ลง
0: น
1: ไ
0: ั
1: ป
0: ้น
1: แล้ว
0: นะครับ
1: จากนั้น
0: จากนั้นนะครับเราจะใช้แขนกดยางกดขอบยางสังเกตไหมครับนักเรียนตอนนี้ขอบยางเราปล่อยลมแล้วขอบยางตัวเนี้ยมันก็ไม่ลง
1: อ่ะ
0: เนาะ
1: ลงใช่
0: น
1: แ
0: ะ
1: ล้
0: คว รับ
1: ขอบยางทีนี้
0: นะครับเราจะทํายังไงก็ไม่ลงต้องใช้
1: แขน
0: แขนกด
1: กด
0: ย
1: ข
0: า
1: อบ
0: ง
1: ยาง
0: นะครับกดขอบยางอ่ะเรากดได้เลยนะครับกดข้อควรเน้นย้ำเลยนะครับอย่าไปกดโดนกระทะ
1: ทำให้เป็นรอยด้วย
0: จะทําให้เป็นร
1: รออ ย
0: ย
1: ก็
0: น
1: อ
0: ะ
1: าจ
0: คร
1: จ
0: ั
1: ะ
0: บ
1: บินได้นะครับมัน
0: บินได้
1: ครั
0: เ
1: บ
0: พราะแรงกดค่อนข้างสูงเล
1: ค่อ
0: ย
1: นข้างสูงเลย
0: นะครับกดอย่าลืมเปิดลม
1: เปิดลมนะ
0: นะครับกดไปเรื่อยย้ำใหม่ย้ำใหม่นะครับเราว่าอย่าให้โดนกระทะนะครับ
1: อย่าให้โดนกระทะนะครับ

0: ช่วยกดมาครูช่วยกดนะให้นักเรียนดูนะครับสักหนึ่งรอบนะครับ
1: ให้ลองดูนะครับ
0: วางเข้าไปเห็นไหมครับครับ
1: อาจจะตกใจเสียงดังนิดหน่อยนะครับ
0: ปั้งเลย
1: ปั้งเลยตกใจเลยนะครับ
0: นะครับ
1: นี่ก็คือกดขอบยางลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับ
0: ต้องกดลักษณะไหนถึงดีนะครับกดรอบวงเลยนะครับนะนะครับ
1: นี่ขอบยางหลุดออกมาแล้ว
0: หลุดมาแต่ฝั่งนี้หลุดยังครับ
1: ยังครับแล้วก็ต้องกดใหม่นะลุ้นนะครับ
0: แล้วเรียนลองกดดูเลยนะครับ
1: ห
0: ลุดหมดแล้ว
1: หลุดหมดแล้วก็จะง่ายขึ้นนะครับ
0: หรือยังไม่หมดก็ให้หมดเลยนะครับ
1: หมุนไปเรื่อยๆเลยนะครับ
0: รอบวงเลยนะคร
1: ับ รอบวงเลย
0: ใช้แขนกดยางไปที่ดันไปที่ยางให้หลุดขอบ
1: ดันขอบออกมาเลย
0: หลุดหมดแล้วนะครับคราวนี้เราไปอีกหนึ่งฝั่งนะครับเราก็ต้องพลิกล้อนะครับ
1: สองฝั่งนะครับอันนี้นะครับ

0: มีเสียงเหมือนกัน
1: เสียง
0: ตกใจเหมือนกันก็หมุนไปเรื่อยๆนะครับจุดนี้เสร็จก็ไปอีกจุดนึง
1: หลุดมายังครับนักเรียนเล็กหน่อยนึงนะครับนะครับจากนั้นนะครับตอนนี้ยางหลุดขอบแล้วจัน
0: ทร์ขอบมาแล้ว
2: ครับ
1: เราจะใช้เราเรียกอะไรล็อกกระทะแล้ว
0: ล็อกกระทะให้อยู่กับ
1: ครับตรงนี้นะครับที่เครื่องตรงนี้เขาจะมีบอกว่
0: า
1: ตรงไหนทำอะไร
0: ทำอะไร
1: ตรงไหนทำอะไรอันนี้เราใช้ขอบล็อกกระทะ
0: ครับ
1: วิธีการใช้เราจะงับเข้าด้านใน
0: ยับเข้าด้านใน
1: นะครับอันดับแรกเลยอย่างที่ครูบอกจานดิสควรจะไปโดนอะไรกระแทกไหมครับ
0: ไม่ควร
1: ไม่ควรโดนเราควรจานดิสขึ้นด้านบน
0: ขึ้นด้านบนนั่นเอง
1: ขึ้นด้านบนเลยนะ
0: นะครับ
1: จากนั้นใช้ขอบล็อกกระทะเกี่ยวเข้าไปในกระทะก่อนนะครับเกี่ยวเข้าไปจากด้านในนะครับจากนั้นค่อยๆกดลงไป
0: ให้มันคางออกมานั่นเองนะครับล็อกกับล็อกขอบล้อให้อยู่ที่
1: สังเกตไหมครับล้อเป็นไงล็อกแล้วครับล็อกแล้วนะครับจากนั้นเราเช็คนี่ครับยางหลุดจริงไหมขยับดู
0: ขยับแน่นเลยครับแน่นที่นั่นเอง
1: จากนั้นนะครับเราจะใช้แขนนะครับแขนงัดยางนะครับนะครับทำการปรับตั้งระยะนะครับล็อกกับปากนะครับตรงนี้นะ
0: ล้อนี่นะครับ
1: นะครับจากนั้นเมื่อกี้ที่ครูให้ดูในห้อง
0: เป็นตัวเล็ก
1: ตัวใหญ่แล้วนะครับ
0: โตขึ้น
1: งัดยางนะคร
0: ับ งัดยางนะครับ
1: เราทำวิธีทำการงัดแต่การงัดอย่างที่ครูบอกถ้าเรางัดเฉยๆออกไหมนักเรียนคิดว่าออกไหม
0: ไม่ออก
1: มีเทคนิคนะครับ
0: นะครับ
1: มีเทคนิคเรากดขอบยางเลยกดแล้วรูดยังครับกดกดนะครับ
0: ครับ
1: เราถึงทำการงัดได้
0: นะครับ
1: เวลางัดนะครับงัดจากอะไรครับด้านใน
0: ด้านใน
1: ตรงนี้นะครับปากแล้วก็ดึงนักเรียนดึงเลยครับดูให้ดีเนี่ยอย่าให้โดนกระทะนะครับที่ปากงัดยางเท่านั้นนะครับหรืองานตัวนี้หนาไหมลูกถ้าหนาไปเปลี่ยนตัวได้
0: ปุ๊บ
1: นะครับ
0: ขึ้นมาแล้ว
1: เห็นไหมครับตอนนี้ยางเริ่มขึ้นมาแล้ว
0: ยางเริ่มขึ้นมาแล้วทีนี้ก็
1: เราก็ต้องทำการหมุน
0: หมุนนั่นเอง
1: ผ่าน
0: หมุน
1: ล็อกกระทะ
0: ล็อกกระทะ
1: หมุนด้านขวานะครับ
0: หมุนด้านขวานะครับ
1: หมุนนะครับ
0: เดี๋ยวลองดูกัน
1: นะครับที่หมุนนักเรียนหยุดก่อนหยุดก่อน
0: หยุด
1: กดไปด้วยนะครับ
0: กดไปด้วย
1: เพื่อให้ยางมันขึ้นง่ายๆหมุนไปครับ
0: เดี๋ยว
1: หมุนไปเรื่อยเป็นไงครับ
0: ไงครับก็จะเริ่มหลุดออกมาแล้วนะครับอันนี
1: ้เริ่มหลุดไปแล้ว
0: หลุดออกมาแล้ว
1: อันนี้อีกหนึ่งชั้นนะครับก
0: ็
1: ทำเหมือนกันแต่ทำจากด้านใน
0: ด้านใน
1: มานี่ก็ต้องยกยางขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
0: อัน
1: นี้ผู้ช่วยยกยางนะครับครับช่วยยกยางนะครับหมุนด้านขวาเท่านั้นนะครับ
0: ขวาเท่านั้นนะครับก็จะหมุนปึ๊บเรียบร้อยนะครับ
1: เป็นไงนะครับเอาแขนกดเป็นไง
0: ม
1: ั้ยนักเรียนยางออกมาย
0: างออกมา
1: ง่ายมั้ยครับ
0: ง่ายมั้ยครับอันนี
1: ้ง่ายนะครับอันนี้ยางออกมาแล้ว
0: ออกมาแล้ว
1: เราจะทำการเปลี่ยนหรือปะ
0: ยาง
1: ได้เลย
0: ได้เลยนะคร
1: ับ เนื่องจากเราถอดต้องถอดเพราะยางอาจจะมีการรั่
0: ว
1: หมดสภาพ
0: หมดสภาพนะครับ
1: เดี๋ยวเรามาขั้นตอนการใส
0: ่ใส่
1: คร
0: ับ
1: ใส่นักเรียนรู้เปล่าว่ายางเนี่ยใส่ยางเขามีทิศทางไหมครับ
0: มีทิศทางนะครับในการใส่
1: เขาบอกไว้เลยเนี่ย
0: มีบอก
1: บอกไว้เลยว่าเนี่ยเรียวิวนะครับมีลูกศรอยู่ลูกศรอยู่หมายความว่ายางตัวเนี้ยต้องหมุนไปทางนี้ถ้ารถเราวิ่งทางนี้ก็ต้องไปทางนี
0: ้ต้องไปทางนี้ทิศทางการหมุนนั่นเอง
1: รวมถึงดูที่ลายของดอกยางนะครับ
0: ครับ
1: โดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นอย่างนี้จะไปข้างหน้าเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ไ
1: ม่ค่อยไปข้างหลัง
0: ไม่ค่อยไปข้างหลังนะครับ
1: นะ
0: ก็ดูทิศทางให้ดี
1: ให้ดีนะคร
0: ับอันนี้
1: เราควรใส่ยังไงเอ่ยยางจานดิสเมื่อกี้รถเราอยู่ฝั่งไหนครับ
0: จานดิสเราอยู่ฝั่งไหน
1: ฝั่งไหน
3: ฝ
0: ั่งขวา
1: แน่นอนยางเราต้องหันให้ถูกด้านใช่ไหมครับ
0: นั่นเอง
1: ฝั่งขวายางเราหันทางนี้ใช่ป่ะใช่นะครับขั้นตอนการใส่นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยแน่นอนเราต้องใช้อีกหนึ่งยางอันนี้เขาเรียกว่าไข่ปลาหวานนะครับตัวนี้ไข่ปลาหวานไข่ปลาหวานนะครับไข่ปลาหวานนะครับตัวนี้ทำหน้าที่ทาขอบยางให้ลื่น
0: ให้ลื่น
1: เพื่อให้ยางเมื่อกี้สังเกตไหมตอนกด กดมาดังปั๊กเพื่อยางเขาขึ้
0: นขอบ
1: แล้วให้ยางขึ้นขอบได้
0: ง
1: ่
0: าย
1: ๆนะครับแต่ทาไปที่ยางเลยนะครับต้องเรียน
0: ทา
1: เลยนะครับไข่ปลาวานแต่บางครูเห็นบางที่เขาอาจจะใช้เนยก็ได้นะแต่ว่า
0: เรามีตัวไข
1: ่ปลาวาน
0: แล้วก็เอาอันนี้ดีกว่า
1: แต่ไม่ควรใช้เป็นพวกแฟบ
0: สไลด์ไม่ดี
1: นะครับเพราะว่าจะทำให้กระทะล้อผุได้
0: ผุได้นั่นเองมีกดกัดก่อนอะไรพวกนี้นะคร
1: ับ
0: แนะนำเป็นไข่ปลาวานนะครับ
1: ทาที่ขอบด้านในของยางนะครับทั้งสองด้าน
0: สองด้านเลยนะครับ
1: ทั้งสองด้านเลยนะครับบางที่นะครับเขาใช้น้ำมันเครื่องทาไม่แนะนำนะครับเพราะน้ำมันเครื่องเนี่ยมีผลกระทบกับยางปฏิกิริยากับยางแน่นอนนะครับแต่เห็นบางทีก็ใช้นะ
0: ก็ใช้
1: มองแล้ว
0: ไม่ดี
1: ไม่
0: โอเค
1: นะครับต้องใช้สิ่งที่ถูกต้องดีกว่านะครับ
0: นะครับ
1: ใช้ไข่ปลาวานนะครับ หรือเนยที่เขาใช้ก
0: ัน ที่เขาใช้กันเนยทาขอบยางนะครับ
1: อ่ะจากนั้นนะครับเมื่อกี้รู้ทิศทางแล้วครูบอกแล้วนักเรียน
0: ทางรู
1: ้วางให้ถูกเลย
0: วางให้ถูกเลย
1: ใส่เข้าไปวางแขนกดขอบยางลงปุ๊บตั้งแขนเลยนะครับนั่งแขนให้ดีนะครับนั่งแขนดีดึงขึ้นด้วยล็อกนะครับนะครับจากนั้นนะครับขั้นตอนนี้ต้องใช้แรงกันยางไหม
0: ต้องใช้หรอไม่ต้อง
1: คิดว่าต้องใช้ไหมไม่ต้องใช้
0: ใช
1: ้แรงเลย
0: ใช้แรงเลย
1: ครับใส่ยังไงนะครับมาที่มองในฝั่งนั้นนี้นะครับเราจะใส่ยางเข้าไปในตรงนี้ก่อนนะครับ
0: ต้องล็อกขึ้นก่อนนะครับ
1: ใส่ยางเข้าไปด้านในก่อนนะครับป้างัดยางเราใส่เข้าไปในฝั่งนี้นะครับหมุนด้านขวาเท่านั้นกดเข้าไปให้ล้อหมุนนะครับดันยางด้วยนะครับกดยางเข้าไป
0: กดไป
1: กดนะครับเข้าไปหนึ่งชั้นแล้ว
0: หนึ่งชั้นแล้ว
1: ไงครับ
0: ชั้นบน
1: ไงไหมเดี๋ยวต่ออีกหนึ่งชั้นเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับ
0: เหมือนเดิมเลยอันนี้อาจจะเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
1: เราควรจะกดด้วยนะครับกดด้วยนะครับกดยางกดยาง
0: โอเค
1: นะครับเป็นไงครับยากไหมครับ
0: ไม่ยาก
1: ไม่ยากเสร็จหรือยังครับ
0: ยังครับ
1: เดี๋ยวเราต้องทำการเติ
0: ม
1: ลมยางให้ยางขึ้นขอบนะครับนะครับขั้นตอนนี้เดี๋ยวครูอธิบายก่อนเลยนะครับไม่ว่ายางนะครับจักรยานยนต์ไฟฟ้าเมื่อเราถอดมาแล้วเห็นไหมครับขอบมันจะอยู่ลักษณะยังไม่ขึ้นขอบนะครับเราต้องเติมลมจนกว่ายางจะขึ้
0: นขอบ
1: นะครับขึ้นขอบหมายความว่ายางจะขึ้นมาเสมอกับขอบพอดีเลยนะครับตอนนี้มองแล้วถ้าเกิดอย่างนี้วิ่งเติมลมไปบางคนไม่ขึ้นขอบมันก็วิ่งได้นะแต่ไม่ดีนะคร
0: ับ ไม่ดีนะครับ
1: อาจจะวิ่งแล้วล้อสายนะครับเดี๋ยวจะเติมลมนะครับ
0: เติมลมกัน
1: ขอบไม่ต้องใส่ขั้นตอนการเติมลมให้ขึ้นขอบอันดับแรกเลยนะครับเราจะเติมลมเข้าไปใน
0: ชุบลม
1: นะครับโดยยังไม่ใส่สอนนะครับเพื่อให้ยางขึ้นขอบก่อนนะครับนักเรียนเติมนะครับหันล็อกมาเลยครูช่วยเติมนะครับเดี๋ยวคอยดูนะครับว่าขอบเนี่ยมันขึ้นจริงๆขึ้นอาจจะมีเสียงด้วยนะหรือไม่มีเสียงนะครับเติมเลยนะครับเห็นไหมครับขอบเริ่มขึ้นแล้วนะครับมีเสียงน้อย
0: ๆหน่อยๆนะครับ
1: อัดลมยางให้ได้ระดับหนึ่งนะครับเราสังเกตว่าขอบตัวนี้ขึ้นหมดยังครับขึ้นทั้งหมดแล้วนะครับ
0: หมดแล้วก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับ
1: ขึ้นทั้งหมดแล้วถือว่าตอนนี้พร้อมไหมนะ
0: พร้อมแล้ว
1: พร้อมไหมนะครับทำการปล่อยแล้วก็รีบใส่สอน
0: รีบใส่สอนเข้าไป
1: เข้าไปเลยนะครับเห็นไหมครับเติมลมไปแล้วขอบขึ้นแล้ว
0: ขอบขึ้นแล้ว
1: ไม่หลุดขอให้เราปล่อยลมไม่หลุดนะครับ
0: หลุด
1: แต่ทุกครั้งต้องให้ลมมันขึ้นขอบก่อน
0: ขอบก่อน
1: อย่าขึ้นขอบก่อนนะครับจากนั้นเช็คลมยางให้ได้ตามมาตรฐานของรถใช่ไหมครับ
0: ใช่นะครับ
1: ว่าเขาเติมเท่าไหร่เราก็เติมไปเลยเติมมากกว่าดีไหมครับอาจารย์ก๊อฟ
0: ไม่ดีนะครับเติ
1: มน้อยกว่า
0: ก็ไม่ดีอีก
1: ไม่ดีคร
0: ับต้องเติมให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้นั่นเอง
1: ครับเติมมากกว่าก็ไม่เกาะถนน
0: ไม่เกาะถนนอีกนะครับส่วนเติมน้อยไปก็ไม่ดีนะครับกินน้ำมันอีกนะครับในส่วนนี้นะครับเติมให้พอดี
1: เติมลมยางนะครับ
0: จะเป็นเกณฑ์นะครับเกณฑ์วัดความดันลมยางนั่นเองนะครับผม
1: โดยประมาณนะครับเป็นไงเสร็จไหมครับ เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้ว
1: ยากไหมครับนักเรียนในการถอดงัดยางด้วยเครื่องนะครับไม่ยากเลย
0: นะครับนะครับ
1: เป็นไงยางมองแล้วโอ้โหง่ายจริง
0: ง่ายบึ้น
1: มีลมแล้ว
0: มีลมแล้ว
1: นะครับเดี๋ยวเราไปขั้นตอนการ
0: ใส
1: ่ล้อเลย
0: ใส่ล้อเลยดีกว่าน
1: ะครับโอเคครับ
0: ทำโรงเรียนเป็นไงบ้างครับเมื่อกี้นี้จากที่เราได้ไปดูวิธีการถอดสายยางโดยใช้เครื่องไปแล้วนะครับก็เป็นไงไม่ยากนะ
1: ไม่ยาก
0: เพราะว่ามีเครื่องอยู่นั่นเองนะครับมีเครื่องช่วยถอดใส่นั่นเองนะครับจานแม็กนะ
1: ทีนี้ดี
0: ดีนะครับ
1: ปลอดภัย
0: ปลอดภัยแล้วก็สะดวกรวดเร็วด้วยนั่นเอง
1: มาสายยางสภาพตอนนี้ยางเราก็สมบูรณ
0: ์สมบูรณ
1: ์มีลมปกติ
0: ปกติ
1: ครับไม่มีการรั่ว
0: ไม่มีการรั่วนั่นเองครับ
1: เพราะเราใช้เครื่องถอดยาง
0: เครื่องถอดยาง
1: มาตรฐานศูนย์เลย
0: ศูนย์เลยนะครับ
1: ครับเหมาะกับรถบิ๊กไบค์อย่างเรเดียนนะครับหรือรถไฟฟ้าต้องเจออ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาวิธีการประกอบกันดี
0: กว
1: ่
0: า
1: คร
0: ับ
1: เมื่อกี้เราถอดอันดับแรกเมื่อกี้เราที่อยู่ที่เครื่องนักเรียนสังเกตไหมเราถอด
0: ตัว
1: ยางกระชาก
0: ยางกระชากนั่นเองนะครับ
1: นะครับมันจะทำหน้าที่ยึดสเตอร
0: ์
1: แล้วเริ่มใส่เลย
0: เริ่มใส่กันห
1: ้
0: ามลืมเด็ดขาดนะครับห้ามลืมเด็ดขาดยังไง
1: ใส่เลยนะครับใส่ยางกระชากเข้ากับดุ
0: มล้อ
1: นะครับดุมล้อนะครับหน้าการใส่นะครับใส่เข้าไปนะครับนะครับระหว่างนะครับระหว่าง
0: นะครับ
1: น่าจะใส่กันไม่ผิดนะอาจารย์คร
0: ับมันเพราะว่ามันมีล็อกบังคับ
1: ล็อกบังคับ
0: มีล็อกบังคับอยู่แล้วนะครับ
1: ดังนั้นใส่ตรงนี้ดันเข้าไปตรงๆเลยนะครับ
0: จะเป็นชุดสเตอร์นะครับถ้าเธอใส่ชุดสเตอร์เข้าไปนี่ก็เรียบร้อย
1: มองแล้วเมื่อกี้ตอนเราถอดไปถอดแบบนี้ใช่ไหมครับนี่เราประกอบแบบนี
0: ้
1: เราพร้อมที่จะขึ้นรถอย่างลูก
0: พร้อมที่จะล้อใส่รถแล้ว
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับ
1: ดูกันนะครับจะมีในเรื่องบูทใช่ไหมครับบูทบูทตัวนั้นเป็นไงครับอยู่ที่เดิมไหมครับอยู่ที่เดิม
0: เดิมนะครับ
1: บูทเห็นไหมที่ครูบอกไปตั้งแต่แรกแล้วมีซ้ายและขวาเราจำได้ไหมว่
0: า
1: ข้างสั้น
0: อยู่ฝั่งไหน
1: ข้างยาวอยู่ตรงไหนถ้าใส่ผิดมันใส่ไม่เข้าหรือกันใหม่เลยรวมถึงระยะที่เราใส่ไปเนี่ยบูทอาจจะตกได้ไหมครับนักเรียนได
0: ้
1: พอตกแล้วมันก
0: ็
1: ต้องเก็บ
0: ต้องเก็บ
1: แต่เราต้องใส่ให้มันถูกว่าอันเนี้ยอยู่ทางขวาหรือทางซ้ายนะครับอันเมื่อกี้นักเรียนถอดอันนี้มาด้านไหนครับ
0: ด้านสั้น
1: ด้านสั้น
2: ฝั่งสเตอร
0: ์ฝั่งสเตอร์นั่นเอง
1: ส่วนด้านยาวอยู่ฝั่งด้านดิสใช่ไหมครับใส่ฝั่งด้านยาวเลยนะครับด้านสั้นนะครับ

0: จากเมื่อกี้เลยนะครับคราวนี้เราล้อเราพร้อมที่จะเข้าในรถแล้ว
1: ในรถแล้ว
0: นะครับเราต้องใส่อะไรก่อนครับคราวนี
1: ้เราก็ต้องมาใส่นะครับฟังนะครับคาลิเปอร์เบรกนั่นเองนะครับก็จะมีตัวจานนิดเบรกตัวนี้นะครับเราก็ต้องใส่ตัวจานนิดเบรกเนี่ยนะครับเข้าไปในร่องของผ้าเบรกนั่นเองนะครับก็จะมีผ้าเบรกฝั่งซ้ายและขวานะครับก็คือตัวให้ตัวจานเบรกครับอยู่ตรงกลางของผ้าเบรกนั่นเองนะครับพยายามนะครับอย่านะครับเราก็ต้องดูผ้าเบรกให้ดีนะครับว่าเราได้กาง

0: ข้าไปได้นั่นเองนะครับผม
1: นะครับใส่เข้าไปเลยนะครับ
0: เราจะใส่เข้าไปเลยนะครับ
1: ส่วนฝั่งด้านซ้ายนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องใส่โซ่นะครับเข้าไปในสเตอร์นะครับเดี๋ยวเราใส่ด้านขวาก่อนนะครับของรถนะครับแล้วดันล้อขึ้นไปนะครับเข้านะครับดันก๊อป
0: นิดครับ
2: น
0: ี
2: ่ครับ
0: โอเคนะครับ
1: okay.
0: ตัวจานเบรกนะครับก็จะเข้าไปอยู่ระหว่างผ้าเบรกซ้ายขวาแล้วนะครับส่วนนี
1: ้ฝั่งนี้เรามาใส่โซ
0: ่ฝั่งโซ่สเตอร์กัน
1: โซ่เลยนะครับโซ่นะครับระวังเรื่องบูทนะครับอาจจะมีการหล่นได้แน่นอนนะครับ
0: นะครับ
1: หล่นได้แน่นอนดันเข้าไปดันเข้าไปเรื่อยๆนะครับเข้าไปเรื่อยๆเข้าไปดันหรือหมุนยังไงนะครับเดี๋ยวครูช่วยยกนะครับเพื่อให้โซ่เราใส่ได้ง่ายขึ้นโซ่เข้าแล้วนะครับ
0: โซ่เข้าแล้ว
1: ฝั่งนี้หลุดไหมครับจันก๊อป
0: ฝั่งนี้นะครับตัวจานยังอยู่ในร่องของผ้าเบรกอยู่นะครับ
1: ไม่หลุดแล้วนะครับ
0: ไม่หลุดแล้วนะครับบูทไม่หลุดนะครับ
1: บูทไม่หลุดเราก็ยกล้อเลยเพื่อใส่แกนนะครับ
0: ล้อหลังนะครับเพื่อใส่แกนล้อ
1: ใส่แกนได้เลยนะครับใส่ขาเข้าไปก่อนแล้วก็ยกล้อนะครับให้แกนเสียบเข้าไปในบูทนะครับ
0: ในรู
1: นะครับยกขึ้นหน่อยครับยกขึ้นหน่อยเข้าแล้วนะครับ
0: อ้าวโหอันนี้เข้าง่ายเลยนะครับก็จะเห็นรถแกนล้อนะครับโผล่มาแล้วนะครับในฝั่งคาลิเปอร์นะครับฝั่งคาลิเปอร์เบรกจะเข้าง่ายนะครับ
1: ดังนั้นเราก็ใส่เข้าไปนะครับแต่ยังไม่จบเท่านั้นจันก๊อป
0: ใช่ยังไม่จบ
1: เมื่อกี้เราพอดแล้วแน่นอนรถเราใช้ระยะหนึ่งโซ่เป็นไงครับ
0: ย้อนนะครับ
1: มันจะย้อน
0: จะย้อนนั่นเอง
1: มันจะยืดเราก็ต้องตั้งโซ่ด้วย
0: ตั้งโซ่ด้วยนั่นเอง
1: จากคลิป EP ที่แล้ว
0: EP ที่แล้วก็จะมี
1: การตั้งโซ
0: ่มีการตั้งโซ่อยู่นะครับ
1: เป็นไงบ้างครับนักเรียนล้
0: อ
1: ใส่ไม่ยาก
0: ใส่ไม่ยากนั่นเอง
1: นะครับเดี๋ยวนักเรียนไขน็อตล้อให้แน่นก่อนนะคร
0: ับ ไขน็อตให้แน่นก่อนอย่าลืมเด็ดขาดเลยต้องไขให้แน่นนะครับอันนี
1: ้นะครับ
0: บางทีเราลืมนะครับต้องย้ำไว้เลยนะครับในส่วนของอันนี
1: ้แน่นแล้วก็ตั้งโซ่ตั้งโซ่นี้ใช้เบอร์อะไรตั้งยังไงนะครับตั้งโซ่ก่อนด้วยนะครับตั้งโซ่ตั้งโซ่ด้วยครับ
0: การขันแบบไม่แน่นมากเราก็จะใช้ดั้มขันตอกแกะขันนำเข้าไปก่อนนะครับพอแน่นมากเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนเป็นดั้มขันแข็งนะครับ
1: แล้วดึงล้อขึ้นมาให้โซ่ตึงนะครับระดับหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวตั้งโซ่เลยนะคร
0: ับ ครับต่อไปก็จะเป็นการตั้งโซ่นะครับผม
1: โซ่นะครับคลิปที่แล้วเราตั้งโซ่กันแล้ว
0: ตั้งโซ่กันแล้ว
1: อันนี้เรา
0: เป็นการตั้ง
1: เบื้องต้นเรียนตั้งเลย
0: เรียนตั้งเลย
1: ตั้งเลยนะครับ
0: เพราะว่าเราถอดล้อแล้วเนี่ยเราต้องตั้งโซ่แน่นอนนะครับ
1: ใช้ประแจสันเข้าไปนะครับจะมีขีดบอก
0: จะมีขีดบอกอยู่ด้านข้างของอาร์มรถนั่นเองนะครับ
1: รวมถึงตรงข้างเขาจะบอกว่ารถคันนี้ต้องตั้งโซ่เท่าไหร
0: ่ใช่ครับระยะเท่าไหร่
1: นะครับนักเรียนตั้งอีกฝั่งเลยครับฝั่งนี้นะโอเคเน
0: า
1: ะโอเคนะครับโอเค
0: นะครับทีนี้เรา
1: ขีดให้ตรงนะครับขีดให้ตรงกันนะครับสองฝั่งนะครับโอเคครับโอเคนะแต่นั้น okay. เราทำการขันน็อตล้อแน่นเลย
0: ล็อกให้แน่นเลยนั่นเอง
1: อย่าลืมต
0: ้
1: องล็อกก่อน
0: ต้องล็อก
1: ด้วยเบอร์19กี้เราขันตรงนั้นแน่นยังครับก็พอประมาณเราลองใช้กอแกกต่อ
0: ใช้กอแกกต่อไปนิดนึง
1: แล้วเดี๋ยว

0: นะพอเริ่มแน่นแล้วปุ๊บเราก็จะเปลี่ยนนะครับมาใช้ด้ามขันแข็งกัน
1: ด้ามขันแข็งนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียก hard handle นะครับ hard handle นะครับ
0: ก็เวลาเราเรียนเราก็ต้องรู้ศัพท์อังกฤษนิดนึงครับส่วนอันนี้นะ
1: แน่นแล้วนะครับ
0: แน่นแล้วนะครับ
1: เป็นไงบ้างครับนักเรียนล้อพอร์ตไม่ยากแต่ถามว่าจบเท่านี้ไหมอย่าลืม
0: อย่าลืม
1: เบรก
0: เบรก
1: ตอนนี้เบรกทำงานยังครับนักเรียนคิดว่าทำงานยังไม่ทำงาน
0: เพรา
1: ะเรามีการขยับแน่นอน
0: ดันเบรกออกมา
1: ดันเบรกมาแน่นอนบอกว่าเราขยับแน่นอนนะครับเพราะแต่ให้จานิดนะขยับ
0: ขยับนั่นเอง
1: เราต้องกดย้ำเบรก
0: ย้ำเบรก
1: สองถึงสามทีนักเรียนไปกดนะครับ
0: ใช้
1: มือก็ได้นะครับใช้เท้าก็ได้
0: เท้าก็ได้นะครับก็จะมีพักแป้นเบรกนะครับบริเวณฝั่งด้านขวาของเรา
1: เห็นไหมครับเบรกครั้งแรกหายใช่ไหมครับไม่ครับเกิดอะไรขึ้น
2: เบรกไม่อย
1: ู่เบรกไม่อยู่ส่งลูกค้าไปเรียบร้อย
0: เรียบร้อยลูกค้าใช้อะไรข้างทางเบรกนี้ไม่เอา
1: ข้างทางเบรกต้นไม้เบรกไม่เอา
0: ไม่เอานะครับ
1: รถแรงด้วยนะครับเป็นไงบ้างครับจากคลิปนี้มองแล้ว

0: ไม่ยาก
1: ไม่ยากนั่น
0: ล้อเราผมว่าเน้นในเรื่องทอดล้อใส่ล้อหวังว่าทุกคนจะทำได้นะครับแต่ส่วนใช้เครื่องรัดยางแน่นอนอาจจะต้องไปศูนย์บริการ
1: ศูนย์บริการ
0: นะครับมองแล้วผมมองแล้วเป็นช่องทางนะครับเช่นในงานเนี้ยเราถอดล้อแน่นอนเจอเปลี่ยนพระเบรกเจอในงานถอดเปลี่ยนโซ่สเตอร์ตั้งโซ่
1: ตั้งโซ่
0: นะครับก็มองแล้วอยากให้เห็นเป็นวิทยาทานนะครับเป็นอาชีพ
1: อาชีพ
0: มองแล้วครูคิดว่าเนี่ยมองแล้วทำได้แน่นอนนะครับอ่ะนะครับขอฝากไปแค่นี้นะครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ

การดำเนินงานเชื่อมแผ่นเหล็กต่อตัวทีมี4ท่าหลักๆโดยคำนึงถึงภาระการรับแรงเช่นแรงดึงแรงกดแรงเฉือนและภาระการรับแรงของแนวเชื่อมและลักษณะของการใช้งานใบงานที่1เลือกใช้ลวด E6013หรือ E7016ขนาด 2.6 หรือ 3.2 มิลลิเมตรโดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจรไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจัดงานวางในตำแหน่งท่า PB ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัวทีขึ้นด้านบนขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PB

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมดูจากข้างห่อลวดระบุเมื่อปรับแล้วทดลองอาร์คและเดินแนวสั้นๆซ้ำๆหากระแสที่เหมาะสมต่อแนวเชื่อมและผู้เชื่อม

0: เชื่อมท่าระดับ PB แนวฮอตพาร์ค
1: เต็มด้วยครับไม่ได้ขาดไม่ได้ขาดที่

0: ข้าไปไม่ใช่ยิ่งยิ่งดูยิ่งดูเป็นแบบเป็นเส้นตรงเลยดูเป็นแบบแต่พอเราไปดูเยอะเกี่ยวกับยาหวานเ
1: ยอะแต่ตอนนี้จนเป็นจุดทำให้
2: ถ้าใช้เงินรับแรงเยอะ
3: เยอะ

ขั้นตอนการทำความสะอาดงานเชื่อมท่า PB ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดเม็ดโลหะสแลกออกให้หมด

้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนซ์เปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PF ใช้อุปกรณ์จับยึดให้งานอยู่ในแนวดิ่งขั้นตอนการเจียร์ก่อนการเชื่อมท่า PF

้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมท่า PF ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและสแลกออกให้หมด

สวัสดีครับผมสุเมธมามาศจากวิทยาลัยเทคนิคกระบี่กระบวนการในการทำแอปพลิเคชันจากเจ้าตัวแผงโซลาเซลล์เนี่ยบางเรื่องบางอย่างมันก็มีความยากบางเรื่องบางอย่างมันก็มีความง่ายบางเรื่องบางอย่างมันก็จะไปทับกับตัว IoT บางเรื่องบางอย่างมันก็จะไปทับกับเรื่องของโซลาเซลล์หรือพลังงานสะอาดดังนั้นนี่คือกระบวนการคลอสเพื่อที่จะให้ได้งานมากที่สุดตอนนี้ก็เช่นกันนะฮะตอนนี้ชื่อตอนว่าชุดเตือนภัยบุกรุกในสวนพลังงานโซลาเซลล์ทำไมผมถึงตั้งชื่อเรื่องนี้เอาไว้แบบนี้กระบวนการในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันก็จะมีการแจ้งเตือนว่าถ้าสมมติว่าสวนเรามีทางเข้าทางไหนหรือมีกระบวนการในการเข้าสวนอยู่มีใครเคลื่อนไหวมีรถผ่านอย่างเช่นสวนปาล์มอย่างเงี้ยสวนปาล์มปกติแล้วก็จะมีการเก็บเนี่ยสักประมาณ2สัปดาห์2สัปดาห์ครั้ง1เดือนและ2ครั้งประมาณเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าก่อนหน้าที่มีการตัดปาล์มมีคนอื่นไปตัดก่อนหน้าเราเนี่ยก่อนหน้าเจ้าสวนเนี่ยโอ้น้ำตาไหลเลยนะเพราะว่าช่วงนั้นมันก็จะเป็นช่วงที่ปาล์มสุกดีแล้วก็พร้อมที่จะได้ตังค์นะดังนั้นถ้ามีการแจ้งเตือนหรือมีการตรวจสอบการบุกรุกในลักษณะแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้เจ้าสวนเนี่ยก็อุ่นใจนะบางคนในปัจจุบันถึงติดกล้องวงจรปิดก็ยังมีนะเจ้าของสวนก็ต่อสู้ว่าตัวเองทำยังไงก็ได้ให้ได้ผลผลิตมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะดังนั้นเทคโนโลยีโซลาร์เซลล์เนี่ยมันก็จะรองรับเพราะว่าสวนเนี่ยคงจะไม่มีใครเอาไฟฟ้าไปติดตั้งนะเพราะว่ามันไม่ได้มีคนอยู่ประจำนอกจากว่าเป็นสวนยางสวนยางเนี่ยต้องมีคนอยู่แล้วก็มีคนเข้าเกือบทุกวันยกเว้นวันที่ไม่มีการกรีดวันที่ฝนตกอะไรประมาณนี้นะสวนยางก็ยังมีนะฮะพวกเราเชื่อไหมฮะมีคนอยู่ประมาณว่ามีคนกรีดพอกรีดเสร็จต้องทิ้งระยะเวลาสักประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วก็ค่อยๆเก็บมีคนหวังดีพอกรีดเสร็จนะไอ้เจ้าของสวนก็ไปนั่งรอกินน้ำชากาแฟอยู่ไอ้ฝั่งนี้ก็มีคนเก็บให้นะยังมีอยู่เนี่ยปัจจุบันมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่คือชีวิตของคนที่ทำงานด้านการเกษตรดังนั้นกระบวนการในการใช้งานของเรากระบวนการแจ้งเตือนมันก็จะมีอยู่ด้วยกัน2ลักษณะลักษณะแรกเราจะเปิดหลอดไฟก่อนนะฮะหรือเราจะไม่เปิดหลอดไฟก็ได้หลอดไฟนี่เอาไว้เปิดตอนกลางคืนแล้วก็ระบบการแจ้งเตือนของเราแจ้งไปที่มือถือก็ได้ว่าตอนนี้มีคนเข้ามาแล้วอะไรประมาณนั้นนะดังนั้นวิธีการทำยังไงอุปกรณ์ที่เราจะใช้คือ PIR นะฮะซึ่ง PIR ก่อนหน้านี้เราได้อธิบายไปแล้วว่ามันมีอะไรตอนนี้เราว่าด้วยกระบวนการในการใช้งานว่าเราจะเอามาใช้งานยังไงนะจากสาย3เส้นที่ผมบอกไปก็คือสายสีแดงนะซึ่งเป็นสายสีฟ้าเป็นสายกราวนะแล้วก็สายสีเหลืองเป็นสาย Data ซึ่ง3เส้นเนี้ยเราก็ต่อเข้ากับเจ้าตัวเทอร์มินอลนะเทอร์มินอลตัวนี้เพื่อที่จะเขียนคำสั่งให้เจ้าตัวไมโครคอนโทรเลอร์รับคำสั่งนะดังนั้นเรามาเช็คก่อนว่าเจ้าตัวไมโครคอนโทรเลอร์ของเรานั้นสามารถรับคำสั่งจาก PIR ได้หรือเปล่านะฮะเราเทสกับหลอดไฟนะฮะหลอดไฟตัวนี้เราก็ต่อกับช่องที่1เอาไว้นะฮะต่อกับช่องที่1เอาไว้เสร็จแล้ว PIR ก็ต่อช่อง A0 นะฮะอันดับแรกนะฮะเราต้องเอาสาย USB มาเสียบกับบอร์ดคอนโทรลของเราก่อน

แล้วก็ทำการอัปโหลดโปรแกรมเพื่อที่จะไปสั่งสวิตช์ก่อนแล้วก็ให้หลอดไฟติดนะฮะนี่คือภาคเอาต์พุตก่อนว่าเราต้องเช็คตัวนี้ให้เรียบร้อยก่อนที่จะเขียนอย่างอื่นกระบวนการนี้ผมไม่ได้บอกวิธีการตั้งค่าอะไรมากมายนะฮะเพราะว่าคลาสก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้คุยกันแล้วเรื่อง IoT ถ้าใครสนใจลึกๆไอ้ตรงนั้นอ่ะจะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเลยนะแต่ตอนนี้เราต้องการแค่กระบวนการในการประยุกต์ใช้งานเจ้าตัวโซลาร์เซลล์แล้วก็หลอดไฟแล้วก็การใช้งานจริงในระบบการเตือนภัยหรือไม่ก็อุปกรณ์ปลายทางนะฮะนี่คือปลายทางผมไม่ได้เน้นเรื่องของซอฟต์แวร์มากมายนักนะฮะแต่ถ้าใครสนใจซอฟต์แวร์เนี่ยตอนก่อนหน้านี้มีเยอะเลยนะฮะในส่วนของ IoT นะฮะเมื่อกระบวนการอัปโหลดเริ่มอัปโหลดแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วอันดับแรกนะฮะลองเทสก่อนว่าสวิตช์เรารับคำสั่งหรือเปล่าสวิตช์รับคำสั่งทั้ง4ตัวนะฮะเปิดเบรกเกอร์ขึ้นนะฮะลองกดดูไฟติดหรือเปล่าไฟติดสรุปว่าตอนนี้ภาคเอาต์พุตทำงานได้แล้วนะหลังจากนั้นให้ทำการเขียนรับคำสั่งจากไอ้เจ้าตัวนี้นะฮะก็คือตัว PIR เจ้าตัว PIR ผมบอกแล้วว่าเอาต์พุตของมันเนี่ยก็จะเป็นไฮเป็นโลเท่านั้นเราจะรับอนาล็อกก็ได้รับดิจิตอลก็ได้นะฮะถ้าสมมุติว่าผมบอกว่าเฮ้ยผมรับอนาล็อกนะก็เขียนได้เลยนะเขียนค่าได้เลยอ่ะผมใส่ในนี้แล้วกันนะต้องการรับอนาล็อกก็ ifif อะไร if ตัว PIR มากกว่า 1,000 สมมุติไปมากกว่า 1,000 ให้หลอดไฟติดที่ต่ออยู่หลอดไฟที่1ต่อรีเลย์อยู่หลอดไฟ1ติดนอกนั้นให้ดับ relay off โอเคและ PIR นี่มันมาจากไหน PIR ก็คือตัวแปรตัว1 integer ใส่ตัวแปรตรงนี้ก็ได้หรือจะไปตั้งที่ global variable ก็ได้PIR เท่ากับ analog read ขาอะไรเราต่อ A0 แค่นี้ฮะแค่นี้ก็ได้แล้วหลังจากนั้นให้ลองทำการอัปโหลดดูถ้าตอนนี้เนี่ยเราลองวัดแรงดันทางด้านเอาต์พุตของPIR ดูว่ามีค่าเท่าไหร่เปิดเบรกเกอร์ขึ้นเปิดเบรก

3ม้วนกว่าโอเคทำงานแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งต่อไปนะฮะโปรแกรมนี้จะถูกสั่งด้วยสวิตช์อีกเยอะแยะมากมายนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องปิดเจ้าตัวสวิตช์พวกนี้ออกนะปิดชึกเข้าไป

แล้วก็นี่ฮะปิดชึกเข้าไปแล้วก็ทำการอัปโหลดเมื่อทำการอัปโหลดเสร็จแล้วนะฮะขั้นตอนต่อไปลองเทสดูว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะก็คือหาอะไรมาบังนี่ฮะหลอดไฟก็จะติดมันจะหน่วงเวลาอยู่สักประมาณ 2-3 วิแล้วมันก็จะดับไปเองนะฮะนี่เราไม่ต้องเขียนโปรแกรมอะไรนะฮะเขียนแค่ทำให้รีเลย์มันเปิดปิดแต่กระบวนการหน่วงนั้นมันอยู่ที่เจ้าตัว PIR เป็นตัวจัดการทั้งหมดนะฮะนี่คือความง่ายของ PIR มันแตกต่างจากเจ้าตัว LDR เพราะว่า LDR นั้นเราต้องไปเขียนคำสั่งรับมันนะดังนั้นกระบวนการนี้เราเอาไปทำการตรวจเช็คผู้บุกรุกนะถ้าสมมติว่ามันผ่านชึกเมื่อไหร่หรือมีใครเคลื่อนไหวในรัศมีของไอ้เจ้าตัวนี้เมื่อไหร่เนี่ยให้มันทำการเตือนว่าตอนนี้มีกระบวนการในการบุกรุกแล้วนะอะไรประมาณนั้นนะฮะขั้นตอนในการเตือนของเราใช้ไลน์เป็นตัวจัดการให้แจ้งให้สามารถแจ้งเตือนทางไลน์ได้วิธีการทำยังไงนะเริ่มต้นที่ LINE Notify วิธีการเข้า LINE Notify ก็เข้าไปที่เว็บก็ได้นะ LINE Notify หรือถ้าใครจำไม่ได้ก็ LINE แล้วก็ Notify Search กับ Google ก็ได้เราก็จะได้เว็บมานะฮะตัว LINE Notify ตัวนี้ฮะคลิกเข้าไปเลยได้เลยนี่คือหน้าต่างเว็บที่ไว้ให้บริการในเรื่องของLINE นะฮะการแจ้งเตือนผ่าน LINE เพราะฉะนั้นอีเมลตัวเราสามารถสั่งกระบวนการในการแจ้งเตือนเนี่ยได้เยอะแยะมากมายเลยนะฮะตัวนี้วิธีการเข้ายังไงคลิกไปที่ล็อกอินนะฮะเสร็จแล้วเราจะใช้อีเมลก็ได้หรือไม่ง่ายๆก็ไปที่ QR code คลิกไปที่ QR code มันก็สร้าง QR code ขึ้นมานะฮะพอสร้าง QR code เราก็เปิดไปที่ LINE ของเรานะฮะแล้วก็สแกนชึกเข้าไปแล้วในมือถือของเราบอกว่าเข้าระบบนะแล้วก็ตกลงสรุปว่าตอนนี้หน้าต่างไลน์ของเราเนี่ยได้เรียบร้อยแล้วนะฮะของเราได้เรียบร้อยแล้ววิธีการต่อไปเนี่ยเราต้องไปเอาโค้ดมานะโค้ดในที่นี้หมายถึงว่าเจ้าตัวโทเค็นซึ่งถูกเจนมาทุกครั้งที่เราสร้างระบบนั้นขึ้นมา1ระบบนะแต่ไปที่MyPage นะฮะไปที่ MyPage พอถึง MyPage ปั๊บมันจะถ้าสมมุติว่าของใหม่เลยนะฮะของใหม่เลยมันก็จะมีหน้าต่างว่างๆอยู่ประมาณเนี้ยนะครับเราสามารถเจนขึ้นมาใหม่ได้นะแต่ไปที่คลิกไปที่Generate Token นะเราบอกว่าไลน์ของเราเนี่ยแจ้งให้ใครนะฮะถ้าสมมุติว่าเราแจ้งไปยังกลุ่มแจ้งไปยังอะไรทำงานได้หมดนะฮะนะเดี๋ยวสักพักถ้าสมมุติว่าเราสร้างกลุ่มขึ้นมา1กลุ่มนะแล้วก็เราดึงคนเข้ามามีใครอยากรู้เรื่องนี้นะฮะถ้ามีการแจ้งเตือนอย่างเช่นในบ้านมีอยู่ 5-6 คนอะไรประมาณเนี้ยเราก็สร้างกลุ่มขึ้นมา1กลุ่มแล้วก็ดึง LINE Notify เข้าไปแล้วก็ดึงคนเข้าไปเราก็สามารถแจ้งเตือนได้เวลามีอะไรก็แจ้งเตือนเป็นกลุ่มได้นะนั่นคือ1เรื่องแต่สำหรับผมตอนนี้ผมแจ้งเตือนมาที่ผมคนเดียวนะพอแจ้งเตือนมาที่ผมคนเดียวเสร็จเรียบร้อยนะก็ใส่ชื่อโปรเจกต์เข้าไปโปรเจกต์ของเราคืออะไรนะโปรเจกต์ของเราคือ Alert Alertตัวเดียวพอเสร็จแล้วก็ generate token คลิก generate token มันก็จะมีโทเค็นแล้วไลน์ของเราถ้าสมมุติว่าเรามีคอมพิวเตอร์เราก็จะเห็นว่าไลน์ของเราเนี่ยเด้งมาที่ตัว line notify มันจะบอกสถานะว่าตอนนี้มีคน access generate ตัวโทเค็น1ตัวแล้วดังนั้นพอเราเปิดดูเนี่ย
เราก็จะเห็นว่าอ๋อไลน์ของเราเนี่ยมีการสร้างโทเค็นแล้วนะเสร็จแล้วเราก็ทำการ copy โทเค็นนี้ออกมาชึกเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราจัดการเอาโทเค็นนี้ไปใช้นะไปใช้ในไหนในexam แล้วก็ตัว trident นี่ก็ได้นะฮะ trident line notify นะฮะตัวนี้ก็สามารถไปโหลดมาได้มีเยอะแยะเอาตัวโทเค็นของเราไปวางตรงช่องโทเค็นนี่คือตัวสำคัญที่สุดแล้วก็ SSID ก็คือตัว Access Point ที่เราจะทำการเชื่อมต่อนะ Access Point ของผมอยู่ในไหนผมวางไว้แล้วเดี๋ยวผม copy มาเอาตัวนี้ก็ได้นะฮะSID ก็คือชื่อนะชื่อ Wi-Fi แล้วก็ตามด้วย password Wi-Fi นะแล้วก็ตามด้วยโทเค็นไอ้นี่คือฟอร์มของเจ้าตัว Line Notify นะเราอยากเชื่อมเข้าไปในระบบก็ทำการอัปโหลดก่อนที่อัปโหลดก็ดูให้ดีว่าตอนนี้ MCU ถูกหรือเปล่าพอร์ตถูกหรือเปล่าถ้า2ตัวนี้ถูกก็อัปโหลดได้เลยนะเมื่อเริ่มอัปโหลดแล้วก็เสร็จสมบูรณ์นะฮะมันก็จะมีการแจ้งเตือนมาที่ไลน์ของเรานะฮะโทรศัพท์ของเรานะว่าตอนนี้มีกระบวนการอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วในกรณีนี้ก็ต้องดูด้วยว่า Wi-Fi ของเรานั้นสมบูรณ์หรือไม่ถ้า Wi-Fi ของเราไม่สมบูรณ์ Wi-Fi ของเราทำงานไม่ได้มันก็จะไม่แจ้งเตือนเหมือนกันแต่ตอนนี้เนี่ยกระบวนการในการแจ้งเตือนเนี่ยมาแล้วครับนะฮะมาเต็มเลยนะฮะตามคำสั่งที่เราใส่เอาไว้นะฮะนี่ครับตามคำสั่งที่เราใส่เอาไว้นะแล้วแจ้งเตือนดูได้จากไหนนี่ฮะ LINEมาเยอะแยะมากมายนะฮะตั้งแต่ alert อุณหภูมิเกินโน่นนี่นั่นก็ว่ากันไปนะนี่คือตัวไลน์ที่แจ้งเตือนมาแต่กระบวนการของเราไม่ต้องการตัวนี้เราให้แจ้งเตือนว่าตอนนี้มีผู้บุกรุกนะฮะถ้าสมมุติว่าเราเขียนบอกว่าตอนนี้มีผู้บุกรุกเพียงดิบๆนะฮะเดี๋ยวสักพักมันก็จะแจ้งไม่หยุดเลยนะฮะผมยกตัวอย่างจากโครงตัวนี้เราได้โครงมาแล้วนี่คือโครงนะเสร็จแล้วตั้งแต่เริ่มต้นเราไม่ให้มีการแจ้งเตือนอะไรใดๆเลยนะเราก็ปิดไว้ก่อนนะฮะพวกนี้ปิดไว้ก่อน

ให้แจ้งเตือนคำเดียวว่า LINE พร้อมทำงานระบบทำเป็นภาษาไทยเลยนะฮะระบบการแจ้งเตือนภัยทางไลน์พร้อมทำงานนะฮะให้แจ้งคำนี้คำเดียวตอนเปิดเครื่องนะฮะหลังจากนั้นจะไม่มีการแจ้งอีกแล้วนะฮะแล้วแจ้งเมื่อไหร่ก็แจ้งเมื่อมีการเตือนภัยเหมือนเดิมนะฮะ integer pir เท่ากับ anna log read คำสั่งเดิมนะฮะ a0

เมื่อได้ analog read เสร็จแล้ว if ถ้าPIR มากกว่าพันมากกว่าพันให้แจ้งเตือนผ่านไลน์ว่ามีผู้บุกรุกcopy ตรงนี้มาเลยตอนนี้มีผู้บุกรุกเข้าสวนนะนะอัพโหลดเดี๋ยวผมเปิดการแจ้งเตือนทางไลน์ให้เป็นเสียงนะฮะระบบบอกแล้วว่าระบบการแจ้งเตือนภัยทางไลน์พร้อมทำงานนะฮะนี่คือตัวแรกเสร็จแล้วถ้าสมมุติว่ามีอะไรมาามาแล้ว2ผู้บุกรุกแล้วตอนนี้มีผู้บุกรุกนะฮะมันก็จะย้ำอยู่อย่างเงี้ยมันจะขึ้นอยู่อย่างเงี้ยมีผู้บุกรุกมีผู้บุกรุกมีผู้บุกรุกอยู่ตลอดเวลาเลยนะฮะมันไม่แจ้งอย่างเดียวเพราะว่ามันจะเช็คทุกครั้งที่มีค่ามากกว่า 1,000 นะฮะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีเทคนิคแล้วก็วิธีการนะฮะถ้าสมมติว่าผมเปิดตัวเสียงกระดุงอยู่ตลอดเวลาแล้วนะครับไปตลอดเวลาเลยนะฮะดังนั้นเราจะล็อกค่ามันยังไงให้รู้ว่าเฮ้ยตอนนี้มันมีผู้บุกรุกอยู่นะนะดังนั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องแก้ไขนะสร้างเป็นแฟลกเอาไว้หรือเป็นสเตตัสเอาไว้1ตัวผมสร้างเป็นintiger flag integer flag เท่ากับ0นี่คือค่าเริ่มต้น flag send เท่ากับ0เมื่อมาถึงตอนนี้นะฮะนี่คือกระบวนการที่จะสร้างภาระเยอะแยะมากมายดังนั้นเรามาเขียน flag ดักซิก่อนให้รู้ว่าเอ้ยคุณส่งแค่ครั้งเดียวนะนะส่งแค่ครั้งเดียววิธีการทำยังไงนะฮะก็ในเมื่อ PIR มากกว่า 1,000 แล้วนะฮะก็ให้จัดการตั้งค่าแฟลกตัวแปรเซนต์นะฮะแฟลกเซนต์มีค่าเท่ากับ1มีค่าเท่ากับ1ตั้งค้างไว้ก่อน1แล้วมันจะกลับเป็น0เมื่อไหร่ก็ if PIR น้อยกว่า 1,000 นะฮะ PIR น้อยกว่า 1,000 ให้เคลียร์ค่าแฟลกมีค่าเป็น0นะนี่คือการเริ่มต้นทำงานใหม่แล้วก็เอาค่านี้ไปทำอะไร flag จับมาแอนกับอะไรมาแอนกับ flag นะเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็น2ไขเงื่อนไขแรกก็คือ PIR มีค่ามากกว่า 1,000 นะเงื่อนไขที่2 flag ต้องมีค่าเท่ากับ0เท่านั้นนะแฟลกต้องมีค่าเท่ากับ0เท่านั้นก็คือเตือนภัยครั้งเดียวตึ้งแล้วก็จบเลยนะครับแล้วจะเตือนเมื่อไหร่ก็เตือนเมื่อเจ้าตัว PIR ดับลงมาแล้วก็มีคนเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นอัพโหลด

ตอนนี้เราเปิดไลน์ก่อนนะฮะไลน์ของเรานี่โอ้มีผู้บุกรุกเป็นร้อยเลยนะความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคงไม่ใช่นะฮะนี่ฮะไลน์ของเรามีผู้บุกรุกเป็นร้อยเพราะฉะนั้นเราทำยังไงก็ได้ให้ผู้บุกรุกของเราเนี่ย1คนก็นับ1นะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะสร้างสเตตัสว่าตอนนี้กระบวนการในการผ่านคนที่1คนที่2คนที่3คนที่4ผ่านระบบของเรานะฮะตอนนี้ให้ทำการอัปโหลดก่อนนะฮะว่าสิ่งที่เราทำขึ้นมาตอนแรกนั้นมันเวิร์กหรือเปล่าครับอัปโหลดเสร็จเรียบร้อยลองดูการแจ้งเตือนมันต้องมีการแจ้งเตือน1ครั้งหลังจากที่ล็อกอิน Wi-Fi เสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วบอกว่าตอนนี้มีผู้บุกรุกในสวนเห็นไหมมัน alert แค่ครั้งเดียวนะมัน alert แค่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่ยาวอีกต่อไปนะมันก็จะไม่ยาวมันค้างอยู่ตรงนั้นจนกว่าคนใหม่จะมานะจนกว่าคนใหม่จะมาเนี่ยสมมติว่าคนใหม่มาอีกนะมันดับลงหรือยังไม่รู้นะต้องรอสักพักนะเดี๋ยวเราจะทำสเตตัสด้วยว่าตอนนี้อยู่ในสภาวะไหนต่อไปเราเอาค่าขึ้นไปบนหน้าจอเพื่อที่จะให้เห็นกระบวนการในการทำงานของเจ้าตัวเซ็นเซอร์ของเรานะฮะตอนนี้ก็แจ้งเตือนมาแล้วตอนนี้มีผู้บุกรุกคนที่2แล้วนะฮะมีผู้บุกรุกคนที่2นะแต่เราไม่รู้ว่าตอนนี้มันมีการบุกรุกกี่เที่ยวอย่างเช่นเราจะไปแจ้งความเนี่ยบอกว่าคนนี้ขนปาล์ม8เที่ยวรู้ได้ยังไงว่ามัน8เที่ยวนะอะไรประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นให้ขึ้นสเตตัสบนหน้าจอในสถานะของ PIR นะวิธีการที่จะขึ้นหน้าจอนะก็แอดตัวlibrary ของเรามามันจะค่อนข้างง่ายนะ library กับ BIOT แล้วก็เอา LCD เอา LCD มาใช้ copy วางที่ setup นะวางที่เซตอัพแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัว include library ตอนนี้เราจะใส่ LCD เข้าไปในบอกว่า status

บรรทัดที่หนึ่งเนี่ยนี่บรรทัดนะไอ้นี้คือเคอร์เซอร์เราให้เห็นค่า PIR ค่า PIR นะฮะ copy PIR เท่ากับ

เท่าไรห้านะ PI อันนี้เราจะเอาบรรทัดที่2เป็นตัวแสดงผลค่าของการอ่านจากเซ็นเซอร์ทำการอัพโหลด

ตอนนี้เราจะเห็นว่ากระบวนการหน้าจอของเราเนี่ยก็จะมีตัวเลขขึ้นมาก็คือค่า PIR นะฮะค่า PIR 0กับ4,095หมายถึงอะไรค่า0หมายถึงว่า PIR ไม่เจอใครนี่4,095มีใครแกว่งโน่นนี่

ผมแกว่งโน่นนี่นั่นมันก็จะเจอลักษณะแบบนี้มันจะแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีการโทเกิลก็คือมีการเปลี่ยนจากตัวหนึ่งไปยังอีกตัวหนึ่งนะฮะแต่มันไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าตอนนี้เนี่ยมันเตือนไปกี่ครั้งมันผ่านไปกี่ครั้งนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปเราต้องการนับคนนับเที่ยวนะวิธีการก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะฮะในตัวอย่างของPIR เนี่ยมันมีคำสั่งอยู่หนึ่งคำสั่งคือคำสั่งตัวเลขพวกนี้มันสามารถส่งออกมาได้เลยส่งค่าออกมาเป็นตัวเลขได้เลยหรือไม่ก็เป็นจุดทศนิยมได้เลยนะเพราะฉะนั้นก็ลายผมก๊อปปี้แล้วก็ไปวางตรงบุกรุกเข้าสวนนี้ได้เลยนะเสร็จแล้วผมใส่ว่าตรงเนี้ยเป็นเขาใส่ผมต้องการใส่ตัวเลขแล้วทีนี้นะต้องการส่งตัวเลขว่าบุกรุกเข้าสวน1 2 3 4ก็ว่ากันไปคุณผ่านไปกี่ครั้งนะฮะแล้วไปนับตรงไหนนะฮะไปนับตรงไหนไปนับที่ตรงเนี้ยฮะนะครับ in count บวกๆเดี๋ยว in เอาไปไว้ข้างนอกก็ได้บวกๆแล้วก็ไปตั้ง in count เท่ากับนี่ฮะมันจะมีการบวกทุกครั้งที่มีการส่งสัญญาณออกไปนะฮะส่งสัญญาณ1มันก็บวก1ส่งสัญญาณ2มันก็บวก2ส่งสัญญาณ3มันก็บวก3นี่ฮะนี่คือส่งไปเรื่อยๆเพราะว่าแสงมันไปกวนหน้าจอของเจ้า PIR นะฮะทีนี้ไอ้นี้ส่งแจ้งเตือนอย่างเดียวถ้าเราดูใน LINE นี่ฮะมันแจ้งเตือนอย่างเดียวตอนนี้มีผู้บุกรุกเข้าสวนตอนนี้มีผู้บุกรุกเข้าสวนตอนนี้มีผู้บุกรุกเข้าสวนแต่ไม่บอกว่าครั้งที่เท่าไหร่นะฮะแต่ตอนนี้เราจะให้มันแจ้งว่าครั้งที่เท่าไหร่อัพโหลดเข้าไปเมื่อเราทำการอัพโหลดเสร็จเรียบร้อยเปิดที่ไลน์ของเรานะฮะเปิดที่ไลน์ของเราระบบการแจ้งเตือนภัยทางไลน์พร้อมทำงานนะพร้อมทำงานปุ๊บตอนนี้มีผู้บุกรุกเข้าสวนคนที่หนึ่งปั๊บตอนนี้มีผู้บุกรุกเข้าสวนคนที่สองครั้งที่สองไม่รู้ล่ะครั้งที่สองหรือคนที่สองมันก็จะเข้ามาในลักษณะแบบนี้ให้เราเห็นข้อมูลว่าไอ้ข้อมูลคนขับรถผ่านสวนเรากี่ครั้งอะไรประมาณนั้นนี่คือหนึ่งเรื่องที่เราสามารถเอาไปประยุกต์การใช้งานได้นะฮะเนี่ยมันก็จะมาเรื่อยๆในกระบวนการการเขียนโปรแกรมเพียงไม่กี่บรรทัดเราก็สามารถบางครั้งเนี่ยเราก็สามารถเก็บข้อมูลอะไรได้แล้วเราก็สามารถตรวจสอบได้บนโทรศัพท์มือถือของเราได้แบบง่ายๆดังนั้นเรื่องราวพวกนี้เนี่ยฮะเราสามารถที่จะเอาไปใช้งานจริงเอาไปใช้การแก้ปัญหาในระบบการทำงานของเราก็ได้นะตอนหน้าเราก็จะว่าในส่วนของแอปพลิเคชันตัวต่อไปที่มีความซับซ้อนมากกว่าไอ้เจ้าตัวนี้ยิ่งขึ้นนะฮะสำหรับตอนนี้ไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ

1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์ที่เราเรียกว่าเครื่องมือพิเศษเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มเครื่องมือนะดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือเป็นชุดผ้าคลุมรถนะครับ2เป็นประแจวัดแรงบิดนะครับ3จะเป็นมัลติมิเตอร์นะทั้งแบบเข็มแล้วก็แบบดิจิตอลนะครับอันที่4ก็จะเป็นเทสแลมป์นะไว้สำหรับวัดแรงดันไฟฟ้านะครับในส่วนของผ้าคลุมรถนะก็มีความสำคัญในเรื่องของการที่เราจะใช้คลุมแก้มรถยนต์ทั้งสองข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็ในส่วนของเบาะนะอันนี้ส่วนประกอบนะของผ้าคลุมนะครับอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมพวงมาลัยนะครับส่วนอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมเบาะนั่งคนขับนะครับแล้วก็อีก3ชิ้นเนี่ยนะจะเป็นส่วนที่ใช้คุมแก้มซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการในการใช้งานนะครับสำหรับผ้าคุมนะครับนะเราจะใช้คุมผ้านะที่แก้มรถทั้งซ้ายขวาแล้วก็ทั้งด้านหน้าด้วยนะครับผ้าคลุมบางโคลนที่เป็นแม่เหล็กนะครับลักษณะนะขอบด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นแม่เหล็กนะครับเพื่อที่จะติดที่ตัวแก้มรถได้นะครับป้องกันไม่ให้มีการขยับขยื่นแล้วก็ลักษณะของผ้าจะเป็นลักษณะเป็นผ้ายางนะครับสามารถที่จะเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายต่อไปก็จะเป็นการคุมพวงมาลัยนะเราก็จะทำการคุมพวงมาลัยนะป้องกันไม่ให้พวงมาลัยเนี่ยนะเปื้อนนะครับนะเสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะนำผ้าคุมเบาะมาคุมนะครับนะลักษณะผ้าคลุมเบาะพอคลุมไปแล้วเนี่ยนะครับจะต้องปิดเบาะนั่งคนขับนะครับทั้งหมดนะครับทั้งด้านพนักพิงแล้วก็ด้านที่นั่งด้วยครับก็นี่เป็นวิธีการในการใช้ผ้าคลุมเบาะคลุมพวงมาลัยแล้วก็คลุมบริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็บริเวณด้านหน้าสำหรับชุดผ้าคลุมรถครับในส่วนของ อุปกรณ์นะที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเทสแลมป์นะเทสแลมป์เนี่ยจะมีลักษณะนะก็คือนะปลายด้านหนึ่งนะครับนะจะมีลักษณะเป็นปลายแหลมนะแล้วก็มีไฟหลอดไฟนะอยู่ภายในนะแล้วก็มีสายไฟที่จะทำการต่อพ่วงกับขั้วลบนะของตัวรถนะครับนะลักษณะของการใช้งานก็คือนำไฟที่จะสายคีบที่จะต่อพ่วงกับตัวรถเนี่ยเสียบเข้าไปที่ด้านปลายนะของตัวเทสแลมป์นะครับนะในส่วนของเทสแลมป์ที่ใช้งานนะครับก็คือจะใช้วัดแรงดันไฟฟ้าในรถยนต์นะแล้วก็ในขณะที่เราเปิดสวิตช์ไฟนะให้วงจรไฟในรถยนต์เนี่ยเกิดการทำงานนะกรณีที่เราอยากจะทราบว่าสายไฟเส้นไหนนะครับในรถยนต์เนี่ยนะครับมีแรงดันไฟฟ้าเกิดขึ้นนะเราก็จะต้องนำเอาตัวเทสแลมป์เนี่ยนะครับไปจิ้มกับขั้วหรือสายไฟเส้นที่เราอยากจะรู้แล้วอีกปลายสายอีกด้านหนึ่งนำไปคีบกับตัวโครงรถหรือกราวที่ตัวรถยนต์นะครับนะเดี๋ยวผมจะทำการวิธีสาธิตในเรื่องของการตรวจแรงดันไฟ
นะของตัวเทสแลมป์กับตัวแบตเตอรี่นะครับนะลักษณะนะใช้คีบไปที่ขั้วลบนะครับนะที่โครงรถหรือตัวแบตเตอรี่ก็ได้นะครับคีบไปนะครับและปลายด้านหนึ่งนะครับใช้วัดไฟนะที่เป็นไฟบวกนะครับลักษณะถ้าเกิดว่าไฟเส้นนั้นเป็นไฟบวกเนี่ยหลอดไฟโชว์ขึ้นนะที่ตัวเทสแลมป์เป็นลักษณะอย่างนี้ครับครับสำหรับประแจวัดแรงบิดนะใช้วัดขันค่าแรงบิดของโบนหรือน็อตที่เราใช้ในตัวเครื่องยนต์หรือในส่วนประกอบของรถยนต์ที่เห็นประแจวัดแรงบิดนะจะมีอยู่2ลักษณะนะก็คืออันที่1ประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับจะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะครับ1ฮะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะ2ก็คือเข็มนะลักษณะของเข็มที่เมื่อเราขันน็อตเข้าไปนะครับหรือโบนเข้าไปเนี่ยตัวเข็มเนี่ยนะครับจะเลื่อนนะเลื่อนตำแหน่งนะบอกถึงค่าแรงบิดที่เราทำการขันนะครับอันที่3ก็จะเป็นด้ามจับนะงั้นวิธีการขันเนี่ยนะครับพอเราใช้ประแจวัดแรงบิดนะขันประกอบเข้าไปกับตัวโบนหรือน็อตที่เราจะทำการขันแล้วเนี่ยนะครับนะตัวเข็มจะเลื่อนไปตามค่าที่เราขันอยู่นะก็จะมีสเกลบอกค่าในการขันโบนหรือน็อตถ้าเป็นระบบที่เป็นฟุตบอลนะครับก็จะมีกำหนดอยู่ทางด้านบนนะครับเริ่มจากศูนย์นะเริ่มจากศูนย์ตรงกลางนะครับแล้วก็ขยับไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับส่วนสเกลที่2จะเป็นค่าที่บอกถึงกิโลกรัมเมตรนะครับเช่นเดียวกันก็จะมีสเกลทางด้านศูนย์แล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายและขวานะครับนะอันนี้คือในส่วนของประแจวัดแรงบิดที่เราเรียกว่าประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับต่อไปตัวนี้จะเป็นประแจวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะครับลักษณะของประแจวัดแรงบิดที่ใช้ปรับตั้งค่าได้เนี่ยเขาจะกำหนดค่าเอาไว้ค่าของประแจวัดแรงบิดเอาไว้ว่ามีค่าขันสูงสุดที่เท่าไหร่ในการปรับตั้งค่าแรงบิดที่เราจะทำการขันนะครับนะเราค่าเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นหน่วยวัดที่นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ฟุตปอนนะครับถ้าเราต้องการขันแรงบิดให้ได้เป็นฟุตปอนนะครับให้เราดูสเกลด้านล่างนะหรือต้องการขันค่าแรงบิดให้ได้เป็นนิวตันเมตรก็ให้ดูที่สเกลด้านบนในกรณีถ้าเกิดว่าเราต้องการกำหนดให้เป็นฟุตปอนนะครับนะให้เราปรับตั้งค่าไปตามที่เรากำหนดอย่างเช่นเราต้องการปรับตั้งค่าให้ได้แรงบิดที่30ฟุตปอนนะครับแล้วก็หมุนสเกลนะปรับตั้งค่าเข้าไปนะครับให้จนถึง30ฟุตปอนหรือค่าที่เรากำหนดในกรณีเรากำหนดเป็นฟุตปอนนะครับนะเมื่อได้ค่า30แล้วนะครับนะได้ค่า30พอดีนะครับเราต้องทำการล็อกที่ก้านปรับตั้งด้วยนะครับล็อกค่าที่ก้านปรับตั้งสำหรับตัวนี้นะก็เป็นประแจวัดแรงบิดลักษณะเดียวกันที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะค่าที่เขากำหนดนะครับจะเห็นว่านะมีค่ากำหนดนะตั้งแต่75ถ
ถึง400นิวตันเมตรอันนี้คือหน่วยของประแจวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้สูงสุดนะครับจะเห็นว่าขนาดจะต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอันเล็กก็คือปรับตั้งค่าได้น้อยกว่าอันยาวครับสำหรับมัลติมิเตอร์ในแบบดิจิตอลเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนประกอบนะของตัวมัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้นะลักษณะของตัวมัลติมิเตอร์นะอันที่2ก็จะคือสายวัดขั้วไฟทางด้านสีดำก็จะเป็นขั้วลบนะสีแดงก็จะเป็นขั้วบวกนะครับนะสำหรับย่านวัดนะครับในตัวมัลติมิเตอร์นะก็จะมีทั้งด้านโวลต์ที่เป็นกระแสสลับแล้วก็โวลต์ที่เป็นกระแสตรงในตัวรถยนต์เนี่ยนะครับเราจะใช้ด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะแล้วก็จะมีย่านวัดด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับก็คือวัดค่าความต้านทานนะครับที่ปมนะวัดกระแสนะครับที่เป็นแอมแปร์นะครับแล้วก็วัดโวลต์นะครับนะที่เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลต์นะการใช้งานนะครับก็คือเราจะนำเอาสายขั้วไฟนะครับมาต่อเข้ากับตัวมัลติมิเตอร์นะครับนะทั้งด้านขั้วลบนะครับแล้วก็ด้านที่เป็นขั้วบวกแล้วก็ทำการเปิดเครื่องนะครับเครื่องก็จะแสดงตัวเลขนะที่เป็นค่าเริ่มต้นที่จะใช้ในการวัดได้นะสำหรับถ้าเราต้องการที่จะทำการตรวจวัดโวลต์นะครับความต้านทานหรือกระแสนะเราก็จะต้องปรับไปในตำแหน่งย่านนั้นๆ นะครับอันนี้คือความต้านทานอันนี้คือกระแสนะวัดกระแสนะส่วนหน้านี้คือวัดโวลต์นะครับครับสำหรับมัลติมิเตอร์นะที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์นะส่วนใหญ่แล้วนะครับมัลติมิเตอร์ที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์เนี่ยนะครับนะที่เป็นลักษณะเป็นแบบเข็มเราเรียกว่ามัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มนะฮะในรถยนต์เนี่ยกระแสไฟหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในรถยนต์เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของไฟกระแสตรงในตัวย่านวัดของมัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ย่านวัดที่เป็น DCV ตัวย่อนะครับนะตัวย่อ DCV ก็คือไฟกระแสตรงนะตัววัดไฟกระแสตรงนะครับหรือ DCA นะวัดแอมป์ของไฟกระแสตรงได้นะครับสำหรับย่านวัดที่เป็นแรงดันไฟฟ้าหรือเป็นค่าโวลต์นะครับของไฟกระแสตรงนะฮะในมัลติมิเตอร์นะฮะก็เราจะต้องทำการปรับค่าที่จะทำการวัดแรงดันนะครับภายในนะที่เกิดขึ้นนะครับส่วนย่านวัดที่2ก็คือ DCA นะครับก็คือวัดกระแสนะครับของไฟกระแสตรงนะฮะเราก็จะต้องปรับมาที่ย่านวัดที่เป็น DCA ส่วนที่3จะเป็นขั้ววัดไฟนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์สีแดงแล้วก็สีดำนะครับให้รู้กันว่าโดยปกติแล้วสีแดงจะเป็นด้านขั้วบวกสีดำจะเป็นด้านขั้วลบนะครับครับต่อไปจะเป็นการสาธิตในเรื่องของการใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มนะโดยยกตัวอย่างเราจะต้องทำการปรับย่านวัดนะครับมาที่
DC โวลต์นะโดยที่ตั้งค่าโวลต์ให้มากกว่าค่าโวลต์ของแบตเตอรี่กรณีอย่างเช่นค่าแบตเตอรี่มี12โวลต์ในรถยนต์มี12โวลต์เราจะต้องปรับค่าโวลต์ไปที่50โวลต์ของตัวมัลติมิเตอร์ต่อไปจะเป็นการตรวจวัดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าในแบตเตอรี่ว่าจะมีค่าเท่าไหร่โดยการนำเอาสายบวกแล้วก็สายลบของมัลติมิเตอร์ออกมาทางด้านสายบวกจะเป็นสีแดงจิ้มไปที่วัดไปที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ทางด้านสีดำขั้วลบให้จิ้มไปที่ขั้วลบของแบตเตอรี่และสังเกตที่เข็มค่าของ DC โวลต์นะครับที่ตัว0ถึง50สังเกตค่านะครับ DC โวลต์นะครับที่ตัว0 10 20 30 40 50เมื่อเราวัดค่าของแรงเคลื่อนของแบตเตอรี่แล้วเนี่ยนะครับเข็มจะแสดงที่สเกล10 13โวลต์นะครับ13โวลต์

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกไหลทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ E Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% แต่ไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวกDirect Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CCเป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อม
ปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

วัสดีครับนักเรียนวันนี้ก็มาเจอกับครูวุฒิชัยวิเชียรศรีนะครับหัวหน้าแผนกวิชาช่างทองหลวงนะครับในรายวิชางานสลักดุลกนก3ตัวนะครับหรือวิชางานสลักดุลพื้นฐานนะครับเป็นพื้นฐานของการเรียนการสอนในสาขาวิชางานช่างทองหลวงนะครับครั้งที่แล้วนะครับเราได้เรียนเรื่องเครื่องมืออุปกรณ์ไปแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาทบทวนกันเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะเราไปเริ่มปฏิบัติงานจริงนะครับวันนี้เราก็จะได้ปฏิบัติกันจริงๆนะครับว่าแต่ละขั้นตอนมัน

เป็นยังไงจากเมื่อวานเราได้เรียนรู้เรื่องของทฤษฎีไปแล้วนะครับอ่ะวันนี้ก็จะมาทบทวนนะครับอุปกรณ์หลักๆ ก็จะมีเรื่องของค้อนนะครับค้อนสลักดุลนะครับค้อนสลักดุลอันนี้ตามร้านทองทั่วไปมีขายเขาเรียกว่าค้อนเบอร์3นะครับค้อนเบอร์3นะครับไอ้นี้เราจะใช้ในการสลักดุลนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของสิวนะครับเมื่อวานนะครับเรื่องสิวนะครับนี่เป็นสิวเส้นตรงนะครับเป็นเรื่องของสิวเส้นตรงเส้นโค้งสิวดุลนะครับสิวดุลดุลเล็กดุลใหญ่นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของนะครับเมื่อวานอุปกรณ์นะครับเป็นเรื่องของแผ่นชันนะครับแผ่นชันเป็นกระบาดชันไอ้นี้เดี๋ยวเราก็จะได้ไปเรียนรู้ในช่วงต่อไปนะครับว่าวิธีการเคี่ยวชันนั้นเราจะเคี่ยวกันยังไงนะครับให้มันมีลักษณะอย่างนี้นะครับเรื่องของแผ่นชันแล้วก็พอเสร็จแล้วก็มีอุปกรณ์ก็คือที่เราจะใช้นะครับเรื่องของแบบนะครับเรื่องของแบบนะครับแบบลวดลายที่เราจะมาใช้ในงานสลักดุลนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือเรื่องของแผ่นทองแดงนะครับแผ่นทองแดงเราจะตัดขนาดให้พอดีนะครับความหนาที่เราใช้นะครับในการเรียนสลักดุลพื้นฐานในครั้งนี้นะครับเราใช้ขนาดเบอร์ 0.6 นะครับทีนี้เสร็จจากแผ่นทองแดงทีนี้เราจะติดแบบได้ก็เราต้องใช้เรื่องของกาวนะครับกาวนี้ก็เป็นกาวลาเท็กทั่วไปนะครับไอ้นี้เราก็จะใช้มาติดแบบนะครับพอติดแบบในช่วงการทำงานนะครับการทำงานทั่วไปแล้วก็การทำความสะอาดนะครับอันนี้ก็จะเป็นกฎกรรมฐานนะครับซึ่งอันนี้ต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษนะเป็นเรื่องของกฎนะครับก็จะเป็นใส่ขวดแก้วในลักษณะอย่างนี้นะครับเรื่องของกฎกรรมฐาน ไว้สำหรับล้างชิ้นงานนะครับล้างชิ้นงานให้สะอาดนะครับล้างชิ้นงานนะครับให้สะอาดแล้วก็พอล้างชิ้นงานให้สะอาดเสร็จแล้วเราก็จะมาทำการรมดำนะครับอันนี้จะเป็นสารเคมีอย่างหนึ่งนะครับที่เราจะสั่งซื้อเป็นเรื่องของวัสดุน้ำยารมดำนะครับก็เรียกว่าน้ำยารมดำทองแดงจะมีลักษณะอย่างนี้มาเลยนะครับ เราก็จะเอาไปผสมกับน้ำร้อนหรือน้ำอุ่นนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะได้เรียนในช่วงต่อไปนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือเรื่องของหัวตะเกียงนะครับชุดตะเกียงเป่าเล่นซึ่งจะให้ความร้อนนะครับแผ่นชันให้ละลายแล้วก็เผาแผ่นทองแดงนะครับเผาแผ่นทองแดงให้เกิดความนิ่มนะครับอันนี้เราก็ต้องใช้นะครับนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเริ่มกันนะครับในขั้นตอนที่จะขั้นตอนแรกนะครับในการทำงานสลักดุลนะครับก็คือเรื่องของการเขียนลวดลายนะครับวันนี้เราจะมาเขียนลายกันนะครับเรียกว่าลายกระหนก3ตัวนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับลายกระหนก3ตัวนะครับจะมีทั้งหมด3ตัวใหญ่ๆนะครับก็จะมีไส้มีปากลายนะครับเดี๋ยวเราจะมาเขียนกันนะครับก็เริ่มจากเราฝึกลากเส้นในการเรียนหลักดุลพื้นฐานนะครับเราใช้วิธีการลอกลายนะครับก็คือการที่เราเขียนนะครับซ้ำต่อไปเรื่อยๆนะครับในลวดลายเดิมๆเพื่อให้นักเรียนมีความเคยชินและก็เข้าใจในเรื่องของลวดลายด้วยนะครับเวลาเราไปสลักและก็ปฏิบัติงานจริงนะครับเราก็จะได้มีความเข้าใจเรื่องของลวดลายนะครับสังเกตได้ว่ามันจะมีการบากลายที่แตกต่างกันและก็มีเรื่องของยอดลายนะครับมีเรื่องของยอดลายซึ่งจะมียอดลายที่มันแหลมนะครับแล้วก็เสน่ห์ของงานเรื่องของลวดลายนะครับก็คือเรื่องของยอดหางไหลนะครับหางไหลที่

นักเรียนเขียนนะครับก็จะเป็นยอดที่พลิ้วนะครับตามงานศิลปะไทยนะครับงานศิลปะไทยนะครับมันจะมีลวดลายที่ประกอบไว้แบบนี้อยู่แล้วเป็นหลักที่ตายตัวนะครับการที่เราจะออกลวดลายที่มากเพิ่มขึ้นก็ใช้หลักการเดียวกับการเขียนกระหนก3ตัวทั้งสิ้นนะครับอันนี้ในส่วนของเรื่องตัวลายแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปติดแผ่นทองแดงกันเริ่มทำงานกันนะครับนักเรียนนะครับหลังจากที่เราเขียนแบบแล้วนะครับการเขียนแบบก็เราต้องไปฝึกให้มีความชำนาญนะครับเราเขียนแบบเสร็จแล้ววันนี้เราก็จะมาต่อเลยนะครับเรื่องของการเตรียมแผ่นทองแดงนะครับหลังจากที่เราตัดขนาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาเผาแผ่นทองแดงนะครับอันนี้ก็เป็นการฝึกอย่างหนึ่งก็คือการเผาแผ่นทองแดงให้สุกหรือการเผาแผ่นทองแดงให้นิ่มเพื่อการยืดหยุ่นในการทำงานสลักดุลนะครับอ่ะเรามาเริ่มเลยจากการจุดตะเกียงนะครับเราก็จุดตะเกียงนะครับให้ไฟมันคู่นะครับให้เป็นไฟกว้างนะครับเราก็เผาไปเลยนะครับนักเรียนสังเกตนะครับว่าไอ้ที่มันเป็นเงาเงาที่มันเปลี่ยนสีมันจะเป็นคนละสีกันนะครับอันนี้ก็คือแผ่นทองแดงที่มันสุกนะครับเขาเรียกว่าแผ่นทองแดงสุกนะครับตามภาษาช่างนะครับตรงนี้น่าจะเป็นเงามันจะเป็นคนละสีกันนะครับกับแผ่นทองแดงปกติที่เรายังไม่เผาแล้วก็เราสังเกตได้ว่าเวลาเราหลบไฟเลยไปแล้วนะครับแผ่นทองแดงเราก็จะเป็นสีดำนะครับอันนี้เขาเรียกว่าแผ่นทองแดงที่สุกแล้วนะครับอันนี้เราสังเกตว่ามันจะมีแผ่นนะครับจะเป็นสีดำทั้งแผ่นนะครับนักเรียนดูนะครับว่าในแผ่นเนี้ยอันนี้ก็คือแผ่นทองแดงที่สุกเวลาเราทำงานนะครับแต่ละครั้งเราก็ต้องเผาแผ่นทองแดงให้สุกอย่างนี้ทุกครั้งนะครับในการทำงานเราไม่ต้องกลัวว่าแผ่นทองแดงจะละลายเพราะว่าความร้อนไม่ถึงกับจุดหลอมเหลวของแผ่นทองแดงนะครับหลังจากนั้นเราก็เอาแผ่นทองแดงไปแช่กรดกันนะครับนะครับนักเรียนครับหลังจากที่เราไปแช่กรดแล้วก็เราล้างด้วยน้ำสะอาดนะครับก็ล้างหลายรอบล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็เราก็จะมานะครับเอาผ้าสะอาดเช็ดให้แห้งสนิทนะครับแล้วก็เราก็ใช้กระดาษทรายนะครับที่หยาบหน่อยนะครับมาขัดผิวนะครับขัดผิวแผ่นทองแดงอาจจะมีไขมันมีอะไรอยู่บ้างนะครับเราก็จะมาขัดไปทั่วนะครับขัดไปทั่วนะครับแต่ไม่ต้องถึงกับให้เงานะครับก็ขัดแค่ขัดให้รอบๆเพื่อลดการมีไขมันที่แผ่นนะครับเราก็จะมาใช้กาวนะครับกาวลาเทกนะครับที่ผสมน้ำแล้วนะครับมาทาที่แผ่นนะครับทาที่แผ่นนะครับทาที่แผ่นให้ทั่วนะครับเราก็ทาไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวเลอะนะครับล้างออกได้นะครับนักเรียนอันนี้เราทาให้ค่อนข้างจะชุ่มหน่อยนะครับแล้วก็เราก็จะมาวางนะครับวางกับพื้นนะครับวางกับพื้นแล้วก็เรานำแบบนะครับนำแบบนะครับที่เราเขียนเสร็จแล้วเราก็ตัดให้ได้ขนาดพอดีนะครับแล้วก็เรามาวางที่แผ่นทองแดงนะครับให้เข้ากลางพอดีนะครับเพราะฉะนั้นที่เราผสมน้ำนะครับให้ทำให้แผ่นแบบเราสามารถจะขยับได้นะครับในการที่เราแปะนะครับจะขยับได้นิดหน่อยนะครับก่อนจะที่จะรอติดจริงแล้วก็เราก็จะรูดไล่ฟองอากาศนะครับทั้งหมดนะครับจะได้ในลักษณะนี้เสร็จแล้วก็เราจะเอาไปแปะแผ่นชั้นต่อไปนะครับนะครับนักเรียนหลังจากที่เราติดแบบแล้วก็รอแบบแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะไปทำขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือการเอานำแผ่นทองแดงไปติดบนชั้นนะครับแล้วก็ขั้นตอนนี้ทำไมเราถึงติดแบบก่อนนะครับถึงติดแบบก่อนถึงไปติดแผ่นชั้นนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือเราจะได้แบบ
ข้าอยู่กึ่ง

กลางของแผ่นทองแดงพอดีนะครับมันจะได้อยู่กึ่งกลางนะครับเวลาเราไปแปะบนแผ่นชั้นนะครับเราก็จะได้รู้ว่าลวดลายที่เราใช้นะครับเข้ากึ่งกลางพอดีนะครับแล้วก็เหมาะสมแล้วก็ถ้าเราไปติดแผ่นทองแดงกับชั้นก่อนแล้วก็ไปติดแบบทีหลังเราไม่สามารถจะรู้ได้เลยว่าแบบจะอยู่ตรงกลางหรือเปล่านะครับเพราะว่าชั้นมันก็จะไหลมาติดที่แผ่นทองแดงด้วยนะครับอ่ะเรามาเผาแผ่นชั้นกันนะครับนะครับในการเผาแผ่นชั้นนะครับเราก็ใช้ไฟฟู่ฟู่เขาเรียกว่าไฟฟู่นะครับก็คือไฟที่ไม่แหลมนะครับนะครับเราก็เผาที่สำคัญก็คืออย่างหนึ่งนะครับในการกวนชั้นนะครับเราให้ใช้เหล็กอันนี้ประดิษฐ์เองนะครับเหล็กแล้วก็เราค่อยๆดันไปข้างหน้านะครับเราอย่าดึงมาหาตัวเราถ้าชั้นมันละลายแล้วก็มันกระเด็นนะครับมันก็จะโดนตัวเรานะครับที่สำคัญเราพยายามดันไปข้างหน้านะครับเราค่อยๆนะครับก็ใช้ไฟฟู่ฟู่แล้วก็ค่อยๆดันไปข้างหน้านะครับดันไปดันไปนะครับไม่เป็นร่องแล้วก็ชั้นก็จะได้ละลายได้ทั่วนะครับเราก็ค่อยกวนนะครับค่อยๆกวนเขาเรียกการกวนนะครับอันนี้กวนชั้นในแผ่นนะครับเราก็หลังจากที่เราใช้เหล็กเสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้วิธีการลมนะครับลมชันให้ผิวหน้ามันเรียบนะครับก่อนที่เราจะติดแผ่นทองแดงนะครับเราก็ลมนะครับเพราะฉะนั้นเวลาขั้นตอนนี้นะครับเพราะถ้าเราติดแผ่นไม่ดีนะครับหรือหน้าของแผ่นชันไม่เรียบนะครับก็จะทำให้แผ่นเราหลุดได้นะครับเราเผาหน้าเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาแผ่นนะครับแผ่นทองแดงนะครับก็มาแปะบนแผ่นชั้นนะครับแล้วก็มาแปะเลยนะครับเราวัดขนาดมาแล้วนะครับปึ๊บจะลงพอดีนะครับแล้วก็เราก็ใช้ค้อนนะครับค่อยๆกดไปนะครับให้รอบทั้งแผ่นนะครับเรียบร้อยนะครับในขั้นตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรารอให้ชั้นเย็นแล้วเราก็จะไปสลักลวดลายกันนะครับนะครับนักเรียนเราจะมาเริ่มสลักลวดลายกันนะครับหลังจากที่เราติดแบบไปเรียบร้อยแล้วนะครับบนแผ่นทองแดงแล้วก็แผ่นทองแดงติดชั้นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาสลักเส้นกันนะครับเพราะฉะนั้นในลวดลายมันจะมีเส้นโค้งเส้นตรงนะครับเราก็มาเริ่มกันนะครับนะครับเราเริ่มกันเลยนะครับนะครับเราก็จะมาเริ่มที่ตัวข้างล่างก่อนนะครับเราค่อยสลักไปทีละตัวนะครับเรามาเริ่มกันนะครับโดยใช้ซิลเส้นตรงก่อนนะครับในช่วงกว้างๆเราจะใช้สิวเส้นตรงได้นะครับและที่สำคัญนะครับการจับสิวนะครับการจับสิวนี่ก็มีความสำคัญก็คือใช้นิ้วนางนะครับอยู่ที่ปลายนิ้วนางนะครับอยู่ที่ปลายสิวนะครับแล้วก็หัวแม่มือกับนิ้วกลางนะครับเป็นตัวจับสิวแล้วก็นิ้วชี้จะเป็นนิ้วที่ประคองสิวเอาไว้นะครับเราก็มาเริ่มกันนะครับอันนี้เป็นทักษะสำคัญอีกอย่างหนึ่งเรื่องของการจับสิวนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้ฝึกนะครับได้ฝึกไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะเกิดความชำนาญนะครับอันนี้ก็เราก็สลักไปนะครับส่วนตัวบากเราก็ใช้สิวโค้งนะครับสิวโค้งโค้งใหญ่โค้งเล็กนะครับเราก็สลักไปนะครับ
เราก็นะครับเราก็จะสลับสิวไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะสลับสิวไปเรื่อยๆนะครับสิวตัวกลางบ้างตัวเล็กบ้างนะครับก็สิวพื้นฐานที่เราใช้มาในเรื่องของทำงานสลักดุลนะครับเราก็ถ้าไม่ถนัดนะครับเราสามารถจะหมุนแผ่นชั้นได้นะครับนะครับการสลักลายนะครับเราต้องสลักให้ลวดลายนะครับต้องสลักให้ครบทุกลวดลายนะครับมีทั้งตัวไส้ลายนะครับตัวบากลายนะครับแล้วก็ถ้าเป็นช่วงที่มีความโค้งเยอะๆนะครับเราก็สามารถจะใช้สิวเส้นตรงในการสลักได้นะครับเราไม่จำเป็นว่าต้องใช้สิวโค้งทีเดียวนะครับก็สลักไปนะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับในส่วนของตัวหางไหลนะครับหางไหลซึ่งมีความโค้งเยอะๆนะครับเราต้องพยายามนะครับสลักอย่าให้ยอดลายมันขาดนะครับเขาเรียกว่ายอดลายขาดหรือยอดลายมันจะด้วนนะครับมันก็ไม่เพราะฉะนั้นในการสลักนี้นะครับเราก็จะสลักหมดทั้งแผ่นนะครับหมดทั้งแผ่นนี้เลยหมดลวดลายนะครับครบถ้วนทั้งบากใบทั้งตัวไส้ลายนะครับเราก็จะสลักทั้งหมดนะครับแล้วก็เราก็จะเอาไปล้างน้ำนะครับนักเรียนหลังจากที่เราสลักลวดลายได้ครบทั้งหมดแล้วนะครับเราก็เอาไปล้างน้ำนะครับล้างน้ำธรรมดานะครับเพื่อให้กระดาษแบบของเราที่ติดอยู่มันหลุดออกนะครับเราก็จะล้างให้ทั่วเลยนะครับขัดแล้วก็เอาผ้าเช็ดนะครับผ้านี้เช็ดให้หมดนะครับแล้วก็เช็ดให้แห้งเพื่อเราจะได้มาเช็คตัวลายว่าตัวลายจะมีตัวลายตัวไหนบ้างที่ขาดนะครับที่ขาดหรือไม่ครบของตัวลายนะครับเราก็จะได้ทำการสลักลวดลายนั้นเพิ่มเติมให้ครบทุกรายละเอียดของตัวลายนะครับแล้วก็เราก็จะเอาแผ่นนี้นะครับไปเผานะครับไปเผาให้สุกแล้วก็ทำความสะอาดด้วยกดกรรมฐานนะครับแล้วก็เราก็จะเอามาสลักดุลด้วยดินน้ำมันนะครับเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับนะครับนักเรียนหลังจากที่เรานำชิ้นงานนะครับไปเผาด้วยเผาให้สุกแล้วก็ทำความสะอาดนะครับด้วยกดกรรมฐานแล้วก็ล้างน้ำสะอาดนะครับแล้วก็เราก็จะได้รูปแบบลวดลายที่ชัดเจนนะครับข้างหน้าแล้วก็จะมีด้านหลังด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วลวดลายก็จะเหมือนกันนะครับทั้งสองด้านทีนี้เราก็จะพลิกเอาด้านหลังนะครับที่จะมาใช้งานก็คือเอาด้านหลังขึ้นข้างบนนะครับเอาส่วนด้านหน้าที่เราสลักไว้ข้างหน้าเพื่อวางไว้กับดินน้ำมันนะครับเราก็จะมีดินน้ำมันนะครับที่เป็นตัวรองในการสลักดุลนะครับขั้นตอนนี้ก็เรียกว่าการสลักดุลด้วยดินน้ำมันนะครับสิวที่ใช้ก็จะเป็นสิวดุลนะครับก็จะมีสิวดุลเส้นตรงสิวดุลเส้นโค้งนะครับที่จะใช้นะครับในขั้นตอนนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับก็ขั้นตอนนี้ก็จะเหมือนกับการสลักนะครับแต่ว่าเราใช้สิวดุลนะครับในการสลักซึ่งในสลักเราก็สลักในช่วงในเส้นของลวดลายนะครับเส้นของลวดลายนะครับเราก็สลักไปนะครับเราก็จะสังเกตว่าในการดุลหรือในขั้นตอนนี้เวลาเราสลักลงไปนะครับทำให้แผ่นทองแดงมันยุบตัวลงนะครับเขาเรียกว่า
เป็นกระบวนการดุลนะครับเป็นกระบวนการดุลแต่ขั้นตอนนี้ก็เรียกว่าการเดินเส้นดุลนะครับเราก็สลักไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าดินน้ำมันจะมีความนิ่มก็ทำให้แผ่นทองแดงซึ่งเราเผาแล้วมันมีการยืดหยุ่นนะครับการยืดหยุ่นได้ง่ายนะครับทำให้มันก็จะยืดลงไปนะครับมันก็จะยืดลวดลายลงไปนะครับนี่เราก็ที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของหัวตัวลายนะครับเราก็ใช้สิวหัวมนนะครับเดินลงไปเพื่อให้มันมีความสูงในขั้นตอนนี้เราก็ต้องคำนึงถึงเรื่องของยอดลายนะครับเรื่องของยอดลายนะครับเรื่องของยอดลายและเรื่องของตัวลายนะครับเราต้องสลักให้ครบถ้วนนะครับทั้งรายละเอียดของตัวลายนะครับเขาเรียกว่าการสลักให้ครบถ้วนนะครับมีทั้งยอดลายนะครับมียอดลายมีตัวบากลายนะครับเราก็สลักไปนะครับเพราะฉะนั้นในขั้นตอนนี้ที่เราใช้สิวดุลนะครับเราให้ชิดเส้นที่เราสลักด้านหน้าให้มากที่สุดนะครับแล้วก็เราก็จะทำไปตลอดทั้งแผ่นนะครับไปตลอดทั้งลวดลายนะครับงานชิ้นนี้นะครับนะครับนักเรียนหลังจากที่เราสลักเมื่อกี้เราสลักแล้วก็มีความนูนนะครับของแผ่นทองแดงซึ่งนูนไปข้างหน้าแล้วนะครับเราก็จะมาใช้สิวดุลนะครับอันนี้ก็เรียกว่าการดุลด้วยสีดินน้ำมันนะครับโดยที่เราใช้สิวหัวร่มนะครับจะมีหัวร่ม แล้วก็สิวหัวน็อตนะครับในการดุลนะครับเราก็ทำวิธีการดุลนะครับเราดุลให้มันนูนขึ้นนะครับนูนนะครับนูนขึ้นแล้วก็เราก็จะใช้สิวรูปลายนะครับ สิวรูปลายที่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับที่ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเราก็จะมาลูบลวดลายนะครับเบาๆนะครับเพื่อให้แยกมิติของตัวลายนะขั้นตอนนี้เราก็จะเริ่มแยกมิติแล้วนะครับแยกมิติของตัวลายนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้เราก็จะทำให้ทั่วทั้งแผ่นของตัวลายเราจะเห็นในลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็เราก็จะไปเผาทำความสะอาดแล้วก็เราก็จะเอาไปติดชันนะครับทำในขั้นตอนต่อไปนะครับนะครับนักเรียนหลังจากที่เราไปเผาทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็เอาไปติดแผ่นชันนะครับติดแผ่นชันเรียบร้อยนะครับทำไมเราดุลด้วยดินน้ำมันแล้วทำไมเราถึงมาติดชันอีกนะครับไอ้นี้ก็คือในเมื่อเราดุลด้วยดินน้ำมันนะครับทำให้การยืดตัวมันก็ยืดโดยภาพรวมนะครับยืดยืดยืดแล้วก็มีความนูนนะครับที่ไม่ค่อยคมชัดนะครับเราก็เลยต้องเอามาติดชันนะครับมาติดชันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เราก็จะมาเดินเส้นแล้วก็รูปลายเหมือนเดิมเหมือนกันนะครับแต่ลวดลายมันจะนิ่งจะคงที่จะมีความคมชัดมากขึ้นเรามาทำกันเลยนะครับซิลที่ใช้ก็เหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นซิลดุลเหมือนกันนะครับซิลดุลเหมือนกันเราก็จะเดินเส้นนะครับตามขอบมันก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเราก็จะเดินเส้นตามขอบนะครับที่สำคัญนะครับก็คือเรื่องของตัวยอดลายนะครับตัวหางไหลนะครับเพราะฉะนั้นหางไหลมันจะมีความเล็กความเรียวความพริ้วที่มันมีความสวยงามอยู่แล้วนะครับ
เราก็ต้องนะครับก็เรียกว่าต้องขยายใหญ่นิดนึงนะครับเพื่อให้ลวดลายมันก็เรียกว่าลวดลายมันบวมกว่าเดิมนิดนึงเพื่อเวลาเราไปทําในขั้นตอนต่อไปเวลาเราลูบลายนะครับมันก็จะเห็นจะได้มีความพริ้วมากขึ้นนะครับขั้นตอนนี้มันมีเคล็ดลับอยู่อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเราจะใช้สิวหัวมนตัวเล็กนะครับเรามาจิกตรงช่วงปลายลายนะครับช่วงปลายลายนะครับอ่ะเราก็จะมาจิกช่วงปลายลายเพื่อให้มีความนูนนะครับตามยอดลายนะครับตัวบากลายนะครับเพื่อมีความนูนตรงนี้พอมันนูนข้างหน้านะครับเวลาเราลูบลายด้านหน้านะครับมันก็จะทำให้ยอดลายดันสูงขึ้นแล้วก็มีความสวยงามมากขึ้นนะครับในขั้นตอนนี้ลวดลายนะครับเราก็จะเดินแล้วก็จะลูบแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับในการเช็คความสูงต่ำของตัวลายนะครับเราใช้ดินน้ำมันนะครับดินน้ำมันนะที่ใช้นะครับจะใช้เป็นดินน้ำมันสีดำนะครับในการกดลวดลายเพราะว่าสีอื่นจริงแล้วสีอื่นก็ได้นะครับแต่สีดำนะครับเราก็จะมองเห็นชัดเจนมากกว่าสีอื่นนะครับเราก็กดไปนะครับเวลาเราดุลเสร็จดุลไปนะครับเราก็จะกดดูลวดลายนะครับลวดลายว่ามีความชัดเจนไหมยังไงนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถจะมองดูจากด้านหน้าได้นะครับเราก็จะดูตัวลายที่ดินน้ำมันนะครับอันนี้คือการเช็คถ้าลวดลายที่เราดุลแล้วสมบูรณ์นะครับเราก็ไปเผานะครับก็เผานะครับเผาไว้สุกแล้วก็ทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะเอาชันนะครับหยอดลงบนร่องนะครับตัวลายด้านหลังนะครับให้เต็มนะครับหยอดให้เต็มแล้วก็เราก็จะได้ไปทำขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนการลูบลายนะครับนะครับนักเรียนหลังจากที่เราดุลด้านหลังเสร็จแล้วด้วยชันนะครับเราก็ไปเผาความสะอาดทำความสะอาดแล้วก็เราหยอดชันด้านหลังแล้วก็แปะเหมือนชันเหมือนเดิมเพื่อจะใช้ในการลูบลายนะครับเราหลังจากที่เรารอให้ชันมันเย็นนะครับในขั้นตอนการลูบลายก็คือเราต้องรอให้ชันเย็นเลยนะครับเพราะว่าถ้าจะเป็นชันอุ่นๆเวลาเราไปตกแต่งตัวลายหรือเราไปรูปลายทำให้ลวดลายเรายุบได้นะครับเพราะจะต้องรอให้เย็นสนิทเลยนะครับในการรูปลายอ่ะเราไปรูปลายกันนะครับสิวในรูปลายนะครับเราก็จะใช้สิวสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมตัวกลางตัวใหญ่นะครับแล้วก็สิวหัวมนนะครับเรามาดูว่าเราทำไมถึงเราใช้สิวหัวมนนี้นะครับป้อนสิวหัวมนนี้ในการตกแต่งลวดลายนะครับของยอดหางไหลให้มีความพริ้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหางไหลที่เราว่าพริ้วมันจะพริ้วขนาดไหนนะครับเรามาดูกันนะครับในส่วนของยอดหางไหลนี้นะครับนะครับจริงแล้วมันเป็นเทคนิคการที่ทำได้ง่ายๆนะครับโดยใช้สิวหัวมนนะครับเราก็ลูบเข้าไปตามร่องตามโค้งของตัวลายอยู่แล้วนะครับเราก็นะครับเราก็ความโค้งของตัวลายนะครับด้วยความถนัดเราก็พลิกข้างไปนะครับเราจะดูว่าโครงสร้างหรือเส้นของการสะบัดของยอดหางไหลนะครับแนวเส้นมันจะ
โค้งนะครับโค้งพลิ้วนะครับเรา

เก็บลวดลายไปนะครับแล้วก็ใช้ซิลลูกนะครับเราก็ใช้ซิลลูกเราจะเห็นว่าไอ้ซิล

ช้สิวหัวร่มนะครับก็กดไปก่อนนะครับเพื่อตกแต่งตัวลายให้มีความสวยงามมากขึ้นนะครับยอดตัวลายมันก็จะนะครับมันก็จะเด้งขึ้นมานะครับเพื่อความสวยงามในการรูปลายตัวนี้เราก็จะต้องนะครับแยกสัดส่วนนะครับสูงต่ำแยกระดับบนล่างนะครับของตัวลายด้วยนะครับแยกเพราะว่าขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับของงานสลักดุลนะครับส่วนขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของการตกแต่งพื้นผิวนะครับเราก็จะใช้สิวรูปลายนะครับรูปลายทั้งหมดนะครับแล้วก็เราก็จะไปทําในขั้นตอนต่อไปนะครับนะครับนักเรียนหลังจากที่เรารูปลายไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นําไปเผาให้สุกแล้วก็ไปล้างด้วยกรดกรรมฐานนะครับล้างด้วยกรดกรรมฐานเสร็จแล้วก็ล้างด้วยน้ําสะอาดให้เรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะไปทําขั้นตอนต่อไปก็คือเราสามารถจะเอาชิ้นงานชิ้นนี้นะครับมาที่มีความสวยงามของเรานะครับเอาไปรมดํานะครับทําสีผิวนะครับรมดําแล้วก็ไปทําสีต่างๆได้หรือเราจะเอาไปชุบหรือเราจะเอากรอบตกแต่งกับงานชิ้นอื่นก็ได้นะครับทีนี้กระบวนการรมดํานะครับเราก็จะมีอุปกรณ์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถจะไปดูได้นะครับในวิธีการรมดํานะครับแล้วก็วิชานี้นะครับเป็นงานสลักดุลพื้นฐานนะครับซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานหลักๆเลยนะครับในการที่จะสร้างงานเครื่องโลหะรูปพรรณหรืองานช่างทองหลวงซึ่งสามารถเอาไปต่อยอดและก็สร้างเป็นอาชีพสร้างรายได้ในงานพุทธศิลป์ในงานต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นในงานแค่งานพุทธศิลป์อย่างเดียวนะครับก็เราสามารถจะเอาไปต่อยอดได้หลายๆอย่างอย่างเช่นตกแต่งเครื่องทรงพระนะครับเครื่องเศียรพระงานตกแต่งลวดลายตามผนังนะครับกรอบประตูหน้าต่างกรอบกระจกนะครับแล้วก็งานที่ใช้ในครัวเรือนนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเริ่มต้นของการสร้างงานการสร้างอาชีพนะครับด้วยงานสลักดุลพื้นฐานนะครับนักเรียนก่อนจะจบงานสลักดุลพื้นฐานในเรื่องของการสลักดุลกนก3ตัวนะครับเคล็ดลับที่สำคัญก็คือฝึกฝนนะครับมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นเราอย่าลืมพื้นฐานเราอย่าลืมรากหญ้าเราอย่าลืมเทคนิคต่างๆที่เป็นพื้นฐานตรงนี้นะครับที่เราได้เรียนไปนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นพื้นฐานส่วนนักเรียนจะไปดัดแปลงหรือจะไปพลิกแพลงในการทำงานก็แล้วแต่ของนักเรียนแต่ที่สำคัญการฝึกฝนนะครับสำคัญที่สุดเพื่อสร้างประสบการณ์และสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับตัวนักเรียนเองนะครับเพราะฉะนั้นจงร่วมกันอนุรักษ์งานสลักดุลให้คงอยู่ต่อไปนะครับต้องช่วยกันนะครับ

สำหรับการแก้ไขระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์นะครับระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์ก็คือระบบไฟแสงสว่าง2ทางคือไฟหน้าไฟหลีไฟท้ายไฟสูงไฟต่ำนั่นคือในส่วนของระบบไฟแสงสว่างซึ่งมันมีความจำเป็นในเรื่องของการที่จะให้รถเดินทางไปได้ส่วนถ้าเกิดปัญหานะเราก็จะต้องมีการแก้ไขอย่างเช่นเกิดปัญหาหลอดไม่ติดหรือว่าไฟแสงสว่างไม่เพียงพอนะครับนั่นคือปัญหาของระบบไฟแสงสว่างเพราะฉะนั้นในการแก้ปัญหาจะต้องมีอุปกรณ์ในเรื่องของการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไปจะเป็นอุปกรณ์ของการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับ1ก็คือมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล2เทสแลมป์3ชุดฟิล4คือหลอดไฟแสงสว่างชุดรีเลย์6ชุดทดสอบกระแสไฟ7แบตเตอรี่8ถุงมือ9ผ้าทำความสะอาดและไขควงแฉกแบนครับต่อไปจะเป็นระดับขั้นการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของวงจรไฟแสงสว่างครับการตรวจสอบการทำงานไฟแสงสว่างเริ่มจากการทำงานของไฟหลีทำการตรวจสอบไฟท้ายทั้งซ้ายและขวาไฟหลีด้านหน้าทั้งซ้ายและขวาการทำงานของไฟหน้าและการทำงานของไฟสูง

ครับสำหรับการตรวจสอบฟิวและเปลี่ยนฟิวในวงจรไฟแสงสว่างตำแหน่งของฟิวสำหรับวงจรไฟแสงสว่างให้เราสังเกตที่ฝาครอบชุดฟิวที่ตำแหน่งเฮดไลท์ RH และเฮดไลท์ LH RH คือทางด้านขวา LH คือทางด้านซ้ายขนาดของฟิวอยู่ที่15แอมแปร์และทำการตรวจสอบตำแหน่งฟิวที่ตัวติดตั้งฟิวให้ตรงกับฝาครอบนี่คือตำแหน่งของฟิวไฟหน้าขวาและฟิวไฟหน้าทางด้านซ้ายต่อไปเราจะทำการถอดฟิวออกมาจากตำแหน่งที่ติดตั้งและนำฟิวไปทำการตรวจสอบครับสำหรับการตรวจสอบฟิวที่ทำการถอดออกมานะครับให้ทำการปรับย่านวัดที่มัลติมิเตอร์มาที่ตำแหน่งวัดค่าความต้านทานที่ค่าต่ำสุดและทดสอบการทำงานของมัลติมิเตอร์จะต้องมีสัญญาณเสียงเกิดขึ้นเมื่อขั้วบวกกับขั้วลบของมัลติมิเตอร์มาโดนกันนำฟิวที่ทำการถอดออกมาจากระบบไฟแสงสว่างมาทำการตรวจสอบถ้าเกิดว่าตรวจสอบดูแล้วที่ขั้วฟิวทั้งสองด้านไม่ปรากฏสัญญาณเสียงในค่าของความต้านทานแสดงว่าฟิวมีการผิดปกติ

พบว่าฟิวมีการผิดปกติทำให้วงจรไม่สามารถทำงานได้ให้ทำการเปลี่ยนฟิวตัวใหม่เมื่อทำการตรวจสอบฟิวเรียบร้อยพบว่าฟิวผิดปกติโดยการขาดทำการเปลี่ยนฟิวตัวใหม่และประกอบกับเข้าที่เดิมสำหรับการตรวจสอบรีเลย์ไฟแสงสว่างนำรีเลย์ที่ถอดออกมาจากชุดฟิวและตรวจสอบตำแหน่งของขั้วรีเลย์จะมีอยู่4ขั้วการตรวจสอบขั้วรีเลย์ทั้ง4ขั้วด้านขั้วใหญ่จะทำการตรวจสอบถ้าเกิดว่าเป็นขั้วคอนแทคจะต้องไม่มีการต่อเนื่องส่วนด้านขั้วเล็กทั้ง2ขั้วตรวจสอบถ้าเป็นขั้วขดลวดจะต้องมีการต่อเนื่องโดยนำเอามัลติมิเตอร์ปรับไปที่ตำแหน่งค่าความต้านทานและนำสายปลายสายทั้ง2ข้างมาจิ้มที่ปลายขั้วทั้งขั้วเล็กและขั้วใหญ่ทั้ง2ด้านเริ่มจากขั้วเล็กก่อนตรวจสอบที่ขั้วเล็กปรากฏว่ามีสัญญาณการต่อเนื่องเกิดขึ้นแสดงว่าขั้วเล็กจะเป็นขั้วขดลวดและทำการตรวจสอบที่ขั้วใหญ่เมื่อตรวจสอบที่ขั้วใหญ่ทั้ง2ขั้วถ้าไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าขั้วใหญ่เป็นขั้วคอนแทคเมื่อทำการตรวจสอบขั้วไฟทั้งขั้วเล็กและขั้วใหญ่ปรากฏว่าทางด้านขั้วเล็กตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์เกิดการต่อเนื่องแสดงว่าด้านขั้วเล็กจะเป็นขั้วขดลวดส่วนด้านขั้วใหญ่เมื่อตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์แล้วไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าด้านขั้วใหญ่จะเป็นขั้วคอนแทคครับต่อไปจะเป็นการตรวจสอบการทำงานของรีเลย์โดยใช้ไฟแบตเตอรี่ป้อนเข้าไปที่ขั้วขดลวดแล้วก็ดูการทำงานของคอนแทคที่ตัวรีเลย์ครับนำสายคีบมาคีบเข้าไปที่ปลายขั้วขดลวดทั้งสองด้านและทำการจ่ายไฟเข้าด้านบวกและด้านลบของขดลวดเมื่อจ่ายไฟเข้าไปปุ๊บรีเลย์จะปรากฏการทำงานโดยการมีการทำงานของคอนแทคในตัวรีเลย์เกิดขึ้นถ้าเกิดการทำงานในลักษณะเช่นนี้แสดงว่ารีเลย์ใช้งานได้เมื่อทำการตรวจสอบรีเลย์ในวงจรแสงสว่างพบว่ารีเลย์มีความปกติไม่มีความผิดปกติให้ทำการประกอบกับเข้าในตำแหน่งเดิมครับและปิดฝาครอบชุดฟิวเข้าในตำแหน่งเดิม

ต่อไปจะเป็นการเปลี่ยนหลอดไฟหน้าให้ทำการถอดหลอดไฟหน้าออกมาเพื่อทำการตรวจสอบถอดขั้วหลอดและถอดฝาครอบและยางรองออกจากนั้นให้ถอดหลอดไฟออกและนำหลอดไฟไปทำการตรวจสอบการตรวจสอบหลอดไฟแสงสว่างนะวิธีการตรวจสอบนะครับให้ปรับตัวมัลติมิเตอร์ไปในตำแหน่งค่าความต้านทานที่ต่ำที่สุดและตรวจสอบที่ขั้วหลอดนะครับทั้ง3ขั้วต้องมีการต่อเนื่องกันถ้าตรวจสอบแล้วขั้วใดขั้วหนึ่งไม่มีการต่อเนื่องกันแสดงว่าขั้วหลอดผิดปกติหรือมีการขาดของขั้วหลอดเกิดขึ้นต่อไปจะเป็นการตรวจสอบให้นำปลายสายขั้วบวกลบของด้านมัลติมิเตอร์มาทำการตรวจสอบตัวมัลติมิเตอร์ว่ามีการทำงานปกติซะก่อนแล้วจึงนำไปตรวจสอบที่ขั้วหลอดทั้ง3ขั้วจะต้องต่อเนื่องกันโดยมีสัญญาณเสียงเกิดขึ้น

ปรากฏเช่นนี้แสดงว่าหลอดเป็นปกติเมื่อทำการตรวจสอบหลอดไฟแล้วพบว่าหลอดไฟมีความปกติให้ทำการประกอบหลอดไฟหน้าเข้ากับโคมไฟโดยการประกอบหลอดไฟหน้าอย่างรองฝาครอบและขั้วหลอดไฟ

ากนั้นจะเป็นการทดสอบการทำงานของวงจรไฟแสงสว่างหลังจากการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้วครับหลังจากประกอบรีเลย์และฟิวเข้ากับตำแหน่งเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจสอบการทำงานของวงจรไฟอีกครั้งไฟรี

ไฟหน้าไฟสูงต่ำเมื่อทำการตรวจสอบวงจรการทำงานของไฟแสงสว่างเรียบร้อยแล้วให้ทำการปิดไฟเป็นการจบการทำงานในเรื่องของการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของวงจรไฟแสงสว่างครับ

ครับการตรวจสอบระบบระบายความร้อนในรถยนต์นะครับระบบระบายความร้อนในรถยนต์เนี่ยถือว่ามีความสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์หรือรถยนต์นะเกิดมีความร้อนขึ้นสูงนะครับโอกาสที่จะทำให้ส่วนประกอบของเครื่องยนต์อย่างเช่นฝาสูบนะก็จะมีการชำรุดเสียหายได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในระบบระบายความร้อนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบสภาพการทำงานแล้วก็ตรวจสอบชิ้นส่วนว่ามีการชำรุดเสียหายหรือไม่นะครับในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนนะก็จะมีส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ในการตรวจสอบดังต่อไปนี้ครับก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถ 2. ไฟส่องสว่างนะครับ 3. ตัวสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนนะครับ 4. น้ำยาหล่อเย็น 5. ผ้าทำความสะอาด 6. ถุงมือนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการตรวจสอบระบบระบายความร้อนเราจะทำการคลุมผ้าในส่วนประกอบต่างๆของตัวรถก่อนพวงมาลัยแล้วก็เบาะคนขับครับ

เสร็จแล้วให้คุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรงขั้นตอนในการปฏิบัติในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนของรถยนต์ขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำและหม้อพักน้ำก่อนอื่นนะครับตรวจสอบระดับน้ำในหม้อพักน้ำถอดสายที่ต่ออยู่กับหม้อพักน้ำออกและตรวจระดับน้ำที่หม้อพักน้ำให้อยู่ในตำแหน่งฟูลให้อยู่ในตำแหน่งฟูลนะครับต่อไปให้ตรวจน้ำในหม้อน้ำโดยการเปิดฝาหม้อน้ำออกครับและดูระดับน้ำในหม้อน้ำต้องอยู่เสมอขอบบนทำการปิดฝาครับต่อไปจะเป็นการตรวจสภาพส่วนประกอบของระบบระบายความร้อนที่เครื่องยนต์นะครับให้ทำการตรวจสภาพที่หม้อพักที่หม้อน้ำดูการรั่วซึมหรือคาบน้ำที่เกิดจากน้ำในหม้อพักน้ำหรือน้ำในหม้อน้ำครับจากนั้นให้ทำการตรวจท่อยางน้ำตัวบนตรวจดูว่าท่อยางน้ำมีสภาพเป็นยางอยู่หรือไม่ถ้าแข็งกรอบหรือแตกแล้วฉีกขาดแสดงว่าเสื่อมสภาพตรวจดูท่อยางน้ำตัวล่างเช่นเดียวกันครับสภาพของท่อยางจะต้องไม่แข็งไม่กรอบและไม่แตกแล้วหรือฉีกขาดตรวจดูสายพานหน้าเครื่องยนต์ที่ขับปั๊มน้ำและมูเล่เผาเข้าเหวี่ยงจะต้องมีความตึงที่เหมาะสมและสภาพสายพานต้องไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูปั๊มน้ำดูปั๊มน้ำนะครับว่ามีคราบน้ำจากระบบระบายความร้อนออกมาหรือไม่และตรวจดูในระบบข้อต่อท่อยางต่างๆทางด้านหลังของเครื่องยนต์ว่ามีการแตกร้าวหรือฉีกขาดหรือไม่ขั้นตอนในการตรวจสอบรอยรั่วโดยการใช้แรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนนะครับให้ทำการถอดฝาหม้อน้ำออกจากหม้อน้ำและประกอบตัวสร้างแรงดันเข้ากับหม้อน้ำแน่ใจว่าฝาที่ประกอบเข้าไปต้องแน่นเรียบร้อยแล้วให้ทำการสร้างแรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนเทสแรงดันเข้าไปที่10 psi พอถึง10 psi แล้วให้หยุดและทำการตรวจการรั่วซึมของระบบหรือทิ้งไว้สัก2นาทีถ้าเกิดว่าแรงดันลดลงแสดงว่ามีการรั่วซึมในระบบตรวจในจุดข้อต่อต่างๆของระบบระบายความร้อนถ้าไม่มีการรั่วซึมหรือแรงดันไม่ตกแสดงว่าไม่มีการรั่วในระบบทำการถอดตัวสร้างแรงดันให้กับหม้อน้ำออกและนำฝาหม้อน้ำมาทำการตรวจสภาพการตรวจสภาพฝาหม้อน้ำให้ดูลักษณะของยางที่ฝาหม้อน้ำต้องไม่ฉีกขาดหรือแตกร้าวและดูความเป็นสปริงของวาล์วแรงดันตัวบนนะครับตัวนี้จะต้องมีความเป็นสปริงและไม่เกิดสนิมและดูการทำงานของวาล์วสูญญากาศที่ฝาหม้อน้ำตรงกลางจะต้องมีการเคลื่อนตัวได้หลังจากนั้นให้ทำการประกอบฝาหม้อน้ำครับเป็นอันว่าการตรวจสอบระบบระบายความร้อนทั้งการตรวจสอบสภาพ
ของระบบระบายความร้อนด้วยสายตาและการสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนรวมทั้งการตรวจสอบฝาหม้อน้ำก็ได้จบลงแล้วครับ

สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับ EP ที่6พบกับครูนาขวัญจันทร์จำรัดนะคะห้องเรียนครูใหม่เหมือนเดิมนะคะสำหรับใน EP ที่6นี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องกราฟิกดีไซน์สร้างรายได้สร้างอาชีพเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ EP ที่1ถึง EP ที่5ที่ผ่านมาได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม Photoshop นะคะในเคล็ดไม่ลับต่างๆที่ครูใหม่ได้นำเสนอทั้ง5 EP แล้วได้ปรับประยุกต์ใช้กันบ้างหรือยังคะสำหรับ EP นี้นะคะเราจะเรียนรู้เรื่องการนำ Photoshop ไปใช้ในการสร้างรายได้การนำ Photoshop ไปใช้ในการสร้างอาชีพเราจะนำพวกเครื่องมืออุปกรณ์เทคนิคและก็เคล็ดไม่ลับต่างๆเหล่านี้นะคะไปใช้ยังไงได้เดี๋ยวมาติดตามกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะให้ทุกคนดูภาพโฆษณานะคะที่ครูใหม่นำมาเปิดดูนะคะตอนนี้ทุกคนน่าจะคุ้นกับโฆษณาที่ครูหมายเปิดให้ดูนะคะตัวแรกเลยตัวแรกเป็นแมคโครนะคะคุ้นไหมคะตัวต่อไปนะคะเป็นโฆษณาขายถุงเท้าค่ะตัวต่อไป